0: เปิดไม่ได้เหมือนกันทำปากเก่ง
1: ช่วยหน่อย
0: เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนฉ
1: ัน
0: จับข้างล่างเธอจับข้างบนไป
1: โอเค
0: กับ
1: อึ๊บค่อยๆนะ
0: เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน
1: อึ๊บใกล้แล้วโอ้ย
0: เหนียวมาก

0: ึบไปต่อดีกว่า
1: อุ้ย
0: โอ้โหเรื่องนี้
2: อะไรกัน
1: เฮ้ยโตใช่ไหม
0: คุณหมอ
1: โอ้ย
0: หมอ
1: นี่ไงพอดีเดินไปที่ตู้เย็นใช่ไหมคะแล้วก็แบบไปหยิบมาแล้วก็เปิดมันเปิดไม่ได้เขาก็เลยมาช่วย
0: ใช่ครับ
3: เข้ากันปีเป็นคลุยเลยเนาะ
1: ค่ะ
3: ทำไมต้องหน้าแดงด้วย
1: ฮะหน้าแดงเหรอไม่นี่อ๋อเฮ้ยมันร้อนเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ครับร้อนครับ
3: เจ๊ผมเชื่อน้องผม
0: ครับ
1: พี่วิทย์มาได้ไงคะเนี่ย
3: มาได้ไงก็มาหาเรานี่แหละไปที่บ้านเธอไฟก็เปิดอยู่แต่ไม่มีคนอยู่ฉันโทรมาเธอก็ไม่ยอมรับสายก็เลยคิดว่าต้องอยู่ที่เนี่ย
1: ก็โรคจิตมันชอบตามอิงแล้วก็คุณป้าเขาเป็นห่วงก็เลยให้อิงมานอนที่นี่ค่ะ
3: เหรออ ื
1: ม
0: ใช่คร
3: ับ ผมไว้ใจคุณได้ใช่ไหมโป้ง
0: ฮะใช่ครับอ๋อไว้ใจได้ครับไว้ใจได้ครับหมอครับ
4: โอ้ยโอ้ย
3: เสียงอะไรทำไมฟังดูแปลกๆครับ
1: ต้องเป็นโรคจิตที่ตามอิงมาแน่เลยค่ะ
0: เฮ้ยไม่ใช่มั้งผมว่าคุณอิงคิดมากไปหรือเปล่าไม่ใช่หรอก
4: โอ้ย
1: นั่นไง
4: โอ้ย
0: คุณอิงจะทำอะไรครับ
1: แจ้งตำรวจไง
0: โอ้โหไม่ต้องถึงขนาดนั้นหรอกครับผมว่าเดี๋ยวผมจัดการเองดีกว่าเดี๋ยวคุณหมอกับคุณอิงไปหลบอยู่ด้านนู้นดีกว่าครับ
3: ไม่เป็นไรผมช่วยคุณไปดูดีกว่า
0: เอ้ยไม่เป็นไรครับผมว่าผมจัดการคนเดียวได้ครับ
3: ผมว่าคุณหมอกับคุณอิงนะครับไปหลบอยู่นั้นปลอดภัยกว่าครับ
0: ถ้าเผื่อผมเหลือปากกว่าแรงผมแล้วเดี๋ยวผมตามคุณหมอเองไปหลบนั้น
3: ตรงนู้นดีกว่าครับ
0: ครับผม
1: เหรอคะ
3: ครับไปดีกว่าครับหมอ
0: นู่นครับด้านนู้นเลยครับนี่ห้องนู้นครับ
3: ครับครับ
0: เดี๋ยวมีอะไรเดี๋ยวผมเรียกครับเดี๋ยวผมจัดการเองครับ
3: อุ้ยเฮ้ย
4: กลับมาดิเร็วๆกลับมาเร็ว
1: ๆโอ้ย
0: เฮ้ยเป็นไงวะต้องสลับถุงผ่อนเรียบร้อยป่ะ
4: เรียบร้อยแต่พี่ไม่คิดจะถามถึงอาการป้องหน่อยเหรอ
0: เป็นไรมากป่ะล่ะ
4: ก็ตอนที่ป้องเอาถุงของสลับให้พี่อิงอ่ะแล้วป้องปีนกำแพงกลับมาบ้านเราเนี่ยป้องดันตกจากกำแพงอ่ะดิ
0: เฮ้ย
4: เจ็บไหล่หมดแล้วเนี่ย
0: โอ้แต่อย่างนี้กำแพงบ้านจะร้าวป่ะเนี่ยแม่บ่นตายเลย
4: โอ้โหห่วงป้องก่อนไหมอ่ะ
0: น้องมาเฮ้ยนิดเดียวเองงั้นเดี๋ยวพี่มาเหนื่อยเดี๋ยวพี่เอาน้ำเย็นให้กินดีกว่านะ
4: โอ้รักคนปวดไหล่เอาน้ำเย็นให้กินโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย
3: ช่วย
0: โอ้ยลูกจิตโอ้ยครับเดี๋ยวก่อนครับใจเย็นหน่อยครับอันนี้ไม่ใช่โรคจิตนะครับนี่ดูนี่คือไอ้ป้องน้องชายผมเองครับ
3: ฮะ
0: จะใช่ครับป้องครับ
1: ป้อง
3: ถูกเกือบไปแล้วเชียวเกือบโดนแล้ว
5: นี่หมายความว่าแกจะเซอร์ไพรส์งานวันเกิดน้องอิงเลยให้ป้องเนี่ยเอาถุงของขวัญเนี่ยเอาไปแอบไว้ในรั้วบ้านของน้องอิง
3: ครับ
5: แต่ดันหยิบถุงผิดเป็นถุงชุดชั้นในของฉันเลยให้ป้องเนี่ยรีบปีนกลับไปเอาถุงชุดชั้นในฉันคืนมาเพราะแกคิดว่าน้องเขาอะจะหาว่าแกเป็นโรคจิตใช่ไหม
3: ครับอุ้ย
6: สุขสันต์วันเกิดนะครับพี่อิง
1: อ๋อขอบคุณครับ
6: วันนี้เป็นวันเกิดพี่อิงอะแต่เกิดเป็นวันตายผมซะแล้ว
5: นี่โอ้

0: ทีหลังนะจะใช้ใครอ่ะดูซะก่อนไปใช้ป้องอ่ะอุ๊ยเขาก็เห็นว่ามันเป็นโรคจิตอ่ะสิดูหน้ามันสิ
1: โอ้ยโหเนี่ยหน้าไม่เท่าไหร่หรอกครับแต่เสียงอ่ะเหมือนมาก
2: ก็ผมปวดไหล่จริงๆนะครับนี่ปกติเนี่ยทำงานส่งอาจารย์ก็เมื่อยไหล่จะตายอยู่แล้วมาตกกำแพงอีกอ่ะปวดมาก
1: มาเดี๋ยวหมอดูให้ครับ
3: เฮ้ยเสียงอะไรคะ
0: เฮ้ยเสียงอะไรอ่ะ
4: เฮ้ย
1: เอ้า
4: สวัสดีครับ
1: อ้าวสวัสดีโจ
3: โจมาได้ยังไงเนี่ย
4: วันนี้มันเกิดอิงไม่ใช่หรอเอาของขวัญมาให้ไง
3: ขอบคุณอ๋อทุกคนคะนี่เพื่อนอิงเองค่ะชื่อโจนะคะเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์การกีฬาค่ะ
2: มาพอดีเลยครับพี
1: ่
2: ผมกำลังปวดไหล่อยู่พอดีเลยอ่ะ
1: ไปทำอะไรมาแล้วเจ็บหรือเปล่าเนี่ย
2: พอดีตกกำแพงบ้านครับยังปวดอยู่เลยครับเนี่ย
1: อ๋ออาการปวดไหล่เนี่ยนะเราจะทำให้เป็นไหล่ติดได้นอกจากว่าการอักเสบของข้อไหล่แล้วเรารักษาโดยไม่เต็มที
2: ่แล้วอย่างนี้ผมจะเป็นไหล่ติดไหมครับ
1: อาการไหล่ติดนะครับเป็นได้3ระดับก็คือ1การปวดนะครับจะอยู่ใน2เดือนเราจะปวดมากการเคลื่อนไหวเราจะได้น้อยมากแล้วอย่างที่2ไหล่เริ่มติดแล้วอาการปวดจะลดลงนิดนึงแต่ยังเคลื่อนไหวได้น้อยลงกว่าเดิมอย่างชัดเจนและการที่3เริ่มฟื้นฟู
2: แล้วอย่างนี้เราจะมีวิธีรักษายังไงครับ
1: มีครับก่อนแรกเลยจะต้องพักให้มันหายเจ็บก่อนอาจจะทานยาก็ได้นะครับตามที่แพทย์สั่งหรือว่าอาจจะประคบเย็นในเวลาที่ปวดลดหลีกเลี่ยงการเคลื่อนไหวที่ทำให้รู้สึกปวดนะครับแต่ไม่ใช่ไม่ทำอะไรเลยนะครับ
5: แต่ว่าผมเคยได้ยินว่ามีการบริหารควบคู่ไปกับการรักษาด้วยใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับผมลองทำท่าเลยไหมครับ
2: ได้ครับ
1: ท่าแรกนะครับเดี๋ยวหันหน้าเข้ากำแพงนะครับยืนอย่างนี้ค่อยๆเขียนนิ้วขึ้นไปได้ถึงสุดถ้ารู้สึกเจ็บให้หยุดก่อนนะ
2: ได้คร
1: ับแล้วค้างไว้สัก5สัก10ถึง15วิทำซ้ำลงมาช้าๆค่อยๆขึ้นไปไหล่ข้างนึงเป็นด้านข้างเหมือนกันเขียนนิ้วขึ้นไปถ้ารู้สึกเจ็บให้หยุดเลยนะครับทำซ้ำไอ้10ถึง15วิลองแค่2ท่าก่อนมั้ย
2: โอเคลองท่าแรกก่อนดีกว่า
1: ท่าแรกหันหน้าเข้ายื่นนิ้วไปค่อยๆเขียนนิ้วขึ้นไป
2: เฮ้ย
3: เฮ้ย
2: ดีขึ้นเลยครับหายเจ็บแล้ว
5: คนละข้างกัน
2: อ้าว
5: อ๋อลืม
0: ทางน้องผมอยากทำด้วยเลยค่ะอุ้ย
1: โอเคครับท่า1ท่า2ไปแล้วนะครับมีท่าที่3แค่ยกขึ้นมาปุบเข้าแล้วก็เปิดออกเหยียดออกไปปุบเข้าแล้วก็เหยียดออกทำสัก10ถึง15ครั้งเช้าเย็นก็ได้ท่าสุดท้ายท่าที่4
2: ครับผม
1: ครับพยายามวางมือไว้ที่หัวไหล่นะครับยกศอกขึ้นดันศอกจนรู้สึกตึงบริเวณนี้นิดนึงแต่ถ้าเจ็บให้หยุดนะและค้างไว้นะครับทั้งนี้นะครับถ้าเหมือนเดิมถ้าทำแล้วรู้สึกเจ็บให้หยุดให้ประคบเย็นหรือทานยาต้องทำหลังจากรู้สึกเจ็บน้อยลงแล้วนะหลังจากที่เราเจ็บมานะครับ
0: ลองทำดูสินั่งพยักหน้าอยู่นั่นแหละ
2: ลองแล้วปวดแขนนะพี่ ไม่ไหวแล้ว
3: ไหวไหมลองทำสิ
2: ไม่ไหวแล้ว
3: โอ้ย
1: ครับสวัสดีครับโซนี้นะครับจะเป็นการบรรเทาอาการไหล่ติดนะครับหรือว่าเป็นการท่าบริหารเพื่อทำให้ไหล่สามารถมีพิสัยในการที่จะหมุนหรือจะกางออกหรือจะขยับในทิศทางต่างๆได้มากขึ้นนะครับทีนี้มีประมาณ4ท่าง่ายๆครับพี่หนุ่มง่ายๆเลยพี่เควินพร้อมไหมพี
6: ่พร้อมครับผมในการวอร์ม
1: โอเคง่ายๆเลยครับ4ท่าถ้าเกิดอยู่ที่บ้านนะครับเรามีกำแพงนะครับเราสามารถใช้กำแพงเป็นตัวช่วยได
6: ้ของพี่ไม่มีกำแพงเลยพี่อยู่ใต้ทางด่วนเอากำแพง
2: เอาต่อหม้อก็ได้พี่
1: อ
2: ัน ร้อยเลย
1: นี่ครับจะเป็นท่าง่ายก็คือคนที่ไหล่ติดนะครับพิสัยหรือว่าการที่เราจะแกว่งแขนกางแขนหุบแขนนี่ครับมันจะได้น้อยกว่าคนปกติเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บมาหรือเป็นอะไรเงี้ยแล้วก็ปล่อยให้มันไม่ได้รักษาหรือไม่ได้เคลื่อนไหวทำให้เกิดอาการไหล่ติดได้
6: นะครับมันจะเป็นพังผืดหรือ
1: ใช่ใช่แล้วครับมันจะเป็นพังผืดการที่กล้ามเนื้อมันซ่อมแซมหรือเอ็นซ่อมแซมเองจะทำเป็นพังผืดจะทำให้มันติดหรือมันล็อกอยู่อย่างนั้นถ้าเกิดเราไม่ได้เคลื่อนไหว
6: อ๋อถ้ามันล็อกเนี่ยคือมันมีพังพรอยู่ข้างใน
1: พังผืด

0: นี่ข้างไว้10วิเหมือนกันนะครับโอ้โหต้องสิบวินะเปลี่ยนข้างรออีกข้างนึงเผื่อจะสับสนปล่อยตัวประกันก่อน
1: รอบแล้วเราม
0: ือซ้ายจับไหล่ขวาตั้งแขนขึ้นนะครับค่อยๆดัน
2: ดันแบบดันเหมือนเดิม
0: ใช่ครับ
1: ดันยังไม่ออกไปอีก
0: เอามาใหม่แล้วทีนี้ที่สำคัญคือเวลาเราดันนะครับพยายามทำให้ตัวตรงครับเราไม่บิดตัวตามไปอย่างนี้นะกำหรือแบก็ได้ครับนี่เราจะไม่บิดตัวตามนี้นะเราจะดันเข้าหาตรงๆนะครับแล้ว1 2 3 4 5 6 7 8 9 10โอเคไงครับ4ท่า
3: โอ้โหยอดเลยวาบูวาบนะ
0: ใช่ครับเป็นการยืดกล้ามเนื้อเพราะว่ากล้ามเนื้อมันคลายตัวแล้วทำให้เลือดลมมันไหลดีขึ้นอ
3: ย่างนี้เราก็ไม่ต้องไปสนใจพวกยาโดปยาอะไรไล่เลือดไล่ลมเลยใช่ไหม
0: แล้วแต่พี่เลยครับแล้วแต่ศรัทธาอันนี้ครับก็จะมี4ท่านะครับก็จะเป็นท่าไต่กำแพงด้านหน้าไต่กำแพงด้านข้าง
4: ข้าง
0: ท่านี้ค้างไว้10วินะครับนั่งแล้วก็ทำซ้ำสัก 3-4 รอบก็ได้นะแล้วก็จะมีท่ายืดหัวไหล่ด้านหน้าและหน้าอกใช่แล้วแอนอกดันขึ้นนะครับเราค้างไว
4: ้แอนอกพกอะไรคุณเควิน
3: พกเงินไปด้วย
0: โอเคครับโอเคครับแล้วท่าที่4สุดท้ายก็เป็นท่า
4: ที่4
0: ยืดหัวไหล่ด้านหลังอย่าลืมมือขวาจับหัวไหล่ซ้ายนั่นแหละโอเค
2: หรือเรื่องง่ายๆคือจับตัวประกัน
0: อืมใช่ครับจับตัวประกันอย่าทะเลาะกันเองพอ
2: นี่ดี
0: โอเคครับ4ท่าง่ายๆครับพี่ก็ค้างไว้ประมาณ10วิถึงจุดที่ตึงควรทำให้ตึงไม่ควรทำให้เจ็บเนาะถ้ารู้สึกเจ็บให้ผ่อนลงมานิดนึงโอเคครับสามารถทำได้เช้าเย็นเลยครับ 3-4 เซตต่อท่าก็ได้
3: แล้วผมกระชับขึ้นเลยฮะแปลกเนาะใช่เออทำยังไงที่ให้มันหน้ากระชับขึ้นมั่ง
0: ต้องฉีดแล้วพี
3: ่คนแต่งหน้าบนนะเฮ้ยพี่เควินมาทีไรแป้งหมดทุกทีเข้าอยู่ในหลุมหมดเดี๋ยวใหญ่เจอนะมีคน
0: โอเคครับนี่ก็เป็น4ท่าง่ายๆนะพี่อย่าลืมทำกันที่บ้านได้เลยนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
4: ขอบคุณครับ
3: เราไม่ทำบ้านเราได้ไหมแต่คนอื่น
0: ได้เลยพี่ทำบ้านพี่หนุ่มก็ได้ครับก็เป็นท่าบริหารง่ายๆ4ท่านะครับสามารถเอาไปทำได้เลยนะครับ
5: โหนี่ขอบคุณพี่มากเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเอากลับไปลองทำทุกวันเลยแต่ละท่าเนี่ยทำง่ายมากเลย
0: อย่าลืมทำให้ถูกข้างนะครับ
5: แซวนะเนี่ย
6: ขอบคุณนะสำหรับของขวัญวันเกิด
7: ยังไม่ต้องขอบคุณแล้วครับลองเปิดดูก่อนดีกว่าครับว่าชอบไหม
6: ชอบผมฟันเหร
7: อหมายถึงว่าชอบ
8: กระเป๋าเค้กพี่ซื้อให้ดีกว่ามั้ง
6: ค่ะไปกระเป๋าเค้กกันนะคะ
7: ไปเปิดไปเชิญครับ
9: ตกลงมาทำไมเนี่ยฮะ
10: โอ้มาเอาของที่ฝากไว้จ้าคุณตุ๊ก
9: ฝากอะไรไว้อย่ามามั่ว
10: ฝากหัวใจไว้ไง
9: โอ้ยจะไม่เคยรับฝากใคร
10: โอ้รับฝากหน่อยเถอะฉันไม่คิดดอกเบี้ยหรอกคิดแต่ดอกรักนะจ๊ะ
9: เอาดอกไม้จันทร์ไปก่อนละกัน
10: ดอกไม้จันทร์ขอเป็นช่อใหญ่ๆเลยนะเป็นประธานขึ้นไปจุดเลยจ้าน
9: ี่จะออกไปไหมถ้าไม่ออกจะเจอกันฮะนี่เลย
10: กระทะเขามีไว้ทอดนั่นแน่จะทอดสะพานให้ผมเหรอ
9: ยั่วประสาทจังเลย
11: เจ็ดมหัศจรรย์จากดาวเรขาคณิตพลัดตกลงสู่โลกและต้องสะสมพลังความดีใหม่ด้วยการช่วยเหลือผู้อื่นเพื่อเดินทางต่อไปยังดวงจันทร์หลังจากพบเด็กน้อยผู้สนใจเรื่องดวงจันทร์เหมือนกันแล้วเจ็ดมหัศจรรย์ตกลงใจเดินทางต่อไปยังฐานดินสู่ดวงจันทร์ที่อยู่ทางทิศตะวันตก

0: วกเรารีบเดินทางต่อกันเถอะ
1: นั่นสิขืนชักช้าเดี๋ยวไปไม่ทันพระจันทร์เต็มดวงพลังงานที่สะสมไว้ก็คงไม่มีประโยชน์อะไรเลย
2: งั้นไปกันเลยไปเลยไปเลย
1: ทั้งหมดรีบเร่งเดินทางไปทางทิศตะวันตกจนกระทั่ง

0: มาถึงชายหาดกันแล้วสินี่จะเดินทางต่อไปยังไงกันล่ะทีเนี้ยทำยังไงดีล่ะไม่มีทางให้ไปแล้วนี่
1: นึกออกแล้วพวกเราก็ดำลงไปในน้ำกันเลยสิ
2: โอ้ยน้ำเหรอ
0: ถ้าจะไปทางทิศตะวันตกก็ต้องข้ามท้องทะเลไปเท่านั้นแต่นับสี่เคยลงน้ำแล้วสำลักแทบแย่ทำยังไงกันดีล่ะทีเนี้ย
2: ไม่เป็นไรฉันจะพยายามเพื่อทุกคน

0: ส
1: เพื่อนๆช่วยกันคิดอย่างรวดเร็วต้องรีบผนึกกำลังกันทั้ง7มหัศจรรย์ก่อนที่นับ4จะนับถึง4แล้วตัวละลายเหลว
0: สอง
2: โยเย
3: หัวแหลม
2: ฟ้าแฝดตองและตาม
4: ฉากและฉาย
5: นับ4
1: 7มหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายาเป็นปลาแหวกว่ายในทะเลพอรวมตัวกันได้ครบนับ4ก็ปลอดภัย
5: ขอบคุณนะเพื่อนๆที่ช่วยฉัน
2: ก็นับ4ยังพยายามเพื่อเพื่อนพวกเราก็ต้องช่วยเหลือนับ4อยู่แล้วเพราะว่าเราเป็นเพื่อนกันนี่นา
1: แม้ครั้งนี้จะไม่ได้พลังเพิ่มเพราะช่วยเหลือเพื่อนในกลุ่มกันเองแต่ทั้ง7ก็โล่งใจที่แก้ปัญหาของนับ4ได้สำเร็จต้องติดตามกันต่อไปว่าการเดินทางในน้ำของทั้งหมดจะราบรื่นไปถึงจุดหมายปลายทางหรือไม่

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: มาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่55เวทนาตอนที่1
1: รีบเลือกมาสักด่านเถอะข้าไม่ไหวแล้ว
2: หกดวงเลยล่ะ
1: ฝีมือเข็มทองกดเล่นอีกแล้วใช่ไหม
3: เปล่าสักหน่อยข้าไม่ได้กดนะ
4: ข้ากดเองแหละ
2: เจ้าปัน
4: มือมันพลาดไปโดนเองข้าขอโทษ
1: ฮ
2: ะเฮ้ยเล่นซ้าย
1: พวกเราถูกส่งมาผิดที่หรือเปล่าเนี่ยเพราะเจ้าปันกดมั่วแท้ๆอ้
4: าวทำไมมาลงที่ข้าล่ะ
2: ไม่น่าผิดหรอกนี่อาจจะเป็นด่านทดสอบสำคัญก็ได้เดินไปทางโน้นดูดีกว่าอาจจะเจอใครบ้าง
3: ไปกั

0: สสลายตนานามรูปวิญญาสังขารอวิชชา
1: เข็มทองร้องเพลงอะไรน่ะมีคำคุ้นๆเหมือนด่านที่เราผ่านมาแล้วเลย
2: นั่นสิเข็มทองไปเอาเพลงนี้มาจากไหนเนี่ย
0: ข้าไม่รู้หรอกว่าเพลงนี้มาจากไหนแต่ข้าได้ยินมาตั้งแต่เกิดแล้ว
3: โอ้ยไม่ไหวแล้วร้อนเหลือเกินคอแห้งไปหมดแล้วข้าอยากกินน้ำ
2: ยิ่งบ่นจะยิ่งหิวน้ำนะเจ้าปันอดทนแล้วรีบเดินต่อดีกว่านะดูนู่นกันกับเข็มทองนำไปไกลแล้ว
3: เอาเดินก็เดินนั่นมันของกินใช่หรือเปล่านะ
2: จะใช่จริงๆด้วยแล้วทำไมของกินถึงมาอยู่ตรงนี้ได
3: ้
2: เฮ้เอ้าเจ้าปัน
3: เฮ้ข้าจะได้กินน้ำกินอาหารแล้วเอ้ยเป็นไปได้ไง
2: ของกินหายไปแล้วสงสัยจะเป็นภาพดวงตาน่ะพวกเราคงตาลายเพราะแดดร้อนแน่แน่ไปเดินทางกันต่อเถอะ
4: อิ๋วน้ำอิ๋วน้ำ
0: ย่อยกระโหลกพูดได
3: ้ทำไมมีหัวกระโหลกด้วยอ่ะชักไม่น่าไปต่อแล้วสิหรือ
4: ยินดีต้อนรับสู่ทะเลทรายแห่งเวทนา
1: ทะเลทรายแห่งเวทนางั้นหรอ
4: พวกเจ้าเก่งมากนะที่ผ่านมาถึงด่านทะเลทรายของข้าได้ในรอบร้อยปีก็เห็นมีแต่พวกเจ้านี่แหละที่มาถึงที่นี่ได
2: ้แล้วท่านเป็นใครปริศนาด่านนี้คืออะไรข้าอยากรู้แล้ว
4: ใจร้อนยิ่งกว่าแดดทะเลทรายอีกนะเจ้าเนี่ยข้าคือเวทนาผู้ที่จะทำให้พวกเจ้ารู้จักกับความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขยังไงล่ะ
2: ถ้างั้นก็รีบๆเริ่มภารกิจเถอะพวกข้ามีเวลาไม่มากแล้วต้องรีบไปต่ออีกหลายด่าน
4: ใจเย็นไปพักผ่อนให้คลายร้อนดื่มน้ำเย็นๆให้ชื่นใจก่อนพวกเจ้าหิวน้ำอยู่ไม่ใช่เหรอ
3: หิวมาก
4: ถ้างั้นก็ตามข้ามาเข้ามาข้างในสิ
3: น้ำ
5: ชื่นใจจัง
4: เป็นยังไงบ้างได้ดื่มน้ำเย็นๆแล้วรู้สึกยังไง
1: รู้สึกหายเหนื่อยสดชื่นมีความสุขมากเลยเจ้าค่ะไม่น่าเชื่อว่าน้ำแก้วเดียวจะทำให้รู้สึกสุขใจได้ขนาดนี
4: ้อยากมีความสุขมากกว่านี้ไหมล่ะแ
3: ว๊บโอ้โหซาลาเปาร้อนๆความสุขของข้า
4: ดีแล้วก่อนพวกเจ้าจะหยิบซาลาเปาได้ทีละลูกเท่านั้นและหยิบได้เฉพาะตอนที่ข้าอนุญาตให้หยิบเข้าใจไหม
5: เข้าใจแล้ว
4: หยิบซาลาเปาลูกที่หนึ่งได
2: ้ฮึบ
3: เอ๊ะงมงมงมงม
4: ความรู้สึกหลังจากได้กินซาลาเปาลูกแรกเป็นยังไงบ้าง
3: อร่อยสุดๆรู้สึกมีความสุขที่สุดในโลก
2: ข้าก็เหมือนกัน
1: ข้าด้วย
4: นี่แหละคือสุขเวทนา
5: สุขเวทนา
4: สุขเวทนาก็คือความรู้สึกสุขทางกายทางใจเหมือนกับพวกเจ้าตอนนี้ที่ร่างกายหายหิวได้กินของที่อยากกินใจก็เลยมีความสุข
3: ใช่เลยสุขมาก
4: เอาล่ะกินซาลาเปาลูกที่สองได
1: ้ฮึบฮึบเจ้าไม่กินหรอเข็มทอง
0: ไม่เอาอ่ะข้าอิ่มแล้ว
4: ความรู้สึกหลังจากได้กินซาลาเปาลูกที่สองเป็นยังไงบ้าง
2: ก็ยังรู้สึกมีความสุขอยู่นะแต่น้อยลงไม่เท่าตอนกินลูกแรก
1: ข้าก็เหมือนกันชักจะอิ่มแล้วด้วยพอแค่สองลูกดีกว่า
3: แต่ข้ายังสุกเหมือนเดิมเลยยังกินได้อีก
4: งั้นกินซาลาเปาลูกที่3ต่อได้
3: อร่อยอร่อย
2: ไม่ละข้าก็อิ่มแล้วเหมือนกัน
6: หลังจากนั้นเจ้าปันก็กินซาลาเปาอย่างต่อเนื่องหมดลูกที่3ก็ต่อลูกที่4 5 6
3: โอ้ยอิ่มจนท้องจะแตกอยู่แล้วปวดท้องจังเลย
0: ก็กินไปซะเยอะขนาดนั้นนี่สมน้ำหน้าเบ้เบ้
4: กินซาลาเปาไป6ลูกคราวนี้รู้สึกยังไงบ้างยังมีความสุขอยู่ไหม
3: 3ลูก4ลูกแรกก็มีความสุขดีแต่หลังจากนั้นเริ่มสุขน้อยลงน้อยลงส่วนตอนนี้รู้สึกเหมือนท้องจะระเบิดอึดอัดไม่สบายกลายเป็นทุกข์แทนแล้ว
4: ความรู้สึกนี้แหละคือทุกขเวทนาความรู้สึกทุกทางกายทางใจทุกกายเพราะปวดท้องอึดอัดทุกใจเพราะไม่ชอบอาการปวดท้องอึดอัดนี
3: ้ข้าเข้าใจแล้วว่าแต่เมื่อไหร่จะหายปวดท้องสักที
4: ออกไปเดินย่อยอาหารรอบกระโจมเดี๋ยวก็หายปวดเองละลุกขึ้นปฏิบัติ
3: โอ้ยต้องวิ่งอีกหรอเนี่ยโอ้ยร้อนก็ร้อนเหนื่อยก็เหนื่อย
1: เป็นไงบ้างหายแน่นท้องหรือยังเจ้าปัน
3: เอ๊ะหายปวดท้องแล้วนี่เย้เย้เย้เย้ข้ายังชั่วหน่อย
4: ตอนนี้พวกเจ้ารู้สึกยังไงกับอาหารตรงหน้าบ้างเทียบกับตอนแรกที่มาถึงที่นี
2: ่ไม่รู้สึกอะไรเลย
1: ข้ารู้สึกเฉยๆเพราะข้าอิ่มแล้ว
3: ข้าก็เหมือนกันไม่รู้สึกสุขเหมือนตอนเห็นซาลาเปาครั้งแรกเลย
4: นั่นแปลว่าเจ้ามีอทุกขมะสุขเวทนาคือความรู้สึกเฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์ทั้งทางกายทางใจเพราะไม่ได้รู้สึกอยากกินอีกต่อไปแล้ว
3: แปลกจังความรู้สึกสุขทุกข์ที่เคยเกิดขึ้นแป๊บเดียวมันก็หายไปได้กลายเป็นเฉยๆซะอย่างนั้นนะ
4: ความรู้สึกสุขทุกข์หรือเฉยๆต่างก็เกิดขึ้นแค่ชั่วคราวทั้งเหมือนพยับแดดกลางทะเลทรายนั่นแหละมีให้เห็นแค่แวบเดียวแล้วก็เลือนหายไปเจ้าสองคนเคยเห็นภาพลวงตานั้นมาแล้วไม่ใช่เหร
2: อภาพอาหารที่เราเห็นในทะเลทรายเป็นภาพลวงตาจริงๆด้วย
3: ความรู้สึกต่างๆผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเหมือนกันตอนนี้มีความสุขที่ได้กินของอร่อยแป๊บเดียวความสุขก็หายไปแล้วความทุกข์ก็เหมือนกัน
4: นี่แหละคือเวทนา3ไหนใครจำได้บ้างว่ามีอะไรบ้าง
1: ข้าจำได้เจ้าค่ะเวทนา3มีสุขเวทนาคือความรู้สึกสุขทางกายทางใจทุกขเวทนาคือความรู้สึกทุกข์ทางกายทางใจอทุกขมสุขเวทนาคือความรู้สึกเฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์ทั้งทางกายทางใจ
5: การสุดยอด
4: เก่งมากและถ้าพวกเจ้าสังเกตความรู้สึกทั้ง3นี้ให้ดีๆก็จะพบว่าเวทนา3เป็นที่ตั้งของราคะโทสะโมหะอีกด้วย
2: มันเกี่ยวข้องกันยังไงข้าไม่เข้าใจ
6: เวทนา3เกี่ยวข้องกับราคะโทสะโมหะอย่างไรแล้วศิลากับเพื่อนๆจะต้องผจญภัยอะไรกันต่ออีกโปรดติดตามในตอนต่อไป

0: ชุดของแรปโบ้กับแรปบี้อ้าวสวัสดีจ้าแรปโบ้แรปบี
1: ้สวัสดีครับ
0: กำลังทำอะไรกันอยู่ล่ะจ้า
2: จัดกระเป๋าค่ะ
0: กำลังจัดกระเป๋าจะไปไหนกันเหรอจ๊ะ
2: ไปเที่ยวครับ
0: ว้าวน่าสนุกจังเลยนะ
3: สวัสดีแรปโบ้แรปบี
1: ้สวัสดีฟ้าฟ้าน
0: ี่รู้หรือเปล่าจ๊ะฟ้าฟ้าแรปโบ้กับแรปบี้นะกำลังจะไปเที่ยวกันนะ
3: โอ้ย
0: ดูท่าทางต้องสนุกแน่ๆเลยเนอะดูท่าทางพ่อกับแม่แรปโบ้จะมาเรียกแล้วล่ะมั้งกระเป๋าใบใหญ่จังเลยเนื้อฟ้าฟ้า
3: ใช่ครับ
0: อ้าวฟ้าฟ้าทำอะไรเข้าแล้วล่ะเนี่ยว้าแย่แล้วเสื้อผ้าของแรปโบ้กับแรปบี้กระจัดกระจายกันหมดแล้ว
3: ขอโทษครับ
0: ไม่เป็นไรจ้าฟ้าฟ้าถ้าอย่างนั้นเรามาช่วยกันเก็บเสื้อผ้าให้แรปโบ้กับแรปบี้เขาดีกว่านะ
3: ได้ครับ
0: เสื้อผ้าของแรปโบ้ใส่กระเป๋าสีฟ้านะจ๊ะเสื้อผ้าของแรปบี้ก็ใส่กระเป๋าสีชมพู
3: แรปโบ้สีฟ้าแรปบี้สีชมพู
0: อ้าวทำไมไม่เก็บใส่กระเป๋าล่ะฟ้าฟ้าฟ้าฟ้ารู้หรือเปล่าว่านี่เป็นเสื้อผ้าของใคร
3: ไม่รู้ครับ
0: เจ้าเนี่ยเขาเรียกว่ากระโปรง
3: ฮะกระโปรง
0: แล้วฟ้าฟ้ารู้ไหมจ๊ะวันนี้เป็นเสื้อผ้าของใคร
3: แรปโบ
0: ้ไม่ใช่จ้ะฟ้าฟ้ากระโปรงน่ะเป็นเสื้อผ้าของผู้หญิงนะจ๊ะแรปโบ้น่ะเป็นผู้ชายผู้ชายเขาไม่ใส่กระโปรงกันหรอกจ้ะ
3: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเราต้องเก็บกระโปรงลงกระเป๋าของใครเอ่ย
3: ของแรปบี
0: ้ถูกต้องจ้าน
3: ี่กระโปรงฮะ
0: อ๋อเจ้าเนี่ยเขาเรียกว่ากางเกงนะจ๊ะ
3: ฮะกางเกง
0: ใช่แล้วจ้ะฟ้าฟ้ารู้ไหมว่านี่เป็นชุดของใครเอ่ย
3: ฮะแรปโบ
0: ้ถูกต้องจ้ะกางเกงน่ะเป็นเสื้อผ้าของผู้ชายเพราะฉะนั้นต้องเก็บลงกระเป๋าของแรปโบ
3: ้ฮะกางเกง
0: เดี๋ยวก่อนนะฟ้าฟ้านั่นน่ะเป็นเสื้อผ้าผู้หญิงนะจ๊ะไม่ใช่ของแรปโบ้หรอก
3: ว่ากางเกง
0: ใช่จ้ะมันเป็นกางเกงแต่ผู้หญิงเขาก็ใส่กางเกงได้เหมือนกันนะจ๊ะ
3: งง
0: คืออย่างนี้จ้ะผู้ชายน่ะใส่กางเกงได้แต่ใส่กระโปรงไม่ได้ส่วนผู้หญิงน่ะใส่ได้ทั้งกระโปรงแล้วก็กางเกงเลยจ้า
3: ฮะเหรอครับ
0: เราต้องดูที่รูปทรงแล้วก็ลวดลายนะจ๊ะว่ามันเป็นของผู้หญิงหรือผู้ชายของผู้ชายน่ะจะดูเข้มแข็งส่วนของผู้หญิงน่ะจะดูอ่อนโยนน่ารัก
3: ผู้ชายเข้มแข็งผู้หญิงอ่อนโยนน่ารัก
0: ถูกต้องจ้ะฟ้าฟ้ารีบจัดกระเป๋าต่อได้เลยนะ
3: ฮ่าฮี่ผู้ชายผู้หญิงผู้หญิงผู้ชาย
0: เก็บเรียบร้อยถูกต้องดีมากเลยจ้าฟ้าฟ้า
3: เย
4: ้ไปก่อนนะฟ้าฟ้า
3: บ๊ายบายจ้า
2: บ๊าย
0: นะจ๊ะรับโบ้รับบี้บ๊ายบายจ้าอ๋อบ๊ายบายคุณหนูเหมือนกันนะจ๊ะแล้วค่อยพบกันใหม่ตอนหน้าจ้าบ๊ายบาย

0: Safety Kiss ตอนหมวกกันน็อกโอ้อันนั้นละโอ้ยโอ้ยสนุกปังเยอะเลยเรานั่งมอเตอร์ไซค์ไปกินกันดีกว่าขนมปังเนี่ยเดี๋ยวไปซื้อเลย
1: ไปไหนกัน
0: ซื้อขนมปังให้เรา
1: หยุดอยู่ตรงนั้นเลย2คนพ่อลูกค่ะลืมอะไรหรือเปล่าคะ
0: ลืมอะไรถูกใจลืมอะไร
2: ชัวร์สับก็เอาไปแล้ว
0: บังก็เอาไปเลย
1: ทั้งหมดเลยไม่ต้องเฉยฉายเรื่องอื่นเลยค่ะขี่รถจักรยานยนต์ต้องทำยังไงคะ
0: โอ้สวมหมวกกันน็อก
1: ไปจัดการเลยค่ะ
0: ลืมได้ไงถูกใจเนี่ยถูกใจแล้วไปซื้อขนมปังกันเดี๋ยวพาโซ้ายไปเลย
1: รถเลยอยู่ทั้งคู่
2: อะไรคะแม่กระเป๋าตังก็ไปแล้วหมวกก็นักก็ไปแล้วเพื่อนสับก็ไปเอาแล้ว
0: ก็ไปเอามาแล้ว
1: สวมหมวกกันน็อกแบบนี้กันได้ยังไงคะมานี่ทั้งคู่เลยมานี่ค่ะนั่งลงแม่จะบอกให้ค่ะว่าวิธีการสวมหมวกกันน็อกที่ถูกต้องเนี่ยมันเป็นยังไงรู้ไหมว่าการที่เราเนี่ยจะโดยสารรถจักรยานยนต์หรือขับขี่รถจักรยานยนต์เนี่ยหมวกกันน็อกหรือหมวกนิรภัยเนี่ยจำเป็นมากเลยเพราะว่ามันช่วยลดแรงกระแทกในการที่เวลาเราเกิดอุบัติเหตุเนี่ยสมองของเราเนี่ยไม่รับการกระทบกระเทือนมากมันป้องกันสมองของเราไงลูก
2: แต่หนูก็ใส่หมวกแล้วนะคะแต่มันผิดตรงไหนคะแม
1: ่ผิดตรงที่ว่าเวลาที่เราจะเลือกหมวกนิรภัยหรือหมวกกันน็อกเนี่ยเราก็ต้องเลือกดูจากนี่จะต้องมีมอกนี่เป็นสัญลักษณ์มาตรฐานของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแล้วก็อีกอย่างนึงนะเราก็จะต้องเลือกให้ถูกกับขนาดของศีรษะของเราอย่างถูกใจอย่างเงี้ยค่ะจะสวมใส่ใบใหญ่อย่างนี้ได้ยังไงนะคะอันนี้มันของแม่ไม่ใช่ของหนูค่ะ
0: แม่ถูกใจว่าพ่อก็ว่าแล้วใบใหญ่ๆ
1: นั่นน่ะสิปายไปเอาของหนูมาค่ะ
3: ไม่ไหวเลยเห็นไหมคะ
0: นี่ใบไซส์มันต้องใกล้ๆกันนี
1: ่นี่เห็นไหมเนี่ยเราต้องเลือกให้พอดีกับขนาดศีรษะของเราด้วยค่ะนะคะ
4: วิธีการใส่เนี่ยเราก็ต้องใช้มือ2มือเนี่ยจับตรงสายรัดใต้คางนี่ตรงแผ่นยางต้องอยู่ตรงใต้คางนี้ค่ะนี่เสร็จแล้วเราก็เสียบเข้าไปปรับให้กระชับพอดีนะคะนี่แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว
0: ใส่ให้เรียบร้อยช้าเลย
1: อ่ะแล้วว่าแต่ลูกดูสิเนี่ยนี่ของพ่อก็เหมือนกันเห็นไหมคะ
0: ไม่ใส่แล้วนั่นหลุดไม่ได้ยังไงนะ
1: ไม่ได้ใส่ตั้งแต่แรกก็บอกเถอะ
2: แต่พ่อยังไม่ได้ใส่ตั้งแต่พ่อหยิบแล้ว
1: ใช่ค่ะต้องใส่ด้วยนี่พ่อก่อนที่จะใส่นี่เราต้องตรวจสอบดูก่อนว่าตรงนี้มันอยู่ตรงใต้คางไหมต้องรัดให้ตรงตำแหน่งพอดีนี่ค่ะแล้วก็ใช้สองมือรัดเข้าไปเพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วอ๋อแต่แม่มีวิธีการตรวจสอบว่าเราเนี่ยใส่หมวกกันน็อกหรือหมวกนิรภัยเนี่ยได้แน่นกระชับดีหรือเปล่ามีท่าบอกแต่เดี๋ยวเรามาทำท่าพร้อมกันเลยดีกว่านี่คุณแม่ก็มีใช้สองมือเสียบเข้าไปแผ่นมือใต้คางปุ๊บยืนนี่วิธีการตรวจสอบท่าที่หนึ่งก้มศีรษะไปด้านหน้าเงยศีรษะไปด้านหลังเอียงศีรษะไปด้านซ้ายเอียงศีรษะไปด้านขวากระโดดและหมุนศีรษะไปมาโอ้โหเป็นไงคะ
0: ไม่มีขยักขยักเลย
1: นั่นน่ะสิคุณแม่มีเพลงเอาท่ามาประกอบเพลงกันด้วย
0: เพลงด้วยเหรอ
1: ใช่แล้วอ้าวมิวสิก

0: ปึกเลยแน่นปึกเลย
1: โอ้ถ้าเกิดว่ามันหลวมไปก็ขยับขึ้นมานิดนึงนะคะให้กระชับขึ้นนะเพื่อความปลอดภัยนั่นเองค่ะแหมพูดถึงวิธีการใส่แล้วนะพ่อนี่หมวกนิรภัยเนี่ยเขามีวิธีการดูแลรักษานะเพราะว่าเขามีอายุงานการใช้เนี่ยแค่3ปีเท่านั้น
2: อ๋อ3ปีต้องเปลี่ยนแล้วเหรอเนี่ย
1: ใช่เพื่อคงประสิทธิภาพการใช้งานของเขาไม่งั้นเนี่ยเกิน3ปีไปแล้วเนี่ยประสิทธิภาพมันก็จะลดลงด้วยค่ะแล้วที่สำคัญเนี่ยเวลาเราใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ควรจะใช้ผ้าเนี่ยชุบน้ำบิดหมาดๆเนี่ยเช็ดข้างนอกเช็ดข้างในนะจะได้ดูสะอาดสะอาดแล้วก็ผึ่งไว้ในที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวกแล้วถ้าเกิดว่าหมวกของเราเนี่ยตกลงมาจากที่สูงเราก็ควรที่จะเปลี่ยนใหม่โดยทันทีเพราะว่าประสิทธิภาพของมันเนี่ยจะลดลงถ้าเกิดว่าเราใส่ไปแล้วเนี่ยเราเกิดอุบัติเหตุมันอาจจะกระแทกพื้นไปแล้วหรือใช้ไปแล้วเงี้ยเราก็ควรจะเปลี่ยนใหม่ทันทีค่ะ
3: แม่ค่ะ
1: จ๋า
3: อย่างนี้หนูไปซื้อขนมปังได้ยังคะ
1: อ
3: ่
1: ะไปได้แล้วค่ะ
2: ไปถูกใจนะโอ้โห

0: นิ่งๆนะหนึ่งสองสาม
1: นี่เด็กๆกูมีอะไรจะอวดนะกูสั่งทำกรอบรูปในหลวงตอนที่พระองค์ทรงผนวดว่าจะเอาไปไว้ที่ห้องพระที่บ้านเพชรบุรีนะ
2: ฮะสวยจังเลยค่ะปู
0: ่ตอนพระองค์ทรงผนวดชาวพุทธคงดีใจมากๆเลยนะครับ
1: ใช่แต่ก็ไม่ใช่แค่ชาวพุทธหรอกนะเพราะในหลวงท่านทรงสนับสนุนทุกศาสนาเลยล่ะ
0: ทรงสนับสนุนยังไงบ้างหรอครับ
1: ปู่เขาเอารูปไปเก็บก่อนนะเดี๋ยวมาตอบให้ฟัง
2: ไปไปหาคำตอบกันจะได้เลิกทำคิ้วขมวดแบบนั้นสักที
3: วัดโมดีโลกยารามพุทธศักราช2563

0: อุ้ยอ้าวเด็กๆไปเล่นสนอะไรอยู่ตรงนั้นลุกขึ้นมาเถอะเดี๋ยวสกปรก
1: โอ้โหหลวงพี่อ่านหนังสือเล่มหนามากเลยนะคะเนี่ย
0: อาตมาต้องศึกษาพระธรรมให้ลึกซึ้งนะจะได้ไว้เผยแผ่ให้ญาติโยมได้ถูกต้องและต้องตั้งใจมากหน่อยเพราะอาตมาได้ทุนเล่าเรียนหลวงจากในหลวงนะและอีกอย่างที่วัดโมลีโลกยารามที่อาตมาเรียนรู้อยู่นี้ก็เป็นสำนักเรียนมาแต่โบราณในหลวงรัชกาลที่3รัชกาลที่4และพระปิ่นเกล้าเคยเสด็จมาทรงเล่าเรียนที่นี่ด้วยนะทุกวันนี้ก็ยังมีพระเนนเล่าเรียนอยู่หลายร้อยรูปเลยละในหลวงรัชกาลที่9ทรงอุปถัมภ์สำนักเรียนนี้ไว้แล้วรัชกาลที่10ก็ทรงสนับสนุนต่อมาด้วยนะ
2: โหผมรู้มาว่าพระองค์ทรงสนับสนุนทุกๆศาสนาเลยใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วในงานบรมราชาภิเษกก็โปรดให้ผู้นำทุกศาสนาเข้าเฝ้าถวายพระพรบ้านเมืองเรามีคนจากหลายศาสนาหลายวัฒนธรรมมาอยู่รวมกันพระองค์จึงอุปถัมภ์ทุกๆศาสนาเพื่อให้คนไทยอยู่ด้วยกันอย่างสันติอย่างใกล้ๆวัดนี้ก็มีทั้งมัสยิดโบสถ์คริสต์และก็ศาลเจ้าเลยนะตั้งแต่โบราณมาถึงปัจจุบันคนไทยทุกๆศาสนาเกื้อกูลกันนั่นเพราะพระมหากษัตริย์ของไทยทรงทำนุบำรุงทุกๆศาสนาอาตมาต้องไปทำวัดเย็นก่อนนะ
3: นมัสการค่ะ

0: ื่อกี้เมฆถามปู่ใช่ไหมว่าในหลวงทรงอุปถัมภ์ศาสนายังไงพระองค์ทรงประกอบพระราชกรณียกิจมากมายเลยละทรงสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช
1: เสด็จออกทรงรับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส
0: ประมุขแห่งคริสต์ศาสนานิกายโรมันคาทอลิกทรงเป็นประธานในพิธีมาริกกลางซึ่งเป็นงานเฉลิมฉลองในวันประสูติของศาสดาในศาสนาอิสลามทุกปีท่านทรงให้ความสำคัญกับทุกศาสนาจริง
2: ๆแบบนี้คนไทยทุกศาสนาคงชื่นใจมากๆเลยนะคะ
0: ใช่แล้วล่ะ
3: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่10ทรงอุปถัมภ์ค้ำชูทุกศาสนาทำให้คนไทยซึ่งไม่ว่าจะมีความเชื่อหรือนับถือศาสนาใดก็สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขใต้ร่มพระบารมี

0: ลวงท่านก็ทรงส่งเสริมการสาธารณสุขของบ้านเมืองเรามานานแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ตั้งแต่สมัยที่ยังไม่ขึ้นครองราช
2: พวกผมเพิ่งเรียนหมอจบกำลังจะไปใช้ทุนที่โรงพยาบาลนะครับ
3: โอ้คุณหมอแล้วจะไปอยู่ที่ไหนกันครับเนี่ย
4: ไปโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนะครับ
3: ทีนี้คนไกลปืนเที่ยงอย่างลุงจะได้มีโรงพยาบาลดีๆกับเขาสักที

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: พี่บัสนี่เขาพร้อมเสมอเลยนะครับ
1: เรื่องจิตอาสาคนนี้เขาไม่เป็นรองใครอยู่แล้ว
2: พี่อ้นครับแล้วตอนนี้ในไลน์กลุ่มเขาแจ้งเตือนหรือมีข้อมูลเกี่ยวกับแผ่นดินไหวที่ลำปางเพิ่มเติมไหมครับ
3: รอยเลื่อนพะเยารอยเลื่อนพะเยา
1: น้องอัดเขาจะบอกพวกเราว่ารอยเลื่อนพะเยาเป็น1ใน14รอยเลื่อนที่มีพลังในประเทศไทยเน
4: ่โอ้โหอัดข้อมูลมาเต็มอีกแล้วนะคะ
1: รอยเลื่อนพะเยาเป็นรอยเลื่อนที่มี2ส่วนคือรอยเลื่อนทางซีกใต้และรอยเลื่อนทางตอนเหนือซึ่งมีแนวการวางตัวแตกต่างกันและแยกออกจากกันชัดเจนโดยพาดผ่านจังหวัดเชียงรายลำปางและพะเยาเน่ส่วนแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในครั้งนี้มีศูนย์กลางอยู่ที่บริเวณอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางมีขนาดความรุนแรง 4.9 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก21กิโลเมตรรับรู้ได้ถึงความสั่นไหวทำให้บ้านเรือนเสียหายมีรอยแตกร้าวหลายหลังคาเรือนตอนนี้หลายคนก็ได้อพยพมาอยู่ที่ศูนย์อพยพชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยนะประเทศไทยเราเคยมีแผ่นดินไหวที่รุนแรงกว่านี้ด้วยนะย้อนไปเมื่อวันที่5พฤษภาคม2557เกิดแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ100ปีสาเหตุมาจากการเลื่อนตัวในแนวราบแบบเหลื่อมซ้ายของกลุ่มรอยเลื่อนพะเยาส่วนเหนือวัดแรงสั่นสะเทือนได้ถึง 6.3 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก 7.4 กิโลเมตรโดยมีศูนย์กลางแผ่นดินไหวที่บริเวณตำบลทรายขาวอำเภอพานจังหวัดเชียงรายชาวบ้านรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนทั่วทั้งภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดเชียงรายและมีรายงานถึงความเสียหายรุนแรงในหลายพื้นที่ในรัศมีประมาณ30กิโลเมตรจากศูนย์กลางแผ่นดินไหวนะ
3: กรุงเทพตึกสูง
1: ใช่แล้วน้องอาจแผ่นดินไหวครั้งนั้นคนที่อาศัยอยู่ในตึกสูงของกรุงเทพหลายแห่งก็รู้สึกได้ถึงแรงสั่นสะเทือนด้วยนะส่วนใครที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่รอยเลื่อนมีพลังพาดผ่านควรศึกษาทำความเข้าใจเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับแผ่นดินไหวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตด้วยนะเพราะปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถทำนายได้ว่าแผ่นดินไหวในอนาคตจะเกิดขึ้นที่ไหนและเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะ
2: ขอเพิ่มเติมจากพี่อ้นสักหน่อยนะครับพลังแห่งความคิดแผ่นดินไหวเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดินเกิดจากการปลดปล่อยพลังงานเพื่อระบายความเครียดที่สะสมไว้ภายในโลกออกมาอย่างฉับพลันเพื่อปรับสมดุลของเปลือกโลกให้คงที่ส่วนสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวจากธรรมชาติก็จะมีเรื่องของการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนเปลือกโลกการเคลื่อนที่ของหินหลอมเหลวใต้ภูเขาไฟที่ใกล้ระเบิดและการตกกระทบผิวโลกของลูกอุกกาบาตนะครับอย่างน้อยเราติดตามข่าวสารของทางราชการเกี่ยวกับการเตือนภัยอย่างสม่ำเสมอก็จะดีมากเลยครับ
4: อิงฟ้าขอให้ทุกคนที่นั่นปลอดภัยด้วยเถิด
1: แผ่นดินไหวเป็นเรื่องที่น่ากลัวก็จริงเพราะแผ่นดินไหวยังไม่มีเครื่องมือที่สามารถคาดการณ์หรือพยากรณ์ได้แต่เราสามารถเตรียมพร้อมรับมือได้ปัจจุบันกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยามีสถานีวัดแผ่นดินไหวอยู่หลายสถานีกระจายอยู่ทั่วประเทศเมื่อเกิดแผ่นดินไหวในบริเวณประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านหรือเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ในต่างประเทศก็จะมีการรายงานให้ทราบทั้งศูนย์กลางที่เกิดความลึกจากผิวโลกและระดับความแรงน่ะไปเถอะออกเดินทางกันต่อดีกว่าทุกคน
3: เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้าย
1: ถูกต้องน้องอัดแยกข้างหน้าเราจะเลี้ยวซ้ายแล้วตรงไปสักพักศูนย์อพยพอยู่ทางขวามือ
3: ตรงไปตรงไป
0: นี่น้องอัดหรือ GPS นำทางครับเนี่ย
1: ช่วงก่อนที่จะเกิดแผ่นดินไหวที่นี่พี่และ Positive My Team ทีมใจพลังบวกก็ได้เข้าฝึกอบรมเตรียมตัวรับมือกับแผ่นดินไหวเพื่อซักซ้อมการอพยพให้เกิดความคุ้นชินและเกิดความชำนาญเพื่อที่เราจะได้เอาตัวรอดได้และสามารถช่วยเหลือคนอื่นๆได้อีกด้วย
2: แล้วน้องอัดล่ะครับได้ไปฝึกอบรมซักซ้อมเป็นยังไงบ้างครับ
3: นี่ป้ายอันนี้นกหวีด
1: เก่งมากเลยน้องอัดถึงแม้ว่าน้องอัดจะมีข้อจำกัดในการสื่อสารกับผู้อื่นไม่ค่อยสบตาเวลาคุยกันแต่เวลาเราจะคุยกับเขาต้องมองไปที่เขาและก็ต้องบอกให้เขามองมาที่เราด้วยนะและอาจจะปรับตัวเข้ากับคนอื่นๆสถานที่ใหม่ๆได้ยากหน่อยเราเลยต้องทำการ์ดข้อมูลสำคัญให้เขาห้อยคอหรือพกติดตัวไว้ตลอดเวลานกหวีดก็ด้วยนะเอาไว้ให้เป่าเพื่อขอความช่วยเหลือเราต้องสอนการใช้นกหวีดว่าต้องเป่าแบบไหนหมายถึงอะไรแล้วก็ต้องสอนให้ผู้พิการออทิสติกเข้าใจและมีความระวังในสถานการณ์ที่จะช่วยเตือนภัยก่อนเกิดแผ่นดินไหวโดยสังเกตจากพฤติกรรมของสัตว์ที่

0: ดูแตกตื่นตกใจผิดปกติและปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอื่นๆด้วยนะ
1: ไซเรนมือหมุน
0: เพิ่งฝึกมาเลยนี่นาน้องอาร์ตอุปกรณ์เตือนภัยในชุมชนอย่างไซเรนมือหมุนก็จะใช้ในกรณีที่ไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้ส่วนพวกเรื่องการใช้ภาษาก็ต้องเข้าใจง่ายส่วนป้ายสัญลักษณ์หนีภัยป้ายทางออกฉุกเฉินป้ายจุดรวมพลก็ต้องเห็นได้ชัดเจนสัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพการ์ดข้อความที่เป็นคำสั่งก็ต้องสื่อสารได้อย่างชัดเจนตรงประเด็นอย่างคำว่าอันตรายรีบเดินหนีไปไม่เอากระเป๋าไปโดยที่พี่เลี้ยงของคนพิการออทิสติกต้องทำเตรียมไว้ก่อนมีการตกลงทำความเข้าใจกันไว้แล้วเนอะซึ่งวันนี้พี่อ้นกับพี่บาสก็จะเป็นพี่เลี้ยงของน้องอัดเองแล้วก็อาจจะขอความช่วยเหลือจากเด็กๆบ้างพอจะได้ไหมนะ
2: พี่เลี้ยง
3: ได้ครับ
2: สบายมาก
4: ดีจังเลยครับมีการจัดอบรมฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอแบบนี้เพราะอย่างน้อยเราก็มีความรู้ในการเอาตัวรอดเบื้องต้นเมื่อเกิดแผ่นดินไหวเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุเตรียมถุงยางชีพเอกสารสำคัญและอุปกรณ์ที่จำเป็นจัดเก็บข้าวของไว้ในที่ต่ำกันมันตกหล่นแตกเสียหายยิ่งถ้าในทุกชุมชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงและมีการติดตั้งระบบเตือนภัยและติดป้ายเส้นทางเอาไว้ความเสียหายก็จะลดน้อยลงมากๆเลยครับ
0: DLTV พูดดีมากเลยนะเนี่ย
5: ถึงแล้วถึงแล้ว
4: ทุกอย่างดูเรียบร้อยมากเลยครับดูเหมือนพี่เจ้าหน้าที่เข้าไปดำเนินการในพื้นที่ทั้งระบบไฟฟ้าระบบประปาระบบแก๊สกันเรียบร้อยแล้วแน่เลยครับ
0: พี่ก็คิดว่าอย่างนั้นแหละ
6: เป็นพยาบาลก็เป็นระเบียบเรียบร้อยมากเลยครับ
7: มีเชือกกั้นเขตอันตรายเป็นสัดส่วนมีป้ายสัญลักษณ์ป้ายข้อความห้ามเข้าไว้ชัดเจนเลยล่ะค่ะ
0: เด็กๆเห็นตรงด้านขวาไหมตรงนั้นก็จะเป็นพื้นที่ส่วนตัวโดยเฉพาะจัดให้เป็นสัดส่วนสงบเพื่อลดความหวาดกลัวเพื่อที่เจ้าหน้าที่จะได้รู้ว่าคนพิการอยู่ที่ไหนและให้การดูแลทางด้านจิตใจสร้างความอบอุ่นใจมั่นใจไม่ให้ตื่นตระหนกคอยช่วยเหลือและพร้อมที่จะก้าวข้ามอุปสรรคและปรับตัวเวลาอยู่ในศูนย์อพยพนะอย่างที่ศูนย์อพยพที่นี่ก็มีหน่วยงานเข้ามารับผิดชอบครบทุกด้านทั้งเรื่องอาหารน้ำดื่มเสื้อผ้าของใช้จำเป็นต่างๆเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการเปิดรับบริจาคเงินทุนสำรองเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวครั้งนี้ด้วยนะ
7: ดีจังเลยค่ะที่คนไทยมีน้ำใจชอบช่วยเหลือกันแบบนี้ว่าแต่ตอนนี้อิงฟ้าว่าพวกเราเข้าไปข้างในกันเถอะค
0: ่
7: ะ
0: ไปไปชาวบ้านจะได้ไม่ต้องรอพวกเรานานสวัสดีครับทุกคนผมอ้นครับส่วนคนที่หล่อล่ำบึกที่อยู่ข้างผมชื่อบาสและน้องที่มีป้ายห้อยคอชื่อน้องอัดพวกเราเป็นทีมงานของ Positive My Team ทีมใจพลังบวกแล้วก็มีน้องๆอีก3คนทางด้านนั้น DLTV อิงฟ้าและปกป้องจะมาเป็นผู้ช่วยสาธิตให้กับพวกเราในครั้งนี้ด้วยครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการช่วยเหลือดูแลคนพิการในชุมชนของเราเมื่อเกิดภัยพิบัติเพื่อความปลอดภัยของทุกคนในชุมชนครับถ้าเราเห็นผู้พิการบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวที่นั่งวีลแชร์แต่ไม่สามารถเข็นรถได้ด้วยตัวเองเราต้องรีบเข้าไปช่วยเหลือด้วยการเข็นรถวีลแชร์ออกจากที่เกิดเหตุทันทีส่วนผู้พิการบกพร่องทางการมองเห็นเราสามารถช่วยเหลือพวกเขาได้ด้วยการให้ผู้พิการจับที่แขนหรือข้อศอกของผู้ที่เข้าไปช่วยเหลือแล้วรีบพาออกจากที่เกิดเหตุห้ามจับแขนของผู้พิการเด็ดขาด
6: อันตรายอันตรายอันตราย
0: ที่ปกป้องชูป้ายอันตรายให้น้องอัดดูเป็นการสื่อสารให้กับคนพิการออทิสติกได้รับรู้ว่ากำลังอยู่ในสถานการณ์อันตรายให้รีบหนีหรือออกจากที่เกิดเหตุให้เร็วที่สุด
7: อัดมองมาที่อิงฟ้าแล้วเดินตามอิงฟ้ามานะ
0: การที่อิงฟ้าบอกให้น้องอัดมองมาที่อิงฟ้าแล้วเดินตามอิงฟ้าไปก็เป็นการสื่อสารให้น้องอัดรับรู้เข้าใจและทำตามซึ่งในขณะที่พูดต้องให้เขาสบตาแล้วฟังสิ่งที่เราพูดด้วยนะครับเพราะน้องอัดจะไม่ค่อยสบตาคนหากเราไม่สบตาเราจะไม่รู้เลยว่าเขารับรู้หรือไม่ครับ
4: โอ้ยแบบนี้เองสินะดีจังเลยเน
8: า
4: ะ
8: รู้มาก่อนเลยนะเนี่ย
0: เก่งมากปกป้องอิงฟ้าน้องอัดทั้ง3คนทำได้ดีมากครับเพราะการอพยพคนพิการจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งควรเน้นให้ทุกคนมีสติอพยพจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดต้องใช้สัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพการ์ดข้อความที่เป็นคำสั่งเหมือนที่ปกป้องใช้เมื่อกี้นี้ถือว่าชัดเจนเข้าใจง่ายด้วยและอีกอย่างคือคนพิการออทิสติกเขาจะควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของตนเองได้ไม่ดีนักต้องมีการดูแลเป็นพิเศษจากผู้ปกครองผู้ดูแล หรือผู้นำชุมชนโดยเฉพาะช่วงที่เกิดเหตุและช่วงอพยพส่วนใครที่ยังไม่ได้แอด Facebook กับกลุ่ม LINE ของศูนย์อพยพก็แอดเข้าร่วมกลุ่มและเป็นเพื่อนกันได้เลยนะครับเพื่อจะได้รับข้อมูลการแจ้งเตือนในสถานการณ์ฉุกเฉินได้นะครับตอนนี้เกิด Aftershock แผ่นดินไหวที่ไม่รุนแรงมาก
1: กลัวกลัวกลัว
7: ไม่ต้องกลัวนะอัดทุกอย่างโอเคแล้วอิงฟ้าอยู่ตรงนี้อยู่ข้างๆอัดนี่แหละ
0: ทุกคนตั้งสตินะครับตอนนี้เราอยู่ในอาคารที่ปลอดภัยแล้ว
4: สถานการณ์ปกติแล้วครับทุกคนผมเช็คข่าวจากทางการแล้วครับในระหว่างนี้ผม BLTV ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในระหว่างที่เกิดแผ่นดินไหวหน่อยนะครับ
2: ได้เลย
4: ถ้าหากเราตกอยู่ในภัยพิบัติแผ่นดินไหวและอยู่ในอาคารสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือรีบออกจากอาคารให้เร็วที่สุดให้อยู่ห่างจากอาคารสูงแต่ถ้าไม่สามารถออกมาได้ให้ทุกคนหาที่กำบังที่แข็งแรงหลบและหมอบตัวใต้ที่กำบังเพื่อให้ตัวเราปลอดภัยจากสิ่งของที่อาจตกลงมาทับเราได้อยู่ให้ห่างจากเฟอร์นิเจอร์ประตูหน้าต่างและรอจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายเป็นปกติอย่าจุดไม่ขีดไฟเทียนหรือสิ่งที่ทำให้เกิดประกายไฟเพราะอาจมีแก๊สรั่วอยู่บริเวณนั้นที่สำคัญห้ามใช้ลิฟต์โดยเด็ดขาดเพราะหากไฟฟ้าดับจะติดค้างอยู่ในลิฟต์ทำให้ขาดอากาศหายใจจนถึงขั้นเสียชีวิตได้และห้ามใช้บันไดเลื่อนเพราะแรงสั่นสะเทือนอาจทำให้บันไดเลื่อนชำรุดจนเราได้รับบาดเจ็บได้ส่วนในกรณีที่เราอยู่ภายนอกอาคารต้องอยู่ให้ห่างจากอาคารสูงเสาไฟฟ้าป้ายโฆษณาต้นไม้ใหญ่สิ่งห้อยแขวนต่างๆสิ่งใดๆก็ตามที่อาจจะเคลื่อนไหวล้มหรือหล่นใส่เราได้และถ้าหากอยู่ในรถให้หยุดรถจนกว่าแผ่นดินจะหยุดไหวหรือสั่นสะเทือนนะครับ
0: ข้อมูลที่ดีมีประโยชน์แบบนี้หาได้จากที่ไหนเหรอ DLTV
1: DLTV DLTV
4: ถูกต้องเลยที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นเข้าไปดูกันได้เลยมีข้อมูลดีๆให้ค้นหาอีกเพียบ
7: ตอนนี้ DLTV มีอาจเป็นผู้ช่วยแล้วล่ะ
4: จัดไปอย่าให้เสีย

0: ตอนนั้น
1: ไฟไหม้ไฟไหม้หนีเร็ว
2: ไฟไหม้หนีเร็ว
1: หนีเร็วไฟไหม
3: ้อัคคีภัยเนี่ยเป็นภัยใกล้ตัวที่เกิดขึ้นบ่อยๆสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาลเลยล่ะครับ

0: ี่มันนอกโลก
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: วันนี้เสนอตอนรอยเท้าแหมบรรยากาศตอนเช้าเนี่ยสดชื่นแจ่มใสจริงๆต้องมีเรื่องสนุกสนุกเกิดขึ้นแน่ๆเลยเอ๊ะนั่นมันฟาฟานี่นาสวัสดีจ้าฟาฟาเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมเอ่ยเอ๊ะทำไมถึงไม่ยอมตอบเรานะหรือว่าจะไม่ได้ยินเสียงเราฟาฟาได้ยินเสียงฉันหรือเปล่าเนี่ยแล้วทำไมไม่ตอบฉันล่ะจ๊ะเป็นอะไรไปเนี่ยทำไมถึงได้ตัวแข็งค้างเหมือนขยับไม่ได้อย่างนั้นล่ะหรือว่าจะไม่สบาย

0: มีอะไรกันเหรอจ้าแรบบี
1: ้สีหกค่ะ
0: อ้าวใครมาทำหกเอาไว้ล่ะเนี่ย
1: ไม่ใช่
2: เปล่าไม่ใช่ผม
1: ไม่ใช่
0: แล้วใครเป็นคนทำกันนะหรือว่านี่จะเป็นรอยเท้าของคนที่ทำสีหกเอาไว้ก็จะปั๊มรอยเท้าตัวเองมาเทียบดูนี่เองอ่ะฉลาดมากเลยจ้าฟาฟาดูแล้วรอยเท้านั่นไม่ใช่ของฟาฟาจริงๆด้วยรอยเท้าของแรบโบ้กับแรบบี้เป็นอย่างนี้นี่เองเอ๊ะไม่เห็นมีรอยเท้าของใครเหมือนกับรอยเท้านั่นเลยนี่เอ๊ะแล้วรอยเท้าพวกนั้นมันเป็นของใครกันล่ะเนี่ยทำยังไงถึงจะรู้ได้นะ
3: ตามไป
4: แคทโต
1: แคทโตแคทโตแคทโต
0: โอ้ดูท่าแคทโตจะไม่ยอมตื่นง่ายๆซะแล้วแฮะแล้วเราจะได้รอยเท้าแคทโต

0: ม่เห็นเหมือนของแคทโต้เลยนี่นาไม่เป็นไรจ้าเด็กๆพวกเราลองตามรอยเท้านี่ต่อไปอีกสักพักก็จะเจอเจ้าของรอยเท้าเองละจ้า
1: ฮ่าฮ่ารอยเท้าหมดแล้ว
2: ฮ่าหรือว่า
1: ลุงโคโค
0: ่แต่ลุงโคโค่ไม่มีเท้านะจ๊ะ
1: ตุ๊กแกตุ๊กแกตุ๊กแกตุ๊กแก

ที่สำนึกผิดแล้วจะทำให้เรามีแต่ความสุขสดชื่นสบายใจดีกว่าโกรธกันไปไหนๆเลยนะจ๊ะโอ้วันนี้เวลาหมดซะแล้วงั้นเอาไว้เจอกันใหม่ตอนหน้านะจ๊ะบ๊ายบายจ้า

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางทุกท่านและสวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูพัชชาสังทองหรือว่าคุณครูพัชค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะเด็กๆค่ะเรามาพบกันค่ะในกิจกรรมแรกของเราค่ะกิจกรรมอะไรคะมีใครจำได้บ้างเอ่ยกิจกรรมอะไรคะโอ้ถูกต้องเลยค่ะน้องอองฟองกิจกรรมแรกของเรานะคะนั่นก็คือกิจกรรมสนทนาค่ะและเหตุการณ์นั่นเองค่ะแต่ว่าก่อนที่เรานะคะจะไปพูดคุยหรือว่าสนทนากันค่ะคุณครูพัชนะคะจะชวนเด็กๆมาร้องเพลงนั่นเองเพลงอะไรคะเพลงสวัสดีถูกต้องเลยเด็กๆช่วยคุณครูพัชร้องเพลงแล้วก็ทำท่าทางได้ไหมคะได้ครับน่ารักมากเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาร้องเพลงสวัสดีกันค่ะสวัสดีสวัสดียินดีที่พบกันเธอและฉันพบกันสวัสดีสวัสดีสวัสดียินดีที่พบกันเธอและฉันพบกันสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะน่ารักมากเลยค่ะให้เด็กๆนะคะเอามือวางไว้บนตักค่ะเด็กๆค่ะเดี๋ยวในวันนี้นะคะคุณครูพ

0: พาร์ทค่ะก็จะชวนเด็กๆนะคะมาพูดคุยหรือว่าสนทนากันค่ะเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพนะคะของตนเองนั่นเองเด็กๆรู้หรือเปล่าคะว่าเรานะคะจะมีวิธีการดูแลสุขภาพของเราหรือว่าดูแลตนเองอย่างไรเด็กๆอยากรู้ไหมคะเดี๋ยวคุณครูพัฒจะยกตัวอย่างการดูแลสุขภาพของคุณครูพัฒค่ะคุณครูพัฒนะคะก็จะรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นั่นเองเด็กๆบอกคุณครูได้ใช่ไหมคะว่าอาหารอะไรบ้างที่มีประโยชน์หรือว่าอาหารอะไรที่เด็กๆควรรับประทานเด็กๆเรียนรู้มาแล้วคุณครูพัฒเชื่อว่านะคะเด็กๆจะต้องจำได้แน่ๆเลยค่ะว่ามีอาหารอะไรบ้างที่ควรรับประทานนะคะคุณครูพัฒค่ะก็จะทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็นอนพักผ่อนให้เพียงพอด้วยเพราะว่าการที่เด็กๆนะคะนอนพักผ่อนเพียงพอก็จะทำให้ร่างกายของเด็กๆหรือว่าสุขภาพของเด็กๆแข็งแรงนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆค่ะออกมาพูดคุยหรือว่าสนทนากันค่ะเกี่ยวกับสุขภาพแล้วก็การดูแลตนเองค่ะใครดีนะชี้เหมาะเหมาะชี้เหมาะเหมาะชี้น้องคนไหนถึงจะเหมาะชี้น้องอองฟองค่ะมาเลยค่ะหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ยืนตัวตรงเลยค่ะชื่อน้องอะไรคะ
1: น้องอองฟองค่ะ
0: น้องอองฟองค่ะน้องอองฟองมีวิธีการดูแลตนเองหรือว่าสุขภาพของน้องอองฟองยังไงคะ
1: กินแครอท
0: กินแครอทหรือว่ารับประทานแครอทใช่ไหมคะแครอทที่น้องอองฟองเคยรับประทานมีสีอะไรคะ
1: ส้ม
0: สีส้มแล้วอร่อยไหมคะ
1: อร่อย
0: นอกจากแครอทที่น้องอองฟองเคยรับประทานแล้วมีอะไรที่น้องอองฟองเคยรับประทานอีกลูก
1: นมค่ะ
0: นมอร่อยไหมคะ
1: อร่อย
0: นมที่น้องอองฟองรับประทานเป็นรสอะไรลูก
1: รสอร่อย
0: รสอร่อยใช่ไหมคะหรือว่าเป็นรสเดียวกับที่ดื่มที่โรงเรียนไหมคะรสเดียวกับที่ดื่มที่โรงเรียนใช่ไหมคะที่โรงเรียนของเราดื่มนมรสจืดนั่นเองแสดงว่าน้องอองฟองก็ดื่มนมรสจืดได้แล้วก็รับประทานแครอทด้วยใช่ไหมคะยอดเยี่ยมเลยค่ะปรบมือให้น้องอองฟองหน่อยค่ะน้องอองฟองนะคะบอกว่าวิธีการดูแลสุขภาพของน้องอองฟองหรือว่าวิธีการดูแลตนเองนะคะนั่นก็คือการรับประทานแครอทนอกจากนั้นยังดื่มอะไรด้วยคะดื่มนมและเป็นนมรสอะไรนะ
2: รส
0: จืดลูกแต่ว่าเวลาที่เด็กๆรับประทานหรือว่าในเวลาที่เด็กๆดื่มเด็กๆอาจจะรู้สึกว่าอร่อยใช่ไหมคะแต่ว่านมที่เด็กๆดื่มเวลาอยู่ที่โรงเรียนคือนมรสจืดนะคะเดี๋ยวคุณครูพัชจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะใครดีนะเอามือไว้บนตักค่ะไหนใครออกมายกมือค่ะน้องกวินครับน้องกวินหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: ชื่อน้องอะไรครับ
4: ชื่อน้องกวินครับ
0: น้องกวินครับน้องกวินมีวิธีการดูแลสุขภาพหรือว่าดูแลตนเองอย่างไรลูก
4: กินเปรี้ยวกินนมเปรี้ยว
0: อะไรนะครับ
4: กินนมเปรี้ยว
0: อ๋อดื่มนมเปรี้ยวใช่ไหมครับเด็กๆรู้หรือเปล่าคะว่าเด็กๆรู้หรือเปล่าคะว่าเราเนี่ยดื่มนมเปรี้ยวเพื่ออะไรลูกเวลาที่เด็กๆดื่มนมเปรี้ยวนมเปรี้ยวนะคะจะช่วยในการขับถ่ายนั่นเองน้องกวินบอกว่าน้องกวินจะดื่มนมเปรี้ยวใช่ไหมคะ
5: ใช
0: ่แล้วเวลาที่ดื่มนมเปรี้ยวแล้วต้องทำยังไงด้วยคะเวลาดื่มนมเสร็จแล้วต้องทำยังไง
4: ต้องใส่แก้ว
0: อ๋อดื่มนมเปรี้ยวใส่แก้วใช่ไหมคะยอดเยี่ยมเลยค่ะแล้วดื่มนมเสร็จแล้วต้องแปรงฟันด้วยไหมครับ
4: ไม่ต้อง
0: ต้องแปรงฟันด้วยไหมครับ
5: ไม่ต้อง
0: เวลาที่เด็กๆนะคะดื่มนมนะคะเด็กๆค่ะก็ควรที่จะดื่มน้ำตามหรือว่าแปรงฟันให้สะอาดด้วยใช่ไหมครับ
5: ง่าย

0: ปรบมือให้น้องกวินด้วยครับเด็กๆอย่าลืมนะคะเวลาที่เด็กๆนะคะดื่มนมค่ะไม่ว่าจะเป็นนมรสจืดหรือว่านมเปรี้ยวเหมือนที่น้องกวินบอกนะคะเราจะต้องดื่มน้ำหรือว่าแปรงฟันให้สะอาดด้วยนะคะเดี๋ยวคุณครูพัชจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะใครดีนะน้องกีตาร์ค่ะหันหน้าไปหาเพื่อนๆสวัสดีค่ะเห็นตัวตรงเลยชื่อน้องอะไรคะ
1: ชื่อน้องกีตาร
0: ์น้องกีตาร์ค่ะ
1: กีตาร์ชอบกินนมจืด
0: อ๋อกีตาร์บอกว่าน้องกีตาร์ชอบดื่มนมรสจืดใช่ไหมคะดื่มตอนไหนบ้างคะ
1: ดื่มตอนเช้า
0: ดื่มตอนเช้าแล้วตอนไหนอีกลูก
1: ตอนนอน
0: ตอนก่อนนอนก็ดื่มนมด้วยใช่ไหมคะแล้วเวลาที่อยู่ที่โรงเรียนน้องกีตาร์ดื่มนมได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ดื่มนมด้วยยอดเยี่ยมเลยค่ะน้องกีตาร์นะคะบอกว่าน้องกีตาร์ค่ะก็จะมีวิธีการดูแลตนเองนะคะนั่นก็คือการดื่มนมนั่นเองน้องกีตาร์ดื่มทั้งตอนเช้าแล้วก็ตอนก่อนนอนด้วยและที่สำคัญค่ะเวลาที่เด็กๆอยู่ที่โรงเรียนเด็กๆก็ดื่มนมจืดกับคุณครูด้วยใช่ไหมคะยอดเยี่ยมเลยค่ะปรบมือให้น้องกีตาร์หน่อยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัชจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปค่ะเด็กๆมีวิธีการดูแลสุขภาพหรือว่าดูแลตัวเองอย่างไรสามารถบอกคุณครูได้นะคะหรือว่าเด็กๆบางคนค่ะคุณพ่อคุณแม่นะคะอาจจะพาเด็กๆออกกำลังกายพาไปเดินเล่นหรือว่าพาไปวิ่งเล่นที่สวนสาธารณะนะคะเด็กๆก็สามารถออกมาเล่าให้กับคุณครูฟังได้ค่ะเดี๋ยวคุณครูพัชจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปแล้วค่ะใครดีนะคุณครูพัชให้กล่องของขวัญค่ะเด็กๆกล่องของขวัญกล่องเล็กค่ะกล่องของขวัญกล่องใหญ่คุณครูพัดขอมอบให้น้องหมุยหมุยค่ะมาด้านนี้เลยค่ะหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
2: ชื่อน้องหมุยหมุยค่ะ
0: น้องหมุยหมุยน้องหมุยหมุยมีวิธีการดูแลสุขภาพหรือว่าดูแลตัวเองอย่างไรคะ
2: กินนมค่ะ
0: ดื่มนมนอกจากดื่มนมแล้วทำอะไรอีกลูก
2: กินส้มค่ะ
0: กินส้มหรือว่ารับประทานส้มใช่ไหมคะ
2: ใช่
0: นอกจากจะเป็นการดื่มนมการรับประทานอาหารแล้วมีวิธีการดูแลสุขภาพยังไงอีกลูก
2: ออกกำลังกายค่ะ
0: ออกกำลังกายยอดเยี่ยมเลยค่ะน้องหมุยหมุยออกกำลังกายกับใครคะ
2: กับคุณแม่กับคุณพ่อค่ะ
0: กับคุณแม่กับคุณพ่อสนุกไหมคะ
2: สนุกค่ะ
0: สนุกค่ะแล้วน้องหมุยหมุยออกกำลังกายตอนไหนลูก
2: ออกกำลังกายตอนเช้าค่ะ
0: ตอนเช้ายอดเยี่ยมเลยแสดงว่าก่อนที่จะมาโรงเรียนน้องหมุยหมุยออกกำลังกายกับคุณพ่อคุณแม่ก่อนที่จะมาโรงเรียนด้วยใช่ไหมคะยอดเยี่ยมเลยค่ะปรบมือให้น้องหมุยหมุยด้วยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัชจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะออกมาพูดคุยสนทนากันนะคะเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพหรือว่าการดูแลตนเองของเด็กๆนั่นเองค่ะคุณครูปลายทางนะคะก็สามารถขอตัวแทนเด็กๆค่ะออกมาพูดคุยสนทนากันนะคะเกี่ยวกับสุขภาพแล้วก็การดูแลตนเองค่ะหรือว่าคุณครูปลายทางนะคะอาจจะเปลี่ยนหัวข้อในการพูดคุยสนทนาข่าวกับเด็กๆก็ได้นะคะเดี๋ยวคุณครูพัชจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะใครดีนะเด็กยกมือเลยน้องบาสครับสวัสดีค่ะ
3: สว
0: ั
3: สดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
3: น้องบาส
0: น้องบาสครับน้องบาสมีวิธีการสุขภาพหรือว่าดูแลตัวเองอย่างไรครับ
3: กินแอปเปิ้ล
0: กินแอปเปิ้ลหรือว่ารับประทานแอปเปิ้ลใช่ไหมครับแล้วนอกจากการรับประทานแอปเปิ้ลแล้วทำอะไรอีกลูก
3: วิ่งเล่น
0: วิ่งเล่นน้องบาสวิ่งเล่นกับใครครับ
3: กับแม
0: ่กับแม่กับใครอีกลูก
3: กับเจ
0: ๊กับเจ๊ด้วยแล้วน้องบาสวิ่งเล่นตอนไหนครับ
3: ต ตอนเช้า
0: ตอนเช้าน่ารักมากเลยค่ะน้องบาสนะคะบอกว่าน้องบาสค่ะมีวิธีการดูแลสุขภาพหรือว่าดูแลตนเองนะคะด้วยการรับประทานหรือว่ากินแอปเปิลนั่นเองนอกจากนั้นก็มีอะไรอีกคะวิ่งอะไรลูกวิ่งเล่นกับคุณแม่แล้วก็เจเจด้วยปรบมือให้น้องบาสหน่อยค่ะยอดเยี่ยมเลยค่ะเด็กๆนะคะก็จะมีวิธีการดูแลสุขภาพนะคะที่แตกต่างกันออกไปค่ะไม่ว่าจะเป็นการรับประทานผักผลไม้การดื่มนมหรือว่าการออกกำลังกายนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆอีกหนึ่งคนค่ะออกมาพูดคุยหรือว่าสนทนากันนะคะใครดีนะชี้เหมาะเหมาะชี้เหมาะเหมาะชี้น้องคนไหนถึงจะเหมาะน้องข้าวหอมค่ะมาด้านนี้เลยค่ะหันหน้าไปหาเพื่อนๆ เลยสวัสดีค่ะ
4: สว
0: ั
4: สดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
4: น
0: ้
4: องข้าวหอม
0: น้องข้าวหอมค่ะ
4: น
0: ้
4: องข้าวหอมค่ะ
0: น้องข้าวหอมค่ะน้องข้าวหอมมีวิธีการดูแลสุขภาพอย่างไรบ้างคะ
4: กินส้ม
0: กินส้มหรือว่ารับประทานส้มนั่นเองนอกจากน้องข้าวหอมจะรับประทานผลไม้ซึ่งคือส้มแล้วน้องข้าวหอมชอบรับประทานผลไม้อะไรอีกลูก
4: แตงโม
0: แตงโมแตงโมสีอะไรนะ
4: สีแดง
0: สีแดงรสชาติมันเป็นยังไงคะ
4: หวาน
0: หวานอร่อยไหมคะ
4: อร่อย
0: อร่อยแล้วนอกจากรู้จักส้มกับแตงโมที่น้องข้าวหอมเคยกินหรือว่าเคยรับประทานแล้วมีผลไม้อะไรที่หนูชอบอีกไหมคะมีผลไม้อะไรที่ชอบอีกไหมลูก
4: ส
0: ตรอเบอรี่ยอดเยี่ยมเลยค่ะน้องข้าวหอมนะคะบอกว่านอกจากจะมีส้มกับแตงโมแล้วค่ะยังชอบรับประทานสตรอเบอรี่อีกด้วยซึ่งผลไม้ที่น้องข้าวหอมบอกมานะคะก็เป็นผลไม้ที่มีประโยชน์นั่นเองปรบมือให้น้องข้าวหอมได้ค่ะยอดเยี่ยมเลยค่ะเด็กๆค่ะนอกจากการที่เด็กๆนะคะบอกว่าเด็กๆค่ะรับประทานอาหารนะคะไม่ว่าจะเป็นผลไม้หรือว่าการดื่มนมนะคะสิ่งสำคัญสำหรับเด็กๆเลยค่ะนั่นก็คือการนอนหลับพักผ่อนนั่นเองเด็กๆนะคะอย่าลืมนะว่าเด็กๆค่ะนอนดึกได้ไหมคะไม่ได้เด็กๆใช่ถ้าเด็กๆนอนดึกตอนเช้าตอนที่เด็กๆนะคะจะมาโรงเรียนเด็กๆก็จะไม่สดชื่นดังนั้นเด็กๆก็ต้องนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอด้วยนะคะตอนเช้าๆตอนที่เด็กๆมาโรงเรียนเด็กๆจะได้สดชื่นนั่นเองค่ะค่ะสำหรับกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ของเราในวันนี้นะคะเราก็ได้พูดคุยสนทนากันนะคะเกี่ยวกับสุขภาพและการดูแลตนเองนั่นเองค่ะเด็กๆนะคะก็สามารถบอกวิธีการดูแลสุขภาพของตนเองให้กับคุณครูแล้วก็เพื่อนๆฟังได้ค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะให้เวลาเด็กๆปลายทางแล้วก็คุณครูปลายทางค่ะได้ไปเตรียมตัวนะคะสำหรับกิจกรรมต่อไปค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันในกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะ

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังดังที่สุดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: ราชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้
5: โห
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
6: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ขอต้อนรับเด็กๆและคุณครูปลายทางนะคะเข้าสู่กิจกรรมที่2ของเราในวันนี้ค่ะนั่นก็คือกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะโดยในวันนี้นะคะก่อนที่เราจะไปเคลื่อนไหวกันค่ะคุณครูพัดนะคะก็มีเครื่องให้จังหวะมาให้เด็กๆนะคะได้ทบทวนกันด้วยค่ะนี่เลยค่ะเด็กๆจำได้ไหมคะว่าเครื่องให้จังหวะของคุณครูพัดมีชื่อว่าอะไรคะระฆังเหล็กสามเหลี่ยมถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือระฆังเหล็กสามเหลี่ยมนั่นเองค่ะเด็กๆพูดตามคุณครูอีกหนึ่งครั้งนะคะได้ไหมลูกระฆังเหล็กสามเหลี่ยมอีกหนึ่งครั้งค่ะระฆังเหล็กสามเหลี่ยมถูกต้องเลยค่ะเด็กๆเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะมาให้เด็กๆค่ะทบทวนจังหวะที่เราใช้ในการเคลื่อนไหวกันเด็กๆพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะพร้อมถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเด็กๆตั้งใจฟังจังหวะจากคุณครูนะคะเด็กๆค่ะจังหวะนี้คือจังหวะอะไรคะจังหวะช้าถ้าเด็กๆได้ยินจังหวะช้าจะเคลื่อนไหวแบบไหนลูกช้าช้าถูกต้องเลยครับแล้วถ้าจังหวะนี้ล่ะคะคือจังหวะอะไรคือจังหวะอะไรคะจังหวะเร็วเวลาที่เด็กๆได้ยินจังหวะเร็วก็จะเคลื่อนไหวแบบเร็วๆถูกต้องเลยค่ะแล้วถ้าคุณครูพัดให้จังหวะ2ครั้งติดกันแบบนี้

นี่ค่ะจังหวะอะไรคะจังหวะหยุดถูกต้องเลยเด็กๆ เคลื่อนไหวอยู่ในท่าไหนก็จะต้องหยุดนิ่งอยู่ในท่านั้นทันทีเลยเด็กๆพร้อมไหมคะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะให้เด็กๆค่ะหาพื้นที่ของตนเองพื้นที่ของเด็กๆต้องไม่ชนอะไรบ้างคะต้องไม่ชนเพื่อนๆไม่ชนอะไรอีกลูกไม่ชนเก้าอี้กับโต๊ะด้วยเพราะว่าถ้าเด็กๆไปยืนใกล้ๆโต๊ะกับเก้าอี้จะเป็นยังไงคะยอดเยี่ยมเลยค่ะอาจจะบาดเจ็บได้นั่นเองนะคะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะให้เวลาเด็กๆหาพื้นที่ของตนเองค่ะคุณครูพัดจะนับ 1-5 นะคะให้เด็กๆหาพื้นที่ของตนเองให้เรียบร้อยนะถ้าพร้อมแล้วยืนขึ้นเลยค่ะครูพัดจะเริ่มนับแล้วนะ1 2 3 4 5หยุดนิ่งเลยค่ะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่กันนะคะเราจะเคลื่อนไหวอยู่ในพื้นที่ของตนเองนะ

อุ๊ยจังหวะหยุดแล้วค่ะมีใครยังไม่หยุดบ้างนะน้องมุยมุยทำท่าอะไรคะทำท่าก้อนหินยอดเยี่ยมเลยค่ะทำท่าทางที่แปลกใหม่แล้วก็ไม่เหมือนใครเลยเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่กันต่อนะคะเด็กๆสามารถทำท่าทางต่างๆตามจินตนาการของเด็กๆได้เลยนะ

จังหวะหยุดแล้วค่ะหยุดเรื่องเออไหนครูพัดดูซิใครหยุดนิ่งแล้วบ้างน้องยาดินดาทำท่าอะไรคะทำท่านกยอดเยี่ยมเลยค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะเราจะมาเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่กันค่ะเวลาที่เด็กๆเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่เด็กๆทำอะไรได้บ้างคะทำอะไรได้บ้างลูกเดินอะไรได้อีกคะคลานหรือว่าเด็กๆจะกระโดดก็ได้พร้อมไหมคะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่กันนะคะ

หุ้ยจังหวะหยุดแล้วค่ะหยุดนิ่งกันหรือยังคะยอดเยี่ยมเลยน้องอาก้าครับน้องอาก้าทำท่าอะไรลูกทำท่าอะไรนะครับก้อนหินยอดเยี่ยมเลยครับเดี๋ยวเราไปเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่กันต่อนะคะเด็กๆอย่าลืมระวังเพื่อนๆด้วยนะจังหวะหยุดแล้วค่ะเด็กๆหยุดเคลื่อนไหวกันแล้วหรือยังนะยอดเยี่ยมเลยค่ะหยุดนิ่งแล้วนะอีกรอบนึงค่ะเดี๋ยวคุณครูพัชจะสังเกตดูนะว่าใครทำท่าที่แปลกใหม่แล้วก็ไม่เหมือนเพื่อนเลยคุณครูพัชจะถามนะว่าเด็กๆทำท่าอะไรพร้อมไหมคะ

แล้วค่ะไหนดูซิมีทำท่าที่ไม่เหมือนเพื่อนบ้างนะไหนคุณครูพัดดูก่อนน้องยารินดาทำท่าอะไรคะทำท่าอะไรนะคะทำท่าเสือโอ้โหยอดเยี่ยมเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะชวนเด็กๆค่ะวันนี้มาเคลื่อนไหวตามคำสั่งกันเด็กๆอยากรู้หรือเปล่าคะว่าคุณครูพัดจะมีคำสั่งอะไรมาให้เด็กๆได้ใช้ในการเคลื่อนไหวกันบ้างอยากรู้ใช่ไหมคะเด็กๆจะเคลื่อนไหวไปรอบๆห้องเรียนก่อนนะคะแล้วถ้าเด็กๆได้ยินจังหวะหยุดจากคุณครูพัดเด็กๆต้องหยุดนิ่งเลยแล้วก็ฟังคุณครูพัดนะคะว่าคุณครูพัดจะมีคำสั่งอะไรมาให้เด็กๆได้ใช้ในการเคลื่อนไหวกันพร้อมไหมคะพร้อมถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเคลื่อนไหวกันก่อนนะ

จังหวะหยุดแล้วค่ะเด็กๆหยุดเคลื่อนไหวเลยนะแล้วตั้งใจฟังคำสั่งของคุณครูพัดนะคะคุณครูพัดจะให้เด็กๆค่ะปรบมือ10ครั้ง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10หุ้ยครบ10ครั้งได้ยังคะยอดเยี่ยมเลยค่ะเดี๋ยวเรานะคะไปเคลื่อนไหวกันต่อเลยค่ะแล้วเดี๋ยวตั้งใจฟังคุณครูพัดนะคะว่าคุณครูพัดจะมีคำสั่งอะไรต่อไปค่ะ

อุ๊ยจังหวะหยุดแล้วค่ะให้เด็กๆค่ะเอามือแตะไหล่ค่ะเอ๋ไหล่ของเด็กๆอยู่ตรงไหนนะเอามือแตะไหล่ไว้นะเดี๋ยวเราจะมาหมุนไหล่10ครั้งค่ะทำพร้อมกันนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ยอดเยี่ยมเลยค่ะเดี๋ยวเราไปเคลื่อนไหวกันต่อนะคะ

หุ้ยจังหวะหยุดแล้วค่ะหยุดนิ่งเลยนะยอดเยี่ยมเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดค่ะจะให้เด็กๆค่ะสะบัดมือค่ะ10ครั้งนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10โอ้โหยอดเยี่ยมมากเลยค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะนั่งลงในท่าที่สบายเลยค่ะเด็กๆนั่งลงที่เด็กๆอยู่ตอนนี้ได้เลยนะเด็กๆนั่งลงได้เลยนั่งลงได้เลยค่ะเด็กๆนั่งลงในท่าที่เด็กๆรู้สึกสบายเลยนะคะเดี๋ยวเรามาผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันค่ะเด็กๆพร้อมไหมเอ่ยพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาผ่อนคลายกันเลยค่ะ

เดี๋ยวให้เด็กๆนั่งขัดสมาธิค่ะเดี๋ยวเรามานั่งสมาธิกันนะคะพร้อมไหมคะเด็กๆนั่งขัดสมาธิได้ค่ะเดี๋ยวเรามาทำท่าทางไปพร้อมๆกันนะคะลมหายใจเข้าลมหายใจออกดังดอกไม้บานภูผาใหญ่กว้างดังสายน้ำช่ำเย็นดังหน้าผาอากาศอันบางเบาเด็กๆเอามือวางไว้บนตักแล้วหลับตาเลยค่ะ

0: เด็กๆค่อยๆลืมตาค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะให้เด็กๆไปนั่งที่เลยค่ะนั่งลงตรงที่นั่งลงตรงที่นั่งหรือยังคะ
1: น
0: ั่
1: งแล้วค่ะ
0: นั่งหรือยังครับเด็กๆค่ะวันนี้นะคะเด็กๆค่ะก็ทำกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะกันเสร็จเรียบร้อยแล้วสดชื่นไหมคะสดชื่นมากเลยเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะให้เด็กๆค่ะได้ไปดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำนะคะเพื่อเตรียมตัวสำหรับกิจกรรมต่อไปค่ะสำหรับเด็กๆปลายทางนะคะคุณครูพัฒน์ก็จะให้เด็กๆไปดื่มนมดื่มน้ำเช่นเดียวกันค่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมเสริมประสบการณ์นะคะ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3

0: เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ขอต้อนรับเด็กๆนะคะเข้าสู่กิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะเด็กๆคะสัปดาห์นี้เด็กๆเรียนรู้กันในหน่วยอะไรจำได้ไหมคะสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆค่ะเรียนรู้กันในหน่วยอาหารดีมีประโยชน์ค่ะเดี๋ยวเด็กๆพูดชื่อหน่วยการเรียนรู้ตามคุณครูนะคะได้ไหมคะลูก
1: ได้ค่ะ
0: หน่วยอาหารดีมีประโยชน์อีกหนึ่งรอบค่ะหน่วย
1: อาหารด
0: ี
1: ม
0: ี
1: ประโยชน
0: ์ยอดเยี่ยมเลยค่ะเด็กๆสัปดาห์นี้นะคะหรือว่าตอนนี้ค่ะเด็กๆ เรียนรู้กันในหน่วยอาหารดีมีประโยชน์ค่ะและวันนี้นะคะคุณครูพัดค่ะจะมาสอนเด็กๆนะคะเกี่ยวกับการประกอบอาหารนั่นก็คือไข่เจียวทรงเครื่องนั่นเองค่ะเด็กๆอยากรู้หรือเปล่าคะว่าเรานะคะจะมีวิธีการทำนะคะหรือว่ามีอุปกรณ์อะไรในการทำบ้างแต่ว่าก่อนอื่นเลยค่ะคุณครูพัดนะคะมีรูปภาพมาให้เด็กๆได้สังเกตด้วยเด็กๆพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะพร้อมอะไรลูก
2: พร้อมค่ะ
0: พร้อมค่ะพร้อมครับน่ารักมากค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะไปสังเกตภาพที่คุณครูนำมาฝากเลยค่ะนี่ค่ะเด็กๆเด็กๆลองสังเกตดูสิคะว่าภาพนี้คือภาพอะไรคะภาพอะไรลูกอะไรคะไข่เจียวถูกต้องเลยค่ะภาพนี้นะคะก็คือภาพไข่เจียวทรงเครื่องนั่นเองค่ะเพราะว่าในไข่เจียวที่เรานะคะจะทำค่ะก็จะมีวัตถุดิบหลากหลายเลยที่จะใส่ลงไปในไข่เจียวนั่นเองแต่ว่าก่อนอื่นเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะมาบอกเด็กๆค่ะว่าในการทำไข่เจียวทรงเครื่องนะคะเราจะมีวัตถุดิบอะไรบ้างหรือว่ามีอุปกรณ์และวิธีทำอย่างไรบ้างค่ะวัตถุดิบอุปกรณ์1ไข่ไก่2ไก่สับ3น้ำมัน4ผักต่างๆ5ซอสปรุงรส6กระทะไฟฟ้านี่นะคะก็คือวัตถุดิบแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆค่ะที่เรานะคะจะใช้ในการทำไข่เจียวทรงเครื่องนั่นเองค่ะแต่ว่าในการทำไข่เจียวทรงเครื่องนะคะเราสามารถเพิ่มเนื้อสัตว์ต่างๆหรือว่าผักต่างๆเพิ่มเติมได้มากมายเลยค่ะเด็กๆเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าวิธีการทำไข่เจียวทรงเครื่องจะทำอย่างไรค่ะเพราะว่าตอนที่คุณครูพัดพาเด็กๆไปทำไข่เจียวทรงเครื่องนะคะเด็กๆจะได้ทำเป็นนั่นเองค่ะเด็กๆพร้อมไหมคะพร้อมนะคะนี่เลยค่ะเด็กๆขั้นตอนการทำไข่เจียวทรงเครื่อง 1. ตอกไข่ไก่ลงในถ้วย 2. ปรุงรสด้วยซอสปรุงรส 3. ใส่ไก่สับและผักต่างๆ 4. ตีไข่ไก่ให้ส่วนผสมต่างๆเข้ากัน 5. ตั้งกระทะใส่น้ำมันให้ร้อน 6.นำไข่ไก่ลงไปทอดให้สุกนี่นะคะก็คือขั้นตอนค่ะในการทำไข่เจียวทรงเครื่องนั่นเองค่ะเด็กๆรู้วัตถุดิบอุปกรณ์แล้วก็ขั้นตอนการทำแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเรานะคะมาดูวัตถุดิบอุปกรณ์นะคะที่คุณครูเตรียมมาให้เด็กๆเลยค่ะเด็กๆนะคะจะได้รู้ค่ะว่าวัตถุดิบอุปกรณ์นะคะที่เราจะนำไปทำอาหารนะคะไข่เจียวทรงเครื่องมีอะไรบ้างค่ะเริ่มจากนี้เลยค่ะเด็กๆคืออะไรคะไข่ไก่ถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือไข่ไก่นั่นเองค่ะต่อมาค่ะเด็กๆไก่สับอันนี้ก็คือไก่สับค่ะต่อมาค่ะไส้กรอกปูอัดแครอทซอสปรุงรสน้ำมันพืชอะไรคะเด็กๆกระทะถูกต้องเลยค่ะและนี่นะคะก็คือผักนะคะที่คุณครูนะคะเตรียมไว้ให้เด็กๆค่ะเพื่อใช้ในการตกแต่งจานเพิ่มเติมได้ค่ะเด็กๆก็จะสังเกตเห็นนะคะว่าคุณครูค่ะก็จะมีเนื้อสัตว์แล้วก็ผักต่างๆนะคะมาให้เด็กๆค่ะได้ใช้ในการทำไข่เจียวทรงเครื่องนะคะแล้วตอนนี้เด็กๆพร้อมที่จะไปทำไข่เจียวทรงเครื่องกันแล้วหรือยังคะพร้อมแล้วยอดเยี่ยมเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะชวนเด็กๆค่ะไปทำไข่เจียวทรงเครื่องกันค่ะสำหรับเด็กๆปลายทางแล้วก็คุณครูปลายทางนะคะสามารถชวนเด็กๆนะคะทำไข่เจียวทรงเครื่องไปพร้อมๆกับคุณครูพัดแล้วก็เพื่อนๆได้เลยค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปทำไข่เจียวทรงเครื่องกันค่ะ ตอนนี้นะคะเด็กๆก็พร้อมที่จะทำไข่เจียวทรงเครื่องกันแล้วใช่ไหมคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูพัดค่ะจะตอกไข่ไก่นะคะใส่ไปในถ้วยเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะสาธิตให้เด็กๆดูก่อน1 2ค่ะนี่แหละค่ะคุณครูพัดก็จะหยิบไข่ไก่ขึ้นมานะคะแล้วก็จะเคาะลงไปค่ะที่ถ้วยเลยนะคะแล้วค่อยๆจับที่เปลือกไข่ค่ะแล้วก็แกะออกมาแบบนี้ค่ะนี่เลยค่ะเด็กๆก็นำเปลือกไข่นะคะใส่ไว้ที่ถังขยะเลยเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆออกมาช่วยคุณครูพัดหนึ่งคนค่ะใครดีนะเอามือไว้บนตักก่อนค่ะชี้เหมาะเหมาะชี้เหมาะเหมาะชี้น้องคนไหนถึงจะเหมาะชี้น้องบาสครับน้องบาสมาด้านนี้เลยน้องบาสหยิบไข่ไก่ขึ้นมา1ฟองครับเดี๋ยวคุณครูช่วยนะครับค่อยๆเคาะลงไปตรงนี้เอามือจับเลยครับค่อยๆนะยอดเยี่ยมเลยค่ะเอาเปลือกไข่ไว้ตรงนี้ก่อนนะเก่งมากเลยค่ะปรบมือให้น้องบาสหน่อยค่ะยอดเยี่ยมเลยค่ะเด็กๆคะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปค่ะออกมาช่วยคุณครูพัดนะคะในการทำไข่เจียวส่งเครื่องเลยค่ะใครดีนะชี้เหมาะเหมาะชี้เหมาะเหมาะชี้น้องคนไหนถึงจะ

0: ชีน้องขนุนครับขนุนออกมาเลยครับด้านนี้เลยลูกเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะให้น้องขนุนครับช่วยคุณครูพัดใส่นี่เลยอันนี้คืออะไรคะเด็กๆคืออะไรคะซอสปรุงรสถูกต้องเลยค่ะเดี๋ยวน้องขนุนตักซอสปรุงรสให้คุณครู1ช้อนครับใส่ไปเลย1ช้อนขอบคุณครับปรบมือให้น้องขนุนหน่อยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปนะคะใครดีนะน้องยารินดาค่ะเชิญเลยค่ะนี่เลยค่ะอันนี้คืออะไรคะเด็กๆคือไก่สับนะคะนี่คือไก่สับน้องยารินดาตักไก่สับ1ช้อนค่ะใส่เพิ่มอีกนิดนึงก็ได้ลูกปรบมือให้น้องยารินดาด้วยค่ะวัตถุดิบต่อไปคืออะไรคะคือไส้กรอกไหนใครจะออกมาช่วยคุณครูพัดใส่ไส้กรอกดีนะน้องเกรซค่ะมาเลยค่ะวัตถุดิบนี้คืออะไรนะคะไส้กรอกนะคะใส่ลงไปอีกนิดนึงได้ค่ะลูกขอบคุณค่ะปรบมือให้น้องเกดด้วยค่ะต่อมาค่ะวัตถุดิบต่อมาคืออะไรคะคือปูอัดถูกต้องเลยนี่นะคะก็คือปูอัดนั่นเองไหนใครจะออกมาช่วยคุณครูนะน้องข้าวหอมค่ะตักปูอัดใส่ลงไปในถ้วยได้เลยค่ะอีกช้อนหนึ่งลูกขอบคุณค่ะปรบมือให้น้องข้าวหอมด้วยค่ะนอกจากเรานะคะจะมีเนื้อสัตว์นะคะต่างๆแล้วนะคะคุณครูค่ะก็จะมีผักด้วยผักของเราคืออะไรนะคะคือแครอทเนี่ยใครจะออกมาช่วยคุณครูดีคะน้องบาซีดครับเชิญเลยครับมาด้านนี้เลยนี่นะคะก็คือแครอทนั่นเองน้องบาซีดตักใส่ในถ้วยเลยลูกเดี๋ยวคุณครูพัดช่วยจับนะครับอีกนิดนึงครับยอดเยี่ยมเลยครับปรบมือให้น้องวาซิดด้วยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะก็จะคนส่วนผสมทุกอย่างนะคะให้เข้ากันนั่นเองค่ะใครจะมาช่วยคุณครูพัดในการตีไข่นะเอามือวางไว้บนตักค่ะเอามือแตะผมเอามือแตะไหล่ไหนใครจะมายกมือค่ะน้องอองฟองค่ะด้านนี้เลยค่ะน้องอองฟองเอามือจับไว้ที่ช้อนที่ซ่อมเลยลูกเราจะตีส่วนผสมนะคะทุกอย่างให้เข้ากันเลยแบบนี้ค่ะตีแบบนี้นะคะตอนนี้นะคะเด็กๆก็จะสังเกตเห็นนะคะว่าส่วนผสมของเราก็เข้ากันเรียบร้อยแล้วค่ะปรบมือให้น้องอ้องฟองหน่อยค่ะขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ต่อมานะคะเดี๋ยวเราค่ะก็จะเทน้ำมันนะคะใส่ลงไปในกระทะเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูจะขอตัวแทนเด็กๆ1คนนะคะแต่ว่าเด็กๆนะคะต้องระวังด้วยค่ะเพราะว่าการที่เรานะคะใช้กระทะไฟฟ้านะคะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็มีความร้อนด้วยเวลาที่เราจะใช้ต้องอยู่ในความดูแลของคุณครูหรือว่าอยู่ในความดูแลของคุณพ่อคุณแม่ของเด็กๆนะคะเดี๋ยวคุณครูพัดขอตัวแทนเด็กๆ1คนค่ะใครนี้นะน้องหมุยหมุยค่ะเชิญเลยค่ะนี่ค่ะน้องมุ้ยมุ้ยอันนี้ค่ะ

0: เดี๋ยวน้องหมุยมุ้ยค่อยๆเทน้ำมันนะคะใส่ลงไปในกระทะเลยค่ะยอดเยี่ยมเลยค่ะปรบมือให้น้องหมุยมุ้ยด้วยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะค่อยๆเปิดไฟก่อนค่ะเดี๋ยวเรานะคะพอกระทะของเราร้อนแล้วนะคะเราก็จะใส่ไข่เจียวทรงเครื่องลงไปในกระทะเลยค่ะเด็กๆค่ะเวลาที่เด็กๆนะคะจะช่วยคุณครูทำนะคะเด็กๆต้องอย่าลืมระวังความร้อนจากกระทะด้วยนะคะมีเด็กๆคนไหนเคยช่วยคุณพ่อหรือว่าคุณแม่ในการทำไข่เจียวบ้างลูกยอดเยี่ยมเลยแสดงว่าเด็กๆเคยช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำไข่เจียวนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะเมนูของคุณครูพัดพิเศษมากเลยเพราะว่าเป็นไข่เจียวทรงเครื่องนะคะคุณครูก็จะมีเนื้อสัตว์แล้วก็มีผักต่างๆใส่ลงไปในไข่เจียวให้กับเด็กๆด้วยค่ะเด็กๆพร้อมไหมคะใครมีหน้าคุณครูพัดมีไข่ไก่ให้ค่ะไข่ไก่ฟองเล็กไข่ไก่ฟองใหญ่คุณครูพัดขอมอบให้น้องมุยมุยค่ะเชิญเลยค่ะเดี๋ยวน้องมุยมุยช่วยคุณครูพัดจับถ้วยนะคะเดี๋ยวเราจะเทใส่ลงไปในกระทะเลยพร้อมไหมคะ
1: พร้อมค่ะ
0: เดี๋ยวคุณครูดูก่อนนะว่ากระทะร้อนแล้วหรือยังค่ะเด็กๆต้องอย่าลืมระมัดระวังด้วยนะคะเดี๋ยวให้น้องหมุยมุยนะคะช่วยคุณครูพัดค่ะเทไข่นะคะที่เราผสมไว้ใส่ลงไปในกระทะเลยค่ะน้องหมุยมุยช่วยคุณครูพัดจับที่ถ้วยเด็กๆอย่าลืมนะคะต้องอยู่ในความดูแลของใครคะของคุณครูหรือว่าคุณพ่อคุณแม่นะคะเราจะค่อยๆเทลงไปค่ะปรบมือให้น้องหมุยมุยหน่อยค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะดูค่ะว่าไข่เจียวของเด็กๆนะคะจะรับประทานได้แล้วหรือยังค่ะ

โอ้โหเด็กๆลองสังเกตดูค่ะตอนนี้ไข่เจียวของเรานะคะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองน่ารับประทานมากเลยค่ะเด็กๆเด็กๆค่ะเด็กๆได้กลิ่นอะไรไหมคะหอมไหมคะหอมตอนนี้นะคะเด็กๆไข่เจียวของเราค่ะก็สุกพร้อมที่จะรับประทานแล้วค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะก็จะตักใส่จานเลยค่ะนี่เลยค่ะคุณครูนะคะก็มีจานนะคะที่คุณครูเตรียมผักนะคะแล้วก็ข้าวไว้แล้วค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดจะตักไข่เจียวทรงเครื่องของเรานะคะใส่ลงไปในจานเลยค่ะว้าวเด็กเด็กๆลองดูสิคะไข่เจียวทรงเครื่องของเราน่ารับประทานไหมคะน่ารับประทานมากเลยมีเด็กๆคนไหนอยากที่จะลองชิมบ้างคะเดี๋ยววันนี้นะคะตอนที่เด็กๆรับประทานอาหารกลางวันค่ะคุณครูพัดนะคะก็จะทำไข่เจียวทรงเครื่องนะคะที่เด็กๆช่วยกันทำนะคะให้เด็กๆได้ชิมกันด้วยค่ะนี่นะคะก็คือขั้นตอนนะคะแล้วก็วิธีในการทำไข่เจียวทรงเครื่องค่ะเด็กๆแต่ว่าวันนี้นะคะคุณครูพัดจะลองสอบถามเด็กๆดูค่ะว่าเวลาที่เด็กๆนะคะได้มาประกอบอาหารนะคะไข่เจียวทรงเครื่องกับคุณครูพัดเด็กๆจำได้หรือเปล่าเอ่ยว่าเรานะคะใส่อะไรลงไปบ้างไหนใครจะออกมาพูดดีนะ

0: ใส่อะไรนะคะใส่ไข่ไก่ถูกต้องเลยนอกจากไข่ไก่แล้วมีอะไรอีกลูก
1: อันนี้กับอันนี้ไส้กรอก
0: อ๋อมีไส้กรอกแล้วสีส้มๆของเราคืออะไรคะ
1: แครอท
0: แครอทถูกต้องเลยค่ะน้องไม้นะคะบอกว่ามีไส้กรอกแล้วก็มีแครอทด้วยนะคะไข่เจียวของเราน่ารับประทานไหมคะไข่เจียวทรงเครื่องของเราน่ารับประทานปรบมือให้น้องไม้หน่อยค่ะวันนี้นะคะในกิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะเด็กๆนะคะก็ได้เรียนรู้นะคะเกี่ยวกับการประกอบอาหารไข่เจียวทรงเครื่องนั่นเองค่ะเด็กๆนะคะกลับไปบ้านสามารถชวนคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ปกครองของเด็กๆนะคะในการทำไข่เจียวทรงเครื่องได้ค่ะสำหรับกิจกรรมเสริมประสบการณ์ของเราในวันนี้นะคะก็หมดเวลาแล้วค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะชวนเด็กๆค่ะไปทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมกันค่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันนะคะ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: ตอนเก่งมากพวกเราทำได้การบ้านเสร็จแล้วจัดกระเป๋าแล้วรีบนอนดีกว่าพรุ่งนี้จะได้ตื่นเช้าไม่ไปโรงเรียนสายอ้อเกือบลืมต้องไปแปรงฟันก่อนเข้านอนด้วย

0: สวัสดีตะวันภูผา
1: สวัสดีต้นกล้า
0: วันนี้ทุกคนมาพร้อมกันไม่มีใครสายเลยเนาะ
2: ใช่วันนี้ภูผาตื่นนอนเองอาบน้ำเองแต่งตัวเองไม่มีใครช่วยเลยนะภูมิใจมาก
3: ตะวันก็กินข้าวเองแล้วก็เก็บจานแก้วน้ำเองด้วยเก่งไหมล่ะ
0: เก่งมากเลยทุกคนกิจวัตรประจำวันเล็กๆน้อยๆที่เราทำได้เราก็ต้องทำด้วยตัวเองเพื่อนๆทางบ้านก็เช่นกันนะต้องฝึกฝนทำกิจวัตรประจำวันด้วยตัวเองจะได้ภูมิใจเหมือนพวกเรา3 คนนะ
1: เก่งมากพวกเราทำได้

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: จญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเราวิธีผจญภัยจากโลกสู่จักรวาล
2: สวยจัง
3: สวัสดีวิตตี้ทำอะไรอยู่หรออ
0: ้าวพี่แว่นวิตตี้กำลังมองดวงจันทร์อยู่ครับแล้วพี่แว่นวิตตี้สงสัยจังเลยว่าบนนั้นจะมีกระต่ายไหม
3: ถ้าวิตตี้อยากรู้ก็ลองส่องดูสิ
0: มาอนุญาตนะครับ
3: พื้นผิวดวงจันทร์ครุขระแต่ไม่ด้วยล่องรอยของอุกาบาตมากมายพวกเรามองดวงจันทร์จากโลกเราจะเห็นภาพเงาดำแล้วเราก็จะจินตนาการว่าเงาดำที่เราเห็นเป็นรูปกระต่ายแต่มนุษย์เราก็เคยไปดวงจันทร์มาแล้วก็ไม่พบสิ่งมีชีวิตอะไรเลยนะงั้นแบบนี้เราไปดูดวงจันทร์จริงๆกันเถอะ
0: จริงเหรอครับ
3: ใช่แล้ววิตตี้กดเข็มกลัดเพื่อเรียกยาเลยสิ
4: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้
6: โห
5: นี่มัน
7: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
7: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: เจ็ดมหัศจรรย์จากดาวเรขาคณิตผจญภัยในโลกเพื่อทำดีเพิ่มพลังได้ช่วยสัตว์ต่างๆมาแล้วหลายตัวจนคราวที่แล้วรวมกันแปลงร่างเป็นว่าวยักษ์ช่วยลูกนกและพามาส่งยังฝูงได้

0: ทันใดนั้นจ่ายตะข่ายมาอีกแล้วคราวนี้มาบนฟ้าฟึ๊บไม่ทันเห็นตะข่ายจับนกเลยโอ้ยโ
1: ยจับไม่ได้เลย
0: รวมพลังการแปลงร่างได้ไหมรวมพลังรวมพลังขยับไม่ได้ไม่มีแรงส่ง
2: แล้วทำยังไงล่ะ
3: รอจนกว่าม
0: ีคนมา
4: ว้ายถ้าคนมาเขาก็จับเราไปขายนะสิหรือจับไปกิน
2: ฮะว้าย
0: นี่นี่ร้องไปก็ไม่มีประโยชน์หรอก
2: ฮะว้าย
3: ใช่อย่าตื่นตกใจ
1: พวกเราต้องชาวโลกเขาเรียกกันยังไงนะ
0: มีสติ
1: ใช่มีสติ
4: เงียบสิ
0: อย่าสนใจเริ่มเลยดีกว่าเริ่มเหอะเริ่มเหอะเอาเจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปลกปะปะ
3: โอ้ย
0: ระบบขัดข้อง
1: หยุดก่อนหยุดก่อน
4: เดี๋ยวเสียพลังไปเปล่าๆเราทำไม่ได้หรอกหมายความว่าเราต้องถูกจับจริงๆนะเหร
0: ไม่นะพวกเธอนี่พวกเธอฟังนกแกอย่างฉันพูดบ้างพวกเราที่ติดตะข่ายด้วยกันในนี้มีนับสิบ

0: เมื่อกี้พวกเธอออกแรงบินพร้อมเพรียงกันเลยเกิดพลังยกตาข่ายและหนีรอดมาได
1: ้ต้องขอบคุณลุงที่แนะนำพวกเรา

ครั้งนี้7มหัศจรรย์ไม่ได้แปลงกายช่วยเหลือนั่นหมายความว่าจะไม่ได้พลังความดีเพิ่มแต่พวกเขารู้สึกบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นข้างในตัวมันอบอุ่นมีกลิ่นหอมหวานเบาสบายและทันใดนั้นพลังแสงสีส้มก็เรืองขึ้นพลังนั้นได้มาเพราะความปลื้มปิตินั่นเองบางครั้งพลังความดีก็เกิดขึ้นได้เมื่อมีความรู้สึกดีอบอุ่นใครอยากเห็นรอยยิ้มของ7มหัศจรรย์บ้างHey!

ขอต้อนรับเด็กๆนะคะเข้าสู่กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะโดยในวันนี้นะคะคุณครูก็มีกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์นะคะมาฝากเด็กๆค่ะทั้งหมด3กิจกรรมเลยค่ะแต่ว่าก่อนที่เรานะคะจะไปทำกิจกรรมกันค่ะเดี๋ยวเรามาเตรียมความพร้อมของมือแล้วก็นิ้วมือของเรากันก่อนเลยค่ะขนมจีบซาลาเปาข้าวต้มมัดอีกรอบหนึ่งนะคะขนมจีบซาลาเปาข้าวต้มมัดขนมจีบทำมือยังไงนะคะทำมือแบบนี้เป็นขนมจีบซาลาเปาข้าวต้มมัดน่ารักมากค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้บนตักค่ะเด็กๆคะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูพัดค่ะจะมาแนะนำนะคะกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ให้กับเด็กๆค่ะโดยกิจกรรมแรกของเรานะคะนั่นก็คือกิจกรรมปั้นนั่นเองค่ะเด็กๆนะคะสามารถเลือกทำกิจกรรมนี้ได้ค่ะแต่ว่าเวลาที่เด็กๆเลือกทำกิจกรรมปั้นนะคะเด็กๆก็จะต้องหยิบกระปุกดินน้ำมันกับแผ่นรองปั้นด้วยนะคะกิจกรรมที่2ของเราค่ะกิจกรรมวาดภาพด้วยสีเทียนค่ะเด็กๆนะคะถ้าจะทำกิจกรรมวาดภาพด้วยสีเทียนเด็กๆอย่าลืมหยิบกระดาษแล้วก็ปั๊มอะไรคะสัญลักษณ์ด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเด็กๆไม่ปั๊มสัญลักษณ์เด็กๆจะรู้ไหมคะว่าใบไหนคือผลงานของเด็กๆลูกไม่รู้เลยใช่ไหมคะดังนั้นเวลาที่เด็กๆจะทำกิจกรรมนี้เด็กๆก็จะต้องปั๊มสัญลักษณ์ด้วยค่ะและกิจกรรมที่3ของเราค่ะเป็นกิจกรรมใหม่ค่ะคือกิจกรรมอะไรนะอยากรู้หรือเปล่าคะกิจกรรมที่3ของเรานะคะนั่นก็คือประดิษฐ์ไข่เจียวนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะมาสาธิตค่ะวิธีการประดิษฐ์ไข่เจียวนะคะให้กับเด็กๆได้สังเกตกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูที่อุปกรณ์ของเรากันก่อนเลยค่ะเด็กๆว่ามีอะไรบ้างนะคะเริ่มจากนี่เลยค่ะคืออะไรคะนี่นะคะก็คือกระดาษสีนั่นเองค่ะที่คุณครูนะคะตัดเป็นรูปต่างๆนะคะเพื่อให้เด็กๆค่ะได้ใช้ในการตกแต่งไข่เจียวของเด็กๆนั่นเองค่ะต่อมาค่ะเดี๋ยวคุณครูจะหยิบให้ดูนะคะเด็กๆ

นี่เลยค่ะคืออะไรคะเป็นกระดาษนะคะที่คุณครูตัดเป็นรูปวงกลมไว้นั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูหยิบมาหนึ่งแผ่นให้เด็กๆสังเกตได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะนี่เลยค่ะเด็กๆก็จะสังเกตเห็นนะคะว่าคุณครูค่ะตัดกระดาษนะคะเป็นรูปวงกลมค่ะคุณครูปลายทางนะคะสามารถใช้กระดาษสีอื่นๆนะคะมาให้เด็กๆได้ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานได้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูที่อุปกรณ์ต่อไปของเราเลยค่ะนี่เลยค่ะคืออะไรคะถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะคือจานกระดาษนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเอ๊ะคุณครูจะนำจานกระดาษมาทำอะไรนะแต่ว่านอกจากจะมีจานกระดาษแล้วนะคะคุณครูพัดยังมีนี่เลยค่ะคืออะไรคะกาวและไม้ทากาวถูกต้องเลยค่ะนี่ก็คือกาวและไม้ทากาวนะคะอุปกรณ์ต่อมาค่ะคืออะไรเด็กๆผ้าเช็ดมือผ้าเช็ดมือถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือผ้าเช็ดมือเวลาที่เด็กๆนะคะมือเลอะกาวเด็กๆก็สามารถใช้ผ้าเช็ดมือในการเช็ดทำความสะอาดได้ค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะมาสาธิตค่ะวิธีการประดิษฐ์ไข่เจียวนะคะให้กับเด็กๆได้ดูค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดขอขยับอุปกรณ์ก่อนนะคะอย่างแรกเลยค่ะคุณครูพัดนะคะก็จะหยิบจานกระดาษมาค่ะสำหรับเด็กๆนะคะเด็กๆใช้สัญลักษณ์ของเด็กๆนะคะปั๊มลงไปที่ด้านหลังของจานกระดาษเลยนะคะคุณครูจะได้ทราบค่ะว่าเอ๊จานกระดาษใบไหนเป็นของเด็กๆคนไหนนะคะเด็กๆหยิบสัญลักษณ์ของเด็กๆปั๊มสัญลักษณ์ไว้ที่ด้านหลังแบบนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะมาสาธิตวิธีการประดิษฐ์ไข่เจียวค่ะให้เด็กๆนะคะเลือกกระดาษรูปวงกลมเลยค่ะคุณครูมีหลากหลายสีเลยให้เด็กๆได้ใช้นะคะเด็กๆเลือกมา1แผ่นค่ะแล้วให้เด็กๆนะคะขยำกระดาษวงกลมของคุณครูค่ะขยำเลยค่ะใช้มือขยำแบบนี้นะคะค่อยๆขยำค่ะให้เป็นชิ้นเล็กๆเลยแบบนี้ค่ะขยำแบบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเด็กๆค่อยๆใช้นิ้วมือของเด็กๆนะคะในการคลี่กระดาษออกมาค่ะแบบนี้เลยค่ะแล้วคุณครูนะคะก็จะทากาวลงไปค่ะบนกระดาษสีๆของเราเลยนะคะเด็กๆอย่าลืมนะคะเวลาที่เด็กๆจะใช้กาวค่ะถ้าเด็กๆถือไม้ทากาวขึ้นมาแล้วยังมีกาวนะคะไหลลงมาจากไม้ทากาวแบบนี้นะคะเด็กๆก็จะต้องปาดที่บริเวณปากของภาชนะแบบนี้ค่ะแบบนี้เลยเมื่อไม่มีกาวนะคะไหลออกมาจากไม้ทากาวแล้วนะคะเด็กๆก็สามารถทากาวนะคะลงไปบนกระดาษสีของเราได้เด็กๆไม่ต้องทากาวในปริมาณที่มากเกินไปนะคะเพราะว่าเดี๋ยวกระดาษของเด็กๆจะเปียกนั่นเองค่ะแล้วก็อาจจะยุ่ยได้ทาในปริมาณที่พอดีนะคะเด็กๆเมื่อเราทาเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะคุณครูนะคะก็จะพลิกกระดาษค่ะแล้วก็ติดลงไปบนจานกระดาษแบบนี้เลยค่อยๆใช้มือของเด็กๆนะคะในการกดลงไปเลยค่ะนี่เลยค่ะแล้วคุณครูนะคะก็จะใช้กาวค่ะทาลงไปนะคะบนกระดาษอีกรอบนึงค่ะเด็กๆเพื่อใช้กระดาษสีนะคะในการตกแต่งนั่นเองค่ะเด็กๆลองคิดดูนะคะว่าเอ๊ะเด็กๆจะติดกระดาษสีที่ตำแหน่งไหนดีเด็กๆก็ทากาวลงไปได้เลยค่ะคุณครูก็จะทาลงไปให้ทั่วๆเลยแล้วก็หยิบกระดาษสีต่างๆนะคะในการติดตกแต่งได้เลยค่ะ

ถ้าเด็กๆอยากติดเพิ่มนะคะเด็กๆ ก็สามารถทากาวเพิ่มได้ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเด็กๆตอนนี้นะคะคุณครูพัทค่ะก็ประดิษฐ์ไข่เจียวเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่นะคะก็คือไข่เจียวของคุณครูพัทค่ะคุณครูพัทนะคะก็ใช้กระดาษสีในการตกแต่งเพิ่มเติมด้วยค่ะเด็กๆนะคะก็สามารถเลือกทำกิจกรรมนี้ได้นะคะเด็กๆจะได้มีไข่เจียวของเด็กๆไปฝากคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ปกครองของเด็กๆนั่นเองค่ะโดยในวันนี้นะคะคุณครูพัทค่ะก็จะให้เด็กๆนะคะเลือกทำกิจกรรมที่เด็กๆสนใจอย่างน้อย2กิจกรรมค่ะเมื่อเด็กๆนะคะทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆค่ะก็จะสามารถเข้าเล่นตามมุมประสบการณ์ต่างๆได้ค่ะเดี๋ยวเราลองดูกันนะคะว่าในวันนี้ค่ะคุณครูพัทจะมีมุมประสบการณ์อะไรให้กับเด็กๆบ้างค่ะนี่เลยค่ะมุมนี้คือมุมอะไรคะมุมหนังสือมุมต่อมาค่ะมุมวิทยาศาสตร์แล้วก็มุมบทบาทสมมุติถูกต้องเลยค่ะเด็กๆนะคะสามารถเลือกมุมประสบการณ์ต่างๆนะคะที่คุณครูเปิดได้ค่ะแต่ว่าเวลาที่เด็กๆได้ยินสัญญาณหมดเวลาเด็กๆอย่าลืมช่วยกันเก็บของเล่นด้วยนะคะเด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมกันแล้วหรือยังคะพร้อมแล้วเดี๋ยวคุณครูพัทนะคะจะให้เวลาเด็กๆปลายทางแล้วก็คุณครูปลายทางนะคะได้ไปทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะสำหรับเด็กๆของคุณครูพัทนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเด็กๆเก็บเก้าอี้เข้าที่แล้วก็มาเข้าแถวได้เลยค่ะ

เด็กๆค่ะตอนนี้เด็กๆก็เข้าแถวตามกิจกรรมที่เด็กๆสนใจเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆแถวแรกค่ะกิจกรรมปั้นกับหลังหันได้เลยค่ะกับหลังหันได้เลยค่ะแล้วเดินไปหยิบอุปกรณ์เลยลูก

เด็กๆคนไหนนะคะที่ทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์อย่างน้อย2กิจกรรมเรียบร้อยแล้วค่ะเด็กๆสามารถเข้าเล่นตามมุมประสบการณ์ที่คุณครูเปิดให้ได้เลยนะคะ

เด็กๆค่ะตอนนี้หมดเวลาแล้วนะคะให้เด็กๆเก็บของเล่นเข้าที่ให้เรียบร้อยค่ะ

0: ตอนนี้นะคะเด็กๆค่ะก็ทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวในวันนี้ค่ะคุณครูพัฒน์นะคะจะขอตัวแทนเด็กๆค่ะลองออกมาพูดคุยหรือว่าสนทนากันนะคะว่าวันนี้ค่ะเด็กๆเลือกทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์อะไรกันไปบ้างค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์จะขอตัวแทนเด็กๆหนึ่งคนนะคะใครดีนะเอามือวางไว้บนตักเลยค่ะชี้เหมาะเหมาะชี้เหมาะเหมาะชี้น้องคนไหนถึงจะเหมาะชี้น้องออโต้ครับสวัสดีครับชื่อน้องอะไรครับ
1: น้องออโต
0: ้น้องออโต้ครับน้องออโต้ครับวันนี้น้องออโต้ทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์อะไรไปบ้างลูกทำอะไรคะทำอะไรลูก
1: ยืนตัวเอง
0: ทำอะไรนะคะ
1: ยืนตัวเอง
0: ทำไข่เจียวใช่ไหมคะนอกจากทำไข่เจียวแล้วทำอะไรอีกลูก
1: ยืนตัวเอง
0: เล่นของเล่นด้วยแล้วก่อนที่จะเล่นของเล่นทำกิจกรรมศิลปะ2กิจกรรมมีประดิษฐ์ไข่เจียวกับอะไรอีกอันนึงลูก
1: ปั้น
0: ปั้นยอดเยี่ยมเลยครับปรบมือให้น้องออโต้หน่อยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆค่ะก็ได้เลือกทำกิจกรรมที่เด็กๆสนใจนะคะอย่างน้อย2กิจกรรมนั่นเองค่ะและเมื่อเด็กๆนะคะทำกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆก็จะได้เข้าเล่นตามมุมประสบการณ์ต่างๆที่คุณครูเปิดให้เด็กๆนั่นเองค่ะเหมือนกับที่น้องออโต้บอกเลยว่าน้องออโต้นะคะทำกิจกรรมเสร็จแล้วก็ไปเล่นของเล่นค่ะโดยในวันนี้นะคะคุณครูพัดก็ต้องขอชื่นชมเด็กๆมากเลยนะคะที่มีความตั้งใจในการทำกิจกรรมค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะให้เวลาเด็กๆค่ะได้ไปล้างมือเข้าห้องน้ำนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะ

ขอต้อนรับเด็กๆนะคะเข้าสู่กิจกรรมสุดท้ายของเราค่ะนั่นก็คือกิจกรรมเกมการศึกษานั่นเองค่ะแต่ว่าก่อนที่เรานะคะจะไปเรียนรู้กันค่ะเดี๋ยวเรามาเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเข้าสู่กิจกรรมกันนะคะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์จะร้องเพลงแล้วก็ให้เด็กๆนะคะจับส่วนต่างๆของร่างกายตามเพลงที่คุณครูพัฒน์ร้องนะคะเด็กๆพร้อมไหมคะพร้อมเด็กๆปลายทางมาทำท่าทางไปพร้อมๆกันนะคะจับหัวคางหูหัวไหล่จับไว้ไว้จับจมูกปากตาจับแขนจับขาแล้วก็สะดือจับหัวคางหูหัวไหล่จับไว้ไว้จับจมูกปากตาจับแขนจับขาแล้วก็จับสะดือให้เด็กๆเอามือวางไว้บนตักค่ะน่ารักมากค่ะเด็กๆคะเดี๋ยวในวันนี้นะคะคุณครูพัดค่ะจะมาสอนเด็กๆนะคะเกี่ยวกับกิจกรรมเกมการศึกษานั่นเองค่ะ

โดยในวันนี้นะคะคุณครูพัทก็มีเกมการศึกษาใหม่มาฝากเด็กๆค่ะเกมการศึกษาใหม่ของเราในวันนี้นะคะนั่นก็คือเกมโดมิโนภาพผลไม้นั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูพัทนะคะจะให้เด็กๆค่ะสังเกตที่ภาพบนเกมการศึกษาของคุณครูพัทเลยค่ะเด็กๆสังเกตที่ภาพแรกเลยค่ะเป็นภาพอะไรคะภาพส้ม

ลางเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูที่ภาพต่อไปเลยค่ะเป็นภาพอะไรคะภาพแตงโมและที่ปลายของภาพเกมการศึกษาอีกด้านนึงค่ะส้มถูกต้องเลยค่ะคุณครูพัดก็จะนำไปวางเลยนะคะนี่เลยภาพอะไรคะเด็กๆภาพแตงโมถูกต้องเลยเด็กๆคะสำหรับภาพเกมการศึกษาที่เหลือนะคะคุณครูพัดขออนุญาตนำมากระจายเลยนะคะเพราะว่าภาพที่อยู่บนเกมการศึกษาค่ะก็จะมีภาพส้มภาพองุ่นแล้วก็ภาพแตงโมนั่นเองที่คุณครูนะคะจะนำมาให้เด็กๆได้สังเกตกันค่ะโดยเรานะคะจะนำมาเล่นเกมโดมิโนหรือว่าเกมภาพต่อไปนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะเลือกชิ้นเกมการศึกษานะคะมา1ชิ้นหรือว่า1ภาพนั่นเองค่ะเด็กๆอยากให้คุณครูพัดเลือกเกมภาพไหนดีคะภาพองุ่นกับภาพอะไรดีนะภาพองุ่นกับส้มเหรอคะได้เลยค่ะนี่เลยค่ะเป็นภาพองุ่นกับส้มนะคะคุณครูพัดก็จะนำไปวางไว้ที่ด้านบนเลยแบบนี้นะคะนี่ค่ะเป็นภาพองุ่นกับส้มนั่นเองเด็กๆลองสังเกตดูค่ะที่ปลายของภาพเกมการศึกษาเป็นรูปอะไรคะรูปส้มเรานะคะก็จะต้องหาภาพส้มที่เหมือนกันนั่นเองค่ะมาวางต่อกันค่ะภาพส้มที่อยู่เป็นภาพแรกเลยของชิ้นเกมอยู่ตรงไหนนะอันนี้ได้หรือเปล่าคะไม่ได้ต้องเป็นภาพส้มที่อยู่ภาพแรกเลยภาพนี้ได้ไหมคะได้ไหมคะได้เพราะว่ามีภาพส้มอยู่ที่ภาพแรกเลยเดี๋ยวคุณครูพัชจะนำไปวางค่ะเด็กๆลองสังเกตดูนะคะที่ปลายของเกมการศึกษาชิ้นแรกเป็นรูปส้มภาพต่อมาที่คุณครูนำจะมาต่อกันนะคะก็จะต้องเป็นภาพส้มเช่นเดียวกันเหมือนกันคุณครูก็จะวางต่อกันค่ะเด็กๆลองสังเกตที่เกมการศึกษาค่ะที่ปลายของเกมการศึกษาภาพนี้เป็นภาพอะไรคะแตงโมแสดงว่าภาพที่เราต้องเอามาต่อชิดติดกันต้องเป็นภาพอะไรลูกแตงโมอยู่ไหนนะแตงโมอยู่ไหนนะอยู่นี่หรือเปล่าคะได้ไหมคะได้น้องสแตมบอกว่าได้ถูกต้องเลยคุณครูพัดก็จะนำไปวางต่อกันแบบนี้เลยค่ะเห็นไหมคะเวลาที่เด็กๆเล่นเกมนี้นะคะเด็กๆต้องสังเกตจากภาพที่อยู่ด้านหลังนั่นเองถ้าเป็นภาพไหนเด็กๆก็จะต้องหยิบภาพชิ้นต่อไปที่เหมือนกันมาวางต่อกันหรือว่ามาวางชิดติดกันนั่นเองนี่นะคะก็คือการสาธิตเกมโดมิโนภาพผลไม้นั่นเองค่ะเด็กนะคะสามารถเลือกทำกิจกรรมนี้ได้นะคะซึ่งก็คือเกมการศึกษาใหม่ของเรานั่นเองค่ะหรือว่าเด็กๆนะคะจะทบทวนเกมการศึกษาเดิมที่เด็กๆเคยเรียนรู้มาแล้วก็ได้เช่นเดียวกันค่ะสิ่งสำคัญเลยนะคะเมื่อเด็กๆเล่นเกมการศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่าลืมให้คุณครูตรวจสอบความถูกต้องในการเล่นเกมการศึกษาของเด็กๆด้วยนะคะแล้วเด็กๆก็ต้องช่วยกันเก็บเกมการศึกษาเบาๆใส่ลงไหนคะใส่ลงไหนลูกใส่ลงในตะกร้าแล้วก็มาหยิบเกมการศึกษาใหม่ที่มุมเกมการศึกษาได้เลยเด็กๆพร้อมไหมคะพร้อมเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะให้เวลาเด็กๆปลายทางแล้วก็คุณครูปลายทางนะคะได้ไปปฏิบัติกิจกรรมเกมการศึกษากันค่ะสำหรับเด็กๆของคุณครูพัดนะคะเดี๋ยวคุณครูพัดจะให้เด็กๆเก็บเก้าอี้เข้าที่แล้วก็นั่งที่กลุ่มให้เรียบร้อยได้เลยค่ะเด็กๆเก็บเก้าอี้ได้เลยค่ะ

ต้องขายมาวางต่อกันได้เลยเป็นภาพอะไรลูกภาพส้มแต่ว่าเราต้องเอาเป็นภาพแรกไหนอยู่ตรงไหนแต่ว่ากลับด้านไหมคะกลับด้านเดี๋ยวเราต้องหาใหม่ค่ะเดี๋ยวเราลองหาภาพเกมชิ้นใหม่ซิน้องเดมี่วางกระจายให้เพื่อนๆช่วยดูเลยค่ะให้เพื่อนๆช่วยหาเลยนั่นเป็นภาพส้มเอามาวางได้เลยค่ะเอามาวางด้านนี้ลูกน้องเดมี่ค่ะอ๋อน้องเดมี่เจอสองภาพเลยเอามาวางต่อกันได้เลยค่ะภาพนี้เราวางแบบนี้ได้เลยเด็กๆ เล่นเกมโดมิโน่ได้ถูกต้องเลยค่ะปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะเด็กๆช่วยกันเก็บใส่ตะกร้าเลยค่ะวางเบาๆนะคะ

เด็กๆคนไหนนะคะที่คุณครูตรวจสอบความถูกต้องในการเล่นเกมการศึกษาเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆนะคะเก็บเกมการศึกษาใส่ตะกร้าได้เลยค่ะช่วยกันเก็บตอนนี้นะคะเด็กๆค่ะก็ทำกิจกรรมเกมการศึกษากันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะโดยในวันนี้นะคะเด็กๆค่ะก็ได้เรียนรู้นะคะทั้งเกมการศึกษาใหม่แล้วก็เกมการศึกษาเดิมที่เด็กๆนะคะได้เรียนรู้มาแล้วค่ะโดยในวันนี้นะคะเกมการศึกษาใหม่ที่เด็กๆได้เรียนรู้กันค่ะนั่นก็คือเกมโดมิโนภาพผลไม้หรือว่าเกมภาพต่อไปนั่นเองค่ะวันนี้นะคะคุณครูพัชก็ต้องขอชื่นชมเด็กๆมากเลยค่ะที่มีความตั้งใจในการทำกิจกรรมค่ะและกิจกรรมที่สำคัญของเราในวันนี้เลยค่ะนั่นก็คือกิจกรรมเสริมประสบการณ์ใช่ไหมคะในวันนี้ค่ะเด็กๆนะคะได้ลองประกอบอาหารนะคะไข่เจียวทรงเครื่องด้วยค่ะเด็กๆนะคะรู้วิธีการทำแล้วเด็กๆสามารถกลับบ้านไปชวนคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ปกครองนะคะในการทำไข่เจียวทรงเครื่องได้ค่ะเพราะว่าไข่เจียวทรงเครื่องนะคะก็เป็นอาหารที่มีประโยชน์ที่เด็กๆสามารถรับประทานได้ค่ะสำหรับกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะเดี๋ยวคุณครูพัชนะคะจะชวนเด็กๆค่ะมาสวัสดีคุณครูปลายทางแล้วก็บ๊ายบายเพื่อนๆปลายทางกันนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาร้องเพลงกันเลยค่ะวัน

ปรบมือสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ

ู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิด

สร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 น.กิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 น.กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 น.และกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 น.ถึงเวลา 10:40 น.ผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th

0: อตื่นสายเหรอเนี่ยไปโรงเรียนไม่ทันแน่เลยน้ำก็ยังไม่ได้อาบด้วยทำยังไงดี
1: ตื่นแล้วเหรอวิตตี้ไม่ต้องห่วงหรอกวันนี้เป็นวันอาทิตย์โรงเรียนไม่เปิดสอนหรอก
0: เย้ yeah! ถ้าอย่างนั้นวิตตี้ก็ไปท่องอวกาศกับพี่แว่นได้อีกวันสิ
1: จะพาไปพี่แว่นก็พาไปได้นะแต่ตราบใดที่วิตตี้ยังไม่ทำการบ้านให้เสร็จพี่แว่นก็จะไม่พาวิตตี้ไปท่องอวกาศหรอก
0: ต้องได้สิก็วิตตี้ทำการบ้านเสร็จตั้งแต่เมื่อวานแล้วนี่นานี่ไงคุณครูให้วิตตี้วาดรูปดวงดาววิตตี้วาดสวยไหมพี่แว่น
1: งั้นก็ดีเลยถ้าเช่นนั้นวิตตี้อยากไปที่ไหนล่ะ
0: วิตตี้อยากไปทำความรู้จักกับดวงอาทิตย์ครับพี่แว่น
1: แล้วน้องๆล่ะทำการบ้านเสร็จหรือยังถ้าทำเสร็จแล้วเราไปกันเลย

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับวันนี้พี่แว่นจะถามว่าในทุกๆเช้าดวงอาทิตย์จะขึ้นมาทางทิศใดเสมอข้อ A ทิศตะวันออกข้อ B ทิศตะวันตกพี่แว่นจะให้เวลาน้องๆ5วินาทีเมื่อเวลาหมดน้องๆต้องพูดคำตอบพร้อมๆกันนะ5 4 3 2 1คำตอบคืออะไรคำตอบที่ถูกต้องคือข้อ A เพราะทุกๆเช้าดวงอาทิตย์จะขึ้นมาทางทิศตะวันออกเสมอ
1: วันนี้วิดดี้และพี่แว่นขอตัวลาไปก่อนนะ
0: บ๊ายบาย

0: ้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: นุกสนานในครอบครัว
1: สวัสดีเพื่อน
0: วันนี้เป็นวันหยุดแต่นับหนึ่งอยากใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ไปช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านกันดีกว่าตามนับหนึ่งมาเลยทุกคนนับหนึ่งช่วยคุณแม่เก็บถุงเท้ามาทั้งหมดแล้วเรามาจับคู่ถุงเท้าแล้วเก็บเข้าตู้เสื้อผ้ากันเถอะ
2: เยลโล่นับถุงเท้าได้ทั้งหมด24ข้างแล้วนับหนึ่งจะจับคู่ถุงเท้าได้กี่คู่กันนะเพื่อนๆลองช่วยนับหนึ่งคิดไปพร้อมๆกันนะ
0: คำว่าจับคู่แสดงว่าเป็นจำนวนที่ลดลงทีละ2เพราะฉะนั้นเราจะใช้วิธีการคำนวณโดยการหาร

0: และเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ว่า24หารด้วย2เท่ากับเท่าไหร่คำตอบคือจับคู่ถุงเท้าได้12คู่นั่นเองถูกต้องเก่งมากทุกคนตอบถูกใช่ไหมรับรางวัลเป็นไอศกรีมจากคุณแม่ไปเลยนะ
1: ว้าว
0: เย้ต่อไปเราไปช่วยคุณพ่อกันต่อดีกว่าโอ้คุณพ่อกำลังแยกขยะรีไซเคิลใส่ลงในถุงดำอยู่พอดีเลยมีทั้งขวดน้ำพลาสติกและกระป๋องอลูมิเนียมเรามาช่วยคุณพ่อกัน
2: เย็นโลนับจำนวนขยะรีไซเคิลได้ทั้งหมด79ชิ้นคุณพ่อจะเก็บใส่ถุงดำ7ถุงถุงละเท่าๆกันจะใส่ขยะรีไซเคิลได้ถุงละกี่ชิ้นและเหลือขยะรีไซเคิลอีกกี่ชิ้นนะ

แบ่งขยะรีไซเคิลใส่ถุงถุงละเท่าๆกันเพราะฉะนั้นเราจะใช้วิธีการคำนวณโดยการหารจะได้ประโยคสัญลักษณ์คือ79หารด้วย7เท่ากับเท่าไหร่คำตอบคือขยะรีไซเคิลได้ถุงละ11ชิ้นและเหลือขยะรีไซเคิลอีก2ชิ้น

0: ถูกต้องเก่งมากทุกคนยอดเยี่ยมเลย
1: เย้ ทุกคนทำได
0: ้รับรางวัลเป็นสมุดภาพระบายสีจากคุณพ่อไปเลย
1: เย้นับหนึ่งชอบมากเราไประบายสีกันเถอะทุกคนวันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆกันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และ

เรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: เนี่ยขอแบบพูนๆเลยนะครับ
1: อ้าวอิ่มแล้วเหรอแม่เอก
0: อิ่มแล้ว
1: เฮ้ยแล้วตักมาซะเยอะเลย
0: ก็เผื่อไว้ก่อนนะ
2: น่าเสียดายเนาะ
0: โอ้ยทิ้งไปบ้างก็ไม่เป็นไรหรอก
1: อ้าวทำไมวันนี้มาส่งแค่ขวดเดียวกินไม่พอแน่ๆเลย
2: What is

0: goat. G O A T, goat. A goat. Goats.
1: 아, คุณแพ้นั่นเองคุณแพ้ครับทำไมวันนี้ส่งนมให้เราน้อยจังพวกเรากินกันไม่พอหรอครับ
2: แบ๊ะแบ๊ะก็มีแค่นี้แหละ
3: เกิดอะไรขึ้นหรอครับ
2: เรื่องมันเศร้านะ
3: น้ำท่วมหรอครับ
1: งั้นไฟไหม้ชัว
2: อืม
3: โอเคผมว่าเราไปดูกันดีกว่าว่าเกิดอะไร

0: ำไมวันนี้รู้สึกช้าๆแฮะ
1: ถึงแล้วนะ
2: นั่นไงล่ะครับน้องหายไปไหนครึ่งขวดเลยอ่ะอ๋อรู้แล้วล่ะน้องหายไปไหนรสชาติดีมาก
1: โอ้มาถึงเร็วมากครับแบ๊ะๆตามผมมาทางนี้ครับนี่ไงครับถึงแล้ว
2: What?

0: a gate. G A T E, gate. A gate. Gates.
1: ใช่นี่แหละประตูเมืองมาหน้าของเราแต่ตอนนี้ไม่ค่อยน่ามาเท่าไหร่
2: ไปพวกเราเข้าไปกันดีกว่า
1: เปิดประตูเมืองนี่ก็เที่ยงแล้วมาพวกเธอมาทานอาหารที่บ้านฉันก่อนนะตามมาตามมา
2: ใจดีสุดยอดเลยครับ
1: ถึงแล้วเข้ามากันเลยนะ
0: ว้าว looks good
3: โอ้น่าทานมากเลยนะครับ
0: หิวแล้วค่ะ
2: ลุยเลยนะครับ
0: ทานนะคะ
1: อิ่มกันแล้วเหรออ
3: ิ่มแล้วเหรอครับ
1: ยังทานไม่หมดเลยนะครับ
3: เหลือนิดหน่อยไม่เป็นไรมั้งครับ
1: น่าเสียดายน่าเสียดายข้าวแต่ละเม็ดหามาด้วยความยากลำบาก
3: ก็ซื้อเอาสิครับตามร้านค้าทั่วไปอ่ะ
1: ไม่ใช่อย่างนั้นกว่าพวกเราจะได้ข้าวมาลำบากหน้าดูเอางี้พวกเธอตามฉันมาฉันจะพาพวกเธอมาดูอะไรบางอย่างเนี่ยและทุ่งนา
2: โอ้โหกว้างใหญ่จริงๆเลยครับ
1: นั่นคือพวกเราที่กำลังปลูกข้าวอยู
2: ่โอ้โหที่นี่กว้างใหญ่ขนาดนี้จะไหวเหรอครับ
3: ดูยุ่งยากจังเลยนะครับ
0: แดดก็ร้อนด้วยค่ะ
1: ใช่แล้วล่ะพวกเราต้องอดทนเพื่อทำให้เมืองของเราข้าวกินไม่ขาดแคลนแล้วชาวนาอย่างเรายังต้องเจอกับภัยธรรมชาติอีก
2: ยังไงเหรอครับ
1: ก็น้ำท่วมหรือหน้าแล้งก็ไม่มีน้ำนี่ยังไม่รวมแมลงต่างๆที่มาสร้างความเสียหายนะเนี่ยนั่นพูดถึงก็มาพอดี
3: What is it

0: grasshopper. G R A S S H O P P E R. Grasshopper. A grasshopper. Grasshoppers.
1: มันเยอะขนาดนี้เลยเหรอครับ
2: พวกเราก็ได้แต่ป้องกันไม่ให้ข้าวเสียหาย
1: โถคุณแพ้คงเหนื่อยมากเลยนะคะ
2: เนี่ยแหละฉันเห็นพวกเธอกินเหลือฉันก็น้อยใจ
1: ไม่นึกมาก่อนเลยนะคะถ้าไม่มีชาวนาอย่างคุณแพ้พวกเราคงอดตายแน่เลย
3: ผมขอโทษนะครับต่อไปผมจะไม่กินเหลือแล้วหรอครับ
0: Go!
1: ทำอะไรอ่ะดาวี
4: ่ปลูกข้าวเหรอดาวี
0: ่ Yep!
2: ดีใจนะที่พวกเธอเห็นคุณค่า
3: ลุยแล้วนะพวกเราคุณแพ้มาช่วยกัน
2: ได้ได้แบ๊ะแบ๊ะ
1: ตรงนี้หมูหยองเอง
4: ยิปปี้ยิปปี้
2: แบ๊ะแบ๊ะพวกเราต้องขอขอบใจพวกเธอมากนะ
3: ผมตั้งหากที่ได้คุณแพ้ทำให้คิดได้นะครับ
1: เอาไว้ผมจะมาปลูกข้าวอีกนะครับ
0: Me too
2: ยินดีต้อนรับพวกเธอเสมอ
4: ประทับใจจังเลย
3: จบลงด้วยดีนะ
1: ฮะนั่นนั่น What is it

0: guitar. G U I T A R. Guitar. A guitar. Guitars.
1: นั่นสินะไม่ได้เล่นกันมานานทำงานกันมาหนักๆพวกเรามาพักกันหน่อยดีกว่า
2: เย้

Supper.

0: goat, a gate, a guitar, a grasshopper.
1: เพื่อนๆครับวันนี้มาเล่นจับคู่คำศัพท์กันดีกว่า
2: Let's play!

0: guitar. Goat. Good job.
1: What is it?
0: Guitar. Gate.

0: Grasshopper. Grasshopper.
1: Wow! เพื่อนเก่งจังเลยฮะเยี่ยมมากเลยค่ะ
2: วันนี้พวกเราขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะครับ
3: บ๊ายบาย

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ันนะ
1: สวัสดีเพื่อน
0: ๆวันนี้นับหนึ่งออมเงินที่เหลือจากค่าขนมและเงินที่ได้จากการช่วยคุณยายขายขนมนับหนึ่งจะเอาเงินไปซื้ออุปกรณ์การเรียนแต่นับหนึ่งมีเงินทั้งหมดเท่าไหร่กันนะนับหนึ่งแค่กระปุกออมสินออกมาแล้ว
2: เพื่อนๆช่วยนับหนึ่งนับเงินไปพร้อมๆกันนะว่าออมเงินได้ทั้งหมดเท่าไหร่พร้อมทั้งเขียนแสดงจำนวนเงินเป็นทศนิยมและตัวหนังสือ

มีธนบัตรฉบับละ100บาทจำนวน4ฉบับเราคำนวณโดยเอา4คูณ100เท่ากับ400บาทมีธนบัตรฉบับละ20บาทจำนวน5ฉบับเราคำนวณโดยเอา5คูณ20เท่า

0: 100บาทมีเหรียญ10บาทจำนวน10เหรียญเราคำนวณด้วยเอา10คูณ10เท่ากับ100บาทมีเหรียญ1บาทจำนวน20เหรียญเราคำนวณด้วยเอา20คูณ1เท่ากับ20บาทและสุดท้ายมีเหรียญ50สตางค์จำนวน3เหรียญเราคำนวณด้วยเอา3คูณ50เท่ากับ150สตางค์หรือ1บาท50สตางค์หรือ 1.50 บาทคำตอบที่ได้คือนับ1ออมเงินได้ทั้งหมด621บาท50สตางค์หรือ 621.50 บาทท
1: ุกคนนับเงินได้ถูกต้องเก่งมาก
0: ๆเย้ นับเงินเสร็จแล้วงั้นเราไปที่ร้านขายเครื่องเขียนกันนะทุกคน
1: ตอนนี้นับ1นำเงินที่ออมไว้มาซื้ออุปกรณ์การเรียนเป็นเงิน128บาท75สตางค์ทุกคนลองช่วยนับ1คิดหน่อยนะว่านับ1เหลือเงินทั้งหมดเท่าไหร่

0: เราจะคำนวณโดยเอาเงินออมทั้งหมดที่เรานับได้621.50 บาทลบด้วยจำนวนเงินที่เราใช้ซื้อของไป128.75 บาทคำตอบก็คือนับ1จะเหลือเงิน492.75 บาทหรือ492.75 บาท
1: ถูกต้องทุกคนเก่งมากรับนี่ไปเลยดินสอสีสมุดวาดเขียนและกบเหลาดินสอเอาไปวาดรูประบายสีตามจินตนาการกันเลย
0: ทุกคนทำได้วันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆ กันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ตอนปลูกผักผลไม้รอบบ้านน่ากินน่าอร่อยสวัสดีเพื่อนๆทุกคนช่วงปิดเทอมแบบนี้เรามาหากิจกรรมสนุกๆทำกันดีกว่าเราผักรอบๆบ้านดีไหม
1: ก็ดีเหมือนกันนะไม่โทรจะได้ไปเก็บผักและผลไม้รอบๆบ้านที่คุณพ่อคุณแม่ปลูกไว้มากินกันด้วย

เรามาชวนเพื่อนๆไปทำกิจกรรมสนุกๆ กับพวกเราดีกว่าไหนใครพร้อมแล้วบ้างลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับพวกเรากันเลย1 2 3พวกเราพร้อมแล้ว

0: เพื่อนๆช่วยเจ้านกขุนทองเรียงคำให้เป็นประโยคที่ถูกต้องกันหน่อยนะ
1: แทนไทยปลูกผักบุ้ง
0: เจ้านกขุนทองพูดเป็นประโยคถูกต้องแล้วเยี่ยมมากทุกคน
2: นี่แทนไทยเอาเมล็ดผักบุ้งใส่ลงไปในหลุมแล้วเอาดินกลบได้เลย
0: เท่านี้ก็เรียบร้อย
2: แทนไทยปลูกผักบุ้งแล้วเดี๋ยวไม่โทรช่วยรดน้ำให้นะ
0: ได้เลย
1: ต้นไม้ไม้เธอรดน้ำ
2: เอ๊ะเจ้านกขุนทองหัดพูดเป็นประโยคไม่ถูกต้องอีกแล้วเพื่อนๆช่วยเจ้านกขุนทองเรียงคำให้เป็นประโยคที่ถูกต้องหน่อยนะ
1: ไม้เธอรดน้ำต้นไม
2: ้โอ้โหเจ้านกขุนทองพูดเป็นประโยคถูกต้องแล้วเก่งมากทุกคนนี่ก็ใกล้เวลาอาหารเย็นแล้วแทนไทยเรามาช่วยกันเก็บผักไปให้แม่ทำกับข้าวกันดีกว่า
0: ดีเลยวันนี้แทนไทยอยากกินผัดกะเพราเราเก็บกะเพรากันดีกว่า
1: แทนไทยตะกร้าใส่กะเพราเด็ด
0: เจ้านกขุนทองหัดพูดเป็นประโยคไม่ถูกอีกแล้วนะเพื่อนๆช่วยเจ้านกขุนทองเรียงคำให้เป็นประโยคที่ถูกต้องกันหน่อยนะ
1: แทนไทยเด็ดกะเพราใส่ตะกร้า
0: โอ้โหเจ้านกขุนทองพูดเป็นประโยคถูกต้องแล้วสุดยอดมากทุกคนวันนี้พวกเราสนุกมากเลยได้ปลูกผักกันด้วย
2: ไม่โทก็มีความสุขที่ได้เก็บผักและผลไม้รอบๆ บ้านมากินกันและต้องขอบคุณเพื่อนๆที่ช่วยให้เจ้านกขุนทองหัดพูดเรียงคำเป็นประโยคได้อย่างถูกต้อง
0: แทนไทยกับไม้โทจึงมีของมามอบให้เพื่อนๆด้วยนะ
1: นี่เลย
0: ชิ้นส่วนจิ๊กซอปริศนา
2: ว้าวน่าตื่นเต้นเพื่อนๆอย่าลืมสะสมให้ครบทั้ง13ชิ้นกันนะ
0: แล้วเรามาดูกันว่าเราจะต่อจิ๊กซอเป็นภาพอะไรสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม้โทต้องไปก่อนนะ
2: ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ
0: สวัสดีนะทุกคน

0: จะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเรา
0: วิธีผจญภัยจากโลกสู่จักรวาล
2: สวยจัง
3: สวัสดีวิตตี้ทำอะไรอยู่หรออ
0: ้าวพี่แว่นวิตตี้กำลังมองดวงจันทร์อยู่ครับแล้วพี่แว่นวิตตี้สงสัยจังเลยว่าบนนั้นจะมีกระต่ายไหม
3: ถ้าวิตตี้อยากรู้ก็ลองส่องดูสิ
0: มาอนุญาตนะครับ
3: พื้นผิวดวงจันทร์ครุขระเต็มไปด้วยร่องรอยของอุกกาบาตมากมายพวกเรามองดวงจันทร์จากโลกเราจะเห็นภาพเงาดำแล้วเราก็จะจินตนาการว่าเงาดำที่เราเห็นเป็นรูปกระต่ายแต่มนุษย์เราก็เคยไปดวงจันทร์มาแล้วก็ไม่พบสิ่งมีชีวิตอะไรเลยนะงั้นแบบนี้เราไปดูดวงจันทร์จริงๆกันเถอะ
0: จริงเหรอครับ
3: ใช่แล้ววิตตี้กดเข็มกลัดเพื่อเรียกยาเลยสิ
4: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสา

และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ิบัติทางธรรมชาติตอนภัยแล้งแรงกว่าที่คิด
1: อ้าวคอมจะมาล่มอะไรตอนนี้เน็ตเป็นอะไรไปเนี่ยคนจะขายของ
2: แม่ครับมีอะไรให้ผมช่วยหรือเปล่า
1: แม่กำลังจะปิดยอดลูกค้าหลายตังค์เลยเนี่ยเน็ตดันมาใช้ไม่ได้
0: ใจเย็นๆก่อนครับแม่เดี๋ยวผมดูให้ว่าอินเทอร์เน็ตเป็นอะไรครับ
1: ขอบใจนะ DLTV ช่วยแม่ทีถ้าปิดยอดไม่ได้เสียดายแย่เลยล่ะ
2: ลูกค้าเขาสั่งอะไรเหรอแม
1: ่สั่งสายยางกับเครื่องสูบน้ำหลายตัวเลย
0: แล้วเขาจะสั่งไปทำอะไรเยอะแยะล่ะครับ
1: เห็นเขาตอบแชทแม่ว่าเขาต้องเตรียมรับมือภัยแล้งต้องเตรียมกักเก็บน้ำกินน้ำใช้ให้พอไม่งั้นจะเดือดร้อนเพราะเท่าที่แม่รู้นะภัยแล้งในประเทศเราเนี่ยมันจะเกิด2ช่วงก็คือช่วงฤดูหนาวประมาณกลางเดือนตุลาคมต่อเนื่องถึงฤดูร้อนส่วนมากก็จะเป็นโซนภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางและภาคตะวันออกช่วงนั้นจะมีปริมาณฝนลดลงและมักจะเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีส่วนอีกช่วงหนึ่งก็คือช่วงกลางฤดูฝนประมาณปลายเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคมจะมีฝนทิ้งช่วงเกิดขึ้นภัยแล้งลักษณะนี้จะเกิดขึ้นเฉพาะบางพื้นที่แต่บางครั้งก็อาจครอบคลุมพื้นที่เป็นบริเวณกว้างเกือบทั่วประเทศเลยก็ได้นะ
0: โอ้โหภัยแล้งแรงกว่าที่คิดอีกนะครับ
2: ภัยแล้งเหร
0: อทำหน้าสงสัยมาทางชั้นขนาดนี้ได้เลยเดี๋ยวจัดให้ภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากการขาดแคลนน้ำเป็นระยะเวลานานเป็นเดือนๆหรือเป็นปีมักเกิดขึ้นในพื้นที่ที่ได้รับน้ำอย่างสม่ำเสมอแล้วเกิดฝนตกต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเลยส่งผลกระทบอย่างมหาศาลต่อการดำรงชีวิตการเกษตรและระบบนิเวศในพื้นที่เกิดภัยแล้งน่ะ
2: แล้วภัยแล้งมันมีสาเหตุเกิดจากอะไรหรอ DLTV
0: สาเหตุของการเกิดภัยแล้งอย่างแรกเลยก็เกิดขึ้นตามธรรมชาติอย่างการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโลกการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมเช่นฝนทิ้งช่วงฝนตกน้อยการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำทะเลหรือแม้กระทั่งความผิดปกติของตำแหน่งร่องมรสุมทำให้ฝนตกในพื้นที่ไม่ต่อเนื่องรวมถึงความผิดปกติเนื่องจากพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนที่ผ่านประเทศน้อยกว่าปกตินอกจากนี้ผลกระทบของปรากฏการณ์เอลนินโยก็ทำให้เกิดภัยแล้งได้เหมือนกันเมื่อลมค้าตะวันออกมีกำลังอ่อนกว่าปกติน้ำอุ่นที่สะสมอยู่บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกจะเคลื่อนที่ไปแทนน้ำเย็นทางมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันออกทำให้ผิวหน้าน้ำทะเลบริเวณนี้อุ่นขึ้นกว่าปกติส่งผลให้มีการก่อตัวของเมฆฝนซึ่งปกติจะอยู่ทางตะวันตกของมหาสมุทรเปลี่ยนไปอยู่บริเวณตอนกลางและตะวันออกของมหาสมุทรมากขึ้นทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกมากกว่าปกติในขณะที่แปซิฟิกตะวันตกซึ่งเคยมีฝนมากจะมีฝนน้อยกว่าปกติจึงทำให้เกิดภัยแล้งได้นั่นเองส่วนสาเหตุก็มาจากการกระทำของมนุษย์ที่ใช้น้ำสิ้นเปลืองการเพาะปลูกและความถี่ของการเพาะปลูกที่ไม่มีการวางแผนที่ดีทำให้มีการใช้น้ำเพิ่มมากขึ้นทำให้เกิดการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ขาดการวางแผนการสร้างแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์จากน้ำฝนรวมถึงวิถีการใช้ชีวิตของคนเราเปลี่ยนไปหรือแม้แต่การขยายตัวการพัฒนาของอุตสาหกรรมทำให้เกิดการตัดไม้ทำลายป่าบุกรุกพื้นที่ป่าก็เลยเกิดภัยแล้งยังไงล่ะ
2: คนที่เขาอยู่ในพื้นที่เสี่ยงคงจะเดือดร้อนหนักเลยเนาะถ้าไม่มีน้ำใช้เนี่ย
1: แต่ตอนนี้คนไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้ตรงนี้ก็เดือดร้อนอยู่เหมือนกันเนาะ
0: แก้ไขเรียบร้อยแล้วครับแม่เหมือนสัญญาณของเครือข่ายมันล่มแต่ตอนนี้ใช้งานได้แล้วครับ
2: แม่รีบติดต่อกับลูกค้าเลยครับ
1: นี่ไงแม่ทักแชทไปบอกลูกค้าแล้วว่าอินเทอร์เน็ตมันล่มนี่แม่ขอเบอร์ลูกค้าแล้วคุยทางโทรศัพท์ดีกว่า
0: แม่เนี่ยรอบคอบสุดๆไปเลย
1: เดี๋ยวแม่โทรหาลูกค้าก่อนอย่าส่งเสียงดังกันนะถ้าปิดออเดอร์นี้ได้แม่จะเลี้ยงขนมนะ
2: เย้ สวัสดีจ้าจากไหนจ้า
1: ร้านพีพีช็อปที่ลูกค้าสั่งสายยางกับเครื่องสูบน้ำนะคะ
2: อ๋อจ้ามามาคุยต่อทางนี้เลยแล้วกัน
1: ได้ค่ะสรุปตามจำนวนที่คุณลูกค้ากดสั่งเข้ามาในระบบเลยนะคะ
2: จ้าไหนๆก็ไหนๆละจะเล่าให้ฟังนะเพราะถ้าเตรียมกักเก็บน้ำไม่ทันแล้วก็สวนของฉันบ่อเลี้ยงปลาของฉันเจ๊งแน่ภัยแล้งมาทีนึงดินก็ขาดความชุ่มชื้นพืชก็ขาดน้ำผลผลิตที่ได้ก็มีคุณภาพต่ำเก็บขายได้น้อยขาดทุนและไม่เพียงพอต่อการนำมากินมาใช้ด้วยรวมถึงการเลี้ยงสัตว์รายได้ก็หดหายพวกสัตว์บกขาดน้ำสัตว์น้ำต่างๆก็ไม่มีที่อยู่อาศัยไม่มีอาหารตามธรรมชาติกิน ถ้าภัยแล้งรอบนี้รุนแรงก็อาจจะมีไฟป่าตามมาอีกในเจ้าฝุ่นละอองบางทีก็เจอพายุฝุ่นเพราะพื้นดินแห้งแล้งขาดน้ำจนเกิดการพังทลายของผิวดินพอมันแห้งแล้งขาดน้ำมากๆเข้าก็เกิดภาวะขาดน้ำขาดสารอาหารเตรียมตัวเจอกับโรคระบาดอีกซ้ำร้ายก็ต้องอพยพย้ายถิ่นฐานเพื่อเอาชีวิตรอดเชื่อไหมภัยแล้งคราวก่อนที่นี่ไม่มีไฟฟ้าใช้กันด้วยนะเพราะพอน้ำไหลผ่านเขื่อนน้อยก็ผลิตกระแสไฟฟ้าไม่พอจ่ายมาตามบ้านพวกโรงงานอุตสาหกรรมแถวนี้ต้องหยุดงานปิดโรงงานกันเป็นแถวๆเลย
3: ได้เลยจ้าได้เลยจ้าจะส่งแบบด่วนให้เลยค่ะรับรองท่านใช้งานก่อนภัยแล้งจะมาแน่นอน
2: เอาแบบด่วนเลยนะเพราะนี่ฤดูหนาวปีนี้มันสั้นมากเลยหนาวยังไม่ถึง10วันเลยมั้งนี่แหละเป็นสัญญาณเตือนว่าปีนี้ฝนจะแรงฝากด้วยนะแม่ค้าถ้าบริการดีจะได้แนะนำให้เพื่อนบ้านเขาสั่งด้วย
3: ขอบคุณมากๆเลยนะคะ
2: อย่าลืมสัญญานะครับแม
3: ่ตามที่สัญญาอยู่แล้วได้รับเงินเมื่อไหร่จะพาไปซื้อเลย
2: เย้ดีจังเลยครับที่ลูกค้าของแม่เขาเตรียมรับมือภัยแล้งแบบนี้จากหนักมันจะได้เบาลงบ้างครับ
0: ใช่แล้วเพราะการเตรียมรับมือกับภัยแล้งเป็นเรื่องสำคัญเราต้องติดตามข่าวสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างสม่ำเสมอกำจัดวัสดุเชื้อเพลิงรอบบ้านเพื่อป้องกันการเกิดไฟป่าและกันไฟลุกลามติดตั้งถังเก็บน้ำสูงเพื่อสำรองน้ำไว้ใช้เตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินเพื่อการขอรับน้ำและแจ้งดับไฟป่าส่วนภาคเกษตรก็ควรเตรียมกักเก็บน้ำสะอาดให้เพียงพอก่อนช่วงเกิดภัยแล้งควรใช้น้ำเพื่อการเกษตรในช่วงเช้ากับเย็นเพื่อลดอัตราการระเหยของน้ำและขุดลอกคูคลองดูแลแหล่งเก็บน้ำของชุมชนให้ดีเพื่อเพิ่มปริมาณการกักเก็บน้ำ
2: และถ้าเตรียมรับมือแล้วแต่ภัยแล้งก็ยังโหดร้ายกับเราจนเดือดร้อนเลยล่ะ
0: ส่วนมากเขาก็จะใช้วิธีแก้ปัญหาเฉพาะด้วยการแจกน้ำให้ประชาชนขุดเจาะน้ำบาดาลสร้างศูนย์จ่ายน้ำหรือจัดทำฝนเทียมนะแต่ในเว็บไซต์ dltv.ac.th กรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติจะมีข้อมูลเกี่ยวกับภัยแล้งอีกนะลองเข้าไปดูได
3: ้วิธีป้องกันภัยแล้งอีกวิธีที่ช่วยเหลือและเยียวยาคนไทยมาโดยตลอดเลยก็คือโครงการฝนหลวงซึ่งเป็นทฤษฎีและแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลและพระอัจฉริยภาพของพระองค์ท่านทรงค้นหาวิธีการที่จะทำให้เกิดฝนตกนอกเหนือจากที่ได้รับจากธรรมชาติโดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์กับทรัพยากรที่มีอยู่ให้มีศักยภาพของการเป็นฝนให้ได้จนวันที่20กรกฎาคม2512นับเป็นประวัติศาสตร์แห่งการทำฝนหลวงของประเทศไทยเพราะเป็นวันปฐมฤกษ์ในการปฏิบัติการทดลองทำฝนเทียมกับเมฆในท้องฟ้าเหนือภาคพื้นดินบริเวณบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมานอกจากนี้การทำฝนหลวงยังช่วยเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้แก่อ่างและเขื่อนกักเก็บน้ำเพื่อการชลประทานและผลิตกระแสไฟฟ้าแหล่งน้ำและต้นน้ำลำธารธรรมชาติอีกทั้งยังเป็นการช่วยทำนุบำรุงป่าไม้โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งช่วยลดการเกิดไฟป่าได้เป็นอย่างมากและฝนหลวงได้เข้ามามีส่วนช่วยในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในการบรรเทามลภาวะที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดีเลยล่ะ
2: แม่ครับนอกจากโครงการฝนหลวงแล้วยังมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งอีกไหมครับ
3: มีสิในหลวงรัชกาลที่10ของเราท่านทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้ารับโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อบรรเทา

0: ความเดือดร้อนภัยแล้งจำนวน15โครงการในพื้นที่11จังหวัดกระจายอยู่ทั่วประเทศหนึ่งในนั้นคือจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเป็นโครงการต้นแบบอยู่ในพื้นที่ที่มีชื่อเรียกว่าอีสานกลางพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเชิงเขาและเป็นพื้นที่เงาฝนไม่มีระบบชลประทานประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้งเป็นอย่างมากซึ่งจากโครงการนี้จะทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการมีน้ำบาดาลไว้ใช้อุปโภคบริโภคช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนนะจ๊ะ
1: พระองค์ท่านทรงเป็นที่พึ่งพิงของคนไทยมาโดยตลอดจริงๆนะครับ
0: ใช่แล้วจ้าพวกเราเองก็ต้องรู้จักวางแผนใช้น้ำอย่างมีระบบและประหยัดเพื่อให้มีน้ำใช้ตลอดไม่เฉพาะแค่ช่วงภัยแล้งเท่านั้นนะอย่างการใช้น้ำจากฝักบัวเพื่ออาบน้ำจะประหยัดน้ำมากกว่าการตักอาบแล้วเราก็เอาน้ำที่ใช้อาบน้ำหรือน้ำจากการซักผ้าไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นต่อเช่นรดน้ำต้นไม้ล้างรถล้างลานบ้านก็ได้ก็ถือเป็นการใช้น้ำอย่างคุ้มค่านะเด็ก
2: ๆรับทราบครับแม
3: ่ภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากการขาดแคลนน้ำเป็นระยะเวลานานเป็นเดือนๆหรือเป็นปีเกิดผลกระทบอย่างมากต่อการดำรงชีวิตการเกษตรและระบบนิเวศในพื้นที่เกิดภัยโครงการฝนหลวงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริช่วยบรรเทาภัยแล้งให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่เสี่ยง
0: คุณหมอคะคุณหมอคะมีคนไข้ระบบทางเดินหายใจอาการวิกฤตอยู่ที่ห้องฉุกเฉินนะคะ
1: สรุปว่าย่าเป็นอะไรเหรอครับ
4: คุณย่าน่ะได้รับผลกระทบจาก PM 2.5
1: แล้วนี่ฉันไปสูดหายใจเอา PM 2.5 เข้าไปในร่างกายที่ไหนล่ะเนี่ย
4: มลพิษ PM 2.5 มันก็เกิดมาจากมนุษย์เรานี่แหละครับ
1: แล้วถ้าคนที่หายใจเอา PM 2.5 เข้าไปเยอะๆเขาจะมีอาการยังไงเหรอครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ตอนแผนไทยยอดนักสืบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้แผนไทยยังไม่เจอไม้โทเลยอ่ะไม่รู้ว่าไม้โทไปไหนเอ๊ะเพื่อนๆเจอไม้โทบ้างหรือเปล่าไม้โทไปไหนของเขานะไม่มาทักทายเพื่อนๆเหมือนวันอื่นๆเลยอ่ะเอ๊ะนั่นกระดาษอะไรนะนี่มันจดหมายข้อความปริศนาที่ไม้โททิ้งไว้นี่นะไม้โทเขียนไว้ว่าให้แทนไทยและเพื่อนๆช่วยกันเรียงคำคล้องจองสามพยางค์

0: ต่อกันให้ถูกต้องแล้วจะรู้ว่าไม้โทอยู่ที่ไหนโอ้โหอย่างนี้ก็สนุกนะสิได้เวลาเป็นแทนใครยากนักสืบแล้วเพื่อนๆเรามาช่วยกันไขปริศนาเพื่อตามหาไม้โทกันแต่เอ๊ะเพื่อนๆพร้อมแล้วหรือยังลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับแทนไทยเลยนะ1 2 3พวกเราพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยไม้โทกำหนดกลุ่มคำขึ้นต้นมาว่าให้แทนไทยเอ๊คำไหนคล้องจองกับคำว่าให้แทนไทยนะให้แทนไทยไปโรงเรียนใช่แล้วคำว่าไปโรงเรียนงั้นเราไปโรงเรียนกันเถอะเรามาถึงโรงเรียนกันแล้วแล้วคำต่อไปที่คล้องจองกับคำว่าไปโรงเรียนคือคำว่าอะไรนะให้แทนไทยไปโรงเรียนเขียนหนังสือใช่แล้วคำว่าเขียนหนังสืองั้นเรามาฝึกเขียนหนังสือคัดลายมือกันเขียนหนังสือเสร็จแล้วล่ะแล้วคำต่อไปที่คล้องจองกับคำว่าเขียนหนังสือคือคำว่าอะไรนะให้แทนไทยไปโรงเรียนเขียนหนังสือถือตะกร้าเออใช่แล้วคำว่าถือตะกร้านี่เองไหนนะตะกร้าอ๋อเจอแล้วถือตะกร้าแล้วต้องทำยังไงต่อนะเพื่อนๆคิดว่าคำไหนคล้องจองกับคำว่าถือตะกร้านะให้แทนไทยไปโรงเรียนเขียนหนังสือถือตะกร้ามาชั้นสองเฮ้อใช่แล้วคำว่ามาชั้นสองงั้นเราขึ้นบันไดไปชั้นสองกันเดินขึ้นมาถึงชั้นสองแล้วเหลือคำคล้องจองคำสุดท้ายแล้วนั่นก็คือห้องสมุดเราลองมาเรียงต่อคำคล้องจองทั้งหมดดูอีกครั้งสิให้แทนไทยไปโรงเรียนเขียนหนังสือถือตะกร้ามาชั้นสองห้องสมุดแทนไทยรู้แล้วไม้โทต้องอยู่ที่ห้องสมุดแน่ๆเราไปที่ห้องสมุดกันเถอะนั่นไงเจอไม้โทแล้วเย
1: ้โอ้โหเก่งมากเลยในที่สุดก็หาไม้โทเจอจนได
0: ้ก็เพราะเพื่อนๆช่วยแทนไทยไขปริศนาคำคล้องจองสามพยางค์ได้สำเร็จทุกคนเก่งมากขอบคุณนะที่ช่วยแทนไทยกับไม้โทมีของจะมอบให้ด้วยนะนี่เลยชิ้นส่วนจิ๊กซอปริศนา
1: ว้าวน่าตื่นเต้นเพื่อนๆอย่าลืมสะสมให้ครบทั้ง13ชิ้นกันนะ
0: แล้วเรามาดูกันว่าเราจะต่อจิ๊กซอเป็นภาพอะไรสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม้โทต้องไปก่อนนะ
1: ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะ
0: สวัสดีนะทุกคน

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 และในเวลา 18:01 เวลา 20:30 น

0: ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นาทีและ 10:55 นาทีในเวลา 18:01 นาทีและเวลา 20:30 นาทีออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัวหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งๆหนูดีทำได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดีทำได้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งๆหนูดีทำได้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้านหนูดีทำได้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได้

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
0: เจ็ดมหัศจรรย์จากดาวเรขาคณิตผจญภัยในโลกเพื่อทำดีเพิ่มพลังได้ช่วยสัตว์ต่างๆมาแล้วหลายตัวจนคราวที่แล้วรวมกันแปลงร่างเป็นว่าวยักษ์ช่วยลูกนกและพามาส่งยังฝูงได้

0: ันใดนั้นจ่ายตะไคร้มาอีกแล้วคราวเนี้ยมาบนฟ้าฟึบไม่ทันเห็นตะไคร้จับนกเลยโอ้ยโอย
1: จับไม่ได้เลย
0: รวมพลังกันแปลงร่างได้ไหมรวมพลังรวมพลังขยับไม่ได้ไม่มีแรงส่ง
2: แล้วทำยังไงล่ะ
3: รอจนกว่าม
0: ีคนมา
4: ว้ายถ้าคนมาเขาก็จับเราไปขายนะสิหรือจับไปกิน
0: ฮะว้ายนี่นี่ร้องไปก็ไม่มีประโยชน์หรอก
4: ฮะว้าย
3: ใช่อย่าตื่นตกใจ
1: พวกเราต้องชาวโลกเขาเรียกกันยังไงนะ
0: มีสติ
1: ใช่มีสติ
4: เงียบสิ
0: อย่าสนใจเริ่มเลยดีกว่าเริ่มเหอะเริ่มเหอะเอาเจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปลกปะปะ
3: โอ้ย
0: ระบบขัดข้อง
1: หยุดก่อนหยุดก่อน
4: เดี๋ยวเสียพลังไปเปล่าๆเราทำไม่ได้หรอกหมายความว่าเราต้องถูกจับจริงๆนะหร
0: ไม่นะพวกเธอนี่พวกเธอฟังนกแกอย่างฉันพูดบ้างพวกเราที่ติดตะข่ายด้วยกันในนี้มีนับสิบ

0: เมื่อกี้พวกเธอออกแรงบินพร้อมเพรียงกันเลยเกิดพลังยกตะข่ายและหนีรอดมาได
1: ้ต้องขอบคุณลุงที่แนะนำพวกเรา

0: ครั้งนี้7มหัศจรรย์ไม่ได้แปลงกายช่วยเหลือนั่นหมายความว่าจะไม่ได้พลังความดีเพิ่มแต่พวกเขารู้สึกบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นข้างในตัวมันอบอุ่นมีกลิ่นหอมหวานเบาสบายและทันใดนั้นพลังแสงสีส้มก็เรืองขึ้นพลังนั้นได้มาเพราะความปลื้มปิตินั่นเองบางครั้งพลังความดีก็เกิดขึ้นได้เมื่อมีความรู้สึกดีอบอุ่นใครอยากเห็นรอยยิ้มของ7มหัศจรรย์บ้าง
1: พลัง7มหัศจรรย์พลังเพื่อทุกๆคน

0: 2569ค่ะพบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัทมาพรหานชันชัยส่วนล่ามภาษาหมื่นนะคะวันนี้พบกับคุณกนกอ่อนวงคำหารค่ะ
1: ประชาชนทั่วประเทศร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่พระอุโบสถวัดพระศรีธรรมารามจังหวัดยโสธรประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทั้งนี้เพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปปการเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยทางด้านกระบวนการยุติธรรมการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงผ่านโครงการกำลังใจที่วัดพระธาตุเถริพุนชัยวรมหาวิหารจังหวัดลำพูนประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระพุทธมนต์สวดพระอภิธรรมนิหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการตลอดจนเจ้าหน้าที่และประชาชนร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพรียงเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ
0: เจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดเกาะสมุยนะคะได้ร่วมถ่ายทอดความประทับใจและรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเมื่อครั้งเสด็จไปทรงเยี่ยมกิจกรรมจิตอาสาและทอดพระเนตรสถานที่สำคัญในพื้นที่เกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีเมื่อวันที่1สิงหาคม2562
2: วางอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันทำให้เรารู้ส
0: ึ
2: ก
0: วงพาคำเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมศาลจังหวัดเกาะสมุยเล่าถึงความประทับใจว่ารู้สึกปลาบปลื้มและซาบซึ้งใจเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากมีโอกาสได้เข้าเฝ้าถวายงานอย่างใกล้ชิดในช่วงที่เสด็จเยี่ยมกิจกรรมจิตอาสาในพื้นที่เกาะสมุยโดยเหตุการณ์ที่ยังคงประทับใจไม่เคยลืมแม้จะเป็นช่วงเวลาสั้นๆแต่ก็สามารถสัมผัสได้ถึงพระเมตตาและความใส่พระทัยที่พระองค์ทรงมีต่อประชาชนทุกคนและเมื่อทราบข่าวการสิ้นพระชนตนเองรู้สึกเสียใจและใจหายเป็นอย่างมาก
3: ก็ได้รับแจ้งจากพี่ที่เป็นเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าให้ไปช่วยท่านนายอำเภอเกาะสมุยท่านก็เลยขอให้หนูช่วยไปหยิบน้ำที่พลับพลาครับให้ไปเอาน้ำมือให้พระองค์ทีสีติดมือเป็นวาสนาของหนูนะคะที่ได้นำน้ำแล้วก็ไปให้ท่านนายอำเภอซึ่งก็อยู่ใกล้ๆบริเวณที่ท่านประทับอยู่ท่านยืนอยู่กับพระองค์ทีที่นี้ได้จ้องมองได้ประสบพระพักท่านโดยแบบชัดแล้วก็ได้ยินเสียงของท่านที่กล่าวกับน้องว่าเห็นไหมพี่บอกแล้วให้ระวังอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันทำให้เรารู้สึกแบบถึงความรักความห่วงใยที่ท่านมีกับพระองค์ทีรู้สึกจุกในอกแล้วก็ตกใจค่ะเสียใจด้วยคือท่านเป็นผู้หญิงที่มีความสามารถที่แบบเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับน้องๆหรือประชาชนทั่วไปท่านมีพระปรีชาสามารถในด้านต่างๆให้เราสามารถนำท่านมาเป็นไอดอลหรือเป็นตัวอย่างในการดำรงชีวิตใช้ชีวิตในประจำวันได้เลย
0: ด้านนายพลาดลเที่ยวแสวงนิติกรศาลจังหวัดเกาะสมุยก็เล่าถึงความรู้สึกว่าได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนข้าวในการรับข้าวกล่องพระราชทานและไอศกรีมพระราชทานจากพระหัตถ์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งตนเองรู้สึกตื่นเต้นและปลื้มปิติเป็นอย่างมากยังจำพระดำรัสที่ตรัสทักทายด้วยความห่วงใยว่าทานให้อิ่มนะถึงแม้ว่าจะเป็นถ้อยคำสั้นๆแต่สะท้อนถึงพระเมตตาและความใส่พระทัยต่อประชาชนอย่างหาที่สุดมิได
4: ้ตอนนั้นก็ไปทำกิจกรรมจิตอาสาร่วมกับพระองค์ท่านนะครับที่พลุเฉวงก็เห็นได้ใกล้ชิดพระองค์ท่านแบบท่านพระองค์ท่านก็กวาดขยะ ถูพื้นที่ลานทำกิจกรรมผู้เฉวงแล้วก็ทาสีพระองค์ท่านก็ทักทายประชาชนแบบพูดใจกันเองน่ารักนะครับท่านก็ดูแลพระองค์ทีตลอดพระองค์ทีทำอะไรแกก็มาช่วยทำแนะนำให้ทำอย่างโน้นอย่างนี้พูดน่ารักท่านพระองค์ท่านใจดีมากครับแล้วก็ทำกิจกรรมเสร็จก็ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนไปรับพระราชทานข้าวกล่องจากพระหัตถ์ของพระองค์ท่านพระองค์ท่านมาทานอิ่มนะครับพระองค์ท่านเป็นพี่สาวที่น่ารักแล้วก็ดูแลน้องชายแบบอบอุ่นนะครับคือไม่ดุจะพูดจาน่ารักหวานน้ำเสียงไพเราะแบบพี่สอนน้องแบบน่ารักไม่ได้ดุแบบสอนแบบทำอย่างนี้นะแนะนำอะไรแบบนี้ครับเป็นบอกเป็นใยแบบดูแลใกล้ชิดเหมือนพระองค์ท่านก็รักพระองค์ทีมากครับก็รู้สึกตกใจแล้วก็เสียใจไม่อยากให้พระองค์ท่านจากพวกเราประชาชนชาวไทยไปพระองค์ท่านเป็นคนใจดีน่ารักนะครับ
1: พระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดายังคงสถิตอยู่ในใจของผู้คนโดยเฉพาะผู้ที่เคยก้าวพลาดซึ่งโครงการกำลังใจในพระดำริได้ช่วยผู้ต้องขังหญิงที่ตั้งครรภ์ให้มีความหวังที่จะกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีคุณภาพผู้ต้องราชทัณฑ์หญิงรายหนึ่งในเรือนจำกลางยะลาที่ต้องโทษในคดีบัญชีม้าน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยถ่ายทอดถึงความทรงจำถึงความประทับใจเมื่อครั้งเคยรับเสด็จและขอพระราชทานถวายสิ่งของอย่างใกล้ชิดขณะยังวัยเยาว์รวมถึงพระจริยวัตรอันเข้มแข็งในการทรงม้าซึ่งเธอตั้งครรภ์ต้องโทษยังได้รับการช่วยเหลือจากโครงการกำลังใจในพระดำริซึ่งไม่เพียงแต่ให้ความช่วยเหลือในเรือนจำเท่านั้นแต่ยังมอบความหวังและโอกาสจากที่เคยผิดพลาดให้ลุกขึ้นมาเริ่มต้นชีวิตใหม่โดยมีลูกเป็นกำลังใจซึ่งขณะนี้ญาตินำไปอุปการะแล้วโดยช่วงที่ทราบข่าวการสิ้นพระชนเธอกำลังพักรักษาตัวจากการคลอดบุตรที่โรงพยาบาลได้เพียง2วันก็รู้สึกเสียใจอย่างหาที่สุด
5: เคยได้เห็นตอนสมัยที่ยังเรียนหนังสืออยู่นะคะคือได้เห็นแบบใกล้ชิดเลยได้มอบของให้อะค่ะรู้สึกตื้นตันใจมากคือได้เห็นแบบใกล้ๆเลยแล้วรู้สึกใจหายรู้สึกเสียใจมากค่ะเสียใจที่เสียพระองค์พาไปค่ะทำอะไรไปไม่ได้นอกจากนี้ได้แต่น้อมส่งเสด็จให้ท่านขึ้นสวรรคาลัย
1: ด้านนายธวัชเอียดทิมผู้บัญชาการเรือนจำกลางยะลากล่าวว่าทางเรือนจำได้น้อมนำแนวพระดำริที่มุ่งเน้นการมองเห็นคุณค่าของความเป็นมนุษย์และการให้โอกาสมาเป็นหลักสำคัญในการปฏิบัติงานโดยเฉพาะการดูแลผู้ต้องขังหญิงในบทบาทความเป็นแม่จัดพื้นที่และเตรียมความพร้อมช่วงเปลี่ยนผ่านให้แม่และเด็กมีการส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้สมวัยก่อนส่งต่อให้ครอบครัวภายนอกอุปการะอย่างราบรื่นควบคู่ไปกับการฝึกทักษะอาชีพวิชาชีพงานฝีมือการทำอาหารเพื่อให้ผู้ต้องขังนั้นมีวิชาชีพติดตัวเพื่อไม่ให้กลับมาทำผิดซ้ำอีกและพร้อมก้าวสู่สังคมภายนอกในฐานะแม่ที่ดีและพลเมืองที่มีคุณภาพ

0: ช่วงนี้พาคุณผู้ชมนะคะไปเกาะติดสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชากันบ้างนะคะล่าสุดทางกองทัพบกก็มีการประเมินสถานการณ์ชายแดนณขณะนี้ยังสามารถที่จะควบคุมได้ค่ะพร้อมที่จะเดินหน้าในการปกป้องอธิปไตยดูแลประชาชนเต็มขีดความสามารถยืนยันนะคะกองทัพยึดตามเจตนารมณ์ข้อตกลงตามถ้อยแถลงร่วมจากการประชุม GBC ค่ะพลตรีวินไทยสุวาลีโฆษกกองทัพบกก็เปิดเผยนะคะว่ากองทัพบกขอยืนยันเจตนารมณ์อันแน่วแน่ในการยึดถือข้อตกลงตามถ้อยแถลงร่วมจากการประชุม GBC เมื่อวันที่27ธันวาคมปี2568เป็นกรอบการดำเนินงานหลักพร้อมดำรงความพร้อมสูงสุดในการปกป้องอธิปไตยควบคู่กับการดูแลความปลอดภัยและส่งเสริมการดำรงชีวิตตามปกติสุขของประชาชนในพื้นที่โดยทุกภารกิจดำเนินด้วยความรอบคอบเพื่อไม่ให้เกิดเงื่อนไขที่ทำให้ประเทศไทยเสียเปรียบในเวทีระหว่างประเทศสำหรับภาพรวมสถานการณ์ปัจจุบันแม้ว่ายังพบการเผชิญหน้าในบางพื้นที่ปฏิบัติการที่มีความอ่อนไหวอย่างเช่นการเข้ามาทักท้วงที่ใกล้แนวเครื่องกีดขวางของไทยซึ่งส่งผลให้เกิดการกระทบกระทั่งทางวาจาแต่ว่าสถานการณ์โดยรวมก็ยังไม่รุนแรงถึงขั้นใช้กำลังในส่วนของแนวทางปฏิบัตินะคะกองทัพบกได้ดำเนินงานตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบกอย่างเคร่งครัดมุ่งเน้นการเพิ่มความเข้มงวดด้านการเฝ้าระวังเรื่องของการตรวจการเสริมความมั่นคงของที่มั่นปรับปรุงเส้นทางลาดตระเวนแล้วก็ระบบส่งกำลังบำรุงตลอดจนเร่งแก้ไขปัญหาทุ่นระเบิดตามแนวชายแดนทั้งนี้ค่ะหากเกิดปัญหาเฉพาะหน้าในพื้นที่ฝ่ายไทยจะเน้นแนวทางสันติวิธีและการเจรจาทวิภาคีเป็นลำดับแรกอย่างไรก็ตามนะคะปัจจุบันยังไม่พบสิ่งบ่งชี้เชิงลึกที่สะท้อนถึงความตั้งใจใช้กำลังอาวุธเพื่อแก้ไขปัญหาแต่ว่าฝ่ายไทยจะไม่ประมาทแล้วก็พร้อมรับมือต่อทุกสถานการณ์
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ย้ำนะครับว่ากองทัพนั้นเฝ้าระวังสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาอย่างใกล้ชิดพร้อมสั่งให้มีการติดสถานการณ์และยึดกฎการปะทะอย่างเคร่งครัดส่วนกรณีที่กัมพูชารับรถถังล็อตใหม่จากจีนตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นโครงการจัดซื้อเดิมและยังไม่มีการเคลื่อนกำลังประชิดชายแดนพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมระบุถึงสถานการณ์ในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาหลังจากที่กองทัพอากาศได้ส่งเครื่องบิน F-16 ขึ้นฝึกบินและกองทัพบกได้เพิ่มมาตรการควบคุมพื้นที่โดยเน้นย้ำว่าการปฏิบัติงานตามแนวชายแดนเป็นเรื่องละเอียดอ่อนซึ่งทุกหน่วยต้องเพิ่มความระมัดระวังและยึดมั่นในการปะทะอย่างเคร่งครัดสำหรับกระแสข่าวที่กัมพูชาได้รับรถถังล็อตใหม่จากประเทศจีนนั้นเรื่องนี้เป็นโครงการเดิมที่มีการตกลงกันไว้ล่วงหน้าอยู่แล้วและจากการตรวจสอบล่าสุดนั้นยังไม่มีการนำรถถังดังกล่าวเข้าประจำการตามแนวชายแดน
0: ส่วนความกังวลในพื้นที่รับผิดชอบของกองกำลังสุรนารีนะคะพื้นที่แนวชายแดนในเขตพื้นที่อีสานใต้ได้แก่บุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีอำนาจเจริญยอมรับว่ามีความห่วงใยเป็นพิเศษแต่ว่าในปัจจุบันทางแม่ทัพได้เข้ากำกับดูแลและบริหารจัดการพื้นที่ด้วยความไม่ประมาทส่วนกรณีเสียงระเบิดที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมายืนยันว่าจุดระเบิดไม่ได้อยู่ในฝั่งไทยค่ะซึ่งก็มีความเป็นไปได้ว่าอาจจะเกิดจากการปฏิบัติงานของกำลังพลกัมพูชาชุดใหม่ที่เพิ่งจะเข้ามาในพื้นที่แล้วก็อาจจะยังไม่คุ้นชินภูมิประเทศจนทำให้เกิดเสียงดังกล่าวขณะที่ประเด็นการขุดคูสนามหรือว่าคูเล็ดนั้นถือเป็นเรื่องปกติทางยุทธวิธีเนื่องจากในทางปฏิบัติเมื่อทหารเข้าตั้งฐานปฏิบัติการในจุดใดก็จำเป็นจะต้องมีการขุดที่ตั้งเพื่อความปลอดภัย
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยังได้กล่าวถึงกรณีที่มีกระแสข่าวการประกาศทวงคืนพื้นที่บ้านหนองจานและบ้านหนองย่าแก้วโดยระบุว่าในขณะนี้ยังไม่ได้รับการประสานใดๆในเรื่องนี้และยืนยันว่าหลังผ่านพ้นเหตุการณ์สู้รบในอดีตฝ่ายไทยยังคงยึดมั่นและปฏิบัติตามแถลงการร่วมว่าด้วยการหยุดยิงหรือว่า Joint Statement ที่ลงนามร่วมกันไว้อย่างเคร่งครัด
2: ในการปฏิบัติการชายแดนเป็นเรื่องที่เราต้องระมัดระวังนะครับในเรื่องของกฎการปะทะและยิ่งมีข่าวเรื่องรถถัง

0: ที่ได้รับการสนับสนุนจากประเทศจีนซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่ารถถังของเราเนี่ยเป็นข้อตกลงเดิมที่เขาได้พูดคุยกันไว้แล้วก็ยืนยันณปัจจุบันเนี้ยรถถังไม่ได้เข้ามาในพื้นที่แดนแต่สำหรับหน่วยในพื้นที่ชายแดนเนี่ยทุกหน่วยตั้งแต่กองกำลังบุรพากองกำลังสุราษฎร์เนี่ยโดยเฉพาะยิ่งที่เรากังวลใจก็คือพื้นที่กองกำลังสุราษฎร์นะครับก็ได้ยืนยันว่าทางท่านไม่ทักกับดูแลอย่างดีไม่ได้มีความประมาทเสียงระเบิดที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเราทราบไปอยู่แล้วไม่ใช่กำลังคนฝ่ายเราที่อาจจะเป็นไปได้ที่กำลังคนที่เข้ามาใหม่ของกัมพูชาเราก็ไม่รู้อันนี้เราไม่ยืนยันนะครับแต่ไปเราไม่
1: ได้รับรายงานที่ว่าคุณผู้เล
0: ่นครับใช่ครับก็ผมว่าอันนี้ไม่ใช่ว่าปกตินะทหารที่เข้ามาเนี่ยอยู่ที่ไหนก็ต้องสร้างที่มั่นดัดแปลงแข็งแรงเพื่อป้องกันตนเองนะครับ
2: ถ้าเห็นว่ามีกรณีของการที่มีการประกาศพื้นที่ของบ้านหลังตานะครับท่านจะทำอะไรความคิดหน้าและความคิดความคิดเป็นยังไงครับ
0: ก็ไม่ผมไม่ได้รับการติดต่ออะไรนะครับในส่วนของเราก็ยืนยันตามจอยสเตทเมนต์เดิมทุกอย่าง
3: และจนถึงขณะนี้นะคะที่บริเวณด่านชายแดนจังหวัดสุรินทร์ยังคงปิดอย่างต่อเนื่องค่ะทางเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรช่องจอมนะคะจึงมีการปรับภารกิจให้เป็นเน้นตรวจค้นจับกลุ่มภายในเพื่อที่จะป้องกันการลักลอบส่งสินค้าออกนอกเส้นทางและเส้นทางธรรมชาติขณะเดียวกันก็มีการฝึกทบทวนการใช้ยุทธวิธีกับอาวุธปืนค่ะเตรียมพร้อมในกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินตามแนวชายแดนร้อยตำรวจโทปฏิพัฒน์จำปาอ่อนครูฝึกประจำกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่214ได้นำเจ้าหน้าที่เป็นวิทยากรฝึกทบทวนการใช้ยุทธวิธีกับอาวุธปืนให้กับเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรช่องจอมอำเภอกับเชิงจังหวัดสุรินทร์เพื่อใช้ในการป้องปรามการกระทำความผิดทางศุลกากรรวมถึงกรณีฉุกเฉินหากเกิดเหตุการณ์ปะทะตามแนวชายแดนนายประสิทธิ์ดีจงเจริญค่ะนายด่านศุลกากรช่องจอมกล่าวว่าการฝึกทบทวนในครั้งนี้ก็เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ทบทวนความรู้ที่มีอยู่แล้วให้เกิดความทะมัดทะแมงและเกิดความปลอดภัยทั้งกับตัวเจ้าหน้าที่เองและประชาชนทั้งนี้นะคะด่านชายแดนยังคงปิดในฐานะที่กำกับดูแล3จังหวัดคือสุรินทร์บุรีรัมย์และโคราชจึงปรับภารกิจมาเป็นการควบคุมภายในตรวจค้นจับกลุ่มร้านค้าของผิดกฎหมายของหนีภาษีในตัวเมืองเป็นหลักรวมทั้งมีการเฝ้าระวังป้องกันการลักลอบขนส่งสินค้าออกนอกเส้นทางและตามเส้นทางธรรมชาติ
4: ทบทวนความรู้อยู่แล้วนะครับในการใช้ให้เกิดความทะมัดทะแมงแล้วก็ความปลอดภัยทั้งกับตัวเจ้าหน้าที่เองแล้วก็ตัวพี่น้องประชาชนด้วยนะครับให้สร้างความมั่นใจกับตัวเจ้าหน้าที่แล้วก็พี่น้องประชาชนด้วยครับ
5: ช่วงนี้สถานการณ์ชายแดนไม่ปกติในทางเศรษฐกิจมีการปรับวิธีการทำงานยังไงบ้างครับที่ด่านปิดแล้ว
4: ครับก็อย่างที่ทราบดีนะครับว่าตอนนี้ด่านชายแดนปิดนะครับแล้วก็อยู่ในการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดกองทัพภาคที่สองนะครับทางศุลกากรช่องจอมเองเนี่ยในฐานะที่กำกับดูแล3จังหวัดคือสุรินทร์บุรีรัมย์และโคราชเนี่ยเราก็ปรับภารกิจไปในการควบคุมภายในนะครับเราก็ไปตรวจค้นจับกลุ่มร้านค้าที่เป็นของผิดกฎหมายของภาษีเนี่ยในตัวเมืองเป็นหลักรวมทั้งถนนเส้น24ที่จะเป็นทางผ่านสู่อีสานเหนืออีสานใต้อะไรเงี้ยครับเพื่อป้องกันไม่ให้กลุ่มขบวนการเหล่านี้ออกนอกเส้นทางแล้วก็ออกตามเส้นทางธรรมชาติครับ
6: กองทัพเรือยังคงดำเนินการมาตรการปิดด่าน 100% ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชากับล่าสุดนั้นหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีจับกุมคนไทย4คนลักลอบเดินทางกลับเข้าประเทศผ่านช่องทางธรรมชาติบริเวณชายแดนจังหวัดจันทบุรีหลังข้ามนะครับไปเล่นการพนันที่ฝั่งกัมพูชาหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีได้จัดชุดลาดตระเวนตรวจตราพื้นที่บริเวณคลองตะเคียนด้านหลังลานจอดรถหน้าจุดผ่านแดนถาวรบ้านผักกาดตำบลคลองใหญ่อำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีและตรวจพบบุคคลต้องสงสัยพร้อมสัมภาระจำนวนหนึ่งจากการตรวจสอบพบเป็นบุคคลสัญชาติไทย4คนชาย2คนหญิง2คนทั้งหมดให้การว่าเดินทางข้ามแดนไปเล่นการพนันที่ฝั่งกัมพูชาตั้งแต่เดือนมิถุนายน2568และพำนักอยู่ในพื้นที่มาอย่างต่อเนื่องต่อมาเจ้าหน้าที่ฝ่ายกัมพูชาได้เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบเอกสารการเข้าเมืองทำให้ทั้ง4คนเกรงว่าจะถูกดำเนินคดีจึงตัดสินใจลักลอบเดินทางกลับประเทศไทยผ่านช่องทางธรรมชาติจนถูกทหารพรานนาวิกโยธินตรวจพบแล้วก็ควบคุมตัวเอาไว้ได้เบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อกล่าวหาว่าเป็นบุคคลสัญชาติไทยเดินทางเข้าออกนอกราชอาณาจักรโดยไม่ผ่านช่องทาง

0: ที่รัฐกำหนดจึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสภ.ปงน้ำร้อนและก็เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดจันทบุรีดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
1: ไปดูสถานการณ์ชายแดนไทยที่บริเวณภาคเหนือกันบ้างนะคะล่าสุดทางกองทัพบกไปติดตามสถานการณ์การสู้รบตามแนวชายแดนไทยเมียนมาอย่างใกล้ชิดนะคะหลังจากที่พบแนวโน้มการปะทะระหว่างกองกำลังทหารเมียนมากับกลุ่มต่อต้านในพื้นที่ของจังหวัดเมียวดีซึ่งก็อยู่ตรงข้ามกับอำเภอแม่สอดจังหวัดตากจึงสั่งเพิ่มมาตรการดูแลความปลอดภัยประชาชนในพื้นที่ชายแดนค่ะพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยว่าศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่3โดยกองกำลังนเรศวรได้ติดตามสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทยเมียนมาด้านอำเภอแม่สอดตากพบว่าระหว่างวันที่21ถึง23มิถุนายนมีแนวโน้มการปะทะกันระหว่างกองกำลังทหารเมียนมาและกองกำลังกลุ่มต่อต้านในพื้นที่ของบริเวณบ้านมินละปานและบ้านผาลูจังหวัดเมียวดีประเทศเมียนมาพื้นที่ดังกล่าวตั้งอยู่ตรงข้ามกับบ้านห้วยมหาวงตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดจังหวัดตากซึ่งมีความเป็นไปได้ที่กระสุนจากการปะทะอาจตกข้ามมายังฝั่งไทยหน่วยเฉพาะกิจราชมนูค่ะจึงได้ประสานไปยังโรงเรียนบ้านแม่กวนเกณฑ์ให้ประกาศหยุดการเรียนการสอนเป็นเวลา1วันเมื่อวันที่22มิถุนายนที่ผ่านมาขณะเดียวกันก็จัดเตรียมกำลังพลและยุทโธปกรณ์ให้อยู่ในระดับพร้อมปฏิบัติการเพื่อดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนนอกจากนี้ค่ะมีการแจ้งเตือนคนในพื้นที่ที่บ้านห้วยมหาวงตำบลมหาวันให้เพิ่มความระมัดระวังหากพบเหตุผิดปกติแจ้งหน่วยด้านความมั่นคงในพื้นที่ได้ตลอด24ชั่วโมง
0: ดูเรื่องคดี Forex นะครับกรมสอบสวนคดีพิเศษก็ประกาศตามหาผู้เสียหายทั้งจากการลงทุนกับกลุ่มโบรกเกอร์ผู้แนะนำการลงทุนและบริษัทช่องทางการชำระเงินที่เกี่ยวข้องกับคดี Forex นอกระบบติดต่อเขาให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่โดยกรมสอบสวนคดีพิเศษขอให้ผู้ที่ได้รับความเสียหายจากโบรกเกอร์ Forex เช่น QRS Global HFM GOFXEtherwell นะครับแล้วก็กลุ่มผู้แนะนำโบรกเกอร์ IB ประกอบด้วยอาจารย์ P โค้ชเจมส์ JP Global Acme บริษัทที่ให้คำบริการเกี่ยวกับเรื่องของการรับส่งเงินและการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์อีก2บริษัทได้แก่บริษัท Lenny Corporation และบริษัท Pay Solution เขาให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่เพื่อรวบรวมพยานหลักฐานในการดำเนินคดีตามกฎหมายโดยสามารถติดต่อกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศหมายเลขโทรศัพท์ครับ028319888หรือโทร1202ต่อ50219หรือ50231
1: ก่อนหน้านี้

0: นี่เด็กๆกูมีอะไรจะอวดนะปู่สั่งทำกรอบรูปในหลวงตอนที่พระองค์ทรงผนวดว่าจะเอาไปไว้ที่ห้องพระที่บ้านเพชรบุรีนะ
1: ฮะสวยจังเลยค่ะปู
2: ่ตอนพระองค์ทรงผนวดชาวพุทธคงดีใจมากๆเลยนะครับ
0: ใช่แต่ก็ไม่ใช่แค่ชาวพุทธหรอกนะเพราะในหลวงท่านทรงสนับสนุนทุกศาสนาเลยล่ะ
2: ทรงสนับสนุนยังไงบ้างหรอครับ
0: ปู่เขาเอารูปไปเก็บก่อนนะเดี๋ยวมาตอบให้ฟัง
1: ไปไปหาคำตอบกันจะได้เลิกทำคิ้วขมวดแบบนั้นสักที
3: วัดโมดีโลกยารามพุทธศักราช2563
4: อุ้ยอ้าวเด็กๆไปเล่นสนอะไรอยู่ตรงนั้นลุกขึ้นมาเถอะเดี๋ยวสกปรก
1: โอ้โหหลวงพี่อ่านหนังสือเล่มหนามากเลยนะคะเนี่ย
4: อาตมาต้องศึกษาพระธรรมให้ลึกซึ้งนะจะได้ไว้เผยแผ่ให้ญาติโยมได้ถูกต้องและต้องตั้งใจมากหน่อยเพราะอาตมาได้ทุนเล่าเรียนหลวงจากในหลวงนะและอีกอย่างที่วัดโมลีโลกยารามที่อาตมาเรียนรู้อยู่นี้ก็เป็นสำนักเรียนมาแต่โบราณในหลวงรัชกาลที่3รัชกาลที่4และพระปิ่นเกล้าเคยเสด็จมาทรงเล่าเรียนที่นี่ด้วยนะทุกวันนี้ก็ยังมีพระเนนเล่าเรียนอยู่หลายร้อยรูปเลยละในหลวงรัชกาลที่9ทรงอุปถัมภ์สำนักเรียนนี้ไว้แล้วรัชกาลที่10ก็ทรงสนับสนุนต่อมาด้วยนะ
2: โหผมรู้มาว่าพระองค์ทรงสนับสนุนทุกๆศาสนาเลยใช่มั้ยครับ
4: ใช่แล้วในงานบรมราชาภิเษกก็โปรดให้ผู้นำทุกศาสนาเข้าเฝ้าถวายพระพรบ้านเมืองเรามีคนจากหลายศาสนาหลายวัฒนธรรมมาอยู่รวมกันพระองค์จึงอุปถัมภ์ทุกๆศาสนาเพื่อให้คนไทยอยู่ด้วยกันอย่างสันติอย่างใกล้ๆนี้ก็มีทั้งมัสยิดโบสถ์คริสต์และก็ศาลเจ้าเลยนะตั้งแต่โบราณมาถึงปัจจุบันคนไทยทุกๆศาสนาเกื้อกูลกันนั่นเพราะพระมหากษัตริย์ของไทยทรงทำนุบำรุงทุกๆศาสนาอาตมาต้องไปทำวัดเย็นก่อนนะ
2: นมัสการค่ะ

0: เมื่อกี้เมฆถามปู่ใช่ไหมว่าในหลวงทรงอุปถัมภ์ศาสนายังไงพระองค์ทรงประกอบพระราชกรณียกิจมากมายเลยละทรงสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช
1: เสด็จออกทรงรับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส
0: ประมุขแห่งคริสต์ศาสนานิกายโรมันคาทอลิกทรงเป็นประธานในพิธีมาริกกลางซึ่งเป็นงานเฉลิมฉลองในวันประสูติของศาสดาในศาสนาอิสลามทุกปีท่านทรงให้ความสำคัญกับทุกศาสนาจริง
2: ๆแบบนี้คนไทยทุกศาสนาคงชื่นใจมากๆเลยนะคะ
0: ใช่แล้วล่ะ
3: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่10ทรงอุปถัมภ์ค้ำชูทุกศาสนาทำให้คนไทยซึ่งไม่ว่าจะมีความเชื่อหรือนับถือศาสนาใดก็สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขใต้ร่มพระบารมี

0: ในหลวงท่านก็ทรงส่งเสริมการสาธารณสุขของบ้านเมืองเรามานานแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ตั้งแต่สมัยที่ยังไม่ขึ้นครองราช
2: พวกผมเพิ่งเรียนหมอจบกำลังจะไปใช้ทุนที่โรงพยาบาลนะครับ
3: โอ้คุณหมอแล้วจะไปอยู่ที่ไหนกันครับเนี่ย
4: ไปโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนะครับ
3: ทีนี้คนไกลปืนเที่ยงอย่างลุงจะได้มีโรงพยาบาลดีๆกับเขาสักที

0: ไปวาดรูปกันดีกว่าอยู่ไหนครับ
1: อยู่น
0: ี่มาเลยเร็วๆๆๆๆมาเนี่ยมาทางนี้มาทางนี้มาทางนี้มาทางนี้ทุกคนสวัสดีครับเวลาที่เราจะมาสนุกกับการวาดรูปกันแล้วในรายการอนุบาลชานสมองรายการที่จะเปิดโอกาสให้เด็กๆได้ใช้ความคิดของตัวเองนะครับมาวาดรูปต่อเติมจากเส้นสายลวดลายที่เรามีให้แน่นอนทุกวันเราจะมีภาพลายเส้นปริศนามาให้นะครับและวันนี้ภาพลายเส้นเป็นแบบนี้ครับรูปร่างของวันนี้เป็นรูปคล้ายๆตัวทีนะครับ2ตัวมีตัวใหญ่กับตัวเล็กนะครับให้เวลา1 2 3วาดเสร็จแล้วนะครับเอาละครับเด็กๆทั้งบ้านตอนนี้คิดก่อนนะครับว่าจะให้เป็นรูปอะไรเด็กๆที่นี่ก็คิดไปด้วยนะครับพร้อมมั้ยครับ
1: พร้อมค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วชูมือขึ้นมาแล้วไปวาดรูปกันเลย

น้องๆครับตอนนี้น้องๆที่นี่เนี่ยกำลังวาดกันไปนะครับใกล้ๆจะเสร็จแล้วนะครับไม่รู้ว่าน้องๆทางบ้านถึงไหนแล้วเร่งมือหน่อยนะครับเพราะคิดว่าตอนนี้เวลาคงใกล้จะหมดเต็มทีแล้วล่ะครับเร่งมือหน่อยนะ

0: มาแล้วมาแล้วมาแล้วเด็กๆครับเสียใจด้วยนะเวลาใกล้จะหมดแล้วเดี๋ยวมานับถอยหลังพร้อมพี่เซฟนะครับอ้าว5 4 3 2 1หมดเวลาศูนย์หมดเวลานะครับเด็กๆหมดเวลาแล้วแล้วก็ถึงช่วงที่เราจะมาคุยกับน้องๆ นะครับว่าผลงานในวันนี้เป็นแบบไหนนะครับนี่คือผลงานของน้องคนแรกครับรูปนี้มีชื่อรูปว่าอะไรครับ
1: กระดานสายรุ้งค่ะ
0: กระดานสายรุ้งนะครับทำไมถึงคิดว่าจากเส้นเริ่มต้นที่มีให้เหมือนรูปตัวทีนี้เราจะวาดเป็นกระดานสายรุ้งล่ะครับ
1: มันทำแค่เป็นสี่เหลี่ยมมาแล้วก็ต่อเติมรูปภาพลงไปแล้วก็ระบายสีค่ะ
0: ครับผมกระดานนี้ไว้ทำอะไรครับ
1: เอาไว้วาดรูปตัวทีค่ะหรือวาดรูปอะไรก็ได้

0: ้ค่ะ
1: โอ้โหไม่ธรรมดานะน้องพอเพียงมองว่าตัวทีนี้เป็นส่วนหนึ่งของกระดานนี้แล้วปรากฏว่าเหมือนกับมีคนมาวาดเป็นตัวทีลงไปบนกระดานใช่ไหมแล้วกระดานนี้นอกจากมีประโยชน์ในการวาดรูปแล้วยังมีประโยชน์อย่างอื่นอีกไหมครับ
0: วาดรูปตัวอื่นก็ได้ค
1: ่
0: ะ
1: วาดรูปอย่างอื่นก็ได้นะครับนะครับนี่คือความสวยงามแบบของเด็กๆนะครับที่มองว่าสีสายลุ้งเนี่ยเป็นสีที่สวยงามนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเด็กเขาจะระบายอย่างนี้ไม่ถูกไม่ผิดนะครับปรบมือให้ผลงานน้องพอเพียงด้วยนะครับเก่งมากมาดูผลงานของน้องคนที่สองนะครับน้องตัวเล็กของเราน้องเวกัสตั้งชื่อภาพนี้ว่าอะไรครับ
0: ประตูเรนโบว์ค่ะ
1: ประตูเรนโบว์นะครับจากลายเส้นตั้งต้นของเราที่มีตัวทีแต่ตอนนี้น้องเวกัสเอามากลับหัวนะครับแล้ววาดจากตัวทีนี้ให้กลายเป็นรูปอะไรครับ
0: ให้กลายเป็นรูปประตูกับกระจกค
1: ่
0: ะ
1: อ๋อเป็นหน้าต่างใช่ไหม
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อ๋อนี่เป็นหน้าต่างให้คนข้างในมองออกมาข้างนอกตอนนี้ปิดอยู่หรือเปิดครับ
0: ตอนน
1: ี้
0: ป
1: ิ
0: ดอย
1: ู่ตอนน
0: ี้
1: ป
0: ิ
1: ดอย
0: ู่เป็นตู้กระจกอยู
1: ่อ๋อแล้วประตูนี้จะเปิดเข้าไปที่ไหนล่ะครับเนี่ย
0: มันเป็นเซ็นเซอร์ค่ะเข้าไปที่ร้านค
1: ่
0: ะ
1: อ๋อเป็นเซ็นเซอร์เซ็นเซอร์คืออะไรอ่ะ
0: คือว่ามันจะเปิดได้ถ้ามีคนเดินผ่านค
1: ่
0: ะ
1: อ๋อมันจะเหมือนประตูอัตโนมัติเหรอไม่ต้องใช้มือเลยใช่ไหมเอาเก่งมากๆเลยเอาปรบมือหน่อยคราวนี้มาถึงน้องคนที่3นะครับน้องอิมวาดภาพนี้ตั้งชื่อภาพว่าอะไรครับ
2: เสื้อผ้าของฉัน
1: เสื้อผ้าของฉันเอาละอธิบายรูปนี้ให้พี่เซฟฟังหน่อยครับ
2: ตัดเองเย็บเองทำเอง
1: ตัดเองเย็บเองทำเองด้วยนะไม่ได้ไปซื้อเหรอครับ
2: ไม่ได้ไปซื้อ
1: ไม่ได้ไปซื้อตัดเองเย็บเองทำเองดียังไงอะครับ
2: มัน
0: ตอนจะไปบางเดี๋ยวละ
3: มันจะได้ไม่เสียเงินเราจะได้เก็บเงินไปโรงเรียน
2: อันนี้เป็นที่ตู้เก็บเสื้อผ้า
1: อ๋อตัดไว้เยอะเลยต้องมีตู้เก็บเสื้อผ้าด้วยนะแล้วข้างนี้ล่ะ
2: อันนี้เป็นที่รองใส่
1: อันนี้คือผลงานเสื้อผ้าของฉันของน้องอิมนะครับสวยมากเลยนะครับปรบมือให้หน่อยนี่คือผลงานของน้องซีนนะครับนี่ผลงานของน้องซีนน้องซีนครับตั้งชื่อภาพนี้ว่าอะไรครับ
4: ดาวสว่าง
1: ดาวสว่างดาวแล้วยังสว่างด้วยนะครับ
4: ก่อนนี้ก็จะเป็นดาว
1: ครับ
4: เป็นพระจันทร
1: ์ครับ
4: ตู้ที่เราจะเอาของ
1: อ
4: ันนี้ก็จะเป
3: ็นใส่กำลังกำไรใช่ไหม
4: ใช่อันนี้ก็จะเป็นรองเท้าเพื่อนหนูอันนี้เป็นตู้เพื่อนหนูเพื่อนหนูหนูนอนใกล้ใกล้ตู้กัน
1: อ
4: ันนี้เป็นห้องหนูรองเท้าหน
1: ู
4: ห้องเพื่อนหนูนอนด้วยกันรองเท้าเพื่อน
1: แล้วตัวทีที่มีอยู่นี่ทำเป็นรูปอะไรนะครับ
4: ทำเป็นบ้านบ้านตอนคืน
1: บ้านตอนกลางคืนนะครับ
3: แล้วก็มีเก้าอี้โต๊ะใช่ไหม
1: ใช่ไหม
4: เก้าอี้กับโต๊ะ
1: อ
4: ันนี้ก
3: ็
5: นี่กระเป๋าเป้า
4: อันนี้จะเป็นตู้ที่เขาจะเอาโต๊ะเก็บในนี
1: ้อ๋อครับดาวมีแสงได้ยังไงอะครับ
4: ก็ตอนกลางคืนเขามันจะเป็นแวบแวบแวบตอนบนท้องฟ้า
3: แต่มันอ่อนกว่าพระจันทร์เพราะพระจันทร์มีพระอาทิตย์อยู่ข้างหลัง
1: ปรบมือให้หน่อยแล้วเราก็มาดูผลงานของน้องสุดหล่อคนสุดท้ายนะครับน้องทีเจครับน้องทีเจชื่อภาพนี้ชื่อภาพว่าอะไรครับ
6: บ้านแมวแสนสนุก
1: บ้านแมวแสนสนุกเล่าเรื่องหน่อยครับ
6: นี่เป็นเท้าคนเท้าคนตอนเท้าคนเผลอไปเตะแมวตอนที่นอนหลับมันก็เลยตื่นตกใจแมวตัวนี้เห็นก็เลยรีบช่วยส่วนแมวตัวนี้ก็มาซ่อมแซมบ้าน
1: มีแมวหลายตัวนะ
6: นี่แมวตัวนี้ก็ไปซ่อมตรงนี้ตรงนี
1: ้โอ้โห
6: ส่วนแมวตัวนี้ก็จะรีบวิ่งไปดูรายการอนุบาลชาสมอน
1: มาอีกแล้วมีแมวรีบวิ่งไปดูรายการอนุบาลชาสมอนอีกแล้วนะโอ้โหเก่งมากๆเลยครับปรบมือให้หน่อยเด็กๆปรบมือเก่งมากๆน้องๆที่บ้านเป็นยังไงกันบ้างครับวาดรูปเป็นอะไรกันบ้างเหมือนกับน้องๆที่นี่หรือเปล่าหรือว่าแตกต่างหลากหลายกันออกไปท่านผู้ปกครองครับเห็นไหมครับว่าการวาดรูปนั้นนะครับไม่ใช่แค่วาดรูปสวยแต่ที่สำคัญคือความคิดและจินตนาการนะครับเอาละคราวหน้านะครับน้องๆก่อนมาพบกับรายการของเราเตรียมอุปกรณ์เครื่องเขียนและกระดาษให้พร้อมเลยนะครับอย่าลืมมาพบกับรายการอนุบาลชาญสมอนเย้

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บกดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูน

0: ีกระเป๋าสดชื่นแจ่มใส
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้าย
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนั่นนี่หนูดีทำได้
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้ hey.
0: แม่ชำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้ hey.
0: แม่อ่านหนังสือสนุกแม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้ hey.
0: พ่อเล่านิทานสนุกพ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได
1: ้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้หนูดีทำได้

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

ในขณะที่กระแสการเลือกตั้งกำลังสาดซัดเข้ามาทีละเล็กทีละน้อยการตื่นตัวทางการเมืองของทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองนักธุรกิจกรรมการการเลือกตั้งนักวิชาการสื่อมวลชนและประชาชนทั่วไปเริ่มเคลื่อนไหวมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์และการรอคอยการกำหนดวันเลือกตั้งอยู่ทุกขณะจนกระทั่งราชกิจจานุเบกษาประกาศใช้พระราชกฤษฎีกามาตรา1ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพุทธศักราช2562วันเลือกตั้งจึงถูกกำหนดขึ้นตามความเหมาะสมกลุ่มกกต.เริ่มมีการให้ความเห็นในการจัดการเลือกตั้งโดยเฉพาะการอำนวยความสะดวกให้กับคนทุกกลุ่มรวมถึงคนพิการที่จะออกมาใช้สิทธิ์แต่ในขณะเดียวกันมีคนอีกกลุ่มที่ถูกมองข้ามเรื่องสิทธิทางการเมืองรวมทั้งอาจมีการกีดกันการมีส่วนร่วมในนโยบายสาธารณะบุคคลกลุ่มนั้นคือบุคคลที่เป็นออทิสติกซึ่งมีอยู่ประมาณ 372,000 คนหรือคิดเป็น 0.6% หรือประมาณ6คนต่อประชากร 1,000 คนมีหลายคนสงสัยว่าบุคคลกลุ่มนี้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้หรือไม่ตามรัฐธรรมนูญปี2550มาตรา96ระบุถึงผู้ห้ามใช้สิทธิ์เลือกตั้งอันได้แก่ 1. พระภิกษุสามเณรนักพรตหรือนักบวช 2.ผู้อยู่ในกลุ่มระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่ 3. ผู้ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลและ 4. ผู้วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบซึ่งบุคคลออทิสติกไม่ได้ถูกจัดอยู่ในกลุ่มทั้ง4นี้จึงมีสิทธิและหน้าที่โดยชอบธรรมแต่ทว่าพวกเขาจะรู้ถึงสิทธิและหน้าที่ของพวกเขาและสามารถใช้สิทธินั้นได้ถูกต้องหรือไม่นั่นคือคำถามที่น่าสนใจกว่าบุคคลกลุ่มนี้เมื่ออายุถึงเกณฑ์ใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ปกครองบางคนอาจชี้นำให้บุคคลกลุ่มนี้เลือกตามที่ตนต้องการแทนการชี้แนะให้คิดและเลือกตามใจตนเองผู้ปกครองบางคนเลือกตัดปัญหาโดยไม่พาบุคคลออทิสติกไปยังคูหาเลือกตั้งหรือบางคนพาไปแต่กลับถูกเจ้าหน้าที่หน่วยเลือกตั้งนั้นปฏิเสธการให้ข้อมูลเพราะมองว่าเป็นผู้บกพร่องทางสติปัญญาไร้ความสามารถทั้งๆที่ออทิสติกบางคนไม่ได้

าดวิจารณญาณแต่อาจบกพร่องเรื่องการวางตัวเท่านั้นพวกเขามีหน้าที่และสิทธิที่จะเรียนรู้ในการใช้สิทธินั้นสิทธิในการรับข้อมูลข่าวสารและใช้สิทธินั้นอย่างประชาชนทั่วไปทุกคนคำถามคือทำอย่างไรที่คนกลุ่มนี้สามารถใช้สิทธิที่ตนมีได้อย่างถูกต้องโดยเฉพาะกลุ่มที่มีการใช้สิทธิเลือกตั้งครั้งแรกจะสามารถตระหนักในสิทธิหน้าที่ของตนและสามารถเข้าคูหาเลือกตั้งปฏิบัติทุกขั้นตอนการเลือกตั้งได้ด้วยตนเองเราในฐานะพลเมืองคนหนึ่งจะสามารถช่วยสังคมในการสร้างสื่อประสมและช่องทางที่จะช่วยให้พวกเขาใช้สิทธิและหน้าที่ในฐานะพลเมืองไทยได้อย่างไรพวกเราไก่ฟ้าได้แรงบันดาลใจจากบุคคลกลุ่มนี้ให้ลุกขึ้นมาหาวิธีการให้พวกเขารู้จักสิทธิและหน้าที่และสามารถเลือกตั้งได้ถูกต้องทำตามกฎหมายได้โดยไม่ผิดกฎหมายทางกลุ่มไก่ฟ้าจึงจัดทำสื่อผสมขึ้นซึ่งสื่อที่เราทำขึ้นนี้มีจุดประสงค์หลักคือให้น้องๆตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่ในฐานะพลเมืองไทยของตนและการรู้จักการเลือกตั้งจนกระทั่งสามารถเดินเข้าคูหาและปฏิบัติได้จริงโดยไม่ทำลายบัตรหรือก่อให้เกิดบัตรเสียโดยเรายึดหลักการออกแบบของเอ็ดดี้โมเดลมีลำดับการพัฒนา5ขั้นประกอบด้วย1การวิเคราะห์2การออกแบบ3การพัฒนา4การนำไปใช้และ5การประเมินผลโดยเราจะนำ5หลักการนี้มาใช้ในการดำเนินการสร้างสื่อในโครงการนี้ขั้นแรกการวิเคราะห์เราได้กำหนดจุดประสงค์และทำการศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลออทิสติกจากหนังสือตำราและพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศหลายท่านรวมถึงพูดคุยกับบุคคลออทิสติกจริงๆที่ปัจจุบันเป็นครูสอนเด็กพิเศษด้วยจากนั้นเราได้เดินหน้าพูดคุยกับกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยซึ่งเราได้รับการอนุเคราะห์ให้เข้าไปศึกษากลุ่มตัวอย่างที่โรงเรียนปัญญาวุฒิกรและได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องจากนั้นวางแผนกำหนดเครื่องมือวัดผลกำหนดเนื้อหาเลือกสื่อและกำหนดเวลาอย่างเป็นระบบจนถึงขั้นตอนการออกแบบเราได้พูดคุยกับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนการสอนของเด็กพิเศษรวมถึงครูผู้สอนเด็กพิเศษจากหลายๆที่จากนั้นจึงเริ่มออกแบบสื่อแต่ละโมดูลขึ้นให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์สื่อทุกชิ้นที่เราพัฒนาขึ้นมาเราได้นำไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทุกขั้น

0: จนถึงขั้นการพัฒนาสื่อรวมถึงการวัดสร้างเครื่องมือวัดผลด้วยไก่ฟ้านำสื่อและเครื่องมือวัดผลไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิดและมีการทดลองใช้โดยบุคคลออทิสติกคนอื่นที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างด้วยจนถึงขั้นการนำสื่อแต่ละชิ้นไปใช้ก่อนการใช้เราได้มีการทดสอบน้องๆโดยเก็บข้อมูลก่อนการใช้สื่อไว้ด้วยเพื่อจะได้ทราบว่าหลังจากใช้สื่อแล้วน้องๆมีการพัฒนาอย่างไรบ้างและสื่อของเรามีประสิทธิภาพจริงหรือไม่อย่างเป็นรูปธรรมมารู้จักสื่อของเรากันสื่อโมดูลแรกสิทธิและหน้าที่เพื่อให้น้องๆได้รู้สิทธิและหน้าที่ของตนพวกเราพยายามทำภาพออกมาให้ง่ายที่สุดไม่ซับซ้อนมีจุดสนใจเพียงจุดเดียวมีขนาดที่พอเหมาะพอดีและมีสีสันที่สดใสโดยทำออกมาในรูปบัตรภาพสิทธิ1ชุดและหน้าที่อีก1ชุดอยู่ในรูปบอร์ดเกมอยู่ในกล่องเพื่อการพกพาที่สะดวกสำหรับครูพวกเราใช้เวลาระยะหนึ่งเพื่อให้น้องๆทำความรู้จักกับภาพหน้าที่และสิทธิเหล่านั้นจนมั่นใจว่าน้องๆเริ่มตระหนักในหน้าที่และสิทธิของตนแล้วเราจึงเข้าสู่โมดูลที่2โมดูลรู้จักการเลือกตั้งเราเลือกการอธิบายในรูปแบบโมชั่นกราฟิกใส่เนื้อหาที่สำคัญเบื้องต้นเกี่ยวกับการเลือกตั้งให้น้องๆได้รู้จักความหมายบุคคลที่เกี่ยวข้อง
1: แล้วการจะมีผู้แทนได้จะต้องผ่านการเลือกตั้งที่ทุกคนยอมรับและมั่นใจว่าเขาจะสามารถดูแลประเทศของเราได
0: ้และสิ่งสำคัญที่น้องๆต้องรู้เช่นอายุของคนที่มีสิทธิเลือกตั้งเวลาเลือกตั้งสิ่งที่ต้องพกไปด้วยรวมถึงอุปกรณ์สิ่งของที่น้องๆต้องพบเห็นในวัน

เลือกตั้งอย่างบัตรเลือกตั้งและหีบเลือกตั้งเป็นต้นเราศึกษามาว่าเราสามารถใช้โทนเสียงธรรมดาทั่วไปได้แต่เนื้อหาต้องชัดเจนเข้าใจง่ายไม่ซับซ้อนนำเสนอภาพที่ใกล้เคียงของจริงมากที่สุดนำสัญลักษณ์ต่างๆที่น้องๆรู้จักและโรงเรียนสอนมาใช้แก้ไขหลายครั้งจนได้สื่อชิ้นนี้มาถึงโมดูลที่3ขั้นตอนการเลือกตั้งจุดประสงค์ของโมดูลนี้คือการให้น้องๆได้รู้จักกับขั้นตอนในการเลือกตั้งพวกเราศึกษาขั้นตอนการเลือกตั้งจากผู้เชี่ยวชาญและร่วมกันคิดว่าเพลงและท่าทางรวมถึงภาพจริงจะช่วยให้น้องๆเข้าใจขั้นตอนได้ดีที่สุดข้อสำคัญเราได้ทำการสัมภาษณ์น้องๆว่ากิจกรรมใดที่เขาชอบที่สุดและคำตอบนั้นคือเพลงและท่าทางประกอบเพลงพวกเราจึงผลิตสื่อเพลงประกอบมิวสิกวิดีโอขึ้นโดยกลุ่มไก่ฟ้าทุกคนร่วมแสดงในมิวสิกวิดีโอนี้งานยากของพวกเราคือการสร้างสรรค์บทเพลงที่มีจังหวะที่น้องๆชอบเนื้อหาที่ครอบคลุมถูกต้องและมีท่าทางประกอบเพื่อให้น้องๆรู้สึกสนุกและต้องการมีส่วนร่วมไปกับพวกเราซึ่งการทดลองน้องๆหลายคนออกท่าทางตามหัดร้องเพลงและพร้อมที่แสดงท่าทางประกอบบทเพลงนั้นเมื่อเสียงเพลงดังขึ้น

0: โมดูลสุดท้ายพวกเราเลือกใช้สถานการณ์จำลองเพื่อใช้ทดสอบสถานการณ์จริงว่าพวกเขาสามารถใช้บทเพลงจากโมดูลที่แล้วไปเลือกตั้งได้หรือไม่เราใช้สื่อจำลองที่ใกล้เคียงของจริงมาตั้งรวมทั้งทำรูปเจ้าหน้าที่จำลองไว้ซึ่งภายหลังพบว่าน้องๆ อยากพบเจ้าหน้าที่ตัวจริงเสียงจริงมากที่สุดพวกเราเริ่มหัดน้องๆตั้งแต่จูงมือเข้าคูหาจนไปถึงหย่อนบัตรและสุดท้ายเราพบว่าน้องๆทุกคนสามารถทำได้จริงๆนั่นเป็นความภูมิใจของพวกเราไก่ฟ้าหลังจากนั้นพวกเราไก่ฟ้าเดินทางมาถึงขั้นตอนสุดท้ายของเอ็ดดี้โมเดลคือการประเมินผลเราได้ทำการทดสอบน้องๆหลังจากการใช้สื่อไปแล้ว1เดือนอีกครั้งพร้อมทั้งพูดคุยกับครูผู้สอนถึงข้อดีและข้อเสียของสื่อทุกชิ้นที่เราผลิตขึ้นไก่ฟ้าได้นำข้อผิดพลาดที่ได้จากการทำสื่อทั้งหมดไปปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สื่อที่ออกมาเป็นสื่อที่มีคุณภาพดีที่สุด
1: ครั้งแรกที่พวกน้องๆมาเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งกับเด็กอ่อนเนี่ยเราก็นึกไม่ออกว่าเด็กเราจะทำได้หรือเปล่านะจริงแล้วพอเราสอนเขาก็ไปซ้ำๆแล้วก็มันมีสื่อที่หลากหลายเด็กเนี่ยเขาสนุกมากตอนแรกสอบตอนที่สอบครั้งแรกเนี่ยนะครับไม่รู้เรื่องอะไรเลย3คะแนนบ้าง5คะแนนบ้างเราก็เฉยๆสอนไปสอนจนกระทั่งครบแล้วก็เด็กเขาขยันที่จะมาตามเวลาเราไม่ต้องตามเลยนะพอหลังจากที่สอบแล้วปรากฏว่าคะแนนก็สูงขึ้นอ่ะมันเพิ่มมากเลยค่ะว่าโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าเด็กเราทำได
0: ้ก้าวต่อไปของไก่ฟ้าคือการเผยแพร่สื่อเหล่านี้ออกไปแน่นอนว่าต่อไปในอนาคตสื่อนี้อาจไม่ใช่แค่สำหรับบุคคลออทิสติกซึ่งเป็นกลุ่มทดลองของเราแต่จะช่วยบุคคลออทิสติกทั่วประเทศให้ได้มีส่วนร่วมทางการเมืองเทียบเท่าประชาชนธรรมดาตามสิทธิที่พวกเขาพึงมีนั่นคือแรงบันดาลใจของพวกเราไก่ฟ้าถึงแม้พวกเขาจะมีจำนวนน้อยเมื่อเทียบกับประชากรทั้งประเทศแต่ประชาธิปไตยคือการเดินตามเสียงข้างมากแต่ยังคงฟังเสียงข้างน้อยการพัฒนาประเทศในระบอบประชาธิปไตยคือการที่เราจะเดินไปด้วยกันโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเพียงลำพัง
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์ต้องเกมนะครับเพื่อต้องการให้เราต้องรู้ก่อนพังทันโลกไซเบอร์นะครับเพื่อที่จะได้เข้าถึงลูกหลานก่อนที่จะสายเกินแก้นะครับไม่เพียงแต่เทคโนโลยีพัฒนาความเร็วเน็ตสูงรับข้อมูลแบบได้มากมายมหาศาลนะครับแต่การพัฒนาแพลตฟอร์มแอปพลิเคชันต่างๆนะครับรูปแบบการออกแบบงานสื่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะฮะเกมออนไลน์มีความเสมือนจริงมากภาพตัวแทนของผู้เล่นเนี่ยโอ้โหบอกได้เลยว่าสวยงามมากๆบุคลิกก็ถูกใจผู้เล่นนะฮะและด้วยวิธีการสร้างสรรค์เกมที่ทำให้ตื่นเต้นเล้าใจมันยิ่งทำให้ติดพันฮะเล่นเกมจนไม่อยากเลิกเลยกลายเป็นเสพติดเกมดังนั้นครับพ่อแม่ผู้ปกครองนะฮะต้องเหนื่อยกันนิดนึงจะไม่เล่นก็กลัวฮะกลัวลูกไม่ทันโลกฮะจะปล่อยให้เล่นมากเกินไปก็ต้องคอยดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับเท่านั้นไม่พอนะครับเด็กไซเบอร์หรือเด็กเนียมยุคนี้เนี่ยคุณผู้ปกครองนะฮะทั้งหลายก็ต้องขึ้นยานแบบขึ้นยานวิชวลนะฮะไล่ตามให้ทันกันเองก็แล้วกันนะฮะรายการของเราเป็นสื่อกลางให้ผู้ปกครองนะฮะทุกท่านได้รับรู้เข้าใจนะครับและใช้เทคโนโลยีระดับเหมาะสมเพื่อให้เท่าทันเด็กไซเบอร์ไปด้วยกันนะครับมาเข้าสู่เกมการแข่งขันกันเลยดีกว่านะครับในแต่ละสัปดาห์นะครับจะมีการแข่งขันทั้งหมด2ทีมนะฮะแต่ละทีมจะมีสมาชิกน้องๆ1คนครับและคุณพ่อหรือคุณแม่หรือผู้ปกครองของเด็กอีก1คนนะครับเป็นคู่หูไซเบอร์แต่ละทีมนะครับจะต้องผ่านด่านเพื่อสะสมเหรียญคะแนนให้ได้มากที่สุดและถ้าใครสะสมได้มากที่สุดแล้วก็จะเป็นผู้ชนะประจำสัปดาห์แชมป์ออฟเดอะวีคครับคู่แรกนะครับชื่อทีมว่าเฮฮากาแล็กซี่คุณพรักและน้องเฮฮาสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับคุณพรักและน้องเฮฮาแนะนำตัวเลยครับ
2: ลูกซ่าพ่อเซ
3: ลูกเฮพ่อฮา
0: โอ้นี่นะฮะนี่คือสโลแกนของทีมนี้นะฮะเป็นไงฮะแต่งตัวเหมือนจะมาสอบสวนอะไรปุ๊บเนี่ย
1: ไม่ใช่หน่วยงานอะไรพยายามแบบสุภาพเรียบร้อย
0: สุภาพเรียบร้อยแล้วนี่น้องไงฮะผมบอกเลยผมเห็นน้องตัวทวดน้องเขาขาดฮะน้องเขางานแต่ตอนนี้โตแล้วอายุเท่าไหร่แล้วครับน้องไงฮะ
4: 10ขวบค่ะ
0: 10ขวบนะครับน้องเฮียนี่จะสูงอีกถ้าเจออีกครั้งน่าจะสูงกว่าผมแล้วอ
1: าจจะแซงได
0: ้อาจจะแซงนะน้องเฮียพ่อรักดื้อไหม
4: ไม่เรียกว่าดื้อค่ะ
0: เรียกว่าอะไร
4: แต่เขาเรียกว่าดุหนูตลอดค่ะแต
0: ่ดุทำไม
4: เพราะว่าหนูดื้
0: อพ่อก็ดื้อ
4: หนูดื้อแทนพ
0: ่ออ๋อดื้อพ่อดื้อเยอะก็เลยดื้อแทนพ่อบ้าง
1: เออเขาก็เลยบอกว่าพ่อไม่ดื้อแต่พ่อดุให้หนูดื้อแทน
0: ทำไมถึงต้องดุน้องเฮฮา
1: ก็เราก็อยากที่จะแบบว่าสอนให้ลูกเราเนี่ยเป็นเด็กดีแล้วก็รู้ว่าอันนี้ไม่ควรอันนี้ควรอันนี้ไม่เหมาะ
0: เราเป็นครูแล้วเลยต้องดุ
1: จริงๆไม่หรอกถ้าดุก็คือเขาดื
0: ้อ
1: ถ้าเกิดว่าบอกแล้วสอนแล้วแล้วเขาทำก็โอเคไงก็ไม่ต้องมีการดุกันแต่ถ้าห้ามแล้วยังทำมันก็ต้องมีการดุกันบ้าง
0: เวลาคุณพ่อรักดุเราตื่นเต้นตกใจ
4: ตกใจอย่างเดียวค่ะ
0: ตกใจอย่างเดียวเหรอแบบมีตีไหมมีตีต
4: ีไม
0: ่ไม่ตีใช้อะไร
1: พอไม่ใช่ล็อตไวเลอร์เลยลูกเวลาดุได้นะตกใจ
0: เอาล่ะผมเห็นความสัมพันธ์คู่นี้แล้วอ่ะเดี๋ยววันนี้มาต้องช่วยกันไม่คงจะไม่ดุในรายการอาจไม่แน่อาจจะดุได้
1: อาจจะโดนลูกดุเพราะเรื่องเทคโนโลยีเนี่ย
0: ครับ
1: ผมแพ้เขา
0: อ๋อเหรอ
1: ใช่ผมไม่อยากดูเทคเลย
0: อ่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวดูความสามัคคีของคู่นี้ละกันนะครับกับทีมแรกครับทีมเฮฮากาแล็กซี่คุณพ่อรักและน้องเฮฮาเชิญครับ
1: ครับผม
0: เอาล่ะคู่แรกผ่านไปครับมาดูคู่หูไซเบอร์คู่ที่2ครับ Ultimate Auto Mary และ Auto ครับ
5: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
5: ค
0: ่ะเชิญตรงนี้นะฮะแนะนำตัวครับ
5: ใครจะเก่งแค่ไหนเราไม่กลัวเพราะเราชนะชัวร์ไม่ต้องห่วง
0: ไม่ต้องห่วงครับห่วงผมนี่แหละครับผมถามอย่างเดียวคือคุณแม่อายุเท่าไหร่เนี่ยคุณแม่อายุเท่าไหร่เนี่ยเข้าใจนะครับว่าเป็นการเสียมารยาทเวลาถามอายุกับผู้หญิง
5: 4แล้วค่ะ
0: 48เหรอฮะมันเยอะไปนะฮะ
1: ขอบคุณมากครับพี่ถามอายุผม
0: เพราะผมรู้อายุพี่สี่ต้นต้นอ่ะมีลูกกี่คน
6: มีลูก2คนค่ะลูกชาย2คนค่ะ
0: น้องมอเตอร์และน้องออโต้
6: ใช่ค่ะ
0: ที่บ้านทำธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องยนต์เหรอฮะ
6: ใช่ค่ะเป็นเซียงกง
0: เป็นลูกคนเล็กถูกไหมฮะ
6: เป็นลูกคนโตค่ะ
0: เป็นลูกคนโตมีน้องอีกคนหนึ่งชื่อ
6: มอเตอร์ค่ะ
0: มอเตอร์เราเป็นพี่เราเคยแบบเอาแต่ใจตัวเองไหม
6: ไม่เคย
0: เหรอดูแลน้องไหม
6: ดูแลครับรักมากครับ
0: นะสายตาแบบโอ้สายตาเป็นสระอีกมากเลยลูกเอ้ยน่ารักน่ารักทีเดียวเชียวดื้อไหมเราดื้อไหมกับคุณแม
6: ่ไม่ดื้อนะครับ
0: ไม่ดื้อ
6: ไม่ครับ
0: ถามคุณแม่ดีกว่าเราถามคุณแม่ดีกว่า
6: คนนี้ไม่ดื้อค่ะ
0: ไม่ดื้อ
6: ค่อนข้างเชื่อฟัง
0: ส่วนใหญ่เขาเคยทำอะไรผิดแล้วคุณต้องดูแล้วก็ลงโทษอะไรไหมฮะเคยไหมฮะ
6: เคยค่ะจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องพี่น้องเนี่ยค่ะ
0: พี่น้องเขาทำอะไรกันถึงต้องดูเขา
6: อาจจะมีแบบเล่นของเล่นกันอะไรเงี้ยมีแย่งกันนิดหน่อยแต่นานๆทีอย่างเงี้ย
0: ส่วนใหญ่ใครจะได้ไปลูกถ้าสมมติแย่งกันเราหรือน้อง
6: น้อง
0: น้องได
6: ้ใช่
0: แล้วเรารู้สึกเสียใจไหมว่าน้องได
6: ้ไม่ค่ะรู้สึกดีใจว่าน้องได้แล้ว
0: แต่ต้องแย่งกันก่อนต้องใช้พละกำลังต่อสู้
6: ใช่ไหมไม่ต่อสู
0: ้ไม่ต่อสู
6: ้
0: เวลาแย่งเวลาแย่งแย่งไงอ่ะแย่งไง
6: ขอ
0: ดีๆแล้วน้องให้ไหม
6: ให้
0: ด้วย
6: แต่ว่าบางทีผมก็เสียสละให้น้องไป
0: เป็นพี่ที่ดีมากเลยนะลูกเคยเสียสละให้คุณแม่ไหมฮะ
6: เคยครับ
0: เสียสละอะไรบ้าง
6: ของกิน
0: ของกินคุณแม่ให้ของกิน
6: มันก็ให้
0: กันต้องให้นะ
6: ใช่ค
0: ่
6: ะ
0: ให้นะแล้วเราจะมาดูกันนะครับว่า2คนนี้แม่ดี้และน้องออโต้มีความสามัคคีกันแค่ไหนรู้เรื่องทันไซเบอร์ขนาดไหนเดี๋ยวดูกันนะครับเอาละครับทีมที่2นะครับทีมอัลติเมทออโต้แม่ดี้และน้องออโต้ครับเชิญครับ
6: ขอบค
0: ุณนะฮะเชิญครับและนี่คือทั้ง2ทีมนะบอกได้เลยว่าทั้ง2ทีมเนี่ยต้องมีความสามัคคีกันนะฮะแต่อาจผมเชื่อนะฮะผมถ่ายรายการมาผมเชื่ออาจจะไม่มีสามัคคีเล็กๆแต่พยายามรวบรวมความสามัคคีนะฮะตอบได้เต็มที่เลยนะลูกออโต้แล้วก็น้องเฮฮานะฮะอยากพูดอะไรพูดได้เลยคู่นี้ก่อนดีกว่า
1: ครับ
0: คุณพ่อรักครับ
1: ครับผม
0: น้องเฮฮาเนี่ยเขาเคยบอกไหมฮะว่าโตขึ้นเขาอยากเป็นอะไร
1: อ่ะลูกอยากเป็นอะไรบอก
4: หนูอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับด้านฟิสิกส์กับเคมี
0: โอ้โหห่างตัวพี่หอยมากเลยนะครับ
1: ห่างตัวพ่อด้วย
0: ห่างตัวพ่อไหม
1: พูดมาพ่อไม่รู้เรื่องเลย
0: เขาบอกว่าเราอ่ะเขาอยากเป็นแบบนี้พ่อรักรู้สึกไงฮะ
1: ก็รู้สึกดีที่เขามีแนวคิดของตัวเองไม่มาแบบว่าอุ๊ยอยากเป็นนักแสดงเหมือนพ่อหรืออยากอยู่วงการบันเทิงเหมือนพ่ออะไรเงี้ยอันนี้แสดงว่าเขารักของเขาเขาเลือกของเขาก็อยากสนับสนุน
0: ครับแล้วน้องเฮฮาไม่อยากเข้าวงการแบบพี่ลิซ่าแบ็คพิงค์แบบพ่อรักเขาเป็นครูสอนการแสดงเลยนะมีอยากเคยคิดอยู่ในวงการไหมฮะ
4: เคยอยากค่ะแต่คิดว่าหนูไม่เหมาะกับงานพวกนี้เพราะว่า
0: เพราะอะไรฮะ
4: หนูเป็นคนที่ไม่ได้มีความอดทนรอขนาดนั้นนะคะ
0: อ๋อเพราะว่าโอ้พี่ลิซ่ากว่าจะได้เป็นแบ็คพิงค์นี่โอ้โหหลายปีเลยนะโอ้โหหลายปีมี 4-5 ปี
1: อ่ะสุดงานมาก
4: หนูเป็นคนที่แบบทำปุ๊บเสร็จ
0: นะฮะไม่ทำเป็นพวกขโมยของตามเซเว่นอะไรอย่างงี้ไม่ควรจะเร็วแล้วนะไม่ควรเด็กๆไม่ควรนะฮะนี่คือความอยากเป็นความอยากที่ไม่ตรงกับคุณพ่อ
1: ใช่
0: อันนี้ดีมากเพราะว่าเด็กๆมีความคิดเป็นของตัวเองนะฮะส่วนครอบครัวนี้ล่ะฮะคุณแม่ดีฮะเขาเคยบอกไหมฮะว่าเขาเคยอยากเป็นอะไร
6: อยากเป็นมากเลยค่ะ
0: อยากเป็นอะไรฮะเป็นไข้หวัดหรือเป็น
4: ไม่ใช่คนละ
0: นะฮะอยากน้องออโต้อยากเป็นอะไรฮะโตขึ้น
6: อยากเป็นซูเปอร์สตาร์นักร้องนักเต้นระดับโลกครับ
0: นี่คือผมเชื่อว่าคนเราอ่ะสามารถฝันได้แล้วไปให้ถึงฝันได้แล้วตอนนี้ได้มีการแบบว่าฝึกฝนอะไรบ้างไหมฮะ
6: มีฝึกเต้นฝึกร้องแล้วก็ฝึกแสดงอยู
0: ่สักนิดได้ไหมล่ะ
6: ครับ
0: สักนิดนะเดี๋ยวนี่ครูสอนการแสดงของครูอะไรอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อยู่แล้วน้องออโต้สักหน่อยได้ไหม
6: ครับ
0: อ่ะเชิญจะแสดงอะไรฮะ
6: เต้นครับ
0: เต้นนะฮะเป็นแบบเต้นเลยนะไม่ต้องมีเพลงอะไรเพราะมันลิขสิทธิ์มันแพงลูกครับผมพี่ขอเต้นเลยอ่ะพร้อมไปเฮ้ยนี่ปั๊บปึ๊บเป็นเสร็จแล้วส่งมาให้พี่มือตึ๊บไม่มีความสนานนะครับอยากจะเซ็งมือให้น้องออโต้ด้วย อวยพรฮะอวยพรให้ทำในสิ่งที่ตัวเองฝันให้ได้แล้วกันนะครับขอบคุณมากครับเชิญฮะเอาละครับและครอบครัวสองครอบครัวนี้นะฮะน่ารักมากครอบครัวหนึ่งคือเฮ้ยไม่อยากครับอยากเป็นอย่างเงี้ยทั้งที่คุณพ่อเป็นแบบหนึ่งแต่คราวนี้คุณแม่น้องออโต้อยากเป็นก็ส่งเสริมด้วยการฝึกฝนให้นะครับเอาละครับเชื่อว่าผู้ใหญ่หลายๆครอบครัวนะครับก็จะเจอปัญหาอันหนึ่งนะฮะอันหนึ่งที่ผมเชื่อว่าเป็นแน่ๆลูกติดเกมเล่นไม่เลิกแหมหัวเราะเลยแสดงว่าเป็นแน่นอนหรือห้ามไม่อยู่กันบ้างนะฮะเป็นเรื่องที่หนักใจเลยทีเดียวนะครับวันนี้นะฮะเราจะมาพบกับภารกิจแรกของเราก็คือพักเถอะลูก
7: กติกาเกมที่1พักเถอะลูกการแข่งขันรอบที่1เกมพักเถอะลูกคู่หูไซเบอร์จะได้ชมคลิปไซเบอร์สตอรี่ซึ่งจะต้องทายให้ถูกว่าวิธีการของครอบครัว A หรือครอบครัว B จะทำให้ลูกๆของพวกเขาพักจากการเล่นเกมไปทำกิจกรรมอย่างอื่นแต่ละคนจะต้องทายว่าครอบครัวใดจะทำได้สำเร็จโดยเลือกการ์ดครอบครัว A หรือครอบครัว B หรือโนหรือทำไม่สำเร็จทั้งสองครอบครัวหากคู่หูไซเบอร์เลือกคลิปตรงกันจะได้รับไปเลย100เหรียญและถ้าทายถูกว่าเป็นไซเบอร์สตอรี่ของครอบครัวใดที่ทำให้เด็กๆพักจากการเล่นเกมได้สำเร็จหรือไม่ได้ทั้งคู่ก็รับไปอีก100เหรียญ
0: ทั้ง2ทีมเข้าใจกฎกติกากันเรียบร้อยนะครับ
1: ครับผม
0: มีอะไรสงสัยไหมฮะ
1: ไม่สงสัย
0: ดีฮะถ้าสงสัยผมไม่ตอบผมดู VTR เอาฮะนะเอาละครับเดี๋ยวเราจะไปดูเหตุการณ์ในไซเบอร์สตอรี่จากทั้ง2ครอบครัวนะครับจำลองมาจากเรื่องจริงนะฮะจากครอบครัวที่เรานะฮะไปสำรวจมานะครับและน่าจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับทุกครอบครัวผมเชื่ออย่างนั้นนะในยุคนี้ไปชมกันเลยครับไซเบอร์สตอรี่ทั้งสองเรื่องครับ
8: นีน่าคะเลิกดูวิดีโอเลิกเล่นเกมได้แล้วค่ะ
9: เริ่มไม่ได้ค่ะ
8: แต่พรุ่งนี้หนูต้องไปเรียนแต่เช้านะคะมาแม่มีนิทานสนุกๆจะมาเล่าให้ฟังก่อนนอนด้วยนะคะนะคะคนสวยของแม่ปิดเต็มก่อนแล้วมาฟังแม่เล่านิทานดีกว่านะ
9: เดี๋ยวหมดเวลาเกมนี้หนูก็จะนอนเองค่ะ
8: ถ้าหนูนอนดึกสมองหนูก็จะดาวแทนเรียนไม่รู้เรื่องหนูอยากอัพเลเวลในเกมแต่เกรดเรียนไม่อัพเรียนตามเพื่อนไม่ทันนะคะ
10: เจเจครับตั้งแต่ตื่นนอนมาเนี่ยแปรงฟันหรือยัง
11: ยังครับ
10: แล้วอาบน้ำหรือยัง
11: ยังครับ
10: ทำไมตื่นมาไม่อาบน้ำแต่งตัวให้เรียบร้อยมานั่งเล่นเกมแบบนี้เนี่ยนะ
11: ก็วันนี้เจเจไม่ได้ไปไหนนี่ครับทำไมเจเจต้องอาบน้ำด้วย
10: วันนี้ข้างนอกอากาศดีมากเลยนะแม่ว่าเราเอาจักรยานไปขี่ที่สนามในหมู่บ้านดีกว่าไหมขี่จักรยานไปดูผีเสื้อเอาขนมปังไปให้ปลาที่สระบางทีอ่ะลุงป้อมอาจจะพาเจ้าลิซ่ามาเดินเล่นด้วยก็ได้นะ
0: และนี่คือไซเบอร์สตอรี่ของทั้งสองครอบครัวเดี๋ยวจะให้เลือกกันนะฮะก่อนเลือกกันไหมผมถามพี่รักนิดนึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้บ้างไหมทั้งสองแบบก็คือลูกติดเกมแล้วเราเอาอะไรมาทำให้ลูกเลิกติดเกม
1: ประจำคือลูกเนี่ยจะใช้แบบถ้าสมมติว่าตอนยิ่งเขาตอนเด็กๆนะ
0: ครับ
1: ถึงเวลากินข้าวเขาบอกว่าขอเล่นก่
0: อ
1: นแล้วเดี๋ยวค่อยกินชวนให้ไปอาบน้ำก็บอกว่าเล่นเกมนี้จ

0: ก่อนแล้วค่อยไปอาบน้ำ
1: ครับ
0: แม้กระทั่งจะนอนเหมือนกันเลยคือขอเล่นในที่นี้จบก่อนแล้วถึงจะนอน
1: มีจะเล่าเรื่องนิทานอะไร
0: ก็ส่วนใหญ่ก็บีบคอใช้วิธีบีบค
2: อ
0: ตายซะเถอะลูก
1: นี่
0: ป่าวกูนี่
1: เป็นวิธีอารมณ์ขันก่อนนะ
0: ใช
1: ่จริงๆก็
0: ไม่ใช้ความรุนแรง
1: ไม่ใช้ความรุนแรง
0: เราก็จะอธิบายเขาฟังแหละว่าทำไมคล้ายๆกันเลย
1: คล้ายๆนะ
0: ก
1: ็คือ
0: ผมว่าน่าจะเป็นวิธีแรกที่พ่อแม่ทุกคนทุกครอบครัวต้องใช้คืออธิบายให้ลูกฟังว่าถ้าเล่นต่อแล้วมันจะมีผลเสียยังไง
1: ไม่ใช่แบบไม่เดี๋ยวตีนะอะไรอย่างง
0: ี้ไม่ค่อย
1: อย่างงี้ยิ่งแบบโอ้โหแอบเล่นด้วย
0: ใช่แต่ก็กลายเป็นว่าลูกอ่ะเขาใช้มาต่อรองเรา
1: ว่า
0: คือขอเล่นก่อนแล้วถึงจะไปทำอะไรอย่างงี้มากกว่า
1: แต่ยังไม่รู้นะฮะเดี๋ยวน้องเฮฮาหรือว่าครูรักนะฮะจะเลือกข้อไหนผมไม่รู้นะกับเกมพัทลูกมาถามฝั่งนี้บ้างแม่ลี่ฮะน้องออโต้เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ไหมแบบจะเล่นเล่นเล่นไปเรื่อยไม่ยอมนอนบ้างหรือว่าแบบเอ้ยหาอะไรแบบเป็นข้อต่อรองอะไรอย่างนี้มีไหมฮะ
3: มีค่ะแต่ว่าเขาจะแบบไม่ค่อยเล่นเกมแต่เขาจะดูหนัง
1: ดูหนังอ่ะเขาชอบอยากเป็นเขาก็อาจจะดูคอนเสิร์ตดูอะไรแบบนี้นะ
3: ใช่ค่ะ
1: ครับ
3: ก็จะมีติดลมบ้างค่ะ
1: ทำยังไงถ้าเป็นคุณแม่นี
3: ่ทำยังไงส่วนใหญ่ก็จะต่อรองอย่างที่เขาชอบตอนนี้คือบ้ากินบัวลอยลาวาบัวลอยอะไรนะ
1: ไอ้บรรทัดทองใช่ไหมไอ้ทีมงานไปสั่งมาเดี๋ยวนี้เลยไม่น่าออร้านวันอะไรป่ะ
3: อีกร้านนึง
1: นะฮะบอกเลยอร่อยมากทำไมบ้านตอนนี้กำลังมากินบัวลอย
4: อร่อยมากจริง
1: ๆอร่อยตรงไหนตัวบัวลอยหรือว่าไอ้ที่เขาโรยมา
4: ลาวา
1: ไอ้ลาวาใช่ไหม
4: ใช
1: ่ไมโลใช่ไหมไมโลนะฮะไอ้ไมโลที่ลาวา
4: ใช่ไหมไม่ใช่ครับมันเป็นแบบว่า
3: เป็นไส
4: ้คาราเมล
1: แล้วคุณพ่อแม่ต่อรองอย่างนี้เราบอกถ้าอย่างนั้นเอาวิธีการถ้าอยากกินอะไรสั่งอันนี้มาให้เราหยุดไหม
4: หยุดครับ
3: หยุดทันทีเลยค่ะหยุดทันทีเลยค่ะ
1: อย่าให้รู้นะว่ากินบัวลอยไปด้วยเล่นเกมไปด้วย
4: ไม่
1: ใช่ใช่ไหม
4: ไม่ใช
1: ่เอาล่ะครับอยากให้ทั้งสองครอบครัวนะฮะตัดสินใจจะเลือก A B หรือ No นะครับห้ามลอกกันนะเราจะทดสอบว่าความคิดของทั้งลูกและคุณแม่หรือพ่อกับคุณลูกเหมือนกันหรือเปล่านะฮะและจะถูกต้องหรือเปล่าจะได้คะแนนได้เหรียญไปหรือเปล่านะฮะถ้าพร้อมแล้วผมนับ1 2 3แล้วยกป้ายขึ้นมาพร้อมๆกันเลยนะครับถ้าพร้อมแล้ว1 2 3ยกครับเอาล่ะครับตอนนี้คู่นี้นะฮะเฮฮากาแล็กซี่ของเรานะฮะคุณพ่อยก A คุณลูกยก A นะฮะเหมือนกันเลยนะฮะมีความเข้าใจเท่ากันเลยครับเหมือนกันด้วยแต่ไม่รู้ว่าจะถูกหรือเปล่านะ
0: ครับ
1: เอาละครับส่วนทีมนี้นะฮะทีม Ultimate Auto นะฮะคุณแม่เลือก B เอาละสิครับความคิดเห็นเริ่มแตกต่างกันแล้วนะฮะทำไมเราถึงเลือกข้อนี้อ่ะเพราะเลือกไม่เหมือนคุณแม
4: ่เขาใช้การพูดดีๆแล้วก็อธิบายให้ฟังว่าแบบนี้การเล่นเกมมันไม่ค่อยดีนะอะไรแบบน
1: ี้อธิบายคุณแม่เคยอธิบายแบบนี้ไหมหรือว่
4: า
1: เอาบัวลอยมาล่อตลอด
4: ไม่ขนาดนั
1: ้
4: น
1: ไม่ขนาดนั้น
4: เคยอธิบาย
1: อธิบายนะฮะแต่คุณแม่คิดต่างจากตรงนี
3: ้
1: ทำไมฮะถึงเป็นบี
3: ก็คิดว่าเสนอสิ่งที่เขาชอบอะค่ะ
1: ในชีวิตจริงเลยในชีวิตจริงที่เราเสนอบัวลอยอะไรอย่างเงี้ยนะ
3: ใช่ค
1: ่
3: ะ
1: เอาละครับไม่รู้เหมือนกันว่าอันไหนจะถูกอันไหนจะผิดนะครับถ้าอย่างนั้นนะฮะเราไปดูเฉลยกันดีกว่านะครับว่าใครถูกใครผิดนะครับกับไซเบอร์สตอรี่ทั้งสองเรื่องครับเชิญครับ
5: มีนาว่ามีนารีบนอนดีกว่าเดี๋ยวสมองไม่วิ่งเกรดไม่อัพแย่เลย
6: สำหรับแม่เกรดอัพไม่อัพไม่สำคัญค่ะแค่นี้น่าคิดได้แบบนี้ก็เก่งมากแล้วค่ะลูก
5: เล่านิทานให้ฟังหน่อยค่ะ
6: ได้ค่ะ
7: ไปครับแต่ขอไปตอนเย็นนะครับเพราะว่าผมอ่ะยังหลุดออกจากเกมยังไม่ได้เลยแล้วแม่ผมเห็นแม่ยังไม่ได้อาบน้ำเลยแล้วแม่ก็เพิ่งทำความสะอาดบ้านเสร็จแม่ไปอาบน้ำก่อนเลย
8: โอเค
9: เดี๋ยวแม่จะไปอาบน้ำก่อนว่าแต่เจ๊จะนั่งเล่นแบบนี้จนถึงเย็นเลยลูก

0: จะยกจักรยานให้เด็กข้างบ้านดีกว่ามั้ง
1: คลิปทั้งสองเป็นตัวอย่างวิธีการสื่อสารกับลูกหลานได้ถูกต้องตามหลักวิชาการแต่อย่างไรก็ตามนะคะคุณแม่ของทั้งสองสถานการณ์จำลองเก่งและทำดีแล้วค่ะที่พยายามให้ลูกมามีกิจกรรมร่วมกันแต่หมออยากแนะนำเพิ่มเติมนะคะในสถานการณ์จำลองเอค่ะนิทานอาจจะให้ผัดกันเล่าก็ได้กรณีที่เด็กอ่านเองได้คุณแม่อาจจะสลับเป็นผู้ฟังก็ได้นะคะเพื่อให้เด็กรู้สึกว่าได้โชว์บางวันให้ลูกเป็นคนเล่าให้ฟังแล้วคุณแม่ก็ให้รางวัลที่ช่วยแม่อ่านส่วนคุณแม่ในสถานการณ์ B เลือกกิจกรรมที่เหมาะกับลักษณะเด็กและมีวิธีสร้างแรงจูงใจได้ดีแล้วแต่อาจจะเติมข้อจำกัดด้านเวลาเข้าไปนะคะเช่นงั้นไปอาบน้ำก่อนนะแม่จะให้เล่นสัก1ชั่วโมงแล้วไปกินเดินช่วยแม่แล้วค่อยมาเล่นต่ออีก1ชั่วโมงตอนบ่ายไปปั่นจักรยานก็ได้ค่ะหรือชวนทำกิจกรรมอื่นๆร่วมกันในระหว่างวันเด็กจะได้โฟกัสกับเกมน้อยลงให้ตามข้อตกลงเป็นเวลาไม่เกิน1ชั่วโมงต่อครั้งมีเวลาหยุดวันหนึ่งแค่2ช่วงและมีระยะรอคอยให้เด็กได้ตัดสินใจด้วยตัวเองก็จะเกิดปฏิสัมพันธ์ที่ดีสื่อสารกันง่ายขึ้นค่ะ
2: ไม่ไปนะโอ้โหเราพอเราตอนแรกหนูแรกน่าจะไปได้ทั้ง2 A แล้ว A แล้วก็ B นะจริงๆแล้วแต่สุดท้ายวิธีแรก A จะดีกว่านะฮะถ้าอย่างนั้นนะฮะเรามาสรุปคะแนนกันนะครับไปที่ Heha Galaxy นะครับได้คะแนนไปรวมโอ้ถูกทั้งคู่เลย300เหรียญครับ
3: เอาไป100
2: ผมถามตรงนี้เลย
4: ครับ
2: ทำไมถึงเลือกข้อเอก
4: คือถ้าตัวผมคือเราไม่ได้
2: ดูกัน
3: ไม่ได้ด
2: ู
4: ก็เดาแต่ว่าใช้การเดาว่าแบบให้ลูกพักทีนี้ครอบครัว A เนี่ยคือลูกพักคือลูกหยุดปึ๊บแล้วนอน
2: พัก
4: แต่ว่าลูกชายเนี่ยเขาชวนไปถีบจักรยานไปให้อาหารปลาไม่ได้พัก
2: คุณน่ะได้เปรียบตรงเป็นคนแบบว่าเกี่ยวกับการแสดงเพราะว่าคุณตีโจทย์แตกเพราะว่าเราบอกว่าโจทย์นี้คือ
4: พักเธอลูก
2: แล้วอย่างน้องเฮฮาล่ะฮะทำไมถึงเลือกข้อนี
3: ้เพราะว่าเป็นการเตือนบอกดีๆค่ะแต่ว่าสำหรับบางคนการเตือนบอกดีๆก็ทำบางคนเขาก็ไม่ได้เชื่อฟังคือแบบต้องแบบดุว่าอะไรถึงเขาจะเชื่อฟัง
2: เลยเลือกข้อนี้ข้อบีไม่เลือกเลือกข้อนี้เอาตรงนะเฮฮาเข้าวงการทะลุวิธีการพูดหนูเนี่ยพี่หอยดูเนี่ยเหมือนสมัยตอนที่พี่หอยอายุเท่าเราเลยนะเมื่อก่อนที่น่ารักแบบหนูเลย
4: โอ้ยแย่แล้ว
2: แต่โต
4: ไม่ต้องไปทะลุโตมาเป็นแบบนี้อย่าไปเข้าวงการอยู่ทำไมลูก
2: เอาละครับได้ไป300เหรียญนะฮะ
4: ครับผม
2: มาที่นะฮะอัลติเมทนะฮะอัลติเมทออโต้ได้คะแนนรวมไป100เหรียญค่ะ
3: คุณ
2: แม่ไม่ต้องเสียใจนะไม่ต้องตกใจมันเป็นวิธีแต่ละอันเพราะว่าเราไม่ได้เห็นตอนสุดท้ายเราเป็นการคาดเดาว่าสิ่งที่เขาทำตรงนี้แต่คุณแม่อธิบายได้ถูกที่เอาอะไรที่แบบ
5: ใช้วิธีนี
2: ้ใช้วิธีนี้ด้วยนะครับแต่ฉีกเขาเรียกว่าเป็นความคิดเห็นที่แตกต่างกันได้อยู่ในครอบครัวเอาละครับและตอนนี้นะฮะผู้ที่นำอยู่นะฮะก็คือทีมเฮฮากาแล็กซี่ครับแต่ว่าอย่าเพิ่งตกใจนะครับสงครามไม่จบเราไปต่อกันที่รอบที่2กันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวผมขอถามคุณพ่อคุณแม่นิดนึงนะฮะเคยเห็นเด็กเล่นเกมหรือว่าดูอะไรที่ไม่เหมาะสมกับเด็กบ้างไหมฮะอย่างครูรักฮะขออนุญาตถามครูรักนิดนึงนะฮะ
4: คือ
2: เวลาน้องเอฮาเขาดูคลิปที่แบบมันเขาเรียกว่ารุนแรงอะไรอย่างเงี้ยแบบตีกันหรือว่าอะไรเงี้ยพี่รักมีวิธีการยังไงฮะ
6: ก็ขอเปลี่ยนก่อนแล้วก็บอกลูกว่าอันนี้มันไม่เหมาะกับเด็กลูกแล้วก็พยายามจะเปลี่ยนไปดูอะไรที่มันแบบนุ่มนวลสมวัยเขาอะไรอย่างเงี้ย
2: สมวัยใช้คำว่าสมวัย
6: ใช่
2: บางทีโตกว่านี้อาจจะมีการตัดสินใจได้มากกว่านี้
6: ใช่ตอนนี้ก็เพิ่ง10ขวบเท่ากัน
2: ครับ
6: ก็พยายามหาอะไรที่มันเหมาะกับวัยเหมาะกับความเป็นเด็กหญิงของเขา
2: ครับผมมีเดิมไม่เปลี่ยน
3: ตอนนี้หนูจะเป็นผู้ชายแล้วนะ
2: จริงเปล่าเอ้าสายเป็นผู้ชายเหรอลูกเพิ่งรู้ใช่ไหม
6: พ่อเพิ่งรู้ความจริงพ่อเข้าใจว่าลูกเป็นลูกสาวมาตลอดเวลาเลยอะ
2: เคยเป็นผู้ชายแล้วเคยไหมคุณเอาแบบไม่เปลี่ยน
6: ไม่
2: ไม่ไม
6: ่ไม่มีเพราะเราจะต้องตกลงกันก่อนที่จะให้ลูกดูเงี้ย ปกติก็จะตกลงกันว่าเช่นพ่อให้เวลา20นาทีนะลูกพอจบแล้วจบเลยก็จะต้องไปทำอย่างอื่นเช่นไปอาบน้ำไปกินข้าวไปนอนไปอะไรอย่างนี้ใช่อันนี้ก็ต้องตกลงกันก่อนถ้าไม่ตกลงก็ไม่ให้ดูเลยแต่ถ้าลูกตกลงก็คือว่าเราทำข้อสัญญาทีนี้ถ้าเกิดว่าดูแล้วอันไหนไม่เหมาะก็บอกเขาว่าอันนี้ไม่ใช่ของเด็กลูกมีลูกดูอันนี้

0: ไม่ควรดูอะค่ะอันนี้มันต้องแบบวัยโต13บวก18บวกขึ้นไปอัน
1: นี้อายุเท่าไหร่ฮะ
0: 10ค่ะ
1: 10นะฮะ
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: ออโต้ออโต้ชอบดูแบบนั้นรู้สึกเวลาดูแล้วรู้สึกเป็นไงคิดหรือสนุกหรืออะไรฮะ
2: มันแบบก็พอดูได
1: ้
2: ค่ะ
1: พอดูได้
2: เพราะว่าบางครั้งผมก็ดูแบบนิดๆหน่อยๆนะฮะ
1: แต่เราก็คงไม่สามารถไปดูตามดูน้องๆเด็กๆลูกๆของเราตอนเล่นเกมหรือชมวิดีโอตลอดเลยนะฮะเป็นไปไม่ได้เพราะเราไม่ใช่เซเว่นอีเลเว่นนะฮะจะอยู่กับเขาตลอดไม่ได้เรามีวิธีง่ายๆมาแนะนำซึ่งเป็นการแข่งขันในภารกิจที่2นะฮะเราจะเล่นเกมแล้ว2แล้วนะตามได้นะเกมที่2ของเรามีชื่อว่าอย่างนี้ต้องแบก
3: กติกาการแข่งขันรอบที่2เกมอย่างนี้ต้องแบนกติกาการแข่งขันในรอบที่2นี้ก็คือเด็กๆจะต้องถอดรหัสให้กับอุปกรณ์2ชิ้นจากนั้นให้นำรหัสที่ได้ใส่ลงในเครื่องอุปกรณ์แล้วนำเครื่องนั้นมาให้คู่หูไซเบอร์ทีละอุปกรณ์โดยคู่หูไซเบอร์จะต้องมาทำการตั้งค่าการป้องกันความเสี่ยงจากเนื้อหาที่ไม่ปลอดภัยหรือการสูญเสียเงินที่อาจจะมากับเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันซึ่งอาจจะเป็นภัยต่อลูกหลานภายในเวลา5นาทีการตั้งค่าสำเร็จ1อุปกรณ์มีค่า100เหรียญหากทำได้ครบทั้ง2อุปกรณ์รับไปเลย200เหรียญนอกจากนี้ยังมีโบนัสพิเศษให้กับทีมที่ทำถูกต้องครบทั้ง2อุปกรณ์และทำได้เร็วกว่าจะได้รับเพิ่มอีก200เหรียญดังนั้นทีมที่ทำได้สำเร็จครบและเร็วกว่าจะได้รวมเหรียญคะแนนสะสมมากถึง400เหรียญกันเลยทีเดียวครับ
1: นั่นแหละครับคือกฎกติกาของเกมนี้นะครับเอาละครับถ้าอย่างนั้นนะฮะเชิญน้องเฮฮาแล้วก็น้องออโต้มาตรงนี้เลยนะครับเตรียมตัวให้ดีๆนะฮะเอาละครับนี่เขาเก่งฟิสิกส์อันนี้เขาเก่งทางแดนไม่รู้ว่าจะเกี่ยวกันเลขเลยใครจะเก่งกว่ากันนะครับเอาละครับนะลองดูนับ1 2 3แล้วเริ่มเลยนะครับถ้าพร้อมแล้ว1 2 3ไปครับตอนนี้น้องเฮฮาก็ต้องคิดเลขนะครับแล้วน้องออโต้ก็ต้องบวกเลขคิดเลขกันนะฮะเพื่อที่จะเอารหัสไปปลดล็อกนะฮะปลดล็อกเสร็จแล้วก็ต้องรีบเอาไปให้คุณพ่อคุณแม่นะฮะครับตอนนี้เครื่องแรกนะครับเป็นสมาร์ท
3: แหมกำลังสนุกกันเลยครับแต่ตอนนี้เวลาหมดลงซะแล้วนะครับตอนต่อไปเรามาติดตามเชียร์และลุ้นกันว่าลูกๆจะฝ่าด่านโจทย์ได้เร็วแค่ไหนและคุณพ่อคุณแม่จะตั้งค่าบล็อกกันได้ในเวลาหรือไม่พลาดไม่ได้เลยนะครับ
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ก็ยินดีคุณแม่ด้วยนะครับคุณแม่รู้สึกว่าตอนนี้มีตัวอ่อนฝังตัวอยู่ที่มดลูกนะครับผม
1: คือแสดงว่าท้องใช่ไหมคะ
0: ครับผม
1: อ๋อค่ะที่สุดเลยที่คุณหมอประเมินนี่มันคือยังไง
0: ก็อาจจะมีอันตรายกับเด็กในครรภ์ทำให้เกิดการแท้งกำเนิดได
2: ้สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะพบกับเราสองคนในรายการเป็นพ่อเป็นแม่เป็นประจำทุกวันเสาร์ 5:30 นทางไทย PBS แห่งนี้ค่ะ
2: ใช่แล้วครับเปิดรายการมาด้วยเหตุการณ์จำลองนะครับ
3: ใช่ค่ะ
2: แต่เป็นชีวิตจริงของพี่บาเลยนะครับ
3: ถูกต้องค่ะ
2: เกิดอะไรขึ้นตอนนั้นครับพี่บา
3: คือตอนนั้นไปหาคุณหมอค่ะหมอรุ่นเพื่อที่จะไปตรวจว่าตัวเองตั้งท้องหรือไม่ค่ะซึ่งผลปรากฏว่าตัวเองนั้นตั้งท้องแต่ว่าพบก้อนเนื้อขนาดใหญ่ซะด้วย8เซนติเมตรค่ะอยู่ในท้องด้วยเช่นกัน
2: เป็น8เซนติเมตรที่เป็นออปชั่นเสริมก็
3: ได้ไม่อยากได้
2: ตอนนั้นเป็นไงบ้างคือน่าจะเครียดกังวลขนาดไหน
3: คือมันสับสนนะคะหมอรุ่นไม่รู้ว่าตัวเองจะรู้สึกยังไงจะดีใจดีหรือว่าจะตกใจหรือจะต้องทำยังไงต่ออันนั้นคืองงมาก
2: หน้าตาตอนในเหตุการณ์จำลองโอ้โหคิ้วขมวดเลยใช่ไหมจริงๆชีวิตจริงมันน่าจะเครียดกว่านั้นเยอะมาก
3: โอ้โหมากกว่านี้ค่ะเพราะว่าตอนนั้นคือเหมือนเราตั้งท้องแล้วเนอะแล้วอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นเราไม่รู้เลยเราก็จะมีความกังวลอยู่สูงพอสมควรทีเดียว
2: นั่นก็เป็นเพราะว่าพี่มาเนี่ยนะครับไม่ยอมไปตรวจก่อนตั้งครรภ์นั่นเอง
3: ดิฉันยอมรับผิดครับ
2: และนี่นะครับก็เลยเป็นเป้าหมายของเราในตอนนี้นะครับคนที่ตั้งใจนะครับอยากจะมีลูกนะครับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยถ้าเป็นพ่อเป็นแม่แล้วนะครับใส่ใจในรายละเอียดทุกเรื่องให้สมบูรณ์เลยนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการตรวจร่างกายก่อนการตั้งครรภ์นะครับเราจะได้รู้ถึงความผิดปกติแล้วก็จะได้แก้ไขได้ทันท่วงที
3: ค่ะซึ่งถ้าเราตรวจร่างกายก่อนแต่งงานแล้วนะคะเหมือนกับที่ทางรายการของเราได้นำเสนอไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็ไม่จำเป็นต้องมีความกังวลแต่อย่างใดค่ะเพียงแต่ว่าอาจจะต้องมีรายละเอียดเพิ่มเติมเพียงบางส่วนเท่านั้นเองค่ะ
4: การตัวก่อนมีลูกสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือคุณพ่อคุณแม่จะต้องตรวจร่างกายก่อนครับรายละเอียดในการตรวจร่างกายก่อนการตั้งครรภ์นั้นจะคล้ายกับการตรวจร่างกายก่อนแต่งงานครับนั่นก็คือการตรวจหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เช่นไวรัสตับอักเสบ B ซิฟิลิส HIV โรคติดต่อทางพันธุกรรมเช่นธาลัสซีเมียและการหาภูมิคุ้มกันหัดเยอรมันซึ่งถ้าตรวจร่างกายตั้งแต่ก่อนแต่งงานแล้วก็ไม่ต้องกังวลใดๆแล้วครับเพียงแต่ในการเตรียมตัวก่อนการตั้งครรภ์นั้นจะต้องตรวจลึกลงไปถึงโรคประจำตัวโรคที่เคยเป็นโรคของคนในครอบครัวประวัติการใช้ยาการแพ้ยาซึ่งก็จะช่วยให้คุณหมอได้รับทราบถึงปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับแม่และลูกในครรภ์ในอนาคตครับ
2: จะเห็นได้เลยนะครับว่าการตรวจร่างกายก่อนการตั้งครรภ์นั้นนะครับมีความสำคัญมากนะครับแต่ว่าการตรวจร่างกายก่อนการตั้งครรภ์เพียงอย่างเดียวยังไม่พอนะครับ
3: ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วนะคะยังมีอีกหลายเรื่องเลยทีเดียวค่ะที่คนจะเป็นพ่อเป็นแม่นะคะจำเป็นต้องรู้และเตรียมความพร้อมก่อนการมีลูกค่ะ
5: ครับเมื่อพูดถึงการเตรียมพร้อมก่อนที่จะมีลูกเนี่ยนะครับผมคิดว่ามีประเด็นที่ต้องพูดถึงเนี่ย2ประเด็นด้วยกันคือ1เรื่องของการเตรียมชีวิตซึ่งการเตรียมชีวิตนี่ต้องเตรียมทั้งคุณพ่อคุณแม่เลยนะครับอันที่2คือการเตรียมสุขภาพร่างกายของตัวคุณแม่ที่จะมีการตั้งครรภ์ในเรื่องของการเตรียมชีวิตเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยผมมีความรู้สึกว่ามีคนที่คิดถึงเรื่องนี้ค่อนข้างน้อยซึ่งผมจะแยกเป็นประเด็นสั้นๆดังนี้นะครับอันที่หนึ่งคือเตรียมเรื่องอาชีพการงานอาชีพเลี้ยงลูกนี่เป็นอาชีพที่ยิ่งใหญ่มากนะฮะคุณแม่ที่ทำงานหนักทำงานที่ต้องยุ่งยากยุ่งเหยิงอยู่ตลอดเวลาเนี่ยต้องคิดให้ดีๆก่อนจะมีลูกนะครับมิฉะนั้นถ้ามีลูกแล้วเนี่ยไม่สามารถจะเลี้ยงได้ตัวเองเนี่ยชีวิตก็จะค่อนข้างลำบากจะเครียดการไปฝากเขาเลี้ยงเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาหลายๆอย่างนอกจากจะเตรียมเรื่องอาชีพการงานแล้วเนี่ยคุณต้องเตรียมเงินนะครับที่เคยสุรุ่ยสุร่ายใช้จ่ายซื้อของที่ไม่จำเป็นก็ต้องคิดจะเตรียมพร้อมสำหรับที่จะซื้อข้าวของอุปกรณ์ในการดำรงชีวิตตัวเองและรวมทั้งในการเลี้ยงลูกของตัวเองด้วยอันที่3ที่คุณจะต้องเตรียมเนี่ยต้องเตรียมในการที่จะหาสถานที่ที่จะอยู่ที่เหมาะสมอันนี้คือสิ่งที่คิดว่าทั้งพ่อทั้งแม่นี่ต้องเตรียมก่อนจะท้อง

0: นะครับการตั้งครรภ์และการคลอดเนี่ยเป็นงานใหญ่นะครับเหมือนการออกศึกใหญ่ๆครั้งหนึ่งเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นในการออกศึกรบทัพจับศึกเนี่ยถ้าสุขภาพร่างกายไม่ดีเหมือนอาวุธที่จะไปรบเนี่ยมันไม่ดีพอเนี่ยก็อาจจะทำให้มีปัญหาได้เพราะฉะนั้นในการเตรียมสุขภาพร่างกายของชีวิตเนี่ยอันที่หนึ่งเลยก็คือเรื่องอาหารการกินคุณแม่ต้องกินอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายตัวเองจริงๆแล้วไม่มีเรื่องมากมายเลยทานอาหารครบหมู่ตามที่เรียนสุขศึกษาป.4เนี่ยก็น่าจะเข้าใจนะครับมีอาหารเสริมจำเป็นจะต้องทานไหมเนี่ยข้อมูลที่มีเนี่ยอาหารเสริมเนี่ยประโยชน์ก็ไม่ค่อยมีมากอะไรนะครับหรืออาจจะเทียบว่าประโยชน์ที่ได้กับราคาที่ต้องเสียไปเนี่ยอาจจะไม่คุ้มเลยด้วยซ้ำแต่มีข้อที่น่าสนใจบางประเด็นนะครับว่ามีสารอาหารบางตัวไหมที่ต้องรับประทานซะก่อนที่จะตั้งครรภ์ข้อมูลที่มีเนี่ยมีอยู่อย่างเดียวคือโฟเลตหรือกรดโฟลิกจริงๆ2อันนี้คือตัวเดียวกันนะครับทั้ง2ตัวนี่คือวิตามิน B9 เราพบว่าถ้ารับประทานก่อนที่จะตั้งครรภ์อย่างน้อย3เดือนรับประทานไปเรื่อยๆแม้จะกระทั่งตั้งครรภ์แล้วเนี่ยจะทำให้โอกาสที่ลูกในท้องของคุณแม่เนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับโรคระบบการพัฒนาของระบบสมองและประสาทเนี่ยจะทำให้เกิดโรคอย่างเงี้ยน้อยลงอย่างชัดเจนคุมน้ำหนักให้มันดีอย่าให้มันผอมเกินไปหรืออ้วนเกินไปผอมเกินไปเนี่ยลูกอาจจะตัวเล็กไม่แข็งแรงส่วนที่อ้วนเกินไปเนี่ยก็จะมีปัญหาแทรกซ้อนมากมายนะครับได้ลูกตัวใหญ่คลอดยากคุณแม่ตกเลือดได้รวมทั้งคุณแม่อาจจะมีปัญหาแทรกซ้อนเช่นมีความดันโลหิตสูงเป็นเบาหวานได้ง่ายคุณแม่จะต้องมีการพักผ่อนที่เพียงพอถ้าร่างกายที่ทรุดโทรมเหมือนรถที่ใช้งานหนักๆแล้วจะมาวิ่งแบกรับภาระบรรทุกผู้โดยสารหรือสิ่งของที่ต้องทำงานหนักเนี่ยบางทีมันอาจจะพังได้เพราะฉะนั้นต้องเตรียมรถให้ดีเตรียมร่างกายให้ดีคือพักผ่อนให้เพียงพอและที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยฉีดวัคซีนป้องกันโรคบางอย่างที่อาจจะเป็นปัญหาขณะตั้งครรภ์เช่นโรคหัดเยอรมันเนี่ยถ้ามีการตั้งครรภ์แล้วเป็นโรคหัดเยอรมันเนี่ยลูกพิการได้อย่างรุนแรงเลยนะครับนั้นเราสามารถฉีดวัคซีนป้องกันไว้ก่อนได้นอกจากจะวัคซีนป้องกันโรคหัดเยอรมันแล้วยังมีวัคซีนอีกหลายชนิดที่สามารถฉีดได้ในสตรีนะครับไม่ว่าจะเป็นวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกหรือวัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบบีถ้าคุณแม่เตรียมพร้อมได้ทั้งหมดอย่างนี้แล้วผมก็หวังว่าการตั้งครรภ์และการคลอดของคุณแม่เนี่ยที่จะมีในอนาคตเนี่ยจะลงเอยได้ลักษณะที่ลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัย
1: เอาละครับทีนี้เมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วนะครับก็มาถึงกระบวนการปฏิสนธิเพื่อให้กำเนิดลูกได้น้อยแล้วครับพี่มา
2: ค่ะซึ่งเรียกได้ว่าคนส่วนใหญ่คนเป็นพ่อเป็นแม่หรือแม้กระทั่งหมอรุตเองก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมล่ะคะว่าจะทำอย่างไรให้ได้ลูกนะคะแต่ว่าในกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ก็มีเรื่องที่น่าสนใจอยู่ไม่ใช่น้อยเลยทีเดียวค่ะ
3: กระบวนการที่จะเกิดการตั้งครรภ์เนี่ยนะครับอันที่หนึ่งก็ต้องฝ่ายหญิงเนี่ยนะครับก็ต้องมีการตกไข่นะครับปกตินะครับทุกเดือนอันนี้ก็จะทำให้ตั้งครรภ์ได้ง่ายนะครับแล้วก็ฝ่ายชายเนี่ยก็จะต้องมีเชื้อสุจิที่ปริมาณแล้วก็คุณภาพเชื้อสุจิเนี่ยแข็งแรงนะครับอันนี้เป็นหลักๆ2 อย่างนะครับนับจากถ้าคนมีประจำเดือนทุกเดือนเนี่ยนะก็นับจากเป็นประจำเดือนมาวันแรกนะครับนับเป็น1แล้วก็นับไปก็ประมาณ14วันบวกลบ2วันงั้นการที่จะทำให้มีการตั้งครรภ์ได้ง่ายหรือว่าได้เร็วเนี่ยก็ต้องพยายามมีเพศสัมพันธ์ในช่วงกลางรอบเดือนเป็นหลักปกติไข่ตกลงมาเนี่ยก็จะมีอายุก่อนที่จะหมดคุณภาพเนี่ยประมาณ24ชั่วโมงนะครับส่วนเชื้อสุจิเนี่ยนะครับก็เวลาเข้าไปในอวัยวะเพศของผู้หญิงแล้วเนี่ยเข้าไปที่มดลูกเนี่ยในปากมดลูกเนี่ยก็จะมีชีวิตอยู่ได้ประมาณ48ชั่วโมงมี2วันงั้นเราก็แนะนำว่าเวลาที่มีเพศสัมพันธ์ในช่วงกลางรอบเดือนถ้าอยากให้มีบุตรเร็วๆเนี่ยก็จะต้องมีการมีเพศสัมพันธ์เนี่ยทุก48ชั่วโมงก็คือทุก2วันเว้นวันวันเว้นวัน
4: วันเว้นวัน
3: ก็ถ้าเกิดเว้นเกิน48ชั่วโมงเนี่ยถ้าเกิดไข่ตกมาบางช่วงก็อาจจะไม่มีเชื้อที่มีชีวิตรออยู่นะครับนั้นก็จะเป็นช่วงที่ทำให้การตั้งครรภ์ได้ง่ายพอไข่สุกเนี่ยไข่ก็จะตกลงมานะครับการตกของไข่ก็คือถุงไข่ที่อยู่ที่เปลือกรังไข่เนี่ยนะครับก็จะเห็นเป็นรังไข่2ข้างนะครับตัวไข่ก็จะหลุดออกมาในช่องท้องปลายปีกมดลูกซึ่งเรียกว่าปากแตรนะครับปากแตรเนี่ยก็จะเหมือนกับจะมาอยู่ใกล้ชิดกับรังไข่เหมือนคอยดูดนะครับคอยดูดไข่ที่ตกลงมาที่ผิวรังไข่ดูดเข้าไปในปีกมดลูกนะครับเชื้อสุจินะครับที่เกิดจาก

0: พศสัมพันธ์นะครับก็จะถูกเข้าไปในปากมดลูกเข้าไปในมดลูกแล้วก็จะเดินทางไปที่ปีกมดลูกนั้นจริงๆแล้วปีกมดลูกเราเนี่ยเหมือนเรือนหอนะครับบางคนเข้าใจผิดนึกว่าการปฏิสนธิระหว่างไข่กับเชื้อเนี่ยเกิดในมดลูกจริงๆไม่ใช่นะครับเรือนหอของไข่กับเชื้อสุจิเนี่ยอยู่ที่ปีกมดลูกเซลล์ไข่กับเซลล์สุจิก็จะผสมกันเป็นเซลล์ใหม่นะครับพอเกิดเป็นเซลล์ใหม่ก็จะเปล่งตัวเป็น2เซลล์4เซลล์8เซลล์แล้วก็เริ่มทวีคูณไปเรื่อยๆนะครับเสร็จแล้วเนี่ยตัวอ่อนที่ผสมแล้วเนี่ยก็จะเดินทางนะครับเดินทางจากปีกมดลูกเนี่ยเข้ามาฝังตัวในมดลูกนะครับซึ่งเขาก็คะเนเวลาว่าก็เดินทางเนี่ยก็ประมาณ7วันอาทิตย์หนึ่งนะครับก็จะมาฝังตัวในโพรงมดลูกนะครับ
1: ทีนี้นะครับถ้าทำทุกอย่างแล้วนะครับปล่อยไปตามธรรมชาติแล้วนะครับมีกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอแล้วนะครับแล้วก็ไม่ได้คุมกำเนิดด้วยแต่ยังไม่มีลูกสักทีนะครับผ่านไป1ปีแล้วก็ยังไม่มีลูกสักทีอย่างนี้นะครับอาจจะเข้าข่ายภาวะผู้มีบุตรยากครับ
2: ใช่แล้วล่ะค่ะอย่างคู่ที่มาจากมาให้หมอทำความรู้จักนั้นนะคะก็เรียกได้ว่าพยายามกันมาไม่ต่ำกว่า3ปีค่ะแต่ว่าผลที่ได้ก็คือยังไม่มีลูกเลยสักทีค่ะเพราะฉะนั้นพวกเขาเป็นใครไปทำความรู้จักกันค่ะ

0: ปีนี้33แล้วอะค่ะก็เลยว่าน่าจะต้องมีได้แล้วอายุเยอะแล้วนะต้องรีบมีแล้วนะแต่ถ้าเลยไปกว่านี้แล้วยังไม่คิดจะแพลนอะไรเลยอะไรเงี้ยน่าจะมียากแล้วแหละก็เลยต้องเผื่อแฟนแล้วว่ามีดีกว่า
1: หลังจากที่ตั้งใจจะมีลูกเนี่ยเรามีวิธีการสำหรับท้องนี้ยังไงแล้วก็ทำกันมากี่ปีแล้ววิธีการ
0: ทำกันมา ก็คือปกติก็คืออยู่ด้วยกันมาก็คือปล่อยปกติเลยแต่ไม่เคยมีเลยทางเพื่อนที่ทำงานเนี่ยคือเขาก็จะอายุไล่ๆกันทุกวันนี้คือเขาท้องกันหมดละทุกคนด้วยเทคนิคของในเว็บถ้าสมมติว่าเราตั้งใจจะมีคือเขาบอกว่านับจากวันแรกที่มีประจำเดือนแล้วก็นับไป12วันวันนั้น
1: อ
0: ะคือทำกิจวัตรของเราไปเลยแล้วก็หยุด1วันแล้วก็มาอีกทีนึงเพราะว่าเขาบอกว่าตัวน้ำเชื้อของผู้ชายก็จะมีการฟักตัวประมาณ2วันก็ต้องวันที่12แล้วก็วันที่14หยุด1วันวันที่14นี่คืออันนี้คือจริงวันที่2คือซ้อมเพื่อคัดเอาอสุจิตัวออนแอร์ออกไปก่อนเราเล่นจริงทำจริงเทคนิคนึงเขาบอกว่าอาจจะลืมหรือเปล่าเวลาทำไปปุ๊บเพื่อนบอกว่าเสร็จแล้วก็คือต้องยกขาขึ้นหรือไม่ก็หมอนหนุนก้นไว้อะไรอย่างนี้เพื่อที่จะให้น้ำสิเข้าไปในตรงในรังไข่เราได้ลึกที่สุดทำมาหมดแล้วจนจะแฟนยกขาขึ้นเขย่าแต่ทางแฟนอะคือเขาปกติเขาจะเป็นคนทานเหล้าวันละกลมเลยนะปกตินะวันหยุดนี่ก็
2: ข้ามวันข้ามคืน
1: แล้วปัจจุบันนี้ล
0: ่
1: ะคะ
0: ก็เขาก็จะลดก็จะไม่ค่อยกินละช่วงนี้ก็จะเบาหน่อย
2: เชื่อเขาหน่อยเขาอยากมีลูก
0: คือปกติก็ทำบุญชอบพาแม่ไปวัดอะไรอย่างเงี้ยแล้วแม่ชอบทำบุญอะไรเงี้ยก็ไปวัดกันวัดหลวงพ่อโสธรน้องไปมาเขาบอกว่าอ่ะกินไข่กินไข่
2: กินจนหน้าเป็นไข
0: ่ก็ยังไม่ได้เลยก็ไปแล้วก็มีเหมือนว่าอะไรนะเขาเหมือนว่าไปดูดวงอะไรมาเงี้ยว่าอยากมีลูกไงก็ถามว่าอ่ะเราจะมีไหมอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าอ่ะตั้งศาลสี่หน้าบ้าน
1: อ
0: ่ะตั้งแล้วเขาจะให้มีละก็ยังไม่มี
3: โอ้โหนี่ขนาดทำมาแล้วทุกกระบวนท่านะครับไม่ว่าท่าไหนที่เขาบอกว่าดีก็ทำมาหมดภาคปฏิบัตินี่ก็ทำมาทุกอย่างนะครับจนกระทั่งพึ่งไสยศาสตร์ก็ยังพึ่งมาแล้วไม่มีนะครับพี่มา
1: ใช่แล้วล่ะค่ะเห็นที่งานนี้นะคะมีทางเลือกอีกทางเดียวเท่านั้นนะคะที่จะรู้ว่ามีความผิดปกติอะไรเกิดขึ้นกับทั้งคู่ค่ะเพราะฉะนั้นมาก็เลยจะต้องพาทั้งคู่ไปพบคุณหมอที่โรงพยาบาลเพื่อตรวจร่างกายกันค่ะ

0: การที่คู่สามีภรรยาเนี่ยอาจจะอยู่ในข่ายของการมีบุตรยากเนี่ยค่ะมันเกิดมาจากสาเหตุอะไรบ้างคะ
1: สาเหตุของการมีบุตรยากก็ต้องดูทั้งคู่นะครับว่าเป็นจากของทางผู้ชายหรือของทางฝ่ายหญิง
0: ค่ะ
2: คุณออนภาค่ะห้องตรวจ
3: อายุตอนนี้คือ
4: 32ค่ะ
3: 32
4: เนาะใช่ค่ะ
3: ปล่อยมากี่ปีแล้วครับ
4: ปล่อยมา3ปีแล้วค่ะ
3: ประจำเดือนมาสม่ำเสมอดีไหมครับ
4: ก็ไม่ค่อยอะค่ะคือประจำเดือนนี้จะมาน้อยแล้วก็มาวันเดียวแล้วก็หมดเลยค่ะบางทีก็เลื่อนบ้างไม่ตรงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: ครับฝ่ายชายมีเรื่องของเหล้าบุหรี่เยอะไหมครับ
5: มีแต่เรื่องเหล้าครับ
3: เรื่องเหล้านะครับ
5: ครับผม
3: เหล้านี่เต็มที่เลย
5: ใช่ครับ
3: ทำงานตอนนี้มันเกี่ยวข้องกับการกระเทือนหรือว่าเกี่ยวข้องกับพวกความร้อนความที่จะไปกระทบกระเทือนทางด้านลูกอัณฑะนะครับ
4: ขับรถ
5: อ๋อนั่งบนรถ
3: ก็มีบ้าง
5: ก็มีบ้าง
0: อย่างกรณีของผู้ชายอย่างนี้ค่ะปัญหาที่จะเกิดคืออะไรบ้าง
1: ส่วนใหญ่ก็คือปัญหาที่ทำให้การสร้างน้ำเชื้อหรือตัวอสุจิเนี่ยมันน้อยลงนะครับมีได้ตั้งแต่ว่าเรื่องของสมองในการสร้างพวกฮอร์โมนเนี่ยมันสร้างน้อยลงไหมผิดปกติไหมนะครับหรือว่าลูกอัณฑะในการสร้างฮอร์โมนหรือสร้างเรื่องของตัวอสุจิเองเนี่ยมีปัญหาอะไรไหมนะครับหรือว่าสร้างได้ละแต่ว่าท่อที่จะนำออกมาเนี่ยมันไปตีไปตันเคยมีอักเสบมีติดเชื้อนะครับเชื้อมันก็ออกมาไม่ได้
0: แล้วอย่างในกรณีของพฤติกรรมการใช้ชีวิตอย่างเงี้ยค่ะ
1: ก็มีผลค่อนข้างเยอะเพราะอย่างเช่นบางคนใช้ชีวิตอย่างไม่ค่อยดูแลตัวเองดื่มเหล้าการสูบบุหรี่นะครับการกินยานะครับบางทีพวกมีสารพิษเนี่ยมันก็อาจจะตกค้างอยู่ในร่างกายได้การสร้างเรื่องของฮอร์โมนก็จะน้อยลงการสร้างตัวอสุจิก็จะน้อยลงนะครับส่วนเรื่องของความเครียดนะครับอาจจะบวกไปถึงเรื่องของการพักผ่อนแล้วก็เรื่องของการกินอาหารนะครับที่มีประโยชน์การออกกำลังกายพวกนี
0: ้
1: นะครับพวกนี้ก็มีส่วนค่อนข้างเยอะสมมติถ้าเรามีอาหารอยู่ก้อนหนึ่งมีอากาศดีๆอยู่ก้อนหนึ่งนะครับการที่รับไปในร่างกายเนี่ยนะครับร่างกายก็ต้องไปแบ่งสรรปันส่วนที่ส่วนที่สำคัญของร่างกายก่อนอย่างเช่นไปเลี้ยงสมองไปเลี้ยงพวกหัวใจนะครับหรืออวัยวะสำคัญอะไรข้างในก่อนถึงค่อยมาให้เรื่องของทางการมีบุตรสมมติถ้าอดหลับอดนอนเครียดหรือไม่ได้กินอาหารนะครับไม่ค่อยได้ออกกำลังกายหัวใจเต้นสูบฉีดไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นอาหารที่ได้ไปมันก็ไม่เพียงพออาหารก็จะไปหาแค่ในสมองอย่างเดียวนะครับไปที่หัวใจอย่างเดียวมันก็จะไม่ลงมาที่ของผู้ชายมีแค่เรื่องของน้ำเชื้อที่มันมากหรือน้อยนะครับคุณภาพดีไม่ดีแค่ไหนเพราะฉะนั้นของผู้ชายเนี่ยตรวจค่อนข้างง่ายน
0: ะ
1: ครับเอาน้ำเชื้อออกมาตรวจก็พอบอกได้คร่าว
0: อย่างฝ่ายหญิงเนี่ยค่ะเราจะต้องวินิจฉัยต้องตรวจอะไรเขาบ้างครับ
1: ก็อาจจะต้องแบ่งเป็นแต่ละขั้นว่ามีความผิดปกติที่ตรงไหนนะครับอย่างเช่นถ้าจะเช็คเรื่องของไข่นะครับอาจจะดูตั้งแต่เรื่องของการเจาะเลือดดูว่าฮอร์โมนของรังไข่เนี่ยสมบูรณ์ดีไหมอันตราซาวด์ดูว่าไข่เนี่ยมันมีมากน้อยแค่ไหนมันโตขึ้นเนี่ยเป็นยังไงถัดมาก็คือเรื่องของท่อก็คือจะให้ฉีดสีเข้าไปนะครับให้ไหลเข้าไปในมดลูกนะครับพอไหลเข้าไปในมดลูกเสร็จแล้วก็ไปเอ็กซเรย์นะครับถ้ามันไหลดีก็แสดงว่าไม่ตีบไม่ตันนะครับที่หลังจากที่ได้ตรวจคร่าวๆนะครับของผู้ชายก่อนนะครับของผู้ชายเนี่ยตรวจร่างกายก็ปกติดีนะครับแต่น้ำเชื้อออกมาเนี่ยนะครับค่อนข้างน้อยไปนิดนึงปกติก็น้ำเชื้อก็จะอยู่ในช่วงประมาณสัก 20-40 ล้านอะไรประมาณนี้แต่ว่าที่ตรวจมาเนี่ยวันนี้ได้แค่10ล้านเองนะครับสงสัยต้องลดพวกเหล้าออกกำลังกายช่วยหน่อยนะครับ
4: สำหรับผลการตรวจวันนี้ของพี่ก็มีเอ็กซเรย์มาดูจะมีก้อนน้ำอยู่
1: ถุงน้ำเล็กๆเนี่ยอยู่ในรังไข่แนะนำเนี่ยอาจจะต้องใช้ยาช่วยนิดหนึ่งเพื่อให้ไปกระตุ้นไข่ให้ไข่มันโตขึ้น
4: หรือว่า ได้ดูแลร่างกายเพิ่มลดอาการเครียดแล้วก็ลดน้ำหนัก
1: ความอ้วนเนี่ยนะครับต้องบอกว่าในร่างกายก็ยังมีพวกไขมันเนี่ยสะสมอยู่ค่อนข้างเยอะตัวไขมันนี่เองเนี่ยนะครับจะไปเป็นตัวที่ไปรบกวนการสร้างฮอร์โมนหลายอย่างในร่างกายก็จะทำให้เรื่องของฮอร์โมนทั้งเรื่องของฮอร์โมนเพศแล้วก็การเจริญของไข่ก็จะไม่ค่อยดีด้วยนะครับบางคนเนี่ยพออ้วนๆอยู่แค่ลดน้ำหนักไปแค่สัก5กิโลนะครับแป๊บเดียวท้องเองได้เลย
4: ผลการตรวจก็ไม่ถือว่าไม่น่ากลัวมากนะคะแต่ทีนี้ก็คือให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้ชีวิตประจำวันเช่นอย่างพี่ก็คือน่าจะต้องลดน้ำหนักแล้วก็ส่วนแฟนก็ลดเรื่องแอลกอฮอล์แล้วก็ความเครียดอะไรอย่างเงี้ยต้องตั้งใจแล้วค่ะเพราะว่าถ้าเกินไปกว่านี้ก็คงจะลำบากมากกว่านี้ค่ะหมอบอกว่าคือตรงนี้ต้องรีบน่าอยากจะให้ทำตั้งใจทำก่อนอะไรเงี้ยเพราะว่าเด็กด้วยอายุมันมากแล้วอะไรเงี้ยค่ะถ้าสมมติปล่อยเลยไปแบบไม่ตั้งใจจริงๆจังๆเงี้ยมันก็ไม่ได้สักที
6: จะว่าไปแล้วชีวิตของคุณรุ่งกับคุณพัฒน์นี่ก็ไม่ต่างจากคนเมืองทั่วๆไปหลายๆคู่ด้วยนะครับ
7: รวมถึงเราทั้งคู่ด้วยค่ะ
6: คือมีความเครียดเยอะนะคร
7: ับ
6: ม
7: ี
6: ความกังวลแล้วก็มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหลายๆอย่างด้วย
7: ใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกินก็ดีการออกกำลังกายน้อยก็ดีนะคะซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้ส่วนหนึ่งก็ทำให้เกิดภาวะการมีลูกยากเช่นกันค่ะ
6: แล้ววันที่พี่มาพาทั้งคู่ไปตรวจร่างกายนี่ผลเป็นยังไงบ้างครับ
7: โอ้วันนั้นโชคดีมากเลยค่ะพอตรวจไปแล้วเนี่ยผลปรากฏว่าไข่ของพัดนั้นนะคะสมบูรณ์แล้วก็แข็งแรงมากค่ะคุณหมอก็เลยตัดสินใจเลยนะคะก็คือเอาเชื้ออสุจิของคุณรุ่งเนี่ยแหละค่ะแล้วก็ฉีดน้ำเชื้อเข้าไปเลยค่ะ
6: ผลเป็นยังไงบ้างครับ
7: ผลเป็นยังไงไปชมกันเลยค่ะ

0: ั้งครรภ์ดีใจค่ะดีใจมากก็ต้องขอบคุณอาจารย์หมอนะคะที่ช่วย
1: คุณรุ่งก็มีลูกสมใจแล้วล่ะค่ะดิฉันเสกเข้าท้องไปเรียบร้อยแล้ว
2: ที่มาเป็นตัวนำโชค
1: คร
2: ับเอาละครับเมื่อรู้ว่าท้องนะครับตอนหน้าพลาดไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าถ้ารู้ว่าท้องแล้วสิ่งแรกที่คุณแม่แล้วก็คุณพ่อควรปฏิบัตินั้นต้องทำอะไรนะครับรวมไปถึงว่าในช่วง3เดือนแรกนั้นคุณแม่ควรจะมีอะไรที่ต้องคำนึงถึงระมัดระวังเป็นพิเศษด้วยครับ
1: ห้ามพลาดเลยนะคะแล้วพบกับเราสองคนในรายการเป็นพ่อเป็นแม่ได้ใหม่นะคะทุกวันเสาร์ 5:30 ทางไทย PBS แห่งนี้ค่ะสำหรับวันนี้เราทั้งคู่ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: ุณครูเก็บข้อมูลแบบสำรวจ
1: สวัสดีเพื่อน
0: วันนี้นับหนึ่งช่วยคุณครูเก็บข้อมูลแบบสำรวจจากเพื่อนๆในระดับชั้นป.3ว่าปีนี้อยากไปทัศนศึกษาที่ไหนมากที่สุด1แห่งจากสถานที่ให้เลือก3แห่งข้อมูลจะเป็นอย่างไรไปดูกัน

0: ็บข้อมูลว่าปีนี้นับหนึ่งและเพื่อนในระดับชั้นป.3 อยากไปทัศนศึกษาที่ไหนได้ข้อมูลดังนี้อยากไปสวนสัตว์40คนอยากไปพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำมากกว่าสวนสัตว์25คนและอยากไปท้องฟ้าจำลองน้อยกว่าพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ30คน
1: จากข้อมูลการสำรวจให้นับหนึ่งและเพื่อนๆเติมตัวเลขแสดงจำนวนในตารางทางเดียวให้สมบูรณ
0: ์จากข้อมูลมีนักเรียนชั้นป.3 อยากไปสวนสัตว์40คนอยากไปพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำมากกว่าสวนสัตว์25คนคำนวณหาจำนวนนักเรียนที่อยากไปพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำได้จาก40บวก25เท่ากับ65คนอยากไปท้องฟ้าจำลองน้อยกว่าพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ30คนคำนวณหาจำนวนนักเรียนที่อยากไปท้องฟ้าจำลองได้จาก65ลบ30เท่ากับ35คน
1: ถูกต้องทุกคนเก่งมากได้ข้อมูลครบแล้วเพื่อนๆมาช่วยนับหนึ่งนำข้อมูลมาทำแผนภูมิรูปภาพให้สมบูรณ์กันนะโดยกำหนดให้รูปคน1รูปแทนจำนวนนักเรียนชั้นป.30 คนเริ่มทำกันเลย

0: รหนึ่งรูปแทนจำนวนนักเรียนชั้นป.3 10คนเพราะนักเรียนชั้นป.3 อยากไปสวนสัตว์40คนต้องใช้รูปคนคำนวณได้จาก40หารด้วย10เท่ากับ4รูปอยากไปพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ65คนต้องใช้รูปคนคำนวณได้จาก65หารด้วย10เท่ากับ 6.5 รูปหรือ6รูปครึ่งและอยากไปท้องฟ้าจำลอง35คนต้องใช้รูปคนคำนวณได้จาก35หารด้วย10เท่ากับ 3.5 รูปหรือ3รูปครึ่ง
1: ถูกต้องแล้วจากผลการสำรวจนี้นับ1และเพื่อนๆชั้นป.3จะได้ไปทัศนศึกษาที่ไหนเพราะอะไรนะ
0: พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำเพราะมีจำนวนนักเรียนชั้นป.3อยากไปมากที่สุด
1: ทุกคนเก่งมากรับนี่ไปเลยหมวกสุดเก๋จากมหิดลคิดส์เอาไว้ใช้ใส่เดินทางไปทัศนศึกษากันนะ
0: ว้าวเย้สุดยอดไปเลยวันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆ กันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: เอาเด็กๆมาวาดรูปกันดีกว่าอยู่ไหนครับ
1: อยู่น
0: ี่อ๋อมาเลยเร็วๆๆๆๆมานี่มาทางนี้มาทางนี้มาทางนี้มาทางนี้มาทางนี้ทุกคนสวัสดีครับเวลาที่เราจะมาสนุกกับการวาดรูปกันแล้วในรายการอนุบาลชาญสมองรายการที่จะเปิดโอกาสให้เด็กๆได้ใช้ความคิดของตัวเองนะครับมาวาดรูปต่อเติมจากเส้นสายลวดลายที่เรามีให้แน่นอนทุกวันเราจะมีภาพลายเส้นปริศนามาให้นะครับและวันนี้ภาพลายเส้นเป็นแบบนี้ครับรูปร่างของวันนี้เป็นรูปคล้ายๆตัวทีนะครับ2ตัวมีตัวใหญ่กับตัวเล็กนะครับให้เวลา1 2 3วาดเสร็จแล้วนะครับเอาละครับเด็กๆทั้งบ้านตอนนี้คิดก่อนนะครับว่าจะให้เป็นรูปอะไรเด็กๆที่นี่ก็คิดไปด้วยนะครับพร้อมมั้ย
1: พร้อมค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วชูมือขึ้นมาแล้วไปวาดรูปกันเลย

น้องๆครับตอนนี้น้องๆที่นี่เนี่ยกำลังวาดกันไปนะครับใกล้ๆจะเสร็จแล้วนะครับไม่รู้ว่าน้องๆทางบ้านถึงไหนแล้วเร่งมือหน่อยนะครับเพราะคิดว่าตอนนี้เวลาคงใกล้จะหมดเต็มทีแล้วล่ะครับเร่งมือหน่อยนะ

0: มาแล้วมาแล้วมาแล้วเด็กๆครับเสียใจด้วยนะเวลาใกล้จะหมดแล้วเดี๋ยวมานับถอยหลังพร้อมพี่เซฟนะครับอ้าว5 4 3 2 1หมดเวลา0หมดเวลานะครับเด็กๆหมดเวลาแล้วแล้วก็ถึงช่วงที่เราจะมาคุยกับน้องๆ นะครับว่าผลงานในวันนี้เป็นแบบไหนนะครับนี่คือผลงานของน้องคนแรกครับรูปนี้มีชื่อรูปว่าอะไรครับ
1: กระดานสายรุ้งค่ะ
0: กระดานสายรุ้งนะครับทำไมถึงคิดว่าจากเส้นเริ่มต้นที่มีให้เหมือนรูปตัวทีนี้เราจะวาดเป็นกระดานสายรุ้งล่ะครับ
1: มันทำแค่เป็นสี่เหลี่ยมาแล้วก็ต่อเติมรูปภาพลงไปแล้วก็ระบายสีค่ะ
0: ครับผมกระดานนี้ไว้ทำอะไรครับ
1: เอาไว้วาดรูปตัวทีค่ะหรือวาดรูปอะไรก็ได้ค่ะ
0: โอ้โหไม่ธรรมดานะน้องพอเพียงมองว่าตัวทีนี้เป็นส่วนหนึ่งของกระดานนี้แล้วปรากฏว่าเหมือนกับมีคนมาวาดเป็นตัวทีลงไปบนกระดานใช่ไหมแล้วกระดานนี้นอกจากมีประโยชน์ในการวาดรูปแล้วยังมีประโยชน์อย่างอื่นอีกไหมครับ
1: วาดรูปตัวอื่นก็ได้ค
0: ่
1: ะ
0: วาดรูปอย่างอื่นก็ได้นะครับนะครับนี่คือความสวยงามแบบของเด็กๆนะครับที่มองว่าสีสายลุ้งเนี่ยเป็นสีที่สวยงามนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเด็กเขาจะระบายอย่างนี้ไม่ถูกไม่ผิดนะครับปรบมือให้ผลงานน้องพอเพียงด้วยนะครับเก่งมากมาดูผลงานของน้องคนที่2นะครับน้องตัวเล็กของเราน้องเวกัสตั้งชื่อภาพนี้ว่าอะไรครับ
2: ประตูเรนโบว์ค่ะ
0: ประตูเรนโบว์นะครับจากลายเส้นตั้งต้นของเราที่มีตัวทีแต่ตอนนี้น้องเวกัสเอามากลับหัวนะครับแล้ววาดจากตัวทีนี้ให้กลายเป็นรูปอะไรครับ
2: ให้กลายเป็นรูปประตูกับกระจกค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อเป็นหน้าต่างใช่ไหม
2: ค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อนี่เป็นหน้าต่างให้คนข้างในมองออกมาข้างนอกตอนนี้ปิดอยู่หรือเปิดครับ
2: ตอนน
0: ี้
2: ป
0: ิ
2: ดอย
0: ู่ตอนน
2: ี้
0: ป
2: ิ
0: ดอย
2: ู่เป็นตู้กระจกอยู
0: ่อ๋อแล้วประตูนี้จะเปิดเข้าไปที่ไหนล่ะครับเนี่ย
2: มันเป็น

0: ซ็นเซอร์ค่ะเข้าไปที่ร้านค่ะ
1: โอ้เป็นเซ็นเซอร์เซ็นเซอร์อะไรอ่ะ
0: คือว่ามันจะเปิดได้ถ้ามีคนเดินผ่านค่ะ
1: โอ้มันจะเหมือนประตูอัตโนมัติเหรอไม่ต้องใช้มือเลยใช่ไหมเอาเก่งมากๆเลยเอาปบมือหน่อยคราวนี้มาถึงน้องคนที่3นะครับน้องอิมวาดภาพนี้ตั้งชื่อภาพว่าอะไรครับ
2: เสื้อผ้าของฉัน
1: เสื้อผ้าของฉันเอาละอธิบายรูปนี้ให้พี่เซฟฟังหน่อยครับ
2: ตัดเองเย็บเองทำเอง
1: ตัดเองเย็บเองทำเองด้วยนะไม่ได้ไปซื้อหรอครับ
2: ไม่ได้ไปซื้อ
1: ไม่ได้ไปซื้อตัดเองเย็บเองทำเองดียังไงอะครับ
2: มัน
0: ตอนจะไม่บางเสียละ
2: มันจะได้ไม่เสียเงินเราจะได้เก็บเงินไปโรงเรียน
3: อันนี้เป็นที่ตู้เก็บเสื้อผ้า
1: ตัดไว้เยอะเลยต้องมีตู้เก็บเสื้อผ้าด้วยนะแล้วข้างนี้ล่ะ
3: อันนี้เป็นที่รองใส
1: ่อันนี้คือผลงานเสื้อผ้าของฉันของน้องอิมนะครับสวยมากเลยนะครับปรบมือให้หน่อยนี่คือผลงานของน้องซีนนะครับนี่ผลงานของน้องซีนน้องซีนครับตั้งชื่อภาพนี้ว่าอะไรครับ
4: ดาวสว่าง
1: ดาวสว่างดาวแล้วยังสว่างด้วยนะครับ
4: ก่อนนี้ก็จะเป็นดาว
1: ครับ
4: เป็นพระจันทร
1: ์ครับ
4: ตู้ที่เราจะเอาของ
1: อ
4: ันนี้ก็จะเป็น
2: ตู้ใส่กำลังกำไรใช่ไหม
4: ใช่อันนี้ก็จะเป็นรองเท้าเพื่อนหนูอันนี้เป็นตู้เพื่อนหนูเพื่อนหนูหนูนอนใกล้ใกล้ตู้กัน
1: อ
4: ันนี้เป็นห้องหนูรองเท้า
1: ครับ
4: ห้องเพื่อนหนูนอนด้วยกันรองเท้าเพื่อน
1: แล้วตัวทีที่มีอยู่นี่ทำเป็นรูปอะไรนะครับ
4: ทำเป็นบ้าน
1: บ้านตอนกลาง
4: คืน
1: บ้านตอนกลางคืนนะครับ
2: แล้วก็มีเก้าอี้โต๊ะใช่ไหม
1: เ
2: ก้าอี้กับโต๊ะ
1: อ
4: ันนี้ก
2: ็
0: นี่กระเป๋าเป้า
4: เป้าอันนี้จะเป็นตู้ที่เขาจะเอาโต๊ะเก็บในนี
1: ้อ๋อครับดาวมีแสงได้ยังไงอะครับ
4: ก็ตอนกลางคืนเขามันจะเป็นแวบแวบแวบตอนบนท้องฟ้า
2: แต่มันอ่อนกว่าพระจันทร์เพราะพระจันทร์มีพระอาทิตย์อยู่ข้างหลัง
1: ปบมือให้หน่อย แล้วเราก็มาดูผลงานของน้องสุดหล่อคนสุดท้ายนะครับน้องทีเจครับน้องทีเจชื่อภาพนี้ชื่อภาพว่าอะไรครับ
5: บ้านแมวแสนสนุก
1: บ้านแมวแสนสนุกอ้าวเล่าเรื่องหน่อยครับ
5: นี่เป็นเท้าคนเท้าคนเผลอตอนเท้าคนเผลอไปเตะแมวตอนที่นอนหลับมันก็เลยตื่นตกใจแมวตัวนี้เห็นก็เลยรีบช่วยส่วนแมวตัวนี้ก็มาซ่อมแซมบ้าน
1: มีแมวหลายตัวนะ
5: นี่แมวตัวนี้ก็ไปซ่อมตรงนี้ตรงนี
1: ้โอ้โห
5: ส่วนแมวตัวนี้ก็จะรีบวิ่งไปดูรายการอนุบาลชาสมอน
1: มาอีกแล้วมีแมวรีบวิ่งไปดูรายการอนุบาลชาสมอนอีกแล้วนะโอ้โหเก่งมากๆเลยครับปรบมือให้หน่อยเด็กๆปรบมือเก่งมากๆน้องๆที่บ้านเป็นยังไงกันบ้างครับวาดรูปเป็นอะไรกันบ้างเหมือนกับน้องๆที่นี่หรือเปล่าหรือว่าแตกต่างหลากหลายกันออกไปท่านผู้ปกครองครับเห็นไหมครับว่าการวาดรูปนั้นนะครับไม่ใช่แค่วาดรูปสวยแต่ที่สำคัญคือความคิดและจินตนาการนะครับเอาละคราวหน้านะครับน้องๆก่อนมาพบกับรายการของเราเตรียมอุปกรณ์เครื่องเขียนและกระดาษให้พร้อมเลยนะครับอย่าลืมมาพบกับรายการอนุบาลชาญสมอนเย้

0: ตอนภารกิจเล่านิทานเรื่องกระต่ายกับเต่าขอต้อนรับแทนไทยไม้โทและเด็กๆเข้าสู่โลกนิทานเรื่องกระต่ายกับเต่านิทานที่เด็กๆคุ้นเคยกันมานานแสนนานไหนชูมือสองข้างทำท่าเป็นกระต่ายแบบนี้กันหน่อยสิจ๊ะโอ้โหเด็กๆเป็นกระต่ายน่ารักมากๆเลยแทนไทยไม้โทและเด็กๆมาช่วยกันทำภารกิจเล่านิทานเรื่องกระต่ายกับเต่าให้จบอย่างสมบูรณ์แบบด้วยกันได้ไหมจ๊ะ
1: ได้เลยครับ
0: เด็กๆลองหันซ้ายหันขวาชวนเพื่อนๆมาทำภารกิจนี้ด้วยกัน
2: มาทำภารกิจด้วยกันนะเพื่อน
0: ๆไหนใครพร้อมทำภารกิจแล้วลุกขึ้นและกระโดดตบมือพร้อมกัน5ครั้ง
1: 1 2 3 4 5เข้าสู่ภารกิจกันเลย
0: กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วณป่าลึกลับแห่งหนึ่งมีกระต่ายตัวหนึ่งกำลังหัวเราะย่อเต่า ที่มีขาสั้นและเชื่องช้า การหัวเราะย่อคนอื่นแบบนี้ไม่ดีเลยนะจ๊ะเด็กๆอย่าทำตามเจ้ากระต่ายตัวนี้นะเมื่อเต่าได้ยินกระต่ายดูถูกจึงท้าทายกระต่ายให้มาวิ่งแข่งกันกระต่ายมั่นใจว่าเต่าไม่มีทางเอาชนะได้มันจึงตอบตกลง
3: ได้เลยเรามาวิ่งแข่งกัน
0: ต่อจากนี้แทนไทยไม้โทและเด็กๆมาช่วยกันเล่านิทานเรื่องกระต่ายกับเต่าด้วยกันนะจ๊ะในภาพนี้เด็กๆเห็นอะไรกันบ้างเอ่ยใครกำลังทำอะไรอยู่เด็กๆคิดว่านิทานในภาพนี้ตรงกับตัวเลือกไหนกันนะระหว่าง1เมื่อถึงวันแข่งขันกระต่ายกับเต่าก็มาวิ่งแข่งกันหรือ2เต่าค่อยๆวิ่งอย่างเชื่องช้าแต่สม่ำเสมอและไม่หยุดพัก
2: คำตอบคือข้อ1ครับเมื่อถึงวันแข่งขันกระต่ายกับเต่าก็จะมาวิ่งแข่งกัน
0: ถูกต้องจ้ะในภาพมีพวกเขาทั้งสองกำลังวิ่งแข่งกันนั่นเองต่อมาในภาพนี้เด็กๆ เห็นอะไรกันบ้างเอ่ยใครกำลังทำอะไรอยู่เด็กๆคิดว่านิทานในนี้ตรงกับตัวเลือกไหนกันนะระหว่าง1กระต่ายวิ่งนำเต่าไปมากก็ชะล่าใจคิดว่าถ้างีบหลับสักครู่เต่าก็คงยังตามไม่ทันหรือ2เต่าค่อยๆวิ่งอย่างเชื่องช้าแต่สม่ำเสมอและไม่หยุดพัก
4: คำตอบคือข้อ2ครับเต่าค่อยๆวิ่งอย่างเชื่องช้าแต่สม่ำเสมอและไม่หยุดพัก
0: ถูกต้องจ้ะในภาพนี้มีแค่เต่าที่กำลังวิ่งอยู่ตัวเดียวนั่นเองต่อมาในภาพนี้เด็กๆ เห็นอะไรกันบ้างเอ่ยใครกำลังทำอะไรอยู่เด็กๆคิดว่านิทานในภาพนี้ตรงกับตัวเลือกไหนกันนะระหว่าง1กระต่ายวิ่งนำเต่าไปมากก็ชะล่าใจคิดว่าถ้างีบหลับสักครู่เต่าก็คงยังตามไม่ทันหรือ2จนเวลาผ่านไปกระต่ายตื่นมองซ้ายมองขวาแต่ไม่เห็นเต่า
2: คำตอบคือข้อ1ครับกระต่ายวิ่งนำเต่าไปมากก็ชะล่าใจคิดว่าถ้างีบสักครู่เต่าก็คงยังตามมาไม่ทัน
0: ถูกต้องจ้ะดูสิเจ้ากระต่ายกำลังหลับปุ๋ยไม่สนใจสิ่งใดเลยจนเวลาผ่านไปกระต่ายตื่นมองซ้ายมองขวาแต่ไม่เห็นเต่าเด็กๆ ดูสิจ๊ะพระอาทิตย์กำลังจะตกดินแล้วแสดงว่าเจ้ากระต่ายนอนไปนานมากเลยนะเนี่ยต่อมาในภาพนี้เด็กๆ เห็นอะไรกันบ้างเอ่ยใคร

0: กำลังทำอะไรอยู่เด็กๆคิดว่านิทานในภาพนี้ตรงกับตัวเลือกไหนกันนะระหว่าง1เต่าได้มาถึงเส้นชัยก่อนและกำลังนอนพักผ่อนอย่างสบายหรือ2กระต่ายจึงรีบวิ่งอย่างสุดแรงแต่ก็ช้าไปเสียแล้ว
1: คำตอบคือข้อ2ครับกระต่ายจึงรีบวิ่งอย่างสุดแรงแต่ก็ช้าไปเสียแล้ว
0: ถูกต้องจ้ะแม้ว่ากระต่ายจะวิ่งได้เร็วเท่าไหร่แต่พอความชะล่าใจกลับทำให้เจ้ากระต่ายพ่ายแพ้เต่าจนได้และภาพสุดท้ายกับนิทานตอนสุดท้ายก็คือ
2: เต่าได้มาถึงเส้นชัยก่อนและกำลังนอนพักผ่อนอย่างสบายครับ
0: ถูกต้องจ้ะสุดท้ายเจ้าเต่าก็สามารถเอาชนะกระต่ายได้ด้วยความพยายามของเขาเหมือนกับเด็กๆทุกคนที่ช่วยกันเล่านิทานจนจบได้เด็กๆทุกคนเก่งกันมากเลยจ้ะไหนตบมือเป็นรางวัลให้ตัวเองกันหน่อยขอบคุณแทนไทยไมโทและเด็กๆทุกคนที่ช่วยกันพยายามทำภารกิจจนสำเร็จโดยที่ไม่ยอมแพ้กันไปก่อนพวกหนูยอดเยี่ยมกันทุกคนเลยจ้ะและนี่คือรางวัลสำหรับความพยายามของหนูๆนะจ๊ะ
1: สำเร็จแล้วเย้เย้เย้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ

0: ู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: ตอนอารมณ์ไหนนะ
4: ภูผาวิ่งจับตะวันให้ได้สิ
3: ภูผาเราอยู่ตรงนี
5: ้วิ่งกันช้าๆสิภูผาวิ่งไม่ทัน
3: โอ๊ยเจ็บนะมาวิ่งชนต้นกล้าทำไม
4: ขอโทษนะเราไม่ได้ตั้งใจต้นกล้าไม่เป็นไรนะนิดหน่อยเองเขาไม่ได้ตั้งใจ
5: มาภูผาช่วยเราไปพักนั่งกินขนมกันก่อนนะจะได้ใจเย็นขึ้น

0: ของกินฉีดแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือก่อนด้วยนะ
1: โอ้ยขนมหกหัวเลยเนี่ยเมื่อกี้วิ่งมาชนตอนนี้เตะบอลใส่อีกต้นกล้าไม่ไหวแล้วนะ
0: ต้นกล้าใจเย็น

0: ทั้งสองคนเป็นอย่างไรบ้างจ๊ะดีขึ้นไหม
1: รู้สึกดีขึ้นมากเลยอารมณ์โกรธหายไปหมดแล้วถ้าวันหลังเรารู้สึกโกรธอีกเราจะทำตามที่ตะวันบอกนะ
2: ขอบคุณตะวันนะที่อยู่ข้างๆตอนที่เรารู้สึกกลัวพอได้ระบายออกมารู้สึกดีขึ้นแต่ก็ยังแอบรู้สึกกลัวอยู่นิดๆ
0: ไม่เป็นไรจ้ะค่อยๆเรียนรู้อารมณ์ของตัวเองแล้วก็ค่อยๆปรับนะเราจะได้มีความสุขเพื่อนๆก็เช่นกันนะจ๊ะลองสังเกตตัวเองว่าตอนนี้เราอารมณ์แบบไหนแล้วถ้ารู้สึกโกรธหรือสังเกตว่าเพื่อนกลัวก็ลองเอาวิธีที่ตะวันแนะนำไปลองใช้ดูนะถ้าทุกคนดีขึ้นแล้วเราไปเล่นต่อกันดีกว่า

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการ

การเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดี

0: แน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูน

0: หนูดีละตื่นนอนแต่เช้าละกระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิ
1: ดซ้าย
0: แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่
1: นใจ
0: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้พี่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้
1: ทำได้
0: พวงเจ้าเอ้ยมาลัยหนูดีท

0: อาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัวหนูดีทำได้
1: ใส
0: ่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดี
1: ทำได
0: ้ได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดี
1: ทำได
0: ้ล้างไม้ล้าง

บ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้

0: แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พอเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดี
1: ทำได้
0: พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดี
1: ทำได้
0: ทำแล้วพ่อกอดแม่

0: เนี่ยขอแบบพูดๆเลยนะครับ
1: อิ่มแล้วเหรอแม่เอก
0: อิ่มแล้ว
1: เฮ้ยแล้วตักมาซะเยอะเลย
0: ก็เผื่อไว้ก่อนน่ะ
2: น่าเสียดายเนาะ
0: โอ้ยทิ้งไปบ้างก็ไม่เป็นไรหรอก
1: ทำไมวันนี้มาส่งแค่ขวดเดียวกินไม่พอแน่ๆเลย
2: What is

0: goat. G O A T, goat. A goat. Goats.
1: 아, คุณแพ้นั่นเองคุณแพ้ครับทำไมวันนี้ส่งนมให้เราน้อยจังพวกเรากินกันไม่พอหรอกครับ
2: แบ๊ะแบ๊ะก็มีแค่นี้แหละ
3: เกิดอะไรขึ้นเหรอครับ
2: เรื่องมันเศร้านะ
3: น้ำท่วมเหรอครับ
1: งั้นไฟไหม้ชัว
3: โอเคผมว่าเราไปดูกันดีกว่าว่าเกิดอะไรขึ้น
1: ต้องพึ่งยานของดาวี่อีกละสิ
2: โอเคพร้อมออกเดินทาง

0: ทำไมวันนี้รู้สึกช้าช้าแฮะ
1: ถึงแล้วนะ
2: นั่นไงล่ะครับน้องหายไปไหนครึ่งขวดเลยอ่ะอ๋อรู้แล้วล่ะน้องหายไปไหนรสชาติดีมาก
1: โอ้มาถึงเร็วมากครับแบะตามผมมาทางนี้ครับนี่ไงครับถึงแล้ว
2: What is it

0: G-A-T-E, gate. A gate. Gates.
1: ใช่นี่แหละประตูเมืองมาหน้าของเราแต่ตอนนี้ไม่ค่อยน่ามาเท่าไหร่
2: ไปพวกเราเข้าไปกันดีกว่า
1: เปิดประตูเมืองนี่ก็เที่ยงแล้วมาพวกเธอมาทานอาหารที่บ้านฉันก่อนนะตามมาตามมา
2: ใจดีสุดยอดเลยครับ
1: ถึงแล้วเข้ามากันเลยนะ
3: ว้าว looks good
2: โอ้น่าทานมากเลยนะครับ
4: หิวแล้วค่ะ
2: ลุยเลยนะครับ
4: ทานนะคะ
1: อิ่มกันแล้วเหรออ
2: ิ่มแล้วเหรอครับ
1: ยังทานไม่หมดเลยนะครับ
2: เหลือนิดหน่อยไม่เป็นไรมั้งครับ
1: น่าเสียดายน่าเสียดายข้าวแต่ละเม็ดหามาด้วยความยากลำบาก
2: ก็ซื้อเอาสิครับตามร้านค้าทั่วไปอ่ะ
1: ไม่ใช่อย่างนั้นกว่าพวกเราจะได้ข้าวมาลำบากหน้าดูเอางี้พวกเธอตามฉันมาฉันจะพาพวกเธอมาดูอะไรบางอย่างเนี่ยและทุ่งนา
2: โอ้โหกว้างใหญ่จริงๆเลยครับ
1: นั่นคือพวกเราที่กำลังปลูกข้าวอยู
2: ่โอ้โหที่นี่กว้างใหญ่ขนาดนี้จะไหวเหรอครับ
5: ดูยุ่งยากจังเลยนะครับ
4: แดดก็ร้อนด้วยค่ะ
1: ใช่แล้วล่ะพวกเราต้องอดทนเพื่อทำให้เมืองของเรามีข้าวกินไม่ขาดแคลนแล้วชาวนาอย่างเรายังต้องเจอกับภัยธรรมชาติอีก
2: ยังไงเหรอครับ
1: ก็น้ำท่วมหรือหน้าแล้งก็ไม่มีน้ำนี่ยังไม่รวมแมลงต่างๆที่มาสร้างความเสียหายนะเนี่ยนั่นพูดถึงก็มาพอดี
2: What is it

0: A grasshopper. G R A S S H O P P E R. Grasshopper. A grasshopper. Grasshoppers.
1: มันเยอะขนาดนี้เลยเหรอครับ
2: พวกเราก็ได้แต่ป้องกันไม่ให้ข้าวเสียหาย
1: โถคุณแพ้คงเหนื่อยมากเลยนะคะ
2: เนี่ยแหละฉันเห็นพวกเธอกินเหลือฉันก็น้อยใจ
1: ไม่นึกมาก่อนเลยนะคะถ้าไม่มีชาวนาอย่างคุณแพ้พวกเราคงอดตายแน่เลย
3: ผมขอโทษนะครับต่อไปผมจะไม่กินเหลือแล้วหรอครับ
1: ทำอะไรอะดาวี
4: ่ปลูกข้าวเหรอดาวี
5: ่ yep.
2: ดีใจนะที่พวกเธอเห็นคุณค่า
3: ลุยแล้วนะพวกเราคุณแพ้มาช่วยกัน
2: ได้ได้แบ๊ะแบ๊ะ
1: ตรงนี้หมูหยองเอง
5: ยิปปี้ยิปปี
2: ้แบ๊ะแบ๊ะพวกเราต้องขอขอบใจพวกเธอมากนะ
3: ผมตั้งหากที่ได้คุณแพททำให้คิดได้นะครับ
1: เอาไว้ผมจะมาปลูกข้าวอีกนะครับ
5: Me too
2: ยินดีต้อนรับพวกเธอเสมอ
4: ประทับใจจังเลย
3: จบลงด้วยดีนะ
1: ฮะนั่นนั่น What is it

0: a guitar. G U I T A R. Guitar. A guitar. Guitars.
1: นั่นสินะไม่ได้เล่นกันมานานทำงานกันมาหนักๆพวกเรามาพักกันหน่อยดีกว่า

0: goat, a gate, a guitar, a grasshopper.
1: เพื่อนๆครับวันนี้มาเล่นจับคู่คำศัพท์กันดีกว่า
2: Let's play!

0: guitar. Goat. Good job.
1: What is it?
0: Guitar. Gate. Grasshopper. Grasshopper. Wow.
2: เพื่อนเก่งจังเลยฮะ
3: เยี่ยมมากเลยค่ะ
4: วันนี้พวกเราขอลาไปก่อน แล้วพบกันใหม่นะครับ
5: บ๊ายบาย

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำแดงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปดำน้ำดูสัตว์ทะเลกับพวกเราวิธีผจญภัยโลกใต้ทะเล
0: ทำยังไงดีฟันใกล้จะหลุดออกมาแล้ว
1: โอ้วิตตี้ไม่ต้องกังวลนะ
0: ฉันอายนี่นะถ้าฟันหล่อแล้วยังมีเพื่อนๆมาเล่นด้วยกันอีกหรือเปล่า
1: โธ่มีสิวิตตี้อ่ะกินแอปเปิ้ลนี่ก่อนสิกินผลไม้อร่อยๆจะได้อารมณ์ดี
0: ฟันออกมาแล้วฟันของฉันหลุดออกมาแล้วฟันหล่อแบบนี้ถ้าใครมาเห็นต้องโดนล้อแน่เลย
1: นี่วิตตี้ไม่เป็นไรนะไม่ต้องร้องไห้
0: เสียงใครนะ
1: ฉันเอง
0: เอ๊ะฉลามนี่นาทำไมมาอยู่แถวนี้ได้ล่ะ
1: ฉันกำลังว่ายน้ำเล่นอยู่แถวนี้แล้วจู่ๆก็ได้ยินเสียงวิตตี้ร้องไห้เพราะฟันหลอน่ะวิตตี้มาอยู่นี่เองไม่ต้องร้องไห้ไปนะวิตตี้ไม่ได้ฟันหลอคนเดียวหรอกดูสิฉลามน้อยเองก็ยังฟันหลอเลย
0: จริงเหรอฉลามก็ฟันหลอได้ด้วยหรอครับ
1: นี่ไงฟันของฉลามน่ะหลุดบ่อยจะตายหลุดเป็นร้อยซี่เลยแต่หลุดแล้วเดี๋ยวก็มีฟันขึ้นมาใหม่ได้ตลอด
0: โอ้ฉลามมีฟันเป็นร้อยซี่เลยเหรอ
1: ฮ่าฮ่าจริงๆมีมากกว่านั้นอีกนะวิตตี้ไม่ต้องเสียใจหรอกนะฟันน้ำนมที่หลุดไปของวิตตี้เดี๋ยวก็มีฟันแท้ขึ้นมาแทนที
0: ่ว้าวแบบนี้ก็ไม่ต้องกังวลแล้วสิครับ
1: ใช่แล้ว

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับน้องๆคิดว่าปลาฉลามมีลักษณะแตกต่างจากปลาทั่วไปอย่างไร
1: พี่วิกกี้คิดว่าปลาฉลามตัวใหญ่กว่าปลาทั่วไปและมีครีบแหลมครับ
0: พี่แว่นคิดว่าฟันของปลาฉลามจะแหลมและมีจำนวน

0: เยอะมากกว่าปลาทั่วไปเพราะฉลามใช้ฟันในการจับปลาเป็นอาหารไม่ให้ดิ้นหนีไปได้แล้วน้องๆล่ะครับคิดว่าปลาฉลามมีข้อแตกต่างจากปลาทั่วไปยังไงบ้างพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือน้องๆเป็นคนช่างสังเกตมากเลยนะครับ
1: วันนี้วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้ว
0: บ๊ายบาย

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 ถึง 10:40 หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

ตอนที่12เพลงนิทานตัวสะกดไม่ตรงมาตรากดกบก้นเพลงยินดีที่ได้รู้จัก

าถึงสวนสัตว์

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆเพลงนิทานของพวกเราสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะว่าตัวสะกดไม่ตรงมาตราคืออะไรและคำไหนเป็นคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตราบ้างและเป็นคำที่มีตัวสะกดอยู่ในแม่อะไร
0: ได้เลยแทนไทยขอตอบมาตราตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราหรือไม่ตรงแม่คือมาตราที่มีพยัญชนะหลายตัวเป็นตัวสะกดซึ่งต่างก็ออกเสียงเหมือนตัวสะกดเดียวกันโดยมีอยู่4มาตราได้แก่แม่กบแม่กดแม่กลและแม่กบโดยในเนื้อเพลงมีคำว่าเมฆสุนัขความสุขมีคำที่สะกดด้วยแม่กบคำว่าสัตว์สมเสร็จมีคำที่สะกดด้วยแม่กดคำว่ายีราฟฮิปโปมีคำที่สะกดด้วยแม่กบคำว่าการและคำว่าวานมีคำที่สะกดด้วยแม่กล
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้ แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ูกุ๊กตอนสองขนมอันตราย
1: วันนี้เกิดเรื่องกับน้องแจ๊คอีกแล้วนะคะน้องแจ๊คดันไปเจอซองขนมที่กินไม่ได้เข้าเรื่องของเรื่องมันก็มีอยู่ว่าก
2: ลับมาแล้วจ้า
1: สวัสดีค่ะคุณพ่อนั่นถุงอะไรล่ะคะ
2: อ๋อพอดีเพื่อนพ่อเขาเพิ่งกลับจากเมืองนอกนะจ๊ะก็เลยซื้อขนมมาฝาก
1: ขนมจากเมืองนอกเหรอคะว้าวจะเป็นยังไงบ้างคะเนี่ยแครกเกอร์นี่เองแล้วนี่อะไรล่ะคะเนี่ยเอ้ยไม่เห็นเหมือนซองอื่นๆเลยอ่ะ
2: อ๋อนั่นมันซองสารกันชื้นนะจ๊ะ
1: สารกันชื้นเหรอคะ
2: ใช่แล้วพวกขนมกรุบๆกรอบๆอย่างนี้นะบางทีเขาก็จะใส่สารกันชื้นมาให้ด้วยเพื่อให้ขนมมันยังคงความกรอบอยู่
1: อย่างนี้นี่เองแหมแอบกึกนึกว่าเป็นซองขนมอย่างอื่นแถมมาด้วยสักอีก
2: สารกันชื้นนี่กินไม่ได้นะจ๊ะมันเป็นซิลิก้าเจลที่สกัดจากทรายขาวผสมกับกรรมฐานไม่ใช่อาหารนะจ๊ะร่างกายย่อยสลายไม่ได้ห้ามกินเด็ดขาด
1: ค่ะงั้นเดี๋ยวกุ๊กแยกออกมาไว้ข้างนอกนี้ดีกว่านะคะส่วนขนมเนี่ยกุ๊กไปหาขวดเหลาสวยๆมาใส่ดีกว่า
3: โอ้ยนั่งนานๆชักเมื่อยหลังแฮะ
2: คุณแม่เมื่อยเหรอครับงั้นเดี๋ยวผมจะพาไปเอนหลังที่เตียงดีกว่าไหมครับ
3: อืมก็ดีเหมือนกันจ้า
4: ฮ่าสวัสดีครับพ่อกลับมาแล้วเหรอครับ
2: จ้าเออพ่อมีขนมจากเมืองนอกมาฝากเยอะแยะเลยนะหยิบกินได้เลยนะแก๊ป
4: ฮ่าขนมไหนไหนอะอยู่นี่เองภาษาอังกฤษเต็มไปหมดเลยแสดงว่าต้องเป็นขนมจากเมืองนอกแน่แน่เอ๊ะแต่เมื่อกี้พ่อบอกว่ามีเยอะแยะเลยนี่นะแล้วมันหายไปไหนหมดละเนี่ยอ๋อสงสัยพี่กุ๊กต้องเอาไปกินหมดแล้วแน่ๆเลยโถเอ้ยไม่ยอมแบ่งน้องมากเลยนะพี่
1: เสร็จแล้ว
4: พี่กุ๊กมาแล้วขนมเหลืออยู่แค่ซองเดียวแก๊ปเก็บไว้กินเองคนเดียวดีกว่า
1: เอ๋หายไปไหนแล้วล่ะเนี่ย
2: เฮ้ออะไรหายเลยจ๊ะ
1: ก็ซองสารกันชื้นนะคะเมื่อกี้ก็วางไว้บนโต๊ะตรงนี้คุณพ่อเอาไปทิ้งแล้วหรอคะ
2: ยังนะจ๊ะเมื่อกี้พ่อพาคุณยายไปนอนยังไม่ได้แตะต้องอะไรเลยนะ
1: เอแล้วอยู่ดีๆมันจะหายไปไหนได้ล่ะคะเนี่ย
2: หรือว่าแก๊ปจะเอาไป
1: แก๊ปกลับเข้ามาแล้วหรอคะ
2: ใช่จ้ะเมื่อกี้แก๊ปกลับเข้ามาแล้วนะแล้วพ่อก็บอกให้ไปกินขนมจากเมืองนอกแล้วอะ
1: เอ๊แต่ขนมนั่นน่ะหนูเพิ่งจะเอาไปใส่ขวดเหลอเองนะคะเอ้ยตอนนั้นน่ะยังไม่เห็นแก๊ปเข้ามาหยิบไปเลยนะคะ
2: อะหรือว่าแก๊ปจะหยิบซองสารกันชื้นนั่นไปแล้วคิดว่าเป็นซองขนม
1: จริงด้วยสิคะ
2: แย่แล้วสารกันชื้นนั่นน่ะมันกินไม่ได้นะป่านนี้แก๊ปจะเก็บกินเข้าไปแล้วหรือเปล่าเนี่ย
1: ถ้างั้นพวกเรารีบไปตามหาแก๊ปกันเถอะค่ะ
2: แก๊ปอยู่ไหนลูก
1: แก๊ป
5: ดูนัท
4: โอ้ยขนมยี่ห้ออะไรเนี่ยชื่อแปลกจังเลย
1: แก๊ปอยู่ไหนน่ะ
4: เอ๊ะพี่กุ๊กตามหาเราทำไมเนี่ยหรือว่าจะมาแย่งขนมของเราเหลือแค่ซองเดียวแล้วยังจะมาแย่งเราอีกเหรอเนี่ยต้องรีบกินก่อนที่พี่กุ๊กจะตามมาแย่งอีก
2: แก๊ปอยู่ไหนอะห้ามกินซองนั้นเด็ดขาดนะแก๊ป
4: นี่พ่อจะมาแย่งขนมแก๊ปด้วยเหรอโถเอ้ยมันจะอะไรกันนักกันหนาเนี่ยไม่ได้แล้วต้องรีบกินก่อนที่คนอื่นจะมาแย่งแล้วโถเอ้ยทำไมมันถึงได้แกะยากแกะเย็นขนาดนี้เนี่ยแก๊ปเย้ครับแม
6: ่นี่กระดาษข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษของลูกใช่ไหม
4: แม่ไปเจอมันจากไหนเหรอครับเนี่ยแก๊ปว่าแก๊ปทิ้งขยะไปแล้วนี่นะ
6: มันปลิวจากถังขยะมาหาแม่ตอนที่แม่กลับจากซื้อของพอดีนะสินี่ลูกขี้เกียจเรียนไม่ยอมอ่านหนังสือเลยใช่ไหมถึงได้สอบตกแบบนี
4: ้โถแม่ก็ภาษาอังกฤษอ่ะมันไม่ใช่ภาษาบ้านเรานี่ครับก็แก๊ปอ่ะไม่ใช่ฝรั่งนี่นาถึงเรียนภาษาอังกฤษ

0: ็ไม่ได้ช่วยอะไรมากหรอกครับ
1: ถึงเราจะไม่ใช่ฝรั่งแต่ภาษาอังกฤษน่ะก็ถือเป็นภาษาสากลนะเราต้องเรียนรู้ไว้บ้างเพื่อจะใช้ติดต่อสื่อสารกับคนชาติอื่นได
0: ้นั้นแก๊ปจะคุยกับคนไทยอย่างเดียวก็ได้ครับแก๊ปไม่คุยกับคนชาติอื่นก็ได้แค่นี้ก็ไม่จำเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษแล้วใช่ไหมครับฮ่าฮ่าแกออกแล้วพี่กุ๊กอะอย่ามาหยิบของแก๊ปสินี่มันขนมของแก๊ปนะ
2: นี่มันขนมที่ไหนล่ะนี่มันซองสารกันชื้นต่างหากเล่า
0: เอ๊ะสารกันชื้นเหรอ
3: ใช่แล้วจ้ะสารกันชื้นน่ะไม่ใช่ขนมห้ามกินเด็ดขาดบนซองเนี่ยเขาก็ยังเขียนว่า do not eat do not eat แปลว่าห้ามกินยังไงล่ะ
0: เอ๊ตัวหนังสือนั่นไม่ใช่ยี่ห้อขนมหรอกเหรอครับ
1: เฮ้ยเห็นไหมล่ะแม่บอกแล้วใช่มั้ยว่าภาษาอังกฤษน่ะมันจำเป็นต้องเรียนรู้ไว้บ้างดูสิแค่ตัวหนังสือห้ามกินแค่นี้ก็ยังอ่านไม่ออกแล้วถ้าเกิดแก๊ปกินเข้าไปแล้วเกิดเป็นอะไรขึ้นมาจะว่ายังไงคนอื่นๆไม่เสียใจกันแย่เหรอ
0: ขอโทษครับ
3: เอาเธอจะแม่แก๊ปไม่เป็นอะไรก็ดีแล้วล่ะคราวหน้าคราวหลังนะถ้าเกิดเจอภาษาอะไรที่อ่านไม่ออกไม่แน่ใจก็ให้มาถามผู้ใหญ่ก่อนนะห้ามเอาไปกินหรือเอาไปใช้อะไรโดยพละการเด็ดขาดเข้าใจไหม
0: ครับเข้าใจแล้วครับ
2: โธ่เอ้ยเจ้าตัวแสบซึมไปเลยมาๆๆ มากินขนมจากเมืองนอกจริงๆดีกว่าข้างในบ้านยังเหลืออีกเพียบเลย
0: ฮะจริงเหรอครับ
2: ก็จริงนะสิ
1: แล้วต่อไปก็ตั้งใจเรียนภาษาอังกฤษให้ดีๆกว่านี้หน่อยนะ
0: ครับแม่ต่อไปแกจะพยายามนะครับ

0: ไดอารี่หนูกุ๊กตอนแก๊สหมดแต่ไม่อดอาหาร
1: วันนี้เตาแก๊สที่บ้านแก๊สหมดพอดีค่ะแต่พวกเราก็ยังหาทางทำอาหารกันได้พวกเราทำยังไงนั่นหรอคะคือเรื่องมันเป็นอย่างนี้ค่ะเย้ทำการบ้านเสร็จสักที
2: วันนี้การบ้านยากเลยจ๊ะเพนนั่งทำตั้งนานแน
1: ่ใช่ค่ะยากยากที่สุดเลยค่ะกว่าจะเสร็จเล่นเอาปวดหัวไปหมดเลยอะค่ะ
3: โหยเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยหิวหิวหิว
2: เล่นกลับมาก็บ่นหิวเลยนะ
3: ก็มันหิวจริงๆนี่ครับคุณยายพี่กุ๊กวันนี้ทำอะไรกินบ้างอะครับ
1: ยังไม่ได้ทำเลยจ้ะแต่เดี๋ยวจะทำให้เดี๋ยวนี้แหละคุณยายขาช่วยเปิดเตาแก๊สให้กุ๊กด้วยนะคะ
2: ทำไมไม่ติดล่ะเนี่ยอ้าวแก๊สหมดนี่นะ
3: หาแก๊สหมดเหรอครับ
2: ใช่จ้ะแย่จริงๆเลยป่านี้ร้านแก๊สก็คงจะไปแล้ว
1: คุณพ่อคุณแม่ก็ออกไปทำธุระข้างนอกซะด้วยสิจะกลับมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้
3: โอ้อะไรกันเนี่ยแก๊สหิวจะย่าอยู่แล้วนะครับ
2: สงสัยเราคงต้องสั่งพิซซ่าหรือไก่ทอดเดลิเวอรี่มากินแล้วมั้งจ๊ะ
1: ก็คงต้องเป็นอย่างนั้นแหละค่ะ
2: แต่ดึกๆแบบนี้ยายไม่ค่อยอยากกินอาหารฝรั่งเลยมันเลี่ยนๆแล้วก็มีแต่แป้งท้องยายไม่ค่อยย่อยเท่าไหร
1: ่เดี๋ยวนะคะกุ๊กนึกออกแล้วล่ะค่ะ
2: เอ๋วิธีทำอาหารด้วยเตาไมโครเวฟงั้นเหรอ
1: ใช่ค่ะถึงเตาแก๊สจะใช้ไม่ได้แต่เราก็ยังใช้เตาไมโครเวฟทำอาหารได้นะคะ
3: ฮะใช้ไมโครเวฟทำอาหารเจ้าเตาไมโครเวฟเนี่ยมันไม่ได้แค่อุ่นอาหารอย่างเดียวหรอครับ
1: ใช่ทำอาหารด้วยก็ได้จ้ะเตาไมโครเวฟน่ะสามารถทำอะไรได้มากกว่าที่ทุกคนคิดเยอะเลยนะอย่างในหนังสือนี่ก็มีวิธีทำอาหารด้วยเตาไมโครเวฟหลายเมนูเลยถ้างั้นแล้วมากินไข่ตุ๋นกันดีกว่า
2: ไข่ตุ๋นเหรอปกติต้องใส่ซึ้งตั้งเตาตุ๋นเอานะแล้วเตาไมโครเวฟเนี่ยทำได้ด้วยเหรอเนี่ย
1: ได้ค่ะขั้นแรกก็เริ่มจากตอกไข่ใส่ชามก่อนเสร็จแล้วก็เทน้ำเปล่าลงไปอีกเท่าตัวตามด้วยหมูสับหรือกุ้งสับอีกนิดหน่อยจะเพิ่มรสชาติปรุงรสด้วยซีอิ๊วหรือน้ำปลาต่ออีกนิดนึงคนทุกอย่างให้เข้ากันจากนั้นก็เอาใส่เตาไมโครเวฟตั้งเวลาสัก 8-10 นาทีแค่นี้เราก็ได้ไข่ตุ๋นแล้วนะคะ
2: ฟังดูก็ง่ายดีนะจ๊ะเนี่ย
1: จะเอาเมนูอื่นๆก็ได้นะคะอย่างแกงจืดสาหร่ายแบบนี้ผักคะน้าผัดน้ำมันหอยแบบนี้หรือต้มยำกุ้งนมสดก็ยังทำได้นะคะ
3: โหเจ้าเตาไมโครเวฟเนี่ยมันวิเศษขนาดนั้นเลยเหรอครับเนี่ยถ้าอย่างนั้นแบบนี้เราก็ใช้ไมโครเวฟอย่างเดียวไม่ต้องใช้เตาแก๊สเลยก็ได้สิครับ
1: อาหารบางอย่างอย่างแกงจืดต้มยำหรือผัดผักเนี่ยถ้าใช้เตาไมโครเวฟทำอาจจะซับซ้อนต้องเข้าเวฟหลายทีกว่าจะเสร็จซื้อเปิดเตาแก๊สต้มจริงๆหรือผัดจริงๆไม่ได้ไมโครเวฟน่ะมันเหมาะกับคนที่ไม่สะดวกจะใช้เตาแก๊สมากกว่าจ้ะอย่างพวกเราในตอนนี้ไง
3: อย่างนี้นี่เองเข้าใจแล้วครับแต่ตอนเนี้ยจะทำอะไรก็รีบทำเถอะครับแก๊สผิวจะแย่อยู่แล้ว
1: ถ้าอย่างนั้นคุณยายขามาช่วยหนูทำแกงจืดสูตรนี้นะคะส่วนแก๊สก็ไปทำไข่ตุ๋นตามที่สอนให้เมื่อกี้นะหยุดการแก๊สไม่ได้นะ
3: อะไรเหรอพี่ทำไมถ้วยพลาสติกเป็นอย่างนั้นล่ะครับเนี่ย
1: พี่ลืมบอกไปถ้วยพลาสติกอย่างเงี้ยน่ะเอาเข้าไมโครเวฟไม่ได้นะจ๊ะอ๋อพี่ลืมให้แก๊สอ่านหนังสือคู่มือให้ละเอียดซะก่อน
3: หนังสือคู่มือเหรอครับ
1: ใช่ตามคู่มือนี้บอกไว้ว่าภาชนะที่จะใช้ใส่อาหารเข้าไมโครเวฟนะควรจะเป็นถ้วยพลาสติกที่ทำมือเพื่อใช้กับไมโครเวฟโดยเฉพาะไม่ก็ภาชนะแก้วทนความร้อนสูงหรือไม่ก็เครื่องกระเบื้องดินเผาต่างๆที่ไม่มีขอบหรือลวดลายสะท้อนแสงอะไรนะจ๊ะถ้ามีลวดลายสะท้อนหรือเป็นภาชนะโลหะอย่างกระป๋องปิ่นโตเนี่ยห้ามเข้าไมโครเวฟเด็ดขาดไม่อย่างนั้นจะทำให้เกิดประกายไฟในเตาไมโครเวฟได
3: ้หาไฟไหม้เลยเหรอครับ
1: พวกถ้วยหมี่คัพต่างๆนี่ก็เข้าไมโครเวฟไม่ได้นะไม่งั้นก็ไฟลุกเหมือนกันส่วนพวกโฟมหรือพลาสติกธรรมดาก็อย่างที่เห็นเนี่ยพลาสติกจะละลายออกมาปนเปื้อนกับอาหารเป็นอันตรายมากๆห้ามทานเด็ดขาดเพราะฉะนั้นไข่ตุ๋นถ้วยนี้ก็ทิ้งไปได้เลย
3: โถไข่ตุ๋นของผม
1: นอกจากนี้ก็ยังมีข้อควรระวังในการใช้อีกนะอย่างคนที่ชอบใช้ไมโครเวฟต้มน้ำก็ต้องระวังให้ดีเพราะน้ำที่ได้น่ะมันจะไม่มีฟองเดือดหรือไม่มีไอออกมาให้เห็นดูเหมือนน้ำมันจะไม่ร้อนแต่จริงๆน่ะมันร้อนมากๆแล้วอาจจะกระฉอกลวกมือเราทุกเมื่อถ้าต้มน้ำอย่างเดียวพี่ว่าใช้กาต้มน้ำดีกว่าอย่าใช้ไมโครเวฟเลย
3: โหยุ่งยากจริงๆเลยฮะ
1: ยังมีอีกนะห้ามใส่ไข่เข้าไปทั้งเปลือกหรือพวกอาหารแช่แข็งที่มีพลาสติกปิดทึบไว้ก็เข้าไมโครเวฟไม่ได้ไม่งั้นมันอาจจะเกิดแรงดันจนระเบิดทะลุตู้ออกมาเลยก็ได
3: ้ฮะระเบิดเลยเหรอ
1: ใช่แล้วระเบิดตูมเลยถ้าจะให้ปลอดภัยเราก็ต้องเจาะรูที่พลาสติกก่อนให้มีช่องระบายอากาศแต่ถ้าจะให้ปลอดภัยที่สุดพี่ว่าเอาอาหารมาเทใส่ภาชนะที่ใช้สำหรับไมโครเวฟโดยเฉพาะไปเลยจะดีที่สุดนะ
3: โหยไม่เอาแล้วไมโครเวฟน่ากลัวขนาดเนี้ยแกไม่กล้าใช้แล้วอะครับ
2: แกเอ้ยของทุกอย่างนะมันมีทั้งประโยชน์แล้วก็มีโทษเหมือนกันนั่นแหละจ้ะมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้มันได้อย่างถูกวิธีหรือเปล่า
3: จริงเหรอครับ
2: ก็จริงนะสิจ๊ะอ้าวนี่ถ้าไม่กล้าใช้ไมโครเวฟเราก็ทำอาหารกันไม่ได้นะ
3: นั่นสิครับพี่กุ๊กขอคู่มือมาอ่านด่วนเลยล่ะครับแกจะได้ใช้ไมโครเวฟอย่างถูกวิธีแกหิวแล้ว
1: จ้า
3: ฮ่าแกเชื่อแล้วล่ะครับแค่อ่านคู่มือให้ละเอียดแล้วใช้อย่างถูกวิธีแค่นี้ก็ได้ของอร่อยๆมาแล้ว
2: ถ้างั้นก็กินกันเถอะจ้า

0: 7มหัศจรรย์เดินทางจากดาวเรขาคณิตเพื่อไปยังดวงจันทร์แต่ต้องผจญภัยบนโลกเพื่อสะสมพลังความดีด้วยการช่วยเหลือผู้อื่นขณะแปลงร่างเป็นปลาว่ายข้ามท้องทะเลเพื่อไปยังฐานบินสู่ดวงจันทร์ที่อยู่ทางทิศตะวันตกก็ได้พบกับฝูงปลาอพยพฝูงใหญ่นั่นพวกเขากำลังจะไปไหนกันน่ะไปคุยกับพวกเขาดีกว่าแปลกจังทำไมฝูงปลาจึงไม่ยอมคุยกับ7มหัศจรรย์นะหรือว่า7มหัศจรรย์หน้าตาไม่เหมือนพวกเขาหรืออาจกลัวว่า7มหัศจรรย์จะทำอันตราย
1: เอ๊ะนั่นอะไรน่ะ
0: อะไรนั่นปลาทั้งฝูงว่ายหนี7มหัศจรรย์จนไม่ได้ระวังเข้าไปติดอยู่ในอวนเสียแล้ว
1: เร็วเข้าพวกเราไปช่วยพวกเขากันเถอะ
2: เราต้องแปลงร่างกันใหม
0: ่แยกตัวออก
3: โอ้แยกกันเหรอ
0: เร็วเข้าจะต้องรีบแปลงร่างก่อนที่นับสี่จะตัวนิ่มอีกครั้งเป็นอะไรดีนะที่มีใบพัดคมๆและหมุนได้
4: โยเย
1: หัวแหลม
5: ฟ้าแฝดตองและตาม
6: ฉากและฉาย
7: นับสี่
0: 7มหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายามารวมกันเป็นกังหันมีฟันคม
5: ต้องตัดตัดตัดตัด
2: หมุนแรงแรงแล้วตัดอวนเป็นช่อง

0: 7มหัศจรรย์รู้สึกผ่อนคลายเมื่อปล่อยปลาออกจากอวนสำเร็จการกระทำนี้เพิ่มพลังแก่พวกเขาด้วย
1: เธอเป็นตัวอะไรกันเนี่ยปลาหรือว่าเครื่องหมุนหมุน
2: เป็นอะไรก็ช่างเธอช่วยชีวิตพวกเรา
3: ปลาทั้งหลายขอขอบคุณและ
2: มาเป็นเพื่อนกันนะ
3: เป็นเพื่อนกันในที่สุด7มหัศจรรย์ก็ได้เป็นเพื่อนกับฝูงปลาและได้เรียนรู้ว่านอกจากความดีจะให้พลังพวกเขาแล้วยังทำให้พวกเขามีเพื่อนมากขึ้นด้วย
4: เพิ่มพลัง7มหัศจรรย์พลังเพื่อ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเรา
0: วิธีผจญภัยจากโลกสู่จักรวาลสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนทุกคนรู้ไหมเอ่ยว่าพี่แว่นจะพาวิดดี้ไปที่ไหนถึงต้องใส่ชุดนักบินอวกาศแบบนี้ถูกต้องแล้ววันนี้พี่แว่นจะพาวิดดี้ไปท่องจักรวาลกันดังนั้นทุกคนไปพร้อมกันกับวิดดี้นะ
2: แล้วเพื่อนๆรู้หรือเปล่าว่าดาวดวงแรกที่พี่แว่นจะพาวิดดี้กับเพื่อนๆไปสำรวจคือที่ไหน
0: ดาวดวงนี้มีสิ่งมีชีวิตมากมายแล้วก็เป็นบ้านของเราด้วยนะ
2: ใช่แล้วโลกของเรานั่นเองเพื่อไม่ให้เสียเวลาเราไปกันดีกว่าเอาล่ะวิดดี้พร้อมหรือเปล่า
0: พร้อมแล้ว
2: สุดยอดเลยงั้นถ้าวิดดี้พร้อมแล้วเพื่อนๆพร้อมไหมดีมาก
0: แต่การที่เราจะไปอวกาศเราต้องมีอะไรล่ะเพื่อนๆรู้ไหมใช่แล้วเราต้องมียานอวกาศนั่นเอง
2: งั้นเราไม่รอช้าเดินเครื่องเลยดีกว่าเอาเลยวิดดี
0: ้ได้เลยครับพี่แว่นมานับถอยหลังพร้อมๆกันนะ5 4 3 2 1

0: ภาวะไร้น้ำหนักของนอกโลกเป็นแบบนี้นี่เอง
1: ใช่แล้วและนั่นแปลว่าเราออกนอกโลกแล้วนั่นเองดูระบบสุริยะบนจอนี่สิระบบสุริยะของพวกเราเริ่มจากดวงอาทิตย์ที่เป็นศูนย์กลางแล้วตามด้วยดาวพุธเป็นดาวดวงแรกต่อด้วยดาวศุกร์ที่มีชั้นบรรยากาศหนาทึบปกคลุมและลำดับที่3ก็คือเอิร์ธหรือก็คือดาวโลกอันเป็นบ้านของพวกเรานั่นเอง
0: โอ้โหมองจากบนอวกาศโลกของเราเล็กนิดเดียวเอง
1: ใช่ไหมล่ะแล้ววันนี้พี่แว่นก็จะพาวิดดี้กับเพื่อนๆไปทำความรู้จักกับโลกของเราให้มากขึ้น

าจะเป็นแบบร้อนชื้นแบบมรสุมเขตร้อนแบบสวันนาหรือแบบแห้งแล้งอากาศชื้นแบบอบอุ่นเขตหนาวขั้วโลกแบบ

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับ
1: โลกเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างจากพระอาทิตย์อยู่ในลำดับเท่าใดข้อ A ลำดับที่1ข้อ B ลำดับที่3พี่แว่นจะให้เวลาน้องๆ5วินาทีเมื่อเวลาหมดน้องๆต้องพูดคำตอบพร้อมๆกันนะ5 4 3 2 1คำตอบคืออะไรคำตอบที่ถูกต้องคือข้อ B โลกจะเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างจากพระอาทิตย์อยู่ในลำดับที่3ระบบสุริยะของพวกเราเริ่มจากดวงอาทิตย์ที่เป็นศูนย์กลางแล้วตามด้วยดาวพุธเป็นดาวดวงแรกต่อด้วยดาวศุกร์ที่มีชั้นบรรยากาศหนาทึบปกคลุมและลำดับที่3ก็คือเอิร์ธหรือก็คือดาวโลกอันเป็นบ้านของพวกเรานั่นเอง
2: ขอลาไปก่อนนะแต่โลกของเราจะน่าอยู่เราต้องอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติช่วยกันปลูกต้นไม้อย่าตัดไม้ทำลายป่ารักษาแม่น้ำไปเที่ยวทะเลก็อย่าทิ้งขยะอย่าใช้พลังงานมากเกินไปโลกของเราจะได้สวยน่าอยู่วันนี้วิตตี้และพี่วันขอตัวลาไปก่อนนะ

B-Boy CG ร่วมกับสสส.เสนอเวจจี้จิ๋วซ่าฮาเทเลนต์

0: ไหวแล้วครับ
1: มีอะไรน่าขำอย่างนั้นเหรอ
2: ก็ที่บ้านล่ะ

ยอ่ะที่ได้เจอนายอีกเอ๊ะว่าแต่ลักกี้มีอะไรหรือเปล่าอ่ะทำไมถึงมาปลุกฉันกลางดึกอย่างนี้อ่ะคุณปู่กำลังมีเรื่องเดือดร้อนเหรอให้ฉันไปช่วยโดยด่วน

0: คนโบ
1: อ้าวมาถึงกันแล้วเหรอโอ้โหเบาเบาขอโทษด้วยนะที่ต้องเรียกเจ้าออกมาตอนกลางดึกแบบเนี้ยฟักทอง
0: ไม่เป็นไรหรอกครับคุณปู่แค่ได้เจอคุณปู่อีกครั้งอ่ะถึงจะดึกแค่ไหนผมก็ไม่เกี่ยงหรอกนะครับว่าแต่คุณปู่มีเรื่องอะไรให้ผมช่วยเหรอครับ
1: เรื่องมันมีอยู่ว่าหลังจากที่พวกเราแยกจากกันเมื่อครั้งที่แล้วปู่กับลักกี้ก็เดินทางไปตามแผนที่ของโจรสลัดฟันดำจนพบเกาะเพนกวินสีทองที่เป็นบ้านเกิดของลักกี้ในที่สุดพวกเราเพนกวินสีทองต่างก็แสดงความยินดีที่ได้พบกับพวกเราและลักกี้เองก็ดีใจมากที่ได้พบกับพวกเพื่อนๆของเขาเช่นกันและหลังจากนั้นไม่นานลักกี้ก็ได้พบรักกับเพนกวินสีทองสาวน้อยผู้น่ารักที่ชื่อว่าจูลี่และทั้งสองก็ได้จับคู่แต่งงานกันเมื่อปู่มั่นใจว่าลักกี้สามารถอยู่ต่อไปยังมีความสุขได้แล้วปู่ก็ได้ถือโอกาสกล่าวคำอำลากับเขาและเพื่อนๆแต่แล้วลักกี้ก็พาจูลี่ตามปู่มาเพื่อขอเดินทางร่วมกับปู่เป็นครั้งสุดท้ายพวกเราก็เลยเดินทางกลับมาที่หมู่บ้านเวจจี้เวจจี้ด้วยกันเมื่อเดินทางมาด้วยกันปู่จึงได้รู้ว่าจูลี่เป็นนกเพนกวินสีทองที่มีพลังพิเศษเขาสามารถเสกอาหารขึ้นมาจากอากาศได้ด้วยดังนั้นเขาก็เลยอาสารับหน้าที่ดูแลเรื่องอาหารการกินให้ปู่กับลักกี
0: ้เอ๊แล้วจูลี่อยู่ที่ไหนล่ะครับคุณปู
1: ่ตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วที่เขามีอาการแปลกๆไปเอาแต่เก็บตัวอยู่ในห้องและเมื่อตอนหัวค่ำจู่ๆก็เกิดปัญหาใหญ่ที่ทำให้ปู่ต้องให้ลักกี้ไปตามเจ้ามาช่วยเพราะเมื่อถึงเวลาเย็นก็มีอาหารปรากฏขึ้นบนโต๊ะเหมือนกับทุกครั้งเพียงแต่ว่าครั้งนี้มีมากจนปู่กับลักกี้ไม่มีทางกินหมดได้เลยปู่ก็เลยอยากให้เจ้ามาช่วยกันกินยังไงล่ะ
0: เรื่องแค่นี้เองอะสบายมากครับปู่ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผมได้เลย
1: แต่ว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่เจ้าจะมาทำเล่นๆได้นะเพราะอาหารน่ะเป็นสิ่งที่มีค่ามากดังนั้นพวกเราจึงเหลือทิ้งเอาไว้ไม่ได้เป็นอันขาดจะเข้าใจไหม
0: เข้าใจครับผม
1: เอาละถ้าเช่นนั้นแล้วก็เริ่มปฏิบัติการกินให้เกลี้ยงเดี๋ยวนี้

0: เห็นไหมล่ะครับปู่ผมบอกแล้วว่าเรื่องแค่นี้สบายมากฮะทำไมยังไม่อีกล่ะครับเนี่ย
1: เรื่องนั้นปู่เองก็ยังไม่เข้าใจหรอกแต่ว่าฟักทองนี่ไม่ใช่เวลาที่พวกเราจะมามัวแต่ตีโพยตีพายกันอยู่นะลูกผู้ชายอย่างพวกเราน่ะต้องกล้าเผชิญหน้ากับปัญหาเข้าใจไหม
0: ครับผม
1: ถ้าเช่นนั้นก็เริ่มปฏิบัติการกินให้เกลี้ยงต่อได้

0: หวังว่าคราวนี้คงไม่มีอีกแล้วนะครับคุณโปขอผมเกลียดไม่ไหวอีกแล้วจริงๆนะคุณโปเอ้ย
1: ปูเองก็ไม่ไหวแล้วเหมือนกันนะโอ้ยขืนกินอีกผมแตกตายแน่เลย
0: ผมนึกว่าปู่จะว่าผมอีกรอบซะอีกฮะเสียงอะไรอีกครับปู่อย่าบอกว่ายังมีต่ออีกรอบจริงๆนะเอ๋นั่นปลานี่นะเว้ยทำไมถึงเป็นแบบนี้ไปได้ล่ะครับคุณปู
1: ่ก็คงเป็นเพราะพลังพิเศษของจูลี่อีกนั่นแหละ
0: แล้วแบบนี้พวกเราจะทำยังไงกันดีล่ะครับ
1: กุ้งหอยปูปลาพวกนี้นะเราไม่ได้ต้องการนำมาทำเป็นอาหารกินเพื่อประทังชีวิตจึงสมควรที่จะต้องปล่อยพวกเขากลับลงทะเลไปดังนั้นเริ่มปฏิบัติการจับปูปลาปล่อยกลับลงทะเลเดี๋ยวนี้
0: ครับผม
1: ไปเลยโชคดีนะเร็วเข้าฟังทองเร็วเข้าเอาช่วยกันช่วยกัน
0: ตัวสุดท้ายแล้ว
1: ไปเลยโชคดีโชคดี
0: เฮ้ยจับลงทะเลไปหมดจนได้อีกแล้วอันนี้ข่าวนี้อะไรกันครับเนี่ย
1: ถ้าปล่อยไว้แบบนี้เห็นทีเรือต้องจมลงแน่ทุกคนรีบช่วยกันปล่อยน้ำออกจากเรือโดยด่วนเลยแล้วทำได้ดีมาก
0: ขอบคุณครับคุณปู่เดี๋ยวหมดแล้วแต่ว่าคราวนี้ผมหมดแรงจริงๆแล้วนะครับเอาอีกแล้วแม่จ๋า
1: เอ๊ะแต่ว่าเสียงนั้นดังมาจากทางห้องของจูลี่นี่นะไปเร็ว
2: จูลี่
0: ใครนั่นมัน
1: โอ้ที่แท้พลังพิเศษของเจ้าปั่นป่วนจนเกิดเรื่องทั้งหมดขึ้นในคืนนี้ก็เพราะว่าเจ้าปวดท้องจะออกไข่เองหรอกเหรอเนี่ยฮะโอ้ไม่เป็นไรจะไม่มีอะไรต้องขอโทษหรอกความยากลำบากที่พวกเราเพิ่งเผชิญกันมานั้นมันเทียบไม่ได้เลยกับความยากลำบากของผู้ที่เป็นแม่ที่ต้องอุ้มท้องและคลอดลูกยังเจ้าแม้สักนิดเดียว
0: และเพื่อเป็นการฉลองให้กับจูลี่คุณปู่ก็เลยบอกให้ฉันชวนทุกคนออกมาเที่ยวด้วยกันแบบนี้ยังไงล่ะ
3: ขอบใจนะตาทองขอบคุณครับคุณปู่ดีใจด้วยนะทั้งสองคนนี่พวกเรามาร้องเพลงแสดงความยินดีให้กับจูลี่ที่ได้เป็นคุณแม่คนใหม่กันเถอะ
4: เย้

0: B Boy CG ร่วมกับสสสเสนอ
1: เวจจี้

0: เรื่องวุ่นวายใต้ทะเล
1: เจ้าอย่าลืมตัวแบบนี้อีกล่ะถ้าจะเล่นน้ำก็ต้องสวมห่วงยางหรือว่าชูชีพเอาไว้ทุกครั้งนะอย่าลืม
2: ครับคุณปู
3: ่โอ้โห
4: ดูเหมือนว่าคุณโลมาเขาอยากจะเล่นกับพวกเราด้วยนะ
5: เอ๋งั้นพวกเราก็ได้เพื่อนใหม่แล้วนะสิเย
4: ้เย้เย้ขนมที่จูลี่เสกขึ้นมาเนี่ยอร่อยจังเลยเนอะ
6: นั่นน่ะสิฉันกินเท่าไหร่ก็ไม่มีเบื่อเลยล่ะ
2: อร่อยจริงๆนะจูลี
6: ่ว่าแต่พวกเรากินอาหารว่างกันเสร็จแล้วคุณโลมาจะกลับมาเล่นกับพวกเราอีกตามสัญญาหรือเปล่าน้อ
4: ต้องมาสิก็พวกเราเป็นเพื่อนกันแล้วนี่นาม
5: าโน่นแล้วยังไงล่ะไปกันเลยไปเอ๋ทำไมครีบหลังของนายถึงกลายเป็นแบบนี้ไปซะแล้วล่ะเมื่อกี้นี้ยังไม่เห็นเป็นแบบนี้เลยนี่นา
6: สงสัยจะโดนใครแกล้งมาแน่เลย
5: แบบนี้พวกเราคงต้องหาทางช่วยเขาซะแล้วล่ะ
4: ข้าพ่อเขาบอกว่าแบบเนี้ยถึงเวลาต้องใช้สิ่งนั้นแล้วล่ะ
2: จริงด้วย
4: แล้วสิ่งนั้นคืออะไรเหรอข้าพ่อปะโถเขียวหวานจำไม่ได้แล้วทำไมไม่ถามข้าวโพดเขาให้เรียบร้อยก่อนที่จะมาบอกพวกเราเล่า
6: สิ่งนั้นที่ว่าเขียวหวานเป็นคนบอกให้ฉันเอามาด้วยเผื่อว่าถ้ามีเวลาจะได้ตามเจ้าเหลืองมาเล่นด้วยกันยังไงล่ะ
4: อ๋อจริงด้วยสินะ
1: เอ๋สิ่งนี้ก็คือพลุนี่นะ
6: วันนั้นเป็นวันที่ผมเปลี่ยนใจไม่ย้ายไปอยู่ที่เมืองสุดปลายสายรุ้งแล้วพวกคุณเรือดำน้ำสีชมพูก็เลยพาพวกเราเดินทางกลับมา
7: คือว่าลูกชายของฉันขอมอบของสิ่งนี้ไว้ให้กับเธอและเพื่อนๆ นะจ๊ะ
6: ของนี่คืออะไรเหรอครับ
7: นี่เป็นพลุวิเศษสำหรับไว้ให้พวกเธอเรียกพวกเรามาหาได้ทุกเมื่อยังไงล่ะจ๊ะ
6: ขอบคุณมากนะครับคุณเรือดำน้ำสีชมพูแล้วเจอกันใหม่คราวหน้านะ
1: เป็นอย่างนี้เองงั้นเหรอ
5: ว่าแต่พลุนี้เขาใช้ยังไงล่ะครับคุณโป
1: ก็คงแบบนี้ล่ะมั้งนี่ดึง

จะตามไปช่วยคุณโลมาที่ใต้ทะเลอย่างนะพวกเธอนี่ใจดีไม่เปลี่ยนเลยนะแบบนี้พวกเราคงต้องขยายร่างแล้วล่ะลูก

พวกเราออกเดินทางกันเลย

0: ที่นี่น่ะเหรอที่ไหนโดนแกล้ง
1: เอ๊ะที่นี่เป็นถ้ำไข่มุกวิเศษนี่นา
2: ถ้ำไข่มุกวิเศษเหรอ
1: ใช่แล้วล่ะจ้าฉันเคยผ่านมาที่ทะเลแถวนี้บ่อยๆก็เลยรู้จักถ้ำนี้ดีด้านในของถ้ำนี้น่ะมีไข่มุกวิเศษถูกเก็บรักษาอยู่เอ๊แต่ว่าปกติจะมีหินก้อนใหญ่ปิดทางเข้าออกอยู่นี่นาอ๋อฉันจำได้แล้วล่ะเมื่อ 2-3 วันก่อนเกิดแผ่นดินไหวขึ้นที่ทะเลแถบนี้หินที่ปิดปากถ้ำอยู่คงจะเลื่อนออกไปเพราะสาเหตุที่ว่านี่แน่เลยฮะไข่มุกวิเศษไม่อยู่ซะแล้วแบบนี้เขาต้องมีใครหยิบไปแล้วก็ใช้แกล้งแกล้งคนอื่นอย่างแน่นอนเลยฮะ
3: ชับชับ
4: คนร้ายก็คือคนปูเสฉวนนี่เองเกเรแบบนี้ไม่น่ารักเลยนะคะคุณปูเสฉวนรีบขอโทษทุกคนแล้วทำให้พวกเขากลับมาเป็นเหมือนเดิมเถอะค่ะ
0: แย่แล้วเจ้าเหลืองก็โดนแกล้งไปด้วยอีกคนแล้วล่ะ
5: แย่แล้ว
1: พวกเรารีบหนีก่อนไปตั้งหลักกันก่อนนะเจ้า
5: แย่แล้วพวกเราจะมุมไปแล้วล่ะ
6: คุณปูเสฉวนใจร้ายจังเลย
3: จังเลย
7: Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh,

0: เสฉวนกับดอกไม้ทะเลเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันแล้วก็ด้วยความเป็นเพื่อนที่ดีนี่แหละเขาถึงได้ไม่อยากเห็นเพื่อนทำในสิ่งที่ไม่ดี
1: เข้าใจแล้วครับคุณโป

0: รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังวิเศษด้วยเนาะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

ตอนเก่งมากพวกเราทำได้การบ้านเสร็จแล้วจัดกระเป๋าแล้วรีบนอนดีกว่าพรุ่งนี้จะได้ตื่นเช้าไม่ไปโรงเรียนสายอ้อเกือบลืมต้องไปแปรงฟันก่อนเข้านอนด้วย

0: สวัสดีตะวันภูผา
1: สวัสดีต้นกล้า
0: วันนี้ทุกคนมาพร้อมกันไม่มีใครสายเลยเนาะ
2: ใช่วันนี้ภูผาตื่นนอนเองอาบน้ำเองแต่งตัวเองไม่มีใครช่วยเลยนะภูมิใจมาก
3: ตะวันก็กินข้าวเองแล้วก็เก็บจานแก้วน้ำเองด้วยเก่งไหมล่ะ
0: เก่งมากเลยทุกคนกิจวัตรประจำวันเล็กๆน้อยๆที่เราทำได้เราก็ต้องทำด้วยตัวเองเพื่อนๆทางบ้านก็เช่นกันนะต้องฝึกฝนทำกิจวัตรประจำวันด้วยตัวเองจะได้ภูมิใจเหมือนพวกเราทั้ง3คนนะ
1: เก่งมากพวกเราทำได้

0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์ต้องทันเกมนะครับเพื่อต้องการให้เราต้องรู้ก่อนพังทันโลกไซเบอร์นะครับเพื่อที่จะได้เข้าถึงลูกหลานก่อนที่จะสายเกินแก้นะครับไม่เพียงแต่เทคโนโลยีพัฒนาความเร็วเน็ตสูงรับข้อมูลแบบได้มากมายมหาศาลนะครับแต่การพัฒนาแพลตฟอร์มแอปพลิเคชันต่างๆนะครับรูปแบบการออกแบบงานสื่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะฮะเกมออนไลน์มีความเสมือนจริงมากภาพตัวแทนของผู้เล่นเนี่ยโอ้โหบอกได้เลยว่าสวยงามมากๆบุคลิกก็ถูกใจผู้เล่นนะฮะและด้วยวิธีการสร้างสรรค์เกมที่ทำให้ตื่นเต้นเล้าใจมันยิ่งทำให้ติดพันฮะเล่นเกมจนไม่อยากเลิกเลยกลายเป็นเสพติดเกมดังนั้นครับพ่อแม่ผู้ปกครองนะฮะต้องเหนื่อยกันนิดนึงจะไม่เล่นก็กลัวฮะกลัวลูกไม่ทันโลกฮะจะปล่อยให้เล่นมากเกินไปก็ต้องคอยดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับเท่านั้นไม่พอนะครับเด็กไซเบอร์หรือเด็กเนียมยุคนี้เนี่ยคุณผู้ปกครองนะฮะทั้งหลายก็ต้องขึ้นยานแบบขึ้นยานวิชวลนะฮะไล่ตามให้ทันกันเองก็แล้วกันนะฮะรายการของเราเป็นสื่อกลางให้ผู้ปกครองนะฮะทุกท่านได้รับรู้เข้าใจนะครับและใช้เทคโนโลยีระดับเหมาะสมเพื่อให้เท่าทันเด็กไซเบอร์ไปด้วยกันนะครับมาเข้าสู่เกมการแข่งขันกันเลยดีกว่านะครับในแต่ละสัปดาห์นะครับจะมีการแข่งขันทั้งหมด2ทีมนะฮะแต่ละทีมจะมีสมาชิกน้องๆ1คนครับและคุณพ่อหรือคุณแม่หรือผู้ปกครองของเด็กอีก1คนนะครับเป็นคู่หูไซเบอร์แต่ละทีมนะครับจะต้องผ่านด่านเพื่อสะสมเหรียญคะแนนให้ได้มากที่สุดและถ้าใครสะสมได้มากที่สุดแล้วก็จะเป็นผู้ชนะประจำสัปดาห์ Champ of the Week ครับคู่แรกนะครับชื่อทีมว่าเฮฮากาแล็กซี่คุณพระรักและน้องเฮฮาสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับคุณพระรักและน้องเฮฮาแนะนำตัวเลยครับ
2: ลูกซ่าพ่อเซ
3: ลูกเฮพ่อฮา
0: โอ้นี่นะฮะนี่คือสโลแกนของทีมนี้นะฮะเป็นไงฮะแต่งตัวเหมือนจะมาสอบสวนอะไรปุ๊บเนี่ย
1: ไม่ใช่หน่วยงานอะไรพยายามแบบสุภาพเรียบร้อย
0: สุภาพเรียบร้อยแล้วนี่น้องไงฮะผมบอกเลยผมเห็นน้องตัวทวดน้องเขาขานฮะน้องเขางานแต่ตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับน้องไงฮะ
4: 10ขวบค่ะ
0: 10ขวบนะครับน้องไงฮะนี่จะสูงอีกถ้าเจออีกครั้งน่าจะสูงกว่าผมแล้ว
1: อาจจะแซงได้
0: อาจจะแซงนะน้องไงฮะพ่อรักดื้อมั้ย
4: ไม่เรียกว่าดื้อค่ะ
0: เรียกว่าอะไร
4: แต่เขาเรียกว่าดุหนูตลอดค่ะแต
0: ่ดุทำไม
4: เพราะว่าหนูดื
0: ้อพ่อก็ดื
4: ้อดื้อแทนพ
0: ่ออ๋อดื้อพ่อดื้อเยอะก็เลยดื้อแทนพ่อบ้าง
1: เออเขาก็เลยบอกว่าพ่อไม่ดื้อแต่พ่อดุให้หนูดื้อแทน
0: ทำไมถึงต้องดุน้องเฮฮา
1: ก็เราก็อยากที่จะแบบว่าสอนให้ลูกเราเนี่ยเป็นเด็กดีแล้วก็รู้ว่าอันเนี้ยไม่ควรอันนี้ควรอันนี้ไม่เหมาะ
0: เราเป็นครูแล้วเลยต้องดุ
1: จริงๆไม่หรอกถ้าดุก็คือเขาดื้อถ้าเกิดว่าบอกแล้วสอนแล้วแล้วเขาทำก็โอเคไงก็ไม่ต้องมีการดุกันแต่ถ้าห้ามแล้วยังทำมันก็ต้องมีการดุกันบ้าง
0: เวลาคุณพ่อรักดุเราตื่นเต้นตกใจ
4: ตกใจอย่างเดียวค่ะ
0: ตกใจอย่างเดียวเหรอแบบมีตีไหมมีตีต
4: ีไม
0: ่ไม่ตีใช้อะไร
1: พ่อไม่ใช่ล็อตไวเลอร์เลยลูกเวลาดูไม่ได้ตกใจ
0: เอาล่ะผมเห็นความสัมพันธ์คู่นี้แล้วอ่ะเดี๋ยววันนี้มาต้องช่วยกันไม่คงจะไม่ดุในรายการอาจไม่แน่อาจจะดุได้
1: อาจจะโดนลูกดุเพราะเรื่องเทคโนโลยีเนี่ย
0: ครับ
1: ผมแพ้เขา
0: อ๋อเหรอ
1: ใช่ผมไม่อยากดูเทคเลย
0: อ่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวดูความสามัคคีของคู่นี้ละกันนะครับกับทีมแรกครับทีมเฮฮากาแล็กซี่คุณพ่อรักและน้องเฮฮาเชิญครับ
1: ครับผม
0: เอาล่ะ
4: okay.
0: คู่แรกผ่านไปครับมาดูคู่หูไซเบอร์คู่ที่2ครับ Ultimate Auto Mary และ Auto ครับ
5: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
5: สวัสดีค
0: ่
5: ะ
0: เชิญตรงนี้นะฮะแนะนำตัวครับ
5: ใครจะเก่งแค่ไหนเราไม่กลัวเพราะเราชนะชัวร์ไม่ต้องห่วง
0: ไม่ต้องห่วงครับห่วงผมเนี่ยแหละครับ ผมถามอย่างเดียวคือคุณแม่อายุเท่าไหร่เนี่ย คุณแม่อายุอะไรนะเข้าใจนะครับว่าเป็นการเสียมารยาทเวลาถามอายุกับผู้หญิง
5: 4 แล้วค่ะ
0: 48เหรอฮะมันเยอะไปนะฮะ
1: ขอบคุณมากครับที่ถามอายุผม
0: เพราะผมรู้อายุพี่4ต้นๆอ่ะมีลูกกี่คน
6: มีลูก2คนค่ะลูกชาย2คนค่ะ
0: น้องมอเตอร์และน้องออโต้
6: ใช่ค่ะ
0: ที่บ้านทำธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องยนต์เหรอฮะ
6: ใช่ค่ะเป็นเซียงกง
0: เป็นลูกคนเล็กถูกไหมฮะ
7: เป็นลูกคนโตค่ะ
0: เป็นลูกคนโตมีน้องอีกคนหนึ่งชื่อ
7: มอเตอร์ค่ะ
0: มอเตอร์เราเป็นพี่เราเคยแบบเอาแต่ใจตัวเองไหม
7: ไม่เคย
0: หรอดูแลน้องไหม
7: ดูแลครับรักมากครับ
0: นะสายตาแบบโอ้สายตาเป็นสระอีมากเลยลูกเอ้ยน่ารักน่ารักทีเดียวเชียวดื้อไหมเราดื้อไหมกับคุณแม
7: ่ไม่ดื้อนะครับ
0: ไม่ดื้อเหรอ
7: ไม่ครับ
0: ถามคุณแม่ดีกว่าเราถามคุณแม่ดีกว่า
6: คนนี้ไม่ดื้อค่ะ
0: ไม่ดื้อ
6: ค่ะค่อนข้างเชื่อฟัง
0: ส่วนใหญ่เขาเคยทำมีทำอะไรผิดแล้วคุณต้องดุแล้วก็ลงโทษอะไรไหมฮะเคยไหมฮะ
6: เคยค่ะจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องพี่น้องอย่างเงี้ยค่ะ
0: พี่น้องเขาทำอะไรกันถึงต้องดุเขา
6: อาจจะมีแบบเล่นของเล่นกันอะไรเงี้ยมีแย่งกันนิดหน่อยแต่นานๆทีอย่างเงี้ย
0: ส่วนใหญ่ใครจะได้ไปลูกถ้าสมมติแย่งกัน

0: เราหรือน้อง
1: น้อง
0: น้องได้
1: ใช่
0: แล้วเรารู้สึกเสียใจไหมว่าน้องได
1: ้ไม่ค่ะรู้สึกดีใจว่าน้องได้แล้ว
0: แต่ต้องแย่งกันก่อน ต้องใช้พละกำลังต่อสู้ ให้ได
1: ้ไม่ใช่ไม่ต่อสู
0: ้ไม่ต่อสู
1: ้
0: เวลาแย่งเวลาแย่งแย่งไงอ่ะแย่งไง
1: ขอ
0: ดีๆแล้วน้องให้ไหม
1: ให้
0: ด้วย
1: แต่ว่าบางทีผมก็เสียสละให้น้องไป
0: เป็นพี่ที่ดีมากเลยนะลูกเคยเสียสละให้คุณแม่ไหมฮะ
1: เคยครับ
0: เสียสละอะไรบ้าง
1: ของกิน
0: ของกินคุณแม่ให้ของกิน
1: มันก็ให้ใช่คร
0: ับ ให้นะแล้วเราจะมาดูกันนะครับว่า2คนนี้แม่ดี้และน้องออโต้มีความสามัคคีกันแค่ไหนรู้เรื่องทันไซเบอร์ขนาดไหนเดี๋ยวดูกันนะครับเอาละครับทีมที่2นะครับทีมอัลติเมทออโต้แม่ดี้และน้องออโต้ครับเชิญครับ
1: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณฮะเชิญครับและนี่คือทั้ง2ทีมนะบอกได้เลยว่าทั้ง2ทีมเนี่ยต้องมีความสามัคคีกันนะฮะแต่อาจผมเชื่อนะฮะผมถ่ายรายการมาผมเชื่ออาจจะไม่มีสามัคคีเล็กๆแต่พยายามรวบรวมความสามัคคีนะฮะตอบได้เต็มที่เลยนะลูกออโต้แล้วก็น้องเฮฮานะฮะอยากพูดอะไรพูดได้เลยคู่นี้ก่อนดีกว่า
2: ครับ
0: คุณพ่อรักครับ
2: ครับผม
0: น้องเฮฮาเนี่ยเขาเคยบอกไหมฮะว่าโตขึ้นเขาอยากเป็นอะไร
2: อ่ะลูกอยากเป็นอะไรบอก
3: หนูอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับด้านฟิสิกส์กับเคมี
0: โอ้โหห่างตัวพี่หอยมากเลยนะครับ
2: ห่างตัวพ่อด้วย
0: ห่างตัวพ่อไหม
2: พูดมาพ่อไม่รู้เรื่องเลย
0: เขาบอกว่าเราอ่ะเขาอยากเป็นแบบนี้พ่อรักรู้สึกไงฮะ
2: ก็รู้สึกดีที่เขามีแนวคิดของตัวเองไม่มาแบบว่าอุ๊ยอยากเป็นนักแสดงเหมือนพ่อหรืออยากอยู่วงการบันเทิงเหมือนพ่ออะไรเง
0: ี้
2: ยอันนี้แสดงว่าเขารักของเขาเขาเล
0: ือ
2: กของเขาก็อยากสนับสนุน
0: ครับแล้วน้องฮาไม่อยากเข้าวงการแบบพี่ลิซ่าแบ็คพิงค์แบบพ่อรักเขาเป็นครูสอนการแสดงเลยนะมีอยากเคยคิดอยู่ในวงการไหมฮะ
3: เคยอยากค่ะแต่คิดว่าหนูไม่เหมาะกับงานพวกนี้เพราะ
0: อะไรฮะ
3: หนูเป็นคนที่ไม่ได้มีความอดทนรอขนาดนั้นนะคะ
0: อ๋อเพราะว่าโอ้พี่ลิซ่ากว่าจะได้เป็นแบ็คพิงค์นี่โอ้หลายปีเลยนะโอ้หลายปีมี 4-5 ปีอ่ะ
2: นานมาก
3: หนูเป็นคนที่แบบทำปุ๊บๆๆๆเสร็จ
0: นะฮะไม่ทำเป็นพวกขโมยของตามเซเว่นอะไรอย่างงี้ไม่ควรจะเร็วแล้วนะไม่ควรเด็กๆไม่ควรนะฮะนี่คือความอยากเป็นความอยากที่ไม่ตรงกับคุณพ่อ
2: ใช่
0: อันนี้ดีมากเพราะว่าเด็กๆมีความคิดเป็นของตัวเองนะฮะส่วนครอบครัวนี้ล่ะฮะคุณแม่ดีฮะเขาเคยบอกไหมฮะว่าเขาเคยอยากเป็นอะไร
4: อยากเป็นมากเลยค่ะ
0: อยากเป็นอะไรฮะเป็นไข้หวัดหรือเป็น
1: ไม่ใช่ไม่ใช่คนละอัน
0: นะฮะอยากน้องออโต้อยากเป็นอะไรฮะโตขึ้น
1: อยากเป็นซูเปอร์สตาร์นักร้องนักเต้นระดับโลกครับ
0: นี่คือผมเชื่อว่าคนเราอ่ะสามารถฝันได้แล้วไปให้ถึงฝันได้แล้วตอนนี้ได้มีการแบบว่าฝึกฝนอะไรบ้างไหมฮะ
1: มีฝึกเต้นฝึกร้องแล้วก็ฝึกแสดง
0: สักนิดได้ไหมล่ะ
1: ครับ
0: สักนิดนะเดี๋ยวนี่ครูสอนการแสดงของครูอะไรอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อยู่แล้วน้องออโต้สักหน่อยได้ไหม
1: ครับ
0: อ่ะเชิญจะแสดงอะไรฮะ
1: เต้นครับ
0: เต้นนะเป็นแบบเต้นเลยนะไม่ต้องมีเพลงอะไรเพราะมันลิขสิทธิ์มันแพงลูกครับผมพี่ขอเต้นเลยอ่ะพร้อมไปเฮ้ยนี่ปั๊บปึ๊บเป็นเสร็จแล้วส่งมาให้พี่มือทึบนี่ไม่มีความสามารถนะครับอ่ะเสียงปรบมือให้น้องออโต้ด้วยอวยพรนะฮะอวยพรให้ทำในสิ่งที่ตัวเองฝันให้ได้แล้วกันนะครับขอบคุณมากครับเชิญฮะเอาละครับและครอบครัวสองครอบครัวนี้นะฮะน่ารักมากครอบครัวหนึ่งคือเฮ้ยไม่อยากครับอยากเป็นอย่างเงี้ยทั้งที่คุณพ่อเป็นแบบหนึ่งแต่คราวนี้คุณแม่น้องออโต้อยากเป็นก็ส่งเสริมด้วยการฝึกฝนให้นะครับเอาละครับเชื่อว่าผู้ใหญ่หลายๆครอบครัวนะครับก็จะเจอปัญหาอันนึงนะฮะอันนึงที่ผมเชื่อว่าเป็นแน่ๆลูกติดเกมเล่นไม่เลิกแหมหัวเราะเลยแสดงว่าเป็นแน่นอนหรือห้ามไม่อยู่กันบ้างนะฮะเป็นเรื่องที่หนักใจเลยทีเดียวนะครับวันนี้นะฮะเราจะมาพบกับภารกิจแรกของเราก็คือพักเถอะลูก
5: กติกาเกมที่1พักเถอะลูกการแข่งขันรอบที่1เกมพักเถอะลูกคู่หูไซเบอร์จะได้ชมคลิปไซเบอร์สตอรี่ซึ่งจะต้องให้ถูกว่าวิธีการของครอบครัว A หรือครอบครัว Bจะทำให้ลูกๆของพวกเขาพักจากการเล่นเกมไปทำกิจกรรมอย่างอื่นแต่ละคนจะต้องทายว่าครอบครัวใดจะทำได้สำเร็จโดยเลือกการ์ดครอบครัว A หรือครอบครัว B หรือโนหรือทำไม่สำเร็จทั้งสองครอบครัว หากคู่หูไซเบอร์เลือกคลิปตรงกันจะได้รับไปเลย100เหรียญและถ้าทายถูกว่าเป็นไซเบอร์สตอรี่ของครอบครัวใดที่ทำให้เด็กๆพักจากการเล่นเกมได้สำเร็จหรือไม่ได้ทั้งคู่ก็รับไปอีก100เหรียญ
0: ทั้ง2ทีมเข้าใจกฎกติกากันเรียบร้อยนะครับ
2: ครับผม
0: มีอะไรสงสัยไหมฮะ
2: ไม่สงสัย
0: ดีฮะถ้าสงสัยผมไม่ตอบผมดู VTR เอาฮะนะฮะเอาละครับเดี๋ยวเราจะไปดูเหตุการณ์ในไซเบอร์สตอรี่จากทั้ง2ครอบครัวนะครับจำลองมาจากเรื่องจริงนะฮะจากครอบครัวที่เรานะฮะไปสำรวจมานะครับและน่าจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับทุกครอบครัวผมเชื่ออย่างนั้นนะในยุคนี้ไปชมกันเลยครับไซเบอร์สตอรี่ทั้ง2เรื่องครับ
4: นีน่าคะเลิกดูวิดีโอเลิกเล่นเกมได้แล้วค่ะ
6: เริ่มไม่ได้ค่ะ
4: แต่พรุ่งนี้หนูต้องไปเรียนแต่เช้านะคะมาแม่มีนิทานสนุกๆจะมาเล่าให้ฟังก่อนนอนด้วยนะคะนะคะคนสวยของแม่ปิดเกมก่อนแล้วมาฟังแม่เล่านิทานดีกว่านะ
6: เดี๋ยวหมดเวลาเกมนี้หนูก็จะนอนเองค่ะ
4: ถ้าหนูนอนดึกสมองหนูก็จะดาวแทนเรียนไม่รู้เรื่องหนูอยากอัพเลเวลในเกมแต่เกรดเรียนไม่อัพเรียนตามเพื่อนไม่ทันนะคะ
7: เจเจครับตั้งแต่ตื่นนอนมาเนี่ยแปรงฟันหรือยัง
8: ยังครับ
7: แล้วอาบน้ำหรือยัง
8: ยังครับ
7: ทำไมตื่นมาไม่อาบน้ำแต่งตัวให้เรียบร้อยมานั่งเล่นเกมแบบนี้เนี่ยนะ
8: ก็วันนี้เจเจไม่ได้ไปไหนนี่ครับทำไมเจเจต้องอาบน้ำด้วย
7: วันนี้ข้างนอกอากาศดีมากเลยนะแม่ว่าเราเอาจักรยานไปขี่ที่สนามในหมู่บ้านดีกว่าไหมขี่จักรยานไปดูผีเสื้อเอาขนมปังไปให้ปลาที่สระบางทีอ่ะลุงป้อมอาจจะพาเจ้าลิซ่ามาเดินเล่นด้วยก็ได้นะ
0: ไซเบอร์สตอรี่ของทั้ง2ครอบครัวเดี๋ยวจะให้เลือกกันนะฮะก่อนเลือกกันไหมผมถามพี่รังนิดนึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้บ้างไหมทั้ง2แบบก็คือลูกติดเกมแล้วเราเอาอะไรมาทําให้ลูกเลิกติดเกม
2: ประจําคือลูกเนี่ยจะใช้แบบถ้าสมมุติว่าตอนยิ่งเค้าตอนเด็กๆนะ
0: ครับ
2: ถึงเวลากินข้าวเค้าบอกว่าขอเล่นก่
0: อ
2: นแล้วเดี๋ยวค่อยกินชวนให้ไปอาบน้ําก็บอกว่าเล่นเกมนี้จบก่อนแล้วค่อยไปอาบน้ํา
0: ครับ
2: แม้กระทั่งจะนอนเหมือนกันเลยคือขอเล่นเกมนี้จบก่อนแล้วถึงจะนอน
0: มีจะเล่าเรื่องนิทานอะไร
2: ก็ส่วนใหญ่ก็บีบคอใช้วิธีบีบค
0: อ
2: ตายซะเถอะลูก
0: นี่
2: ป่าวกูนี่
0: เป็นวิธีอารมณ์ขันก่อนนะฮะจริงๆก็
2: ไม่ใช้ความรุนแรง
0: ไม่ใช้ความรุนแรง
2: เราก็จะอธิบายให้เขาฟังแหละว่าทำไมคล้ายๆกันเลย
0: คล้ายๆนะ
2: ผมว่าน่าจะเป็นวิธีแรกที่พ่อแม่ทุกคนทุกครอบครัวต้องใช้คืออธิบายให้ลูกฟังว่าถ้าเล่นต่อแล้วมันจะมีผลเสียยังไง
0: ไม่เดี๋ยวตีนะอะไรอย่างงี้
2: ไม่ค่อย
0: อย่างงี้ยิ่งแบบโอ้โหแอบเล่นด้วย
2: ใช่แต่ก็กลายเป็นว่าลูกอ่ะเขาใช้มาต่อรองเรา
0: ว่า
2: คือขอเล่นก่อนแล้วถึงจะไปทำอะไรอย่างงี้มากกว่า
0: แต่ยังไม่รู้นะฮะเดี๋ยวน้องเฮฮาหรือว่าครูรักนะฮะจะเลือกข้อไหนผมไม่รู้นะกับเกมพักทะลุมาถามฝั่งนี้บ้างแม่นี่ฮะน้องออโต้เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ไหมแบบจะเล่นไปเรื่อยไม่ยอมนอนบ้างหรือว่าแบบเอ้ยหาอะไรแบบเป็นข้อต่อรองอะไรอย่างนี้มีไหมฮะ
9: มีค่ะแต่ว่าเขาจะแบบไม่ค่อยเล่นเกมแต่เขาจะดูหนัง
0: ดูหนังอ่ะเขาชอบอยากเป็นเขาอาจจะดูคอนเสิร์ตดูอะไรแบบนี้นะ
9: ใช่ค่ะ
0: ครับ
9: ก็จะมีติดลมบ้างค่ะ
0: ทำยังไงถ้าเป็นคุณแม่รี
9: ทำยังไงส่วนใหญ่ก็จะต่อรองอย่างที่เขาชอบตอนนี้คือบ้ากินบัวลอยลาวาบัวลอยอะไรนะ
0: ไอ้บรรทัดทองใช่ไหมไอ้ไอ้ที่มันไปสั่งมาเดี๋ยวนี้เลยไม่น่าร้านวันอะไรป่ะ
9: อีกร้านหนึ่ง
0: นะฮะบอกเลยอร่อยมากทำไมบ้าตอนนี้กำลังมากินบัวลอย
1: อร่อยมากจริง
0: ๆอร่อยตรงไหนตัวบัวลอยหรือว่าไอ้ที่เขาลอยมา
1: ลาวา
0: ไอ้ลาวาใช่ไหมไมโลใช่ไหมไมโลอะไอ้ไมโล

0: ตรงที่ลาวาใช่ไหม
1: ไม่ใช่ครับมันเป็นแบบว่า
2: เป็นไส
1: ้คาราเมล
0: แล้วคุณพ่อแม่ต่อรองอย่างนี้เราบอกถ้าอย่างนั้นเอาวิธีการถ้าอยากกินอะไรสั่งอันนี้มาให้เราหยุดไหม
1: หยุดครับ
2: หยุดทันทีเลยค่ะหยุดทันทีเลยค่ะอ
0: ย่าให้รู้นะว่ากินบัวลอยไปด้วยเล่นเกมไปด้วย
1: ไม่
0: ค
1: ่ะ
0: ไม่ใช่ใช่ไหม
1: ไม่ใช่
0: เอาละครับอยากให้ทั้งสองครอบครัวนะฮะตัดสินใจจะเลือก A B หรือ No นะครับห้ามลอกกันนะเราจะทดสอบว่าความคิดของทั้งลูกและคุณแม่หรือพ่อกับคุณลูกเหมือนกันหรือเปล่านะฮะและจะถูกต้องหรือเปล่าจะได้คะแนนได้เหรียญไปหรือเปล่านะฮะถ้าพร้อมแล้วผมนับ1 2 3แล้วยกป้ายขึ้นมาพร้อมๆกันเลยนะครับถ้าพร้อมแล้ว1 2 3ยกครับเอาล่ะครับตอนนี้คู่นี้นะฮะเฮฮากาแล็กซี่ของเรานะฮะคุณพ่อยก A คุณลูกยก A นะฮะเหมือนกันเลยนะฮะมีความเข้าใจเท่ากันเลยครับเหมือนกันด้วยแต่ไม่รู้ว่าจะถูกหรือเปล่านะ
3: ครับ
0: เอาละครับส่วนทีมนี้นะฮะทีม Ultimate Auto นะฮะคุณแม่เลือก B เอาละสิครับความคิดเห็นเริ่มแตกต่างกันแล้วนะฮะทำไมเราถึงเลือกข้อนี้อ่ะเพราะมันเลือกไม่เหมือนคุณแม
1: ่เขาใช้การพูดดีๆแล้วก็อธิบายให้ฟังว่าแบบนี้การเล่นเกมมันไม่ค่อยดีนะอะไรแบบนี้
0: เขาอธิบายคุณแม่เคยอธิบายแบบนี้ไหมหรือว่
1: า
0: เอาบัวลอยมาล่อตลอด
1: ไม่ขนาดนั้น
0: ไม่ขนาดนั้น
1: เคยอธิบาย
0: อธิบายนะฮะแต่คุณแม่คิดต่างจากตรงนี
2: ้
0: ทำไมฮะถึงเป็นบี
2: ก็คิดว่าเสนอสิ่งที่เขาชอบอะค่ะ
0: ในชีวิตจริงเลยในชีวิตจริงที่เราเสนอบัวลอยอะไรอย่างเงี้ยนะ
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: เอาละครับไม่รู้เหมือนกันว่าอันไหนจะถูกอันไหนจะผิดนะครับถ้าอย่างนั้นนะฮะเราไปดูเฉลยกันดีกว่านะครับว่าใครถูกใครผิดนะครับกับไซเบอร์สตอรี่ทั้งสองเรื่องครับเชิญครับ
4: นีน่าว่านีน่ารีบนอนดีกว่าเดี๋ยวสมองไม่วิ่งเกรดไม่อัพแย่เลย
5: สำหรับแม่เกรดอัพไม่อัพไม่สำคัญค่ะแค่นี้น่าคิดได้แบบนี้ก็เก่งมากแล้วค่ะลูก
4: เล่านิทานให้ฟังหน่อยค
5: ่
4: ะ
5: ได้ค่ะ
4: ไปครับแต่ขอไปตอนเย็นนะครับเพราะว่าผมอ่ะยังหลุดเกมยังไม่ได้เลยแล้วเพื่อนผมเห็นแม่ยังไม่ได้อาบน้ำเลยแล้วแม่ก็เพิ่งทำความสะอาดบ้านเสร็จแม่ไปอาบน้ำก่อนเลย
6: โอเค
7: เดี๋ยวแม่จะไปอาบน้ำก่อนว่าแต่เจจะนั่งเล่นแบบนี้จนถึงเย็นเลยลูกหรือว่าแม่จะยกจักรยานให้เด็กข้างบ้านดีกว่ามั้ง
8: คลิปทั้งสองเป็นตัวอย่างวิธีการสื่อสารกับลูกหลานได้ถูกต้องตามหลักวิชาการแต่อย่างไรก็ตามนะคะคุณแม่ของทั้งสองสถานการณ์จำลองเก่งและทำดีแล้วค่ะที่พยายามให้ลูกมามีกิจกรรมร่วมกันแต่หมออยากแนะนำเพิ่มเติมนะคะในสถานการณ์จำลอง A ค่ะนิทานอาจจะให้ผัดกันเล่าก็ได้กรณีที่เด็กอ่านเองได้คุณแม่อาจจะสลับเป็นผู้ฟังก็ได้นะคะเพื่อให้เด็กรู้สึกว่าได้โชว์บางวันให้ลูกเป็นคนเล่าให้ฟังแล้วคุณแม่ก็ให้รางวัลที่ช่วยแม่อ่านส่วนคุณแม่ในสถานการณ์ B เลือกกิจกรรมที่เหมาะกับลักษณะเด็กและมีวิธีสร้างแรงจูงใจได้ดีแล้วแต่อาจจะเติมข้อจำกัดด้านเวลาเข้าไปนะคะเช่นงั้นไปอาบน้ำก่อนนะแม่จะให้เล่นสัก1ชั่วโมงแล้วไปกินเดินช่วยแม่แล้วค่อยมาเล่นต่ออีก1ชั่วโมงตอนบ่ายไปปั่นจักรยานก็ได้ค่ะหรือชวนทำกิจกรรมอื่นๆร่วมกันในระหว่างวันเด็กจะได้โฟกัสกับเกมน้อยลงให้ตามข้อตกลงเป็นเวลาไม่เกิน1ชั่วโมงต่อครั้งมีเวลาหยุดวันหนึ่งแค่2ช่วงและมีระยะรอคอยให้เด็กได้ตัดสินใจด้วยตัวเองก็จะเกิดปฏิสัมพันธ์ที่ดีสื่อสารกันง่ายขึ้นค่ะ
0: ไม่ไปนะโอ้โหเราพอเราตอนแรกหนูแรกน่าจะไปได้ทั้ง2 A แล้ว A แล้วก็ B นะจริงๆแล้วแต่สุดท้ายวิธีแรก A จะดีกว่านะฮะถ้าอย่างนั้นนะฮะเรามาสรุปคะแนนกันนะครับไปที่เฮฮากาแล็กซี่นะครับได้คะแนนไปรวม

0: คู่เลย300เหรียญครับ
1: เอาไป100
2: ผมถามตรงนี้เลย
0: ครับทำไมถึงเลือกข้อเอก
3: คือถ้าตัวผมคือเราไม่ได้
2: ดูกัน
3: ก็เดาแต่ว่าใช้การเดาว่าแบบให้ลูกพักทีนี้ครอบครัวเอเนี่ยคือลูกพักคือลูกหยุดปึ๊บแล้วนอน
2: พัก
3: แต่ว่าลูกชายเนี่ยเขาชวนไปถีบจักรยานไปให้อาหารปลาไม่ได้พัก
0: คุณน่ะได้เปรียบตรงเป็นคนแบบว่าเกี่ยวกับการแสดงเพราะว่าคุณตีโจทย์แตกเพราะว่าเราบอกว่าโจทย์นี้คือ
3: พักเธอลูก
0: แล้วอย่างน้องเฮฮานะฮะทำไมถึงเลือกข้อนี
1: ้เพราะว่าเป็นการเตือนบอกดีๆค่ะแต่ว่าสำหรับบางคนการเตือนบอกดีๆก็ทำบางคนเขาก็ไม่ได้เชื่อฟังคือแบบต้องแบบดุว่าอะไรถึงเขาจะเชื่อฟัง
0: เลยเลือกข้อนี้ข้อบีไม่เลือกเลือกข้อนี้เอาตรงนะเฮฮาเข้าวงการทะลุวิธีการพูดหนูเนี่ยพี่หอยดูเนี่ยเหมือนสมัยตอนที่พี่หอยอายุเท่าเราเลยนะเมื่อก่อนที่น่ารักแบบหนูเลย
3: โอ้ยแย่แล้ว
0: แต่โต
3: ไม่ต้องไปแล้วลูกโตมาเป็นแบบนี้อย่าไปเข้าวงการอย่างนี้ทำไมลูก
0: เอาละครับได้ไป300เหรียญนะฮะมาที่นะฮะอัลติเมทนะฮะอัลติเมทออโต้ได้คะแนนรวมไป100เหรียญค่ะ
1: คุณได
0: ้ไม่ต้องเสียใจน
1: ะ
0: ไม่ต้องตกใจมันเป็นวิธีแต่ละอันเพราะว่าเราไม่ได้เห็นตอนสุดท้ายเราเป็นการคาดเดาว่าสิ่งที่เขาทำตรงนี้แต่คุณแม่อธิบายได้ถูกที่เอาอะไรที
4: ่แบบใช้วิธีนี
0: ้ด้วยนะครับแต่ฉีกเขาเรียกเป็นความคิดเห็นที่แตกต่างกันได้อยู่ในครอบครัวเอาละครับและตอนนี้นะฮะผู้ที่นำอยู่นะฮะก็คือทีมเฮฮากาแล็กซี่ครับแต่ว่าอย่าเพิ่งตกใจนะครับสงครามไม่จบเราไปต่อกันที่รอบที่2กันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวผมขอถามคุณพ่อคุณแม่นิดนึงนะฮะเคยเห็นเด็กเล่นเกมหรือว่าดูอะไรที่ไม่เหมาะสมกับเด็กบ้างไหมฮะอย่างครูรักนะฮะขออนุญาตถามครูรักนิดนึงนะฮะ
5: ค
0: ือเวลาน้องเฮฮาเขาดูคลิปที่แบบมันเขาเรียกว่ารุนแรงอะไรอย่างเงี้ยแบบตีกันหรือว่าอะไรเงี้ยพี่รักมีวิธีการยังไงฮะ
5: ก็ขอเปลี่ยนก่อนแล้วก็บอกลูกว่าอันนี้มันไม่เหมาะกับเด็กลูกแล้วก็พยายามจะเปลี่ยนไปดูอะไรที่มันแบบนุ่มนวลสมวัยเขาอะไรอย่างเงี้ย
0: สมวัยใช้คำว่าสมวัย
5: ใช่
0: บางทีโตกว่านี้อาจจะมีการตัดสินใจได้มากกว่านี้
5: ใช่ตอนนี้ก็เพิ่ง10ขวบเท่ากัน
0: ครับ
5: ก็พยายามหาอะไรที่มันเหมาะกับวัยเหมาะกับความเป็นเด็กหญิงของเขา
0: ครับผมมีเดิมไม่เปลี่ยน
1: ตอนนี้หนูจะเป็นผู้ชายแล้วนะ
0: จริงเปล่าเอ้ากลายเป็นผู้ชายเหรอลูกเพิ่งรู้ใช่ไหมฮะ
5: พ่อเพิ่งรู้ความจริงพ่อเข้าใจว่าลูกเป็นลูกสาวมาตลอดเวลาเลยอะ
0: เคยเป็นผู้ชายแล้วเคยไหมคุณครับแบบไม่เปลี่ยน
5: ไม่
0: ไม่มี
5: ไม่มีเพราะว่าเราจะต้องตกลงกันก่อนที่จะให้ลูกดูเงี้ยปกติก็จะตกลงกันว่าเช่นพ่อให้เวลา20นาทีนะลูกพอจบแล้วจบเลยก็จะต้องไปทำอย่างอื่นเช่นไปอาบน้ำไปกินข้าวไปนอนไปอะไรอย่างนี้ใช่อันนี้ก็ต้องตกลงกันก่อนถ้าไม่ตกลงก็ไม่ให้ดูเลยแต่ถ้าลูกตกลงก็คือว่าเราทำข้อสัญญากันแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าดูแล้วอันไหนไม่เหมาะก็บอกเขาว่าอันนี้ไม่ใช่ของเด็กลูกนี่ลูกดูอันนี้ดีกว่านี่ก็สนุกเหมือนกันอะไรเงี้ย
0: นะครับนี่เป็นตัวอย่างหนึ่ง
5: ครับ
0: คุณแม่ลี่นะฮะเคยเห็นน้องออโต้เปิดอะไรที่ไม่ดูไม่เหมาะสมไหมฮะ
4: เปิดหนังค่ะหนังแบบต่อสู้เลือดสาดอย่างเงี้ยค่ะน่ากลัว
0: แล้วคุณแม่มีวิธียังไงฮะแบบพอเขาดูเสร็จแล้วปั๊บเราจะอยู่ข้างๆหรือทำอะไร
4: ค่ะก็บอกเขาว่าหนังแบบนี้ไม่ควรดูค่ะอันนี้มันต้องแบบวัยโต13บวก18บวกขึ้นไปอ
0: ันนี้อายุเท่าไหร่ฮะ
4: 10ค่ะ
0: 10นะฮะ
4: ใช่ค
0: ่
4: ะ
0: ออโต้ชอบดูแบบนั้นรู้สึกเวลาดูแล้วรู้สึกเป็นไงคิดหรือสนุกหรืออะไรฮะ
6: มันแบบก็พอดูได้ค่ะ
0: พอดูได้
6: เพราะว่าบางครั้งผมก็ดูแบบนิดๆหน่อยๆนะ
0: ครับแต่เราก็คงไม่สามารถไปดูตามดูน้องๆเด็กๆลูกๆของเราตอนเล่นเกมหรือชมวิดีโอตลอดเลยนะฮะเป็นไปไม่ได้เพราะเราไม่ใช่7-11นะฮะจะอยู่กับเขาตลอดไม่ได้เรามีวิธีง่ายๆมาแนะนำซึ่งเป็นการแข่งขันในภารกิจที่2นะฮะเราจะเล่นเกมแล้ว2แล้วนะตามได้นะเกมที่2ของเรามีชื่อว่าอย่างนี้ต้องแบก
7: กติกาการแข่งขันรอบที่2เกมอย่างนี้ต้องแบนกติกาการแข่งขันในรอบที่2นี้ก็คือเด็กๆจะต้องถอดรหัสให้กับอุปกรณ์2ชิ้นจากนั้นให้นำรหัสที่ได้ใส่ลงในเครื่องอุปกรณ์แล้วนำเครื่องนั้นมาให้คู่หูไซเบอร์ ทีและอุปกรณ์โดยคู่หูไซเบอร์จะต้องมาทำการตั้งค่าการป้องกันความเสี่ยงจากเนื้อหาที่ไม่ปลอดภัยหรือการสูญเสียเงินที่อาจจะมากับเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันซึ่งอาจจะเป็นภัยต่อลูกหลานภายในเวลา5นาทีการตั้งค่าสำ

0: 400เหรียญกันเลยทีเดียวครับ
1: นั่นแหละครับคือกฎกติกาของเกมนี้นะครับเอาละครับถ้าอย่างนั้นนะฮะเชิญน้องเฮฮาแล้วก็น้องออโต้มาตรงนี้เลยนะครับเตรียมตัวให้ดีๆนะฮะเอาละครับนี่เขาเก่งวิสิกอันนี้เขาเก่งทางแดนไม่รู้ว่าจะเกี่ยวกันเลขเลยใครจะเก่งกว่ากันนะครับเอาละครับนะลองดูนับ1 2 3แล้วเริ่มเลยนะครับถ้าพร้อมแล้ว1 2 3ไปครับตอนนี้น้องเฮฮาก็ต้องคิดเลขนะครับแล้วน้องออโต้ก็ต้องบวกเลขคิดเลขกันนะฮะเพื่อที่จะเอารหัสไปปลดล็อกนะฮะปลดล็อกเสร็จแล้วก็ต้องรีบเอาไปให้คุณพ่อคุณแม่นะฮะครับตอนนี้เครื่องแรกนะครับเป็นสมาร์ท
0: แหมกำลังสนุกกันเลยครับแต่ตอนนี้เวลาหมดลงซะแล้วนะครับตอนต่อไปเรามาติดตามเชียร์และลุ้นกันว่าลูกๆจะฝ่าด่านโจทย์ได้เร็วแค่ไหนและคุณพ่อคุณแม่จะตั้งค่าบล็อกกันได้ในเวลาหรือไม่พลาดไม่ได้เลยนะครับ

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะพบกับเราสองคนนะคะในรายการเป็นพ่อเป็นแม่ค่ะ
0: ครับผมเปิดรายการมาด้วยเหตุการณ์ฉากในละครนะครับ
1: คุ้นมากเลยค่ะได้ดูตั้งแต่ตอนอายุประมาณ6ขวบ
0: ครับผม
1: จบจนถึงปัจจุบันนี้นี่30กว่าแล้วนะคะฉากแบบนี้นี่ก็คงยังมีให้เห็นในละครทั่วๆไปอยู่เลย
2: เริ่มต้นมาจากยังไงก่อนครับพี่มา
1: สัญญาณบ่งบอกนี่จะต้องเริ่มมาจากการที่ตัวนางเอกก
2: ็
1: จะเริ่มแบบมีอาการแบบไม่มีแรงอ่อนเพลียแล้วก็อยู่ๆก็เกิดมีกลิ่นอะไร

0: ่รู
1: ้เหม็น
0: รู้สึกเหม็นเหม็นจนถึงขั้นไปอ้วกพออ้วกกลับมาเสร็จพอกลับมาถึงอยู่ๆก็มีคนยื่นมะม่วงดองมะยมดองให้นางเอกก็จะเริ่มน้ำลายสอแล้วก็กินอย่างอร่อยอร่อย
1: แล้วเราก็จะรู้ได้ทันทีนะครับว่านางเอกกำลังตั้งท้องครับ
0: ใช่แล้วค่ะ
1: ผู้กำกับไม่ต้องบอกอะไรมากมายนะครับแล้วก็เป็นซีนเป็นฉากที่เราเห็นซ้ำๆไม่ว่าจะละครเรื่องไหนก็ตาม
0: ใช่แล้วค่ะ
1: แต่จริงๆนะครับอาการเหล่านี้นะครับพี่มาตอนที่พี่มาตั้งท้องพี่มามีอาการเหล่านี้บ้างไหม
0: จริงๆแล้วมันก็มีบ้างอย่างเช่นพอเริ่มรู้สึกว่าตัวเองจะท้องเนี่ย
1: ครับ
0: คือหน้าท้องมันจะรู้สึกแบบอืดๆอ่ะบวมๆอืดๆอะไรอย่างเงี้ยบวกกับพอประจำเดือนมันขาดอีก
1: ครับ
0: อ่ะก็เริ่มแบบเอ๊ยยังไงอะไรอย่างงี
1: ้ครับ
0: แล้วก็จะมีภาวะที่เขาเรียกว่าน้ำลายสออ่ะค่ะจะมีความรู้สึกแบบน้ำลายมันออกตลอดเวลาอะไรอย่างงี
1: ้ได้ข่าวว่าชอบฟาดงวงฟาดงาด้วยคร
0: ับ รู้ได้ยังไงคะมันก็มีบ้างนิดหน่อยอ
1: ารมณ์มันจะฉุนเฉียวโมโหง
0: ่
1: าย
0: ใช่ค่ะมันจะมีความรู้สึกว่าถ้าใครมาแบบจู้จี้จุกจิกมาเซาซีอะไรแบบนี้ช่วงนั้นก็จะรู้สึกว่าแหมจะหงุดหงิดมากเลยจะรู้สึกว่าต้องแบบฟาดงวงฟาดงาสักนิดนิดหน่อยหน่อยพอของปากของคอค่ะ
1: ซึ่งเหล่านี้นะครับก็จะเป็นอาการที่เป็นสัญญาณบอกนะครับว่าช่วงนั้นเนี่ยเริ่มที่จะมีการตั้งครรภ์แล้วแล้วก็เป็นการตั้งครรภ์บ่อยๆเพราะฉะนั้นนะครับรายการเป็นพ่อเป็นแม่ของเราในวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของการตั้งครรภ์ในช่วงต้น 1-3 เดือนแรกนะครับว่ามีอาการสัญญาณอย่างไรบ้างแล้วก็ต้องทำอะไรบ้างนะครับ
0: แ
1: ต่จริงๆแล้วนะครับในการสังเกตว่าเราตั้งครรภ์จริงหรือเปล่านะครับเรามีอาการที่หลากหลายมากที่เกิดขึ้นกับคุณแม่ท้องอ่อนนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: เดี๋ยวเราไปฟังจากคุณแม่หลายๆปากดูนะครับว่าแต่ละคนเขามีอาการยังไงบ้างครับ
2: คืออย่างแรกเลยประจำเดือนค่ะ
3: ก็ประจำเดือนไม่มาแล้วก็ตื่นเช้ามาจะรู้สึกแบบอยากจะอ้วกเวียนหัวอาหารที่ชอบก็กินไม่ได้เลยค่ะพอกินก็อ้วกปั๊บเวียนหัวแล้วก็รู้สึกหงุดหงิดอารมณ์แบบขึ้นเลย
4: จะเหม็นพวกแป้งที่เคยใช้แล้วก็กลิ่นสบู่แล้วก็น้ำยาสระผมที
5: ่เคยใช้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
6: ก็ช่วงแรกๆก็จะกินพวกอาหารเผ็ดๆอะค่ะจะปกติไม่ค่อยกินเผ็ดไงแล้วหนูก็นึกอยากกินขึ้นมาอะไรเงี้ยอย่างเช่นแกงไตปลาอย่างเงี้ยค่ะกินไม่เป็นปกติกินไม่เป็นเลยแล้วมันรู้สึกอยากกินแล้วพอมากินมันก็คือกินได้ค่ะ
7: อาการต่างๆเหล่านี้ก็คืออาการที่เป็นอาการของผู้หญิงที่มีการตั้งครรภ์อาการแรกเลยที่ผู้หญิงจะรู้ตัวของตัวเองก็คือการที่ประจำเดือนขาดหายไปอาการที่สำคัญอันนึงซึ่งมักจะเจอได้บ่อยๆทางการแพทย์เราเรียกว่าแพ้ท้องซึ่งอาการแพ้ท้องเนี่ยมันก็มีได้หลายระดับหลายความรุนแรงผู้หญิงบางคนเนี่ยไม่แพ้ท้องเลยก็มีนะครับแต่เป็นส่วนน้อยอาจจะแพ้ท้องนิดหน่อยก็คือทานอาหารได้แต่รู้สึกคลื่นไส้อาเจียนเวียนศีรษะแต่ในรายที่เป็นรุนแรงเนี่ยพวกนี้จะรับประทานอะไรไม่ได้เลยจะมีอาการขาดน้ำตาลึกโหลเหลพวกนี้ต้องรักษาในโรงพยาบาลนะครับอาการนอกจากนี้ก็คือคนที่ตั้งครรภ์เนี่ยจะสังเกตตัวเองว่าตัวเองเนี่ยเหนื่อยง่ายง่วงนอนปัสสาวะบ่อยพัดตึงเต้านมท้องอืดง่ายแน่นท้องง่ายถ่ายลำบากในผู้หญิงบางรายอาจจะมีความรู้สึกอยากรับประทานอาหารแปลก
8: ๆก็ชอบกินของซ้ำๆ
9: กินอาหารซ้ำไม่ได้แพ้แปลก
8: ๆ2 ทุ่มวันนี้อยากกินสปาเกตตี้ก็จะกิน2 ทุ่มสปาเกตตี้นี่นะพอผ่านอาทิตย์นี้ไปอยากกินสตรอเบอรี่อาทิตย์นี้ก็จะกินสตรอเบอรี่เช้ากลางวันเย็นอะไรเงี้ยค่ะ
9: มื้อนี้ใครได้มื้อเดียวกลางวันอย่ามามาอีกนะอย่ามาอีกนะไม่เอาอะไรเงี้ยมันกินไม่ลงค่ะคือไม่เหม็นไม่อาเจียนแต่ฉันไม่กิน
0: และนั่นนะคะก็เป็นสัญญาณบ่งบอกนะคะว่าคุณแม่นั้นอาจจะตั้งท้องค่ะแต่ว่าเพื่อความแน่ใจนะคะก็สามารถตรวจได้ด้วยตัวเองด้วยจะอุปกรณ์ชิ้นนี้ค่ะ
1: ว้าวๆๆๆคืออะไรครับเนี่ย
0: มันคืออุปกรณ์มหัศจรรย์ที่ทำให้ผู้หญิงรู้ว่าท้องหรือเปล่าค่ะ
1: โอ้โหใช้ยังไงครับเนี่ย
0: โอ้ง่ายมากเลยค่ะเพียงแค่ขั้นตอนที่1นะคะนำปัสสาวะแรกของวันนะคะมาใช้ในการตรวจค่ะหยดปัสสาวะของเรา 2-3 หยดนะคะลงไปที่เจ้าอุปกรณ์นี้ค่ะและขั้นตอนสุดท้ายนะคะนั่นก็คือดูผลค่ะโดยถ้าสีแดงขึ้น1แถบนะคะแสดงว่าไม่ตั้งครรภ์ค่ะแต่ว่าถ้าสีแดงขึ้น2แถบนะคะก็ต้องคอนเกรทูเลชั่นด้วยนะคะเพราะว่าคุณแม่นั้นได้ตั้งท้องแล้วล่ะค่ะ
1: แต่เนื้อสิ่งอื่นใดนะครับสิ่งที่สำคัญ

0: คัญมากที่สุดนะครับเมื่อรู้ว่าตัวเองตั้งท้องอันดับแรกที่ต้องทำเลยนั่นก็คือการไปฝากครรภ์ครับ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะฝากแล้วถอนคืนได้ไหมคะ
0: โอ้ถ้าฝากเป็นประจำก็จะได้ดอกเบี้ยเยอะเลยครับ เอ้ยไม่ใช่ที่มา คือการไปฝากครรภ์เนี่ยนะครับก็คือการไปฝากชีวิตความปลอดภัยไว้กับผู้ที่มีความรู้และก็ความเชี่ยวชาญนั่นก็คือคุณหมอที่โรงพยาบาลคลินิกหรือว่าสถานีอนามัยที่มีการรับฝากครรภ์นั่นเองครับ
2: สาวนิชนันทิพยมาศโกมลค่ะตอนนี้อายุ27ปีเป็นแม่บ้านค่ะประจำเดือนไม่มาก็เลยลองซื้อที่ตรวจครรภ์ค่ะมาตรวจดูก็พบว่าขึ้น2ขีดดีใจค่ะก็มีกังวลนิดหน่อยก็เลยไปหาหมอเอกแล้วสรุปว่าคุณหมอเขาก็บอกว่าเราท้องจริงๆคุณหมอก็เลยแนะนำว่าให้มาฝากครรภ์ค่ะ

0: น้องชั่งน้ำหนักนะคะวัดความดันนะแล้วก็ที่เขาไม่สั่งอะไร
1: ปกติเนี่ยเวลาไปโรงพยาบาลเนี่ยคือก่อนหน้าจะตั้งท้องเราก็ไปด้วยแบบไปตรวจรักษาการเจ็บไข้ได้ป่วยแต่วันนี้นี่มาด้วยอีกแบบนึงที่ไม่ได้ป่วยแต่ว่ามีอีกชีวิตนึงอยู่ในท้องเป็นยังไงมันความรู้สึกมันต่างกันไหม
2: ก็ความรู้สึกต่างกันมากตื่นเต้นนะคะ
1: ครับ
2: เพราะบางทีเราอันนั้นมารักษาแบบการป่วยทั่วไปแต่นี้คือการฝากท้องมันมีหลายขั้นตอนที่จะในการฝากท้องอะค่ะ

0: คสนี้นะคะ
1: สวัสดีค่ะคุณหมอ
0: ดีค่ะคุณแม่อายุเท่าไหร่นะคะ
1: 27ปีค่ะ
0: คุณวิชนันนะคะตอนนี้คันแรกหรือคันที่เท่าไหร่
1: คันแรกค่ะ
0: ไม่เคยตั้งคันมาก่อนหน้านี้จำวันแรกของประจำเดือนครั้งสุดท้ายได้ไหมคะ
1: 26พฤศจิกายน
0: 26พฤศจิกายนคำนวณจากสูตรของเราก็จะกำหนดมา2กันยายนช่วงแรกๆนี่คุมกำเนิดโดยวิธีอะไรหรือเปล่าคะ
1: กินยาคุมค่ะ
0: กินยาคุมนะคะแล้วก็ตั้งใจปล่อยนานไม่กว่าจะตั้งคัน
1: 3 เดือน
0: ปกติประจำเดือนค่อนข้างสม่ำเสมอ
1: ใช่ค่ะ
0: โรคประจำตัวเท่าที่ทราบมีไหมคะ
1: มีไมเกรนอย่างเดียว
0: ไมเกรนอย่างเดียว
1: แต่ช่วงนี้ไม่เป็นแล้วนะคะหายไปนานเลยค่ะ
0: หายไปนานแล้วโอเคค่ะเคยต้องผ่าตัดอะไรมาก่อน
1: ไม่เคย
0: แล้วประวัติแพ้ยามีไหมคะ
1: ไม่มี
0: ญาติพี่น้องมีใครเป็นเบาหวานบ้างไหมคะ
1: ไม่มี
0: นะคะโรคในครอบครัวที่คิดว่าเป็นพันธุกรรมหรือกรรมพันธุ์เท่าที
1: ่มี
0: ก็ไม่มีนะคะจากประวัติตรงนี้เดี๋ยวหมอจะขอตรวจร่างกายนิดนึงว่าขณะนี้อายุครรภ์เท่านี้ท้องเท่ากันไหมแล้วก็อาจจะฟังปอดฟังหัวใจตรวจร่างกายเบื้องต้นดูว่าหนูซีดไหมมีคอโตอะไรบ้างหรือเปล่านะไม่มีเลือดออกทางช่องคลอดเนาะ
1: ไม่มีค่ะ
2: คุณแม่ทราบไหมครับเวลามาฝากครรภ์เนี่ยเคยสังเกตไหมทำไมคุณหมอต้องมานั่งซักไซไล่เรียงประวัติอะไรถามนู่นถามนี่เยอะไปหมดเลยแล้วเดี๋ยวก็ต้องให้ไปเจาะล่องเจาะเลือดไปตรวจนู่นตรวจนี่บางทีเหนื่อยแล้วก็มึนไปหมดอ่ะทำไปทำไมผมจะเล่าให้ฟังนะครับเวลาเราจะดูแลผู้ป่วยสักคนนึงเนี่ยในการเป็นหมอเนี่ยมันก็เหมือนนักสืบที่จะไปหาว่าไอ้ที่เกิดฆาตกรรมเกิดปัญหาเนี่ยมันเกิดที่ไหนมันเกิดอย่างไรมันเกิดได้อย่างไรจุดประสงค์สำคัญคือเราอยากจะดูแลคุณแม่ให้ดีที่สุดอ่ะให้การตั้งครรภ์เนี่ยปลอดภัยคลอดก็ปลอดภัยคุณแม่ก็ดีลูกก็ออกมาสมบูรณ์แข็งแรงเนี่ยผมอยากจะเล่าให้ฟังถึงประโยชน์ของการฝากครรภ์เป็นประเด็นดังนี้นะครับอันที่หนึ่งเนี่ยคุณแม่บางคนเนี่ยไม่เคยรู้ตัวเลยนะว่าตัวเองเนี่ยเป็นโรคอะไรเวลาคุณแม่มาฝากครรภ์เนี่ยเราก็จะนั่งซักประวัติคุณแม่ตรวจร่างกายคุณแม่บางทีเนี่ยเราจะเจอเลยว่าคุณแม่เป็นโรคอะไรมาบางอย่างบางคนมารู้ว่าเป็นโรคไทรอยด์เป็นพิษตอนฝากครรภ์ก็มีเพราะมัวแต่ทำมาหากินทำงานไม่เคยตรวจสุขภาพร่างกายเลยเพราะฉะนั้นถ้าเจอก็จะได้รีบให้การรักษาตั้งแต่ขณะตั้งครรภ์ไปด้วยกันเลยเพราะฉะนั้นวิธีการดูแลขณะตั้งครรภ์เนี่ยดูแลลูกก็ต้องเปลี่ยนไปนะครับต้องใช้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการดูแลนี่คือประโยชน์ที่คุณแม่จะได้รับเต็มๆเลยประเด็นที่2เนี่ยมีโรคหลายอย่างนะครับตอนไม่ท้องไม่เป็นมาเป็นตอนท้องยกตัวอย่างเช่นครรภ์เป็นพิษคันเป็นพิษนี่คืออะไรมันคือการตั้งครรภ์แล้วทำให้ความดันโลหิตคุณแม่เนี่ยสูงขึ้นพอชักขึ้นมาเนี่ยเลือดออกในสมองได้ถึงตายนะครับการฝากครรภ์เราก็จะทำให้เราวินิจฉัยได้ว่าคุณแม่เป็นโรคนี้หรือยังซึ่งจะเป็นเฉพาะในคนท้องด้วยคนไม่ท้องก็ไม่เป็นถ้าเกิดว่าเป็นก็จะสามารถให้การดูแลรักษาได้ประเด็นที่3เนี่ยในการฝากครรภ์เนี่ยสิ่งที่เราได้คือเราต้องการดูเวลา10เดือนที่มีการตั้งครรภ์อยู่เนี่ยลูกคุณโตดีมั้ยก็ต้องดูไปเรื่อยๆก็จะเห็นพัฒนาการถูกมั้ยครับถ้ามันโตไม่ดีจะทำไงก็ต้องมานั่งคิดทำไมมันโตไม่ดีแม่กินอาหารไม่พอหรือเปล่าหรือกินของที่ไม่เข้าท่ากินของไม่มีประโยชน์ก็จะต้องแนะนำข้อที่4ก็คือการฝากครรภ์เนี่ยบอกได้นะครับว่าลูกคุณแม่เนี่ยพิการหรือเปล่าแขนขาขาดไม่มีหัวใจรั่วแล้วบอกได้แต่บอกไม่ได้ทุกอย่างนะครับที่บอกไม่ได้เช่นลูกฉันจะฉลาดไหมลูกฉันจะหล่อเหมือนดาราอย่างเงี้ยอันนี้บอกไม่ได้นะครับประเด็นที่5ในการฝากครรภ์เนี่ยเราก็จะได้วางแผนที่นะฮะการทำงานที่ดีของชีวิตน่ะก็ต้องมีการวางแผนไม่ใช่คิดจะทำอะไรก็ทำไปเรื่อยๆเปื่อยๆการคลอดก็เช่นเดียวกันครับต้องวางแผนว่าเราจะคลอดยังไงดีคุณจะคลอดทางช่องคลอดหรือคุณจะคลอดทางหน้าท้องในการผ่าออกมาประเด็นต่อมาก็จะได้รู้ว่าคลอดเมื่อไหร่แล้วก็ต้องคำนวณอายุครรภ์คุณแม่ก็ต้องบอกประจำเดือนครั้งสุดท้ายคุณแม่ให้ดีๆนะครับรวมทั้งหมอได้ตรวจอัลตราซาวด์ดูประเมินดูแล้วอายุครรภ์ถ้าครบกำหนดเราค่อยผ่าแต่ถ้าคุณแม่ไม่มีปัญหาอะไรเราก็จะเลือกจะคลอดทางช่องคลอดเพราะมันชื่อช่องคลอดแล้วก็ควรจะคลอดทางช่องคลอดซึ่งก็มักจะปลอดภัยและไม่มีปัญหาอะไรประเด็นต่อมาก็คือในการฝากครรภ์เนี่ยเราก็จะได้ความคุ้นเคยเราจะสนิทกันระหว่างหมอพยาบาลกับคนไข้กับคุณแม่คุณฝากท้องทีเนี่ยคุณฝากท้องประมาณเกินนะครับในช่วงนี้มีปัญหาข้อสงสัยก็จะได้มีโอกาสระบายความเครียดความทุกข์ความวิตกกังวลรวมทั้งถามปัญหาที่คุณแม่สนใจเห็นไหมครับว่าการฝากครรภ์เนี่ยมันมีประโยชน์หลายประการแต่สิ่งที่บอกอยากจะเน้นก็คือเมื่อตั้งครรภ์มาเร็วๆนะครับรีบมาฝากครรภ์แล้วคุณก็จะได้ประโยชน์เต็มที่สมควรที่คุณควรจะได
3: ้ถ้าจำตามประจำเดือนเนี่ยจะอายุครรภ์ประมาณ3เดือนนะคะ12สัปดาห์แต่ว่าเดี๋ยวหมอคอนเฟิร์มอีกทีนึงว่า ว่าตรงตรงไหนหมอยังแทบจะไม่ค่อยเห็นอะไรเลยนอกจากว่าเห็นหัวใจของลูกเต้นอยู่อันนี้ให้เห็นนะหัวใจลูกที่เห็นนั่นน่าจะเป็นขาแขนน่าจะอยู่ตรงนี้มือที่ดิ้นคุณแม่พอมองเห็นเนาะพอเห็นลางๆว่านี่เป็นส่วนศีรษะเขาแล้วก็ส่วนกระดูกสันหลังระหว่างอันเตอร์ซาวน์นี่เขาก็ดิ้นตลอดเป็นสิ่งที่บอกว่าเขามีชีวิตอยู่ตอนนี้นะเห็นตามนี้นะคะ
4: ดีใจค่ะได้เห็นตัวลูกได้เห็นลูกอ่ะแล้วก็เขาก็เต้นมีหัวใจที่เต้นมีร่างกายที่แข็งแรงมีแขนมีขาที่สมบูรณ์แข็งแรงนี่เหรอลูกเราที่เห็นหน้าครั้งแรกที่อยู่ในท้องเลยได้ลูกสาวลูกชายก็ได้แต่ขอให้เขาสมบูรณ์แข็งแรงแล้วกันค่ะ
5: จะเห็นได้เลยนะครับว่าในการไปฝากครรภ์ครั้งแรกเนี่ยนะครับคุณแม่จะต้องใช้เวลานานสักนิดนึงนะครับแล้วก็มีขั้นตอนหลายอย่างสักหน่อยแต
4: ่
5: ว
4: ่
5: าทั้งหมดทั้งมวลที่ทำไปนั้นนะครับก็เพื่อความปลอดภัยสมบูรณ์แข็งแรงของทั้งคุณแม่และก็ของคุณลูกครับ
4: ใช่แล้วล่ะค่ะแล้วก็ทีมงานจากโรงพยาบาลศิริราชบอกด้วยนะคะว่าคุณแม่เนี่ยนะคะก็จะต้องมีการสำรวจหัวนมด้วยค่ะ
5: หัวนม
4: ถูกต้อง
5: นี่เป็นเรื่องทะลึ่งหรือเปล่าครับพี่มาครับ
4: ไม่ใช่เรื่องทะลึ่งหมอรุธนี่ซีเรียสเลย
5: ซีเรียสเลย
4: เพราะว่าเวลาที่คุณแม่คลอดน้องออกมาแล้วเนี่ยก็จะต้องให้น้องดื่มนมแม่ใช่ไหมล่ะคะและที่สำคัญที่สุดนมแม่นั้นก็ดีที่สุดสำหรับทารกด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากหัวนมของคุณแม่มีปัญหาเช่นหัวนมอาจจะสั้นไปหัวนมบอดหัวนมบุ๋มนะคะก็จะต้องรีบที่จะปรับแล้วก็แก้ไขให้ทันท่วงทีค่ะเพราะว่าการแก้ไขแต่เนิ่นๆเนี่ยก็จะทำให้คุณแม่สามารถที่จะให้นมลูกได้อย่างสบายใจค่ะ
6: วันที่มาครั้งแรกนะคะทางโรงพยาบาลเราจะมีการตรวจคัดกรองหัวนมให้นะคะหัวนมที่ผิดปกตินะคะอาจจะเป็นเรื่องของหัวนมสั้นนะหรือบอดจมไปเลยนะบุ๋มแบนอย่างนี้นะคะจะเป็นปัญหาที่ลูกกินไม่ได้ต้องได้รับการแก้ไขอันนี้นะคะคุณแม่สามารถดูแลตัวเองได้นะคะช่วงตั้งครรภ์นะคะคุณแม่ก็ตรวจดูหัวนมตัวเองนะคะว่ายาวปกติไหมลูกสามารถกินได้หรือเปล่านะคะก็นวดที่ลานนมเบาๆอย่างนี้นะคะแล้วก็ปล่อยมือโดยดูความยาวจากฐานนมถึงปลายยอดนมเนี้ยว่าสั้นกว่า 0.7 มิลหรือไม่นะคะอันนี้ก็เป็นหัวนมที่ผิดปกติอีกอย่างนึงนะคะเรียกว่าหัวนมบุ๋มหรือบอดนะคะคุณแม่สามารถสังเกตได้ด้วยตัวเองนะคะวิธีการก็คือให้นวดลานนมเบาๆนะคะแล้วก็ดูว่าหัวนมเราเนี่ยยาวขึ้นมาไหมหรือผูกกลับเข้าไปนะคะแต่ลักษณะนี้นวดแล้วเท่าไหร่ก็ไม่ขึ้นมาอย่างนี้เรียกว่าหัวนมบอดหรือบุ๋มนะคะการดูแลก็คือต้องปรึกษาเจ้าหน้าที่ที่ดูแลที่เราไปฝากครรภ์นะคะเขาจะช่วยอาจจะต้องใส่เครื่องมือนวดให้ลานนมนุ่มหรือว่าใช้เครื่องมือดึงหัวนมขึ้นมาหรือใช้ทั้งสองอย่างร่วมกันค่ะคุณแม่ที่มีหัวนมที่ผิดปกตินะคะก็ควรรีบมาโรงพยาบาลหรือว่าปรึกษาเจ้าหน้าที่นะคะเมื่อเรารู้ก่อนได้แก้ไขก่อนก็จะประสบความสำเร็จนะคะ
5: ก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะครับพี่มาว่าคุณแม่เนี่ยจะต้องมีการตรวจหัวนมแล้วก็ฐานเต้านมด้วย
4: ค่ะสำคัญมากๆเลยล่ะค่ะหมอรุธและคุณแม่ท่านไหนนะคะที่อาจจะไปฝากครรภ์แล้วนะคะแต่ว่ายังไม่ได้รับการตรวจหัวนมนะคะก็สามารถที่จะนำวิธีการที่คุณพยาบาลบอกนะคะไปลองสังเกตดูนะคะว่าตัวเองนั้นหัวนมปกติหรือว่าผิดปกตินะคะถ้าเกิดมีความผิดปกติต้องแก้ไขนะคะก็สามารถที่จะเข้ารับคำปรึกษาจากคุณหมอแล้วก็พยาบาลได้ค่ะ
5: ยังมีอีกเรื่องนึงนะครับที่ข้อมูลทางการแพทย์แจ้งมาว่าในช่วงนี้นะครับคุณแม่อาจจะมีภาวะปัจจัยเสี่ยงหลายๆอย่างที่อาจจะกระทบกระเทือนส่งผลต่อภาวะการตั้งครรภ์ของคุณแม่ได
4: ้
5: โดยเฉพาะเรื่องของการแท้งครับ
7: ท่านดาวนะคะตอนนี้10เดือนแล้วค่ะลูกสาวคนแรกค่ะ
8: คนนี้เป็นคนที่3คือท้องที่3นะคะแต่ท้องที่1กับ2คือมันก็แท้งซะก่อนเลยเนี่ยค่ะยังไม่ทันครบ3เดือนนะคะแต่ละท้องค่ะท้องแรกใช่ไหมคะก็ประมาณอีก2อาทิตย์ก็จะเป็น3เดือน
5: ครับ
8: ท้องที่2ก็อีกประมาณอีกอาทิตย์นึงก็จะครบ3เดือนอะไรเงี้ยก็แท้งอะไรเงี้ยค่ะมันไม่มีอาการอะไรเลยไม่มีอาการเจ็บไม่มีอาการอะไรสักอย่างอะไรเงี้ยค่ะคือมันจะมีมันคล้ายๆตกขาวอะ แต่เป็นสีคล้ำคล้ำดำดำค่ายอินเทอร์เน็ตถามหรือว่าถามในอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยค่ะในกูเกิลอะไรเงี้ยก็หาว่ามีอาการอย่างนี้เกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่ามันเป็นอาการผิดปกติของผู้หญิงตั้งครรภ์คือต้องพบแพทย์ไปถึงปุ๊บเขาก็สาวผ่านช่องคลอดแล้วค่ะสาวหน้าท้องช่องคลอดปุ๊บเขาก็บอกว่าก็เด็กเติบโตแล้วอะไรเงี้ยค่ะ
5: ท้องที่สองเป็นไงบ้างครับ
8: มีอยู่วันหนึ่งก็อยู่ในกรุงเทพเข้าน้ำไม่มีอาการอะไรล่วงหน้าเหมือนกันไม่มีเตือนเข้าน้ำปุ๊บก็เป็นเหมือนแบบเป็นเลือดสดเลยคราวนี้เป็นสดสดสีแดงเลยอ่ะหยดติ๋งติ๋งเลยค่ะแบบเฮ้ยมันหยดลงในห้องน้ำเข้ามาเฮ้ยก็แบบรู้ละค่ะคือไม่มีอาการงงว่าเกิดอะไรขึ้นอีกแล้วรู้ละสุดเลยสุดแบบมันที่เป็นแบบอะไรเราอีกแล้วเหรออะไรเงี้ยก็ไปโรงพยาบาลพอถึงปุ๊บหมอก็แค่สาวหน้าท้องเพราะท้องสองมันใกล้สามเดือนแล้วก็เท้าหน้าท้องจากที่เราเคยมองนอนมองเขาว่าแบบเห็นหัวใจเต้นนอนมองแล้วน้ำตาร่วงแบบลูกเรามีชีวิตอะไรเงี
5: ้
8: ยแล้วก็ทุกครั้งเราก็จะถ่ายไว้แล้วมีหัวใจเอามาให้แฟนสองคนยืนดูกันแบบทำนี้ต้องได้อะไรเงี้ยพอพี่ไม่หลับตามองพยายามมองแบบต้องเห็นอะไรเงี้ยค่ะสุดท้ายเงียบเด็กจุดเติบโตมาได้เป็นอาทิตย์แล้ว
5: ความเสี่ยงของการแท้งเนี่ยครับคุณหมอจะเกิดได้ในช่วงไหนของการตั้งท้องมากที่สุดเลย
9: 3เดือนแรกครับสามเดือนแรกถ้าเอาตามตัวเลขเนี่ยก็มีตัวเลขโดยประมาณว่า100คนที่ตั้งท้องพร้อมกันจะมี 10-15 คนที่ไปไม่ถึงฝั่งส่วนมากเราไม่ค่อยรู้ว่าสาเหตุเกิดจากอะไร
5: ครับ
9: บางส่วนเนี่ยเราทราบสาเหตุเช่นมีการกระทบกระเทือนคุณแม่ที่ประสบอุบัติเหตุนะครับบางส่วนเกิดจากตัวเด็กที่ไม่สมบูรณ์มีหลายๆภาวะที่การแท้งนั้นเกิดขึ้นด้วยเหตุผลทางการแพทย์คือเช่นคุณแม่มีโรคประจำตัวแล้วเกิดการตั้งท้องขึ้นแล้วการตั้งครรภ์นั้นอาจจะทำให้โรคประจำตัวเนี่ยแย่ลงเราก็จำเป็นจะต้องให้ยาเพื่อให้เกิดการแท้งขึ้นอายุเยอะเนี่ยตั้งท้องก็ยากกว่าปกติเมื่อตั้งท้องแล้วเนี่ยโอกาสแท้งก็จะสูงกว่าปกตินิดหน่อยแต่ไม่ได้มากจนกระทั่งต้องแต่โดยทั่วๆไปเนี่ยอย่างประชากรไทยเนี่ยอายุที่เหมาะสมก็25-30เนี่ยเป็นช่วงที่ร่างกายกำลังแข็งแรงเมื่ออายุเกิน30หรือเกิน35ไปแล้วเนี่ยก็ความเสี่ยงก็จะเพิ่มขึ้นตามเป็นเงาตามตัวอาจจะต้องหลีกเลี่ยงบางกิจกรรมที่อาจจะส่งผลเสียยกตัวอย่างเช่นกิจกรรมที่มันหนักหนาสาหัสถามว่าขี่มอเตอร์ไซค์ได้ไหมซ้อนมอเตอร์ไซค์ได้หรือไม่ปัญหาคือมอเตอร์ไซค์เนี่ยจะคอนโทรลลำบากมากขึ้นเมื่อเราตั้งท้องไม่ว่าจะเป็นผู้ซ้อนหรือเป็นผู้ขี
5: ่
9: ในช่วงท้องอ่อนๆเราอาจจะยังคอนโทรลได้ตามปกติก็ไม่เป็นไรแต่ว่าในช่วงครรภ์แก่เนี่ยเรื่องมอเตอร์ไซค์อาจจะต้องเลี่ยงเพราะมันล้มง่ายนะครับแล้วก็เรื่องการลื่นพัดตกหกล้มในบ้านอันนี้คงต้องคอยระวังอย่าให้เกิดขึ้นในช่วงท้องอ่อนๆเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดการแท้งได้การแท้งเนี่ยแน่นอนคุณแม่ก็คงเสียอกเสียใจจากการแท้งบุตรที่เกิดขึ้นสภาพจิตใจอาจจะยังไม่กลับสู่ปกติมีการเสียเลือดเกิดขึ้นจากการแท้งเพราะฉะนั้นเราก็อยากให้ได้ฟื้นฟูสภาพร่างกายทั้งร่างกายแล้วก็ทั้งจิตใจนะครับให้พร้อมกับการตั้งครรภ์ครั้งต่อไป
10: พี่ข้าวนอนตื่นสายพี่ข้าวนอนตื่นสายใช่ไหมลูก
11: แต่ตอนนี้คือชีวิตเราสมบูรณ์แล้วเป็นครอบครัวที่น้องพันดาวสุขภาพแข็งแรงดีตอนนี
8: ้แข็งแรงมากคือตั้งแต่คลอดไม่เคยป่วยมาป่วยครั้งเดียววันที่จะครบรอบ1ขวบ
11: ครับ
8: ครั้งเดียวตั้งแต่คลอดเลยนะคะเพราะพี่เขากินนมแม
4: ่โอ้โหต้องขอแสดงความยินดีกับคุณแม่ฝ้ายด้วยนะคะถึงแม้ว่าจะผ่านเรื่องราวร้ายๆในชีวิตต้องแท้งถึง2ครั้งนะคะแต่ว่าในครั้งที่3นั้นก็ประสบความสำเร็จโชคดีแล้วก็มีน้องปันพันดาวน่ารักสดใสนะคะมาให้ได้มีความสุขเป็นครอบครัวที่อบอุ่นกันค่ะ
5: ครับผมและนั่นนะครับก็เป็นเหตุผลนะครับว่าทำไมเราถึงต้องมีการเน้นย้ำนะครับว่าให้ไปฝากครรภ์หลังจากที่รู้ว่าตัวเองท้องนะครับก็เพื่อที่ว่าให้คุณแม่นั้นสามารถอุ้มครรภ์ตลอดรอดฝั่งจนไปถึง9เดือนคลอดออกมานะครับก็ได้ลูกที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์สมดังที่คุณพ่อคุณแม่แล้วก็ครอบครัวนั้นหวังและปรารถนาไว้ครับ
12: เป็นพ่อเป็นแม่สัปดาห์หน้าเป็นสัปดาห์แห่งการบำรุงครรภ์ด้วยอาหารการกินค่ะ
13: ดื่มทุกวันวันละแบบ 4-6 แก้ว
14: นมแม่นี่คือมาฝืนกินค่ะน่าจะเป็นนมที่บำรุงมากที่สุดแล้ว
15: นมที่เป็นสำหรับคุณแม่โดยเฉพาะจริงๆจำเป็นต้องกินไหมครับหมอ
12: สงสัยสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์อะไรกินได้ ไรไม่ควรกิน
16: ต้มตำปูปลาตำป่าอะไรเงี้ยเราก็ชอบ
12: ในเป็นพ่อเป็นแม่เสาร์หน้าห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงค่ะ
11: ส่วนตอนนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนพบกันใหม่กับรายการในสัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
17: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: นภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเราวิธีผจญภัยจากโลกสู่จักรวาล
2: สวยจัง
3: สวัสดีวิตตี้ทำอะไรอยู่หรออ
0: ้าวพี่แว่นวิตตี้กำลังมองดวงจันทร์อยู่ครับแล้วพี่แว่นวิตตี้สงสัยจังเลยว่าบนนั้นจะมีกระต่ายไหม
3: ถ้าวิตตี้อยากรู้ก็ลองส่องดูสิ
0: ขออนุญาตนะครับ
3: พื้นผิวดวงจันทร์ครุขระเต็มไปด้วยร่องรอยของอุกาบาตมากมายพวกเรามองดวงจันทร์จากโลกเราจะเห็นภาพเงาดำแล้วเราก็จะจินตนาการว่าเงาดำที่เราเห็นเป็นรูปกระต่ายแต่มนุษย์เราก็เคยไปดวงจันทร์มาแล้วก็ไม่พบสิ่งมีชีวิตอะไรเลยนะงั้นแบบนี้เราไปดูดวงจันทร์จริงๆกันเถอะ
0: จริงเหรอครับ
3: ใช่แล้ววิตตี้กดเข็มกลัดเพื่อเรียกยาเลยสิ

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการลัคคิวหมอค่ะทางรามาชาแนลนะคะประจำวันพุธ31มีนาคม2564ค่ะวันนี้ปุ๊กสมาพรชูกิจค่ะ
1: และดาวอภิสรานะคะวันนี้หลายๆคนมีความสุขเงินเดือนออก
0: ก็ยังมีเลส
2: น
0: า
2: แล้วล่ะครับเร็วมากเลย
1: แล
2: ้
1: วกำลังจะก้าวเข้าสู่เดือนเมษาแล้ว
0: คือมาแล้วก็ไปแล้วค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าที่ไม่ไปเนี่ยคือรายการนี้เรายังอยู่คุณผู้ชม
1: ให้ความรู
0: ้นะจะเปลี่ยนเดือนจะวันสิ้นเดือนจะอะไรเราก็ยังอยู่ค่ะและแน่นอนวันนี้เรามีอาจารย์หมอที่น่ารักมาตอบคำถามสุขภาพให้กับคุณผู้ชมด้วยท่านแรกเลยนะคะอาจารย์หมอแอ๊ดนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ในแพทย์วราวุฒิสุขเกษมจากภาควิชารังสีวิทยาค่ะสวัสดีอาจารย์แอ๊ด
2: สวัสดีค่ะ
1: จะได้หายไปประมาณเดือนนึงซึ่งอาจารย์แอดเชื่อไหมว่ามีคนถามคำถามเกี่ยวกับรังสีวิทยาเข้ามาเยอะเนาะเยอะเลยแล้วก็เราบอกว่าต้องรอผู้เชี่ยวชาญเดี๋ยววันนี้คุณผู้ชมที่มีคำถามนะคะเกี่ยวกับภาควิชาอาจารย
0: ์
1: แอด
0: มีถามเรื่องคือโรคคืนแร่รังสีอะไรใช่ถามกันมาเยอะคนที่เป็นไทรอยด์
2: จริงดีมากเลยครับ
0: น่าถามมาเยอะเพราะฉะนั้นวันนี้คุณผู้ชมค่ะถามได้อะไรที่เกี่ยวกับรังสีมีอะไรอาจารย์มันมีอะไร MRICT สแกน
2: โอ้ดูนี้เครื่องไม้เครื่องมือทางรังสีวิทยาการแพทย์นี่เราเยอะมากเลยเช่นเราเข้าอุโมงค์ในการตรวจร่างกายตั้งแต่หัวจรดเท้าเลยครับไม่ว่าจะเป็นเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์หรือเรียกว่า CT สแกนนะครับเครื่องสร้างภาพในสนามแม่เหล็กไฟฟ้าหรือตัว MRI

0: นะครับการใช้อุลตราซาวด์ทางการแพทย์การตรวจเต้านมด้วยแมมโมแกรมหรือเอ็กซเรย์เต้านมนะครับรวมถึงการเข้าเครื่องทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ต่างๆเช่นเพ็ทสแกนรวมถึงการนำรังสีนะมารักษาทางการแพทย์เช่นรักษาโรคมะเร็งรักษาไทรอยด์ต่างๆ
1: เดี๋ยววันนี้เคลียร์ทุกคำถามที่คุณผู้ชมสนใจส่วนอีกหนึ่งท่าน
2: นี่อันนี้ก็หายหน้าไปนานคุณผู้ชมคิดถึงนะคะแล้วในช่วงของวันหยุดยาวแบบนี้เนี่ยโอ้โหอันนี้ต้องติดตามอาจารย์เลยเพราะว่าอาจารย์แก๊ปนะคะจะคอยดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินในเรื่องภัยไข้เจ็บต่างๆผู้ช่วยศาสตราจารย์ในแพทย์ปุงคว่าศรีเจริญจากภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉินค่ะสวัสดีอาจารย์แก้ว
3: สวัสดีค่ะ
2: เรื่องฉุกเฉินเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นโดยที่เราไม่ทันตั้งเนื้อตั้งตัวเพราะฉะนั้นทุกเรื่องทุกโรคในเบื้องต้นจะต้องผ่านทางอาจารย์แก้วไปนะคะสามารถทำได้
1: อาจารย์แก้วจะรออยู่
2: ที่ห้องฉุกเฉินไม่เคยว่างนะคุณผู้ชม24ชั่วโมงเลยเน
4: า
2: ะ
4: ใช่ครับก็โรคทั่วไปอาการทั่วไปที่ไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรหรือว่าจะต้องทำยังไงต่อนี่ก็ปรึกษาได้
1: บางทีเราไปห้องฉุกเฉินประมาณตีหนึ่งตีสองอาจารย
2: ์อันนี้พิศลาชอบไปเที่ยวโรงพยาบาลอ
1: าจารย์สักพักมีคนใส่ชุดฟุตบอลน่ะชุดเตะบอลเดินผ่านไปแล้วก็แบบว่าเขาไม่เข้ามาตังดุจังเลยสักพักหนึ่งเขากลับมาใหม่เป็นชุดกราวก็เกิดค
0: ุณหมอไปเตะฟุตบอลมาแล้วก็มาเข้าเวร
1: นอนรออยู่ตรงนั้นรอคนไข้อาจารย์แก๊ปเคยทำไหมอ่ะ
0: ไม่แน่ใจผมยังไม่แน่ใจแล้วเกี่ยวอะไรกับชุดฟุตบอล
1: ไม่ใช่ก็เป็นชุดนอนเขาไงอาจารย์เข้าใจไหมคือว่าถ้าสมมติว่ามีคนไข้อาจารย์ก็คือ
0: เป็นชุดอยู่เวร
1: เป็นชุดอยู่เวรสักพักอาจารย์ก็คือแบบเอาละมีคนไข้มาแล้วก็แต่งรอมาเลยเขา
2: เลยนะโอ้ยนี่แหละแต่ว่าโรคฉุกเฉิน
1: สลับมาก
2: คือใครไม่เจอไม่รู้อย่างพิศลาเคยเข้าโรงพยาบาลตอนดึกจะรู้เลยว่าคุณหมอที่อยู่เวรฉุกเฉินสำคัญมาก
1: คือเราก็ง่วงคุณหมอก็ต้องคุณหมอให้การดูแลรักษาเต็มที่เพราะฉะนั้นนะคะกลางค่ำกลางคืนอุ่นใจ24ชั่วโมงนะคะแผนกของอาจารย์แก๊ปอยู่กับพวกเรา
2: ใช่ค่ะแล้ววันนี้คุณผู้ชมก็สามารถถามคำถามได้ทุกเรื่องทุกโรคจะเรื่องเกี่ยวกับรังสีก็ถามได้หมายเลขโทรศัพท์ตอนนี้ขึ้นที่หน้าจอนะคะคุณผู้ชมหมายเลขก็คือ023547105นะคะ023547105ส่วนอีกหนึ่งช่องทางค่ะเข้าไปในแฟนเพจเรามาชาแนลนะคะเราไลฟ์สดรายการด้วยเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมอยู่ที่ไหนในโลกใบนี้สามารถถามคำถามและสามารถอยู่ใกล้ชิดกับอาจารย์หมอที่รามาได้เลย1ชั่วโมงเต็มเหมือนมีคุณหมอมานั่งอยู่ใกล้ๆเลยค่ะและข้อมูลอันนี้สำคัญมากหลายท่านนะคะเวลาถามคำถามถามกว้างมากเลยและอาจารย์ก็ไม่รู้จะตอบยังไงดีเพราะว่าเวลามันกว้างมากไปนะคะมันก็จะไม่ได้คำตอบที่ควรจะได้ดังนั้นคุณผู้ชมคะคำถามที่จะถามนะคะอย่างน้อยเนี่ยต้องประกอบไปด้วยนะคะเรื่องราวที่ประกอบไปอายุเพศน้ำหนักส่วนสูงแพ้ยานะคะอาการของโรคมีไหมอาการของโรคเป็นอะไรอย่างไรอันนี้เป็นข้อมูลที่สำคัญที่คุณผู้ชมนะคะจะต้องฝากส่งมาให้อาจารย์เราด้วยนะคะจะได้สามารถให้คำแนะนำกับคุณผู้ชมได้อย่างถูกต้องนะคะ
5: คำถามมาแล้ว
2: โอ้โหหนักมาก
1: บอกว่าเป็นเรื่องของความฮอตฮิตจริงๆ
0: จะว่ายินดีเลยครับ
1: คุณวันอายุ55น้ำหนัก70เป็นสายแรกของวันนี้สำหรับหมายเลขโทรศัพท์นะคะ180เซนติเมตรค่ะอยากทราบว่าอายุ55ปี
0: ครับ
1: ควรที่จะเอ็กซเรย์อะไรบ้างเพื่อตรวจคัดกรองโรคอาจารย
0: ์ครับเป็นคำถามที่ดีมากเลยนะครับคือคำว่าคัดกรองแสดงว่าไม่มีอาการนะครับเช่นสมมติว่าเรามีภาวะทางสุขภาพที่ปกติเราอยากจะคัดกรองโรคเหมือนตรวจสุขภาพหรือว่าเช็คอัพประจำปีครับก็โจทย์คุณวันเนี่ยอาจจะเป็นส่วนสูง180ผมเดาว่าน่าจะเป็นสุภาพบุรุษนะครับหรือว่าสุภาพสตรีก็แล้วแต่เดี๋ยวเราแบ่งเป็นสุภาพบุรุษก่อนละกันนะครับสุภาพบุรุษอายุ55ปีเนี่ยหนึ่งก็คือในส่วนของการตรวจสุขภาพประจำปีเนี่ยจะมีการตรวจร่างกายโดยคุณหมอก่อนนะครับแล้วก็ซักประวัติความเสี่ยงต่างๆปัจจัยเสี่ยงต่างๆนะครับจากนั้นก็จะมีการตรวจร่างกายนะครับในเชิงรังสีวิทยาเนี่ยเราจะมีการตรวจที่สำคัญหลายอย่างทีเดียวนะครับเช่นการตรวจเอ็กซเรย์ปอดหรือตัวเอ็กซเรย์ทรวงอกเนี่ยเราดูอะไรบ้างนะครับเช่นเราดูว่ามีโรคติดเชื้อที่เราเจอได้บ่อยๆในประเทศของเรานะครับเช่นวัณโรคปอดนะครับมีเรื่องของจุดที่ปอดเรื่องของมะเร็งหรือเปล่าน ะครับหัวใจโตไหมเส้นเลือดปกติไหมเพราะบางคนเนี่ยอาจจะเป็นความดันโลหิตสูงหรือว่ามีโรคประจำตัวบางอย่างแต่ว่ายังไม่มีอาการก็จะมีปรากฏความผิดปกติอันนี้ได้อีกอันนึงเนี่ยที่เราไม่ใช้เอ็กซเรย์เราใช้อุลตราซาวด
1: ์
0: นะครับหรือว่าการตรวจคลื่นเสียงความถี่สูงอันนี้เราก็ตรวจในช่องท้องครับตรวจดูอะไรบ้างนะครับสำหรับผู้ชายเนี่ยตรวจต่อมลูกหมากนะครับกระเพาะปัสสาวะตรวจตับม้ามไตสองข้างตับอ่อนนะครับแล้วก็หลอดเลือดแดงใหญ่นะครับที่อยู่ใจกลางของลำตัวนะครับว่ามันมีก้อนมะเร็งไหมมีนิ่วไหมท ท่อไตหรือว่าท่อระบบน้ำดีเนี่ยปกติมีการอุดตันหรือไม่นะครับมีลักษณะของก้อนหรืออะไรที่จะส่งสัญญาณเป็นมะเร็งหรือเปล่าสำหรับสุภาพบุรุษเราก็จะดูว่าต่อมลูกหมากเนี่ยมันโตไหมนะครับเป็นเรื่องของในส่วนของตัวต่อมลูกหมากโตหรือเปล่าที่เราเจอได้ในคนที่สูงวัยนะครับสำหรับคุณสุภาพสตรีบ้างนะครับก็จากตัวอุลตราซาวด์เองเนี่ยเราก็จะดูช่องท้องโดยเฉพาะ อวัยวะของสตรีนะครับที่สำคัญคือมดลูกรังไข่ทั้งสองข้าง เชื่อไหมครับว่าในสุภาพสตรีเนี่ยมะเร็งรังไข่เนี่ยบางทีไม่มีอาการหรือว่ามันค่อนข้างซ่อนเลนทีเดียว
1: แต่อันตราซาวด์สามารถบอก
0: สามารถที่จะดูก้อนในเชิงกรานได้ดูมดลูกได้มีก้อนไหมนะครับมีความหนาตัวที่ผิดปกตินะครับของตัวผนังมดลูกหรือเปล่าแล้วก็ส่วนบนคล้ายๆคุณสุภาพบุรุษนะครับดูตับไตตับอ่อนต่างๆเอ็กซเรย์ปอดเช่นเดียวกันที่เพิ่มเติมสำหรับสุภาพสตรีคือเอ็กซเรย์เต้านม
1: แมมโมแกรม
0: นะครับหรือว่าแมมโมแกรมเราทำทั้งเอ็กซเรย์เต้านมทั้งอันตราซาวด
1: ์
0: เพราะว่าในสุภาพสตรีเนี่ยเรามีวัตถุประสงค์ในการคัดกรองในส่วนของมะเร็งเต้านม
1: อย่าง55นี่ควรจะคัดกรองแล้ว
0: ควรจะคัดกรองตั้งแต่อายุ50ปีครับทีนี้เนี่ยก่อนเร็วอายุน้อยกว่า50ปีคัดกรองด้วยไงนะครับ1ก็คือตรวจคลำเต้านมด้วยตัวเองบวกกับอุลตราซาวด
1: ์
0: ตัวอุลตราซาวด์นี้มันปราศจากรังสีเราสามารถที่จะตรวจคัดกรองได้นะครับในกรณีที่มีครอบครัวสายตรงเป็นโรคของเต้านม
1: หรือ
0: ว่าเช่นคุณแม่ของคนไข้หรือว่าคุณยายของคนไข้เนี่ยเป็นเต้านมอันนี้อาจจะต้องตรวจคัดกรองแมมโมแกรมก่อนอายุ50ปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการตรวจทางรังสีวิทยาร่วมกับการตรวจร่างกายแล้วก็ดูเรื่องของปัจจัยเสี่ยงต่างๆเนี่ยก็จะสามารถช่วยคัดกรองโรคที่สำคัญต่างๆได
1: ้ระดับหนึ่งซึ่งที่อาจารย์พูดมาทั้งหมดไม่มีความเจ็บปวดใดๆเลย
0: อ่ะมันก็อาจจะมี
1: ดิฉันเคยตรวจเมมโมแกรมหลายคนเขาบอกว่าเจ็บไม่เจ็บ
0: อ่ะก็ต้องบอกว่าก็อาจจะต้องมีการเรื่องของดึงเนื้อเต้านม
1: นิดหน่อย
0: อาจจะต้องมีการวางจุดที่ต้องตรวจตัวเอ็กซเรย์เต้านม
1: แล้วก็บีบ
0: บางคนเนื้อเต้านมท่านน้อยนิดนึงก็อาจจะรู้สึกตึงๆบ้างนะครับก็อาจจะมีความไม่สะดวกไม่สบายอยู่บ้าง
1: แป๊บเดียวอาจารย์
0: ใช่ครับแต่ว่าประโยชน์ที่ได้คือการคัดกรองโรคมะเร็งซึ่งเราบาลานซ์กันแล้วว่า
1: คุ้ม
0: ประโยชน์ที่ได้เนี่ยมากกว่าอีกอันนึงคือตรวจอุลตราซาวด์เนี่ยเราต้องกั้นปัสสาวะอันนี้ก็จะมีคนก็ไม่เข้าอกไม่เข้าใจกับเรานิดหน่อยว่า
1: ก่อนข้องหน้าห้องตรวจเขาจะให้เราดื่มน้ำแล้วเราก็บอกว่าไม่หิว
0: ค
1: ุณต้องดื่ม
0: ครับแน่นอนครับเพราะว่าเราใช้คลื่นเสียงความถี่สูงเนี่ยเราประเมินอวัยวะต่างๆนะครับแน่นอนเราต้องอาศัยตัวพาคลื่นเสียงเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณหมอก็จะให้ทุกท่านเนี่ยดื่มน้ำสะอาดนะครับเพื่อกลั้นปัสสาวะ
2: เพื่อให้มีน้ำเป็นตัวนำคลื่นเสียงไป
0: เพราะว่าเราต้องการจะดูมดลูกรังไข่ในสุภาพสตรีเราต้องการจะดูต่อมลูกหมากให้ชัดๆเลยในสุภาพบุรุษรวมถึงเนื้องอกนิ่วในกระเพาะปัสสาวะเช่นกัน
1: คือถ้าเกิดเราทานน้ำเข้าไปแล้วกลั้นปัสสาวะเนี่ยมันจะทำให้ภาพเห็นชัดเจนถูกไหมอาจารย์แล้วก็จะง่ายต่อการที่จะวินิจฉัย
0: ใช่
1: นะคะ
2: ค่ะมาที่คำถามจากคุณผู้ชมที่ชมอยู่ที่ประเทศเยอรมนีนะคะคุณมาริสาบอกว่าเมื่อคืนที่นี่มีข่าวรัฐเนี่ยหยุดให้วัคซีนของแอสตราเซเนกาชั่วคราวอีกแล้วกับคนที่อายุต่ำกว่า60เพราะว่าพบผู้ที่ได้รับยาแล้วมีผลกระทบเกี่ยวกับหลอดเลือดในสมองถึงเสียชีวิตที่นี่9รายนะคะดิฉันอายุ48สูง162หนัก58มีโรคประจำตัวอยู่ด้วยคือ1โรคภูมิแพ้ที่ไวต่อทางเดินลมหายใจดูเหมือนมีอาการมากขึ้นจึงมีหอบหืดร่วมด้วยเมื่ออายุมากขึ้นและเมื่อได้ยามาอยู่ที่นี่14ปีแล้วตอนนี้ทำการบำบัดภูมิแพ้ด้วยวิธีนี้นะคะรบกวนอาจารย์แก็บดูหน่อยนะคะแล้วก็บอกว่าโรคเส้นเลือดฝอยที่ขาคิดว่ายังไม่ถึงขั้นเส้นเลือดขอดเพราะว่าไม่มีอาการเส้นเลือดปูดบวมขึ้นมาบนผิวหนังจะมองเห็นเป็นเส้นเลือดแตกฝอยบางๆจากผิวหนังนะคะคุณหมอโรคผิวหนังที่นี่เคยทำอันตราซาวด์ผลบนผิวก็ดูบอกว่าไม่ถึงขั้นร้ายแรงเคยมีประวัติตรวจสอบคอเลสเตอรอลสูงแต่ไม่ได้ตรวจทุกปีล่าสุดตรวจเรื่องไขมันเส้นเลือด7ปีก่อนครอบครัวมีประวัติโรคไขมันอุดตันในเส้นเลือดทั้งพ่อแม่และพี่สาวคำถามมี2ข้อข้อแรกเลยคือดิฉันมีความเสี่ยงไหมในการตัดสินใจที่จะฉีดวัคซีนตัวไหนดีนะคะแอสตราเซเนกาทางรัฐก็คือมีคำสั่งให้กลับมาใช้ตัวนี้ได้ก่อนจะตัดสินใจฉีดคงต้องปรึกษาหมอประจำที่นี่นะคะอย่างละเอียดด้วยแน่นอนแต่ด้วยความที่ภาษาเยอรมันยากก็เลยบอกว่าโดยเฉพาะศัพท์ทางเทคนิคก็เลยขอความรู้ในเรื่องนี้ด้วยนะคะและก็ทำไมถึงงดใช้ชั่วคราวกับคนที่อายุน้อยกว่า60นะคะ
1: ละเอียดมาก
2: ใช่
1: เยอรมันตอนนี้น่าจะเป็นช่วงเช้าน
2: ะคะอันนี้รบกวน ยังไงดีสมมติว่าถ้าโรคภัยแค่เจ็บจากที่ดูสามารถฉีดวัคซีนได้ไหมคะจ๊ะ
0: คือเท่าที่ดูเนี่ยเวลาที่จะฉีดวัคซีนเราพูดกลางๆไม่ได้พาดพิง
2: อะไร
0: แบบไหนดีกว่าไหมครับ
2: ก็
0: เวลาที่มีการประกาศวัคซีนนะครับมันก็จะมีกระบวนการตรวจสอบเรื่องของความปลอดภัยนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าจะมาผ่านในประเทศไทยก็จะต้องในส่วนขององค์การอาหารและยาก็จะต้องมีการตรวจสอบเรื่องของความปลอดภัย

0: ทีนี้ถ้ามันมีการรายงานอุบัติการของเรียกว่าผลอันไม่พึงประสงค์จากวัคซีนนะครับโดยในแต่ละนโยบายในแต่ละประเทศเนี่ยก็ป้องกันเรื่องของความปลอดภัยของประชาชนก็อาจจะต้องมีการหยุดระงับการใช้ชั่วคราวแล้วก็มีการทบทวนนะครับว่าในกลุ่มปัจจัยเสี่ยงที่ฉีดไปนั้นเนี่ยมันเป็นเหตุและผลหรือว่ามันเกิดจากตัวนี้จริงหรือเปล่าก็แน่นอนอาจจะมีการระงับใช้ชั่วคราวซึ่งก็
1: เพื่อที่จะไปศึกษาวิจัย
2: ให้ละเอียด
1: ไหมอาจารย์
0: เพื่อที่จะดูเรื่องของความปลอดภ
1: ั
0: ย
1: มันเกิดจากอะไรกันแน่ในเคสที่เขาเกิดขึ้น
0: ก็ต้องยอมรับว่าตอนนี้วัคซีนมันเป็นสิ่งที่ค่อนข้างใหม่และโรคที่เรากำลังเผชิญมันก็
1: ม
0: ีความใหม่นะครับเพราะนั้นเนี่ยกลุ่มที่เป็นละเอียดอ่อนเนี่ยก็อาจจะต้องระงับไปก่อนนะครับเช่นมีโรคร่วมเยอะ
1: โรคอะไรบ้างไหมคะที่อาจารย์ที่แบบอาจจะต้องปรึกษาคุณหมอก่อนการฉีดหรืออะไรเงี้ยหรือว่าทุกโรคภัยไข้เจ็บถ้าเป็นอะไรต้องแจ้ง
0: คือผมคิดว่าในสุขภาพส่วนตัวเนี่ยคือต้องบอกคุณหมอแล้วก็ทีมแพทย์และพยาบาลทั้งหมดนะครับว่าตัวเองมีโรคประจำตัวอะไรไหมอันนี้ก็อาจจะต้องบอกนะครับแล้วก็ในกระบวนการการฉีดเนี่ยก็จะต้องมีการอย่างเงี้ยครับซักประวัติตรวจร่างกายหาปัจจัยเสี่ยงนะครับหลังฉีดแล้วก็จะต้องมีการติดตาม
1: ติดเพราะต้องฉีด2เข็มถูกไหม
0: ก็มีทั้งกรณีที่เป็นต้องฉีด2เข็มแล้วก็เข็มเดียวครับมีรายละเอียดเยอะพอสมควรครับแต่ว่าผมคิดว่าในกรณีที่เป็นประชาชนทั่วไปเนี่ยสามารถที่จะสอบถามได้แล้วก็แนะนำว่าต้องบอกข้อมูลของสุขภาพของทุกท่านอย่างละเอียดนะครับเพราะว่ามีความสำคัญในการที่จะ
1: รับวัคซีน
0: เฝ้าระมัดระวังเรื่องของความปลอดภัยด้วยนะครับ
1: อันนี้คือบอกว่าวัคซีนเนี่ยงดใช้เฉพาะในคนอายุน้อยแต่60ให้ฉีดอันนี้ได้ดังนั้นเนี่ยแต่ละประเทศก็นโยบายไม่เหมือนกัน
0: นะครับแต่ว่าผมคิดว่าหลักการคล้ายๆกันคือทุกคนต้องห่วงใยเรื่องของความปลอดภัยของประชาชน
1: เป็นหลัก
0: นะคร
1: ับ ค่ะเดี๋ยวติดตามต่อไปแต่อย่างไรถ้าคุณมาริสามีโรคภัยไข้เจ็บอะไรบอกกับเจ้าหน้าที่ที่โรงพยาบาลก่อนจะฉีดเนาะ
2: แต่ขอบคุณด้วยนะคะที่รับชมจากเยอรมันอาจารย์แอร์จะช่วยแปลเป็นภาษาเยอรมันเชิญค่ะ
0: เยอะละมันครับ
1: เยอะละดันอาจารย์แกรับวัคซีนยังคะ
3: อ๋อยังเลยคร
0: ับ
1: รอว่าคิวรอคิว
0: ของผมนี่ลงชื่อตอบแบบสอบถาม
1: เรียบร้อยหมดแล้ว
0: แล้วก็ดูแลสุขภาพอย่างดีนะครับและที่สำคัญก็คือว่าอย่าลืมนะครับถ้าคุณพ่อคุณแม่ของพวกเราเนี่ยถ้าท่านก็เป็นในกลุ่มที่เป็นละเอียดอ่อนแล้วก็นั้นด้วยนะครับความจริงพวกเราที่ฉีดเนี่ยหนึ่งก็คือเราในฐานะที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์นะครับเราก็คงอาจจะต้องทำเป็นเรื่องของแบบอย่างให้ชัดเจนนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยเราทำก็เพื่อที่จะมองในเชิงภาพใหญ่นะครับว่าเราต้องการไม่ให้โรคเนี่ยมีการระบาดไปสู่กลุ่มที่ละเอียดอ่อนนะครับเช่นกลุ่มที่มีโรคร่วมกลุ่มเด็กแล้วก็กลุ่มผู้สูงอายุนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าทุกคนสามารถที่จะเข้าถึงวัคซีนได้มีความปลอดภัยก็เชิญชวนนะ
2: อาจารย์ก็แนะนำให้ฉีดนะคะเพราะว่าประชาชนตอนนี้บางส่วนก็ได้รับแล้วสำหรับกลุ่มเสี่ยงหรือการจัดทำโซนนิ่งพื้นที่ต่างๆบุคลากรการแพทย์ได้แน่ๆแต่กำลังรอให้ทั่วถึง
0: ครับผม
1: ค่ะมีคำถามจากคุณวรัญญาไหมคะ
2: คุณวรัญญาอายุ58ปีค่ะน้ำหนัก 58.3 ส่วนสูง163เซนติเมตรบอกว่าเป็นมะเร็งเต้านมทางด้านขวาผ่าตัดแล้วก็ให้คีโมแล้วก็ฉายแสงนะคะเรียบร้อยไปแล้วเมื่อปี63เดือนธันวาคมที่ผ่านมานี้แต่ตอนนี้ค่ะมือด้านขวาบวมขึ้นมานิดหน่อยอาจารย์ค่ะอยากทราบว่าเกี่ยวกับมะเร็งไหมเพราะเป็นมาจนถึงปัจจุบันน่าจะประมาณ3เดือนกว่าก็ยังไม่หายควรจะรักษาอย่างไรคะ
0: ครับหลังโจทย์ก็คือว่าเป็นเรื่องของมะเร็งเต้านมทางด้านขวาได้รับการผ่าตัดนะครับซึ่งก็จะมีการผ่าตัดตัวเนื้อเต้านมแล้วก็มีการเลาะต่อมน้ำเหลืองบริเวณตรงที่ผ่าตัดรวมถึงรักแร้ด้วยนะครับนอกจากหลังจากการที่รักษาด้วยการผ่าตัดเนี่ยจะมีการฉายแสงบริเวณที่ผ่าตัดรวมถึงตรงรักแร้นะครับเพื่อกำจัดเรื่องของตัวมะเร็งทั้งหมดที่ยังหลงเหลืออยู่นะครับทีนี้หลังผ่าตัดเนี่ยอาจจะมีเรื่องของแขนบวมได้โดยเฉพาะแขนข้างขวาเป็นไปได้เหมือนกันครับที่อาจจะเป็นผลจากการผ่าตัดรวมถึงการฉายแสงด้วยนะครับแต่ทีนี้เนี่ยก็อาจจะต้องระวังครับว่าอาการบวมเนี่ยอาจจะเป็นจากสาเหตุอื่นๆด้วยนะครับเช่นบางคนมีหลอดเลือดลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดก็เป็นไปได้ที่จะมีแขนบวมหรือว่าอาจจะมีเรื่องของการอักเสบติดเชื้อเราต้องสังเกตอาการนะครับทีเนี้ยถ้าบวมเนี่ยอาจจะต้องดูครับมันมีสัญญาณบางอย่างเช่นถ้าบวมมากจนปวดหรือว่ามีไข
1: ้
0: หรือมีอักเสบบวมแดงร้อนอันเนี้ยมันเป็นสัญญาณที่ไม่ดีอันนี้อาจจะต้องมาโรงพยาบาลนะครับแต่ทีนี้ในเบื้องต้นถ้าบวมไม่มาก
2: เ
0: ราอาจจะจัดท่าทางเช่นเราเอาแขนที่บวมเนี่ยวางไว้ค่อนข้างสูงนิดนึงนะครับแล้วก็อาจจะมีการนวดประคบ ะครับรักษาตามอาการและดูซิว่ามันดีขึ้นไหมมีสัญญาณอันตรายหรือเปล่านะครับยกตัวอย่างเช่นการบวมมันเป็นมากขึ้นเรื่อย
2: ๆ
0: มีอาการปวดมีไข้ลักษณะบวมแดงร้อนอย
2: ่
0: างเงี้ยนะครับเป็นสัญญาณที่ไม่ดีนะครับหรือว่าบริเวณแผลผ่าตัดหรือว่าฉายแสงเนี่ยมีความแฉะมีความลักษณะของหนองนะครับไม่แห้งอักเสบบวมแดงอันนี้อาจจะต้องมาเพราะเป็นสัญญาณที่อาจจะว่าเป็นเรื่องของการติดเชื้อทีนี้เนี่ยหลังการฉายแสงหลังการผ่าตัดนะครับคุณหมอผู้ดูแลเนี่ยท่านก็จะนัดติดตา
2: มอ
0: ันนี้คุณก็จะต้องไปตามนัดนะครับเพราะว่าคุณหมอก็คงจะประเมินนะครับว่าผลจากการฉายแสงรวมถึงการผ่าตัดเนี่ยมัน
2: เป็นไปตามเป้าหมายไหม
0: ใช่มันควบคุมโรคได้หรือเปล่า มีการกลับมาของมะเร็งหรือเปล่าทีนี้ถ้าถามว่ามันเกี่ยวกับมะเร็งไหมมันอาจจะเกี่ยวและอาจจะไม่เกี่ยวครับเพราะนั้นแนะนำดูแลตัวเองเบื้องต้นสังเกตสัญญาณอันตรายแล้วก็มาติดตามตามที่คุณหมอนัดนะครับซ
2: ึ่
0: งคุณหมอรังสีแพทย์ที่ท่านที่จะฉายแสงท่านหลังที่จะทำการรักษานะครับท่านก็จะนัดคนไข้มาติดตามนะครับว่ามีภาวะแทรกซ้อนที่เกี่ยวข้องกับการฉายแสงหรือว่ามีการกลับมาของตัวโรคหรือเปล่า
2: อย่างฉายแสงก็ต้องนัดมาฟอลโล่เหมือนกัน
0: แน่นอนครับแน่นอนทีนี้ฟอลโล่เนี่ยติดตามเนี่ยเขาก็ดูตั้งแต่เรื่องของการตรวจร่างกายนะครับว่าแผลตรงผ่าตัดรวมถึงบริเวณฉายแสงเนี่ยมีภาวะแทรกซ้อนไหมเช่นผิวหนังตรงนั้นมันอาจจะแห้งนะครับรวมถึงว่าอาจจะมีสีหรือว่าความแข็งของผิวหนังที
2: ่เปลี่ยนไป
0: ซึ่งมันเป็นสิ่งที่อาจเกิดขึ้นได้หลังจากฉายแสงนะครับทีนี้มันก็มีการรักษาตามอาการมีการทาโลชั่นการดูแลรักษาแผลตรงนั้นนอกจากนี้ในทางรังสีวิทยาเนี่ยเราอาจจะต้องทำอุลตราซาวด์นะครับบริเวณที่ผ่าตัดรวมถึงการทำแมมโมแกรมในเต้านมฝั่งตรงข้ามนะครับเพื่อติดตามว่ามันไม่ได้มีรอยโรคที่มันกำเริบขึ้นนะครับ
2: ค่ะยังไงก็ตามให้กำลังใจนะคะคุณวรัญญาเพราะว่าปัจจุบันเทคโนโลยีทันสมัยเรื่องของการรักษามะเร็งสามารถหายขาดได
0: ้อันนี้จริงที่สุดเลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยการรักษามะเร็งปัจจุบันเนี่ยมันมีวิธีการรักษาที่ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้ว่าคุณจะเป็นมะเร็งเนี่ยแต่ละก็สามารถที่จะอยู่กับมันได
2: ้
0: อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับ
1: ค่ะไปที่คำถามจากคุณนิพวรรณบ้างนะคะคุณนิพวรรณบอกว่าภาวะสโตรกเป็นอย่างไรคะ
3: ภาวะสโตรกก็คือเป็นภาวะที่หลอดเลือดสมองมีความผิดปกตินะครับอาจจะมีอาการอุดนะครับหรือว่ามีหลอดเลือดสมองแตกก็ได้ก
2: ็
3: ถือว่าเป็นสโตรกเหมือนกันก็คือถ้าเกิดว่าสมองที่มีปัญหาเนี่ยส่วนที่มีปัญหาอย่างเช่นหลอดเลือดสมองอุดตันเนี่ยส่วนที่หลอดเลือดนั้นไปเลี้ยงก็จะเกิดการขาดเลือดพอเกิดขาดเลือดก็จะมีอาการทางสมองในส่วนนั้นๆแล้วแต่ว่าสมองส่วนนั้นเลี้ยงช่วยอะไรบ้างแต่คร่าวๆหลักๆคร่าวๆเนี่ยก็คือสังเกตได้ก็คือจากพูดไม่ชัดปากเบี้ยวแล้วก็แขนขาอ่อนแรงข้างใดข้างหนึ่งถ้าเกิดมีเนี่ยเราก็จะสงสัยว่าเป็นเรื่องของหลอดเลือดสมองก็แนะนำว่าน่าจะต้องมาโรงพยาบาลซึ่งปกติการรักษาเนี่ยก็ค่อนข้างมีความรวดเร็วนะครับถ้าเกิดว่าเป็นหลอดเลือดสมองอุดตันเนี่ยถ้าเกิดมันอุดช่วงแรกเนี่ยก็คือจะสมองขาดเลือดแต่ถ้าเกิดอุดนานขึ้นก็คือเนื้อสมองก็จะเสียหายไปโอกาสที่จะกลับมามีชีวิตก็น้อยลงนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามาได้เร็วเนี่ยเราก็ตรวจพบว่าเป็นได้เร็วแล้วก็ให้การรักษาอย่างเร็วเนี่ยช่วงที่สมองยังไม่เสียยังตัวเซลล์ยังไม่เสียชีวิตอย่างนี้นะครับก็คือสามารถใช้เปิดหลอดเลือดได้ถ้าเกิดเป็นกรณีของสมองขาดเลือดนะครับแต่ว่าการที่แยกเนี่ยเราต้องแยกก่อนว่าเป็นสมองขาดเลือดหรือเลือดออกที่เลือดสมองแตกหรือว่าสมองขาดเลือดโดยการอาศัยการทำซีทีสแกนก็คือมาโรงพยาบาลเสร็จปุ๊บก็จะรีบทำซีทีสแกนส่วนใหญ่ก็จะมีตัวชี้วัดว่าเราอยากจะได้ซีทีสแกนใน20นาที
2: สมมุติว่ามาโรงพยาบาลปุ๊บสิ่งแรกที่ต้องทำคือ CT scan
3: ใช่แต่ว่าเราอาจจะต้องแยกก่อนว่าเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงเพราะว่าอย่างบางกรณีบางคนเป็นกรณีของน้ำตาลต่ำก็ทำให้มีอาการคล้ายๆของหลอดเลือดสมองคือเราก็อาจจะมีการเจาะเลือดระหว่างที่กำลังรอไปทำ CT scan แล้วพอทำ CT scan เสร็จปุ๊บเราก็จะรู้ว่าเป็นกรณีของขาดเลือดหรือเลือดออกแล้วก็ระหว่างนี้ก็จะมีหมอระบบประสาทมาช่วยดูถ้าเกิดเป็นกรณีของขาดเลือดและมาเร็วใน3ชั่วโมงอย่างเงี้ยนะครับก็จะมียาเปิดหลอดเลือด
2: 3ชั่วโมง
3: 3ชั่วโมงครับใช่คือยิ่งเร็วยิ่งดีอย่างเช่นถ้าเกิดได้ยาใน1ชั่วโมงจริงดีกว่า2ชั่วโมงดีกว่า3ชั่วโมง
2: เร็วยิ่งเร็วยิ่งด
3: ีใช่แต่ว่าถ้าเกิดว่าเวลาที่มากขึ้นเนี่ยปฏิยามันเป็นยาเปิดหลอดเลือดเพราะฉะนั้นมันก็จะมีข้อเสียก็มีความเสี่ยงก็คือให้แล้วมีโอกาสเลือดออกในสมองเช่นกันถ้าเกิดว่าให้เร็วเนี่ยโอกาสที่จะได้ประโยชน์จากยาก็จะมากขึ้นนะครับเมื่อเทียบกับผลเสียที่จะเกิดจากยาแต่ถ้าเกิดว่าได้ช้าเนี่ยสมองส่วนที่เสียหายเยอะให้ยาไปก็อาจจะไม่ได้ช่วยเท่าไหร่แต่ว่าดันต้องไปเสี่ยงกับภาวะเลือดออกในสมองอย่างเง
2: ี้
3: ยก็จะเสี่ยงเพราะนั้นยิ่งถ้าเกิดว่ามาช้าหรือมานานส่วนใหญ่เขาก็จะไม่ได้ให้ยาอย่างเช่นว่าเป็นมาวันหนึ่งหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้จะมีกรณีของถ้าเกิดว่าเป็นลิ่มเลือดที่วิ่งมาอุด คือมันจะมี2กรณีกรณีของไขมันแตกแล้วเกิดลิ่มเลือดเกาะใช่มั้ยครับก
0: ับ
3: ลิ่มเลือดวิ่งมาอุดถ้าลิ่มเลือดวิ่งมาอุดก็เดี๋ยวนี้ก็จะมีการดึงลากตัวลิ่มเลือดออกมาใช่อัน
2: นี้ก็คือจะรู้ได้ต้อง CT สแกน
3: แต่อันนี้ระยะเวลาอาจจะนานขึ้นหน่อยอาจจะประมาณ24ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับ
3: แต่ว่าก็คือสรุปก็คือถ้าเกิดสงสัยกรณีของสโตรกเนี่ยก็คือรีรอไม่ได้
2: ส่งโรงพยาบาลทันที
3: ควรต้องมาโรงพยาบาลทันทีบางทีเราเจออย่างเช่นว่ารอลูกกลับมาก่อน
2: หรือว่ารอตายไปก็ได้
3: ใช่คือแบบขอลองนอนดูก่อนเผื่อหายอะไรอย่าง
2: น
3: ี
2: ้อะไรคือสัญญาณอาจารย์ที่ว่านอนต่อไม่ได้แล้วต้องไป
3: จริงๆถ้าเกิดว่ามีอาการผิดปกติที่เป็นแบบฉับพลันทันทีทันใดเนี่ยส่วนใหญ่เราจะนึกถึงเกี่ยวกับพวกหลอดเลือดก่อนอย
0: ่
3: างเช่นว่ากำลังล้างจานอยู่ก็รู้สึกไม่ค่อยมีแรงที่
2: อ่อนแรง
3: ทรงตัวไม่อยู่หรือพูดอยู่ๆก็พูดไม่ชัดอะไรที่มันเป็นแบบทันทีทันใดไม่เคยเป็นมาก่อน
2: ฉับพลันทันทีทันใด
3: เราแต่ต้องนึกถึงพวกหลอดเลือดก่อนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีอาการแขนขาอ่อนแรงปากเบี้ยวพูดไม่ชัดนะครับเป็นแบบฉับพลันทันทีทันใดอันนี้ก็ควรจะต้องรีบมาโรงพยาบาลเพื่อมาตรวจเช็คว่าเป็นโรคนี้หรือเปล่า
2: อยู่บ้านคนเดียวโทรเบอร์อะไรคะอาจารย
3: ์1669ครับ
2: คุณผู้ชมจดเลยตัวใหญ่ๆแปะไว้เลย1669เพราะผู้สูงอายุบางท่านอยู่บ้านคนเดียว
1: ไม่รู้จะโทรหาใคร
2: 1669
1: ค่ะไปที่คำถามจากคุณนิดนะคะ
2: คุณนิดนะคะอายุ62ปีส่วนสูง162เซนติเมตรน้ำหนัก43บอกว่ามีอาการนิ้วชี้บวมไปหาหมอบอกว่าเส้นเอ็นอักเส
0: บ
2: แต่อาการยังไม่ดีขึ้นตอนนี้ปวดมากควรทำยังไงดีอาจารย์คะ
0: ครับ
3: ถ้าเกิดว่าเป็นกรณีของเส้นเอ็นอักเสบเนี่ยส่วนใหญ่น่าจะต้องมีระยะเวลานะ
2: คร
3: ับ ระยะเวลาในการหายเนี่ยแล้วแต่การใช้งานด้วยครับอย่างน้อยเนี่ย1สัปดาห์
2: ไม่ได้หายทันที
3: ใช่ก็คืออาจจะใช้ยาบรรเทาอาการปวดแล้วก็ในเรื่องของการใช้งานอาจจะต้องลดการใช้งาน
2: พักกิจกรรม
3: ใช่ถ้าเกิดว่าเรายังใช้งานในลักษณะที่มีความเสี่ยงเช่นว่าเส้นเอ็นอักเสบเพราะว่าอย่างเช่นว่าไปใช้นิ้วเยอะหรือว่าในกรณีของทำงานหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือบางคนทำงานละเอียดเย็บผ้าหรือว่าในกรณีร้อยไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะทำให้ต้องใช้ซ้ำๆส่วนใหญ่ประมาณ 1-2 สัปดาห์เนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ได้ใช้งานส่วนใหญ่ก็จะดีขึ้นแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะไม่เกิน1เดือนนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันอาการไม่หายหรือว่าเป็นต่อเนื่องอาจจะต้องลองมาคุยกับคุณหมอดูว
0: ่
3: ามีเหตุหรืออะไรอย่างอื่นหรือเปล่า
2: แต่อย่างไรก็ตามต้อง
0: ทีนี
2: ้รอนิดนึงอาจารย์เป็นยังไง
0: ทีน
2: ี
0: ้เห็นบอกว่ามีอาการปวดในเบื้องต้นคงจะต้องบรรเทาปวดได
2: ้
0: นะครับจริงยาแก้ปวดมีตั้งแต่ที่อ่อนๆหน่อยแต่ยังพอได้เช่นพาราเซตามอลเนี่ยกินได้เลยนะครับแน่นอนถ้าอันนี้ค่อนข้างปลอดภัยไม่ได้มีปัญหาเรื่องของเรื่องแผลทางเดินอาหาร
2: กั
0: ดกระเพาะอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยทานได้เลยนะครับแล้วก็ความจริงมันจะมียาลดการอักเสบของเส้นเอ็นซึ่งอันนี้คุณหมอจะเป็นคนพิจารณาให้นะครับก็จะเป็นกลุ่มลดการอักเสบในกลุ่มนี้ต้องทานอย่างระมัดระวังเพราะว่าอย่างที่ทราบบางทีมันระคายเคืองกระเพาะนะชื่อเขาคือเอ็นเซดนะครับตัวนี้ก็ทานได้เมื่อปวดตามคำสั่งของแพทย์นะครับแล้วก็ต้องใช้อย่างระมัดระวังแล้วก็อย่าไปทานตอนท้องว่าง
2: ไม่ได
0: ้เพราะว่ามันอาจจะระคายเคืองทางเดินอาหารแล้วก็ใช้เมื่อปวดนะครับเมื่ออาการปวดบรรเทาแล้วเนี่ย ก็หยุดนะครับเพราะว่าในระยะยาวเนี่ยอาจจะมีผลต่อไตด้วยเหมือนกันเพราะนั้นเนี่ยเนื่องจากมันมีภาวะแทรกซ้อนค่อนข้างเยอะคุณหมอก็จะพิจารณาให้เป็นรายๆไปแล้วให้อย่างระมัดระวัง
2: อย่างเอ็นเซดกับพารามีข้อบ่งชี้อะไรถึงต้องให้เอ็นเซด
0: ก็ถ้าเอ็นเซดชื่อเขาเลยครับมันเป็นยาที่ลดการอักเสบ
2: โดยเฉพาะ
0: พาราเซตามอลเนี่ยลดปวดนะครับแต่ว่าเอ็นเซดเนี่ยลดทั้งปวดและลดทั้งการอักเสบทีนี้ถ้าเอ็นมันเกิดจากการอักเสบเนี่ยนอกจากเราจะพักแล้วเนี่ยถ้าเรารับประทานยาเอ็นเซดร่วมด้วย
2: จะดีขึ้น
0: ก็อาจจะดีขึ้นแต่ว่ามันต้องไปด้วยกันนะครับพักเนี่ยต้องพักจริงๆถ้ามันเราใช้นิ้วใช้ข้ออะไรพวกนี้เราก็จะต้องหยุดพักนะครับแล้วก็รับประทานยาและสังเกตอาการนะครับว่าดีขึ้นหรือเปล่า
3: แต่ถ้าไม่ได้ใช้แล้วปวดมากขึ้นหรือว่าบวมแดงร้อนมากขึ้นจริงๆแล้วอักเสบเนี่ยเกิดได้จากการใช้งานเยอะ
2: ค่ะ
3: ติดเชื้อก็เกิดขึ้นได้นะครับอย่างเช่นถ้าบางคนเป็นเบาหวานมีความเสี่ยงที่จะติดเชื
2: ้
3: อปกติที่จะไม่ติดกันอะไรอย่างเงี้ยฮะอย่างเส้นเอ็นส่วนใหญ่จะไม่ติดเชื้อที่เส้นเอ็นนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีเส้นเอ็นอักเสบจากการติดเชื้อเป็นไปได้ไหมก็เป็นไปได้ถ้ากรณีของมีภาวะภูมิคุ้มกันต่ำหรือว่าอาจจะทำงานเกี่ยวกับพวกหอยพวกปูหรืออะไรเงี้ยเราไปจับแล้วถูก
2: ทิ่ม
3: ก็ทำให้เกิดการติดเชื้อในลักษณะของติดเชื้อแบคทีเรียแต่ไม่เกี่ยวกับเรื่องของการใช้งาน
2: อย่างพวกปลาสด
3: ใช่
2: อาหารทะเลสด
3: ใช่อย่างอันนี้ก็จะต้องใช้พวกยาฆ่าเชื้อที่เป็นยาฆ่าเชื้อเป็นยาปฏิชีวนะ
2: นั่นอีกเรื่องนึง
3: ใช่แต่คือวิธีสังเกตง่ายๆก็คือดูว่า ถ้าเกิดเป็นจากการใช้งานเนี่ยพอพักพอหยุดใช้กินยามันจะค่อยๆดีขึ้นครับแต่ถ้าเกิดเป็นกรณีของ
1: ติดเชื้อ
3: เป็นมากขึ้นบวมแดงร้อนเป็นมากขึ้นอันนี้ก็ต้องระวังเรื่องของติดเชื้อด้วยอันนี้ก็อาจจะต้องมาตรวจมาเช็คดูครับ
1: ค่ะไปที่คำถามจากคุณธัญนันท์นะคะวันนี้ในแฟนเพจ Drama Channel คนดูเยอะมากแล้วก็ถามคำถามมาเยอะมากนะคะคุณธัญนันท์บอกว่าอายุ21ปีปวดหัวไมเกรนคุณหมอให้โทพิราเมดนะคะอาจารย์1เม็ดตอนเช้ากับอีตัวนี้ค่ะ
4: ฟูนาลีซีน
1: 2เม็ดก่อนนอนก่อนหน้านั้นนะคะก็ได้ตัวนี้1เม็ดก่อนนอนนะคะอีก1เม็ดมีเช้าเย็นด้วย

0: เลยปวดแต่หัวตั้งแต่เปลี่ยนยามาชามือชาเท้ามากเลยถามว่ามันเกี่ยวกับยาไหมแล้วก็ไอ้ตัวยาโทพิโรเมตเนี่ยลดอาการกระตุกของขาได้ไหม
1: ตัวโทพิราเมตเนี่ยจะเป็นกลุ่มยากันชักนะครับที่ใช้ในภาวะไมเกรนได
0: ้
1: ก็คือช่วยลดในกรณีของคนไข้ที่เป็นไมเกรนได้แต่ว่ามีในเรื่องของประจำเดือนอันนี้ผมไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่เหมือนกันนะครับส่วนตัวฟูนาลิซีนเนี่ยจะเป็นยาที่ช่วยลดอาการเวียนศีรษะนะครับกรณีของพวกพาโนลอลเนี่ยจะเป็นยาที่ช่วยลดอัตราการเต้นของหัวใจเหมือนกับว่ามีภาวะกังวลหรือชีพจรเต้นเร็วหรืออะไรเงี้ยตัวพวกพาโนลอลก็จะช่วยนะครับจริงๆถ้าเกิดว่ามีอาการเกี่ยวกับอย่างสงสัยจะเป็นจากยาเนี่ยผมจะแนะนำว่าจริงๆยากลุ่มอย่างโทพิราเมตเนี่ยไม่แนะนำให้ใช้เองคุณจะต้องได้จากคำสั่งแพทย์เพราะว่าตัวยาก็จะมีภาวะแทรกซ้อนมีอะไรถ้าเกิดว่ามีอาการผิดปกติก็แนะนำว่าลองอาจจะลองไปคุยกับคุณหมอที่เป็นคนสั่งจ่ายยานะครับว่ากินอันนี้แล้วเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ส่วนใหญ่ก็เวลาใช้ยาเนี่ยเราจะประเมินจากความเสี่ยงนะครับกับผลประโยชน์จากยาก็คือถ้าเกิดว่าจะได้ประโยชน์อะไรจากการใช้ยาตัวนี้บ้างหรือว่าความเสี่ยงมีความเสี่ยงอะไรบ้างอย่างถ้าเกิดเรามีอาการผิดปกติบางทีอาจจะไม่ได้เป็นอาการทั่วไปที่ใช้ยาตัวนี้จะเป็นแต่อาจจะเป็นในบางคนที่ใช้ยาตัวนี้หรืออาจจะเป็นกรณีอื่นอย่างเช่นว่าไม่มีรายงานเลยว่าคนใช้ยาตัวนี้จะมีอาการนี้อย่างเงี้ยก็แนะนำว่าถ้าเกิดว่ามีความไม่แน่ใจเกี่ยวกับตัวยานะครับลองไปคุยกับคุณหมอที่ทักสั่งจ่ายยาดูแต่ว่าแนะนำว่าไม่ควรไปปรับยาเองเพราะตัวโทพิราเมตค่อนข้างเป็นยาเฉพาะทางก็คือเหมือนไม่เหมือนพาราที่ส่วนใหญ่ก็คือเป็นยาสามัญประจำบ้านที่กินอะไรอย่างเงี้ยครับก็แนะนำว่าถ้าเกิดไม่แน่ใจลองไปปรึกษากับคุณหมอดูอีกทีนึงดีกว่า
0: ค่ะแต่ไม่แนะนำให้ปรับยาลดยาเองนะคะคุณพรพันธ์ถามเรื่องของวัคซีนโควิด-19 วันนี้หลายๆท่านก็สนใจโดยเฉพาะผู้สูงอายุนะคะ
2: ค
0: ุณพรพันธ์อายุ68ปีบอกว่าถามให้พี่สาวพี่สาวเนี่ยเป็นคนที่จะความดันโลหิตสูงเฉพาะตอนไปตรวจที่โรงพยาบาล
3: คือกลัวเสื้อขาว คือโชว์คุณหมอ
2: เฉพาะเวลาที่บ้านก็คือความดันปกติ ตื่นเต้น
0: หลายคนเป็นถ้าไปฉีดวัคซีนโควิด-19จะมีปัญหาอะไรไหมคะ
2: ครับในเบื้องต้นไม่มีข้อมูลว่าลักษณะ
0: ความ
2: ดันสูงเนี่ยจะเกี่ยวกับภาวะแทรกซ้อนของการฉีดวัคซีนโควิด-19 นะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าอยู่ในกลุ่มที่จะต้องฉีดนะครับแล้วก็เข้าถึงวัคซีนได้ก็แนะนำให้ฉีดนะครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยเรื่องของภาวะแทรกซ้อนผลอาการอันไม่พึงประสงค์จากยาใหม่ๆเหล่านี้นะครับมันต้องการข้อมูลครับเพราะนั้นเราคงต้องเฝ้าระวังและติดตามครับก็แนะนำว่าเราไม่ประมาทนะครับเราติดตามนะครับแล้วก็ในเบื้องต้นคิดว่าในกรณีนี้ยังสามารถที่จะเข้าไปฉีดวัคซีนได้ครับอ
0: ย่างดาวคิดว่าคุณพรพันธ์น่าจะกังวลว่าอยู่บ้านอ่ะความดันปกติแต่ทีนี้พอไปฉีดมันต้องไปที่โรงพยาบาลอาจารย์นึกออกไหมคะแล้วก็พอวัดด่านแรกเลยเขาต้องวัดความดันเกิดสูงขึ้นมาอีกจะฉีดได้ไหมหรือต้องกลับบ้าน
2: เขาคงต้องดูสัญญาณชีพอย่างอื่นด้วยไหมครับชีพจรเป็นอย่างไรตอนนั้นมีอาการอะไรอย่างอื่นไหมแล้วก็ความจริงเนี่ยบางทีพวกเราเนี่ยแค่เดินเหนื่อยหรือว่าเราม
0: ี
2: ความเครียดความกดดันใดๆอากาศร้อนเมษายนอย่างเงี้ยครับมันก็ขึ้นสูงได้วันนี้เวลาที่เราดูประเมินเรื่องของความดันนะครับเราคงจะต้องไม่ใช่ประเมินแค่ครั้งเดียว
0: มัน
2: อาจจะต้องติดตามนะครับก็ต้องประเมินด้วยครับคือตัวความดันสูงนี่น่าสนใจเหมือนกันก็แนะนำว่ามันอาจจะเป็นความดันโลหิตสูงจริงหรือไม่จริงก็ได้แต่คิดว่าเขาจะต้องตรวจแล้วก็ติดตามอะคร
0: ับ เหมือนวันนั้นมีอาจารย์แจ็คมาแล้วก็มีคนมาถามอาจารย์เรื่องความดันสูงกับการฉีดวัคซีนอาจารย์บอกว่าถ้าสมมติว่ามันสูงครั้งแรกเนี่ยอาจจะต้องให้คนไข้ที่มาฉีดวัคซีนเนี่ยต้องพักก่อนแล้วให้ความดันมันอยู่ในระดับแบบปกติ120 130อะไรเงี้ยก็จะฉีดได้แต่หลายคนโดยส่วนใหญ่ถ้าเป็นโรคกลัวอะไรเงี้ยพอมาถึงแล้วเดี๋ยวมันจะลดแรกๆอาจจะสูงนะคะ
2: ที่เห็นคุณหมอใส่เสื้อกาว
0: ใช่เห็นคุณหมอหล่อแพ
2: ้ค่ะเป็นไปได้
0: เป็นพี่ดาวไม่เป็น
3: คุณแม่เป็น
0: แม่เป็นทุกครั้ง
2: พอเห็นเสื้อกาวปุ๊บ
0: 200พอเห็นคุณพ่อปั๊บว้าความดันลดความดันเกิดความดันขึ้นเป็นความตื่นเต้นเนาะเวลาไปโรงพยาบาล
2: ดีครับ
0: นะคะแต่อันนี้ก็คือหลายๆคนเป็นเรื่องนี้แต่ว่ามีความกังวลแต่อาจารย์แอร์บอกว่าไม่น่าจะเกี่ยวกัน
2: ครับไม่น่าจะเกี่ยวกัน
0: ค่ะค่ะมาที่คำถามจากคุณจมรีนะคะคุณจมรีบอกว่ามีสามีนะคะเป็นมะเร็งปอดในระยะสุดท้ายแล้วก็เป็นถุงลมโป่งพองด้วยมีอาการเจ็บที่บริเวณหน้าอกคุณหมอเนี่ยให้มอร์ฟีนกินนะคะเย็นเลยถามมาว่าสามารถขึ้นเครื่องหรือว่าเดินทางได้บ้างไหมคะคือตอนนี้เนี่ยคุณหมอรักษาแบบให้ยามุ่งเป้านะคะสามีเนี่ยอายุ74ปีแล้วน่าจะอยากเดินทางแล้วถ้าเดินทางไกลกลัวสามีจะไม่ไหวก็เลยบอกจะขึ้นเครื่องได้มั้ย
3: ได้ไหมอาจารย
2: ์ก็ต้องบอกว่ามีความเสี่ยงนะครับเพราะว่ามีถุงลมโป่งพองแน่นอนครับก็อาจจะมีความเสี่ยงว่าเวลา

0: ที่เปลี่ยนความดันเช่นการขึ้นไปอยู่ที่การบินนะครับก็ถามว่าระหว่างคนที่ปอดปกติกับคนที่เป็นถุงลมโป่งพองคนที่เป็นถุงลมโป่งพองย่อมมีความเสี่ยงในการที่จะยกตัวอย่างเช่นปอดแต
1: ก
0: ได้ครับและที่สำคัญก็คือเป็นถุงลมโป่งพองแล้วก็เป็นเรื่องของโรคมะเร็งซึ่งเราไม่รู้ว่ามันมีการเช่นมันมีการลุกล้ำเข้าไปในเยื่อหุ้มปอดมากน้อยแค่ไหนหรือว่ามันกินกระดูกด้วยหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับมันคือตอบยากเหมือนกันว่ามันจะ fit to fly แค่ไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าอันนี้น่าจะถามคุณหมอที่ประเมินโรคนะครับเช่นบางคนเป็นถุงลมโป่งพองแต่จริงแล้วเป็นไม่มากนะคร
1: ับ
0: หรือว่าบางคนเป็นตระกูลหลอดลมเด่นไม่ได้เป็นถุงลมโป่งพองเยอะนะครับแต่เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังนะครับเพราะนั้นเนี่ยผมคิดว่าในคำตอบคำถามและคำตอบเนี่ยคงต้องพิจารณาเป็นหลายๆไปนะครับบางคนเขาเป็นถุงลมโป่งพองมากจริงๆก็ต้องบอกว่ามันมีความเสี่ยงว่าถ้าขึ้นไปก็อาจจะปอดแตกได้นะแต่บางคนเขาเป็นไม่มากมันก็สามารถที่จะบินได้เช่นกัน
2: ก็จะมีประเด็นอยู่ก็คือจะมีเรื่องของออกซิเจนครับอย่างปกติถ้าเกิดเราอยู่ใน
1: พื้นราบ
2: ในพื้นราบเนี่ยก็คือ1บรรยากาศเนี่ยก็คือออกซิเจนจะสูงกว่าถ้าเกิดว่าขึ้นไปที่สูงออกซิเจนจะลดลงแต่ว่าปกติเครื่องบินส่วนใหญ่จะบินสูงประมาณ 30,000 ฟุตนะครับซึ่งปกติเราอยู่ไม่ได้แต่ว่าเวลาเราขึ้นเครื่องบินเนี่ยเครื่องบินเขาจะปรับความดันบรรยากาศในเครื่องให้ลงมาเหมือนประมาณสัก 6,000 ฟุตซึ่งจริงๆแล้ว 6,000 ฟุตเนี่ยก็ความดันก็จะมากกว่าที่พื้นดินอยู่ดีเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถ้าเกิดคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของออกซิเจนตกเนี่ยไม่แนะนำให้ขึ้นเครื่องบินเพราะว่ามีโอกาสที่จะออกซิเจนตกกว่าภาวะปกติได้แต่จริงๆการเดินทางถ้าเกิดว่าเป็นกรณีของส่งผู้ป่วยเนี่ยบางกรณีเราอาจจะใช้ค่าใช้จ่ายมากขึ้นเพื่อปรับบรรยากาศในเครื่องให้เป็นระดับ C level ก็คือระดับชั้น1บรรยากาศก็มีเหมือนกัน
1: แต่อันนั้นคือกรณีของการส่งผู้ป่วยโดยเฉพาะไม่ใช่เครื่องบินโดยสาร
2: ใช่แต่ถ้าเกิดเครื่องบินพาณิชย์ทั่วไปส่วนใหญ่เขาจะปรับประมาณ 6,000 ฟุตซึ่ง 6,000 ฟุตเนี่ยก็จะออกซิเจนตกลงเหมือนกันกับมีอีกกรณีนึงถ้าเกิดจะขึ้นเครื่องจริงๆก็คือต้องเอ็กซเรย์ก่อนเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีลมอยู่ในเยื่อหุ้มปอดเนี่ยเราไปขึ้นเครื่องมันจะเกิดการขยายเหมือนตัวถุงขนมอย่างเงี้ยครับถุงขนมที่เวลาขึ้นเครื่องแล้วพองถ้าเกิดว่ามีลมหรือว่ามีลมแทรกอยู่ในเยื่อหุ้มปอดเนี่ยไอเนี้ยมันเกิดจะพองขึ้นมาตอนขึ้นเครื่องถ้าเกิดมันพองขึ้นมาเนี่ยมันจะไปกดทำให้เลือดเข้าหัวใจ
1: อ
2: ัน
1: ตรายอีก
2: ได้น้อยลงซึ่งจะทำให้เกิดภาวะช็อกได้อันนี้ค่อนข้างรุนแรงเสียชีวิตได้เลย
0: คร
2: ับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็คือถ้าเกิดว่าแนะนำเดินทางปลอดภัยจริงๆเดินทางพื้นราบปลอดภัย
1: นั่งรถยนต์
2: ใช่แต่ถ้าเกิดว่าจะตรวจเช็คเนี่ยก็คือตรวจเช็คหนึ่งก็คือต้องไปเช็คเรื่องของระดับออกซิเจนสองก็คือต้องไปเช็คว่ามีพวกลมรั่วในปอดไหมซึ่งปกติก็เอ็กซเรย์ก็พอจะตรวจได
0: ้ค่ะอาจารย
1: ์ซึ่งอาจารย์ก็มองว่าอาจจะค่อนข้างยุ่งยากพอสมควรแล้วก็อันตราย
2: ค่อนข้างเสี่ยงแต่ว่าถ้าเกิดว่าอย่างเราพูดยากนะเพราะว่าบางทีคุณภาพชีวิตกับเรื่องชีวิตก็อีกเรื่องนึง
1: ค่ะ
2: หมายถึงว่าอย่างสมมติว่ามีญาติที่มีลูกมีหลานมีญาติมีอะไรหรือว่ามีที่สถานที่ที่อยากจะไปหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วเป็นกรณีของอย่างว่าสุดท้ายหรืออะไรเงี้ยจริงๆมีความเสี่ยงแต่เราลดความเสี่ยงได้ก็คือเราไปปรึกษาคุณหมอว่าถ้าเกิดว่าเราจะขึ้นเครื่องจะต้องทำอะไรบ้างจะต้องตรวจอะไรบ้างแล้วเราก็ค่อยพิจารณาดูว่าผลประโยชน์กับความเสี่ยงที่มีเนี่ยคุ้มค่ากันไหมถ้าคุ้มค่ากันก็อาจจะพิจารณา
1: ค่ะมีความเป็นไปได้แต่ต้องมีการตรวจอย่างละเอียดซะก่อนนะคะพอดีมีคำถามเรื่อง CT สแกนและ MRI และเอ็กซเรย์ด้วยนะคะ
0: คุ
1: ณจิ๊กกี้นะคะบอกว่าทำ CT สแกนและ MRI ทุกปีปีละ 1-2 ครั้งและเอ็กซเรย์ปอดไหลเพราะว่าตนเองเนี่ยเป็นโรคลิ่มเลือดอุดตันปอดค่ะจะเป็นอันตรายไหมมีอะไรที่บ่งบอกว่าเป็นเรื่องของการทำหัตถการที่บอกข้างบนไหมคะ
0: คือการต้องอธิบายก่อนนะครับเรื่องของการตรวจ MRI เนี่ยมันเป็นวิธีการที่จะเก็บภาพทางการแพทย์โดยตรวจในอุโมงค์ที่เป็นขึ้นสนามแม่เหล็กไฟฟ้าวิธีการนี้ปลอดภัยแล้วก็ไม่มีรังสีนะครับเราตรวจได้ตั้งแต่เรื่องของคนท้องแล้วคนเด็กตรวจได้อย่างปลอดภัยฉะนั้นตัว MRI เนี่ย ก็ตัดไปนี่คือว่าเรื่องของรังสีไม่มีละนะครับในส่วนของ CT สแกนหรือ X-ray Computer อันนี้เป็นวิธีการที่ได้รับรังสีนะครับปัจจุบันเนี่ยระดับปริมาณรังสีที่ได้ต่อคนไข้เนี่ยไม่เยอะมากนะครับแล้วก็ก่อนที่จะตรวจเนี่ยคุณหมอจะมีการทบทวนข้อบ่งชี
1: ้
0: ว่ามันมีความจำเป็นจะต้องตรวจหรือเปล่าในกรณีลิ่มเลือดอุดตันที่หลอดเลือดเนี่ยอันนี้มีความจำเป็นที่จะต้องประเมินรอยโรคนะครับว่าจะต้องได้รับยาหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นภาวะที่อาจจะมีอันตรายต่อคนไข้คือเสียชีวิตได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถ้ามันมีข้อบ่งชี้ชัดเจนนะครับก็มันจะบาลานซ์กันระหว่างประโยชน์ที่ได้กับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
1: คุ้มกว่าน
0: ะครับคุณหมอก็จะประเมินแหละครับว่าคนในคนไข้รายนี้เนี่ยถ้าท

0: ทำและได้ประโยชน์คือต้องทำนะครับแต่เรียนให้ทราบว่าปริมาณรังสีที่ณปัจจุบันนะครับมันมีเทคนิคต่างๆในการสแกนเครื่องเนี่ยมันตัดเร็วขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนักเครื่องตัดปุ๊บหายใจแป๊บเดียวไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยปริมาณรังสีเนี่ยมันก็น้อยถ้าเทียบกับเทคโนโลยีในเวอร์ชันสัก10ปีที่แล้วเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเรามีเรื่องของหลอดเอ็กซเรย์ที่มีปริมาณมากตัดเร็วนะครับแล้วก็มันมีเทคนิคต่างๆทางรังสีวิทยาเลยครับที่จะใช้ปริมาณรังสีน้อยแต่สร้างภาพที่มีคุณภาพหรือว่าคุณภาพในการวินิจฉัยเนี่ยที่สูงขึ้นนะครับแล้วก็เราก็เลือกเหมือนเราตัดเสื้อเลยครับว่าเราจะเลือกโจทย์ว่าเราจะตัดแค่ไหนตัดกี่เฟสนะครับกี่ระยะแล้วก็จะสามารถที่จะตอบโจทย์ทางการแพทย์ได
1: ้ละเอียดมากขึ้น
0: ใช่ครับ
1: เลือกแทร็กเก็ตเป้าหมายได
0: ้ได้ชัดเจนแล้วก็ให้ได้รังสีน้อยที่สุดเรามีหลักการอาราล่าของเราครับก็คือใช้ปริมาณรังสีน้อยที่สุดสมเหตุสมผลแต่ยังคงไว้ซึ่งเรื่องของคุณภาพหรือว่าประโยชน์ที่ได้ทางการแพทย์นำไปการวินิจฉัยโรคหรือว่าในการตัดสินใจในการรักษาครับ
1: หลายท่านฟังแล้วคงจะมีความมั่นใจในการที่จะเข้ารับการรักษาหรือตรวจทางรังสีวิทยามากขึ้น
0: อีกนิดนึงครับคุณภาพในการใช้ตรวจทางรังสีปัจจุบันครับมันจะมีการเรียกว่าวัดระดับของรังสีในการตรวจแต่ละครั้งแล้วก็มีการรายงานไปในภาพทางการแพทย์ด้วยนะครับเพราะนั้นมันเป็นมาตรฐานเลยนะครับว่าในการตรวจทุกครั้งเนี่ยเราจะมีการคำนวณรังสีที่ได้ต่อการตรวจแต่ละครั้ง
1: ห้ามเกินเท่านี้เท่านั้น
0: ใช่ครับ
1: คือปลอดภัยสำหรับผู้ป่วย
0: ครับ
1: อาจารย์แล้วบางทีเอ็กฟันอ่ะบางทีแบบเป็นนิดหน่อยเขาก็จะ
2: เอ็กซเรย
1: ์ตลอดเลยเอ็กซเรย์ฟันเอ็กซเรย์ฟันบางคนผุทั้งปากอย่างเงี้ยอาจารย์บ่อยๆมันจะเป็นอะไรไหม
0: ก็ต้องบอกว่าถ้าเป็นเอ็กซเรย์ฟันเนี่ยปริมาณรังสีก็น้อยกว่าเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์เนี่ย10 เท่าเลยครับค
1: ือ
0: น้อยมากนะครับก็ถ้าประเมินว่าเราได้รับการรักษาฟันที่ผุนะครับมันมีประโยชน์มันมากกว่าการที่เราจะได้รังสีปริมาณน้อยมากอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรังสีวิทยาทางการแพทย์โดยการรังสีวินิจฉัยครับปริมาณรังสีมันน้อยมากครับ
2: นะคะคุณแจ็คกี้ยังไงวันนี้สบายใจอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านรังสีมาตอบเองเลยนะคะ
0: อย่าให้ถามด้วยค่ะเพราะบางทีเนี่ยพอเห็นเครื่องเอ็กซเรย์เข็นผ่านแค่นั้นนะฮะ
1: กลัว
0: ว่าป่าลาบกันเลยค่ะเพราะมันมีจะกลัวกันตอนแต่ก่อนหมอก็กลัว
1: บางคนรถเอ็กซเรย์ไปจอดเคลื่อนที่ไปจอดที่ออฟฟิศ
2: เดินอ้อมตึก
0: มัน
1: ไม่ได้เป็นอย่างนั้น
0: มันไม่ได้แย่ขนาดนั้นค่ะเพราะว่าในความเป็นจริงเรื่องของความปลอดภัยมันมีอยู่คร
1: ับมีอะไรทุกอย่าง
0: แต่ว่าถ้ากลัวการที่กำจัดความกลัวได้รับข้อมูลที่เหมาะสมและเพียงพอนะคะวันนี้ก็อยากให้ถามด้วยครับ
2: ไปที่คำถามทางหมายเลขโทรศัพท์กันบ้างนะคะ
1: คุณฟ้าสายอายุ42อาจารย์ค่ะบอกว่าฝ่าเท้าร้อนทั้งสองข้างเกิดจากสาเหตุอะไรกว้างเหมือนกันฝ่าเท้าร้อนเจ็บหรือเปล่าก็ไม่ได้ให้ข้อมูล
0: ครับ
3: ก็อาจจะเกิดได้หลายอย่างคือกรณีของภาวะร้อนเนี่ยจริงๆเราก็ถ้าเกิดมาตรวจเราจะต้องแยกเป็นภาวะอักเสบหรือเปล่าแต่อย่างบางกรณีเป็นของเส้นเลือดขยายตัวก็อาจจะทำให้เกิดการร้อนขึ้นมาได
1: ้
3: เช่นคล้ายๆอย่างคนดื่มแอลกอฮอล์หรืออะไรอย่างเงี้ยที่มีลักษณะฝ่ามือแดง
1: หน้าแดง
3: บางคนฝ่ามือแดงเท้าแดงอย่างเงี้ยครับก็อาจจะเป็นกรณีของเส้นเลือดขยายตัวก็อาจจะต้องมาเช็คดูแต่จริงๆถ้าเกิดว่าฝ่าเท้าร้อนแต่ว่าไม่ได้มีอาการอะไรผิดปกติ
1: ไม่
3: ได
1: ้
3: เจ็บป่วยอะไรจริงๆก็อาจจะเกิดขึ้นได้จากหลอดเลือดที่ไปในอุณหภูมิร้อนอุณหภูมิเย็นหรือว่าการดื่มน้ำหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะเกิดได้แต่ว่าต้องระวังเรื่องของภาวะอักเสบถ้าเกิดว่าปวดบวมแดงแล้วก็ร้อนอันนี้อาจจะต้องมาเช็คดูว่ามีภาวะอักเสบซึ่งอักเสบอาจจะเกิดได้จากหลายอย่างติดเชื้อก็ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับ
0: ค
3: ือถ้าเกิดว่าฝ่าเท้าร้อนเป็นเฉียบพลันทันทีทันใดเพิ่งเป็นมาวัน2วันอย่างเงี้ยมีประวัติมีโรคเบาหวานร่วมด้วยไม่แน่ใจว่าไปเหยียบอะไรมาหรือเปล่าอันนี้อาจจะต้องไปแยกว่ามีอักเสบไหมซึ่งถ้าเกิดมีอาการปวดร่วมด้วยอันนี้ก็น่าจะต้องมาเช็คดูแต่ถ้าเกิดว่าร้อนอย่างเดียวไม่ได้มีอาการอย่างอื่นนี้ไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเย็นเนี่ยน่ากลัวกว่า
1: เย็นจะเกิดขึ้นอะไรได้บ้าง
3: ถ้าเกิดว่าเป็นพวกหลอดเลือดอุดกั้นหลอดเลือดอุดตันเนี่ยก็จะทำให้เกิดการเย็นการชาได
0: ้
3: คือเลือดไปเลี้ยงไม่ดีอย่างเงี้ย
1: ชา
3: เย็นแล้วมีอาการปวดได้ชาได้แล้วก็อ่อนแรง
1: อันนี้คือน่ากลัวมาก
3: อันนี้น่ากลัวกว่าแต่ถ้าเกิดร้อนเนี่ยก็บอกว่าอาจจะมีหลอดเลือดไปเลี้ยงได้ดีแต่ว่าเลี้ยงได้ดีเนี่ยบางทีอาจจะเป็นอักเสบก็เลยไปเลี้ยงดีก็ได้
1: คือพอเกิดอะไรอักเสบในร่างกายหลอดเลือดจะไปตรงนั้นเยอะถูกไหมอาจารย์มันก็เลยทำให้บวมแดงร้อนแต่ถ้าเกิดว่าเย็นรู้สึกว่ามีอาการชาเกิดขึ้นคือเลือดไม่ค่อยไปเลี้ยงตรงน
3: ั้
1: นอัน อย่างหลังน่ากลัวกว่า
3: ใช่
2: ค
3: ่
2: ะค่ะนะคะไปที่คำถามจากคุณวิบูลนะคะคุณวิบูลอายุ73น้ำหนัก69สูง163นะคะบอกว่าปกติเป็นคนที่กินยาลดความดันและยาไขมันอยู่ครับวันนี้อยากขอถามคุณหมอ2วันมานี้เนี่ยมีอาการนิ้วนางแล้วก็นิ้วก้อยที่แขนข้างซ้ายปวดและชาขัดๆนะครับอยากทราบว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้างแค่2นิ้วนะคะอาจารย์นิ้วนางแล้วก็นิ้วก้อยที่แขนซ้ายมันจะเป็นโรคเส้นประสาทหรืออะไรยังไงไหมคะ
3: ถ้าเกิดนิ้วนางนิ้วก้อยจริงๆก็ถ้าเกิดแนะนำก็ไปหาหมอทางกระดูกนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของเส้นประสาทที่เส้นประสาทที่แขนที่ไปเลี้ยงมือเนี่ยมันก็จะมีอยู
0: ่
3: 3เส้นแต่ว่าอันนี้เส้นประสาทเส้นใหญ่นะครับซึ่งมันก็จะเลี้ยงบางอันเลี้ยงหลังมือบางอันเลี้ยงหน้ามือบางอันเลี้ยงด้านในด้านนอกอย่างเงี้ยครับก็คือถ้าเกิดเป็นอย่างเงี้ยอาจจะต้องไปเช็คว่าเป็นตรงเส้นประสาทนี้หรือเปล่าอย่างบางทีเส้นประสาทที่วิ่งผ่านทางข้อมือบางทีเกิดผังผืดที่ข้อมือไปกดทับเส้นประสาทก็ทำให้เกิดอาการผิดปกติได้หรือว่าบางคนเป็นบริเวณที่ข้อศอกหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือเส้นประสาทที่วิ่งมันเกิดการขัดติดขัดอะไรเงี้ยก็อาจจะทำให้เกิดอาการชาการปวดได้
2: นะคร ับ
3: ซึ่งถ้าเกิดเป็นอาการนี้ก็แนะนำว่าไปตรวจกับทางแพทย์เฉพาะทางด้านแผนกกระดูก
2: ออโทปิดิก
3: ออโทปิดิกใช่ก็จะชัดมากขึ้นคร
2: ับคุณวิบูลอยู่สมุทรปราการนี่ไปหาคุณหมอที่อยู่ที่จักรีก็ได้มีหลายท่านที่เป็นอาจารย์หมอของเรานะ
1: ที่มาคุยกับเราวันนั้นจำได้อาจารย์ออโทปิดิกบอกว่าเหมือนกับเขาจะแบ่งเป็นว่าโป้งชี้กลางจะเส้นหนึ่งนางก้อยอะไรอย่างเงี้ยน่าจะเป็นอย่างที่อาจารย์อย่างที่อาจารย์แกบอก
0: แนะนำว่าไปตรวจนะครับที
2: ่
0: รามาจักรีหรือรามาบางพลีนะครับ
2: อย
0: ู่แถว
1: อยู่เส้นไหนอาจารย์บอกหน่อยบางคนเคยได้ยิน
2: แถวบางพลีไหมคะ
0: มันไปได้สองทางนะครับคืออาจจะไปทางถนนบางนาตราดก็ได้หรือว่าจะทางสุขุมวิทสายเก่าก็ได้นะครับก็เป็นอีกแคมปัสหนึ่งเหนือโรงเรียนแพทย์หนึ่งนะครับที
2: ่
0: อยู่ที่อำเภอบางนะครับก็คือชื่อเต็มๆคือสถาบันการแพทย์จักรกีนฤบดินทร์นะครับก็มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญครบเลยนะครับม
2: ี
0: อาจารย์แพทย์แล้วก็เป็นสถานที่ที่นักเรียนแพทย์ของรามาธิบดี
2: เนี่ย
0: เราก็จะไปเรื่องของไปทั้งมีการเรียนการศึกษาวิจัยนะครับครบวงจรอยู่ที่นั่นเลยครับ
1: สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินท
0: ร
1: ์สมุทรปราการ
0: สมุทรปราการ
1: ฝากซื้อวาสลิ
2: ปวาสลิปบางบ
1: ่
2: อ
1: ใช่
2: เอาแค่บางบ่อนะไม่เอาอะไร
1: ไม่เอาทุกบ่อ
2: ไม่เอาทุกบ่ออ
1: ะไรอ่ะ
2: ค่ะไปที่คำถามนี้ดีกว่ามีคำถาม
1: อันนี้คุณโดคำถามนี้น่าสนใจอาจารย
0: ์
1: ทั้งสองท่านต้องให้ความเห็นแล้วล่ะ
2: เดี๋ยว
1: เด
2: ี๋ย
1: วคอมเมนเตอร
2: ์อันนี้เป็นของโปรดเลยนะ
1: คุณโดมีบอกว่ามีคนบอกว่ากินมดแดง
2: มดแดงหรือไข่มดแดง
0: ก็จะเป็นไข่มดแดง
1: มดแดงก็กินได้มันจะเปรี้ยว
2: ๆใช
1: ่ตัวมดแดงอ่ะมีคนบอกว่ากินมดแดงแล้วจะโง่จริงไหมอันนี้ขอเสริมตอนเด็กๆดิฉันก็เคย
2: เป็นลูกชาวสวน
1: ใช่มีชุดข้อมูลนี้ว่าถ้ากินมดเราจะโง่เหมือนคุณปู่คุณย่า
2: จริงเหรอ
1: น่าจะเป็นกุศโลบายให้ไล่มดออกไปจากอาหาร
0: อย่างนั้นมากกว่าต้องตีความนิดนึงถ้าเราดูพวกกลุ่มแมลงนะครับแน่นอนครับเขามักจะมีคุณองค์ประกอบทางโปรตีนที่โดดเด่น
2: สูงมากนะ
0: ใช
2: ่
0: ครับหรือว่าไข่มดแดงนะครับเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะมีประโยชน์มากกว่านะครับน่าจะมีเรื่องของโปรตีนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย
1: น่าจะฉลาดมากกว
0: ่
1: า
0: ไม่น่าจะเกี่ยวกับเรื่องของความ
1: โง
0: ่หรือว่าความฉลาดนะครับความจริงความโง่ความฉลาดนี้มันมีหลายเหตุปัจจัยทีเดียวนะครับตั้งแต่ปัจจัยทางด้านพันธุกรรมนะครับรวมถึงการอบรมเลี้ยงดูนะครับจริงๆในการพัฒนาของสมองนี่มันน่าจะเริ่มต้นตั้งแต่อายุแต่น้อยๆเลยครับอาหารเนี่ยอาจจะเป็นจุดเสริมแต่อาจจะไม่ใช่ทั้งหมดนะครับ
2: ไม่ใช่ตัวตัดสิน
0: นะครับเพราะนั้นก็ขอสรุปว่ามดแดงไม่น่าจะเกี่ยวก
2: ับ
0: เรื่องของความโง่หรือความฉลาดนะครับ
1: เราทุกคนฉลาดหมดอาจารย์แต่ฉลาดในทางตัวเองจริงๆนั้นโลกนี้ไม่น่ามีคนโง่นะคะสมมติว่าอาจารย์เป็นหมอแล้วก็เก่งเรื่องหมอบางคนทำกับข้าวก็เก่งทำกับข้าวอะไรอย่างน
0: ี้ความฉลาดมีหลายอย่างเลยครับเรื่องของ IQ EQ นะครับเรื่องของต่างๆมากมายเพราะนั้นเนี่ยมันก็มีความสำคัญในแต่ละมิตินะครับผมคิดว่า
1: ไม่แต่ไม่เกี่ยวกับไข่มดหรือ
0: ไม่เกี่ยวกับไข่
1: หรืออะไรก็แล้วแต
0: ่
1: ค่ะตอนแรกตกใจ
0: สงสารมดเลยอ่ะ
1: ไม่ฉันคิดว่าฉันกินไปเยอะแน่ๆเลย
0: ไอ้ก็บอกว่า
1: ก็ไหนบอกไม่เกี่ยว
0: ไม่ก็เลยคิดว่ากินแล้วทำไมสวยจังหรือว่าเป็น เป็นผลข้างเคียงหรือเปล่า
2: ไม่เพราะว่าไข่มดแดงไอ้มดแดงเนี่ยมีความเปรี้ยวเขากินมากเขาเลยเปรี้ยว
1: แต่ตอนที่กินไม่เท่าไหร่ตอนไปสอยรังของมัน
0: เป็นไงครับโดนอะไรครับ
1: ถามอาจารย์แก๊ปเลยถ้าคนโดนพวกแมลงมดสัตว์กัดต่อย
2: แพ้
1: ทำยังไงดี
0: โอ้จะถามอาจารย์ด้วยว่ามดแดงเนี่ยมันมีพิษในเชิงพิษวิทยาไหมครับ
1: อาจารย์
3: จริงก็แล้วแต่หมายถึงว่าแล้วแต่คนนะครับบางคนเซนซิทีฟเยอะแพ้เยอะก็อาจจะมีอาการเยอะบางคนเซนซิทีฟน้อยไม่ค่อยแพ้ก็อาจจะไม่ค่อย
2: ไม่เป็นไรอ
0: าจจะไม่เกี่ยว
2: บางคนโดนกัดอาจารย์โอ้โหเป็นผื่นปื้นแบบ
1: บางคนไข้
2: ใหญ่ใหญ่โอ้ใช่
3: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอักเสบเฉพาะจุดแต่ว่าในการอักเสบแต่ว่าบางคนถ้าเกิดแพ้ชนิดรุนแรงก็เป็นภาวะแพ้รุนแรงก็เป็นได้นะครับอย่างเช่นแพ้แมลงแพ้มดอะไรเงี้ย

0: กัดและแพ้รุนแรงก็มีแต่ถ้าเกิดว่าทั่วๆไปส่วนใหญ่โดนก็จะเป็นแพ้เฉพาะจุดถ้าเกิดว่าโดนกัดเยอะจำนวนที่เยอะก็อาจจะแดงเยอะหรือว่าบางคนอาจจะเซนซิทีฟก็คือโดนกัดแล้วจะแดงกว่าคนอื่น
1: ทีนี้ถ้าเราโดนกัดขึ้นมาเราจะดูยังไงจังว่า
0: ก็ดู
1: มันเป็นแพ้รุนแรงหรือเปล่า
0: ก็จริงๆถ้าเกิดว่าแพ้ชนิดรุนแรงเนี่ยก็มีอาการทางระบบผิวหนังร่วมกับอาการระบบอื่นอย่างเช่นทางเดินหายใจระบบหลอดเลือดแล้วก็ระบบทางเดินอาหารถ้าเกิดว่ามีผื่นด้วยอาเจียนด้วยถ่ายเหลวด้วยมีผื่นด้วยหายใจติดขัดด้วยหายใจเสียงวีดด้วยหรือว่ามีผื่นร่วมกับว่ามีภาวะหน้ามืดหัวใจเต้นเร็วหรือว่าความดันโลหิตตกอย่างเงี้ยนะครับก็จะสงสัยว่าแพ้ชนิดรุนแรงแต่ถ้าเกิดเป็นอาการเฉพาะจุดมีอาการคันเฉพาะจุดส่วนใหญ่ก็คือแนะนำว่าดูแลรักษาความสะอาดแล้วก็ถ้าเกิดมีเล็บระวังอย่าไปเกาเพราะถ้าเกิดเกาเยอะเกิดแผลมีโอกาสติดเชื้อได้อีกครับแล้วก็อาจจะใช้ยาที่เป็นลักษณะของตัวยาที่ลดภาวะอักเสบแบบอ่อนๆทาบริเวณที่เป็นอย่างเงี้ยครับ
2: เพราะว่ามึงร้อนกับแมลงนี่แยกกันไม่ออกนะคะยุงมดต่างๆเราก็ต้องเจอ
3: ค่ะมาที่คำถามจากคุณสมชายอายุ61ปีหนัก50สูง160นะคะบอกว่ากินยาความดันไขมันกรดไหลย้อนลำไส้แปรปรวน25กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาไปฉุกเฉินนะคะคุณหมอ CT สแกนให้ยาละลายลิ่มเลือดนอน ICMU 4คืน4วันตั้งแต่26กุมภาเลยคุณหมอไม่ให้กินยาความดันแต่ปัจจุบันเนี่ยความดันโดยเฉลี่ยอยู่ที่110 57 70ออกกำลังกายมากความดันก็ไม่ขึ้นถามว่าเป็นเพราะอะไรตอบยากนะจ๊ะ
0: ขออนุญาตนะครับ
2: นี่ค่ะยาวเหมือนกันนะ
1: ยาวแล้วก็คือสรุปว่าเหมือนจะมีอาการแล้วก็ไปแอดมิดนะครับแล้วก็ได้ยาได้รับยาละลายริ่มเลือดเข้าใจว่าอาจารย์แก๊ปไม่แน่ใจว่าเขาเป็นสโตรกหรือเป็นอะไรได้ไหมครับ
3: คือได้ยาหลายตัวมากนะคะแล้วก็ไปฉุกเฉินคือไปฉุกเฉินก็ไม่แน่ใจว่าด้วยสาเหตุอะไรแต่ได้ยาละลายริ่มเลือดมันจะเกี่ยวกับสโตรกไหมคะอาจารย์
0: คือปกติยาถ้าเกิดว่านอน ICU นะครับ
3: ICMU หรือ
0: ICMU ไม่แน่ใจว่า
1: เข้าใจว่าน่าจะเป็น ICU มั้ยครับครับอาจจะ
3: 4วัน4คืนนอนไปนะคะ
0: คืออย่างปกติพวกถ้าเป็นยาละลายลิ่มเลือดนะครับปกติมันจะมียาที่ต้านเกล็ดเลือดกับยาละลายลิ่มเลือด
1: ครับ
0: ยาต้านเกล็ดเลือดเนี่ยก็จะเป็นพวกกลุ่มพวกแอสไพรินเป็นอะไรอันนี้ก็คือกันไม่ให้เกล็ดเลือดมาเกาะบริเวณที่เกิดคือปัญหาเนี่ยถ้าเกิดว่าเกิดไขมันมันแตกขึ้นมาเนี่ยเกล็ดเลือดจะมาเกาะก่อนซึ่งพอเกล็ดเลือดมาเกาะก็จะค่อยๆเกิดการฟอร์มตัวของลิ่มเลือดหรือว่าทำให้เกิดลิ่มเลือดขึ้นมาได้ซึ่งตัวเกล็ดเลือดที่มาเกาะเนี่ยเราก็จะกินยาต้านเกล็ดเลือดในการป้องกัน
3: ไม่ให้มันมาเกาะ
0: ใช่ไม่ให้มันมาเกาะคือโปรเซสแรกเลยก็คือเป็นการมาเกาะของเกล็ดเลือดถ้าเกิดเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคนที่เป็นความดันหรือมีความเสี่ยงที่จะเกิดหลอดเลือดสมองเกิดหลอดเลือดหัวใจอย่างเช่นเป็นความดันโลหิตสูงมีประวัติเคยสูบบุหรี่เป็นเพศชายมีไขมันโลหิตสูงในกลุ่มนี้ก็จะเสี่ยงที่จะเกิดพวกโรคหัวใจหรือโรคหลอดเลือดสมองอ
3: ัน
0: นี้หมอก็อาจจะให้ยาเป็นพวกยาต้านเกล็ดเลือดกินทุกวันไปเลยก็จะเป็นกินพวกกลุ่มแอสไพรินเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเกล็ดเลือดมาเกาะเกิดเราไม่รู้ว่าดีคืนดีเกิดไขมันมันแตกขึ้นมาแล้วเกล็ดเลือดมาเกาะแล้วเสร็จแล้วฟอร์มตัวไปทำให้เกิดลิ่มเลือดไปอุดตันในเส้นเลือด
1: ครับ
0: อย่างเงี้ยครับอันนี้ก็คือจะเป็นยาต้านเกล็ดเลือดส่วนยาละลายลิ่มเลือดเนี่ยมันก็จะเป็นกรณีของพวกตัวยาที่เวลาเกล็ดเลือดมาเกาะเนี่ยมันก็จะมีเขาเรียกก็จะเป็นแฟกเตอร์ต่างๆมาฟอร์มทำให้เกิดเป็นลิ่มเลือดขึ้นมาซึ่งยาที่ช่วยเรื่องลิ่มเลือดเนี่ยมันก็จะเป็นยาที่จะมียาฉีดยากินอันนี้ก็จะเป็นอีกกรณีหนึ่งแต่ส่วนใหญ่ก็คือเราจะถ้าเกิดเป็นกรณีของหลอดเลือดสมองหรือหลอดเลือดหัวใจเนี่ยเราจะให้ในช่วงสั้นๆ คือในช่วงที่ตัวไขมันที่มันแตกเนี่ยมันยังฟอร์มไม่เสร็จดีเราก็จะให้ประมาณ3วัน5วัน
3: แต่ไม่ใช่ให้ยาวๆไม่ได้ต่อเนื่อง
0: ใช่แต่ว่ากรณีของถ้าเกิดว่าเป็นลิ่มเลือดที่เส้นเลือดแบบลิ่มเลือดที่เส้นเลือดที่ขาอันนี้อาจจะให้ยาวเพราะว่าเรากลัวลิ่มเลือดเนี่ยมันจะไปวิ่งไปอุดที่ปอดหรือที่อะไร
2: ค่ะทีนี้ที่เขาปัญหาเขาก็คือว่าออกมาแล้วล่ะแต่ทีนี้ความดันยังไม่ปกติอาจารย์เกิดจากอะไร
0: คืออย่างเวลาให้ยาในกลุ่มนี้เราก็ต้องเวลาคนไข้ได้ยากลุ่มนี้เขาจะมีโอกาสเลือดออกง่ายขึ้นด้วย คือนอกจากจะป้องกันไม่ให้เลือดแข็งตัวแล้วใช่ไหมครับความเสี่ยงที่ได้รับมาหลังจากได้ยาก็คือมีโอกาสที่จะเลือดออกง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีภาวะความดันสูงหรือว่าอะไรเงี้ยก็จะมีโอกาสที่จะเลือดออกง่ายคืออย่างถ้าเกิดมีภาวะความดันสูงมากก็จะมีโอกาสที่จะมีเลือดออกได้นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการให้ยาเกี่ยวหมอยังไม่ให้ยาความดันแล้วความดันเท่าที
3: ่
0: บอกมาเนี่ยยังปกติก็คิดว่ายังไม่จำเป็นจะต้องใช้ยาความดันเพราะถ้าเกิดไปใช้ยาความดันก็จะมีความเสี่ยงที่จะความดันตกมาได
1: ้ครับผม
0: ใช่ส่วนกรณีคิดว่าที่นอนโรงพยาบาลจะเป็นคือถ้าเกิดว่าไปนอน ICU ด้วยมีประวัติด้วยคิดว่าน่าจะต้องมีเหตุอย่างเช่นว่าอาจจะเป็นหลอดเลือดสมองหลอดเลือดหัวใจก็เลย

0: ไปให้ไปนอนใน
1: ดูอาการ
0: ใช่ดูอาการ
2: ค่ะอ้าวนะคะวันนี้คำถามมาเยอะมากตอบไม่หมดค่ะแต่ว่าเชื่อว่าคุณผู้ชมได้รับคำตอบไปหลายๆท่านเลยวันนี้ต้องขอบคุณนะคะอาจารย์หมอแอร์และอาจารย์หมอแก๊ปด้วยขอบคุณนะคะ
3: ขอบคุณนะคะ
1: เดี๋ยวเย็นนี้เราไปทานในนี่ไหมอาจารย์อะไ
3: รครับผมไข่หมดแดงนะครับ
2: ต้มไข่หมดแดง
1: ผักหวาน
2: ใส่ผักหมดแดง
3: ครับขอสองเลยละกัน
2: ขอสองนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการลัคคิวหมอได้นะคะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางรามาชาแนลนะคะ17 นาฬิกาถึง18 นาฬิกาค่ะวันนี้ขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆจากวรินดาและแฟรี่แองเจิลค่ะหมดเวลาแล้วนะคะวันนี้เรา4 คนลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาในวันอังคารที่23มิถุนายน2569กันนะคะจากแผนที่อากาศนะคะจะเห็นได้ว่าลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางค่ะที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและก็อ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงนะคะทำให้ประเทศไทยมีฝนลดน้อยลงไปด้วยค่ะในส่วนของคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันในวันนี้นะคะบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมานะคะมีคลื่นสูง 1-2 เมตรค่ะส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปนะคะแล้วก็ฝั่งอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะเรามาดูพยากรณ์อากาศรายวันกันนะคะสำหรับภาคเหนือค่ะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยน้องคายบึงกาฬนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารชัยภูมิและนครราชสีมาภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากที่บริเวณจังหวัดอุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลค่ะปิดท้ายกันที่พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากจะตกในช่วงบ่ายถึงค่ำค่ะและในช่วงนี้นะคะก็ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่นะคะและสำหรับพื้นที่ไหนค่ะที่มีอากาศร้อนก็ขอให้ระวังอันตรายจากฮีทสโตรกไว้ด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: นิ่งๆนะ1 2 3
1: นี่เด็กๆปู่มีอะไรจะอวดนะปู่สั่งทำกรอบรูปในหลวงตอนที่พระองค์ทรงผนวดว่าจะเอาไปไว้ที่ห้องพระที่บ้านเพชรบุรีนะ
2: ฮะสวยจังเลยค่ะปู
0: ่ตอนพระองค์ทรงผนวดชาวพุทธคงดีใจมากๆเลยนะครับ
1: ใช่แต่ก็ไม่ใช่แค่ชาวพุทธหรอกนะเพราะในหลวงท่านทรงสนับสนุนทุกศาสนาเลยล่ะ
0: ทรงสนับสนุนยังไงบ้างหรอครับ
1: ปู่เขาเอารูปไปเก็บก่อนนะเดี๋ยวมาตอบให้ฟัง
2: ไปไปหาคำตอบกันจะได้เลิกทำคิ้วขมวดแบบนั้นสักที
3: วัดโมลีโลกยารามพุทธศักราช2563
4: อุ้ยอ้าวเด็กๆไปเล่นสนอะไรอยู่ตรงนั้นลุกขึ้นมาเถอะเดี๋ยวสกปรก
2: โอ้โหหลวงพี่อ่านหนังสือเล่มหนามากเลยนะคะเนี่ย
4: อาตมาต้องศึกษาพระธรรมให้ลึกซึ้งนะจะได้ไว้เผยแผ่ให้ญาติโยมได้ถูกต้องและต้องตั้งใจมากหน่อยเพราะอาตมาได้ทุนเล่าเรียนหลวงจากในหลวงนะและอีกอย่างที่วัดโมลีโลกยารามที่อาตมาเรียนรู้อยู่นี้ก็เป็นสำนักเรียนมาแต่โบราณในหลวงรัชกาลที่3รัชกาลที่4และพระปิ่นเกล้าเคยเสด็จมาทรงเล่าเรียนที่นี่ด้วยนะทุกวันนี้ก็ยังมีพระเนนเล่าเรียนอยู่หลายร้อยรูปเลยละในหลวงรัชกาลที่9ทรงอุปถัมภ์สำนักเรียนนี้ไว้แล้วรัชกาลที่10ก็ทรงสนับสนุนต่อมาด้วยนะ
0: โหผมรู้มาว่าพระองค์ทรงสนับสนุนทุกศาสนาเลยใช่ไหมครับ
4: ใช่แล้วในงานบรมราชาภิเษกก็โปรดให้ผู้นำทุกศาสนาเฝ้าถวายพระพรบ้านเมืองเรามีคนจากหลายศาสนาหลายวัฒนธรรมมาอยู่รวมกันพระองค์จึงอุปถัมภ์ทุกศาสนาเพื่อให้คนไทยอยู่ด้วยกันอย่างสันติอย่างใกล้ๆวัดนี้ก็มีทั้งมัสยิดโบสถ์คริสต์และก็ศาลเจ้าเลยนะตั้งแต่โบราณมาถึงปัจจุบันคนไทยทุกศาสนาเกื้อกูลกันนั่นเพราะพระมหากษัตริย์ของไทยทรงทำนุบำรุงทุกศาสนาอาตมาต้องไปทำวัดเย็นก่อนนะ
0: นมัสการค่ะ

0: มื่อกี้เมฆถามปู่ใช่ไหมว่าในหลวงทรงอุปถัมภ์ศาสนายังไงพระองค์ทรงประกอบพระราชกรณียกิจมากมายเลยละทรงสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชเสด็จออกทรงรับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสประมุขแห่งคริสต์ศาสนานิกายโรมันคาทอลิกทรงเป็นประธานในพิธีมาริกกลางซึ่งเป็นงานเฉลิมฉลองในวันประสูติของศาสดาในศาสนาอิสลามทุกปีท่านทรงให้ความสำคัญกับทุกศาสนาจริง
1: ๆแบบนี้คนไทยทุกศาสนาคงชื่นใจมากๆเลยนะคะ
0: ใช่แล้วละ
2: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่10ทรงอุปถัมภ์ค้ำชูทุกศาสนาทำให้คนไทยซึ่งไม่ว่าจะมีความเชื่อหรือนับถือศาสนาใดก็สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขใต้ร่มพระบารมี

0: หลวงท่านก็ทรงส่งเสริมการสาธารณสุขของบ้านเมืองเรามานานแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ตั้งแต่สมัยที่ยังไม่ขึ้นครองราช
2: ผมเพิ่งเรียนหมอจบกำลังจะไปใช้ทุนที่โรงพยาบาลนะครับ
3: โอ้คุณหมอแล้วจะไปอยู่ที่ไหนกันครับเนี่ย
4: ไปโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนะครับ
3: ทีนี้คนไกลปืนเที่ยงอย่างลุงจะได้มีโรงพยาบาลดีๆกับเขาสักที

0: ว่าที่คิด
1: อ้าวคอมจะมาล่มอะไรตอนนี้เน็ตเป็นอะไรไปเนี่ยคนจะขายของ
2: แม่ครับมีอะไรให้ผมช่วยหรือเปล่า
1: แม่กำลังจะปิดยอดลูกค้าหลายตังค์เลยเนี่ยเน็ตดันมาใช้ไม่ได้
3: ใจเย็นๆก่อนครับแม่เดี๋ยวผมดูให้ว่าอินเทอร์เน็ตเป็นอะไรครับ
1: ขอบใจนะ DLTV ช่วยแม่ทีถ้าปิดยอดไม่ได้เสียดายแย่เลยล่ะ
2: ลูกค้าเขาสั่งอะไรเหรอแม
1: ่สั่งสายยางกับเครื่องสูบน้ำหลายตัวเลย
3: แล้วเขาจะสั่งไปทำอะไรเยอะแยะล่ะครับ
1: เห็นเขาตอบแชทแม่ว่าเขาต้องเตรียมรับมือภัยแล้งต้องเตรียมกักเก็บน้ำกินน้ำใช้ให้พอไม่งั้นจะเดือดร้อนเพราะเท่าที่แม่รู้นะภัยแล้งในประเทศเราเนี่ยมันจะเกิด2ช่วงก็คือช่วงฤดูหนาวประมาณกลางเดือนตุลาคมต่อเนื่องถึงฤดูร้อนส่วนมากก็จะเป็นโซนภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางและภาคตะวันออกช่วงนั้นจะมีปริมาณฝนลงและมักจะเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีส่วนอีกช่วงหนึ่งก็คือช่วงกลางฤดูฝนประมาณปลายเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคมจะมีฝนทิ้งช่วงเกิดขึ้นภัยแล้งลักษณะนี้จะเกิดขึ้นเฉพาะบางพื้นที่แต่บางครั้งก็อาจครอบคลุมพื้นที่เป็นบริเวณกว้างเกือบทั่วประเทศเลยก็ได้นะ
3: โอ้โหภัยแล้งแรงกว่าที่คิดอีกนะครับ
2: ภัยแล้งเหรออ
3: ืมทำหน้าสงสัยมาทางชั้นขนาดนี้ได้เลยเดี๋ยวจัดให้ภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากการขาดแคลนน้ำเป็นระยะเวลานานเป็นเดือนๆหรือเป็นปีมักเกิดขึ้นในพื้นที่ที่ได้รับน้ำอย่างสม่ำเสมอแล้วเกิดฝนตกต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเลยส่งผลกระทบอย่างมหาศาลต่อการดำรงชีวิตการเกษตรและระบบนิเวศในพื้นที่เกิดภัยแล้งน่ะ
2: แล้วภัยแล้งมันมีสาเหตุเกิดจากอะไรหรอ DLTV
3: สาเหตุของการเกิดภัยแล้งอย่างแรกเลยก็เกิดขึ้นตามธรรมชาติอย่างการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโลกการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมเช่นฝนทิ้งช่วงฝนตกน้อยการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำทะเลหรือแม้กระทั่งความผิดปกติของตำแหน่งร่องมรสุมทำให้ฝนตกในพื้นที่ไม่ต่อเนื่องรวมถึงความผิดปกติเนื่องจากพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนที่ผ่านประเทศน้อยกว่าปกตินอกจากนี้ผลกระทบของปรากฏการณ์เอลนินโญก็ทำให้เกิดภัยแล้งได้เหมือนกันเมื่อลมค้าตะวันออกมีกำลังอ่อนกว่าปกติน้ำอุ่นที่สะสมอยู่บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกจะเคลื่อนที่ไปแทนน้ำเย็นทางมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันออกทำให้ผิวหน้าน้ำทะเลบริเวณนี้อุ่นขึ้นกว่าปกติส่งผลให้มีการก่อตัวของเมฆฝนซึ่งปกติจะอยู่ทางตะวันตกของมหาสมุทรเปลี่ยนไปอยู่บริเวณตอนกลางและตะวันออกของมหาสมุทรมากขึ้นทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกมากกว่าปกติในขณะที่แปซิฟิกตะวันตกซึ่งเคยมีฝนมากจะมีฝนน้อยกว่าปกติจึงทำให้เกิดภัยแล้งได้นั่นเองส่วนสาเหตุก็มาจากการกระทำของมนุษย์ที่ใช้น้ำสิ้นเปลืองการเพาะปลูกและความถี่ของการเพาะปลูกที่ไม่มีการวางแผนที่ดีทำให้มีการใช้น้ำเพิ่มมากขึ้นทำให้เกิดการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ขาดการวางแผนการสร้างแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์จากน้ำฝนรวมถึงวิถีการใช้ชีวิตของคนเราเปลี่ยนไปหรือแม้แต่การขยายตัวการพัฒนาของอุตสาหกรรมทำให้เกิดการตัดไม้ทำลายป่าบุกรุกพื้นที่ป่าก็เลยเกิดภัยแล้งยังไงล่ะ
2: คนที่เขาอยู่ในพื้นที่เสี่ยงคงจะเดือดร้อนหนักเลยเนาะถ้าไม่มีน้ำใช้เนี่ย
1: แต่ตอนนี้คนไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้ตรงนี้ก็เดือดร้อนอยู่เหมือนกันเนาะ
3: แก้ไขเรียบร้อยแล้วครับแม่เหมือนสัญญาณของเครือข่ายมันล่มแต่ตอนนี้ใช้งานได้แล้วครับ
2: แม่รีบติดต่อกลับลูกค้าเลยครับ
1: นี่ไงแม่ทักแชทไปบอกลูกค้าแล้วว่าอินเทอร์เน็ตมันล่มนี่แม่ขอเบอร์ลูกค้าแล้วคุยทางโทรศัพท์ดีกว่า
3: แม่เนี่ยรอบคอบสุดๆไปเลย
1: เดี๋ยวแม่โทรหาลูกค้าก่อนอย่าส่งเสียงดังกันนะถ้าปิดออเดอร์นี้ได้แม่จะเลี้ยงขนมนะ
2: เย้ สวัสดีจ้าจากไหนจ้า
1: ร้านพีพีช็อปที่ลูกค้าสั่งสายยางกับเครื่องสูบน้ำนะคะ
2: อ๋อจ้ามามาคุยต่อทางนี้เลยแล้วกัน
1: ได้ค่ะสรุปตามจำนวนที่คุณลูกค้ากดสั่งเข้ามาในระบบเลยนะคะ
2: จ้าไหนๆก็ไหนๆล่ะจะเล่าให้ฟังนะเพราะถ้าเตรียมกักเก็บน้ำไม่ทันแล้วก็ส่วนของฉันบ่อเลี้ยงปลาของฉันเจ๊งแน่ภัยแล้งมาทีนึงดินก็ขาดความชุ่มชื้นพืชก็ขาดน้ำผลผลิตที่ได้ก็มีคุณภาพต่ำเก็บขายได้น้อยขาดทุนและไม่เพียงพอต่อการนำมากินมาใช้ด้วยรวมถึงการเลี้ยงสัตว์รายได้ก็หดหายพวกสัตว์บกขาดน้ำสัตว์น้ำต่างๆก็ไม่มีที่อยู่อาศัยไม่มีอาหารตามธรรมชาติกินถ้าภัยแล้งรอบนี้รุนแรงก็อาจจะมีไฟป่าตามมาอีก ในเจ้าฝุ่นละอองบางทีก็เจอพายุฝุ่นเพราะพื้นดินแห้งแล้งขาดน้ำจนเกิดการพังทลายของผิวดินพอมันแห้งแล้งขาดน้ำมากๆเข้าเกิดภาวะขาดน้ำขาดสารอาหารเตรียมตัวเจอกับโรคระบาดอีกซ้ำร้ายก็ต้องอพยพย้ายถิ่นฐานเพื่อเอาชีวิตรอดเชื่อไหมภัยแล้งคราวก่อนที่นี่ไม่มีไฟฟ้าใช้กันด้วยนะเพราะพอน้ำไหลผ่านเขื่อนน้อยก็ผลิตกระแสไฟฟ้าไม่พอจ่ายมาตามบ้านพวกโรงงานอุตสาหกรรมแถวนี้ต้องหยุดงานปิดโรงงานกันเป็นแถวๆเลย
1: ได้เลยจ้าได้เลยจ้าจะส่งแบบด่วนให้เลยค่ะรับรองทันใช้งานก่อนภัยแล้งจะมาแน่นอน
2: เอาแบบด่วนเลยนะเพราะนี่ฤดูหนาวปีนี้มันสั้นมากเลยหนาวยังไม่ถึง10วันเลยมั้งเนี่ยแหละเป็นสัญญาณเตือนว่าปีนี้ฝนจะแล้งฝากด้วยนะแม่ค้าถ้าบริการดีจะได้แนะนำให้เพื่อนบ้านเขาสั่งด้วย
1: ขอบคุณมากๆเลยนะคะ
2: อย่าลืมสัญญานะครับแม
1: ่ตามที่สัญญาอยู่แล้วได้รับเงินเมื่อไหร่จะพาไปซื้อเลย
2: เย้ดีจังเลยครับที่ลูกค้าของแม่เขาเตรียมรับมือภัยแล้งแบบนี้จากหนักมันจะได้เบาลงบ้างครับ
3: ใช่แล้วเพราะการเตรียมรับมือกับภัยแล้งเป็นเรื่องสำคัญเราต้องติดตามข่าวสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างสม่ำเสมอกำจัดวัสดุเชื้อเพลิงรอบบ้านเพื่อป้องกันการเกิดไฟป่าและการไฟลุกลามติดตั้งถังเก็บน้ำสูงเพื่อสำรองน้ำไว้ใช้เตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินเพื่อการขอรับน้ำและแจ้งดับไฟป่าส่วนภาคเกษตรก็ควรเตรียมกักเก็บน้ำสะอาดให้เพียงพอก่อนช่วงเกิดภัยแล้งควรใช้น้ำเพื่อการเกษตรในช่วงเช้ากับเย็นเพื่อลดอัตราการระเหยของน้ำและขุดลอกคูคลองดูแลแหล่งเก็บน้ำของชุมชนให้ดีเพื่อเพิ่มปริมาณการกักเก็บน้ำ
2: และถ้าเตรียมรับมือแล้วแต่ภัยแล้งก็ยังโหดร้ายกับเราจนเดือดร้อนเลยล่ะ
3: ส่วนมากเขาก็จะใช้วิธีแก้ปัญหาเฉพาะด้วยการแจกน้ำให้ประชาชนขุดเจาะน้ำบาดาลสร้างศูนย์จ่ายน้ำหรือจัดทำฝนเทียมนะแต่ในเว็บไซต์ dltv.ac.th กรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติจะมีข้อมูลเกี่ยวกับภัยแล้งอีกนะลองเข้าไปดูได
1: ้วิธีป้องกันภัยแล้งอีกวิธีที่ช่วยเหลือและเยียวยาคนไทยมาโดยตลอดเลยก็คือโครงการฝนหลวงซึ่งเป็นทฤษฎีและแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลและพระอัจฉริยภาพของพระองค์ท่านทรงค้นหาวิธีการที่จะทำให้เกิดฝนตกนอกเหนือจากที่ได้รับจากธรรมชาติโดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์กับทรัพยากรที่มีอยู่ให้มีศักยภาพของการเป็นฝนให้ได้จนวันที่20กรกฎาคม2512นับเป็นประวัติศาสตร์แห่งการทำฝนหลวงของประเทศไทยเพราะเป็นวันปฐมฤกษ์ในการปฏิบัติการทดลองทำฝนเทียมกับเมฆในท้องฟ้าเหนือภาคพื้นดินบริเวณบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมานอกจากนี้การทำฝนหลวงยังช่วยเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้แก่อ่างและเขื่อนกักเก็บน้ำเพื่อการชลประทานและผลิตกระแสไฟฟ้าแหล่งน้ำและต้นน้ำลำธารธรรมชาติอีกทั้งยังเป็นการช่วยทำนุบำรุงป่าไม้โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งช่วยลดการเกิดไฟป่าได้เป็นอย่างมากและฝนหลวงได้เข้ามามีส่วนช่วยในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในการบรรเทามลภาวะที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดีเลยล่ะ
2: แม่ครับนอกจากโครงการฝนหลวงแล้วยังมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งอีกไหมครับ
1: มีสิในหลวงรัชกาลที่10ของเราท่านทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้ารับโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนภัยแล้งจำนวน15โครงการในพื้นที่11จังหวัดกระจายอยู่ทั่วประเทศหนึ่งในนั้นคือจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเป็นโครงการต้นแบบอยู่ในพื้นที่ที่มีชื่อเรียกว่าอีสานภาคกลางพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเชิงเขาและเป็นพื้นที่เงาฝนไม่มีระบบชลประทานประชาชนได้รับความร้อนจากภัยแล้งเป็นอย่างมากซึ่งจากโครงการนี้จะทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการมีน้ำบาดาลไว้ใช้อุปโภคบริโภคช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งนะจ๊ะ
2: พระองค์ท่านทรงเป็นที่พึ่งพิงของคนไทยมาโดยตลอดจริงๆนะครับ
1: ใช่แล้วจ้าพวกเราเองก็ต้องรู้จักวางแผนใช้น้ำอย่างมีระบบและประหยัดเพื่อให้มีน้ำใช้ตลอดไม่เฉพาะแค่ช่วงภัยแล้งเท่านั้นนะอย่างการใช้น้ำจากฝักบัวเพื่ออาบน้ำจะประหยัดน้ำมากกว่าการตักอาบแล้วเราก็เอาน้ำที่ใช้อาบน้ำหรือน้ำจากการซักผ้าไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นต่อเช่นรดน้ำต้นไม้ล้างรถล้างลานบ้านก็ได้ ก็ถือเป็นการใช้น้ำอย่างคุ้มค่านะเด็ก
0: ๆรับทราบครับแม่
3: ภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากการขาดแคลนน้ำเป็นระยะเวลานานเป็นเดือนๆหรือเป็นปีเกิดผลกระทบอย่างมากต่อการดำรงชีวิตการเกษตรและระบบนิเวศในพื้นที่เกิดภัยโครงการฝนหลวงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริช่วยบรรเทาภัยแล้งให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่เสี่ยง
1: คุณหมอคะคุณหมอคะมีคนไข้ระบบทางเดินหายใจอาการวิกฤตอยู่ที่ห้องฉุกเฉินนะคะ
2: สรุปว่าย่าเป็นอะไรเหรอครับ
4: คุณย่าน่ะได้รับผลกระทบจาก PM 2.5
2: แล้วนี่ฉันไปสูดหายใจเอา PM 2.5 เข้าไปในร่างกายที่ไหนล่ะเนี่ย
4: มลพิษ PM 2.5 มันก็เกิดมาจากมนุษย์เรานี่แหละครับ
2: แล้วถ้าคนที่หายใจเอา PM 2.5 เข้าไปเยอะๆเขาจะมีอาการยังไงเหรอครับ

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7ถึง9ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10ถึง12ออกอากาศเวลา 45 นาทีถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นาทีถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

7มหัศจรรย์หนีภัยคนร้ายคุกคามมาทางน้ำสู่ทวีปอื่นระหว่างทางได้ช่วยเด็กและสัตว์ที่เรือแตกกลางมหาสมุทรไว้หลังจากนอนพักเอาแรงหลับสบายทั้งคืนแล้ว

0: ขาก็จะช่วยพาเด็กน้อยไปส่งบ้าน
1: บ้านผมอยู่ในทะเลทรายครับพวกท่านจะพาผมไปส่งได้ไหมครับ
0: พวกเราจะเดินทางในทะเลทรายได้ยังไงกันล่ะ
2: สัตว์อะไรนะที่เดินทางในทะเลทรายได
0: ้ต้องสะสมน้ำไว้เยอะๆในร่างกายได้ด้วย
3: ดำสัตว์ตัวที่เราช่วยขึ้นเรือมาได้ไหม
1: จำได้มันแปลกมากมีภูเขาอยู่บนหลังนาม
0: ันชื่อปูด
1: ไม่ใช่ครับเราเรียกมันว่าอูดตังหากอูดใช่แล้วภูเขาข้างหลังที่เรียกว่าหนองนั่นล่ะครับที่อูดเอาไว้สะสมน้ำ
3: งั้นเรามาแปลงร่างเป็นอูดกันเถอะ
4: โยเย
3: หัวแหลม

0: ไทยโยถึงบ้านผมแล้ว
1: แปลกจังเลยอยู่ๆก็มีต้นไม้มีน้ำ
0: เราเรียกว่าโอเอซิส
2: โอ้

0: ราจะไปทางไหนต่อดีล่ะ
1: ก็ตรงไปทางนี้ล่ะทางทิศตะวันตก
2: แต่ฉันอยากไปจัดการกับคนที่จะจับเราจังจริงสิมีคนจ้องจับเราทำอะไรก็ไม่สะดวก
3: ฉันกลัวจังกลัวถูกจับกลัวพลังหมดกลัวไม่ได้ไปดวงจันทร์กลัวกลับดาวเรขาคณิตไม่ได
2: ้ไม่ต้องกลัวตราบใดที่เราอยู่ด้วยกันใช่อย่าลืมว่าเราต้องรวมพลังกันเสมอ
4: ไม่ได้นะเราต้องไปให้ทันพระจันทร์กลมป๊อก
5: แล้วพวกเราก็ต้องสะสมพลังงานให้ทันด้วย
3: ถ้าไปไม่ทันพระจันทร์กลมป๊อกหรือมีพลังงานไม่พอพวกเราก็ต้องติดอยู่ที่นี่ไปตลอดงานสิ
1: แย่แล้วสิถ้ามัวชักช้ากันอยู่อย่างนี้พระจันทร์เต็มดวงเสียก่อนจะไปถึงที่หมายทั้งหมดก็คงจะไม่สามารถเดินทางต่อไปยังดวงจันทร์ได้แน่ถ้าอย่างนั้น
2: ไม่มีเวลาแล้วต้องรีบต้องรีบแล้ว
0: อ่ะเดี๋ยวไม่ใช่ทางนั้นไปทางนี้ทางทิศตะวันตกต่างหากล่ะ
1: เจ็ดมหัศจรรย์ต้องรีบเร่งเดินทางกันต่อแล้วพวกเขาจะไปทันเวลาหรือไม่และจะได้พลังงานสะสมเพียงพอที่จะทะยานขึ้นสู่ดวงจันทร์อีกครั้งหรือเปล่าต้องติดตามกันนะคะ

ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ้อนใหญ่เลยทีเนี้ยโอ้ยเพลินแล้ว
1: เหมือนในหนังผจญภัยจริงๆฮะ
0: เอาเฮ้ยรอด้วยสิวิ่งเร็วทุกคนเดี๋ยวมันดังมากขึ้นเรื่อยๆแล้วเร็ว
2: แปลว่ามันใกล้ลงมากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะสิ
0: เอ้าเดี๋ยวทุกคนหินก้อนนั้นมันไม่ได้ตามเรามานี่เอ้าแล้วเสียงที่มันดังขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวมันเสียงอะไรกันอ่ะหินก้อนนั้นไงแม่แล้วคนอื่นๆหายไปไหนกันหมดแล้วเนี่ย
3: มีใครแล้วหน้ามันทางตันสวยแล้ว
4: ตรงนั้นมีโพรงเล็กๆอยู่รีบเข้าไปในนั้นเร็ว
0: เร็วแล้วพวกเรา
2: แต่ก็โดนหินปิดทางออกเอาไว้ออกไปทางได้แล้ว
5: แล้วคราวเนี้ยเราจะทำยังไงกันต่อดีล่ะเฮ้ยต้นกล้ากับคนอื่นๆจะเป็นอะไรหรือเปล่านะ
1: คงไม่เป็นอะไรง่ายๆหรอกมั้งในนี้มีโพรงเยอะแยะมากมายพวกต้นกล้า

0: าน่ะน่าจะหลบไปในโพรงได้ทันแถมทุกโพรงยังเชื่อมต่อกันหมดอีกด้วยถ้าทุกคนยังมุ่งหน้าไปยังใจกลางลุดแลนแล้วก็คงได้เจอกันแน่
1: อืมมีลมพัดไปทางด้านนี้ตามหลักการแล้วลมจะพัดจากโพรงเล็กๆไปสู่เส้นทางหลักซึ่งเป็นโพรงที่ใหญ่กว่าแปลว่าถ้าเราเดินไปทางนี้เรื่อยๆเราก็จะได้ออกไปถึงเส้นทางหลักแน่นอน
2: ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยเราด้วยช่วยด้วย
1: ยิ่งเดินเข้าไปตามทางนี้ก็ยิ่งได้ยินเสียงชัดขึ้นเรื่อยๆแบบนี้แสดงว่าเรามาถูกทางแล้วล่ะฮะนี่ไงทุกคนเร็วเข้าม
3: ีคนมาช่วยแล้ว
2: ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วย
1: ใจเย็นๆนะทุกคนไม่มีใครบาดเจ็บอะไรใช่ไหม
4: ไม่มีใครเป็นอะไรหรอกพวกเราแค่โดนจับขังเอาไว้เฉยๆอ่ะ
5: พวกนายคือหนังสืออะไรน่ะทำไมฉันไม่เคยเห็นพวกนายในอิกดราซิลเลยล่ะ
1: หนังสือในอิกดราซิลต้องเยอะตั้งแยะนายคงเจอไม่ครบหมดทุกเล่มหรอมั้ง
5: ก็ของจริงของนายนะ
6: อย่าเพิ่งเสียเวลาคุยกันเลยแล้วรีบช่วยผมหนังสือออกมาจากกรงกันก่อนดีกว่า
7: แย่แล้วทำไงดีล่ะพวกเราไม่มีหนังสืออะไรที่จะสะดอกกุญแจได้ซะด้วยอ่ะ
5: นั่นนะสิพวกนายข้างในกรงมีหรือเปล่าเอามาให้ต้นกล้าอ่านผ่านกรงหน่อยสิ
2: ไม่มี
4: มองได้ออกไปนานแล้ว
8: อ้าวแล้วจะทำไงดีล่ะเนี่ยแล้วแบบเนี้ยเราจะทำกุญแจยังไงอะ
1: ทำอะไรง่ายๆบ้างก็ได้มั้งไม่ต้องใช้กุญแจหรอก
6: ทำไมพวกเจ้าถึงมาอยู่กันที่นี่แค่3เล่มล่ะพวกเจ้าไม่ได้โดนจับไปพร้อมกับหนังสืออื่นๆหรอกเหรอ
4: พวกเราก็โดนจับมาพร้อมๆกับหนังสือเล่มอื่นๆนั่นแหละครับตอนนี้ทุกเล่มโดนขังอยู่แต่พวกเราแอบหนีมาได้แต่ก็พลาดมาโดนกับดักอยู่ตรงนี้อีกนั่นแหละครับ
1: แล้วตอนนี้หนังสือเล่มอื่นๆโดนขังอยู่ที่ไหน
6: อยู่ใกล้ๆนี่แหละเดี๋ยวพวกเราพาไปเอง
0: เสียงประหลาดมาจากในถ้ำนี้จริงๆด้วยพวกเราไปทางอื่นกันไหมข้างหน้ามีสัตว์ประหลาดรออยู่แน่ๆเลย
5: แต่ถ้าเราไปทางอื่นเราอาจจะไม่เจอกับพวกต้นกล้าอีกก็ได้นะ
0: งั้นพวกเรารอดักต้นกล้าตรงนี้ก็ได้มั้ง
5: แล้วถ้าต้นกล้าเขาเข้าไปแล้วล่ะบางทีเสียงที่ได้ยินอาจจะเป็นเสียงต้นกล้าสู้กับสัตว์ประหลาดอยู่ก็ได้เราก็จะรีบไปช่วยต้นกล้านะ
0: เฮ้ยเดี๋ยวแล้วถ้าต้นกล้ายังไม่มาล่ะ
5: ก็ดีสิเราจะได้ไปเคลียร์ทางให้ต้นกล้าไง
0: โอ้โหนายนี่มันพ่อพระจริงๆแคร์คนอื่นตลอดแต่ไม่เห็นแคร์ฉันบ้างเลยเนี่ยถามฉันบ้างไหมว่าฉันน่ะอยากเข้าไปหรือเปล่า
5: เอาเถอะนะยังไงพวกเราก็ต้องเข้าไปอยู่ดีนั่นแหละ
0: ถ้ามีโทรศัพท์มือถือก็ดีสิจะได้โทรไปถามต้นกล้าว่าตอนนี้อยู่ไหนแล้วอ่ะ
5: นายหมายถึงไอ้เนี่ยเหรอ
0: เฮ้ยนายมีโทรศัพท์มือถืออยู่ด้วยเหรอ
5: แต่ถึงมีก็โทรไม่ได้อยู่ดี
0: จริงสินะถึงนายมีแต่ต้นกล้าไม่มีก็โทรหากันไม่ได้อยู่ดีแล้วถึงต้นกล้าจะมีโทรศัพท์แต่อยู่ที่โลกแห่งปัญญาเนี่ยมันก็ไม่มีคลื่นอยู่ดีจะโทรหากันได้ยังไงจริงมะ
5: เปล่าที่มันโทรไม่ได้เพราะมันเป็นกระติกน้ำเนอะดื่มน้ำหน่อยมะ
0: โถยนี่พวกนายคุยกันอยู่ได้ตกลงจะเข้าไปไหมเนี่ย
9: เข้าสิ
0: ดีมากงั้นทั้งหมดแถวตรงซ้ายหันหน้า
5: ไหนล่ะไม่เห็นจะมีอะไรข้างในเลย
0: ทุกคนระวังนะอาจจะมีอะไรแอบซุ่มโจมตีพวกเราอยู่ก็ได
5: ้พ่อนายเห็นหรือเปล่า
0: เห็นอะไร
5: เห็นมันขยับได้แน
0: ่ฮะเห็นขยับได้ไหนมันจะกลิ้งมาทับเราอีกแล้วเหรอ
5: ไม่ใช่ขยับแบบกลิ้งมาทับ
0: ฮะ
5: ไหนดูดีๆสิ
0: ไหน
5: มาแล้ว
1: ท่านผู้เฒ่าท่านผู้เฒ่าดูนั่นสิ
4: ถึงแล้วที่นี่ละ
5: ไม่เห็นมีอะไรเลยไหนล่ะพวกหนังสือที่โดนจับไปอ่ะ
6: นั่นสิแปลกจริงๆเลยเมื่อกี้ยังอยู่ที่นี่นี่
4: ลองตะโกนเรียกดูสิเผื่อทุกคนจะแอบซ่อนตัวอยู่นะ
1: ทุกคนเฮ้ย
7: ทุกคน
1: ทุกคนพวกเรามาช่วยแล้ว
7: เรามาช่วยแล้ว
1: ไหนนะ
7: ไหนแล้ว
1: มาเร็ว
7: ไหน
1: ไหน

0: ็นสัตว์ประหลาดที่ปราดแห่งเงาส่งมาขวางพวกเราแน่ๆ
1: ปราดแห่งเงาเนี่ยเป็นอะไรกับหนอนหรือเปล่าเนี่ย
0: ทำไมเหรอ
1: ก็ตอนปีต้นถั่วยักษ์ก็ส่งหนอนเขียวมาขวางพวกเราคราวนี้ก็ส่งหนอนหินมาอีกเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำไมอยู่ๆมันก็โมโหขึ้นมา
0: ก็นายน่ะสิ
1: ฉันเหรอ
0: ใช่นายนั่นแหละดันไปเรียกมันว่าหนอนอะ
1: ฮะคือมันโกรธที่ฉันเรียกมันว่าหนอนจริงๆเหรอหนอนยักษ์หนอนยักษ์หนอนยักษ์เอ้ยหนอนยักษ์หนอนยักษ์หนอนยักษ์หนอนยักษ์หนอนยักษ์หนอนยักษ์ย้อย
0: จริงด้วยมันโกรธที่เรียกมันว่าหนอนอะก็ใช่นะสินายดูยังไงเป็นหนอนอะดูสิมันมีเขาด้วยนะนายเห็นมั้ย
1: เออไหนเออจริงด้วยจะว่าไปมันก็ดูคล้ายมังกรนะเนี่ย
0: เฮ้ยมันชอบแฮะนั่นสินิ่งเลยอ่ะ
1: แล้วว่ามันจะยอมให้เราเดินผ่านไปได้แต่โดยดีใช่ไหมแบบเนี้ยนะ
0: ไม่ใช่แฮะงั้นก็เพ่นเถอะ
1: เอาไงดีล่ะเออ
0: ไม่ต้องห่วงฉันมีแผนแล้วแต่นายต้องช่วยล่อเจ้ามังกรหินนี่ให้หน่อยนะพอ
1: ได้เลยงั้นเดี๋ยวฉันใช้พลังแห่งหนังสือจัดการล่อมันเอง

0: พร้อมแล้วครับสวัสดีครับคุณมังกรหินยักษ์กระผมคิดว่าเราควรยุติการใช้ความรุนแรงกันดีกว่าครับผู้เจริญแล้วย่อมคุยกันด้วยเหตุผลนะครับย้ายว้ายตะเถนหกแหมเสียกิริยาหมดครับอย่าสิครับคุณมังกรหินครับอุ้ยอย่าสิครับอุ้ยแหมหกโอ้ไม่สุภาพเลยนะครับว้ายไม่สุภาพเลยไม่สุภาพอย่าสิครับอดทนหน่อยนะพ่อขอเวลาฉันแป๊บนึง
1: แผนการของเราเรียบร้อยแล้วเรารีบรายงานท่านปราชญ์แห่งเงากันเถอะหัวจะพวกพวกล่าเสร็จเราไปแล้ว
2: อย่างนี้นี่เอง
3: เสียงจะพวกล่านี่มันไม่ได้ตกลงไปพร้อมกับพื้นแล้วหรอกเหรอ
1: นั่นน่ะสิแล้วตัวมันอยู่ที่ไหนแล้วเนี่ยทำไมมาแต่เสียงอะ
2: ข้างบนนี
1: ่ฮะหนอยนายรอดมาได้ยังไงกันเนี่ยจะพวกล่า
2: ฉันรู้ตัวก่อนแล้วนะสิว่าพวกนายไม่ใช่หนังสือในต้นอิกดราซิลตอนที่เดินตามพวกนายน่ะฉันแอบสังเกตว่าในหน้าหนังสือบนตัวนายมันเขียนว่าอะไรถ้าเป็นหนังสือทั่วไปก็จะมีเนื้อหาในหนังสือเขียนอยู่แต่ของพวกนายน่ะไม่มีอะไรเขียนอยู่เลยมีแต่คำสั่งของปราชญ์แห่งเงาเขียนไว้เป็นลายมือว่าให้กำจัดพวกผู้กล้าอย่างฉันฉันก็เลยรู้ว่าจริงๆแล้วพวกนายน่ะไม่ใช่หนังสือแต่เป็นสมุดของปราชญ์แห่งเงานั่นเอง
1: เฮ้ยเจ็บใจนะ
0: เออครับเออครับพร้อมหรือยังครับอุ๊ยแม่ร่วงโอ้โอ้โอ้ถือว่าผมเริ่มเหนื่อยแล้วครับ
2: โอเคพร้อมแล้วล่ะพ่อเอาล่ะคราวนี้นายโดนแน
1: ่โอ้พวกของนายแยกกันไปอีกทางสินนะป่านนี้คงจะเจอกับสัตว์ประหลาดหินยักษ์เล่นงานแล้วล่ะ
2: ฮะหน่อย
1: ถึงพวกนายจะรอดจากแผนการของฉันไปได้ก็ต้องโดนสัตว์ประหลาดหินยักษ์เล่นงานอยู่ดีรีบไปช่วยพวกของนายเถอะจะได้โดนสัตว์ประหลาดหินยักษ์จัดการไปพร้อมๆกันเลย
0: หยุดอยู่ตรงนั้นแหละปราดแห่งเงา
4: โฮโฮโฮโฮโฮโฮนึกว่าใครผู้กล้าแห่งคลาวแลนด์และผู้กล้าแห่งดีฟแลนด์นี่เองตามเข้ามาได้ถึงที่นี่เชียวเหรอ
0: ไม่ต้องพูดมากพวกเรามาหยุดแผนการของแกแล้วก็จะมาขอคิดบัญชีที่แกหลอกใช้พวกเราด้วย

0: โอ้แววตาท่าทางแบบนี้พวกเจ้าคงได้รับพลังของผู้กล้าที่แท้จริงแล้วสินนะโฮโฮโฮโฮโฮโฮโฮแต่น่าเสียดายพวกเจ้าช่างโง่เหลือเกินที่ละทิ้งพลังอันยิ่งใหญ่ที่ข้ามอบให้เพื่อแลกกับพลังไร้สาระอันน้อยนิดนั่นดูเถอะแค่มังกรหินตัวเดียวพวกเจ้ายังเอาตัวแทบไม่รอดเลยและพลังแค่นั้นมันจะไปมีประโยชน์อะไรล่ะ
1: มีสิมันคือพลังที่เอาไว้ปกป้องผู้อื่นยังไงล่ะพลังนี้แหละคือพลังอันยิ่งใหญ่ที่สุดที่เราได้เรียนรู้มาและตอนนี้พวกเราก็ขอเลือกที่จะใช้พลังของผู้กล้าที่แท้จริงเพื่อปกป้องผู้คนเช่นเดียวกับต้นกล้า
0: โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ช่วยไม่ได้แต่ว่าหากพวกเจ้าต้องการจะหยุดข้าก็ต้องผ่านผู้กล้าแห่งเงาคนที่สามนี้ให้ได้เสียก่อนล่ะนะ
1: เด็กผู้หญิงงั้นเหรอฉันไม่มีธุระอะไรกับเธอหลีกไปดีกว่า
2: ผู้หญิงคนนี้หน้าตาดูคุ้นๆฮะเหมือนเคยเห็นที่ไหน
1: หยุดนะพวกเราไม่ปล่อยให้แกหนีไปไหนหรอก

ู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th

0: ไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวิตตี้ผจญภัยโลกไดโนเสาร์
2: ยาข้าคือทีเร็กซ์ข้าคือราชาแห่งไดโนเสาร์ตอนนี้ข้าหิวเหลือเกินและข้าจะกินเจ้า

0: นี่เราเผลอหลับไปเหรอเนี่ยที่นี่คือที่ไหนทำไมมืดจังเลยไม่นะวิตตี้ถูกขังเหรอปล่อยนะปล่อยวิตตี้ออกไปช่วยด้วยไหนกันเนี่ยเอ๊ะนั่นตัวอะไรพี่แว่นครับวิดดี้สงสัยจังเลยว่ามันคือตัวอะไรขอวิดดี้ส่องหน่อยได้ไหมครับ
1: ตอนนี้เราอยู่ในยุคดึกดำบรรพ์และนี่คือแมลงสาบในยุคนั้นไงล่ะ
0: อะไรนะนี่เราอยู่ในยุคดึกดำบรรพ์เหรอเนี่ยแบบนี้นี่เองวิดดี้ไม่เคยเห็นแมลงสาบตัวใหญ่มาก่อนเลยโอ้ดูนั่นสิครับว้าวโลกดึกดำบรรพ์น่าสนใจจังเลยครับพี่แว่น
1: วิตตี้เป็นอะไรหรือเปล่า
0: วิตตี้โอเคครับว่าแต่หลุมขนาดใหญ่นี่มันคืออะไรล่ะครับพี่แว่น
1: นี่คือรอยเท้าไดโนเสาร์ยังไงล่ะวิตตี้
0: อะไรนะจริงหรอครับพี่แว่น
1: วิตตี้อยากรู้จักไดโนเสาร์ตัวจริง

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับวันนี้พี่แว่นจะถามว่าในยุคดึกดำบรรพ์น้องๆชอบไดโนเสาร์ตัวไหนกันบ้างครับ
1: พี่วิตตี้ชอบราชาไดโนเสาร์ไทแรนโนซอรัสเร็กซ์เพราะต่อสู้เก่งสามารถเอาชนะสัตว์ได้ทุกชนิด
0: ส่วนพี่แว่นชอบยักษ์ใหญ่คอยาวแบรคิโอซอรัสเพราะเป็นไดโนเสาร์ใจดีชอบทำร้ายใครแล้วน้องๆล่ะชอบไดโนเสาร์ตัวไหนบอกเหตุผลกันมานะครับพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3สองหนึ่งคำตอบคือน้องๆแต่ละคนชอบไดโนเสาร์กันแบบไหนก็ลองแบ่งปันให้เพื่อนๆของน้องๆฟังกันด้วยนะวันนี้วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
2: ตอนที่3เพลงแม่กดเพลงกิจกรรมแสนสนุก

ิจกรรมสนุกๆที่พวกเราชอบทำกิจกรรมสนุกๆ

เราชอบทำกิจกรรมสนุกที่พวกเราสนใจนี่ไงวาดรูปอ่านหนังสือห้องสมุดโอ้ยเย้กิจกรรมสนุกที่พวกเราชอบทำกิจกรรมสนุกที่พวกเราสนใจเข้าวัดสวดมนต์ไปตลาดซื้อผักกาดโอ้ยเย้กิจกรรมสนุกที่พวกเราชอบทำกิจกรรมสนุกที่สนใจออกกำลังกาย

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าวาดสมุดวัดสวดตลาด

0: กาดแบตพัดที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
1: แทนไทยขอตอบว่าแม่กดเพราะมีตัวโดเด็กเป็นตัวสะกด
0: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
1: เย้ yeah! แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: และตอนนี้นะคะน้องๆกระเป๋าใบเล็กของพี่โบ๊ทก็เสร็จสมบูรณ์แล้วค่ะส่วนกระเป๋าใบที่2เนี่ยนั่นก็คือกระเป๋าถือให้คุณแม่ค่ะเราจะได้มีของขวัญไปให้คุณแม่กันนะคะน้องๆ
1: จิ๋วซ่ารักประดิษฐ
0: ์สวัสดีค่ะพบกับพี่โบ๊ทและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆมาประดิษฐ์สิ่งของที่ทำได้ง่ายๆและสามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวสำหรับวันนี้พี่โบ๊ทจะพาน้องๆมาประดิษฐ์สิ่งของกันค่ะซึ่งของเราเนี่ยไม่ใช่ของเล่นไม่ใช่ของใช้แต่มันคือของขวัญนั่นเองแล้วของขวัญที่พี่โบ๊ทจะพาน้องๆมาทำนะคะบอกเลยว่าน้องๆทำให้ตัวเองก็ได้ให้คุณแม่หรือให้เพื่อนก็ได้เช่นกันค่ะแล้วของเราในวันนี้ก็คือกระเป๋าถ้าพร้อมแล้วไปดูอุปกรณ์กันเลยอุปกรณ์สำหรับทำกระเป๋าใบเล็กกล่องสบู่เศษผ้ากระดุมแม่เหล็กของตกแต่งต่างๆกาวกรรไกรแล้วน้องๆนะคะเตรียมกล่องสบู่มาเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาคลี่มันออกค่ะแบบนี้หลังจากนั้นค่ะน้องๆก็จะตัดติ่งของมันออกนะคะทีนี้นะคะน้องๆเราก็จะได้ด้วยกันทั้งหมด4ช่องด้วยกันค่ะก็คือ1 2 3แล้วก็4ทีนี้นะคะน้องๆเราจะทำการวาดเป็นเคิร์ฟครึ่งวงกลมกันค่ะพี่โบจะใช้ด้านแคบการวาดส่วนโค้งลงไปทีนี้เราก็จะมาตัดเป็นเส้นโค้งได้เลยค่ะตรงนี้นะคะพอเราได้ความโค้งแล้วเนี่ยอันนี้เป็นฝาปิดของมันนั่นเองเริ่มเห็นภาพกันแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะไปทำการตกแต่งกันต่อพี่โบจะใช้เศษผ้าเก่าค่ะจะตัดเกินออกมานิดนึงนะคะจากตัวกล่องสบู่ของเราทีนี้ค่ะน้องๆเราจะมาแปะติดลงไปแบบนี้เลยนะคะกดมันเอาไว้สักแป๊บนึงนะคะน้องๆรอจนกว่ากาวจะแห้งสนิทค่ะทีนี้เราจะมาเก็บมุมผ้าค่ะเข้าไปด้านในกันตัดตรงขอบตรงนี้นะคะเป็นสี่เหลี่ยมค่ะเพื่อที่ว่าเวลาเราพับผ้าเก็บขึ้นไปเนี่ยขอบมันจะได้ไม่ทับกันค่ะนี่เราก็จะพับขึ้นไปได้แบบนี้เลยเห็นไหมคะส่วนตรงช่วงของตัวเส้นโค้งนะคะน้องๆให้น้องตัดเป็นซี่ๆนะคะตัดตามความโค้งของมันไปเรื่อยๆเลยค่ะทีนี้มันก็จะได้เก็บตามรอยโค้งของตัวกระเป๋าใบเล็กของเราเลยละค่ะน้องๆติดกาวให้ครบเลยนะคะแล้วเราก็จะรอจนกว่ากาวจะแห้งสนิทค่ะตอนนี้นะคะน้องๆพี่โบ๊ทก็ได้ติดกาวเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมาติดกระดุมกันน้องๆก็วัดตำแหน่งให้ดีๆเลยนี่พอพี่โบ๊ทได้แล้วก็ใช้คัตเตอร์ค่ะเมื่อเราเจาะรูด้วยคัตเตอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ใช้กระดุมตัวเมียนะคะใส่เข้าไปได้เลยจากนั้นค่ะน้องๆก็แบะมันออกเลยเพื่อล็อกมันเอาไว้กับกล่องนะคะต่อมาเราจะมาตัดผ้าเพื่อตกแต่งด้านใน

ไงกันค่ะน้องๆสามารถเลือกผ้าสีที่ตัวเองชอบได้เลยนะคะวัดขนาดให้พอดีกับตัวกระเป๋ากันค่ะนี่อันนี้ก็จะเป็นตัวปิดด้านในของกระเป๋าเรานั่นเองค่ะทีนี้น้องๆเรายังขาดกระดุมอีก1ตัวใช่ไหมคะเพื่อเป็นตัวล็อกของกระเป๋าเราติดลงไปก่อนเลยแล้วเราก็ทำการมาร์กจุดเอาไว้ค่ะเมื่อเจาะรูเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน้องๆเอากระดุมตัวผู้ออกมาค่ะใส่เข้าไปเหมือนเดิมเลยตามรูที่เราเจาะเอาไว้แล้วก็ดันมันเหมือนเดิมเลยค่ะน้องๆเห็นช่องตรงนี้ใช่ไหมคะเดี๋ยวน้องๆนะจะต้องตัดผ้านะคะตัดออกมาเป็นสี่เหลี่ยมเลยนะคะน้องๆทีนี้ค่ะน้องๆเราก็จะติดกาวลงไปแล้วก็ใช้ด้านข้างของขอบผ้าที่เราตัดเกินออกมาเนี่ยแปะเข้าไปด้านข้างเลยนะคะมันก็จะเป็นตัวที่ปิดหน้าข้างของกระเป๋าเรานั่นเองและตอนนี้นะคะพี่บงก็ได้ติดผ้าเข้าไปทั้งสองฝั่งเรียบร้อยแล้วค่ะน้องๆจะได้ออกมาแบบนี้เลยแต่มันยังมีตัวกระดุมอยู่นะคะที่เราอะโผล่ออกมาดังนั้นเราจะต้องมาซ่อมมันด้วยการตกแต่งค่ะน้องๆพี่โบนะคะจะใช้กระดุมเม็ดใหญ่นะคะในการตกแต่งและตอนนี้นะคะน้องๆกระเป๋าใบเล็กของพี่โบก็เสร็จสมบูรณ์แล้วค่ะทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะเนี่ยนะน้องๆสามารถเอาไปใส่เศษเหรียญก็ได้หรือว่าจะเป็นเข็มกลัดกระดุมหรือว่าของตกแต่งกุ๊กกิ๊กก็ได้เลยนะคะอันนี้เป็นกระเป๋าใบแรกนะคะส่วนกระเป๋าใบที่2เนี่ยที่พี่โบจะพาน้องๆไปทำนั่นก็คือกระเป๋าถือให้คุณแม่ค่ะเราจะได้มีของขวัญไปให้คุณแม่กันนะคะน้องๆถ้าพร้อมแล้วไปดูอุปกรณ์การทำกันเลยค่ะอุปกรณ์ทำกระเป๋าถือคุณแม่กล่องนมขนาดใหญ่เศษผ้ากระดุมแม่เหล็กของตกแต่งต่างๆกาวกรรไกรน้องๆจะต้องใช้กล่องนมค่ะแบบนี้ก็มาพับมันลงไปค่ะให้มันมีความแบนเราจะมาตัดส่วนหัวแล้วก็ส่วนท้ายทิ้งกันค่ะทีนี้เราก็จะมาคลี่มันออกค่ะตัดพอได้แบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะน้องๆเราก็จะทำการตัดเศษผ้ามาเหมือนเดิมเลยเอาให้ผ้านะคะมีความใหญ่กว่าตัวกล่องของเรานิดนึงนะคะน้องก็มาทากาวให้รอบๆเลยนะคะน้องๆเหมือนเดิมค่ะน้องๆเราจะมาตัดมุมนะคะเพื่อที่ผ้าของเราเนี่ยจะไม่ทับกันทั้งหมด4มุมเลยนะคะน้องๆแล้วเดี๋ยวเราจะไปติดกาวนะคะทั้งหมดเลยค่ะและตอนนี้นะคะพี่โบก็ได้ติดกาวเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะได้ออกมาเป็นแบบนี้เลยนะคะน้องๆที่นี่นะคะเดี๋ยวเราจะไปทำแบบนี้อีก1แผ่นนะคะแต่ว่าอีกแผ่นหนึ่งของเราเนี่ยจะมีขนาดเล็กกว่าตัวนี้นะคะทั้งหมด6เซนติเมตรและตอนนี้นะคะพี่โบก็ทำใบเล็กออกมาเรียบร้อยแล้วค่ะน้องๆที่นี้นะคะน้องๆเราจะเอาใบเล็กค่ะมาทำเป็นกระเป๋ากันก่อนต้องกดกดพับๆหน่อยนะก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาติดกระดุมกันก่อนนะคะน้องๆเอาตรงกึ่งกลางของความยาวกระเป๋านะคะเราจะมาตัดตัวด้านข้างกระเป๋ากันนะคะน้องๆเอาเศษผ้ามาเหมือนเดิมเลยค่ะสังเกตตัวฝาเอาไว้นะคะเราจะไม่ติดตรงฝากันนะทำแบบนี้ทั้งสองด้านเลยนะคะน้องๆและนี่นะคะพี่โบ๊ทก็ได้ติดด้านข้างกระเป๋าเสร็จเรียบร้อยแล้วน้องๆเอาแผ่นใหญ่นะคะที่เราทำในตอนแรกนะติดตรงปลายของแผ่นใหญ่นะคะก็คือเหมือนกับเราทำทั้งหมด2ชั้นด้วยกันแบบนี้เลยนะคะทีนี้นะเดี๋ยวเราอ่ะเราจะเจาะกระดุมตัวเมียนะคะที่ตัวแผ่นใหญ่กันมาจุดเอาไว้เลยเราก็จะมาทากาวติดกระดุมตัวเมียกันค่ะทีนี้ได้เวลาประกอบร่างของกระเป๋าเรากันแล้วล่ะค่ะเราจะทากาวนะคะติดลงไปแบบนี้ให้ครบหมดเลยนะให้ใบเล็กนะคะติดอยู่กับแผ่นใหญ่ให้เรียบร้อยเลยล่ะค่ะพี่โบเชื่อนะคะว่าคุณแม่เนี่ยพอได้รับกระเป๋าของเราแล้วท่านจะต้องภูมิใจอย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะเพราะว่ามันเป็นของที่เราทำมาจากใจนะคะแล้วเราก็ตั้งใจทำให้คุณแม่มากๆเลยใช่ไหมล่ะแต่เดี๋ยวพี่โบนะคะจะพาน้องๆมาติดกระดุมกันลงไปเพื่อเป็นการตกแต่งกระเป๋านะคะให้มีความสวยงามมากขึ้นค่ะแล้วเดี๋ยวเรานะคะจะรอจนกว่ากาวจะแห้งสนิทค่ะแค่นั้นก็จะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยเลย

และในวันนี้นะคะพี่โบได้พาน้องๆมาประดิษฐ์ของขวัญถึง2ชิ้นด้วยกันนั่นก็คือกระเป๋าใบเล็กนะคะแล้วก็กระเป๋าถือให้คุณแม่กระเป๋าของเราเนี่ยทำจากของรีไซเคิลนะคะแต่ว่ามันออกมาสวยมากๆเลยที่สำคัญยังใช้งานได้อีกด้วยนะน้องๆ อย่าลืมกลับไปทำตามกันนะคะและสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ได้ประดิษฐ์สิ่งของตามพี่โบแล้วอย่าลืมส่งมาให้พี่โบได้ดูด้วยทางแฟนเพจ Mahidol Channel นะคะพี่โบรอดูอยู่ที่สำคัญน้องๆคนไหนทำถูกใจพี่โบเนี่ยมีรางวัลส่งไปให้ถึงที่บ้านอย่างแน่นอนเลยส่วนคนไหนนะคะที่ได้ส่งของประดิษฐ์มาให้พี่โบดูเนี่ยพี่โบได้ดูหมดแล้วนะน้องๆเก่งมากๆเลยล่ะค่ะแล้วพี่โบก็ได้ส่งของรางวัลไปให้แล้วด้วยนะคะรอรับกันที่บ้านได้เลยแล้วในวันนี้นะคะพี่โบก็จะต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะพบกับพี่โบและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ได้ใหม่นะคะอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวแล้วพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบายแค่นี้สวนสัตว์ของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วของประดิษฐ์ชิ้นถัดไปนั่นก็คือทำ OX มหาสนุกนั่นเองค่ะพบกับพี่โบและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆพี่โบได้สอนน้องๆในการประดิษฐ์ทั้งของเล่นของใช้กันมาหลายชิ้นแล้วใช่ไหมล่ะคะแล้วสำหรับวันนี้พี่โบบอกเลยว่าสิ่งประดิษฐ์ของเราเนี่ยน่าติดตามมากๆเพราะว่าพี่โบจะพาน้องๆมาทำของเล่นที่สนุกสุดๆไปเลยและของเล่นในวันนี้นะคะก็คือสวนสัตว์ทำเองถ้าน้องๆทุกคนพร้อมแล้วนะคะเราไปดูอุปกรณ์การทำกันเลยค่ะอุปกรณ์สวนสัตว์ทำเองกระดาษลังกระดาษสีผ้าสักกระดาษสีเขียวตุ๊กตาสัตว์ไม้เสียบลูกชิ้นดินสอสีอะคริลิกผู้กันกาวกรรไกรคัตเตอร์ในการทำสวนสัตว์ทำเองนะคะน้องๆเราจะต้องสร้างรั้วให้กับคอกสัตว์ของเรากันก่อนค่ะพี่โบก็จะเลือกใช้กระดาษสีขึ้นมานะคะแล้วก็ความกว้างทั้งหมด3เซนติเมตรด้วยกันแบบนี้นะคะส่วนความยาวเนี่ยจะยาวเท่าไหร่ก็ได้นะคะน้องทากาวลงไปเลยนะคะบางๆจากนั้นใช้ไม้เสียบลูกชิ้นนะคะวางลงไปเอียงๆแบบนี้เลยก็ค่อยๆหมุนไปเรื่อยๆเลยนะทีนี้ก็ดึงไม้ออกมาแบบนี้เลยโอเคแล้วเมื่อน้องๆได้ออกมาแบบนี้แล้วนะคะพี่โบจะทำความยาวทั้งหมด10เซนติเมตรด้วยกันค่ะแล้วก็จะมาตัดหัวตัดท้ายออกได้เลยแบบนี้นะคะรั้วของน้องๆเนี่ยน้องๆสามารถเลือกสีตามที่ตัวเองชอบในการใช้ได้เลยน้องก็ต่อลงไปเลยน้องจะสร้างกี่รั้วก็ได้นะอันนี้น้องๆต้องใจเย็นๆนิดนึงนะคะรอจนกว่ากาวจะแห้งนะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปพี่โบจะพาน้องๆมาทำพื้นที่ของสวนสัตว์กันโดยเราจะตัดกระดาษลังออกมาน้องๆ นะคะสามารถตัดพื้นที่สวนสัตว์เนี่ยขนาดเท่าไหร่ก็ได้นะเอาที่ตัวเองชอบเลยนี่แล้วเราก็จะใช้ผ้าสักกระดาษนะคะสีเขียวเราก็จะตัดส่วนที่เกินออกไปนะคะทีนี้เราก็ทากาวแปะได้เลยค่ะน้องๆน้องก็กดๆเอาไว้หน่อยหนึ่งนะคะจนกว่ากาวจะแห้งค่ะต่อมาเราจะมาทำกำแพงกันค่ะโดยที่น้องๆ นะคะตัดกระดาษลังให้เท่ากับขอบชนขอบแบบนี้เลยนะคะน้องๆก็ตัดออกมาทั้งหมด4ด้านด้วยกันแล้วเดี๋ยวเราจะมาทาสีกันค่ะโดยที่สีที่พี่โบจะทาเนี่ยพี่โบจะทาเป็นสีน้ำตาลเดี๋ยวพี่โบนะคะจะใช้ทั้งหมด3สีด้วยกันนะคะก็คือสีแดงสีเหลืองแล้วก็สีน้ำเงินค่ะถ้าน้องอยากได้สีน้ำตาลอ่อนๆ นะคะก็ใส่เหลืองเข้าไปอีกหรือถ้าอยากได้น้ำตาลโทนแดงก็ใส่สีแดงเพิ่มนะคะทาให้ทั่วๆทั้งแผ่นนะคะแล้วก็ทั้ง2ด้านเลยทีนี้เราจะมาทำประตูกันนะคะพี่โบก็จะวาดลายของประตูลงไปก่อนนะโดยพี่โบนะคะจะใช้คัตเตอร์ในการตัดค่ะแต่น้องๆอย่าลืมนะคะว่าคัตเตอร์เนี่ยมันอันตรายมากๆเลยนะถ้ามีพ่อแม่อยู่นะคะให้คุณพ่อคุณแม่เข้ามาช่วยเลยนะคะคนทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะไปทำลายอิฐที่กำแพงกันแล้วก็จะมาเขียนตัวอักษรตกแต่งที่ประตูกันค่ะตีเส้นแบบนี้ก่อนเป็นแนวยาวไว้นะคะในการตกแต่งกำแพงนะคะน้องๆน้องสามารถตกแต่งตามจินตนาการของน้องๆได้เลยน้องบางคนอาจจะวาดเป็นรูปต้นไม้รูปดอกไม้หรือว่าอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะ

เดี๋ยวพี่โบนะคะจะทาแบบนี้ทั้งหมด2ด้านเลยแล้วก็ทำแบบนี้ทั้งหมด4กำแพงด้วยกันเลยนะคะตื่นเต้นไหมคะน้องๆเราจะไปประกอบสวนสัตว์กันแล้วถ้าพร้อมแล้วไปประกอบกันเลยค่ะเราจะใช้กาวในกำแพงเข้ากับพื้นที่สวนสัตว์ของเราค่ะเดี๋ยวพี่โบนะคะจะเอาสัตว์ลงตามข้องต่างๆเลยนี่น้องเสือน้องม้าลายน้องๆนะคะสามารถเลือกสัตว์เองได้เลยนะว่าตัวเองเนี่ยอยากเอาสัตว์ตัวไหนไปอยู่ในคอกไหนนะคะแล้วการเล่นแบบนี้เนี่ยมันเป็นการเสริมสร้างจินตนาการของเราด้วยนะแค่นี้สวนสัตว์ของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าน้องๆทำสวนสัตว์กันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวพี่โบจะพาไปดูของประดิษฐ์ชิ้นถัดไปซึ่งบอกได้เลยว่าของประดิษฐ์ชิ้นถัดไปเนี่ยทำง่ายมากๆและที่สำคัญเนี่ยยังสนุกไม่แพ้กันเลยนะนั่นก็คือการทำ OX มหาสนุกนั่นเองค่ะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์กันก่อนเลยอุปกรณ์ทำ OX มหาสนุกกระดาษลังก้านลูกโป่งกระดาษรูป OX กาวกรรไกรคัตเตอร์โดยขั้นตอนแรกนะคะพี่โบจะทำสี่เหลี่ยม 7×7 นะคะเป็นทรงจัตุรัส3ช่องด้วยกันพี่โบก็จะตัดนะคะตามรอยที่วาดเอาไว้เลยค่ะเห็นไหมคะว่าพี่โบมีช่องที่1 2แล้วก็3นะคะแล้วก็จะมาพับกันค่ะเป็นสามเหลี่ยมทรงพีระมิดนี่เลยค่ะน้องๆทีนี้เราจะมาตัดสามเหลี่ยมปิดตรงนี้กันค่ะก็จะตัดแบบนี้นะคะทั้งหมด2อันด้วยกันเพื่อปิดหัวแล้วก็ท้ายของมันค่ะทีนี้นะคะน้องๆเราจะมาติดตัวสามเหลี่ยมเป็นพีระมิดกันก่อนโดยการใช้สกอตเทปค่ะต่อมาพี่โบนะคะจะทากาวแปะลงไปกดเอาไว้ให้แน่นๆเลยนะคะน้องๆโอเคแล้วมาทุกคนนะคะได้เป็นทรงพีระมิดออกมาแบบนี้เรียบร้อยแล้วนี่เลยพี่โบก็ได้ปริ้นตัว O กับ X ออกมาแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราจะมาตัดนะคะแล้วก็ทากาวแปะลงไปกันหรือว่าถ้าน้องๆไม่อยากปริ้นน้องๆก็สามารถวาดตัดกระดาษแปะลงไปก็ได้หรือว่าจะวาดลงไปเลยก็ได้เช่นกันนะคะนี่แค่นี้ก็อยู่แล้วเราก็จะมีตัวแบงค์ขึ้นมาอีกตัวนึงค่ะก็คือช่องว่างเราก็จะติดลงไปเลยเสร็จแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะมี O มี X แล้วก็มีช่องว่างนั่นเองดังนั้นน้องๆก็ต้องทำแบบนี้ทั้งหมด9อันด้วยกันถูกต้องค่ะนี่เมื่อน้องๆได้ตัวแบบนี้มาให้น้องๆนะคะหาไม้เจาะเข้าไปตรงกลางของสามเหลี่ยมหรือว่าตรงกลางของพีระมิดนั่นเองฝั่งนี้ก็เช่นกันค่ะพยายามเจาะให้อยู่ตรงกลางของตัวพีระมิดนะคะน้องๆทีนี้เมื่อน้องๆเจาะครบเรียบร้อยแล้วเราก็จะใช้ไม้ลูกโป่งนะคะใน1ไม้นะคะเราจะเสียบเข้าไปทั้งหมด3อันแบบนี้นะทีนี้เราจะมาทำกล่องใส่กันพี่โบนะคะจะใช้กล่องเหลือใช้แบบนี้เราจะตัดปีกกล่องทิ้งกันนะคะน้องๆแต่ก่อนใส่นะคะน้องๆเราก็จะมาทำการวัดขนาดกันก่อนเว้นเอาไว้นิดนึงนะคะเพื่อที่ว่าเวลาเราหมุนพลิกในการเล่นเนี่ยทั้ง3อันจะไม่ชนกันทีนี้เทคนิคในการเจาะรูนะคะน้องๆต้องเอาตัวสามเหลี่ยมเนี่ยด้านบนสุดนะคะไม่ให้เกินขอบกล่องของเราค่ะมาจุดเอาไว้แล้วก็เจาะลงไปตรงกลางนะคะแบบนี้เลยเราจะเจาะแบบนี้นะคะทั้งสองฝั่งเลยแล้วหลังจากนั้นเราก็จะเอาตัวนี้นะคะใส่เข้าไปข้างในเลยค่ะเราจะมาเก็บขอบกันเพื่อเพิ่มความสวยงามให้กับกล่องของเล่นของเราน้องๆคนไหนนะคะที่อยากจะตกแต่งอย่างอื่นเพิ่มเติมก็สามารถทำได้เลยนะเอาตามจินตนาการของน้องๆเลยค่ะทีนี้เมื่อน้องๆนะคะเอาไปเล่นกับเพื่อนๆหรือว่าคนที่บ้านเนี่ยอยากตอบตัวไหนก็สามารถหมุนเข้าไปได้เลยค่ะทั้งสนุกทั้งทำง่ายเหมือนที่พี่โบ๊ทบอกเลย

และสำหรับวันนี้นะคะน้องๆเราได้ทำของเล่นไปทั้งหมด2อย่างด้วยกันนั่นเองค่ะนั่นก็คือสวนสัตว์ทำเองนะคะแล้วก็เกม OX มหาสนุกทำง่ายแล้วก็สนุกมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะน้องๆที่สำคัญเนี่ยยังได้ฝึกทั้งจินตนาการแล้วก็การละเล่นของเราด้วยล่ะค่ะสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ได้ประดิษฐ์ตามพี่โบ๊ทเรียบร้อยแล้วอย่าลืมนะคะส่งมาทางแฟนเพจนะฮิดเดิลชาแนลด้วยพี่โบ๊ทรอดูอยู่นะอ๋อที่สำคัญนะคะพี่โบ๊ทเนี่ยถูกใจ

ชิ้นไหนจะส่งของรางวัลไปให้ถึงที่บ้านอย่างแน่นอนเลยส่วนน้องๆคนไหนนะคะที่ส่งเข้ามาพี่โบได้ดูหมดแล้วนะคะแล้วก็ได้ส่งของรางวัลไปให้เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะเตรียมรอรับกันได้เลยนะคะน้องๆแล้ววันนี้พี่โบก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวแล้วพบกับพี่โบและจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ได้ใหม่ค่ะบ๊ายบาย

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าข้าวเหนียวสาวเชียวเจียวก๋วยเตี๋ยวดาวข้าวเขียวเปรี้ยวเดียวที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่มีตัวสะกดในแม่อะไรมากที่สุดและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่เกิลเพราะมีตัววงแหวนเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: Safety Kids เพลงหยุดมองฟังคิดเดิน

องฟังคิดและเดินหยุดมองฟังคิดและเดิน5ขั้นตอนง่ายๆจำให้ได้นะเอาล่ะเด็กๆมาร้องเต้นไปพร้อมๆกันอีกสักรอบแล้วมา

0: านะคะกังวลมากๆเลยเนี่ยได้เจอคุณหมอครั้งนี้ก็รู้สึกว่าไม่ใช่แค่คุณผู้ชมนะคะที่อยากจะมาพูดคุยในเรื่องของไขมันส่วนเกินเห็นตัวเล็กๆแบบนี้ถ้าเกิดว่าใส่บิกินี่นะคะบอกเลยว่ายิ่งกว่าครึ่งเลย
1: โอ้แล้วอย่างพวกยาดักจับไขมันที่ขายตามอินเทอร์เน็ตแบบนี้นี
2: ่มันดักจับไขมันได้เพียง1/3ของอาหารที่เรากินเข้าไปพวกนี้เวลาอาหารไขมันไม่ย่อยมันก็ไปที่ลำไส้ปึ๊บเราก็จะถ่ายออกมาเลยบางคนเนี่ยแค่หัวเราะไอจามหรือว่าเบ่งนี่ครับก็มีอุจจาระเล็ดออกมาได
0: ้สวัสดีค่ะสวยหล่อขอสืบรายการที่จะพาทุกคนไปตามหาความจริงกันว่าทำแบบไหนถึงดูดีกินอย่างไรให้ถูกต้องจะเสริมตรงไหนให้เข้ากับตัวคุณเองทุกปัญหาจะถูกไขข้อสงสัยโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลพร้อมด้วยพยานและโจทย์ที่จะเป็นตัวแทนในการไขข้อสงสัยความสวยหล่อในรายการสวยหล่อขอสืบประเด็นในวันนี้น่าสนใจมากๆเลยค่ะกับประเด็นที่ว่าไขมันเยอะเอาออกได้โดยไม่ผ่าตัดได้นะรู้ยังนี่แล้วแต่ละประเด็นของเรานะคะก็น่าสนใจไม่แพ้กันค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของไขมันในร่างกายเยอะมากทำอย่างไรถึงจะลดได้กินน้อยลดไขมันได้ผลไหมกินยาดักไขมันลดไขมันได้จริงหรือเปล่าไขมันส่วนเกินส่วนไหนลดยากที่สุดคนผอมมีไขมันส่วนเกินได้ไหมและจะเกิดขึ้นในส่วนไหนและที่สำคัญที่สุดวิธีการใดของแพทย์ที่เหมือนการดักจับไขมันในยาหรือผลิตภัณฑ์โอ้โหแต่ละประเด็นนี้ก็คือเข้าทุกประเด็นเลยนะคะแน่นอนที่สุดค่ะวันนี้ทั้งคนที่มีไขมันเยอะอยู่แล้วและใครที่ผอมก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีไขมันส่วนเกินนะคะห้ามพลาดในสวยหล่อขอสืบเด็ดขาดค่ะเพราะเราจะมีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเป็นพยานคนสำคัญและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่จะมาไขข้อสงสัยไปพร้อมกันเตรียมสืบหาความจริงได้เลยกับซาร่าในช่วงหน้าค่ะสวยหล่อขอสืบสวยหล่อขอสืบในช่วงนี้นะคะเราจะมาไขข้อสงสัยกันในเรื่องของไขมันค่ะไขมันส่วนเกินสามารถเอาออกได้โดยไม่ผ่าตัดได้นะรู้อย่างแต่จะจริงแท้แน่นอนขนาดไหนนะคะวันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากนายแพทย์ธีรพงษ์รัตนานุกรมสาขาวิชาโรคผิวหนังภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลและแขกรับเชิญของเราในวันนี้ก็ยังอยู่กับเราอยู่ค่ะคุณปิ่นกาลวันตะวานิชค่ะวันนี้จะมาพูดคุยกับเราในวันนี้สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีอาจารย์หมอแล้วก็คุณปิ่นด้วยนะคะเอาล่ะแน่นอนคุณปิ่นถามก่อนเลยผอมแบบนี้มีความกังวลในเรื่องไขมันส่วนเกินไหมคะ
1: โอ้มีหน้าท้องนะคะเป็นผอมแต่ว่าลงพุงเขาพูดก็แบบขมแหววเลยก็มีค่ะมีแล้วก็จะมีในช่วงของต้นขานิดหน่อย
0: สำหรับซาร่านะคะกังวลมากๆเลยนี่ได้เจอคุณหมอครั้งนี้ก็รู้สึกว่าไม่ใช่แค่คุณผู้ชมนะคะที่อยากจะมาพูดคุยในเรื่องของไขมันส่วนเกินของซาร่าก็มีมากเหมือนกันโดยเฉพาะในเรื่องของต้นขาเห็นตัวเล็กๆแบบนี้ถ้าเกิดว่าใส่บิกินี่นะคะบอกเลยว่ายิ่งกว่าครึ่งเลย
2: เชื่อว่าปัญหาต้นขาไขมันที่ต้นขาเป็นปัญหาที่แบบคุณผู้หญิงมักจะถามกันส่วนใหญ่นะครับแต่ผมอยากจะเท้าความกันก่อนเลยนะครับว่าจริงแล้วเนี่ยทำไมเราถึงมีไขมันสะสมใช่ไหมครับเริ่มต้นกันก่อนเลยว่าเวลาเรากินอาหารเข้าไปไม่ว่าจะเป็นแป้งเผือกมันหรือว่าไขมันก็ตามหรือว่าโปรตีนจากสัตว์ก็ตามอย่างนี้นะครับกินเข้าไปแล้วเนี่ยร่างกายจะผ่านกระบวนการย่อยผ่านกระเพาะแล้วก็ดูดซึมที่ลำไส้ใช่ไหมครับทีนี้ถ้าเรามีการใช้พลังงานให้มากกว่าที่กินเข้าไปไขมันจะไม่มีการสะสมนะครับแต่เมื่อการที่เรากินเข้าไปมากกว่าใช
0: ้
2: พลังงานส่วนเกินหรืออาหารส่วนเกินเหล่านี้ครับมันจะเปลี่ยนไปเป็นไขมันแล้วก็สะสมตามอวัยวะต่างๆในร่างกายเพราะฉะนั้นอยากจะได้รับอันแรก

0: คือใช้มากกว่ากินก่อนเลยนะครับทีนี้เดี๋ยวจะมาเข้าสู่ว่าแล้วที่ไขมันสะสมมันสะสมได้ตำแหน่งไหนบ้าง
1: ใช่ไหม
2: คร
1: ับ
2: ใช่ค่ะ
0: ก็คือไขมันเนี่ยมันจะสามารถสะสมได้แบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนแรกก็คือสะสมที่ชั้นไขมันใต้ผิวหนังของเราก็คือตามท้องตามต้นขาพวกนี้สามารถแก้ไขได้เดี๋ยวจะมาบอกว่าแก้ไขยังไงแต่ว่าอีกอันนึงคือถ้าเป็นไขมันที่เรียกว่าอยู่ในอวัยวะภายในของร่างกายพวกนี้มันจะอยู่เช่นในกระเพาะในลำไส้นะครับหรือตามหลอดเลือดต่างๆพวกนี้อันตรายมากแล้วก็อันนี้จะไม่สามารถใช้เทคนิคต่างๆหรือเครื่องต่างๆมาใช้ในการลดไขมันได้หรือตามพวกลำไส้จะมี
1: ต
0: ับอะไรเงี้ยครับจะมีไขมันไปเกาะไปคอได้ครับพวกนี้ต้องเอ็กซ์เซอร์ไซส์แล้วก็จะต้องถ้าเยอะเกินไปต้องมีการกินยาลดไขมัน
1: แล้วก็ควบคุมการกิน
0: ตั้
1: งแต
0: ่
1: เริ่มต้น
0: นะ
1: แต่จริงๆแล้วเนี่ยเราก็ยังมีอีกหลายๆวิธีรวมถึงประเภทของไขมันด้วยที่ไปเกิดสะสมอยู่ในแต่ละส่วนของร่างกายถามคุณหมอเลยค่ะในช่วงนี้ค่ะอยากจะทราบว่าไขมันส่วนไหนในร่างกายที่ลดยากที่สุดคะ
3: ให้คุณซาร่าลองเดาก่อนกับคุณปิ่นลองเดาก่อนว่าอันไหนยากสุด
1: ถ้าเป็นซาร่านะคะต้นขา
3: ต้นขา
2: ของปิ่นว่าหน้าท้องเพราะว่าอย่างแบบเวลาเรากินอาหารกินบุฟเฟ่คือท้องมาก่อนเลยใช่ปิ่นก็เลยว่าหน้าท้อง
3: คำตอบคือจริงๆแล้วผมว่ามันลดยากทุกส่วน
2: เอาจริงๆมีส่วนหนึ่งลดง่ายมากเลยนะคะมันไปโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจให้มันไปแล้วเราก็ไม่ได้อยากให้มันไปแต่มันก็ไป
1: นั่นก็คือ
2: ตรงที่อยากให้มันมีอะค่ะตรงที่อยากให้มันมีอะค่ะ
1: ส่วนหน้าอกหมออันนี้ถามเลยไขมันอะสามารถเอามาทดแทนตรงหน้าอกได้ไหม
3: อาจจะได้เดี๋ยวต้องรอถามทางอาจารย์เป็นสายแพทย์นะครับ
1: มันต้องมีการแบบดูดไขมัน
3: ใช่แล้วเนี่ยนำมาเติมตรงจุดนั้นนี่กลับเข้าสู่เรื่องของเราดีกว่า
1: ได้ส่วนของการกำจัดก่อนเอาลดไปก่อนนะคะโอเคอย่างที่คุณหมอบอกว่าจริงๆแล้วยากทุกส่วน
3: แต่ทีนี้มันมีปัจจัยอยู่นิดนึงว่าถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยไขมันเนี่ยจะชอบสะสมที่หน้าท้องมันเป็นรูปแอปเปิลนะครับผู้ชายที่พุงโตโตและเป็นผู้หญิงเนี่ยมันจะเด่นด้วยที่ต้นขาเพราะว่ามีฮอร์โมนเอสโตรเจนคนนี้จะชอบสะสมที่บริเวณต้นขาของผู้หญิงได้
1: แสดงว่านี่อาจจะไม่ใช่ไขมันก็ได้อาจจะเป็นฮอร์โมนที่สะสมอยู
3: ่ฮอร์โมนแต่ก็ต้นไขมัน
1: ถ้าสมมติว่าหนูลดอาหารการกินที่มันมีเอสโตรเจนอะไรเงี้ยมันจะช่วยไหมคะ
3: อาจจะช่วยได้บางส่วนแต่จริงๆแล้วเพศหญิง
1: เพศหญิง
3: จะมีฮอร์โมนเอสโตรเจนอยู่แล้วใช่ไหม
1: มันมาโดยธรรมชาติ
3: ใช่มันก็เลยเป็นข้อที่มาว่าฮอร์โมนนี้มันจะชอบในการที่กระตุ้นให้เกิดการสร้างไขมันได้และชอบสะสมที่ต้นขาเพราะฉะนั้นผู้ชายส่วนใหญ่มักไม่มีปัญหาเรื่องของไขมันที่ต้นขาแต่จะเป็นหน้าท้องมากกว่า
1: ไม่เข้าใจละเราฮอร์โมนเยอะเองมันก็มีส่วนเกี่ยวกับเรื่องผิวหน้าด้วยไหมคะเรื่องสิวอะไรอย่างเง
3: ี้
1: ย
3: สิวเนี่ยจะเป็นเทสโทสเตอโรนละเป็นฮอร์โมนเพศชายแต่ในผู้หญิงก็จะมีฮอร์โมนเพศชายอยู่แล้วอันนี้เป็นเรื่องปกติซึ่งถ้ามีฮอร์โมนเพศชายที่มากในผู้หญิงก็อาจจะมีสิวขึ้นมาได้ใช่
1: สงสัยซ่าคงเป็นไส้เดือนมีทั้งฮอร์โมนเพศชายและผิวหนังอยู่ในคนเดียวกันทั้งเยอะทั้งไขมันแล้วก็มีสิวขึ้นมาด้วยอะไรอย่างนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่เฉพาะคนอ้วนเท่านั้นนะคะที่มีปัญหาเรื่องไขมันคนผอมก็อาจจะมีได้เหมือนกันในกรณีอย่างซาร่ากับปิ่นที่เราดูเป็นคนตัวเล็กก็มีไขมันได้เหมือนกัน
3: ถูก
1: ใช่ไหมคะ
3: คือไม่ใช่ว่าเฉพาะคนน้ำหนักมากหรือคนอ้วนที่จะมีไขมันสะสมได้
1: ค่ะ
3: คนผอมก็มีไขมันสะสมได้เพราะว่าการที่มีไขมันสะสมเนี่ยนอกจากปัจจัยที่การกินแล้วนะครับมันยังมีปัจจัยของพันธุกรร
1: ม
3: ฮอร์โมนนะครับการดื่มแอลกอฮอล์นะครับเราก็มีปัจจัยอื่นที่เรายังไม่รู้สาเหตุที่ทำให้คนผอมก็สามารถมีไขมันสะสมได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าไม่จริงมันไม่เกี่ยวกับว่าอ้วนผอมถ้าจะมีไขมันสะสมมันก็มีได
1: ้ก็มีได้ทุกคนมีได้ทุกเพศทุกวัยด้วยแต่ถ้ายิ่งในกรณีของซาร่ากับปิ่นนะคะถ้าเราแบบโอเคเราจะออกกำลังกายทั้งทีเนี่ยแล้วเราผอมอยู่แล้วอะถ้ายิ่งไปหักโหมออกกำลังกายเราจะแบบสู้ผอมกันไปใหญ่
2: เพราะอย่างบางส่วนเราไม่ได้อยากให้มันลดไปมากกว่านี้แล้วอย่างเงี้ยค่ะคืออยากลดแค่บางส่วนมันต้องทำยังไงอะคะคุณหมออ
3: าจจะต้องเลือกการออกกำลังกายที่เป็นเวทเทรนนิ่งหมายถึงว่าเลือกเฉพาะส่วนเสริมสร้างกล้ามเนื้อให้มันแข็งแรงนะครับแล้วก็ส่วนไขมันเนี่ยอาจจะมาใช้เทคนิคที่ถ่ายไขมันเท่านี้ก็ทำให้ตำแหน่งนั้นกระชับมากขึ้นไขมันก็หายไปได
1: ้
3: เป็นเฉพาะส่วน
1: เฉพาะส่วนได้ง่ายขึ้นอ่ะก็ต้องใช้วิธีการทางการแพทย์ที่จะช่วยสำหรับใครนะที่ต้องการที่แบบลดไขมันในตรงนั้นหลายๆคนอยากจะกำจัดไขมันเมื่อก่อนอาจจะมีวิธีการดูดบ้างมีการผ่าตัดบ้างแต่สมัยนี้สามารถที่จะกำจัดไขมันส่วนเกินโดยไม่ต้องผ่าตัดได้แล้วจริงหรือไม่คะ
3: คำตอบนี้คือจริงนะครับในการกำจัดไขมันก็มีตั้งแต่แบบอาจจะเป็นการกินยานะครับอาหารเสริมนะครับหรือการใช้เครื่องมือจำพวกความเย็นหรือความร้อนต่างๆมาสลายไขมันโดยไม่ต้องผ่าตัดค่อนข้างปลอดภัยนะครับปัจจุบันนี้แล้วก็มีหลากหลายให้เลือก
2: อ๋อแล้วอย่างพวกยาดักจับไขมันที่ ที่ขายตามอินเทอร์เน็ตแบบนี้นี่เขาแบบมีกลไกการทำงานยังไงอันตรายปลอดภัยยังไงอะคะคุณหมอ
0: ก็คือถ้าเป็นในกลุ่มของยาดักจับไขมันถ้าเป็นตามที่ขายตามท้องตลาดทั่วไปผมจะขอเรียกเป็นกลุ่มของอาหารเสริมแล้วกันครับอาหารเสริมที่ช่วยในการดักจับไขมันเพราะมันไม่ใช่ยาใช่ไหมครับอาหารเสริมเหล่านี้เนี่ยเวลากินเข้าไปสารประกอบหลักมันคือกลุ่มไคโตไซด์ก็คือพวกสารสกัดจากพวกเปลือกกุ้งสัตว์ทะเลครับพวกนี้เวลาเรากินเข้าไปร่างกายแล้วเนี่ยมันจะไปช่วยจับไขมันที่เรากินเข้าไปในกระเพาะไม่ให้มีการย่อยอาหารแล้วหลังจากนั้นก็จะบรูทออกมาทางอุจจาระเลย
2: อ๋องี้เรากินเปลือกกุ้งแทนได้ไหมคะคุณหมออ
0: าจจะลำบากนิดนึงเพราะว่าเปลือกกุ้งอาจจะแบบเราอาจจะเคี้ยวละเอียดไม่พออาจจะแบบ
2: แต่ทำงานกระบวนการทำงานมันเหมือนกันใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
2: แต่เดี๋ยวจะอาหารไม่ย่อยเน
0: า
2: ะอย่าง
0: แต่สิ่งสำคัญที่ผมจะฝากไว้ว่าคือไอ้เจ้าตัวอาหารเสริมที่ดักจับไขมันเนี่ยเวลาเรากินเข้าไปแล้วเนี่ยมันดักจับไขมันได้เพียง1/3ของอาหารที่เรากินเข้าไปแล้วก็มีข้อจำกัดว่าเราต้องกินอาหารที่มันถึงจะจับได้เพราะฉะนั้นถ้าคุณกินอาหารที่แบบคลีนหรือว่ากินอาหารที่ไม่ใช่กลุ่มไขมันต่อให้คุณกินยาดักจับไขมันหรือว่าอาหารเสริมที่ดักจับไขมันมันก็จับไม่ได้แล้วในระยะยาวเนี่ยเวลาเรากินยาเหล่านี้ใช่ไหมครับพวกนี้เวลาอาหารไขมันไม่ย่อยมันก็ไปที่ลำไส้ปึ๊บเราก็จะถ่ายออกมาเลยบางคนเนี่ยแค่หัวเราะไอจามหรือว่าเบ่งนี่ครับก็มีอุจจาระเล็ดออกมาได้
1: โอ้ฟังแบบนี้แล้วก็แน่นอนว่าพวกอาหารเสริมเหล่านี้หรือยาถ้าพูดในเรื่องของคำว่ายาแล้วยังไงก็ต้องมีไซส์เอฟเฟกต์ตามมา
0: ใช่
1: ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: แต่ถ้าเกิดว่าเพื่อความปลอดภัยที่ดีที่สุดก็คือเลือกกินพูดแบบนี้ก็ต้องมีวินัยเหมือนกันนะ
2: ใช่
1: ในเรื่องของกินด้วยออกกำลังกายด้วยแล้วก็ยิ่งทำทุกวันแน่นอนว่าไม่มีปัญหาแน่นอนแต่สำหรับคนที่ทำไม่ได
2: ้ค่ะ
1: อย่างพวกเราเนี่ยต้องทำงานไม่อยากออกกำลังกายบางคนก็เหนื่อยออกกำลังกายบ่อยไหมคะคุณจิ
2: ตอ๋อ3-5 ครั้ง
0: ต่อสัปดาห
2: ์ต่อปีเลี้ยงลูก
1: เลี้ยงลูก
2: ใช่เลี้ยงลูก
0: มันก็ด้วยข้อจำกัดหลายๆอย่าง
2: ใช่แล้วเป็นว่าจริงๆเราวิถีคนทุกวันนี้มันหาเวลาที่จะออกกำลังกายยากจริงๆเราก็พอเหนื่อยกูก็กินเพราะฉะนั้นบางทีก็เลยต้องหาทางลัดด้วยการกินยาที่บอกเป็นยาดักจับไขมันแล้วก็ผลข้างเคียงคืออุจจาระก็เลยเป็นว่ามันก็ไม่ค่อยเวิร์กเนาะพอฟังดูแล้วรู้สึกว่าเออไม่น่าเป็นทางเลือกที่ดีเท่าไหร่ค่ะ
1: ส่วนใหญ่คนไข้ที่มาปรึกษาคุณหมอเขาจะมาปรึกษาแบบไหน
0: โอเคเชื่อว่าคนทุกคนคงผ่านการบอกว่าลองออกกำลังกายลองกินอาหารลองทุกอย่างแล้วแต่มันก็ยังไม่ได้ผลอยู่ทีเนี้ยอีกอันนึงที่ปัจจุบันมีบทบาทมากขึ้นนะครับก็คือเครื่องมือต่างผมได้กล่าวไปตอนแรกใช่ไหมครับก็อันแรกที่ปัจจุบันมีการพูดถึงคือการทำไคโอไลโพไลซิสชื่อภาษาอังกฤษฟังดู
2: นะ
0: ครับไคโอแปลว่าความเย็นไลโปคือไขมันไลซิสคือการทำให้มันแตกตัวแล้วก็ทำให้มันสลายไปและนี่หลักการคือว่าเอาความเย็นมาทำให้ไขมันเนี่ยมันฝ่
2: อ
0: มันสลายไปอันนี้นวัตกรรมนี้มีใช้มาเป็นกว่า10ปีแล้วนะครับความเย็นเนี่ยมันสามารถที่จะฟรีซคือทำให้ไขมันเนี่ยมันเป็นคริสตัลเกาะแข็งเสร็จแล้วก็เกิดการอักเสบแล้วก็ฝ่อมันก็เลยเป็นหลักการมาใช้ความเย็นในการมารักษา
1: น่าสนใจมาก
0: น่าสนใจนะฮะแต่ข้อสำคัญคือว่าต้องทำในคนไข้ที่ไม่ใช่อ้วนจนเกินไปหมายถึงว่าแบบ BMI คือ Body Mass Index ครับอันนี้เดี๋ยวไปคำนวณกันได้เนาะจะต้องน้อยกว่า30นะครับข้อที่2ก็คือว่าต้องไม่มีโรคประจำตัวเช่นไส้เลื่อนหรือว่าเพิ่งผ่าตัดใหม่ๆเพราะพวกนี้มันจะเป็นอุปกรณ์นะครับมันหนีบไขมันที่บริเวณหน้าท้องต
2: ้
0: นขา
2: หนีบ
0: ใช่ต้นขาเพราะฉะนั้นเวลาเราจะเลือกคนที่จะไปทำเนี่ยหนึ่งเราต้องเอามือลองจับ
1: ชัน
0: ว
1: ่ามันหนีบได้ไหม
0: ถ้าหนีบได้มันถึงจะสามารถใช้เครื่องนี้ได้เราก็ทำการหนีบเครื่องมือตัวนี้มันจะเป็นอุปกรณ์แผ่นเหมือนกับป้องกันผิวหนังข้างบนก่อนเพื่อไม่ให้มันมีบาดเจ็บจากความเย็นเพราะต้องการส่งผ่านความเย็นเนี่ยลงไปข้างล่างแต่ละครั้งเราใช้ประมาณ30-60 นาทีทำ1ครั้งเนี่ยผลเนี่ยจะค่อยๆเห็นชัดเจนภายใน3เดือนแล้วก็สามารถลดความหนาของไขมันได้ประมาณ 20% อันนี้คือวิธีดูความเย็นแต่ข้อห้ามคนที่มีโรคประจำตัวที่เกิดจากความเย็นกระตุ้นผิวหนังอย่างเช่นพวกลมพิษที่เกิดจากความเย็นหรือว่าโรคเม็ดเลือดผิดปกติต่างๆที่กระตุ้นด้วยความเย็นอันนี้เป็นข้อห้ามเลยที่จะทำการสลายไขมันด้วยความเย็น
1: โอเคอันนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งวิธีแรกเท่านั้นนะคะแล้ววิธีอื่นอีกคะ
0: เย็นเสร็จก็ต้องร้อนใช่ไหมครับร้อนก็คือการใช้คลื่นอันตราซาวหรือว่าคนทุกคนน่าจะรู้จักเรื่องของไฮฟูที่พูดกันนะครับไฮฟูที่เรารู้จักก็คือการยกกระชับถูกไหมครับคือไฮฟูมันมาจาก high intense focus ultrasound ก็คือเป็นอันตราซาวที่มีความถี่ที่จำเพาะมาใช้ในการรักษาทีนี้มันก็เอามาสามารถใช้ในการสลายไขมันได้เหมือนกันแต่ตัวนี้จะเป็นเรื่องของความร้อนละเราใช้อุปกรณ์เนี่ยในการส่งผ่านคลื่นอันตราซา าวนะครับลงไปในชั้นใต้ผิวหนังอันเดอร์ซาวด์ตัวนี้จะก่อให้เกิดความร้อนที่ประมาณ70องศาเซลเซียสความร้อนที่มากขนาดนี้ทำให้ไขมันแตกตัวได้นะครับแล้วก็มันยังทำให้มีการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนใหม่เพราะฉะนั้นนอกจากไขมันที่หายไปแล้วเนี่ยมันทำให้ผิวหนังบริเวณนั้นที่อาจจะบางคนอาจจะมีเซลลูไลท์ใช่ไหมครับคนนี้มันก็จะดีขึ้นได้ด้วยอันเดอร์ซาวด์ข้อดีก็คือเห็นผลในหนึ่งครั้งเหมือนกันกับความเย็นแต่ข้อเสียคือมันเจ็บอันนี้จะเจ็บมาก
2: แล้วเราจะเลือกยังไงว่าเราควรจะทำแบบเย็นหรือแบบร้อนนะคะคุณหมอ
0: เอาตามความสุขของใครใครชอบเย็นก็ไปเย็นใครร้อนก็ร้อน
2: แบบไหนเจ็บ
0: เจ็บน้อยก็อาจจะไปเลือกเป็นความเย็นก่อนแต่ถามว่าความเย็นจะเจ็บไหมก็มันจะเจ็บในช่วงแรกของคนที่ทำในครั้งแรกมันจะมีช่วงที่ค่อยๆลดอุณหภูมิลงไอ้ตอนนั้นมันจะมีการบีบชั้นไขมันเล็กน้อยอาจจะเจ็บเล็กน้อยแต่ว่าถ้าเมื่อเทียบกับอันตราซาวแล้วในที่2ที่เป็นความร้อนในอันตราซาวมันจะเจ็บมากกว่าม
1: ีวิธีอื่นอีกไหมคะค
0: ุ
1: ณ
0: สุดท้าย
1: โอเค
0: เจ็บน้อยเจ็บมากไปแล้วจะไม่ต้องมีเจ็บน้อยเจ็บน้อยจะเป็นคลื่นวิทยุนะครับคือ radio frequency ก็คือผ่านลงไปในชั้นใต้ผิวหนังเหมือนกันอันนี้คือข้อดีคือไม่เจ็บนะครับแล้วก็ไอ้เครื่องมือเนี่ยวางอยู่เหนือผิวหนังของเราไม่ต้องสัมผัสผิวหนังเราคือวิทยุส่งผ่านลงไปชั้นใต้ผิวหนังต่อให้เกิดความร้อนเช่นเดียวกันแต่ความร้อนจะน้อยกว่าอันตราซาวทำให้เจ็บน้อยกว่าแล้วก็สามารถที่จะสลายไขมันได้เช่นเดียวกันแต่เนื่องจากความร้อนที่น้อยเจ็บน้อยก็ต้องทำบ่อยอันนี้ต้องทำทุกสัปดาห์อย่างน้อย 4-6 ครั้ง
1: แต่ก็คือเจ็บน้อยกว่า
0: เจ็บน้อยกว่า
1: สามวิธีนี้หลักๆที่คนไข้ชอบมาให้คุณหมอช่วยลดไขมันในตรงน
0: ี้แล้วก็เป็นวิธีมาตรฐานที่ถูกเรียกว่ารับรองโดยทั้งออยไทยแล้วก็ทั้งออยในของอเมริกาเรียบร้อยแล้ว
1: ก็คือว่าสามารถเห็นผลจริงสามารถสลายไขมันได้จริงและอย่างในตัวของคลื่นวิทยุค่ะคุณหมอใช้คลื่น FM หรือ AM คะ
0: ขอทั้งสองคลื่นเลยโอเคทั้งสองคลื่น
1: คนชอบฟังเพลง
2: กำลังนึกภาพว่าแบบแล้วถ้าเรางบน้อยๆเราวิทยุเปิดวางบนท้องมันจะช่วยส่งคลื่นไปสลายไขมัน
0: ได้แค่ผิวบน
2: อ๋อได้จริงเหรอคะหมอ
1: และนี่ก็เป็นวิธีนะคะที่ทางการแพทย์ได้รับการยอมรับในเรื่องของการกำจัดสลายไขมันในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นความเย็นความร้อนรวมถึงคลื่นวิทยุด้วยอย่างในส่วนของคลื่นวิทยุอย่างที่บอกว่าใช้เวลาเยอะหน่อยและนอกจากที่ระยะเวลาที่ต้องมาทำบ่อยๆแล้วมีข้อเสียอื่นอีกไหมคะ
0: จริงๆข้อเสียน้อยมากข้อเสียหนึ่งก็อาจจะต้องเปลืองค่าใช้จ่ายที่มากใช่ไหมครับว่าต้องทำบ่อยแล้วสองจะต้องมันอาจจะไม่เห็นผลว้าวเหมือนกับแบบการทำสองทีแรกที่ได้กล่าวไปก็ถ้าคนไข้ที่ชอบเจ็บน้อยแล้วก็มีเวลาในการทำวิธีนี้ก็เป็นวิธีที่ดี
1: และเรานะคะก็ได้ไขประเด็นกันคร่าวๆไปแล้วนะคะในเรื่องของการดักจับไขมันนะคะในวิธีต่างๆไม่ว่าจะเป็นความเย็นความร้อนรวมถึงการส่งคลื่นวิทยุที่จะเข้าไปในชั้นไขมันของเราเพื่อเป็นการสลายไขมันนั่นเองโอ้ฟังแบบนี้แล้วรู้สึกยังไงคะ
2: รู้สึกว่าเริ่มกลับไปที่ตอนแรกที่เราคุยอะค่ะก็คือเริ่มมองหาความร้อนหรือความเย็นหรือวิทยุอะไรรู้สึกว่าคงต้องอย่างนั้นเพราะว่าเอาจริงๆถ้าให้ลดเองมันก็ยากมากเนาะสำหรับคนที่ไม่มีเวลาค่ะฉะนั้นเราใช้เงินบริหารไขมันแล้วดีกว่า
1: ใช่บางครั้งเราก็เหนื่อยที่จะไปออกกำลังกายวันนี้น่าสนใจมากนะประเด็นนี้บอกได้เลยว่าคุยกันได้ทั้งวันนะคะมีอีกหลายเรื่องเลยที่เราจะมาไขประเด็นกันช่วงหน้าห้ามพลาดค่ะกลับเข้าสู่เบรก3นะคะเราก็ยังคงอยู่ในเรื่องของความข้องใจของใครหลายคนนะคะที่มีปัญหาเรื่องไขมันและอยากจะกำจัดให้มันสิ้นซากสักทีพอมาได้พูดคุยกับคุณหมอในวันนี้รู้สึกเลยว่าโอเคการที่จะกำจัดไขมันเฉพาะส่วนมันมีวิธีอะไรบ้างแล้วแต่ละวิธีโอเคมันก็จะมีความเสี่ยงแตกต่างกันไปทีนี้เราพูดถึงข้อเสียของไขมันกันเยอะมากเลยนะในจุดนี้ไขมันของเราเนี่ยมีข้อดีบ้างไหมคะคุณหมอ
0: มันต้องมีข้อดีเลยครับมันไม่ใช่อะไรดูเหมือนแต่ต้นรายการมาข้อเสียข้อเสียแต่ไม่หมดใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ข้อดีของไขมันเป็นแหล่งพลังงานทำให้เราอบอุ่นได้แล้วก็เจ้าตัวไขมันนี้ยังมีผลต่อฮอร์โมนบางชนิดที่ทำให้รู้สึกอิ่มไขมันเนี่ยยังมีการช่วยในการดูดซึมวิตามินบางส่วนก็คือวิตามิน A D E K ครับพวกนี้มันจะดูดซึมไปกับไขมันทำให้ร่างกายเราเนี่ยไม่ขาดวิตามินเหล่านี้นะครับ
1: ฟังแบบนี้แล้วรู้สึกเหมือนกับการที่ว่าเราบางครั้งเรากินอาหารที่มันดักจับไขมันเยอะเกินไปมันก็จะส่งผลให้เราไม่สามารถดูดซึมวิตามินที่สำคัญ
0: ถูกต้อง
2: บาลานซ์ของวิตามินในร่างกายมันน่าจะเสียหรือเปล่า
0: เสียไปแล้วก็มีงานวิจัยออกมาแล้วว่าต่อให้กินยาผลิตภัณฑ์หรือว่ายาดักจับไขมันเนี่ยอาจจะทำให้สูญเสียการดูดซึมวิตามินเหล่านี้บางส่วนแต่ไม่ถึงกับภาวะขาดวิตามินเป็นแค่ภาวะพร่องวิตามินเฉยแต่มันก็คือไม่ดีอ่ะ
1: มันก็ขาดมันก็จะดู
0: แต่ไม่ถึงกับเป็นโรคนะครับ
1: มันก็ต้องหาวิตามินเสริมเพิ่มขึ้นไปอีกแทนที่จะกินลดไขมันอย่างเดียวไม่พอเราก็ต้องกินวิตามินเพิ่มเข้าไปอีก
0: เป็นส่วนหนึ่งครับ
1: ค่ะแล้วอย่างเซลลูไลท์ล่ะคุณหมอมันต่างกับไขมันไหมคะ
0: ไขมันส่วนเกินเมื่อใดก็ตามที่มีไขมันส่วนเกินเยอะๆไปเกาะตามต้นขาตามหน้าท้องต่างๆแล้วเมื่ออายุมากขึ้นผิวหนังของคนเราจะบางลงนะครับแล้วเจ้าตัวไขมันตัวนี้เองเนี่ยเวลาเราดูโครงสร้างของชั้นใต้ผิวหนังเนี่ยมันจะมีไขมันอยู
1: ่
0: แล้วมันจะมีเหมือนเขาเรียกว่าผังผืดขึ้นมาแทรกเป็นเหมือนผนังกั้นห้องระหว่างไขมันแต่ละจุดไอ้ผนังตัวนี้บางทีมันเกิดการตึงจนเกินไปมันทำให้บีบไขมันส่วนเกินตัวนี้ขึ้นมาบริเวณชั้นผิวหนังมันเลยเกิดเป็นเซลลูไลท
2: ์อารมณ์เหมือนเราขึงลูกโป่งตัวลูกโป่งมันถูกขึงจนตึงมากทำให้เวฟเหมือนรูปทรงของน้ำมันขึ้นมาอะไรแบบนี้
0: ร่วมกับผิวหนังที่บางลงด้วยนะครับที่คุณปิ่นบอกมันคือข้างล่างครับดึงมันเป็นเหมือนครับเขาเรียกว่าผนังกั้นห้องไขมันมันตึงมากแล้วทำให้ไขมันแบบฉันไปไม่ได้แล้วฉันต้องหาทางออกมา
2: อ๋อเลย
0: ทำให้ออกมาผิวเป็นกระปุ่มกระป๋องบางคนก็ถึงกับแตกลายก็มีได
1: ้
0: ครับ
1: ก็ฟังดูแล้วก็ไขมันไม่จะมีความไม่จำเป็นอยู่เยอะ
0: แต่ก็จำเป็นอยู
1: ่แต่ก็ยังมีความจำเป็นอยู่บ้างในเรื่องของเรื่องของสารอาหารที่ร่างกายต้องการเพราะว่ามันมีส่วนช่วยในการดูดซึมหรือว่าดูแลในเรื่องระบบของร่างกาย
0: ใช่ถูกต้อง
1: แต่ในขณะเดียวกันถ้ามันมากเกินไปมันก็เป็นข้อเสียในเรื่องของหนึ่งละรูปร่างฟังมาถึงตอนนี้นะคะคุณหมอของเรานะคะได้ไขข้อสงสัยในเรื่องของไขมันได้เยอะมากเลยพอสมควรนะคะสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องไขมันส่วนเกินแต่ทีนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เชื่อได้เลยว่าหลายๆคนนะคะก็อยากที่จะกำจัดอยู่แล้วสำหรับไขมันที่เราไม่ต้องการที่จะให้มันอยู่ในส่วนใดต่างๆของร่างกายอยากให้คุณหมอช่วยแนะนำหน่อยสำหรับใครที่ต้องการจะลดไขมันหรือว่ามีวิธีดูแลตัวเองในเบื้องต้น
0: อันแรกที่อยากจะแนะนำเลยนะครับหนึ่งก็คือใช้มากกว่ากินนั่นหมายความว่าเราต้องมีการออกกำลังกายหรือทำงานเดินนะครับให้มากกว่าการที่เรากินเข้าไป อันที่สองเลือกการกินนิดนึงเน้นที่เป็นโปรตีนนะครับหรือว่าไขมันก็เน้นเป็นตัวไขมันที่ดีนะครับแล้วก็จำกัดปริมาณไขมันหรือว่าน้ำหวานที่กินในแต่ละวันให้น้อยลงมานิดนึงนะครับแล้วก็เพิ่มผักเพิ่มโปรตีนที่มาจากเนื้อสัตว
1: ์
0: ให้มากขึ้นนะครับแล้วก็เน้นเป็นพวกต้มหรือว่าจะเป็นปกหรือทอดโดยที่ไม่ใช้น้ำมัน
1: ทอดแล้วน้ำมัน
0: นอกจากเองเนี่ยเมื่อเราควบคุมสิ่งเหล่านี้แล้วเนี่ยก็ถ้าทำทุกอย่างแล้วมันยังไม่สามารถที่จะลดไขมันส่วนเกินได้อยู
1: ่
0: อาจจะต้องมาพึ่งวิธีการทางการแพทย์ซึ่งปัจจุบันนี้ก็จะมีทั้งยากินนะครับที่สามารถที่จะดักจับไขมันได
1: ้
0: อาหารเสริมที่ได้กล่าวไปแล้วนะครับหรือมันก็จะมียากินอื่นๆอีกมากมายที่สามารถลดน้ำหนักได้นะครับหรือถ้าทำทุกอย่างแล้วมันยังไม่เวิร์กอาจจะต้องใช้เครื่องมือที่ได้กล่าวไปก็จะมีเรื่องของความร้อนความเย
1: ็
0: นแล้วก็เรื่องของคลื่นวิทยุสุดท้ายมันไม่มีสูตรตายตัวนะครับหมายถึงว่าแต่ละคนมันเหมือนเทเลเมตแต่ละคนก็ต้องมีผลทางการที่จะลดหรือว่ากำจัดไขมันในของแต่ละบุคคลไปทางที่ดีคือ1ถ้าแนะนำปรึกษาคุณหมอแพทย์เฉพาะทางก่อนนะครับแล้วก็เรามาคุยกันวางแผนในการรักษากันว่าเราจะออกแบบการรักษาของเราเป็นยังแบบไหนดีเมื่อกี้คุณปิ่นจะถามอะไรไหมครับ
2: อ๋อเมื่อกี้คือที่คุณหมอบอกว่าใช้ให้มากกว่ากินนี่ปิ่นก็เลยนึกภาพว่าถ้ากินไขมันแล้วเราต้องลดแล้วไขมันดีกับไขมันเลวนี่คือมันทำให้อ้วนเหมือนกันหรือเปล่า
0: คำถามนี้น่าสนใจจริงๆเขาบอกว่าให้กินไขมันดีเข้าไปสิมันไม่อ้วนคำตอบคือไม่ว่าจะเป็นไขมันดีไขมันเลวเนี่ยพลังงานที่ให้เนี่ยมันเท่ากันแต่อาจจะมีส่วนเรื่องของถ้าไขมันดีเนี่ยโอกาสที่จะไปสะสมหร
1: ือ
0: ไปเกาะตามเส้นเลือดเนี่ยมันอาจจะเบาบางกว่าหรือปลอดภัยกว่า
1: คร
0: ับเพราะฉะนั้นก็อย่างเช่นน้ำมันเขาบอกว่าเวลาทอดอาหารให้ใช้น้ำมันมะกอกน
1: ะ
0: แทนที่จะใช้พวกน้ำมันหมูอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็เป็นอีกทางนึงที่ช่วยแต่พลังงานเท่ากัน
2: ก็คือทำให้อ้วนเหมือนกันแต่ว่าเป็นผลร้ายต่อร่างกายน้อยกว่าไม่เป็นผลร้ายต่อร่างกาย
0: น้อยกว
2: ่
0: า
2: ผลร้ายคือทำให้อ้วน
1: อ่ะล่ะค่ะได้ฟังมาทั้งหมดนี้แล้วนะคะขออนุญาตสรุปคร่าวๆเลยในเรื่องของไขมันไขมันถ้าจะพูดในเรื่องของตั้งแต่จุดเริ่มต้นเลยก็คือสิ่งที่คุณกินเข้าไปอะไรที่มันเป็นไขมันที่มันจะไปส่งผลต่อการเกาะตามเส้นเลือดนะคะหรือว่าไขมันที่จะไปสะสมตามส่วนเกินของร่างกายเนื่องจากที่ไม่สามารถที่จะดูดซึมเข้าไปใช้ได้ก็อย่างที่บอกไขมันดีไขมันเลวก็อยู่ที่วิธีการเลือกของคุณไขมันที่ดีก็อาจจะมาจากอะโวคาโดจากน้ำมันมะกอกอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถเลือกทานได้หรือถ้าเกิดว่าคุณหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะกินไขมันที่มันมีผลอย่างพวกไขมันอิ่มตัวนะคะหรือไม่ก็ไขมันทรานส์ต่างๆที่เราเคยได้ยินพวกฟาสต์ฟู้ดอะไรเงี้ยมันก็อาจจะส่งผลในเรื่องของไขมันส่วนเกินที่ต้องมา ดูแลกันต่อไปทั้งออกกำลังกายกินยาบ้างบางครั้งกินยาก็อาจจะมีผลข้างเคียงนะคะแต่สิ่งหนึ่งนะคะที่สามารถช่วยให้แบบลดได้อย่างเห็นได้ชัดก็คือวิธีการทางการแพทย์และก็การปรึกษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนั่นเองสุดท้ายแล้วนะคะไม่ว่าคุณจะพยายามลดความอ้วนขนาดไหนถ้ายังขาดวินัยในเรื่องของการดูแลตัวเองสุดท้ายแล้วมันก็ต้องกลับมาอีกอยู่ดีคุณก็ต้องกลับมาพบแพทย์อีกอยู่ดีเพราะฉะนั้นอยากให้คุณหมอช่วยแบบให้กำลังใจหน่อยสำหรับใครที่แบบท้อหรือการดูแลตัวเองกับการต้องหาวิธีลดน้ำหนักแบบนี้ค่ะ
3: สุดท้ายที่ผมว่าหาจุดบาลานซ์ดีกว่าไม่ใช่ว่าบางคนถ้าเราอ้วนแล้วเรามีความสุขหมายความว่าอ้วนด้วยสุขภาพดีด้วยแล้วก็อาจจะลดน้ำหนักลงมาหรือลดไขมันแค่นิดหน่อยก็เพียงพอแล้วไม่ถึงกับต้องแบบมาหุ่นดีหุ่นสวยเหมือนกับแบบความสวยที่ทุกคนเขาคาดหวังกันใช่ไหมครับแล้วก็แต่ละคนก็มีจุดพอใจของตัวเองมากกว่านะครับ
1: ก็เอาที่ให้เรามีความสุขนะคะไม่ใช่ลดความอ้วนลดจนเครียดเลยนะคะแล้วก็ต้องมาลงทุนเยอะอีกใช้ค่าใช้จ่ายอีกมากมายนะคะสุดท้ายแล้วก็อย่างที่คุณหมอบอกเลยอยู่ที่บาลานซ์ของตัวเองแล้วก็ความสุขในรูปร่างของตัวเองนั่นเองค่ะโอ้โหรู้สึกอยากเป็นนางงามขึ้นมาทันทีเอาละค่ะวันนี้ถามคุณปิ่นเลยกับการมาพูดคุยเรื่องเกี่ยวกับการลดไขมันโดยไม่ผ่าตัดได้อะไรเยอะมากเลยวันนี้
2: เป็นความรู้ใหม่หมดเลยค่ะเพราะว่าเพิ่งรู้ว่าร้อนเย็นก็คือสามารถลดไขมันได้หมดเลยนึกคือภาพเรานึกถึงการย่างหมูกระทะแล้วมันก็คือต้องเป็นความร้อนเท่านั้นที่มันจะทำให้ไขมันมันละลายอะไรอย่างเงี้ยแต่พอคุณหมอบอกเลือกความเย็นได้ด้วยวิทยุด้วยยิ่งงงใหญ่เลยก็แปลกใจเหมือนกันกำลังจะเล่นเลย
1: ไม่ใช่ FM AM นะคะก็เป็นอีกความรู้นึงที่น่าสนใจแต่จริงๆแล้วคุณหมอก็คิดว่าในอนาคตข้างหน้าจะมีนวัตกรรมอื่นๆที่ช่วยให้เห็นผลชัดเจนด้วยแล้วก็ไม่ต้องเจ็บตัวไหมคะ
3: ต้องมีอย่างแน่นอนในอนาคตเดี๋ยวเราติดตามกันเจ็บน้อยจะได้ผลดี
1: โอเควันนี้ต้องขอบคุณนะคะทั้งสองท่านมากๆเลยนะคะขอขอบคุณค่ะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะคะนายแพทย์ธีรพงษ์รัตนนุกรมค่ะจากข่าววิชาโรคผิวหนังภาควิชาอายุรศาสตร์นักแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลและแขกรับเชิญของเราค่ะคุณปิ่นกาลวันตะวันนิดมากๆค่ะขอบคุณมากค่ะวันนี้นะคะเราก็ได้ไขข้อข้องใจกันเยอะมากๆเลยค่ะแต่สำหรับครั้งหน้านะคะจะมีคดีเรื่องความสวยความหล่ออะไรมาให้เราได้ไขข้อข้องใจกันต้องห้ามพลาดค่ะกับรายการสวยหล่อขอสืบวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณคุณหมอด้วยนะคะขอบคุณคุณปิ่นด้วยค่ะ

วัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่13มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐออสเตรียและสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีระหว่างวันที่22ถึง30มิถุนายน2569วันนี้เวลา 23:10 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการเพื่อประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG 920ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐออสเตรียและสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีระหว่างวันที่22ถึงวันที่30มิถุนายน2569มีรัฐมนตรีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายต่างๆทั้งทหารตำรวจอัยการพลเรือนแม่บ้านเหล่าทัพผู้แทนสภากาชาดไทยผู้แทนโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าและผู้แทนบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนเฝ้าทูลอองพระบาทส่งเสด็จทางนี้ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐออสเตรียสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทอดพระเนตรสถานที่สำคัญและการดำเนินงานของสถาบันต่างๆได้แก่ Austrian Academy of Science หอสมุดแห่งชาติออสเตรียพิพิธภัณฑ์ลูกโลกพิพิธภัณฑ์ภาษาเอสเปรันโตและพิพิธภัณฑ์การเดินเรือแห่งเมืองชปิตซ์และในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีจะส่งร่วมพิธีเปิดการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลณเมืองลินดาวครั้งที่75นอกจากนี้จะทอดพระเนตรสถานที่สำคัญต่างๆได้แก่ไมส์คาทิดอลพิพิธภัณฑ์กูเทนแบกพิพิธภัณฑ์บ้านเกิดเท่พิพิธภัณฑ์ศิลปะโรแมนติกเยอรมันพระราชวังชลอสชลไลส์ไฮและฟาร์มโคนมไซส์โฮฟไบเออร์บรูน

ทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจ To Be Number 1สถานศึกษาและทรงติดตามการดำเนินโครงการ To Be Number 1ของจังหวัดปราจีนบุรีวันนี้เวลา 19:18 น.ทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังวิทยาลัยการอาชีพกบิลบุรีอำเภอกบิลบุรีจังหวัดปราจีนบุรีทรงเปิดชมรม To Be Number 1และศูนย์เพื่อนใจ To Be Number 1ซึ่งเป็นเครือข่ายในการสอดส่องดูแลสมาชิกสนองพระปณิธานเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดเป็นพลังที่จะสร้างเด็กและเยาวชนให้มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดสำหรับศูนย์เพื่อนใจเปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์มีอาสาสมัครที่ผ่านการอบรม30คนดำเนินงานภายใต้แนวคิดปรับทุกข์สร้างสุขแก้ปัญหาพัฒนา EQ มีบริการให้คำปรึกษากิจกรรมพัฒนา EQ กิจกรรมสร้างสุขเช่นกิจกรรมซอฟต์คุกกี้แป้งกล้วยได้รับรางวัลสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานครประจำปีการศึกษา2565การทำของที่ระลึกจากเครื่องเลเซอร์และเครื่องพริ้นท์โมเดล 3D โดยเส้นพลาสติกที่ทำจากธรรมชาติย่อยสลายได้ง่ายไม่เป็นมลพิษกับสิ่งแวดล้อมสิ่งประดิษฐ์ชุดไมโครทดลองคอนโทรลเลอร์เบื้องต้นผลิตขึ้นมาสำหรับใช้ในการเรียนการสอนของวิทยาลัยศิลปะประดิษฐ์จริตใบลาน by 2B และดอกไม้ริบบิ้นโรสมารีอันเป็นการเสริมทักษะที่สามารถต่อยอดได้ในอนาคตตามความสนใจของเยาวชนจังหวัดปราจีนบุรีเป็นจังหวัด2B Number 1ระดับเพชรปีที่3ได้น้อมนำแนวทางโครงการมาดำเนินการขยายเครือข่ายอย่างต่อเนื่องโดยจัดตั้งอำเภอและชมรม To Be Number 1ครอบคลุมทั้ง7ขับเคลื่อนเชิงยุทธศาสตร์และความสำเร็จตามรถแมป To Be Number 1ปราจีนบุรีภายใต้วิสัยทัศน์เด็กปราจีนบุรีเก่งดีมีคุณธรรมห่างไกลยาเสพติดผ่านกลยุทธ์เด็กนำผู้ใหญ่หนุนซึ่งในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดระยะ5ปีประสานความร่วมมือทุกภาคส่วนเพื่อสร้างภูมิต้านทานจิตใจให้เยาวชนในการนี้พระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้ถวายเงินเพื่อสมทบมูลนิธิ To Be Number 1จากนั้นพระราชทานพระบรมโอกาสให้สมาชิกใครติดอยากยกมือขึ้นจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปราจีนบุรีเฝ้าโดยได้พระราชทานคำแนะนำแก่ผู้ที่ก้าวพลาดให้กำลังใจตนเองเชื่อมั่นว่าตนเองมีความสามารถยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องและไปให้ถึงเป้าหมายของตนเองทางได้พระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิก To Be Number 1จากสถานศึกษาในจังหวัดปราจีนบุรีที่ไปเฝ้าขอพระราชทานคำแนะนำเรื่องส่วนตัวเพื่อนและครอบครัวเพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาอย่างเหมาะสมต่อจากนั้นทรงยืนไว้อาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาร่วมกับสมาชิก To Be Number 1แล้วทรงเป็นประธานในการแสดงคอนเสิร์ต To Be Number 1โดยปัจจุบันจังหวัดปราจีนบุรีมีเด็กและเยาวชนอายุ 6-24 ปีเป็นสมาชิก To Be Number 1จำนวน 103,729 คนมีชมรมในสถานศึกษาสถานประกอบการชุมชนและหน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรมรวม386ชมรม

ระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสนิทพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้นะพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารณวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 นพระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสนิทพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษณวัดสะเกษกรุงเทพมหานครรวม8รูปสำหรับพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงวัดละหนึ่งสำรับละสี่รูปทำหน้าที่สวดพระพิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์โดยในช่วงเวลา100วันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเป็นพระพิธีธรรมจากสิบพระอารามหลวงในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดราชสิทธารามวัดอนงคำวัดประยุรวงศาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดระฆังโคสิตารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดสะเกษวัดบวรนิเวศวิหารวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามเวลา 11:00 นพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทางนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดก็ราบแบบกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆและในเวลา 17:00 นพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงนี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้หลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังได้ทุกวันในเวลา 9:00 นถึง 21:00 นเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายน2569เป็นต้นไป
หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงถวายเครื่องสักการะและผ้าไตรหน้าพระรูปสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ26มิถุนายน2569วันนี้เวลา 9:15 นาทีหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปยังพระวิหารวัดราชบพิษสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครทรงถวายเครื่องสักการะและผ้าไตรกับทรงลงพระนามถวายสักการะหน้าพระรูปสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ26มิถุนายน2569ซึ่งสำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชได้จัดสถานที่ภายในพระวิหารวัดราชบพิษสถิตมหาสีมารามเพื่อให้คณะสงฆ์พุทธศาสนิกชนและประชาชนผู้มีจิตศรัทธาได้ถวายเครื่องสักการะและลงนามถวายสักการะหน้าพระรูประหว่างวันที่21ถึง25มิถุนายน2569ตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:00 นตลอดทั้งวันมีคณะสงฆ์พุทธศาสนิกชนและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะและลงนามถวายสักการะหน้าพระรูปอย่างต่อเนื่องอาทิสมาคมผู้ปกครองและโรงเรียนวัดราชบพิตรคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีโทรทัศน์ช่อง7 HD คณะผู้บริหารและพนักงานสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์คณะผู้บริหารธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนคณะสงฆ์จากวัดพระราม9กาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครคณะสงฆ์จากวัดธาตุทองกรุงเทพมหานครและคณะสงฆ์นิกายวัชรยานประเทศอินเดียด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเผยแผ่และจันโลงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองทำรงอยู่สืบไปแต่ด้วยความเริ่มใสศรัทธาในพระจริยวัตรที่ทรงมีความสมถะเรียบง่ายทรงเคร่งครัดในพระธรรมวินัยและมีพระเมตตาสูงในโอกาสนี้ทางวัดราชบพิษสถิตมหาสีมารามได้มอบหนังสือ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณอัมพรอัมพโรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่20แห่งกรุงรัตนโกสินทร์26มิถุนายน2569ให้แก่ผู้ที่ไปถวายสักการะเป็นที่ระลึกด้วยองคมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริครั้งที่1/2569วันนี้ที่อาคารสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปร.เขตบางพลัดกรุงเทพมหานครนายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริครั้งที่1/2569พร้อมด้วยพลอากาศเอกชลิตภูกผาสุกองคมนตรีในฐานะรองประธานกรรมการมีนางสุพรตรีนรินทร์เลขาธิการกปร.ในฐานะกรรมการและเลขานุการพร้อมด้วยคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้าประชุมและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์มีระเบียบวาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิการดำเนินงานตามแผนงานงบประมาณปี2569และขยายผลการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาทั้ง6แห่งที่ตั้งอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเทราจันทบุรีนราธิวาสสกลนครและเพชรบุรีซึ่งทำหน้าที่เป็นเสมือนพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตโดยเป็นศูนย์กลางการศึกษาทดลองวิจัยและสาธิตแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมกับสภาพภูมิสังคมของแต่ละพื้นที่เพื่อให้เกษตรกรและประชาชนนำไปปรับใช้ได้จริงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นอย่างยั่งยืนการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาศูนย์สาขาและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานและสามารถสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคตลอดจนเพิ่มโอกาสทางการตลาดและการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ในโครงการและเกษตรกรปัจจุบันมีสถานที่ผลิตที่ผ่านการรับรองแล้วจำนวน16แห่งมีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้วรวม175รายการมีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัล ออย. Quality Award ประจำปี2568และ2569
าอาทิผลิตภัณฑ์ไส้กรอกกวางผสมเนื้อไก่และมันหมูและผลิตภัณฑ์ไส้เบอร์เกอร์เนื้อโคขุนภูพานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานจังหวัดสกลนครผลิตภัณฑ์ไข่มดแดงในน้ำเกลือและผลิตภัณฑ์เห็ดโคนในน้ำเกลือบรรจุกระป๋องสหกรณ์การเกษตรในโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งจังหวัดยโสธรผลิตภัณฑ์ปลายอของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้จังหวัดเชียงใหม่ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มรสส้มแขกของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองจังหวัดนราธิวาสโดยได้รับการสนับสนุนให้นำผลิตภัณฑ์ต่างๆเข้าร่วมงานจัดแสดงสินค้าโอท็อปเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดและสร้างรายได้อย่างยั่งยืนให้แก่เกษตรกรในชุมชนอย่างต่อเนื่องในเดือนกรกฎาคม2569จะจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำตัวชี้วัดโครงการศึกษาโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนา

เพื่อสร้างเกณฑ์มาตรฐานการพัฒนาใน5ด้านคือดินแหล่งน้ำป่าไม้การเกษตรและทรัพยากรชายฝั่งและโครงการครบ100ปีวันพระบรมราชสมภพสืบสานพระราชปณิธานสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในปี2570และแนวทางการจัดทำโครงการศูนย์ศึกษาเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2570พระสนองพระราชปณิธานในการทรงสืบสานรักษาต่อยอดในการขยายผลลัพธ์การดำเนินงานที่มุ่งสู่ประโยชน์สุขประชาชนในมิติที่กว้างขวางมากยิ่งขึ้นต่อไปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกามูลนิธิเพื่อความก้าวหน้าของสตรีแห่งประเทศไทยและสมาคมชาวเหนือแห่งประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสามพระยากรุงเทพมหานครวัดห้วยไส้วัดแม่อีดวัดหนองบัววัดบ้านแพะจังหวัดเชียงใหม่วัดประชาสันต์จังหวัดนครสวรรค์วัดเขาถ้ำโกปิดทองวัดบ้านดงน้อยจังหวัดสุพรรณบุรีวัดหนองงูเหลือมจังหวัดกาญจนบุรีและวัดแหลมจังหวัดสมุทรปราการสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีจังหวัดเชียงใหม่มูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรมตินสุรานนท์บริษัทพระนครศรีอยุธยาพาณิชย์และอุตสาหกรรมจำกัดบริษัทเจริญสินแอสเซทจำกัดและบริษัทสมาชิก MDRT ประเทศไทยจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดชัยนาทได้แก่วัดพระบรมธาตุวัดทรงเสวยวัดตักขนนวัดโคกตโนดวัดวังกระชายวัดวังเคียนวัดศรีนวลและวัดใหม่ธงชัยจังหวัดกำแพงเพชรสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17 นาฬิกาจังหวัดยะลาบริษัทเจมส์พาวิเลียนจำกัดบริษัทพัฒนายนชลบุรีจำกัดและบริษัทในเครือมูลนิธิสุขะมงคลและนางวิจิตราสุขะมงคลพร้อมครอบครัวและสมาคมส่งเสริมผู้ใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดมหันตภารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดโพธิทองกรุงเทพมหานครวัดบ้านเยยม่วงจังหวัดบุรีรัมย์และวัดคลองสองจังหวัดปทุมธานีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19 นาฬิกาจังหวัดนครพนมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานคร4รูปณวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทรา4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้นและมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่าปล้องจังหวัดเลยเทศบาลตำบลหนองจ้อมจังหวัดเชียงใหม่และคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยท่านนี้ในวันที่25และ26มิถุนายน2569ในพระบรมมหาราชวังจะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันรสมวาน15วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดาสำนักพระราชวังจึงขอแจ้งประชาชนในการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทดังนี้วันที่15มิถุนายน2569เปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 12:00 นและวันที่16มิถุนายน2569เปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 20:00 นจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤษฎิ์สวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: แล้วนะนิ่งๆ นะ1 2 3
1: นี่เด็กๆปู่มีอะไรจะอวดนะปู่สั่งทำกรอบรูปในหลวงตอนที่พระองค์ทรงผนวดว่าจะเอาไปไว้ที่ห้องพระที่บ้านเพชรบุรีนะ
2: ฮะสวยจังเลยค่ะปู
0: ่ตอนพระองค์ทรงผนวดชาวพุทธคงดีใจมากๆเลยนะครับ
1: ใช่แต่ก็ไม่ใช่แค่ชาวพุทธหรอกนะเพราะในหลวงท่านทรงสนับสนุนทุกศาสนาเลยล่ะ
0: ทรงสนับสนุนยังไงบ้างหรอครับ
1: ปู่เขาเอารูปไปเก็บก่อนนะเดี๋ยวมาตอบให้ฟัง
2: ไปไปหาคำตอบกันจะได้เลิกทำคิ้วขมวดแบบนั้นสักที
3: วัดโมดีโลกยารามพุทธศักราช2563
4: อุ้ยอ้าวเด็กๆไปเล่นสนอะไรอยู่ตรงนั้นลุกขึ้นมาเถอะเดี๋ยวสกปรก
2: โอ้โหหลวงพี่อ่านหนังสือเล่มหนามากเลยนะคะเนี่ย
4: อาตมาต้องศึกษาพระธรรมให้ลึกซึ้งนะจะได้ไว้เผยแผ่ให้ญาติโยมได้ถูกต้องและต้องตั้งใจมากหน่อยเพราะอาตมาได้ทุนเล่าเรียนหลวงจากในหลวงนะและอีกอย่างที่วัดโมลีโลกยารามที่อาตมาเรียนรู้อยู่นี้ก็เป็นสำนักเรียนมาแต่โบราณในหลวงรัชกาลที่3รัชกาลที่4และพระปิ่นเกล้าเคยเสด็จมาทรงเล่าเรียนที่นี่ด้วยนะทุกวันนี้ก็ยังมีพระเนนเล่าเรียนอยู่หลายร้อยรูปเลยละในหลวงรัชกาลที่9ทรงอุปถัมภ์สำนักเรียนนี้ไว้แล้วรัชกาลที่10ก็ทรงสนับสนุนต่อมาด้วยนะ
0: โหผมรู้มาว่าพระองค์ทรงสนับสนุนทุกศาสนาเลยใช่ไหมครับ
4: ใช่แล้วในงานบรมราชาภิเษกก็โปรดให้ผู้นำทุกศาสนาเข้าเฝ้าถวายพระพรบ้านเมืองเรามีคนจากหลายศาสนาหลายวัฒนธรรมมาอยู่รวมกันพระองค์จึงอุปถัมภ์ทุกศาสนาเพื่อให้คนไทยอยู่ด้วยกันอย่างสันติอย่างใกล้ๆวัดนี้ก็มีทั้งมัสยิดโบสถ์คริสต์และก็ศาลเจ้าเลยนะตั้งแต่โบราณมาถึงปัจจุบันคนไทยทุกศาสนาเกื้อกูลกันนั่นเพราะพระมหากษัตริย์ของไทยทรงทำนุบำรุงทุกศาสนาอาตมาต้องไปทำวัดเย็นก่อนนะ
0: นมัสการค่ะ

0: มื่อกี้เมฆถามปู่ใช่ไหมว่าในหลวงทรงอุปถัมภ์ศาสนายังไงพระองค์ทรงประกอบพระราชกรณียกิจมากมายเลยละทรงสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช
1: เสด็จออกทรงรับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส
0: ประมุขแห่งคริสต์ศาสนานิกายโรมันคาทอลิกทรงเป็นประธานในพิธีมาริกกลางซึ่งเป็นงานเฉลิมฉลองในวันประสูติของศาสดาในศาสนาอิสลามทุกปีท่านทรงให้ความสำคัญกับทุกศาสนาจริง
2: ๆแบบนี้คนไทยทุกศาสนาคงชื่นใจมากๆเลยนะคะ
0: ใช่แล้วละ
3: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่10ทรงอุปถัมภ์ค้ำชูทุกศาสนา

0: ลวงท่านก็ทรงส่งเสริมการสาธารณสุขของบ้านเมืองเรามานานแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ตั้งแต่สมัยที่ยังไม่ขึ้นครองราช
2: ผมเพิ่งเรียนหมอจบกำลังจะไปใช้ทุนที่โรงพยาบาลนะครับ
3: โอ้คุณหมอเราจะไปอยู่ที่ไหนกันครับเนี่ย
4: ไปโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนะครับ
3: ทีนี้คนไกลปืนเที่ยงอย่างลุงจะได้มีโรงพยาบาลดีๆกับเขาสักที

เราเคยคิดว่าเราอยากจะมีรูปใต้น้ำอ่ะสักรูปสองรูปจากเริ่มต้นแค่นั้นเองมันก็เป็นอีกโลกหนึ่งที่เรายากที่เราจะลงไปได้นะครับแล้วก็พอเราลงไปได้แล้วเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่าเอ๊ะมันอยู่กับตัวเองยิ่งถ้าเกิดว่าเราได้เห็นปลาหรือได้เห็นสิ่งที่เราแบบคาดหวังเอาไว้เนี่ยแล้วมันมาให้เราเห็นหรือถ้าเกิดเห็นแล้วเขายิ่งมาเล่นกับเราอย่างเงี้ยครับมันก็ถือเป็นเสน่ห์ของโลกใต้น้ำ

ำหรับความยากนะครับของการถ่ายภาพใต้น้ำถ้าเกิดเปรียบเทียบกันแล้วนะครับระหว่างการถ่ายภาพใต้น้ำกับบนบกนี้นะครับบนบกเนี่ยถ้าเกิดเราต้องไปรอสัตว์บางประเภทนะครับเราก็ถือกล้องไปถือขาตั้งกล้องไปเตรียมแบตไปให้พร้อมใช่ไหมครับแล้วก็ใช้เวลาอาจจะอยู่ในซุ้มแล้วก็รอมันการถ่ายภาพใต้น้ำเนี่ยครับก็เหมือนกันเราก็อยากไปเก็บสัตว์บางประเภทหรือเก็บปะการังนะครับเราก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อมนะครับเตรียมกล้องเตรียมแบตเหมือนกันแล้วก็ลงไปใต้น้ำซึ่งความยากของใต้น้ำเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของ1การคอนโทรลโมเยนซี่ก็คือเรื่องของการคอนโทรลตัวเองให้จมให้ลอยให้ไปยังไงให้มันสมูทที่สุดนะครับไม่ให้สัตว์ตกใจนะครับแล้วก็เรื่องของเวลาที่เราจะอยู่ใต้น้ำเนี่ยครับมันมีความจำกัดเรื่องของอากาศที่อยู่ในแทงก์ของเราเรื่องของปริมาณก๊าซไนโตรเจนที่จะเข้าสู่ร่างกายของเราเราจะอยู่ได้แค่ในช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้นไม่ได้มีเวลามากเหมือนกับการที่เราอยู่เฝ้ารอสัตว์ที่อยู่บนบกก็ทำให้โอกาสในการถ่ายภาพใต้น้ำเนี่ยมันน้อยกว่าบนบก

ถังอากาศของเราเนี่ยครับที่เราเอาไปหายใจด้วยเนี่ยยิ่งเราลงไปลึกอากาศหรือก๊าซต่างๆเนี่ยมันก็จะถูกความดันของน้ำนะครับบีบพอมันบีบแล้วเนี่ยเราหายใจเข้าไปหนึ่งครั้งนะครับปริมาณของก๊าซต่างๆก็จะเข้าไปสู่ในอากาศของเรามากขึ้นด้วยรวมทั้งก๊าซไนโตรเจนที่พอมันเข้าไปแล้วมันก็เกิดการสะสมในอากาศของเรา

อาจจะทำให้เราเป็นโรคเกี่ยวกับการดำน้ำได้เช่นทางบ้านเราเนี่ยว่าโรคน้ำหนีบอาการของโรคพวกนี้ก็จะทำให้ฟองอากาศหรือว่าก๊าซที่เข้าไปในร่างกายของเราเนี่ยถ้าเกิดมันไปเกิดการสะสมหรือรวมตัวกันเนี่ยครับมันก็จะเป็นฟองอากาศที่ใหญ่ถ้ามันไปขวางหรืออุดตันตามเส้นเลือดเนี่ยครับอาจทำให้เราเป็นพวกอัมพาตอาจทำให้เราหมดสติได้เพราะนั้นการถ่ายภาพเนี่ยมันก็เลยถูกจำกัดด้วยเวลาที่จะทำให้พวกก๊าซไนโตรเจนเนี่ยมันไม่ไปสะสมเกินลิมิตของร่างกายรับได้นะครับ

สำหรับเสน่ห์ของโลกใต้น้ำนะครับก็คือมันก็เป็นอีกโลกหนึ่งที่เรายากที่เราจะลงไปได้นะครับแล้วก็พอเราลงไปได้แล้วเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่าเอ๊ะมันอยู่กับตัวเองยิ่งถ้าเกิดว่าเราได้เห็นปลาหรือได้เห็นสิ่งที่เราแบบคาดหวังเอาไว้เนี่ยแล้วมันมาให้เราเห็นหรือถ้าเกิดเห็นแล้วเขายิ่งมาเล่นกับเราอย่างเงี้ยครับมันก็ถือเป็นเสน่ห์ของโลกใต้น้ำอีกอย่างนึงก็คือต่อให้เป็นไลฟ์ไซต์เดิมนะครับหรือว่าที่เดิมเนี่ยเราลงไปกี่ครั้งกี่ครั้งเนี่ยมันก็ไม่เหมือนเดิมเพราะว่าเรื่องของปลาเรื่องของกระแสน้ำมันทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปนะครับมันก็ทำให้มันมีเสน่ห์เป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง

ก่อนเริ่มต้นเนี่ยผมทำงานอยู่ที่บริษัท PR ที่นึงก็จริงๆไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับช่างภาพหรอกเป็นแผนก IT ด้วยการที่เราแบบเป็นบริษัทที่ไม่ได้ใหญ่มากนะครับพนักงานแต่ละคนก็ยังพอมีเวลาเป็นของตัวเองบ้างเงี้ยครับบางครั้งที่เขาไปจัดงานข้างนอกเราก็เสนอตัวออกไปว่าให้ผมช่วยไปถ่ายภาพไหมเพราะเราเริ่มเล่นกล้องมาบ้างแล้วนะครับก็สนใจจะไปถ่ายภาพข้างนอกก็ถ่ายไปถ่ายมาก็เริ่มมีคนรู้จักว่าถ่ายภาพได้นะการที่ได้เริ่มมาถ่ายภาพใต้น้ำเนี่ยครับก็คือมันเริ่มจากที่เรามีโอกาสมีคนให้โอกาสเรามานะครับว่าสนใจอยากจะไปร่วมทีมของโลกโสภาไหมตอนนั้นเราก็ไม่รู้จักทีมนี้เลยแต่ด้วยความที่ว่าเขาบอกว่าถ้าเกิดมาร่วมกับทีมนี้คุณก็จะได้ออกมาถ่ายภาพสิ่งที่ต้องถ่ายก็คือภาพใต้น้ำนั่นก็เป็นจุดที่ว่าเฮ้ยเราเคยคิดว่าเราอยากจะมีรูปใต้น้ำอ่ะสักรูปสองรูปจากเริ่มต้นแค่นั้นเอง

ีนี้ก่อนจะมาเริ่มถ่ายภาพได้ต้องทำยังไงก็ต้องไปเรียนเรื่องของการดำน้ำถึงจะถ่ายภาพใต้น้ำได้พอเริ่มเรียนก็รู้สึกว่าทุกอย่างมันยากไปหมดตั้งแต่ลงน้ำการควบคุมตัวเองให้อยู่ในน้ำให้ได้อย่างแบบไร้น้ำหนักนะครับเราเรียกว่า neutral buoyancy พวกนี้ครับมันเป็นอะไรที่ยากมากยิ่งพอเราลงไปแล้วเราก็ต้องเหมือนกับว่ายน้ำตลอดเวลาอย่างเงี้ยครับมันจะเหนื่อยพอขึ้นมามันก็แบบมันเหนื่อยอ่ะมันเหมือนคนไปวิ่งเล่นอยู่ในน้ำชั่วโมงนึงไงครับโอ้โหมันไม่เหมือนกับที่เราคิดมาเลย

แล้วก็สิ่งต่างๆที่เราเห็นอย่างเงี้ยครับเราทำไมเห็นภาพทำไมถึงปะการังถึงมีสีเป็นสีแดงเป็นสีเขียวเป็นสีเหลืองอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเป็นเรื่องจริงพอเราไปมองไกลๆทำไมมันถึงแบบไม่มีสีเพราะตอนนั้นเราไม่เข้าใจเรื่องของแสงสีใต้น้ำอะไรอย่างเงี้ยครับครูที่สอนมาเนี่ยก็คือค่อนข้างจะเข้มงวดเขาก็จะบอกเราเสมอนะครับว่าถ้าคุณดำน้ำเป็นเนี่ยก็คือคุณช่วยตัวเองได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะเป็นอินสตรัคเตอร์หรือเป็นครูนะครับมันไม่ใช่แค่ชีวิตของคุณที่คุณต้องดูแลคุณจะต้องดูแลชีวิตของคนอื่นๆด้วยคุณจะต้องฝึกยังไงให้ดูแลคนอื่นให้ได้ให้เขาปลอดภัยทุกครั้งที่ลงไปดำน้ำกับเรา

คือในระหว่างนั้นนะครับมันเริ่มมีงานถ่ายภาพอยู่แล้วเราก็ยังไม่ได้เป็นทีมที่ใหญ่อะไรมากคราวนี้ก็คือเราก็เป็นอินสตราคเตอร์แล้วแล้วก็เป็นช่างภาพแล้วพอเราเริ่มคอนโทรลตัวเองได้อ่ะครับทุกอย่างมันกลับกันจากก่อนหน้านี้เลยก่อนหน้านี้คือเราจะถือกล้องลงไปตัวเองก็ยังควบคุมอะไรไม่ได้นะครับสิ่งที่ทำก็คือถ้าเกิดเราเข้าไปใกล้ๆสิ่งที่จะถ่ายพวกปะการังหรืออะไรเงี้ยครับเราก็ต้องอยู่ไกลๆเพราะเรากลัวที่จะไปโดนตัวปะการังเขาแล้วก็จะเข้าไปใกล้มากไม่ได้พอเราฝึกเป็นอินสตราคเตอร์เรียบร้อยแล้วก็คือเราเข้าใจเรื่องของบูเอนซี่เรื่องของอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับอยากจะถ่ายอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็เข้าไปในสิ่งนั้นได้เลยค่อยๆเข้าไปใกล้ๆจะออกเราก็แค่ถอยตัวออกมาอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็ควบคุมได้พอควบคุมได้การที่จะทำให้มุมภาพต่างๆมันเกิดขึ้นตามที่เราคิดเนี่ยมันเป็นไปได้จากเมื่อก่อนที่คิดอีกแบบนึงแต่ทำไม่ได้แต่ตอนนี้คิดและทำได้

ตั้งแต่วันแรกจนถึงทุกวันนี้ยังมีความกังวลอยู่เหมือนเดิมแรกๆอาจจะกังวลเรื่องแบบเอ๊ะจะเอาตัวเองให้รอดยังไงแต่ทุกวันนี้เราลงไปสิ่งที่เราต้องดูแลก็คือ1เรื่องของอุปกรณ์ของเราเองด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของคนที่ตามเราไปทำยังไงให้เขาปลอดภัยและไม่ใช่แค่ปลอดภัยอย่างเดียวมันจะต้องทำยังไงให้เขามีความสนุกสนานอินไปกับสิ่งที่เขาเห็น

ในการทำงาน1ไดฟ์เนี่ยครับเราก็ไม่ได้มีกล้องตัวเดียวลงไปอยู่แล้วเรื่องของการจัดเตรียมอุปกรณ์เราก็ต้องแบ่งกันว่าใครจะเป็นคนถือเลนวายก็คือเลนที่ถ่ายเป็นมุมกว้างจะเก็บพวกปะการังเก็บพวกฝูงปลาใครจะเป็นคนที่ถือเลน normal ก็คือช่วงที่เป็นแค่ครึ่งต้นหรือว่าเป็นดีเทลเพิ่มขึ้นมาเป็นแบบเป็นจุดๆไปนะครับก็คือพวก normal แล้วก็เลน macro พวกที่จะถ่ายแบบเจาะเลยเช่นอยากจะเห็นแบบดีเทลเล็กๆของปะการังต้นนี้เราก็จะเอา macro ไปถ่ายนี่การวางแผนก็ต้องคุยกันว่าเอ๊ะได้เนี้ยใครจะถ่ายอะไรลงไปใครจะเป็นคนเริ่มถ่ายก่อนถ้าลงไปพร้อมกันจะเอาเลนส์มาโครมาถ่ายฝูงปลาก็ไม่ได้ก็ต้องอ่านว่าอ่ะถ้ามาโครลงไปปุ๊บนะครับไปหาปะการังอันนี้ถ่ายก็จะเป็นการวางแผนกันในเรื่องของทีมช่างภาพของเรา

เมื่อเตรียมทุกอย่างเลือกเลนได้แล้วเลือกอุปกรณ์ได้แล้วว่าจะเอาลงไปบ้างนะครับก็ต้องมาดูแลเรื่องความพร้อมของ housing ตัวกันน้ำของเรานี่แหละทุกครั้งที่เราใช้เนี่ยมันไปอยู่กับน้ำทะเลมาถ้าเราเอาขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมีความเค็มเราควรต้องล้างน้ำทุกครั้งนะครับเพื่อไม่ให้คราบเกลือมันเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ตามขอบต่างๆของ housing เนี่ยนะครับมันก็จะมียาง

กลมที่เราเรียกว่าโอลิงเราก็ต้องมีการบำรุงดูแลรักษาให้โอลิงตัวนี้มันเป็นยางไม่ให้มันแห้งไม่ให้มันแข็งตัวครับต้องทำให้มันอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ตลอดเวลานะครับแล้วก็คอยเช็คว่าโอลิงของเราเนี่ยไม่โดนกัดเป็นรอยไม่ขาดนะเราก็จะมีน้ำยาพวกน้ำยาคอยเคลือบมันไว้ปุ่มต่างๆก็ต้องคอยเช็คมันยังทำงานได้ดีเพราะถ้าเกิดปุ่มใดปุ่มหนึ่งมันเสียไปในระหว่างการถ่ายภาพเนี่ยหรือการถ่ายวิดีโอต่างๆนะครับมันเรียกได้ว่าเสียโอกาสมากเพราะเราไม่สามารถจะเรียกมาขยับได้เหมือนตอนที่อยู่บนบกซึ่งเมื่อก่อนตอนที่เริ่มใหม่ๆเนี่ยมันมีพลาดเยอะบางทีเรายังไม่ชำนาญนะครับโอลิงเราทำไม่ดีใส่เข้าไปแล้วอยู่ในจุดที่มันไม่ได้สนิทก็ทำน้ำเข้าไปเพราะทุกครั้งที่มันเสียหายเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของมูลค่าของทรัพย์สินนะครับมันเป็นเรื่องของบางทีเราออกไปถ่ายภาพที่อื่นในต่างประเทศอยู่บนเรือแล้วเราจะมาหากล้องเปลี่ยนจะหาเลนส์เปลี่ยนมันก็ไม่ได้

มีสิ่งที่เราคิดเอาไว้เราก็ตั้งใจไปทำงานบางอย่างที่เราอยากจะทำลงไปถึงปุ๊บสภาพภูมิประเทศอาจจะแบบไม่เอื้ออำนวยกับเรานะครับอยู่ดีๆมีกระแสน้ำมาหรือถ้าเกิดน้ำขุ่นหรือทุกอย่างไม่เป็นใจเราก็ถ่ายให้มันเป็นไปได้ในสิ่งที่เขาเป็นเพราะเรากำลังไปถ่ายธรรมชาติเราไม่สามารถที่จะมาประดิษฐ์ธรรมชาติได้เราไม่สามารถที่จะมาจัดแสงให้มันเป็นไปตามใจของเราได้ฉะนั้นสิ่งที่เราทำมันเราเก็บมันขึ้นมาเนี่ยมันก็คือธรรมชาติเราทำใจให้มันเป็นสิ่งที่มันเป็นธรรมชาติแล้วกันการลงน้ำทุกครั้งนะครับมันก็ต้องมีเรื่องของระบบบัดดี้ถ้าเราไปถ่ายภาพเราก็อาจจะให้บัดดี้ของเรามาอยู่ใกล้ๆกันหรือไดร์ลีดที่เราไปในแต่ละที่นะครับเป็นคนคอยดูเราถ้าเกิดปัญหาขึ้นเราก็ได้มีคนคอยช่วยเหลือเราได้นะครับ

หลายๆคนก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมลงไปใต้น้ำถ่ายภาพมาแล้วเนี่ยมันถึงไม่เหมือนกับสิ่งที่เขาถ่ายมานะครับใต้น้ำเนี่ยมันมีเรื่องของการดูดกลืนของสีการที่แสงมันจะถูกดูดซับไปนะครับฉะนั้นแสงสีต่างๆเนี่ยมันจะหายไประหว่างทางเนี่ยมันมีเรื่องของน้ำซึ่งโมเลกุลของน้ำเนี่ยก็จะซับแสงซับสีดูดเอาไว้แสงต่างๆมันก็จะถูกดูดกลืนไปกว่าที่จะมาถึงตาของเราก็ทำให้เราเห็นแสงต่างๆเนี่ยสีต่างๆเนี่ยนะครับมันผิดเพี้ยนไปจากความเป็นจริงฉะนั้นสิ่งที่จะช่วยได้ก็คือถ้าเราเอาไฟหรือเอาแสงลงไปด้วยเนี่ยพอวัตถุชิ่งมาใช่ไหมครับระหว่างทางถ้ามันมีไฟสีต่างๆมันก็จะกลับคืนมา

แต่ละที่นะครับก็จะมีสัตว์เฉพาะถิ่นนะครับอยู่แต่ละพื้นที่เช่นอย่างบ้านเราเนี่ยครับฝั่งอันดามันอย่างที่ผมชอบมากเลยนะครับก็จะเป็นตัวอันดามันสวิตลิปนะครับจะเป็นปลาสวิตลิปเหมือนทั่วๆไปนี่แหละแต่ว่าตัวเขาจะมีจุดเป็นกลมๆอันนี้คือผมชอบมากคือถ้าเกิดเราได้เห็นเขาเนี่ยรู้สึกว่าดีใจมากนะครับแล้วก็ถ้าเกิดจะมาหาที่อื่นเนี่ยอาจจะหาเขาไม่ได้เราจะเจอเขาทางฝั่งแค่ทางอันดามันเหนือเท่านั้นนะครับแล้วก็ทางฝั่งอ่าวไทยนะครับก็จะมีปลาการ์ตูนที่มีลักษณะคล้ายๆกับทางฝั่งอันดามันนะครับแต่ก็จะมีลักษณะบางอย่างที่ไม่เหมือนกันนะครับเช่นปลาการ์ตูนบางตัวเนี้ยทางฝั่งอันดามันก็จะเป็นตัวสีชมพูน้ำตาลนะครับแล้วจะมีหลังเป็นสีขาวนะครับแล้วก็ทางฝั่งอ่าวไทยเนี่ยก็มีเหมือนกันแ

มีตรงคาดคอเป็นสีขาวเพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะเป็นสัตว์ที่เป็นสัตว์เฉพาะถิ่นของแต่ละพื้นที่นะครับก็ทำให้การที่เราดำน้ำมันมีความสนุกมากขึ้นถ้าเกิดว่าเราจำแนกของพวกนี้ออกนะครับ

การที่เราออกไปดำน้ำกันเนี่ยครับส่วนใหญ่พวกกองหินหรือว่าท้ายที่อยู่ห่างออกไปเนี่ยจะมีพวกเรือประมงเข้ามาหาปลาถ้าเกิดว่าไม่มีนักดำน้ำออกไปเลยเขาก็จะเข้ามาหาปลาที่บริเวณใกล้ๆกับไดไซนั้นนะครับบางทีอาจจะมีการไปโดนไปเกี่ยวกับพวกปะการังข้างล่างเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าเรายังมีนักดำน้ำออกไปดำทุกวันนะครับก็จะทำให้พวกเรือประมงพวกนี้เขาไม่เข้ามาใกล้มันก็เป็นการป้องกันพื้นที่ของเราให้มันยังคงอยู่ต่อไปได้นะครับและถ้าเกิดว่าจะเป็นข้อดีมากถ้าเกิดว่านักดำน้ำที่มากขึ้นทุกคนนะครับลงไปแล้วปฏิบัติตามกฎของการดำน้ำคือไม่ไปจับไม่ไปเอาเขาขึ้นมานะครับไม่ไปเตะเขาไม่ไปโดนเขาเนี่ยก็จะยิ่งดีมากมันก็ทำให้ความสมบูรณ์มันยิ่งมีเพิ่มขึ้นนะครับ

รับคนที่อยากจะเป็นช่างภาพใต้น้ำนะครับสิ่งที่ควรจะต้องมีอย่างแรกเลยเนี่ยก็คือความอดทนเพราะว่าการถ่ายภาพใต้น้ำเนี่ยมันต้องมีเรื่องของเวลาที่เราอยู่ใต้น้ำได้ไม่นานนะครับเรื่องของการเตรียมตัวเรื่องของการเดินทางบางทีคุณอาจจะต้องลงน้ำตั้งแต่เช้าหรือบางทีอาจจะต้องอยู่จนถึงเย็นอย่างบางที่ที่ผมไปเนี่ยต้องอยู่บนเรือเล็กตากแดดทั้งวันเพื่อที่จะรอดูแค่ตัวพวกปลาที่อพยพมาเท่านั้นเองนะครับถ้าเกิดว่าเป็นนักดำน้ำนะครับแล้วก็อยากถ่ายภาพให้ได้ภาพที่แบบว่ามันดีๆสวยๆออกมานะครับหนึ่งเลยคุณต้องรู้ต้องศึกษาพฤติกรรมของสัตว์ก่อนแล้วก็สองจะต้องไม่ทำให้เขาแตกตื่นเช่นถ้าเกิดว่ามีสัตว์ว่ายมาหาเรากำลังจะพุ่งกำลังจะมุ่งหน้าเข้ามาหาเราแล้วอยู่ดีๆเราไปพุ่งไปหาเขาเพื่ออยากจะได้ถ่ายภาพนะครับวิธีการนี้เป็นวิธีการที่คนส่วนใหญ่จะทำกันแต่มันไม่ควรจะทำเลยเพราะว่าถ้าเกิดเขาว่ายมาแล้วเราว่ายไปหาเขาเนี่ยเขาจะตกใจถ้าเกิดเขากำลังว่ายมาเนี่ยแปลว่าเขาเริ่มสนใจเราแล้วนะครับก็พยายามให้เราอยู่นิ่งๆแล้วเขาจะว่ายมาหาเราเอง

จริงๆต้องบอกว่าเราต้องทำวันนี้ให้ดีสุดก่อนนะครับแล้วก็แผนการในอนาคตเนี่ยก็อยากจะถ่ายภาพใต้น้ำไปให้คนที่ไม่มีโอกาสได้เห็นนะครับจนกว่าเราจะทำไม่ไหวแหละนะครับแล้วก็เดี๋ยวข้างหน้าเนี่ยมันจะมีอย่างอื่นเข้ามาแล้วค่อยว่ากันอีกทีนึงนะครับแต่วันนี้ก็อยากถ่ายทอดสิ่งที่เราได้เห็นเนี่ยให้กับคนที่ยังไม่มีโอกาสได้เห็นคือแต่ละที่มันก็จะมันจะมีเอกลักษณ์ของเขาไปนะครับถ้าเกิดถามว่าที่ไหนที่อยากจะไปอีกมากที่สุดเนี่ยครับก็คือตอบไปเลยว่าถ้ามีโอกาสก็อยากจะไปทุกที่ครับ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่สมองดีสร้างได้กับนนท์ นันทการประสบสายพรกุลนะคะรายการที่จะพาเหล่าคุณพ่อคุณแม่มาทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนรู้ที่สมวัยให้กับลูกๆรวมถึงพัฒนาการทางด้านสมองเพื่อการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดนั่นเองค่ะในสัปดาห์ที่แล้วนะคะถ้ายังจำกันได้เราได้รับเกียรติจากผู้ที่ชนะการประกวดโครงการประกวดคลิปสั้นโครงการของสมองดีสร้างได้ในช่วงวัย0ถึง3ปีกันไปแล้วครั้งนี้ค่ะเราจะมาพบกับผู้ที่ชนะการประกวดนะคะในช่วงวัยระหว่าง3ถึง7ปีค่ะกับหัวข้อรู้จริงต้องลงมือทำนั่นเองนะคะและตอนนี้ก็อยู่กับแขกรับเชิญที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับเราถึง2ท่านค่ะท่านแรกนะคะผู้ชนะการประกวดของเราครั้งนี้เป็นคุณพ่อค่ะคุณผู้ชมคุณพ่อองอาจจิตพรหมนะคะหรือว่าคุณพ่อโอของน้องแบ่งปันนั่นเองนะคะสวัสดีค่ะคุณพ่อสวัสดีน้องแบ่งปันด้วยนะคะและก็อีก1ท่านค่ะเป็นนักวิชาการที่จะมาพูดคุยเรื่องราวดีๆกับแล้วก็ให้เคล็ดลับดีๆกับคุณพ่อคุณแม่นะคะคุณนลินีโสรนสุทธิค่ะนักจัดการความรู้อาวุโสสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: โอ้โหวันนี้อบอุ่นเลยนะคะแล้วก็มีน้องน่ารักมาอยู่กับเราด้วยทีนี้ก่อนอื่นค่ะอยากถามคุณพ่อก่อนนะคะตอนนี้น้องแบ่งปันอายุเท่าไหร่แล้วคะ
2: ตอนนี้5ขวบกับ2เดือนครับ
0: 5ขวบ2เดือนคุณพ่อเลี้ยงเองเลยมั้ยคะหรือว่ามีพี่ผู้ช่วยมีพี่เลี้ยงคุณย่า
2: ถ้าเป็นวันธรรมดาก็จะเป็นปู่ย่าตายายช่วยเลี้ยงครับแต่ถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์ก็จะเป็นพ่อกับแม่ก็ช่วยกันเลี้ยงครับอยู่เขาทั้งวันนะครับ
0: โอ้ดีจังเลยค่ะแล้วจริงๆคุณพ่อมีหลักการในการเลี้ยงดูหรือว่าที่ครอบครัวที่บ้านมีหลักในการเลี้ยงดูลูกยังไงบ้างคะ
2: ก็คืออย่างที่ตามความคิดนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดคือต้องให้เวลาเขาเต็มที่อย่างผมเป็นในส่วนราชการครับแล้วก็แฟนก็ทำรัฐศาสตร์กิจเพราะฉะนั้นเสาร์อาทิตย์เราจะมีเวลาว่างก็วันทั้งวันจะต้องอยู่กับเขาครับมีกิจกรรมต่างๆหรือว่าช่วยกันทำโน่นทำนี่หรือเล่นสนุกอะไรด้วยกันตลอดเวลาครับ
0: ลงคลุกกันด้วยกันเลยนะคะทีนี้หกข้อในการประกวดที่เลือกก็คือเรื่องของรู้จริงต้องลงมือทำทำไมคุณพ่อถึงสนใจในหัวข้อนี้คะ
2: ครับคือดูจากธรรมชาติของน้องแบ่งปันเขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะจดจ่อกับอะไรบางสิ่งบางอย่างนะครับ
0: จดจ่อมากเลยตอนนี้ก็มีสมองดีสร้างได้อยู่นะคะ
2: ถ้าอย่างตอนเขาเด็กๆเขาจะสนใจในเรื่องของพวกสีพวกรูปทรงเลยครับก็จะพยายามหาอะไรที่มันที่เขาสนใจที่อยู่ในความใจเขามาให้เขาดูให้เขาเล่นนะครับพอถัดมาเขาจะสนใจเรื่องผลไม
0: ้
2: ก็คือจากประสบการณ์นะครับบางทีจะพาเขาไปโรตัสเขาก็จะไปถึงหยิบผลไม้มาหนึ่งลูกแล้วก็ใส่แล้วก็ชั่งกิโลคือเป็นความสุขของเขาครับว่าเขารู้จักผลไม้ชิ้นนี้เราก็หยิบไปเขาอย่างละลูกอย่างละลูกแล้วก็เอากลับไปที่บ้านทำอาจจะแช่หนังกระติมแล้วก็อธิบายเขาว่าวิธีการแช่หนังกระติมทำไมอะไรอย่างนี้ครับแต่พอถัดมาในช่วงอายุประมาณ3ขวบเขาเริ่มจะสนใจเรื่องดวงดาวนะครับคือเริ่มแรกเนี่ยคือผมเองก็ไม่แน่ใจว่าเริ่มแรกทีเดียวเขาสนใจมาจากอะไรแต่ว่าเท่าที่จำได้เนี่ยตอนช่วงกลางคืนก่อนที่จะนอนนะครับหลังจากที่เขาเริ่มจะสนใจดวงดาวแล้วนะครับก็จะใช้วิธีเล่นไฟฉายก็คือเวลานอนก่อนที่จะนอนเขาจะ
0: ปิดไฟเลย
2: ใช่ครับคือเขาจะต้องขอให้เล่าเรื่องดวงดาวให้ฟังก็เป็น

0: สมมติเอาก็คือว่าใช้ไฟฉายส่องบนเพดานนะครับแล้วก็บอกเขาว่าอันนี้คือดวงอาทิตย
1: ์
0: อันนี้คือดาวพุธดาวศุกร์แล้วก็ไปเรื่อยจนจบในระบบสุริยจักรวาลเขาก็จะยอมที่จะนอนนะครับถ้าเกิดไม่ได้เล่าแบบนั้นเขาก็จะไม่นอน
1: ดีจังเลยนี่พี่นั่งอยู่ข้างๆนักดาราศาสตร์ตัวน้อยนะคะเนี่ยพร้อมกับคุณพ่อซึ่งจริงๆดูเหมือนคุณพ่อก็เล่าเรื่องราวต่างๆได้เก่งเป็นคนที่เล่านิทานให้กับลูกทุกครั้งก่อนนอนด้วยเดี๋ยววันนี้จะมาล้วงเคล็ดลับจากคุณพ่อกันค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าก่อนอื่นนะคะอยากเรียนถามคุณหูหนูค่ะถึงเรื่องของหลักการ BBL เองที่สามารถนำมาช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพในการเรียนรู้ให้กับเด็กๆได้ด้วยค่ะ
2: ค่ะก็อย่างที่เคยบอกไปนะคะสำหรับแบ่งปันเนี่ยนะคะก็จะอยู่ในวัยที่เราเรียกว่าช่วงประถมวัยนะคะคือก่อนที่จะถึง7ขวบนะคะหรือก่อนที่จะเข้าป.1 นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กในวัยนี้เนี่ยค่ะจะมีพัฒนาการในเรื่องของการรับรู้ด้วยผัสสะหรือว่าสัมผัสเนี่ยเยอะมากนะคะใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นการดูการฟังเสียงการชิมรสการดมกลิ่นหรือว่าการสัมผัสด้วยกายสัมผัสนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราบอกว่าเด็กเนี่ยพอเห็นอันนี้ได้ลองได้หยิบได้จับได้ต้องเขาก็จะเกิดความสนใจขึ้นมาเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นทำไมอยู่3ขวบแล้วสนใจเรื่องดวงดาวแต่พอสนใจเรื่องดวงดาวเนี่ยคุณพ่อเริ่มใช้สื่อบางอย่างซึ่งตอนนั้นคุณพ่ออาจจะยังไม่ทราบก็ได้ว่าตัวเองกำลังใช้สื่อการเรียนรู้อยู่นะคะส่องไฟฉายไปสมมุติอันนี้คือดวงอาทิตย
1: ์
2: อันนี้ดวงจันทร์อันนี้ดวงดาวดาวเสาร์ดาวพฤหัสดาวอังคารนะคะแล้วเล่าเรื่องราวเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กจะรับสารเข้ามาสู่สมองของเขาแบ่งปันเริ่มเอ๊ะใช่หรือเปล่าคุณป้าพูดใช่นะคะก็คือว่าในส่วนที่เขารับสารเข้ามาก็คือเรื่องที่คุณพ่อเล่าภาพแสงสว่างต่างๆที่ไฟฉายส่องไปและเห็นการเรียงลำดับต่างๆของดวงดาวดวงอาทิตย์ดวงจันทร์พวกนี้เขารับหมดนะคะทุกอย่างรับเข้ามาหมดเลยรับเข้ามาแล้วในที่สุดเนี่ยแบ่งปันก็จะค่อยๆเริ่มมันน่าสนใจมันจำได้แล้วเขาก็จะค่อยๆขยับสนใจมากขึ้นเรื่อยๆนะคะ
1: รู้ลึกมากขึ้น
2: ใช่จากการที่เราเขาเรียนรู้ด้วยความไม่ตั้งใจคุณพ่อเล่านะคะจดจำได้จากสื่อที่คุณพ่อใช้เนี่ยค่ะเขาก็จะเริ่มสนใจมากขึ้นนั่นเป็นสาเหตุที่ทำไมมาถึงวันนี้เขาถึงได้สนใจเรื่องของดาราศาสตร์มากขึ้น
1: อย่างคุณพ่อเองก็เป็นเรียกว่าที่บ้านของน้องแบ่งปันก็ส่วนของหลักการ BBL ด้วยมีการนำหลักการนี้มาใช้กับน้องแบ่งปันหรือว่าเด็กๆในครอบครัวยังไงบ้างคะ
0: ก็คืออย่างสำคัญก็คือเรื่องของการให้เวลาเขานะครับแล้วก็คือจะสังเกตความสนใจของลูกครับว่าเขาสนใจเรื่องอะไรพอเรารู้ว่าเขาสนใจแล้วก็พยายามที่จะหาอาจจะเป็นสื
1: ่
0: อหรืออาจจะเป็นการพาไปที่เขาที่เกี่ยวข้องกับความสนใจของเขาแล้วก็เหมือนกับเป็นการกระตุ้นต่อมความสนใจของเขาให้มันโตขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับจนเขาสามารถที่จดจำแล้วก็อาจจะเอาไปพูดให้คนอื่นฟังได้นะครับทีนี้พอจริงๆผมเองก็ไม่ได้มีความรู้เรื่องดาราศาสตร์อะไรนะครับแต่อาศัยว่าเราอยากที่จะสอนลูกอยากที่จะบอกลูกก็ต้องไปหาความรู้เพิ่มเติมเหมือนเป็นการเรียนควบคู่ไปกับลูกครับทีนี้อันไหนที่เรายังไม่รู้ก็ต้องไปเปิดหนังสือหาอินเทอร์เน็ตเพื่อที่จะมาบอกเขาแล้วเขาฟังทีนี้พอเขาเริ่มจะฟังในสิ่งที่เราพูดแล้วเนี่ยเขาก็จะเอาไปคิดแล้วก็บางครั้งเขาก็ตัดสินใจเองบางทีอยู่ดีเขาอาจจะบอกว่าอยากจะวาดรูประบบสุริยะนะอยากจะผลิตดาวเสา
1: ขอคุณพ่อเองเลยนะคะ
0: ใช่ครับใช่ครับก็มีหลายครั้งที่เป็นอย่างนั้นครับ
1: โอ้โหดีจังเลยค่ะคุณผู้ชมคะการเรียนรู้นะคะเกิดจากผัสสะหรือว่าการสัมผัสการได้ลงมือทำจริงๆแล้วของคุณพ่อกับน้องแหม่มปันเนี่ยไม่ได้อยู่แค่ในหนังสือหรือว่าในอินเทอร์เน็ตในจอคอมพิวเตอร์เท่านั้นออกมาสู่โลกความเป็นจริงได้สัมผัสประสบการณ์จริงๆจะเป็นยังไงเราไปติดตามชมกันใน VTR ชุดนี้เลยค่ะ

0: คือถ้าเขาว่างเขาจะเอาพวกลูกบอลหรืออะไรมาเรียงเป็นดวงดาวต่างๆแล้วก็จะบอกว่านี่คือดาวอะไรดาวอะไรแต่ส่วนใหญ่ภาพประกอบที่ใช้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้เกี่ยวทั้งหมดนะครับเพราะว่าคือปกติจะชอบถ่ายวิดีโอเก็บไว้เนี่ยครับแต่อันนี้ก็ลองเขียนเป็นสคริปต์ดูแล้วก็ให้เข้าหัวข้อแล้วก็รูปที่พอจะมีเนี่ยครับมาแมทช์ให้เป็นเรื่องราวครับ
1: มันตื่นเต้นนะครับเวลาที่ได้เห็นกาแล็กซีรูปร่างต่างๆผมหาแผ่นการ์ตูนหรือสารคดีเรื่องระบบสุริยะบางทีก็เสิร์ชจาก YouTube แล้วมานั่งดูด้วยกันเลยแผ่นที่ดวงดาวแผ่นใหญ่ยักษ์กำลังลดราคาผมเลยซื้อกลับมาบ้านชวนแบ่งปันปูลงบนพื้นเล่น

0: นอนกลิ้งไปมาแล้วผมก็อ่านชื่อดาวให้ฟังได้ผลครับนานมันเข้าแกก็จำชื่อได
1: ้แล้วดาวดวงใหญ่ๆนั่นนะครับ
2: ดาวจูปิเตอร
3: ์อะไรนะครับ
2: ดาวพฤหัส
3: พระฤา
1: ษี
3: จูปิเตอร์พระฤาษี
1: จูปิเตอร์
2: เป็นแสงไฟไว้คืน
1: นั่นมูล
4: เขาอย่ามูลเหรอลูก
1: มูลพระจันทร์ค่ะ
3: อันนี้ตอนไปท้องฟ้าจำลองครับ
1: ค่ะ
3: แต่ก็มีอยู่ครั้งนึงที่ไปสระบุรีพอดีลองค้นจากอินเทอร์เน็ตนะเขาบอกว่ามีสวนดาราศาสตร์ที่สระบุรี
1: ค่ะ
0: ผมหาของเล่นที่เสริมความเข้าใจเรื่องระบบสุริยะและมักจะมาเล่นด้วยกันเสมอครั้งหนึ่งคุณครูให้ทำงานประดิษฐ์ผมถามว่าอยากทำอะไรน้องบอกว่าอยากทำดาวเสาร์เราก็ช่วยกันทำจนสำเร็จจนได้ยิ่งช่วงนี้ปิดเทอมแบ่งปันชวนผมสร้างระบบสุริยะซะงั้นผมเป็นฝ่ายจัดหาอุปกรณ์เน้นวัสดุเหลือใช
3: ้แต่นี่ช่วงปิดเทอมครับ
4: ใช้ลังของเหลือใช้มาสร้างระบบสุริยะ
3: ใช่
4: กันเองเลย
3: อันนี้คือเขาร้องขอที่จะทำเองครับคืออยู่ดีเขาแบบว่าอาจจะเล่นอย่างอื่นจนเบื่อแล้วมาทำระบบสุริยะขึ้นเถอะ
0: ความรู้จักการเล่นสนุกไปโดยอัตโนมัติและอินจัดถึงขั้นอยากเป็นนักบินอวกาศนู่นเลย
4: โอ้โหก็จะเห็นว่าจริงๆในทุกกิจกรรมคุณพ่อก็จะคอยส่งเสริมนะคะต่อยอดจากจุดที่ลูกสนใจจริงๆแล้วพี่หนูได้ชม VTR แล้วเป็นยังไงบ้างคะสำหรับVTR ของน้องแบ่งปันของเราค่ะ
1: ก็ต้องบอกว่าคุณพ่อเนี่ยมีความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้สำหรับน้องแบ่งปันมากๆเลยนะคะคืออย่างแรกเลยเนี่ยจะต้องดูก่อนว่าลูกเราสนใจอะไรนะคะจะต้องสังเกตให้เห็นว่าเขาสนใจตรงนั้นแล้วเอื้อเขาท้าทายเขานะคะพาเขาไปสัมผัสสถานการณ์จริงพี่เข้าใจว่าน้องแบ่งปันเนี่ยจะชอบเรื่องของดาราศาสตร์มากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าคุณพ่อเนี่ยได้พาเขาไปดูอะไรหลายๆอย่างมากขึ้นได้สัมผัสอะไรมากขึ้นพาไปท้องฟ้าจำลองพาไปศูนย์ดาราศาสตร์นะคะพาไปหลายที่เลยอ่ะแล้วน้องก็มีความรู้สึกว่าโอเคฉันได้สัมผัสได้เห็นจริงมากขึ้นการที่เขาร้องขอว่าผมจะทำระบบสุริยะมันไม่ใช่แบบคือปกติแล้วเนี่ยเด็กจะไม่ได้มีความมุ่งมั่นจดจ่อแต่เมื่อกี้คุณพ่อบอกว่าน้องแบ่งปันจะเป็นคนที่ค่อนข้างจดจ่อนะคะเป็นคนที่โฟกัสเพราะฉะนั้นเขาร้องขอว่าเขาจะทำระบบสุริยะแสดงว่าเขาสนใจจริงๆแล้วเขาก็ลงมือทำแล้วทำได้ด้วยช่วยกันทำกับคุณพ่อใช่ไหมคะระบายสีเองนั่งระบายสีเองวางของวางตำแหน่งต่างๆเองตรงนี้เนี่ยมันมาจากความรู้ที่เขาสั่งสมมาตลอดนะคะแล้วก็มาจากอารมณ์ที่ขับเคลื่อนให้เขาอยากจะเรียนรู้ตรงนี้อยากจะทำแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับแบ่งปันพอทำระบบสุริยะแล้วชอบไหม
4: ได้ลงมือทำเองเลยอะค่ะ
3: ชอบไหมครับ
1: ชอบไหมคะ
3: ชอบไหมครับ
4: ชอบค่ะ
1: สุดยอดเลยใช่ไหม
4: ค่ะนี่ตอนนี้กำลังจินตนาการเดี๋ยวจะสร้างระบบสุริยะแล้วค่ะเห็นเล็งไว้อยู่นานแล้วด้วยนะคะโอ้โหคุณผู้ชมคะทุกๆการเรียนรู้นั้นสามารถต่อยอดแล้วก็เรียกได้ว่าเกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพให้กับลูกรักของเราด้วยนะคะช่วงหน้าเราจะมาดูนะคะว่าหลักการของ BBL นั้นช่วยเรื่องของการเรียนรู้รวมถึงการต่อยอดต่างๆให้กับประสบการณ์ดีๆให้กับลูกรักของเราได้อย่างไรในสมองดีสร้างได้สักครู่เดียวค่ะกลับเข้าสู่รายการสมองดีสร้างได้ช่วงที่2ค่ะคุณผู้ชมในช่วงที่แล้วนะคะเราได้ชมคลิปที่ชนะการประกวดในช่วงวัย 3-6 ปีในเรื่องของรู้จริงต้องลงมือทำหรือว่า active learning นั่นเองนะคะช่วงนี้เรามาเจาะลึกแล้วก็พูดคุยรวมถึงล้วงเคล็ดลับจากวิทยากรและคุณพ่อของเราด้วยนะคะจริงๆแล้วหลักการของ BBL ในการที่จะช่วยต่อยอดช่วยให้เด็กๆสามารถเรียนรู้ได้อย่างสมวัยและก็เต็มที่นั้นเป็นยังไงบ้างคะคุณหูหนู
1: ในหัวข้อที่คุณพ่อส่งเข้าประกวดนี่นะคะก็คือรู้จริงต้องลงมือทำตรงนี้ก็บอกอยู่แล้วว่าน้องเนี่ยจะต้องลงมือทำด้วยตัวเองนะคะคราวนี้เนี่ยมันเข้ากับหลักของการพัฒนาสมองยังไงกับการลงมือทำกับการไม่ได้ลงมือทำเรียนนั่งเรียนอยู่เฉยๆได้ไหมฟังคนบอกมาได้ไหมตรงนั้นเนี่ยเราเรียกว่า passive learning นะคะ passive learning ก็คือการที่เรียนรู้ทางเดียวคือรับเข้าแต่ไม่ได้แสดงออกแต่ active learning เนี่ยก็คือการได้ลงมือปฏิบัติจริงเห็นผลจริงจากการปฏิบัติเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราก็บอกว่า active learning เนี่ยมันดีกว่า passive แน่นอนนะคะคราวนี้ในส่วนของ active learning เนี่ยนอกจากการที่เราให้เด็กลงมือทำแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราบอกว่าอ่ะแบ่งปันวันนี้เราจะเรียนเรื่องระบบสุริยะเพราะฉะนั้นหนูมานั่งทำระบบสุริยะแบบนี้ไม่ active นะคะเพราะว่า แบ่งปันไม่ได้แบ่งปัน
5: เลย
1: ใช่
5: ไม่มีเขาเรียกว่าอะไรคะอารมณ์ที่จะร่วมกับกิจกรรมน
1: ั้
5: น
1: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าจะ active learning กันจริงๆหรือว่าเรียนรู้ด้วยการลงมือทำจริงๆสิ่งที่ทำนั้นจะต้องเกิดขึ้นจากเด็กเองเด็กสนใจเองนะคะ
5: เด็กคนนี้อยากลุกไปทำ
1: แล้วถูกต้องค่ะ
5: ปกติน้อง active อย่างนี้ตลอดเวลาเลยไหมคะค
3: ุ
5: ณพ่อ
3: จริงๆเยอะกว่านี้นะครับ
5: ค่ะ
3: เพิ่งตื่น
5: วันนี้ป่วยอยู่เหมือนพี่นนท
3: ์
5: เนาะก็น้อยหน่อยนี่น้อยแล้วนะ
3: ครับน้อยหน่อยอย่างปกติเวลาที่คือธรรมชาติของเขาจะไม่ชอบให้ใครบังคับอะครับทีนี้มันค่อนข้างยากในการที่จะชักจูงเข้ามาให้ทำอะไรบางสิ่งบางอย่างนะครับซึ่งผมว่ามันเป็นศิลปะนะครับอย่างเช่นทำกันบ้านง่ายๆนะครับอาจจะต้องเริ่มต้นด้วยการเล่นกับเขาก่อนเล่นอย่างเช่นเรากำลังสอนวิชาคณิตศาสตร์เนี่ยครับอาจจะเริ่มต้นด้วยการเล่นก่อนเอาไปหยิบหัวหอมหรือผลไม้มานับให้เขาดูว่ามีกี่ผลกี่ผลนะครับมีกี่ชิ้นกี่ชิ้นแล้วก็ค่อยๆพาเขาไปสู่กันบ้าน
5: ค่ะโอ้หนดเจอปัญหาเหมือนกันลูก4ขวบครึ่งเรียกทำกันบ้านเมื่อไหร่ลุกหนีเดินวนรอบห้องทำนู่นทำนี่ไม่สนใจเลยยืนร้องเพลงเฉยเลยนะคะอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับในการที่จะจูงลูกมาช่วยกันทำกันบ้านมาเล่นเกมกันดูเหมือนชอบจ่ายตลาดด้วยนะคะคุณพ่อก็ออกจากเรื่องที่เขาชอบนำสู่การบ้านที่สอดคล้องกันแบบน
3: ี้ใช่ครับ
5: ค่ะ
1: ว่าเราบอกแล้วว่าสมองเด็กเนี่ยขับเคลื่อนด้วยอารมณ์นะคะการเรียนรู้ของเด็กเนี่ยขึ้นอยู่กับอารมณ์เป็นใหญ่เลยถ้าอยากเรียนลิมบิกเปิดสมองเบิกบานอะไรอะไรก็เรียนได้
5: นำด้วยความสนุกก่อนเลยนะคะ
1: ใช่ค่ะเราเรียกว่าเปิดสมองหรือที่คุณหมอประเสริฐชอบพูดว่าเราต้องเปิดสมองเด็กก่อนให้เด็กเนี่ยเข้าไปสู่สิ่งที่เขาอยากเรียนรู้ก่อนนะคะหลังจากนั้นเนี่ยถึงจะให้เขาเรียนรู้ได้ถ้าเกิดสมองเขาปิดทุกสิ่งทุกอย่างไม่ฉันไม่ทำจบเลยไม่เรียนนะคะเพราะนั้นการที่คุณพ่อชักจูงหรือว่าโน้มน้าวให้เข้ามาสู่เรื่องที่มันสนุกก่อนที่เขาสนใจก่อนเนี่ยก็ทำให้เขาเนี่ยสามารถเรียนรู้ในสิ่งที่เราตั้งเป้าไว้ได
5: ้ค่ะแล้วก็ที่เห็นอีกอย่างนึงใน VTR ชัดเจนมากเลยนะคะคือคุณพ่อเนี่ยเล่าแค่เนื้อเรื่องใน VTR ไม่เกิน3นาทีฟังดูแล้วโน้ตเองเป็นผู้ใหญ่ยังฟังแล้วเคลิบเคลิ้มติดตามไปตลอดเรื่องเลยแสดงว่าคุณพ่อก็เหมือนได้เล่าเรื่องต่างๆให้กับน้องบ่อยๆหรือแม้แต่เรื่องนิทานเองยังไงบ้างไหมคะมีเคล็ดลับในเรื่องนี้ยังไงไหมคะ
3: จริงๆแล้วมันจะเริ่มจากการที่เราต้องหาข้อมูลให้ตัวเราเองก่อนนะครับแล้วก็เล่าให้เขาฟังบางทีเราอาจจะมีหนังสือนิทานหรือหนังสือตำราอะไรก็แล้วแต่มันไม่ได้หมายความเราต้องอ่านให้เขาฟังทุกบรรทัดอะไรอย่างเงี้ยครับคือเราต้องทำความเข้าใจมันแล้วก็บอกให้เขาฟังเขาถึงจะแบบเข้าใจแล้วก็อาจจะไปพูดให้กับเพื่อนหรือคนอื่นฟังได้นะครับ
5: อย่างแบ่งปันสนใจเองเรื่องดาราศาสตร์เน
3: ี่
5: ยคุณพ่อจริงๆตอนแรกอาจจะไม่
3: ร
5: ู้อะไรเยอะมากรู้ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์โลกแต่ว่าก็ไปเหมือนหาข้อมูลมาเองแล้วก็จะได้เล่าให้เขาฟังอย่างน้อยช่วงเวลาของช่วงเวลาเล่านิทานก่อนนอนอะไรแบบนี้ซึ่งถือว่าเป็นเวลาคุณภาพมากเลยนะคะ
1: จะสังเกตนะคะว่าเด็กๆเนี่ยชอบฟังซ้ำนะคะใช่ไหมคะคุณพ่อ
5: ยิ่งช่วง 2-3 ขวบนี้นิทานหนึ่งเรื่อง
1: ถูก
5: เกินร้อยรอบนะคะ
1: ถูกต้องและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องที่เขาสนใจสมมติแบ่งปันสนใจเรื่องดาราศาสตร์เรื่องดวงดาวเรื่องอะไรเนี่ยถ้าคุณพ่อเขาจะรอเลยคุณพ่อเล่าเรื่องนี้คุณพ่อเล่าเรื่องนี้นะคะเด็กๆชอบฟังซ้ำเพราะอะไรเพราะว่าสมองเขาทำงานแบบนั้นนะคะในการที่สมองเนี่ยส่งสัญญาณออกไปเนี่ยมันจะไปหาเรื่องราวที่เขาสนใจหรือที่เขาได้รู้มาแต่ยังรู้ไม่ทั่วรู้ไม่จริงรู้ไม่ถึงรู้ไม่ลึกนะคะจะพยายามที่จะหาวงจรตรงนั้นมาเชื่อมต่อกันในสมองของเขาให้มันเป็นเรื่องราวที่ครบถ้วนบริบูรณ์เพราะฉะนั้นเด็กจะชอบฟังซ้ำยิ่งซ้ำเท่าไหร่เขาก็ยิ่งได้เรื่องราวที่ครบถ้วนมากขึ้นเท่านั้นนะคะเรื่องราวที่ครบถ้วนเนี่ยทำให้เขาเนี่ยอยากจะเล่าให้คนอื่นฟังใช่ไหมคะแบ่งปันก็จะจดจำตอนนี้จดจำไปเล่าให้เพื่อนฟังเล่าให้คุณยายฟังเล่าให้พี่ฟังหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะคะพอเล่าให้ฟังปุ๊บวงจรสมองจะทำงานอีกก็คือจะซ้ำเข้าไปอีกซ้ำเข้าไปเรื่อยๆจนเขาจำได้นะคะเพราะฉะนั้นการที่เราเล่าอะไรให้เด็กฟังแล้วเด็กเอาไปเล่าซ้ำเล่าให้คนอื่นฟังได้เนี่ยเรียกว่าเราได้เห็นวงจรของความจำทำงานละนะคะเพราะฉะนั้นหลังจากที่เล่าให้เขาฟังแล้วเขาเล่าให้คนอื่นฟังแล้วเนี่ยเราชักชวนเขาเนี่ยวงจรความจำทำงานละเขามีความจำอยู่ข้างในละเราเริ่มชักชวนเขามาทำกิจกรรมที่มันเกี่ยวข้องกับการต่อยอดเรื่องราวเหล่านั้นขึ้นไปนะคะเพราะฉะนั้นพอเขาต่อไปเขาก็จำอีก จำอีกเอาไปเล่าให้คนอื่นฟังอีกตรงนี้ก็วงจรความจำก็จะหนาแน่นขึ้นแข็งแรงขึ้นเราถึงได้บอกว่าทำไมการที่เราเรียนรู้ด้วยความเข้าใจมากกว่าการท่องจำเนี่ยมันสำคัญเรียนรู้ด้วยการลงมือทำเนี่ยมันสำคัญมากกว่าแค่การฟังอย่างเดียว
5: เมื่อกี้เห็นคุณพ่อจะมีคำถามถามวิทยากรของเราด้วยเชิญเลยนะคะ
3: คืออย่างที่บอกไปตะกี้นะครับเขาจะในแต่ละช่วงยุคเขาจะสนใจแตกต่างกันออกไปครับอย่างเช่นตอนที่เป็นเด็กๆเนี่ยเขาจะพวกรูปร่างรูปทรงเนี่ยสนใจมากแล้วก็ผลไม้แล้วมาช็อตนี้ก็จะเป็นเรื่องของระบบสุริย
5: ะ
3: แต่ทีนี้เนี่ยตอนนี้สิ่งที่สนใจล่าสุดก็จะเป็นเรื่องของผีเสื้อเรื่องของแมลงคือมันมีอยู่ครั้งที่คุณครูพาไปดูส่วนผีเสื้อครับเขากลับมาเขาก็อยากจะไปอีกอยากจะไปอีกแล้วก็แต่ละครั้งก็จะวาดเป็นแบบวงจรชีวิตของผีเสื้อครับว่าจะเริ่มจากเป็นไข่เป็นไข่ลองวาดผีเสื้อให้พี่ก็ดูสิผีเสื้อจะวาดเป็นใบไม้แล้วก็มีไข่แล้วก็เป็นหนอนแล้วก็เป็นดักแด้แล้วก็เป็นผีเสื
1: ้
3: อทีนี้เนี่ยสิ่งที่ผมคิดว่าจะต้องทำให้เขากระตุ้นเขาก็คือก็คงเป็นวิธีเดิมครับคือว่าพาไปดูที่ส่วนผีเสื้ออีกไปแล้วไปอีกนะครับหรือ
5: ล่าสุดเก็บหนอนมาเลี้ยงเองเลยค่ะ
3: อ
5: ัน
3: นี้ยังไม่ได้ขนาดไหน
5: ค่ะแล้วเด็กๆจะชอบมาก
3: แล้วก็ล่าสุดเนี่ยก็ไปต่างจังหวัดเขาก็อยากจะไปในสวนยางซึ่งไม่มีพวกผีเสื้ออะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็อย่างที่ไปสวนรถไฟก็จะไปดูที่ตรงพงหญ้าไปดูแมลงต่างๆผีเสื้อตั๊กแตนอะไรอย่างเงี้ยก็จะคอยบอกเขาว่าอันนี้คืออะไรนี่คือเนี่ยนี่คืออะไรทีนี้พอเขาดูแล้วเขาเริ่มจะจดจำแล้วก็จะส่วนใหญ่ก็จะกลับมาวาดแบบนี้ครับเวลาว่างเขาจะหมดไปกับการวาดวัฏจักรชีวิตของผีเสื้ออะไรพวกนี้ครับ
5: ดีจังเลยแต่ว่าจริงๆอย่างที่โน้ตลองเล่าเพราะว่าอย่างที่บ้านเองลูกสนใจหนอนตัวไหนก็เก็บมาจากต้นไม้นั้นแล้วก็เลี้ยงไม่ยากค่ะเอาใบไม้ต้นที่เขาอยู่เนี่ยแหละค่ะมาเก็บไว้หน่อยแล้วก็ให้เขากินค่อยๆกินก็จะค่อยๆเปลี่ยนไปจนเป็นดักแด้จนกลายเป็นผีเสื้อสวยงามแล้วก็ปล่อยเขาไปโอ้โหเด็กๆจะจำได้ดีแล้วก็ติดใจมากเลยค่ะ
3: ถ้าอย่างไปตอนนี้คือยังแค่ไปดูนะครับแล้วก็อาจจะไปธรรมชาติที่มันมีพวกเนี้ยเขาก็จะดูแต่ว่าถ้าเก็บมาเลี้ยงได้ยังอาจจะต้องกลับไปลองดู
5: ง่ายไม่ยาก
3: ครับแต่กลัวมันจะตายครับเดี๋ยวทรมานสัตว
5: ์
1: ก็อย่างที่คุณพ่อพูดนะคะก็คือว่าเด็กเนี่ยจะเรียนรู้จากสิ่งใกล้ตัวก่อนคือเขาเห็นอะไรที่มันรู้สึกแบบว่าเราสายตาเขาเราใจเขาก็สนใจเขาอยากจะเรียนรู้นะคะก็สิ่งที่ใกล้ตัวอย่างเช่นตอนเด็กๆเนี่ยเริ่มที่รูปทรงก่อนเริ่มที่ผลไม้ของที่ชอบทานตอนนี้พอไปเห็นอะไรสวยๆเป็นลวดลายนะคะก็อย่างผีเสื้อเนี่ยมันมีลวดลายมันมีความมหัศจรรย์ของมันอยู
5: ่
1: เขาก็สนใจเขาก็ชอบที่จะเรียนรู้คราวนี้จะเห็นได้ชัดว่าแบ่งปันเนี่ยจะมีวิธีการเรียนรู้อย่างนึงที่มันเป็นวงจรที่ชัดเจนมากก็คือว่าพอฟังมาพอเห็นมาอยากจะเล่าต
5: ่ออ
1: ยากจะเล่าต่ออยากจะวาดออกอยากจะแสดงสิ่งที่เขารู้ ออกมาให้คนอื่นเห็นตัวนี้คือการตอกย้ำวงจรของการเรียนรู้และความจำยิ่งเขาฟังมาเท่าไหร่เล่าไปเท่าไหร่เล่ามากเท่าไหร่เขาก็จำได้มากเท่านั้นจะเข้าไปสู่วงจรความจำระยะยาวมากขึ้นยิ่งเขาเห็นมาเท่าไหร่เขาวาดลงไปวาดด้วยความเข้าใจวาดด้วยสิ่งที่เขาจำได้ออกไปนะคะ
5: จำเป็นภาพอย่างนี้
1: ถูกเขาก็จะยิ่งจำได้มากขึ้นถ้าเขาวาดวงจรชีวิตของผีเสื้อจากไข่ไปเป็นหนอนไปเป็นดักแด้ไปเป็นผีเสื้อยิ่งเขาวาดออกมาเท่าไหร่เขาก็ยิ่งจำวงจรอันนี้ต่อไปแบ่งปันอาจจะเป็นกีตะนักกีตวิทยาก็ได้อาจจะไปศึกษาเรื่องเกี่ยวกับวงจรชีวิตของแมลงต่างๆก็ได้นะคะคนพบแมลงมากมายก็ได
5: ้
1: เพราะว่าเริ่มจากวงจรเล็กๆตรงนี้ค่ะ
5: ค่ะคุณพ่อคุณแม่เองเป็นผู้ฟังเป็นผู้ที่รับฟังเรื่องราวต่างๆที่ลูกอยากจะถ่ายทอดจากที่เขาได้เรียนรู้มาอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งหนทางที่จะช่วยต่อยอดแล้วก็เพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้ของลูกให้ดีขึ้นด้วย
1: เด็กบางคนเล่าไม่เป็นแต่เขาแสดงออกได้เขาชอบแสดงบทบาทสมมุติ
5: ค่ะ
1: ไปเห็นผีเสื้ออยากจะเป็นผีเสื้อ
5: บินใหญ่เลยบ้าเลย
1: อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็ต้องเข้าใจรับรู้ว่าอ๋อลูกกำลังพยายามจะเล่าหรือว่าเรียนรู้อะไรหรือว่าบอกสิ่งที่เขาเรียนรู้กับเราไม่ใช่ว่าลูกทำไปไม่ได้มีเหตุผลอะไร
5: ค่ะจังเลยค่ะสุดท้ายนี้อยากให้คุณหนูนะคะฝากไปถึงคุณพ่อคุณแม่ทางบ้านด้วยค่ะเกี่ยวกับเรื่องของ active learning การที่เราจะจุดประกายให้ลูกเราสามารถเรียนรู้ได้จากทุกๆเรื่องรอบตัวจากการลงมือทำด้วยตัวเองค่ะ
1: ค่ะ ก็อยากจะบอกคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วก็ท่านผู้ปกครองทุกท่านนะคะสำหรับการที่เราจะเอื้อให้เด็กเนี่ยได้เรียนรู้เนี่ยยังไงก็ตามเราต้องสังเกตให้เห็นก่อนว่าสิ่งที่ลูกเราชอบเนี่ยคืออะไรนะคะอย่างที่คุณพ่อโอคุณพ่อองอาจเนี่ยได้สังเกตเห็นจากแบ่งปันว่าเขาชอบอะไรจากนั้นเนี่ยเราก็จะต้องเอื้อให้เกิดการเรียนรู้ขึ้นอาจจะพาเขาไปสู่สถานการณ์จริงสถานการณ์จำลองสถานที่จริงไปพบปะพูดคุยกับผู้คนที่รู้เรื่องนั้นนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราต้องให้เขาได้แสดงออกการสิ่งที่เขาได้เรียนรู้มาแสดงออกด้วยวิธีอะไรด้วยวิธีการลงมือทำลงมือปฏิบัติหรือว่าจะเป็นการบอกเล่าก็ได้หรือจะเป็นการแสดงท่าทางเด็กบางคนอาจจะชอบวาดภาพแบบแบ่งปันนี่ก็ชอบวาดภาพทำสถานการณ์จำลองทำโมเดลจำลองอะไรพวกนี้นะคะแล้วแต่สไตล์การเรียนรู้ของเด็กแต่ละคนเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ต้องสนใจก็คือลูกเราชอบอะไรนะคะลูกเรามีความถนัดด้านไหนแสดงออกแบบไหนนะคะแล้วตามเขาให้ทันเอื้อต่อการเรียนรู้ของเขาเด็กในวัยนี้จะเรียนรู้อย่างรวดเร็วมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณพ่อคุณแม่แค่เอื้อเท่านั้นพอสนับสนุนเขาให้โอกาสเขาและที่สำคัญสมองดีเนี่ยสร้างได้นะคะคุณพ่อคุณแม่เป็นคนทำ
5: เริ่มต้นที่ครอบครัวของเราจากตัวคุณพ่อคุณแม่เองเลยนี่เท่าที่เห็นนะคะก็ดูน้องแบ่งปันละเอียดมากอย่างดอกไม้เขาว่าจัดดอกเล็กๆค่อยๆใหญ่ขึ้นโตขึ้นโตขึ้นอย่างนี้ด้วยนะคะคุณพ่อฝากอะไรเล็กน้อยสำหรับคุณพ่อคุณแม่เป็นเคล็ดลับดีๆด้วยนะคะ
3: ก็สิ่งที่อยากได้ฝากก็คือผมคิดว่าการเลี้ยงลูกเนี่ยมันเป็นศิลปะนะครับคือพ่อแม่ค่อนข้างจะต้องมีจิตวิทยาในการดึงใจลูกนะครับแล้วก็เวลาเป็นสิ่งสำคัญครับคือคนเรามีเวลา24ชั่วโมงเท่ากันนะครับเพียงแต่ว่าการบริหารเวลาเนี่ยมันแตกต่างกันอย่างผมกับภรรยาเนี่ยถ้าเกิดมีเวลาว่างเมื่อไหร่ก็คือก็คุกคีกับเขาครับคือหากิจกรรมที่ต้องทำกับเขาแล้วก็บอกรักเขาบ่อยๆครับกอดเขาบ่อยๆตอนนี้ทุกวันนี้ก็คือยังกอดยังหอมกันอยู่นะครับ
5: ค
3: ่ะแล้วก็เรื่องความเอาใจใส่นะครับอันนี้สำคัญเป็นอันดับหนึ่งนะครับ
5: ค่ะค่ะวันนี้ต้องขอบคุณนะคะคุณนลินีโสรนสุทธิค่ะนักจัดการความรู้อาวุโสสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ค่ะรวมถึงคุณพ่อโอของเรานะคะคุณองอาจจิตพรหมแล้วก็น้องแบ่งปันมากๆเลยค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณครับแบ่งปันยังวาดดาวกระจายสุริยะกันอยู่เลยนะคะวันนี้หมดเวลาของสมอดีสร้างได้แล้วล่ะค่ะสัปดาห์หน้านะคะคุณผู้ชมมาพบกับครอบครัวนะคะที่ส่งคลิปเข้ามาประกวดแล้วก็เป็นผู้ชนะการประกวดในช่วงวัยที่โตกว่านี้นั่นก็คือ 7-9 ปีนั่นเองค่ะมาดูกันนะคะว่าจะเป็นหัวข้ออะไรแล้วก็สนุกสนานกันแค่ไหนวันนี้เราต้องลาไปพร้อมกับคุณหูหนูนะคะวิทยากรของเราแล้วก็คุณพ่อแล้วก็น้องแบ่งปันแล้วล่ะค่ะวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
6: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th

0: วันนี้อาบันมีเกมที่จะมาชวนคุณผู้ชมร่วมสนุกไปด้วยกันนะคะคำถามง่ายนิดเดียวค่ะง่ายจริงหรือเปล่านะให้เลือกค่ะว่าระหว่างผู้ชาย2คนที่อาบันจะยกตัวอย่างต่อไปนี้ใครที่นับว่าเป็นคนโรคจิตระหว่างชายคนที่1ค่ะคนนี้นะคะชอบไปสอยกางเกงในของชาวบ้านมาสะสมเป็นคอลเลกชันส่วนตัวและชายคนที่2คนนี้เนี่ยเขาจะมีความรู้สึกว่ามีคนกำลังแอบสะกดรอยตามเขาตลอดเวลาและคนที่สะกดรอยตามเขานั้นเป็นเจ้าหน้าที่จากองค์กรข้ามชาติค่ะตอบค่ะให้เวลา3วินาทีค่ะ3 2 1ถ้าเกิดใครตอบว่าชายคนแรกเป็นคนโรคจิตคำตอบนะคะผิดค่ะเสียใจด้วยค่ะจริงๆแล้วนะคะคนแรกนะถือว่าเป็นคนโรคจิตนะคะแต่นับว่าเป็นคนที่มีความผิดปกติทางจิตใจและความผิดปกติทางเพศหรือมีการพัฒนาการทางจิตใจที่ผิดปกติค่ะคำตอบที่ถูกต้องก็คือชายคนที่2ค่ะที่นับว่าเป็นคนโรคจิตถ้าใครตอบผิดข้อแรกไปนะคะไม่ต้องเสียใจค่ะเอาบันให้แก้ตัวค่ะคำถามข้อที่2เลยดีกว่านะคะให้เลือกเหมือนเดิมเลยค่ะว่าใครถือว่าเป็นคนโรคจิตทางการแพทย์นะคะระหว่างชายคนที่1ชายคนที่1ได้ยินเสียงที่จะขู่ฆ่าเขาค่ะหรือชายคนที่2ที่ถ้าเกิดเดินมาถึงนะคะแล้วเห็นโต๊ะเนี่ยไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยมีของวางเต็มไปหมดเลยเขาจะรู้สึกเครียดมากจนทำอะไรต่อไม่ได้จนกว่าจะจัดวางเรียงทุกอย่างนะคะทำความสะอาดวางทุกอย่างให้ตรงเป๊ะเป็นเท่ากันหมดเลยเป๊ะเป๊ะเป๊ะถึงจะทำอะไรได้ตอบค่ะว่าเป็นใครคะที่ถือว่าเป็นคนโรคจิต3 2 1ตอบค่ะใครที่ตอบว่าชายคนแรกเป็นคนโรคจิตคุณตอบถูกต้องค่ะยินดีด้วยนะคะหากใครเลือกคำตอบว่าเป็นชายคนที่2นะคะผิดค่ะชายคนที่2เนี่ยไม่ได้ถือว่าเป็นคนโรคจิตแต่ถือว่าเขามีอาการของโรคย้ำคิดย้ำทำซึ่งมันเป็นคนละเรื่องกันนะคะคำถามทั้ง2ข้อนี้ก็เป็นการบอกข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะและประเภทของโรคจิตแต่จริงๆแล้วเนี่ยยังมีข้อมูลเยอะแยะเลยนะคะเราคงต้องให้ผู้เชี่ยวชาญของเราเนี่ยมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันกับศาสตราจารย์นายแพทย์มโนดหล่อตระกูลจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะเราไปทำความเข้าใจร่วมกันเลยค่ะเวลาคนที่เป็นโรคจิตเภทเขาได้ยินเสียงที่แว่วอยู่ในหูเขาเนี่ย
1: แบบนึงคือมาคุยกับเราโดยตรงอีกแบบนึงก็จะเป็นเสียงคน2คนคุยกันเรื่องของเรา
0: แต่หันไปนี่คือไม่มีใครถูกไหมคะ
1: ไม่มีใครเขาได้ยินจริงๆนะครับแล้วพอเรารักษาก็ดีขึ้นฉันได้ยินแต่ไม่สนใจมันมันอยากจะพูดให้มันพูดไป
0: คุณหมอคะเวลาเราเห็นคนที่แบบว่าชอบไปแบบทำมองคนอื่นแอบส่องกางเกงในของคนอื่นเราชอบเรียกระดับเขาว่าไอ้โรคจิตนี่อาบานเลยสงสัยว่ามันเป็นการเรียกที่ถูกต้องไหมคะในความหมายเชิงของทางด้านการแพทย์นะคะ
1: ไม่ถูกนะครับคือคำว่าเป็นโรคจิตไปไหมไอ้โรคจิตวงเล็บเวชโรคจิตเวช
0: อ่ะ
1: ก็เรียกแบบทางบ้านก็เรียกว่าโรคจิต
0: ค่ะเราตกวงเล็บเวทไป
1: ใช่ถ้าโรคจิตเนี่ยในทางการแพทย์จะหมายถึงเป็นคนไข้ที่มีอาการประสาทร้อนประสาทร้อนหูแว่วหรือมีอาการหลงผิดอย่างเงี้ยเราเรียกว่าคนไข้โรคจิต
0: ค่ะแล้วอย่างที่ได้ยินแบบว่าพาดหัวข่าวตามหนังสือพิมพ์อะไรเช่นฆาตกรต่อเนื่องฆาตกรโรคจิตอันนี้นะคะคุณหมออย่างนี้คือนับว่าเป็นโรคจิตหรือยังคะ
1: ไม่ดีก็ไม่ใช่เหมือนกัน
0: ไม่ใช่เหมือนกัน
1: ส่วนหนึ่งเขาเป็นโรคจิตมีประสาทหลอนมีหลงผิดน
0: ะ
1: แต่ส่วนใหญ่แล้วไม่ใช่ส่วนใหญ่เขาจะมีปมบางอย่างจะเป็นโรคจิตเวทก็ยังไม่ใช่เลยนะฮะก็เป็นเรียกว่าเขามีความผิดปกติทางด้านความคิดบางอย่าง
0: ค่ะก็แสดงว่าเราใช้ความหมายผิดไปทุกวันน
1: ี้
0: คือแค่ใช้สื่อในแบบชีวิตประจำวันแต่ว่าคนละความหมายกับทางการแพทย์
1: ครับซึ่งก็เป็นกันที่ใช้กันแพร่หลายอยู่แล้วนะซึ่งตรงนี้เราก็เข้าใจดีว่ามันไม่ใช่เป็นหมายถึงโรคจิตทางด้านการแพทย์
0: แล้วถ้าอย่างนั้นในเรื่องของทางการแพทย์ล่ะคะมีการแบ่งลักษณะของโรคจิตเอาไว้กี่ประเภทอะคะ
1: หลักๆเลยเราแบ่งเป็น3กลุ่ม
0: ครับ
1: กลุ่มแรกเราเรียกว่าโรคจิตเภท
0: จิตเภท
1: สระเอพอสำเภาทอทหาร
0: ค่ะไม่ใช่เภทสุด

0: เป็นสคิสโซฟรีเนียก็คือมีอาการหลักก็คือมีอาการประสาทหลอนโดยเฉพาะเรื่องของหูแว่วอีกการนึงเราเรียกว่าโรคจิตหลงผิด
1: โรคจิตหลงผิด
0: โรคจิตหลงผิดนี่คือมีอาการหลงผิดอย่างเดียวแต่ไม่มีอาการหูแว่วไม่มีอาการประสาทหลอน
1: แล้วประเภทที่3ล่ะคะคุณ
0: ประเภทที่3ก็คืออาการโรคจิตจากเรื่องของการเสพสารเสพติดการใช้ยาบางตัวหรือเป็นโรคเช่นโรค SLE โรคเนื้องอกในสมองก็เจอได้นะฮะมีอาการเหมือนกับโรคจิตประเภทเลยก็มีก็หลักๆเลยก็จะมีอยู่3กลุ่ม
1: ค่ะคุณหมอเมื่อกี้พูดคำสำคัญมาคำว่าหูแว
0: ่
1: วอบันก็เลยสงสัยว่าเวลาคนที่เป็นโรคจิตเภทเขาได้ยินเสียงที่แว่วอยู่ในหูเขาเนี่ยมันต่างกับเสียงที่คนปกติอย่างเราได้ยินอย่างไรอะคะ
0: มีได้ทุกรูปแบบเลยนะมีตั้งแต่เสียงคลุมเครือผมก็จะถามเขานะว่าเสียงนี้ได้ยินเนี่ยเป็นเสียงผู้ชายผู้หญิงบางคนบอกไม่ได้นะฮ
1: ะ
0: บอกมันคือมาพูดเป็นที่สำคัญคือนะคือเสียงเนี่ยจะพูดเป็นเรื่องเป็นราวไม่ได้เรียกสั้นๆไม่เรียกชื่อว่าแดงไปนอนได้แล้วอะไรเงี้ยแต่จะพูดเป็นประโยคยาว
1: ๆคุยยาวๆ
0: เลยคุยยาวๆ
1: เขาคุยกับเราหรือว่าเราแค่บังเอิญได้ยินเสียงที่เขาเหมือนกับพูดไป
0: กับครับจะมีอยู่สองแบบแบบนึงคือมาคุยกับเราโดยตรงอีกแบบนึงก็จะเป็นเสียงคนสองคนหรือ3คนคุยกันเรื่องของเราเช่นเราคนไข้กำลังผัดกับข้าวอยู
1: ่
0: ก็มีเสียงหนึ่งบอกว่าดูสิทำเป็นขยันทำกับข้าว อีกเสียงหนึ่งบอกเอ้าเขาก็ทำกับข้าวอย่างนี้ทุกวันอยู่แล้ว
1: ค
0: นไข้ก็ดีผัดกับข้าวไปก็ฟังก็ได้ยินเสียงคนสองคนเนี่ยคุยกันเรื่องของตัวเขาเอง
1: แต่หันไปนี่คือไม่มีใครถูกไหมคะ
0: ไม่มีใคร
1: แล้วถ้าอย่างนั้นเสียงมันมาจากไหนคะคุณหมอ
0: เสียงคือเสียงมันเป็นจากเรียกว่าสารสื่อประสาทมันทำงานรวมไป
1: ค
0: ือบางครั้งเนี่ยเป็นเสียงเหมือนจากมาไกลๆก็มีบางสีเป็นเสียงที่ดังขึ้นมาในหัวเขารู้ว่ามันอยู่ข้างในหัวเขาไม่ได้มาจากข้างนอกมีได้ทุกรูปแบบนะแต่ที่สำคัญอันนึงคือคนไข้ไม่รู้ว่าตัวเองผิดปกติเขาได้ยินจริงๆนะครับเขาไม่รู้ว่านี่คือเสียงแว่ว
1: เพราะว่าก็คือเสียงเหมือนกับที่อบันได้ยินคุณหมอพูดอยู่ตอนนี
0: ้ดังนั้นเวลาเสียงมาขู่ฆ่าเขาก็จะกลัวมากเสียงบอกว่าเนี่ยหัวหน้าเนี่ยไม่พอใจที่คุณทำอย่างนี้นะหัวหน้าให้คนมาตามคนไข้ก็จะกลัวน
1: ะ
0: กลัวว่าจะถูกกลั่นแกล้งอะไรเงี้ยก็คือเขาก็จะตอบสนองกับเสียงนั้นเหมือนกับเป็นเรื่องจริง
1: เพียงแต่ว่าสำหรับเขาคือมองไปมันไม่มีคนอยู่แน่นอน
0: แ
1: ล้วนอกจากประเภทที่คุณหมอบอกว่าหูแว่วได้ยินเสียงคนมาขู่ฆ่าหรือว่ามาว่าเขาหรือว่าสั่งให้เขาทำเรื่องไม่ดีเนี่ยมันเป็นเสียงประเภทด้านลบอย่างนี้อย่างเดียวเลยหรือเปล่าคะ
0: มีได้ทุกรูปแบบเลยนะครับมีทั้งมาชื่นชมเป็นอย่างนั้นอย่างนี้หรือบางทีมาเล่าเรื่องอนาคตให้ฟังก็มีนะครับว่าเนี่ยเดี๋ยวอีกหน่อยนะจะคุณจะได้ไปต่างประเทศนะ
1: ค
0: ่ะหรืออีกหน่อยเนี่ยคุณต้องเตรียมตัวนะเพราะว่าจะมีโรคแตกอย่างเงี้ยนะฮะแล้วบางทีเขาก็จะเกิดความคิดบางอย่างขึ้นมาแบบกระทันหันเลยก็มีนะแล้วก็มีเสียงมาสับสนใช่แล้วคือเรียกว่าลักษณะเสียงที่เขาได้ยินเนี่ยจะมีเหมือนกับจะเป็นเรื่องอะไรก็ได้
1: ค่ะ
0: โดยหลักๆแล้วที่เจอบ่อยๆมักจะเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยดีก็เป็นเรื่องขู่ฆ่าขู่ทำร้ายหรือเรื่องกดดันคนไข้จะมาบอกว่าเขามาพูดกดดันให้ผมเครียดกดดันให้ผมไม่ได้นอนเพราะว่าจะให้ผมเป็นโรคจิตที่เรากังวลและถือว่าเป็นความเสี่ยงนะคือเสียงที่มาบอกให้ทำร้ายตัวเองน
1: ะ
0: เพราะคนไข้ก็บางคนก็เชื่อนะฮะก็ทำตามก็มีหรือบางคนเนี่ยรู้สึกทรมานกับเสียงนี้มากจนทำร้ายตัวเองเพราะว่าทนต่อไปไม่ไหวอ
1: ยากให้เสียงมันหยุดไปสักที
0: ใช่นอกจากเรื่องของอาการประสาทหลอนแล้วก็คือมีอาการหลงผิดด้วยเขาก็จะไม่ทราบว่าเราใช้คำว่าหลงผิดความหลงผิดก็คือความเชื่อผิดๆที่ฝังแน่น
1: มาจากการปลูกฝังเลี้ยงดูเหรอคะ
0: ไม่ฮะฝังแน่นก็คือมันเกิดขึ้นมาเองแล้วมันไม่สามารถแก้ได้เรื่องของเหตุผลฟิกซ์มากฝังแน่นมากเช่นสมมติว่าเอาอย่างนี้นะฮะถ้าสมมติว่าเราเข้าใจว่าหัวหน้าเนี่ยเขาแกล้งเราหัวหน้าก็เอาเองหลักฐานมายืนยันเนี่ยผมไม่ได้แกล้งคุณนะหาคนมาชี้แจงเราก็เคลียร์ก็
1: จบ
0: แต่ถ้าเป็นโรคจิตเนี่ยไม่ว่าจะเอาอะไรมายืนยันเขาก็ไม่แล้วใจ
1: ก็ไม่พิจารณาหลักฐานเลย
0: กันแกล้งอันนี้ทำเป็นหลอกจริงๆแล้วเนี่ยมีพวกซ่อนอยู่เบื้องหลังหรือมาโรงพยาบาลก็คิดว่าเนี่ยหัวหน้าให้คนตามมาคอยมองเราอยู่อะไรเงี้ย
1: ค่ะคือปักใจเชื่อในเรื่องบางเรื่องแล้วก็ไม่สามารถที่จะเอาหลักฐานเอาเหตุผลต่างๆมาเพราะว่าตรงนี้สมองของเขาก็คือบกพร่องในการใช้เหตุผลมาประกอบแล้วใช่ไหม
0: ครับเขาฝังใจเชื่อเลยถ้าหลงผิดว่าเรื่องของชาติที่แล้วเขากลับชาติมาเกิดเขาตัดสรู
1: ้
0: เขาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเหมือนกับเป็นโรคอีกโรคหนึ่งเขาเลยนะฮะเวลาที่เราสังเกตเห็น

0: ไข้เนี่ยก็จะเห็นเป็นแบบคนไข้เขาจะอยู่กับโรคของเขาเองอันนึงนะจะเห็นว่าคนไข้นั่งคนเดียวแล้วพูดขมุกขมิบ
1: ค่ะค่ะ
0: บางทีก็อื้อๆเดี๋ยวไป
1: ค่ะ
0: อะไรเงี้ยนะฮะหรือบางทีก็นั่งหัวเราะยิ้มคนเดียวก็มี
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็บางคนไม่เข้าใจว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นจริงๆแล้วคือเค้าพูดตอบสนองกับเสียงอย่างเราเป็นจิตแพทย์นี่ก็จะรู้เลยนะคุยคนไข้ไปคุยอยู่แล้วบางทีคนไข้เงียบไปเลยนะ
1: ค่ะนี่ทําไมเค้
0: าแล้วก็ถามเอ๊ะทําไมถึงเงียบเสียงมาบอกว่าไม่ให้พูดเงี้ยก็มีนะฮะ
1: อ๋อค่ะหรือมีกระทั่งว่าหันไปปรึกษาเสียงนั้นด้วยมั้ยคะก่อนที่จะตอบคุณหมอ
0: มี
1: ด้วยใช่มั้ยคะ
0: มีบางทีก็ก่อนมาหาเนี่ยญาติเคยบอกวันนี้จะพาไปหาหมอนะก็จะมีเสียงบอกว่าอย่าไปเล่าอะไรให้เยอะนะก็มีทุกรูปแบบเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สําคัญก็คือเวลาเราคุยคนไข้เนี่ยหลักการที่เราคุยก็คือคุยแบบเค้าเรียกว่า respect อ่ะ
1: ค่ะ
0: คือคุยกับเค้าเนี่ยแบบว่าเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นกับเค้าคือเรื่องจริงสําหรับเค้าเพราะฉะนั้นเราจะถามลักษณะสนใจว่าอยากรู้ว่าเอ๊ะเป็นยังไงอย่างนี้เค้าว่ายังไงบ้างแล้วคุณทํายังไงพอเราถามแบบต้องการเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นเค้าก็จะยินดีเล่าแต่บางเรื่องเนี่ยเสียงที่มาเล่ามาขู่มาอะไรบางอย่างที่เขาไม่กล้าเล่าคนอื่นฟังเนี่ยเขาควรจะเล่าให้เราฟัง
1: ต้องให้เขาไว้ใจแล้วก็เปิดใจจากการที่เรารับฟังเขาใช่ไหมคะ
0: แต่ในขณะเดียวกันเราก็ไม่ไปเสริมเขา
1: ค่ะโอ้ถูกต้องแล้วเจ้านายคุณเกลียดคุณแน่นอน
0: เจ้านายคุณนี่แย่มากอะไรเงี้ยนะแต่เขาก็รับฟังเฉย
1: คุณหมอคะคนที่เขาเป็นโรคจิตอะค่ะเขาเริ่มเป็นตอนเขาอายุเท่าไหร่อะคะ
0: โรคจิตเภทเนี่ยนะฮะเป็นโรคจิตเรื้อรังมักจะเริ่มเป็นตอนอายุประมาณเรียนอยู่มัธยมปลายนะมัธยมปลายจนถึงเรียนเอาง่ายว่าช่วงนักศึกษาเนี่ยจน24 25นะว่าจะเกิด
1: มีชัดเจนมีข้อมูลชัดเจนเลยว่าจะเกิด
0: อาการช่วงนั้นส่วนใหญ
1: ่เป็นที่แบบเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกๆ
0: ที่เกิดบ่อยๆเกิดครั้งแรกแล้วก็บางคนเป็นในตอนอายุ30ก็มีเรียนจบปริญญาตรีแล้วกำลังทำงานอยู่แล้วเกิดอาการขึ้นมาส่วนใหญ่แล้วพอเป็นแล้วก็จะเป็นเรื้อรังเป็นเรื้อรังนี่คือตลอดชีวิตเค้าก็จะมีอาการช่วงที่เขาอาการกำเริบเนี่ยก็จะมีอาการประสาทหลอนอย่างที่ผมบอกเนี่ยอาการหลงผิดมากๆอาการประสาทหลอนรุนแรงจนเรียกว่ามันวันทั้งวันเขาอะอยู่กับเรื่องนี้ใช่ไหมฮะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วพอเรารักษาก็ดีขึ้นพอดีขึ้นแล้วอาการของโรคก็จะซาลงพอซาลงก็จะมีอาการหลงเหลืออยู่บ้างเช่นเสียงมันก็เบาลง
1: ค่ะ
0: หรือได้ยินเสียงแต่เขาก็ไม่เชื่อฉันได้ยินแต่ไม่สนใจมันอยากจะพูดให้มันพูดไปก็มีได้หลายแบบดีขึ้นได้
1: ค่ะเรียกว่ามีทักษะในการแยกแยะแล้วก็
0: เริ่
1: มแยกแยะได
0: ้ค่ะแล้วรู้ว่าตัวเองไอ้ที่เกิดขึ้นเองเนี่ยมันไม่ปกติแล้วต้องทานยา
1: ก็บรรเทาลงไปเยอะ
0: บรรเทาลง
1: แล้วก็รักษา
0: หายไปหลายปี 2-3 ปีแล้วก็บางทีกลับมาเป็นใหม
1: ่ค่ะ
0: อันนี้ก็มีแต่ที่สําคัญก็คือต้องกินยาตลอดชีวิต
1: ค่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของสมองของเราที่มันมีสาร
0: เหมือนกับ
1: ผิดปกติเพราะฉะนั้นเราก็ต้องกินเข้าไปช่วยดูแลชดเชยทดแทนอย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: เหมือนกับเบาหวานอ่ะ
1: อ๋อค่ะ
0: เบาหวานถ้าเป็นก็เป็นตลอดชีวิต
1: ค่ะ
0: ซึ่งบางครั้งเราขาดยาซึ่งส่วนใหญ่โรคจิตเภทนี้อาการกำเริบนี่ที่เจอบ่อยที่สุดก็คือเป็นเพราะขาดยาที่เข้าใจผิดก็คือว่าคิดว่าขาดยาปุ๊บเป็นปั๊บแต่ไม่ใช่นะพอขาดยาไปสัก 5-6 เดือนแล้วอาการกลับมาเหมือนเดิมโรคจิตหลงผิดนี่อาการหลักก็คือมีแต่อาการหลงผิดบางคนก็มีอาชีพการงานดีนะดูไม่รู้เลยเขาก็จะไม่ยอมอาหารนะคิดว่ามีคนวางยาในอาหาร
1: พารานอยด์อย่างนั้นป่ะคะ
0: ใช่ๆครับคิดว่าผู้ครองนอกใจ
1: คิดว่าแบบคู่รักตัวเองนี่แบบต้องแอบมีชู้อยู่แน่ๆเลยนี่ด้วยป่ะคะ
0: ครับ
1: เมื่อกี้เนี่ยคุณหมอก็อธิบายถึงประเภทแรกก็คือโรคจิตเภทไปแล้วนะคะส่วนประเภทที่2ก็คือโรคจิตหลงผิดตรงนี้อาบานสงสัยว่ามันมีความแตกต่างกับประเภทแรกอย่างไรอะคะ
0: โรคจิตหลงผิดนี่อาการหลักก็คือมีแต่อาการหลงผิดต่างจากประเภทแรกคือประเภทแรกจะมีหลงผิดมีประสาทหลอนโดยเฉพาะหูแว
1: ่
0: วแล้วก็มีพูดจาฟังไม่เข้าใจนะครับแต่ประเภทที่2มีแต่อาการหลงผิดอย่างเดียวแล้วก็ที่สําคัญนะฮะก็คือนอกจากเรื่องหลงผิดแล้วบุคลิกอื่นๆเขาเนี่ยเรียกว่าเราดูแล้วจะไม่ทราบว่าเขาป่วย
1: จะดูปกติ
0: ดูปกติสามารถทำงานได
1: ้ค่ะ
0: บางคนก็มีอาชีพการงานดีนะดูไม่รู้เลยนะยกเว้นเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอาการหลงผิดเขาน่ะเขาจะมีอาการขึ้นมาซึ่งต่างจากโรคแรกโรคจิตเภทเนี่ยคนไข้จะทำงานไม่ได้บุคลิกภาพก็จะเปลี่ยนไปเยอะ
1: คุณหมอช่วยกรุณายกตัวอย่างได้ไหมคะว่าอาการหลงผิดที่ว่านี่เป็นยังไง
0: คืออาการหลงผิดเนี่ยในทางจิตเวชจริงๆเราแบ่งเป็น 5-6 แบบนะ
1: ค่ะ
0: แต่ผมพูดหลักๆเลยสัก2อย่างก็พอนะอย่างแรกนี่ก็คืออาการหลงผิดประเภทหวาดระแวงอันนี้ก็จะเจอในโรคจิตเภทได้เหมือนกันใช่มั้ยครับ
1: ค่ะ
0: แต่อันนี้เค้ามีแต่หวาดระแวง

0: เดียวแต่เขาไม่มีหูแว่ว
1: พารานอยอย่างนั้นป่ะคะ
0: ใช่ใช่ครับใช่เราเรียกว่าพารานอย
1: หรือว่าคนไทยจะเรียกสั้นๆว่านอยอย่างเงี้ยนอยว่าแบบมีคนตามมาหรือกลัวอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะค่ะ
0: หรือบางทีก็เหมือนกับมีคนตามส่วนใหญ่มักจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในที่ทำงานนะฮะ
1: ที่ทำงานอีกแล้วนะคุณหมอ
0: แล้วก็บางทีก็จะเป็นเรื่องที่บ้านเอาที่เจอคิดว่ามีคนวางยาในอาหารเขาก็จะไม่ยอมกินอาหารนะอาหารเขาจะซื้อกับข้างนอก
1: ซื้อกับมือตัวเองไปซื้อข้างนอกที่รู้สึกว่าไม่มีใครมาวางยาได
0: ้น้ำเขาจะซื้อน้ำขวด
1: อ๋อมีปิดฝาซีลเอาไว
0: ้น้ำขวดในบ้านเขาไม่กินเพราะคิดว่าจะมีใครมาแอบใส่อะไรในอาหารเรียกว่าคนไข้ก็จะหมกมุ่นอยู่กับตรงนี้แต่เขาเรียนได
1: ้ค
0: ่
1: ะ
0: เขาทำงานได
1: ้ค่ะ
0: ไปทำงานก็ทำงานปกติคุยกับลูกน้องคุยอะไรยกเว้นอย่างเดียวว่ากลับมาบ้านเนี่ยจะไม่กินข้าวที่บ้านและคิดว่ามีคนในบ้านเนี่ยจะทำการให้เขาเสียชีวิตเพื่อหวังอะไรบางอย่างคนข้างนอกคุยก็ไม่รู้ว่าเขาผิดปกตินะฮะยกเว้นมาไปถามนะภรรยาเป็นไงบ้างโอ้มานี่มาเรื่องมาเป็นชุดเลยเขาเนี่ยอย่างนั้นอย่างนี
1: ้รวมไปถึงประเภทคนที่คิดว่าแบบคู่รักตัวเองนี่แบบต้องแอบมีชู้อยู่แน่ๆเลยอย่างนี้ด้วยปะคะ
0: ครับอันนี้ประเภทที่สองนะที่เราเจอก็คือคิดว่าคู่ครองนอกใจคิดว่าคู่ครองนอกใจคือเขาก็จะคิดว่าภรรยาหรือสามีไปมีคนอื่นเขาจะจับเหตุการณ์เล็กๆน้อยๆมาปฏิปต่อกันมาเสริมความเชื่อนั้นของเขาะนะฮะอย่างเช่นสมมติว่าเขาเชื่อว่าภรรยาไปมีคนอื่นคนไข้ก็จะบอกวันนั้นน่ะผมกลับบ้านเร็วกว่าปกติเขาเห็นผมเขาตกใจนะตกใจนี่แสดงว่าต้องมีอะไรพิรุธแน่ๆเลย
1: ว่าสันหลังหวะแน่ๆ
0: อะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็วันนึงผมเขาไปตลาดกลับมาผักบางอย่างก็ไม่ซื้อมา
1: เนี่ยก็เกี่ยวด้วย
0: ก็เกี่ยวด้วยเขาก็เกยเกี่ยวโยงอันเนี้ยน่าจะไปคุยแล้วก็แอบเอาผักที่ผมสั่งให้ซื้ออ่ะน่าจะไปให้คนคนนั้นคือพอถามอ่ะก็จะได้เรื่องราวที่มันเขาเรียกว่า soft evidence อ่ะคือมันไม่ชัดเจนอ่
1: ะ
0: ถ้าเป็นผู้หญิงก็จะบอกว่าเนี่ยกลับบ้านมาเสื้อยับใช่แน่ๆเลย
1: ค่ะ
0: เนี่ยปกติเขาไม่เคยเสื้อยับเลยกลับบ้านน่ะเสื้อยับตรงนี้เนี่ยแสดงว่าต้องพิงไหลกัน
1: โอ้แสดงว่าสมองเขานี่ก็คือสร้างเรื่องที่มาผูกโยงกับความเชื่อที่เขาปักหมุดเอาไว้แล้วเก่งมาก
0: ค่ะแต่เนี่ยวันนี้เขาเปิดวิทยุเสียงดังเพื่อบอกว่าวันนี้ตามบ่ายๆนะโอเคนะอย่างเงี้ย
1: อ๋อแม้กระทั่งคิดว่าจะส่งสัญญาณกับชูด
0: อะไรอย่าง
1: เง
0: ี้
1: ยไปอะไรอย่าง
0: เ
1: ง
0: ี้
1: ยใช่ไหม
0: เพราะเขาจะจับหลักฐานพวกนี้มาเขาก็จะหมกมุ่นอยู่กับเรื่องเนี้ยนะจนบางเรียกว่าผมมีคนไข้อยู่คนนึงก็เป็นอย่างนี้นะภรรยาเขาก็น่าเห็นใจมากเพราะว่าเรียกว่ากระดิกไปไหนไม่ได้เลยเขาก็ต้องตามไปตลอดไปไหนคนเดียวไม่ได้เลยนะฮะหรือไม่ก็ต้องให้ลูกไปด้วยอย่างเงี้ยนะฮะก็เรียกว่าน่าเห็นใจ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: คือตอนที่เขาแต่งงานยังไม่ป่วย
1: ค่ะแล้วมาป่วยยังไม่เป็น
0: แล้วมาเป็นตอนหลังก็ทำอะไรไม่ได้แล้วก็ต้องอยู่กันไปอย่างเงี้ยก็คุยกันว่าเนี่ยทำยังไงให้เขาทานยาก็พอทานยาอาการก็ทุเลาลงพอเขาดีขึ้นเนี่ยเขาก็บอกเองนะว่าไม่รู้ตอนนั้นไปคิดได้ยังไงเขาก็บอกเขาเองน
1: ะ
0: มันก็ไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นอย่างนั้นนะคร
1: ับ แล้วสาเหตุของโรคจิตหลงผิดล่ะคะคุณหมอมาจากอะไรอะคะ
0: ทั้งโรคจิตเภททั้งโรคจิตหลงผิดเนี่ยเป็นเรื่องของสารเคมีในสมองล้วนๆเลยนะครับพูดง่ายๆว่าเป็นโรคทางสมองก็ได้นะ
1: ค
0: ือเพราะว่าที่ผมพูดอย่างนี้เพราะว่าหลายครั้งเนี่ยพวกพ่อแม่ผู้ปกครองโดยเฉพาะโรคจิตเภทเนี่ยที่เขามามีอาการตอนวัยเรียนหรือวัยทำงานเนี่ยพ่อแม่ก็จะเป็นเพราะว่าดิฉันคาดหวังให้เขามาเรียนตรงนั้นตรงนี้แล้วเขาเรียนไม่ติดหรือเปล่าเพราะเขาไปทำงานที่เขาไม่ชอบหรือเปล่าอะไรเงี้ยหรือบางทีก็เนี่ยเป็นเพราะว่าตอนเด็กเนี่ยฉันไม่ได้อยู่เขาไหม
1: ก็โทษตัวเองว่าเป็นเพราะการเลี้ยงดูทำให้คนคนนั้นกลายเป็นโรคจิต
0: ผมก็จะบอกคุณแม่คุณพ่อว่าไม่ใช่เป็นโรคสมองเขาเป็นของเขาเองนะครับไม่เกี่ยวกับเลี้ยงดูใดทั้งสิ้นผมก็จะเปรียบเทียบให้ฟังว่าเหมือนกับว่าตอนเด็กถ้าคุณเลี้ยงดูลูกขาดความอบอุ่นน่
1: ะ
0: ทำให้ลูกเป็นเบาหวานไห
1: ม
0: ก็ไม่เกี่ยวกันอันนี้ก็เหมือนกันน
1: ะ
0: ก็คือไม่เกี่ยวใดทั้งสิ้นเพราะว่าอันนี้เป็นความรู้สึกของคนทั่วๆไปก็จะเรียกว่ารู้สึกผิดอีกอันนึงก็ที่เจอบ่อยก็คือเหตุการณ์กระตุ้นส่วนใหญ่โรคจิตน่ะมากำเริบตอนที่มีเหตุการณ์กระตุ้น
1: ค่ะ
0: เช่นสอบไม่ได้ตกงานมีปัญหาอะไรเนี่ยก็กระตุ้นอาการของโรคกำเริบขึ้นมาพูดง่ายว่ามันมีตั้งแต่ตอนเด็กแล้วแต่ไม่แสดงไงฮ
1: ะ
0: แล้วมาแสดงตอนที่มีอาการกระตุ้นและไอ้ตัวกระตุ้นนี่แหละ ทำให้คนเข้าใจผิดนึกว่าเป็นสาเหตุ
1: เพราะว่าก่อนหน้านี้ตอนไม่มีตัวกระตุ้นยังไม่เห็นเป็นอะไรเลย
0: ใช่
1: แต่ว่าจริงๆก็คือต้องเข้าใจว่ามันเป็นปัจจัยร่วมกันก็คือจะต้องมีเหมือนกับเป็นปัจจัยพื้นฐานก่อนทางด้านเรื่องของสมอง
0: มันมีความเสี่ยงอยู่แล้ว
1: มีความเสี่ยงอยู่แล้วแล้วไปเจอตัวมากดปุ่มปุ๊บมันถึงได้ออกมา
0: ใช่ถ้าไม่งั้นเนี่ยทุกคนที่เจอปัจจัยกระตุ้นนี้ต้องเป็นโรคจิตหมด
1: ใช่ค่ะคนที่แบบจะสอบ
0: เอ็นทามไม่ติดไม่ใช่ไหมบางคนโอ้ยชิวๆเอ็นทามไม่ติด4-5ครั้งก็ไม่มีอะไรเลย
1: ค่ะ
0: ใช่ไหมสบายๆไม่ใช่เป็นแค่ตัวกระตุ้นเท่านั้นเอง
1: ที่คุณหมอพูดอาบานรู้สึกว่าช่วยปลดแอกความรู้สึกผิดของหลายๆคนโดยเฉพาะผู้ปกครองอะค่ะหรือคนใกล้ชิดว่าเอ๊ะที่คนใกล้ตัวเราหรือว่าลูกหลานเราเป็นเนี่ยสงสัยเป็นเพราะเราไปคาดหวังไปกดดันไปทําเค้าให้เค้าเป็นแบบนี้เราเลี้ยงดูมาไม่ดีแล้วก็โทษตัวเองหรือคนที่เป็นเองก็รู้สึกผิดแต่ทุกวันนี้ก็คือทําให้เข้าใจว่าเค้าไม่ได้อยากเป็นแล้วมันไม่ได้มีสาเหตุมันเป็นเองเลย
0: เป็นเองเป็นเรื่องสมองเลยโรคนี้การรักษาต้องรักษาด้วยยาเท่านั้นยาสําคัญมากๆ
1: ยังไม่ต้องไปติดบําบัดตอนนี้คือต้องปรับสารเคมีในสมอง
0: ติดบําบัดไม่ช่วย
1: ไม่ช่วยเลยอ
0: ันนี้เป็นโรค
1: เป็น
0: โรคจริงๆเลยโรคทางสมองที่จากสารเคมีที่มันผิดปกติจริงๆนะครับ
1: ที่คุณหมอพูดมาเนี่ยทั้งเรื่องของโรคจิตเภทกับโรคจิตหลงผิดคุณหมอบอกว่าทั้ง2อย่างเนี่ยมันเป็นอาการมาจากเรื่องของสารเคมีในสมองแล้วอย่างประเภทที่3นะคะที่คุณหมอบอกว่าเป็นโรคจิตที่มาจากเรื่องของยาเสพติดหรือการใช้ยาตรงนี้นี่มันคือเป็นเรื่องของสมองเหมือนกันป่ะคะ
0: ใช่ครับเป็นจากผลของยาต่อสารเคมีสารสื่อประสาทในสมอง
1: ค่ะ
0: แล้วก็ทำให้เขามีอาการโรคจิตขึ้นมานะซึ่งมีได้ทั้งแบบชั่วคราว
1: ค
0: ือพอฤทธิ์ของยานั้นหมดเขาก็ปกติเหมือนยาไอยาอียาบ้าอะไรเงี้ยนะถ้า
1: ใช้มี
0: ดใช่ไหมรู้สึกมีคนใจตามฆ่าเขาก็ต้องเอามีดขู่ตัวประกันอะไรเงี้ยอันนั้นน่ะก็คือเกิดอาการเห็นภาพหลอนกลัวคนตามอาการเหมือนกับโรคจิตเภทเลยแต่เป็นในช่วงระยะที่ยาต่อสมองเนี่ยมันออกฤทธิ์ต่อสมอง
1: ก็คือไม่ถือว่าเป็นไม่ใช่ประเภทเรื้อรัง
0: ไม่ใช่ประเภทเรื้อรังเป็น
1: ฤทธิ์ยาหมดกระจ
0: ก
1: ถ้าอย่างนั้นแล้วในกรณีที่3อย่างเงี้ยค่ะจะสามารถรักษายังไงได้บ้างคะ
0: ก็โดยมากก็จะเราก็จะให้ยารักษาโรคจิตด้วยแล้วก็ค่อยๆลดยารักษาโรคจิตจนหยุดไป
1: ค่ะ
0: ก็ต้องกินอยู่ระยะนึง
1: ตกลงไม่ว่าจะเป็นประเภทไหนก็ตามเนี่ยมันเป็นเรื่องของการทํางานของสมองทั้งนั้นเลยสุดท้ายค่ะคุณหมอหลายคนที่ฟังเสร็จแล้วรู้สึกว่าไอ้เรื่องโรคจิตเนี่ยบางทีมันเหมือนจะไกลตัวแต่บางเรื่องฟังบางอาการมันก็เหมือนใกล้ตัวมากอย่างนี้เขาต้องมีความกังวลไหมคะว่าเขาอาจจะเป็นโรคจิตได้อะค่ะ
0: ถ้าคนธรรมดาไม่เป็นแน่ๆเพราะมันเป็นโรคทางสมองเลยนะครับนะทีนี้ผมอยากจะยกตัวอย่างให้เราเข้าใจว่าคือบางทีเราฟังอย่างเงี้ยก็ไม่เข้าใจเอ๊ะทำไมเขาไปเชื่ออย่างนั้นได้ยังไงถ้าผมยกสถานการณ์ของคนปกติเนี่ยที่บางครั้งเราก็อินอย่างนั้นเหมือนกันอาจจะพอเข้าใจนะฮ
1: ะ
0: อย่างเช่นสมมติว่าเราต้องไปนำเสนองานอีกสักอาทิตย์หน้าเราก็จะกังวลละโอ้ยฉันจะอย่างนั้นฉันจะอย่างนี้หัวหน้าจะโอเคกับฉันไหมเวลาพูดจะเป็นอย่างนี้แล้วก็เรากังวลเงี้ยทั้งอาทิตย
1: ์
0: ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: แต่พอพรีเซนต์จริงๆแล้วก็ไม่มีอะไร
1: ก็ผ่านไปได้ด้วยดีไม่เห็นมีใครที่มานั่งจดจ้องจับผิดเราขนาดนั
0: ้
1: น
0: แต่ถามว่าทำไมเราหมกมุ่นทำไมเราอินกับตรงนั้นเป็นอาทิตย์ถ้าเพื่อนมาบอกว่าเธอไปคิดทำไมไม่เห็นต้องคิดเลยเราก็วางใจไม่ได้ใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: ว่ามันก็วนอยู่ตรงเนี้ยคนไข้โรคจิตเขาก็มีลักษณะคล้ายๆอย่างเนี้ยแต่เขาความเข้มข้นมันมากกว่าของเราสัก10 เท่าม
1: ั
0: ้งนะฮะเขาก็เลยมองไม่เห็นความผิดปกติตรงนี้ของเขาแล้วเขาก็ทิ้งไม่ได้ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: อย่างเราตรงนี้ยังทิ้งไม่ได้เลยถ้าบอกว่าทำใจให้สบายนะไม่ต้องไปคิดมันหรอก
1: ยิ่งคิดก็ยิ่งกังวลค่ะ
0: เดี๋ยวไปพรีเซนต์เดี๋ยวก็ดีเอง
1: ไม่ได้ค่ะต้องเตรียมตัวมากเลยค่
0: ะ
1: กังวลไป
0: แล้วจะเป็นอย่างนั้นนะครับ
1: พอคุณหมอพูดวันนี้นะคะทำให้เข้าใจมากขึ้นว่า1มันเห็นอกเห็นใจเขามากขึ้นแล้วก็เข้าใจว่ามันไม่ใช่ความผิดของเขาเลยนะคะไม่มีใครอยากจะเป็นแต่ทีเนี้ยพอมันมีปุ๊บแล้วมันเกิดผลกระทบต่อเรื่องของความสัมพันธ์หรือเรื่องต่างๆเนี่ยเราจะสามารถรับมือได้อย่างไรวันนี้ก็ได้ข้อมูลแล้วก็ข้อแนะนำที่แบบโอ้เอาไปใช้เป็นรูปธรรมได้ดีมากๆจากคุณหมอต้องขอขอบคุณศาสตราจารย์นายแพทย์มาโนชหล่อตระกูลจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะขอบพระคุณนะคะอาจารย์
2: ครับยินดีครับ
1: วันนี้เวลาก็หมดลงแล้วนะคะแต่ตอนต่อไปเนี่ยเรายังมีข้อมูลที่น่าสนใจไม่แพ้กับตอนนี้เลยเพราะฉะนั้นอย่าลืมติดตามรายการปลดชนวนป่วนใจสำหรับวันนี้อาบันและคุณหมอจะต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าหลับขับจับหยิบสิบบีบกบลบจบที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กบเพราะมีตัวบอใบไม้เป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้ แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: คนละชั้น
1: อะไร
2: ซ่อมหน่อยดีมากครับ
3: แค่นี้ก็เผยไตเอาซะแล้ว
4: ช่องดราม่าชาแนลนั่นแหละไม่เปลี่ยนช่องอื่นบ้างเลยจ๊ะ
5: ไม่เปลี่ยนหรอกช่องโปรดอยาก
4: โอ้โห
6: คุณป้าคะ
0: นี่คุณอิงนี่คุณเหยียบเท้าผมนี่คุณไม่คิดจะขอโทษอะไรสักคำเลยเหรอ
6: ช่วยอิงด้วยนะคะ
0: ช่วยผมต่างหากเมื่อกี้คุณเหยียบเท้าผมเต็มปุ้มเนี่ยโอ้โหต้องช่วยผมครับ
5: โอ้ยปองอย่าพูดแซ่บแม่จะฟังหนูอิงพูด
0: แม
6: ่อิง
5: เป็นไรลูกหน้าตาตื่นมาเชียฮะ
6: อิงโดนโรคจิตสะกดรอยตามนะคะ
5: ฮะ
6: ใช่ค่ะ
0: แล้วจำลักษณะเขาได้ไหมครับว่าแต่งตัวยังไงหน้าตาแบบไหนเลยจะได้แจ้งตำรวจถูก
6: ฉันไม่ได้หันไปมองตรงๆอะแต่ว่าคือฉันรู้สึกได้เหมือนมีคนเดินตามมาข้างหลังอะ
0: ตามมาข้างหลังโอ้ชัวเงาตัวคุณเอง
6: นี่แกกวนประสาทฉันได้ไหมกำลังตื่นเต้นอยู่เนี่ย
0: ไม่อยากให้คุณเครียด
5: นี่แม่ว่าหน้าหนูอิงอยู่บ้านคนเดียวอันตรายมากเลยลูกวันนี้มานอนที่นี่นะแล้วพวกเราอ่ะคอยดูกันใครมาด้อมด้อมมองมองนะบ้านหนูอิงแล้วเรียกตำรวจจัดการมันเลย
0: ถูก
4: ใช่นี่น้องอิงนอนห้องพี่เลยนอนด้วยกันปลอดภัยที่สุดนะนี่ส่วนแก
0: ครับ
4: โป้งไปนอนเฝ้าหน้าบ้านถ้าเกิดไวโรคจิตมานะแกหอนเรียกได้เลย
0: ได้เลยบ
6: ู๊
0: เป็นไงเจ๊
4: อ
0: ้
4: าวมีหอนเหมือน
0: ไม่ใช่หมาไม่ใช่หมา
5: หนูเองไม่ต้องเกรงใจนะถ้าหนูกลับบ้านไปตอนนี้ป้าก็ยิ่งเป็นห่วงนอนซะที่นี่นะลูกนะ
6: จะดีเหรอคะ
5: ดี
6: ก็คงต้องนอนแล้วมั้งขอบคุณนะคะทุกคน
0: ไม่ต้องขอบคุณหรอกครับผมเองยังไงผมก็คิดคุณ500อยู่แล้วคือ500โอเค
4: ไปคิดน้องแบบนั้นได้ยังไงฮะน้องก็นอนห้องพี่นี่พี่คิด400
5: ไม่ต้องเกรงใจบ้านเรานะลูกนะแม่คิด200
6: ไม่ได้หรอกค่ะงั้นงั้นอิงลาก่อนร้อนเลยค่าตัวแพงมากเลยค่ะขอบคุณนะคะ

0: มเอง
1: คุณนี่มาไม่ให้ซุ้มไม่เสียงเลยเฮ้ย
0: นี่มันบ้านผมอะแม่ไงผมก็ทำอย่างนี้ประจำอะจะให้ต้องจ้างแกลมาเป่าแป้งแป้งแป้งแป้งมาแล้วเหร
1: อ
0: เอ้ากำลังจะเปิดขวดแล้วแค่นี้ก็เปิดไม่ออก
1: โอ้ยเปิดไม่ออก
0: ผมเปิดเอง
1: อ
0: ันนี้แค่นี้ก็เปิดไม่ออกโถเอ้ยแรงไปไหนหมด
1: เปิดไม่ได้เหมือนกันทำปากเก่ง
0: ช่วยหน่อย
1: โอ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนฉ
0: ัน
1: จับข้างล่างเธอจับข้างบนไป
0: คุ
1: ณกลับมา
0: อึ๊บค่อยๆนะ
1: เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน
0: อึ๊บใกล้แล้วโอ้ย
1: เหนียวมาก
0: อึ๊บ

0: ปิดต่อดีกว่า
1: อุ้ย
0: โอ้โหลูกนี้อะไรกัน
1: เฮ้ยตอ

0: นี่ไงพอดีเดินไปที่ตู้เย็นใช่ไหมคะแล้วก็แบบไปหยิบมาแล้วก็เปิดมันเปิดไม่ได้เขาก็เลยมาช่วย
1: ใช่ครับเข้ากันปีเป็นคุยเลยเนาะ
0: ค่ะ
1: ทำไมต้องหน้าแดงด้วย
0: ฮะหน้าแดงเหรอไม่อ๋อเฮ้ยมันร้อนเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ครับร้อนครับเด็กผมเชื่อน้องผมครับ
0: พี่วิทย์มาได้ไงคะเนี่ย
1: มาได้ไงก็มาหาเรานี่แหละไปที่บ้านเธอไฟก็เปิดอยู่แต่ไม่มีคนอยู่ฉันโทรมาเธอก็ไม่ยอมรับสายก็เลยคิดว่าต้องอยู่ที่เนี่ย
0: ก็โรคจิตมันชอบตามอิงแล้วก็คุณป้าเขาเป็นห่วงก็เลยให้อิงมานอนที่นี่ค่ะ
1: ก็
0: ใ
1: ช่ไว้ใจคุณได้ใช่ไหมโป้ง
2: ฮะ
1: ใช่ครับอ๋อไว้ใจได้ครับไว้ใจได้ครับหมอครับ
3: โอ้ยโอ้ย
1: เสียงอะไรทำไมฟังดูแปลกๆครับ
0: ต้องเป็นโรคจิตที่ตามอิงมาแน่เลยค่ะ
1: เฮ้ยไม่ใช่มั้งผมว่าคุณอิงคิดมากไปหรือเปล่าไม่ใช่หรอก
3: โอ้ย
0: นั่นไง
3: โอ้ย
1: คุณอิงจะทำอะไรครับ
0: โทรแจ้งตำรวจไง
1: โอ้โหไม่ต้องถึงขนาดนั้นหรอกครับผมว่าเดี๋ยวผมจัดการเองดีกว่าเดี๋ยวคุณหมอกับคุณอิงไปหลบอยู่ด้านนู้นดีกว่าครับ
2: ไม่เป็นไรผมช่วยคุณไปดูดีกว่า
1: เอ้ยไม่เป็นไรครับผมจัดการคนเดียวได้ครับผมว่าคุณหมอกับคุณอิงนะครับไปหลบอยู่นั้นปลอดภัยกว่าครับถ้าเผื่อผมเหลือปากกว่าแรงผมแล้วเดี๋ยวผมตามคุณหมอเองไปหลบนั้นเหรอตรงนู้นดีกว่าครับครับผม
0: เหรอคะ
1: ครับไปดีกว่าครับหมอนู่นครับด้านนู้นเลยครับนี่ห้องนู้นครับ
2: ครับ
1: เดี๋ยวมีอะไรเดี๋ยวผมเรียกครับเดี๋ยวผมจัดการเองครับ
3: เฮ้ยเข้าไปเลย
1: โอ้ยเฮ้ยเป็นไงบ้างต้องสลับถุงผ่อนเรียบร้อยป่ะ
4: เรียบร้อยแต่พวกมีคิดจะถามถึงอาการป้องหน่อยเหร
1: ออ๋อเป็นไรมากป่ะล่ะ
4: ก็ตอนที่ป้องเอาถุงของขวัญไปสลับให้พี่อิงอ่ะแล้วป้องปีนกำแพงกลับมาบ้านเราเนี่ยป้องดันตกจากกำแพงอ่ะดิ
1: เฮ้ย
4: เจ็บไหล่หมดแล้วเนี่ย
1: โอ้โหแต่อย่างนี้กำแพงบ้านจะร้าวป่ะเนี่ยแม่บ่นตายเลย
4: โอ้โหห่วงป้องก่อนมั้ยอ่ะ
1: น้องมาเฮ้ยนิดเดียวเองงั้นเดี๋ยวพี่มาเหนื่อยๆเดี๋ยวพี่เอาน้ำเย็นให้กินดีกว่านะ
4: โอ้รักๆๆคนปวดไหล่เอาน้ำเย็นให้กินโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย
1: ช่วยลูกจิตเดี๋ยวก่อนครับใจเย็นหน่อยครับอันนี้ไม่ใช่ลูกจิตนะครับนี่ดูนี่คือไอ้ป้องน้องชายผมเองครับ
0: นะ
1: จะได้ครับป้องครับ
0: ป้อง
1: โอ้โหเกือบไปแล้วเชียวเกือบโดนแล้ว
5: นี่หมายความว่าแกจะเซอร์ไพรส์งานวันเกิดน้องอิงเลยให้ป้องเนี่ยเอาถุงของขวัญเนี่ยเอาไปแอบไว้ในรั้วบ้านของน้องอิง
1: ครับ
5: แต่ดันหยิบถุงผิดเป็นถุงชุดชั้นในของฉันเลยให้ป้องเนี่ยรีบปีนกลับไปเอาถุงชุดชั้นในฉันคืนมาเพราะแกคิดว่าน้องเขาอะจะหาว่าแกเป็นโรคจิตใช่ไหม
1: ครับ
6: สุขสันต์วันเกิดนะครับพี่อิง
0: อ๋อขอบคุณครับ
6: วันนี้เป็นวันเกิดพี่อิงอะแต่เกิดเป็นวันตายผมซะแล้ว
5: นี่โอ้ทีหลังนะจะใช้ใครอะดูซะก่อนไปใช้ป้องอะอุ้ยเขาก็เห็นว่ามันเป็นโรคจิตอะสิดูหน้ามันสิ
1: โอ้ยโอ้เนี่ยหน้าไม่เท่าไหร่หรอกครับแต่เสียงอะเหมือนมาก
6: ก็ผมปวดไหล่จริงๆนะครับนี่ปกติเนี่ยทำงานส่งอาจารย์ก็เมื่อยไหล่จะตายอยู่แล้วมาตกกำแพงอีกอ่ะปวดมาก
1: มาเดี๋ยวหมอดูให้ครับ
0: เฮ้ยเสียงอะไรคะ
5: เฮ้ยเสียงอะไรอ่ะ
1: เฮ้ย
0: เฮ
1: ้ยเฮ้ยสวัสดีครับสวัสดีโจ
0: โจมาได้ยังไงเนี่ย
6: วันนี้มันเกิดอิงไม่ใช่หรอเอาของขวัญมาให้ไง
0: ขอบคุณอ๋อทุกคนคะนี่เพื่อนอิงเองค่ะชื่อโจ้นะคะ

0: เขาเป็นนักวิทยาศาสตร์การกีฬาค่ะ
1: มาพอดีเลยครับพี
2: ่ครับ
1: ผมกำลังปวดไหล่อยู่พอดีเลยอ่ะ
2: ไปทำอะไรมาแล้วยังเจ็บอยู่หรือเปล่าเนี่ย
1: พอดีตกกำแพงบ้านครับยังปวดอยู่เลยครับเนี่ย
2: อาการปวดไหล่เนี่ยนะเราจะทำให้เป็นไหล่ติดได้นอกจากว่าการอักเสบของข้อไหล่แล้วเรารักษาโดยไม่เต็มที
1: ่แล้วอย่างนี้ผมจะเป็นไหล่ติดไหมครับ
2: อาการไหล่ติดนะครับเป็นได้3ระดับก็คือ1การปวดนะครับจะอยู่ใน2เดือนเราจะปวดมากการเคลื่อนไหวเราจะได้น้อยมากและอย่างที่2อันไหล่เริ่มติดแล้วอาการปวดจะลดลงนิดนึงแต่ยังเคลื่อนไหวได้น้อยลงกว่าเดิมอย่างชัดเจนและการที่3เริ่มฟื้นฟู
1: แล้วอย่างนี้เราจะมีวิธีรักษายังไงครับ
2: มีครับก่อนแรกเลยจะต้องพักให้มันหายเจ็บก่อนอาจจะทานยาก็ได้นะครับตามที่แพทย์สั่งหรือว่าอาจจะประคบเย็นในเวลาที่ปวดลดหลีกเลี่ยงการเคลื่อนไหวที่ทำให้รู้สึกปวดนะครับแต่ไม่ใช่ไม่ทำอะไรเลยนะครับ
3: แต่ว่าผมเคยได้ยินว่ามีการบริหารควบคู่ไปกับการรักษาด้วยใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับผมลองทำท่าเลยไหมครับ
1: ได้ครับ
2: ท่าแรกนะครับเดี๋ยวหันหน้าเข้าแพงนะครับยืนอย่างนี้ค่อยๆเขียนนิ้วเขียนนิ้วเขียนนิ้วเขียนนิ้วเขียนนิ้วขึ้นไปให้ได้ถึงสุดถ้ารู้สึกเจ็บให้หยุดก่อนนะ
1: ได้ครับ
2: แล้วค้างไว้สัก5สัก10ถึง15วิทำซ้ำลงมาช้าๆค่อยๆขึ้นไปไหล่ข้างนึงเป็นด้านข้างเหมือนกันเขียนนิ้วขึ้นไปเขียนนิ้วขึ้นไปเขียนนิ้วขึ้นไปถ้ารู้สึกเจ็บให้หยุดเลยนะครับทำซ้ำค้างไว้10ถึง15วิลองแค่2ท่าก่อนมั้ย
1: เดี๋ยวลองท่าแรกก่อนดีกว่า
2: ท่าแรกหันหน้าเข้าหันหน้าเข้า
1: หันหน้าเข้า
2: หันหน้าเข้ายื่นนิ้วไปค่อยๆเขียนนิ้วขึ้นไป
4: เฮ้ย
5: เฮ้ย
4: ดีขึ้นเลยครับหายเจ็บแล้ว
3: คุณละข้างกัน
4: อ๋อลืม
3: มาทางน้อง
5: ผมอยากทำด้วยเลยอะค่ะ
2: โอเคครับถ้า1ท่า2ไปแล้วนะครับมีท่าที่3แค่ยกขึ้นมาปุบเข้าแล้วก็เปิดออกเหยียดออกไปปุบเข้าแล้วก็เหยียดออกทำสัก10ถึง15ครั้งเช้าเย็นก็ได้ท่าสุดท้ายท่าที่4
1: ครับผม
2: ครับพยายามวางมือไว้ที่หัวไหล่นะครับยกศอกขึ้นดันศอกจนรู้สึกตึงบริเวณนี้นิดนึงแต่ถ้าเจ็บให้หยุดนะและค้างไว้นะครับทั้งนี้นะครับถ้าเหมือนเดิมถ้าทำแล้วรู้สึกเจ็บให้หยุดให้ประคบเย็นหรือทานยาต้องทำหลังจากรู้สึกเจ็บน้อยลงแล้วนะหลังจากที่เราเจ็บมานะครับ
6: ลองทำดูสินั่งพยักหน้าอยู่นั่นแหละ
7: ลองแล้วปวดแขนสิโอ๊ยไม่ไหวแล้ว
8: ไม่แม่ลองทำสิ
7: ไม่ไหวแล้ว
8: โอ๊ย
2: ครับสวัสดีครับ
9: โซวันนี้นะครับจะเป็นการบรรเทาอาการไหล่ติดนะครับหรือว่าเป็นการท่าบริหารเพื่อทำให้ไหล่สามารถมีพิสัยในการที่จะหมุนหรือจะกางออกหรือจะขยับในทิศทางต่างๆได้มากขึ้นนะครับทีนี้มีประมาณ4ท่าง่ายๆครับพี่หนุ่มง่ายๆเลยพี่เควินพร้อมไหมพี
10: ่พร้อมครับผมในการวอร์ม
9: โอเคง่ายๆเลยครับ4ท่าถ้าเกิดอยู่ที่บ้านนะครับเรามีกำแพงนะครับเราสามารถใช้กำแพงเป็นตัวช่วยได
10: ้ของพี่ไม่มีกำแพงเลยพี่อยู่ใต้ทางด่วนกำแพงต่อมอก็ได้พี่ทันเลย
9: นี่ครับจะเป็นท่าง่ายก็คือคนที่ไหล่ติดนะครับพิสัยหรือว่าการที่เราจะแกว่งแขนกางแขนหุบแขนนี่ครับมันจะได้น้อยกว่าคนปกติเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บมาหรือเป็นอะไรเงี้ยแล้วก็ปล่อยให้มันไม่ได้รักษาหรือไม่ได้เคลื่อนไหวทำให้เกิดอาการไหล่ติดได้
10: นะครับมันจะเป็นพังผืดหร
9: ือใช่ใช่แล้วครับมันจะเป็นพังผืดการที่กล้ามเนื้อมันซ่อมแซมหรือเอ็นซ่อมแซมเองจะทำเป็นพังผืดจะทำให้มันติดหรือมันล็อกอยู่อย่างนั้นถ้าเกิดเราไม่ได้เคลื่อนไหว
10: อ๋อถ้ามันล็อกเนี่ยคือมันมีพังพรอยู่ข้างใน
9: พังผืดพังพอนี่เป็นตัว
10: เขาจะแก้ไขยังไงอ่ะคุณ
9: ได้เลยครับงั้นเราก็ต้องมีการบริหารนะครับของหัวไหล่นะครับหัวไหล่เราสามารถเคลื่อนที่ได้360องศาเลยใช่ไหมนี่อย่างนี้เลย
10: อ๋อไปอย่างนี้ได้
9: ใช่ครับไปอย่างนี้ได้เลยคนปกติ
10: แต่ถ้าคนนี้ถ้ามันติดนะฮะ
9: คนนี้ถ้าเขาอาจจะยกได้แค่นี้ก็ติดแล้วหรือว่ากางออกไม่ได้อย่างนี้ทีนี้เรามีท่าบริหารสมมติเรามีกำแพงนะครับสมมติมีกำแพงที่บ้านสมมติว่าพี่เควินเป็นกำแพงผมผมอาจจะค่อยๆยก
10: ผมลุกอะผมลุกอะ
9: ผมยังไม่ได้สะกิดเลยพี่ทีนี้ผมค่อยๆไต่ขึ้นไปนะอย่างนี้จนถึงว่าสุดแค่ไหนเรารู้สึกว่าตึงแล้วไปไม่ได้แล้วเนี่ยถ้ากำแพงเนี่ยมันจะช่วยตรงนี
1: ้
9: แต่ถ้าเกิดเราไม่ได้มีกำแพงหรือว่าเราอยากจะทำทุกที่เลยแล้ว

0: ค่อยๆยกมือมา
1: อันนี้คือไม่มีกำแพง
0: ใช่ครับจะมีท่าแรกก็คือ
2: ต้องขยับนิ้ว
0: ไหมไม่ต้องก็ได้ครับพี่ขยับนิ้วแบบเป็นการจินตนาการว่าเรากำลังขึ้นไปเรื่อยๆนะแล้วคนละติดเนี่ยเขาจะได้แค่ประมาณนี้เนี่ยแล้วก็ค้างไว้ถ้ามีกำแพงจะเป็นตัวช่วยในการที่เขาจะมีที่จับในการค้างไว้ใช่แล้วก็เขาจะตึงมากแล้วเขา
2: ตึงมากก็จะได้มีที่พึ่ง
0: ใช่แล้วครับ
2: ที่อาศัย
0: ใช่ก็ตึงมากก็ค้างไว้เฉยๆประมาณ10วิ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แล้วก็ค่อยๆโทษทีครับค่อยๆสไลด์ลงมาอย่าง
1: ง
0: ี้สไลด์ลงมาปล่อยลงมา
1: ก็ปูไต่ลงมาเรื่อยๆ
0: ใช่แล้วครับไต่กำแพงแล้วพี่อย่าไปไต่อย่างอื่นนะ
1: ครับ
0: โอเค
1: แล้วทำขึ้นทำลงเงี้ยเหรอ
0: ใช่ๆครับก็ค่อยๆขึ้นไปใหม่เพราะว่าครั้งที่2ครั้งที่3นะครับจะได้พิสัยหรือจะได้ระยะมากกว่าครั้งแรกแน่นอนอยู่แล้วครับเพราะเหมือนตอนแรก
2: กล้ามเนื้อมันได้คลายไป
0: ใช่แล้วครับพี่หนุ่มเก่งมากเลยนั่นแหละครับค้างไว้ถือก็เราทำได้เลยนะครับเราก็สามารถที่จะคนในคนปกติก็สามารถบริหารได้อย่างนี้โดยการที่ขึ้นไปเรื่อยๆจะรู้สึกตึงไหม
1: โอ้ครับตึง
0: ใช่ครับถ้ารู้สึกตึงแล้วก็ค้างไว้เลยหรือไปดิก็ไปได้เลยนะครับใช่แต่เน้นให้แขนเหยียดตรงไว้นะ
2: สามารถไปข้างหลังได้ไหม
0: ได้เลยครับได้เลย
2: มาใหม่ๆ
0: ใช่ใช่ใช่แล้วครับอาจจะดูสังเกตว่าถ้าเกิดเราขึ้นมาอย่างนี้ปุ๊บเห็นไหมตัวเราเบี่ยงแสดงว่าม
2: ัน
0: ไม่ได
2: ้
0: หมุนไปข้างหลังอย่างแท้จริง
2: อยู
0: ่ใช่เรายังรู้สึกตึงๆมีอะไรลังๆอยู่ใช่ไหมครับ
1: อันนี้ตัวเราไปเอง
0: ใช่ครับถ้าเกิดอย่างนี้มันจะเนี่ยแขนตรงเห็นไหมผมยังได้แค่นี้เองเห็นไหม
1: อ
0: ัน
1: นี้คุณโจ้ติดหรือไม่ติด
0: ติดแต่ยังทุกคนมันถ้าติดมันจะติดมากจนเขาอะไรแบบขยับไม่ได้จน
1: อันนี้ติดกี่เดือนนะ3เดือนยัง
0: อุ้ยเออ
1: 3เดือนได้ไปจ่ายเลยเขาตามยึดนะฮะ
0: ได้ประกันแล้วครับพี
1: ่ก็คนละติดจบแขนติด
0: โอเคถ้าเกิดเราทำทั้งสองข้าง
2: เราเข้าใจนะครับว่าคนมีปม
0: ผมประสบการณ์ยังน้อยครับพี่ครับ
1: ช่วงนี้ตลกไม่มีเวทีเลยครับหาคนเปี้ยนอยู่แถวนี
0: ้เราสามารถทำได้2ข้างเลยนะครับสมมติเรามีกำแพงใช่ไหมครับขึ้นไปกำแพงหรือไม่มีกำแพงก็ยกได้2ข้างเลยจนรู้สึกว่าตึงแล้วค้างไว้นิดนึงจะตึงรู้สึกตึงบริเวณแขนด้านหลังหรือว่าตรงหลังตรงนี
1: ้ช่วงนี้นะ
0: อันนี้ถูกแล้วไม่ได้ผิดอะไรว่ามันจะตึงหรือมันจะอะไรแต่คนหลายติดเขาจะได้แค่นี้แหละประมาณนี
1: ้
0: ใช่สำหรับว่าทำทั้งสองข้างยกขึ้นไปถ้ามีกำแพงก็ค่อยๆไต่ระยะขึ้นไป
2: แต่ถ้าขึ้นยังไม่ได้ก็คือเราก็ชะลออยู่ไว้ก่อน
0: ใช่แล้วครับ
2: เพราะว่าแล้วก็ค่อยลงมา
0: ใช่แล้วครับสมมติว่าอย่างที่คนหลายติดนะครับเขาจะครั้งแรกได้เท่านี้ครั้งที่สองได้เท่านี้อาทิตย์ที่สามได้เท่านี้อย่างนี้เขาจะเป็นการก้าวหน้าของเขาใช่ทีนี้ไหล่มันสามารถเคลื่อนที่ได้หลายทิศทางอ
1: ัน
0: นี้มีด้านหน้าเลยเราไปด้านข้างด้านข้างก็ง่ายๆเลยขอข้างขวาก่อนนะพี
1: ่
0: ขวาค่อยๆยกขึ้นมา
1: ต้องไต่ไหม
0: ไต่ก็ได้ครับพี
1: ่เหมือนเรามีกำแพง
0: ใช่ไหมใช่แล้วนี่เห็นไหม
1: อ
0: ัน
1: นี้เหมือนแปลงร่างเป็นไอ้มดแดง
0: ต้องอย่าง
1: น
0: ี้พี
1: ่ไอ้เนี่ย
0: ค่อยไต่ขึ้นมาเน้น
1: มดแดงโอ้บอกกันรู้แล้วแก
0: ่ผมทัน
1: ก็ทัน
0: ค่อยๆไต่ขึ้นไปทีนี้ถ้าชิดหูได้ชิดหูเลยแต่คนหลายติดเขาจะได้ประมาณอย่างนี้ประมาณแค่นี้ยกขึ้นมามันจะตัวจะยกขึ้นมาอย่างนี้เพราะว่ามันเจ็บมันตึงแล้วมันรั้งนะครับ
1: ผมรั้งหน่อย
0: ใช่แล้วถ้าเกิดยกได้จริงตัวจะไม่เอียงนี่ตัวจะไม่เอียง
1: ต้องค่อยๆขึ้นใช่ไหม
0: ใช่ครับค่อยๆขึ้นค่อยๆลงนะครับ
1: ครับ
0: จนถึงจุดที่เราตึงแล้วเราค้างไว้10วิเหมือนกันแล้วก็ลงมาค่อยๆไต่ลงมาแล้วก็ขึ้นไปอีกสัก3ที่นะครับแล้วค้างไว้สำหรับคนธรรมดาก็ทำได้นะครับไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่ไหลติด
1: คือว่าตึงตรงไหนก็หยุดค้างตรงนั้นเลย
0: ใช่ใช่แล้วครับเพื่อเป็นการยืดถึงว่าเรามีกำแพงเนี่ยเราจะมีสามารถที่เราจะเกาะหรือเราจะอะไรอย่างนี้ได้มันจะรู้สึกตึงกว่านี
2: ้มันจะมีสร้างความเชื่อมั่นว่าเราสามารถค่อยๆไต่ขึ้นไปได้
0: ใช่ใช่
1: แล้วทำบ่อยๆ
2: รู้สึกนะ
1: ปฏิบัติบ่อยๆพังผืดมันจะหายไปเอง
0: ใช่ใช่แล้วครับเพราะว่าการเคลื่อนไหวจะทำให้มันยืดอ๋อยืดอ๋อยืดจนมันหายไปเอง
1: อยากให้เมียหายไหมทำแบบนี้เมียจะหายไปทำผืดจะหายเมียจะเหลือ
2: เดี๋ยวรีบตื่นเช้ามาทำผืด
0: โอเคครับสองท่านะวันนี้เราก็สุดท้ายที่สองก็คือยืดหัวไหล่ด้านหน้าอันนี้จะคล้ายๆกับที่มีใน EP เลยนะครับก็คือ
1: ประสานมือใช่ไหม
0: มือควายไว้ด้านหลัง
2: ประสาน
0: มือนะครับยืดตบขึ้นแล้วค่อยๆดันออกมาถ้ายกได้ยกเลยยกแขนนะครับอันนี้อย่ากั้นหายใจนะอย่าลืมอย่ากั้นหายใจ
1: อย่ากั้นหายใจปกติใช่ไหม
0: ใช่ครับหายใจปกติไว้แล้วรู้สึกตึงบริเวณไหล่ด้าน

0: แล้วหน้าอก
1: นานไหม
0: ค้างไว้สักประมาณ10วิหรือถ้ามือใหม่ยังทำไม่ไหว5วิก็ได
1: ้โอเค
0: พยายามค้างไว้ให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่เสียงทำได
1: ้งั้นเรารีบนับเถอะ
0: โอเควิ่งหนึ่งสองสามค่อยๆขายค่อยๆขาย
2: เราขายแล้วก็ขายลงช้า
0: ค่อยๆขายลงช้าแล้วก็ปล่อยมา
1: โอเคสิบ
0: หนึ่งสิบแล้วสักสิบท
1: ีสิบแล้ว
0: สิบวินาทีไม่สิบที
2: เหมือนลมมันเดิน
1: ใช่มันบึ้มเลยมันนะ
0: ใช่ใช่แล้วท่าที่สี่นะครับ
2: แสดงว่าเอามาพึกผมหายแล้วเนี่ย
0: ยังไม่เป็น
2: มันวูบไปแล้วดี
0: โอเคเดี๋ยวมาท่าที่สี่นะครับมือขวาจับไหล่ซ้ายงงไหม
1: ขวาจับไหล่ซ้าย
0: ตั้งขึ้นมาใช้มือนี้มือซ้ายใช่ครับค่อยๆดันเข้าหาตัวนะครับแขนยังตั้งอยู่นะไม่ชี้ปิดหน้าหรือว่าไม่กดต่ำนี้เกินไปตั้งขนานกับพื้น
1: เสมอหัวไหล่
0: ใช่แล้วครับค่อยๆดันเข้าหาตัว
1: ดันเข้ามาใช่ไหม
0: ใช่ครับดันหาตัวให้แขนเลยไหลไปเลยฟีได้เลยไม่ต้องเกร็ง
2: จนว่าจะสุดใช่ไหม
0: ใช่ครับจะรู้สึกตึงบริเวณนี้จะตึงบริเวณนี้ใช่แล้ว
1: ตอนนี้นับหนึ่งถึง
0: ปั๊บ1ถึง10ได้เลยอันนี้มือพี่วางได้เลยนะครับวางรีแลกซ์ได้เลยเราดันแค่
2: ต
0: ั
2: ว
0: เ
2: ข้าหาไปแค่ตัวการเก็บนะ
0: โดนตัวไหนมาเดี๋ยว
2: มันเหมือนจับตัวประกัน
0: เลยเล่นในบทบาทสมมุติอ่ะนี่ค้างไว้10วิเหมือนกันนะครับโอ้โหต้องสิบวิแล้วอ่ะเปลี่ยนข้างรออีกข้างนึงเพื่อจะรับสนปล่อยตัวประกันก่อน
2: รอบแล้วเราม
0: ือซ้ายจับไหล่ขวาตั้งแขนขึ้นนะครับค่อยๆดัน
2: ดันแบบดันเหมือนเดิม
0: ใช่ครับ
2: ดันยังไม่ออกไปอีก
0: เอามาใหม่แล้วทีนี้ที่สำคัญคือเวลาเราดันนะครับพยายามทำให้ตัวตรงครับเราไม่บิดตัวตามไปอย่างนี้นะกำหรือแบก็ได้ครับเราจะไม่บิดตัวตามนี้นะเราจะดันเข้าหาตรงๆนะครับแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคไงครับสี่ท่า
1: โอ้โหยอดวาบวาบนะ
0: ใช่ครับเป็นการยืดกล้ามเนื้อเพราะว่ากล้ามเนื้อมันคลายตัวแล้วทำให้เลือดลมมันไหลดีขึ้นอ
2: ย่างนี้เราก็ไม่ต้องไปสนใจพวกยาโดปยาอะไรไล่เลือดไล่ลมเลยใช่ไหม
0: แล้วแต่พี่เลยครับแล้วแต่ศรัทธาอันนี้ครับก็จะมีสี่ท่านะครับก็จะเป็นท่าไต่กำแพงด้านหน้าไต่กำแพงด้านข้าง
1: ครับ
0: ท่านี้ค้างไว้10วินะครับนั่งแล้วก็ทำซ้ำสัก 3-4 รอบก็ได้นะแล้วก็จะมีท่ายืดหัวไหล่ด้านหน้าและหน้าอกใช่แล้วแอนอกดันมือขึ้นนะครับเราค้างไว
1: ้แอนอกพกอะไรคุณเควิน
2: พกเงินไปด้วย
0: โอเค
1: ครับ
0: โอเคครับแล้วท่าที่4สุดท้ายก็เป็นท่า
1: ที่4
0: ยืดหัวไหล่ด้านหลังอย่าลืมมือขวาจับหัวไหล่ซ้ายนั่นแหละโอเค
2: หรือเรื่องง่ายๆคือจับตัวประกัน
0: อืมใช่ครับจับตัวประกันอย่าทะเลาะกันเองพอ
2: ท่านี้ดี
0: โอเคครับ4ท่าง่ายๆครับพี่ก็ค้างไว้ประมาณ10วิถึงจุดที่ตึงควรทำให้ตึงไม่ควรทำให้เจ็บเนาะถ้ารู้สึกเจ็บให้ผ่อนลงมานิดนึงโอเคครับสามารถทำได้เช้าเย็นเลยครับ 3-4 เซตต่อท่าก็ได้
2: แล้วผมกระชับขึ้นเลยฮะแปลกเนาะเออทำยังไงที่ให้มันหน้ากระชับขึ้นมั่ง
0: ต้องฉีดแล้วพี
2: ่คนแต่งหน้าบนนะเฮ้ยพี่เควินมาทีไรแป้งหมดทุกทีเข้าอยู่ในหลุมหมดเดี๋ยวใหญ่เจอนะมีคน
0: โอเคครับนี่ก็เป็น4ท่าง่ายๆนะพี่อย่าลืมทำกันที่บ้านได้เลยนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณครับ
2: เราไม่ทำบ้านเราได้ไหมแต่ทำบ้านคนอื่น
0: ได้เลยพี่ทำบ้านพี่หนุ่มได้ครับก็เป็นท่าบริหารง่ายๆ4ท่านะครับสามารถเอาไปทำได้เลยนะครับ
3: โหนี่ขอบคุณพี่มากเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเอากลับไปลองทำทุกวันเลยแต่ละท่าเนี่ยทำง่ายมากเลย
0: อย่าลืมทำให้ถูกข้างนะครับ
3: แซวนะเนี่ย
4: ขอบคุณนะสำหรับของขวัญวันเกิด
5: ยังไม่ต้องขอบคุณแล้วครับลองเปิดดูก่อนดีกว่าครับว่าชอบไหม
4: ชอบของขวัญเหร
5: อหมายถึงว่าชอบกระเป๋าเค้กพี่ซื้อให้ดีกว่านะ
4: เออค่ะไปกระเป๋าเค้กกันนะคะ
5: ไปเปิดไปเชิญครับ
6: ตกลงมาทำไมเนี่ยฮะ
7: โอ้มาเอาของที่ฝากไว้จ้าคุณตุ๊ก
6: ฝากอะไรไว้อย่ามามั่ว
7: ฝากหัวใจไว้ไง
6: โอ้ยไม่เคยรับฝากใคร
7: โอ้รับฝากหน่อยเถอะฉันไม่คิดดอกเบี้ยหรอกคิดแต่ดอกรักนะจ๊ะ
6: เอาดอกไม้จันทร์ไปก่อนละกัน
7: ดอกไม้จันทร์ขอเป็น

0: องใหญ่ๆเลยนะเป็นประธานขึ้นไปจุดเลยจ้าน
1: ี่จะออกไปไหมถ้าไม่ออกจะเจอกระทะนี่เลย
0: ว้าวกระทะเขามีไว้ทอดนั่นแน่จะทอดสะพานให้ผมเหรอ
1: ชั่วประสาทจังเลย
2: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนเงงงชะงงชะงง
3: เฮ้เอาเฮ้เฮ
2: ้หนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใส
3: เฮ้เอาเฮ้เฮ
2: ้ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้าย
3: เฮ้เอาเฮ้เฮ
2: ้แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ
3: เฮ้เอาเฮ้เฮ
2: ้ช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนั่นนี่หนูดีทำได้
3: เฮ้เอาเฮ้เฮ
2: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
3: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
2: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
3: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
2: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
3: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
2: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
3: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
2: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
3: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
2: พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
3: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ
2: ้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่
3: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ้ hey.
2: แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
3: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ้ hey.
2: แม่อ่านหนังสือสนุกแม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
3: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้ hey, hey.
2: พ่อเล่านิทานสนุกพ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
3: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้ hey, hey.
2: พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
3: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้ hey, hey.
2: ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได
3: ้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
2: หนูดีทำได้

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีค่ะ
1: คุณแม่นิน่าครับ
2: สวัสดีคุณพ่อบอยด้วยนะคะพบกับเราสองคนได้ในรายการพ่อแม
0: ่สู้สู
2: ้รายการวัยที่ท็อกเชียร์นะคะที่จะมาให้กำลังใจสร้างความเข้าใจและความเชื่อมั่นให้พ่อแม่ในการเลี้ยงดูลูกค่ะ
1: วันนี้ฮะเรามาคุยอีกหนึ่งเรื่องหนึ่งปัญหาที่คุณพ่อคุณแม่หลายๆครอบครัวต้องเจอเลย
2: เรื่องของการกินของลูก
1: ใช่ครับกินเยอะไป
2: ก็มีปัญหาก
1: ินโอ้โหกินทุกอย่างที่ขวางหน้าไม่ค่อยกิน
2: อิ่มทิพย์บางทีอยากจะถามลูกหนูอิ่มทิพย์เหรอลูกไม่กินอะไรเลย
1: เอาอะไรเข้าตัวไปเติบโตเดี๋ยวไม่กินอะไรเลย
2: ปัญหานี้จริงๆแล้วเนี่ยนะคะก็สามารถแก้ไขได้นะคะแล้ววันนี้นะคะมาปรับทุกข์กันแล้วใช่ไหมยังมีครอบครัวร่วมอุดมการณ์ของเราอีก5ครอบครัวนะคะที่จะมาพูดคุยกับเราในเรื่องของประเด็นของการรับประทานอาหารของลูก
1: และตอนนี้ขอเชิญพบกับทั้ง5ครอบครัวได้เลยครับห้าครอบครัวไหนกินยากครับ
2: มี
1: สองครอบครั
2: ว
1: ครอบครัวไหนกินเยอะครับสามครอบครัวสองยากสามเยอะ
2: ลองเล่าให้เป็นแบบตัวอย่างให้ฟังหน่อยได้ไหมคะ
1: ใช่แล้วครับ
3: พิซซ่านี่สามารถ3ชิ้นได้ค่ะ
1: พิซซ่า3ชิ้น
3: เด็ก4ขวบ
1: 4ขวบ
3: 3ชิ้นต่อด้วยไก
1: ่ไก่เป็นชิ้นหรือเป็นตัวครับแม
3: ่เอาเป็นชิ้นก็
1: 3ชิ้นก็3ชิ้นแล้วโอ้โหนี่สามารถกินต่อเนื่องกันได้อย่างนี้เลยฮะ
3: ใช่ค
1: ่
3: ะ
1: โอ้ย
2: อ่ะเดี๋ยวมีทานยากทานยากยังไงคะ
4: แค่เห็นก็อิ่มแล้วอะค่ะ
2: คือที่สงสัยมั้ยคะลูกอิ่มทิพย์หรือเปล่า
4: คิดเหมือนกันนะคะคือเขาจะกินได้น้อยมากอะค่ะคือเอามาเนี่ยปริมาณน้อยแล้วพอถ้าเยอะเนี่ยเขาจะไม่ทานเลยถ้ากินไปแล้วรสชาติไม่ถูกใจเนี่ยเขาคายเลยแล้วก็เขาก็จะบอกแต่ว่าเขาไม่อร่อยไม่ชอบไม่อยากกินแล้วกินนี่ก็จะเหลือทุกครั้งอะค่ะ
5: ก็ทานยากนี่ก็จะทานผักก็จะต้องต้มจนนิ่มก่อนนะคะเมื่อยส่วนเนื้อสัตว์ก็จะทานแต่ปลาถ้าเกิดเคี้ยวแล้วเจออะไรเหนียวๆหน่อยก็จะคายแล้วค่ะ
1: อ๋อเจอของที่เคี้ยวยากก็จะไม่พยายามเคี้ยวเลยคาย
5: วันไหนที่กินหมดนี่เหมือนถูกลอตเตอรี่ค่ะ
2: ดีใจจุดพุ่งบังหลัง
1: จ
2: ุ
1: ดพุ่งกันไปเลย
2: ดีใจมากนี่ไงคะนี่ก็เป็นปัญหาที่หลายๆบ้านหลายๆครอบครัวเจอนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจริงๆแล้วเรื่องของพฤติกรรมการกินของลูกเนี่ยเป็นเพราะว่าลูกเข้าใจยากหรือว่าพ่อแม่เข้าใจผิดกันแน่วันนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญจะมาร่วมพูดคุยด้วยนะคะขอเชิญพบกับคุณหมอกุ้งค่ะสวัสดีนะคะ
1: สว
2: ั
1: สดีครับหมอกุ้งครับ
2: คุณหมอกุ้งค่ะเป็นยังไงคะเรื่องของพฤติกรรมเด็กในเรื่องของการรับประทานอาหารว่าจะเป็นกินยากหรือว่ากินเยอะ
6: อันนี้เป็นปัญหาที่เจอต้องเรียกว่าเจอทุกบ้านเลยค่
2: ะ
6: ไม่ว่าจะกินยากกินเกินในความกินเกินบางทีก็กินไม่หลากหลายคือกินซ้ำๆนะคะเจอบ่อยแต่ว่าสิ่งที่เราจะมาเรียนรู้กันก
1: ็
6: คือว่าเด็กเนี่ยเราสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้จริงๆไม่ยากเลยนะคะแต่อาจจะต้องเริ่มที่ตัวคนเลี้ยงดูหรือคุณพ่อคุณแม่อันเนี้ยตัวเราเป็นสิ่งสำคัญที่สุดนะคะเราต้อง take control back นะคะต้องมาเป็นคนคุมเกมปล่อยให้ลูกคุมเกมค่ะ
1: ครับ
2: เอาละค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงแรกนี้นะคะเราจะมาดูเรื่องของ guessing game การเกมทายใจลูกรักจากสถานการณ์ตัวอย่างนะคะเดี๋ยวเราไปรู้จักกับน้องเนมี่เลยค่ะ
7: พ่อครับ
8: หนูชื่ออะไรคะ
7: เนมี
8: ่เนมี่ชอบกินอะไรมากที่สุดคะ
7: กินปลาแล้วก็ไข่แล้วก็กินข้าวทีเดียวเนมี่กินหมดเลย
1: นี่ฮะชอบทานนี่ฮะเนี่ย
9: ชอบไปเด็ดไปเด็ดไปเ
10: ลยชอบทานของ
11: เนมี่เนมี่ชอบกินผักไหมคะ
8: ทำไมเนมี่ถึงไม่ชอบกินผัก
7: มันก็ไม่อร่อยอ่ะ
12: น้องเนมี่บอกว่าผักนะไม่อร่อยครับเรามีเมนูที่มีผักเป็นส่วนประกอบอยู่5จานด้วยกัน
1: น้องเนมี่บอกว่าชอบปลาชอบไข่ชอบข้าวไม่กินผักเราจึงจัดเมนูชุดพิเศษให้น้องเนมี่ครับคุณพ่อคุณแม่ครับเป็นเมนูที่ทำจากผัก5อย่างมีฟักทองผัดไข่สลัดผักต้มจืด

0: ตำลึงถั่วงอกผัดเต้าหู้และข้าวโพดอ่อนผัดไข่นี่ผักล้วนๆนะฮะ5อย่างคุณพ่อคุณแม่คิดว่าใน5จานนี้ทำจากผักน้องเนมี่จะทานสักจาน2จานไหมฮะคิดยังไงครับ
1: คิดว่าไม่น่าทานค่ะ
0: แต่5จานนี้ไม่ทานเลยเหรอครับ
1: ไม่น่าทานค่ะแต่ถ้าสมมติจะทานน่าจะเป็นต้มจืด
0: เพราะว่า
1: สดแต่น้ำค่ะ
2: ก็คือถ้าทานไม่ทานแต่น้ำ
0: ก็ไม่ทานผักอยู่ดีคือต้มจืดตำลึงก็สดแต่น้ำตำลึงผักไปคิดว่ายังไงไม่ทานแน่ทานก็ทานแค่น้ำแกงจืด
1: ใช่ค่ะ
0: น้องเนมี่ทานไม่ลูกสักจานเถอะทานข้าวไปทานข้าวก่อนฟักทองฟักทองครับฟักทอง
2: ก็ไม่
0: ลุงทานเลยเนมี
2: ่โอ้ยมีผักด้วย
0: อันนี้

0: ักแต่น้ำเป็นจืดแม่ตำลึงปรากฏว่าน้องในนี่ตักตำลึง
1: แม่น้ำตาจะไหลให้ลูกตักตำลึงเข้าปากดีใจมาก
0: ต้องถามคุณหมอแล้วครับนี่นาจ๋า
2: อันนี้เราคือว่าเรามีออปชันมีทางเลือกให้เขาในส่วนของทางเลือกนี่เราคือจำกัดด้วยนะมีแต่ผักคือไม่มีอย่างอื่นเลยที่เขาเคยคุ้นเคยทานนะคะแล้วผักก็มีหลากหลายมีให้เขาได้ลองคิดว่าเขาเอ๊ะเขาน่าจะลองชิมอะไรนะคะจริงๆน้องเนมี่เขาไม่ผิดคอนเซ็ปต์ตัวเองน
1: ะ
2: ทำไมรู้ไหมเพราะเขาเลือกฟักทองฟักทองมันนิ่มอะค่ะดูแล้วมันนิ่มเขาก็ยังเลือกสิ่งที่นิ่มแกงจืดผักต้มมันดูเปื่อยๆอะไรเงี้ยเขายังทานแต่ว่ามันเป็นก้าวแรกอะค่ะที่ดีเพราะว่าแสดงให้เรารู้ว่าสิ่งที่เราอยากจะให้เขาทานเนี่ยอาจจะยึดไอ้สิ่งที่เขาชอบอยู่เช่นทำให้นิ่มลงอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าไม่ต้องถึงกับเละเพราะไม่งั้นเขาก็จะติดชินกับการที่จะต้องกินของเละๆค่ะอยู่ตลอดไปไม่ยอมพยายามที่จะมาปรับให้กินของที่ต้องเคี้ยวมากขึ้นนะคะ
1: คุณแม่ได้ชื่นใจคุณลุงได้ชื่นใจกันไปแล้วนะคะ เดี๋ยวเราไปรู้จักนะคะกับน้องอีกคนนึงดีกว่าน้องโตโน่ค่ะ
3: สวัสดีครับ
4: หนูชื่ออะไรคะ
3: โตโน่ครับ
4: โตโน่ชอบทำอะไรมากที่สุด
3: ชอบทานอาหารครับ
4: ทำอะไรอ่ะ
3: ช็อกโกแลตครับเพราะว่ามันอร่อยครับ
0: โอ้โห
4: แล้วปกติเรากินผักไหม
3: แต่ผมเคยดูเรื่องผู้หญิงกินผักยาวแล้วเขาก็บินได
4: ้กินผักแล้วบินได้เหรอ
3: ถ้าพอผมกินผักไปบินไม่ได้เลย

0: เราเปลี่ยนครับเอาช็อกโกแลตหวานๆออกไปจากตู้เย็นแล้วก็เปลี่ยนเป็นผลไม้เป็นของว่างแทนครับเมื่อโตโน่รู้สึกหิวก็เดินเข้ามาที่ตู้เย็น
1: ตอนนี้ชีวิตของโตโน่จะเปลี่ยนไปครับแม่คุณยายครับจากที่เปิดตู้เย็นมาเจอช็อกโกแลตตอนนี้เปิดตู้เย็นออกมาเจอเป็นผลไม้อยู่ในตู้เย็นแทนคุณแม่คุณยายคิดว่าน้องโตโน่จะหยิบทานไหมฮะ
2: คิดว่าหยิบนะคะ
1: คิดว่าหยิบอะไรครับ
2: แตงโม
1: คุณยายคุณยายบอกฟันธงเลยว่าหยิบแตงโมทำไมครับคุณยาย
2: ชอบทานค่ะ
1: อ๋อ
2: แต่โตโน่จะชอบทานแตงโมตั้งแต่เด็กๆนะคะ
1: อ๋อชอบทานแตงโมตั้งแต่เด็กอยู่แล้ว
2: รู้จักคายเม็ดเอง
1: คายเม็ดได้เองด้วย
2: ใช่ค่ะ
1: คุณแม่ภูมิใจมากนะครับเนี่ยโอ้โหได้คายเม็ดแตงโมได้เองด้วยมีผลไม้อยู่ในจานนี้หลายชนิดเลยครับ
2: ค
1: ุณแม่คุณยายบอกเลยทานแน่แตงโมแต่เปิดไปงงก่อนช็อกโกแลตหายไปไหนไปดูโตโน่สิครับ

0: เมื่อไม่มีขนมทานผลไม้ก็ได้เป็นแตงโมของโปรดอันนี้ยังไงคะคุณหมอกุ้งคะ
1: ก็อันนี้คือแนวคิดว่าเราไม่อยากให้เขาทานขนมหรือว่าของขบเคี้ยวที่เราไม่อยากให้เขาทานใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นต้องไม่มีอยู่ที่บ้านถ้าเกิดว่าผู้ใหญ่เองก็ยังชอบไงเราก็จะแอบซุกไว้ตรงนู้นตรงนี้เขาหาเจอนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะเอาออกไปแล้วก็สิ่งที่เขาเปิดบ่อยๆตู้ที่เขาหยิบเคยหยิบกินบ่อยๆแล้วก็เปลี่ยนเป็นสิ่งที่เราอยากให้เขาทานซะเช่นผักผลไม้นะคะแล้วก็อย่างที่ถ้าเกิดเขาชอบทานแตงโมเนี่ยก็อาจจะใส่ว่าเป็นทางเลือกอันหนึ่งช่วงแรกๆตอนหลังๆก็ค่อยๆเอาออกเพื่อที่จะให้เขาเลือกทานอาหารอย่างอื่นด้วย
0: หลากหลายมากขึ้น
1: ใช่ค่ะ
2: อย่างน้องโตโน่นี่ชอบทานช็อกโกแลตมากพอเลือกทานผลไม้ก็เลือกแตงโมก็ยังเลือกผลไม้ที่รสหวานอยู
1: ่
2: ครับเขาค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆปรับไปเรื่อยๆด้วยนะครับ
0: เพราะฉะนั้นที่คนที่บ้านก็ต้องอดใจอย่าเหมือนอยากเอาขนมเข้าบ้าน
1: ใช่
0: ด้วยนะคะเอาละค่ะต่อไปเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักกับน้องฟ้ากันค่ะคุณผู้ชม
3: สวัสดีค่ะ
4: หนูชื่ออะไรคะ
3: ชื่อน้องฟ้าค่ะ
4: น้องฟ้าชอบกินอะไรบ้างคะ
3: กินขนมไข่ขนมหวาน
4: น้องฟ้ารู้จักข้าวกล้องไหมคะข้าวกล้องเป็นยังไงอ่ะ
3: เพราะข้าวกล้องมันมีน้ำด้วย
4: ข้าวขาวๆกับข้าวกล้องอันไหนอร่อยกว่ากัน
3: สีขาวข้าวสาร
4: หนูอยากจะบอกอะไรกับคุณพ่อคุณแม่คะ
3: คุณแม่บอกว่าให้ป้าเข้าหน่อยเพราะคุณแม่ไม่ว่างคุณแม่จะกินข้าวเอง
0: เขี่ยผัก
2: นี่เขี่ยผักออกหมดเลยผักอยู่ไหนเขาผักนะฮะ

0: นี่ฮะเรานำอาหารมาเสิร์ฟน้องฟ้าทำเป็น2เมนู2จานแต่ใช้วิธีตกแต่งให้สวยงามเลยครับจานแรกเป็นข้าวผัดผัดจากข้าวกล้องเป็นข้าวผัดกุ้งครับกับอีกถ้วยนึงเป็นไข่ตุ๋นแต่ข้างในมีผักด้วยคุณพ่อคุณแม่คิดว่าน้องฟ้าจะทานอะไรทานจานไหนยังไงฮะ
1: สำหรับผมแล้วผมว่าน่าจะเป็นไข่ตุ๋น
0: ไข่ตุ๋น
1: ครับ
0: เพราะว่าอะไรครับพ่อ
1: คือปกติเนี่ยน้องฟ้าก็กินไข่ตุ๋นอยู่แล้วครับแต่ก็ไม่ได้ทานบ่อยอะไรแต่ว่าถึงแม้จะกินไข่ตุ๋นอะไรผักด้านล่างก็น่าจะเคลียร์ออก
0: อ๋อคือสมมติว่าตักไข่ตุ๋นลงไปเจอผักปุ๊บเฮ้ยผักไม่กินผักไม่กินผักเคลียร์ผักออกทันทีก็กินไข่แทน
1: แล้วก็ตักแต่ไข่กิน
0: แล้วถ้าข้าวผัดล่ะครับแม
2: ่ถ้าข้าวผัดก็น่าจะกินแต่กุ้งอะค่ะคือเลือกทาน
0: น้องฟ้าเลือกกินของแพงรู้ไหมน้องฟ้ากินเฉพาะของแพงแน่ๆ
2: คืออะไรที่เขาไม่ชอบเนี่ยเขาจะไม่กินเลยหรือว่าก็ต้องใช้เวลานานมากอะค่ะก
0: ็
2: คือจะนั่งอยู่อย่างนั้นนะคะ
3: จะไม่ทาน
0: นั่งใช้เวลาตัดสินใจเลยไปดูน้องฟ้ากันครับจะทำยังไงกับ2จานนี้
4: เรามีไข่ตุ๋นที่มีแครอทผสมกลมกลืนอยู่ด้วยแล้วก็ข้าวผัดข้าวกล้องน้องฟ้าเลือกตักข้าวกล้องครับแม่อยากกินดูสีสันน่ารับประทานแล้วก็ไข่ตุ๋นจะกินไหมเนี่ยไข่ตุ๋นน่ะมีแครอทครับ
0: ไข่ตุ๋น
3: มีแครอทอยู่นะ
0: โอ้ยแครอทด้วย
4: โอ้โหกินครับ
5: ร้อนไหมครับ
4: กินอย่างอร่อยอร่อยเลยครับ
3: ยอมทานแบบไม่มีการเขี่ยอะไรออก
0: ไม่เขี่ยไม่
3: เม
0: ื่อ
3: กี้เห็นเนาะไข่ตุ๋นมีแครอทสีส้มๆอยู่ด้วยนะคะน้องก็ยอมทานผิดคาดไหมคะคุณพ่อคุณแม่
2: ผิดคาดค่ะ
3: อธิบายยังไงดีคะคุณหมอกุ้งคะ
6: presentation อย่างเดียวดูสวยดูแปลกตาใช่ไหมคะอย่างข้าวกล้องเขาอาจจะไม่เคยทานเนาะแต่นี้มันจัดมาในรูปแบบที่สวยงามขณะที่คุณแม่บอกว่ายังจะเลือกกุ้งใช่ไหมคะและเขากลับเลือกตักข้าวอ่ะก็เขาคงเห็นว่าน่าสนใจและอยากจะลองชิมส่วนไข่ตุ๋นอ่ะพอดีเขาเคยกินหรือชอบมาแล้วแต่เขาก็ไม่เขี่ยออกนะคะแครอทคือวิธีการอันนึงที่เราจะจูงใจให้เด็กกินก็คือจัดรูปอาหารให้ดูสวยงามน่ารับประทานนะคะอย่างผักนี่อาจจะเลือกผักที่มีสีก่อนสีสดใสแล้วก็ไม่ขมเพื่อเป็นการเริ่มต้นให้เขาเลือกแล้วก็ชิมแล้วก็รู้สึกดีนะคะกับการกินผักนะคะ
3: เอาละค่ะเดี๋ยวเราไปรู้จักกับน้องมินนี่กันบ้างค่ะ
7: สวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อน้องมินนี่

0: คุณแม่คุณพ่ออ้วนไหม
1: ป้าป้าอ้วน
2: คุณป้ากินน้อยน้อย
0: เพราะอะไรเพราะอะไร
1: เพราะป้าจะอ้วนขึ้นทั้งบ้าน
0: หนูกินผักไหมคะ
1: กินผักบางคนนี่อย่างเดียว
0: อ่ะแล้วอย่างคุณอ่ะ
1: มะนาว
3: น้องมินนี่บอกว่าชอบกินแต่บรอกโคลี่ครับเราจึงจัดเมนูต้มจืดผักตำลึงโดยมีเพื่อนๆกินด้วยเห็นเพื่อนกินเอาละสิ
4: คุณพ่อคุณแม่ครับน้องมินนี่ทานโอ้โหตะกี้บอกว่าชอบอะไรบ้างนะฮะเฟรนช์ฟรายเฟรนช์ฟรายนี่ของไม้ตายเด็กเลยใครเห็นไม่ได้หยิบดูดกินมันจริงๆเลยไก่ทอดก็ชอบกินแต่ละอย่างปรากฏว่าตอนนี้เราจะนำเพื่อน2คนฮะมานั่งทานข้าวกับน้องมินนี่แล้วให้เพื่อน2คนตักผักทานพ่อแม่คิดว่าน้องมินนี่จะทานตามเพื่อนไหมครับ
5: ทานครับผม
4: คิดว่าทานแต่น้องไม่ชอบทานผักเลยนะครับ
5: ถ้ามีเพื่อนเขาทานอยู่แล้วครับ
4: อ๋อถ้ามีเพื่อนทานทานด้วย
5: ใช่ครับ
4: คุณแม่เห็นด้วยกับคุณพ่อไหมครับ
6: ไม่แน่ใจเพราะว่าเขาจะชอบแต่บรอกโคลี่อะค่ะผักอย่างอื่นก็จะแบบอิดออดบ้างแต่ในสถานการณ์นี้ไม่แน่ใจ
4: แล้วน้องมินนี่จะทานหรือไม่ทานฮะ
6: ไม่ทานค่ะ
4: คิดว่าไม่ทานแน่ๆมีเพื่อนนะฮะอ้าวเพื่อนจ๋าไปดูเพื่อนน้องมินนี่กันครับ
3: น้องมินนี่เห็นเพื่อนตากครับจะยังไงล่ะเนี่ยเห็นเพื่อนกินตัดสินใจตักกินด้วยโอ้โหกินตำลึงด้วยครับ
4: มินนี่กินตำลึงพ่อแม่ตำลึงโอ้โหนี่ทานด้วยครับคุณหมอครับ
7: ยังไงคะคุณหมอมีปัจจัยเรื่องของเพื่อนมาเกี่ยวข้องอันนี้ช่วยไหมคะ
8: ช่วยอย่างมากค่ะประมาณว่า peer pressure เนอะเพื่อนทำอะไรเราต้องทำตามไม่งั้นจะไม่เหมือนคนอื่นเขานะคะถึงแม้จะเป็นสิ่งที่เราไม่ค่อยชอบก็ตามแต่ว่าเป็นมื้ออาหารเนาะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือ choice ไม่ค่อยเยอะด้วยนะตัวเลือกไม่ค่อยเยอะแล้วเพื่อนก็ทานอย่างอร่อยนะคะอันนี้ก็จะเป็นแนวทางของคุณพ่อคุณแม่ที่ลูกทานยากค่ะคืออาศัยว่าทานด้วยกันเราต้องทานเป็นตัวอย่างให้เขาดูด้วยนะคะ
7: อย่างนี้นี่เองคืออย่างน้อยถ้าไม่ได้ทานกับเพื่อนทานกับคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่ก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูกได้นะคะเดี๋ยวเรามาชมน้องอีกหนึ่งท่านนะคะไปรู้จักกับน้องก่อนกันเลยค่ะ
9: สวัสดีครับ
0: ชื่ออะไรคะ
9: ก่อนครับ
0: ก่อนนี้เท่าไหร่แล้วครับ
9: 30ครับ
0: ก่อนรู้ไหมว่าอ้วนคืออะไร
9: กินเยอะ
4: โดนัท
7: หนูเต็มที่มาก
4: เฟรนช์ฟราย
0: ก่อนรู้จักข้าวกล้องไหมครับข้าวกล้องเป็นยังไงคร
9: ับก็มันกล้องมันที่ไทยลูก
0: ก่อนชอบกินอะไรมากที่สุดครับ
9: ไก่ปลาหนึ่งปลาทอดปลาดุกหมูก้อนใหญ่ๆให้มันด้วย
4: แม่ครับมีก๋วยเตี๋ยวมาให้น้องกรสองชามชามปกติและชามใหญ่คุณพ่อคุณแม่คิดว่าน้องกรจะเลือกชามไหนฮะ
10: ชามใหญ่ค่ะ
4: ชามใหญ่
10: ใช่ค
4: ่
10: ะ
4: แม่ไม่คิดเลย
7: ไม่คิดเลย
4: แม่พูดสวนทันทีชามใหญ่แน่ทำไมครับแม
10: ่ก็ปกติถ้าไปทานที่ร้านเขาก็จะสั่งพิเศษของเขาอยู่แล้วค
4: ่
10: ะ
4: คุณพ่อคุณแม่สั่งให้หรือน้องกรสั่งเองฮะ
10: สั่งเองค่ะ
4: น้องกรสั่งเองเลยสั่งยังไงคุณแม่เวลาเขาสั่ง
10: เขาจะบอกว่าเอาเล็กน้ำพิเศษอย่างเงี้ยค
4: ่
10: ะ
4: เล็กน้ำพิเศษ
10: ไม่ใส่พริก
4: ไม่ใส่พริกนอกนั้น
10: นอกนั้นใส่มา
4: ใส่หมดใส่ก็ให้เต็มแม็กไปเลยไปดูน้องกรกันครับชามปกติกับชามใหญ
11: ่กรครับมีก๋วยเตี๋ยว2ชามจะเลือกชามไหนครับ
9: ชามใหญ่ครับ
11: ชามใหญ่เนาะเอาเลยครับ
4: โอ้โห

0: สูตร
1: ร้านนี้ครับร้านใหญ่ครับ
2: ไม่อีกร้านใหญ่เหรอ
0: ก็ยังเลือกจานใหญ่อยู่ดีนะข้าวผัด
3: จานเล็กไม่พอเหรอ
0: โอ้โห
3: ก่อนจะเลือกจานไหนครับ
1: จานใหญ่ครับ
3: ทำไมเลือกจานใหญ่อ่ะ
1: เพราะผมอยู่บ้านผมก็จะออกบางอย่าง
0: ก่อนก็กินเป็นสายจานใหญ่เข้าไปอีกบอกตรงๆฮะสนับสนุนให้น้องกรโตขึ้นเป็นครูเขาได้เป็นจานใหญ่แน่ๆครับพ่อแม
4: ่จานใหญ่ตลอด
0: เลือกจานใหญ่ทุกอันเลยครับ
4: เขาเป็นเด็กชอบทานใช่ไหมคะเขาก็ต้องรู้สึกว่าต้องเลือกสิ่งที่เยอะไว้ก่อนเพราะว่ากลัวทานไม่พอเรื่องของเรื่องใช่ไหมคะทีนี้แล้วก็เขาอาจจะติดด้วยว่าไปแล้วก็จะสั่งพิเศษตลอดเนี้ยทีนี้อันนี้ก็จะเป็นข้อหนึ่งที่สำหรับเด็กอ้วนหรือน้ำหนักเยอะเนี่ยเราก็ต้องจำกัดปริมาณที่เราจะให้เขานะคะเพราะฉะนั้นแต่ละมื้อเนี่ยก็ต้องลดลงนะคะอาจจะลดลงครึ่งหนึ่งหรือหนึ่งในสามด้วยซ้ำหรืออย่างไปที่ร้านเนี่ยเวลาที่ลูกสั่งชามพิเศษอาจจะต้องกระซิบกับร้านว่าเอามาแบบธรรมดาเลย
5: ให้ชามใหญ
4: ่จะอะไรประมาณนี้ให้ปริมาณนี่มันพอดีสำหรับเขาอะค่ะ
0: คือน้องกรคงไม่สนน่ะน้องกรไม่สนอาหารหรอกสนจานหอยจานใหญ่อาหารใหญ่ก็ได้
5: ก็เป็นว
0: ิ
5: ธีการแก้ปัญหาได้เหมือนกันก็ใส่จานใหญ่แต่แบบอาจจะเกลี่ยให้มันดูแบบเยอะๆ
4: ปริมาณนี้ไม่ต้องเยอะเท่าที่ควรจะเป็น
5: อืมเราได้ฟังน้องๆนะคะครอบครัวไปแล้วนะคะคุณหมอพ่อจะสรุปเรื่องของพฤติกรรมการกินของลูกในแต่ละบ้านที่มันแตกต่างกันได้ยังไงบ้างคะ
4: ประการแรกก็คือคุณพ่อคุณแม่อย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจแทนเขานะคะหลายๆท่านบอกว่าไม่กินนะไม่เลือกนะแต่จริงๆแล้วเขาทำใช่ไหมคะแต่ละสถานการณ์นี่ก็จะเป็นตัวอย่างให้ลองปรับใช้ในที่บ้านอย่างเช่นกรณีที่ไม่กินแล้วก็เปลี่ยนรูปร่างของผักหรือทำให้น่าสนใจนะคะหรือให้มีแต่ทางเลือกที่เป็นผักอย่างที่บอกอย่างเมื่อกี้นี่5จานเนี่ยทางปฏิบัตินี่อาจจะเยอะไปนิดนึงนะคะเราอาจจะเหลือแค่2จานแต่ว่าไม่มีเนื้อสัตว์หรือไม่มีสิ่งอื่นที่เราไม่อยากให้เขาทานนะคะหรืออาจจะถ่ายรูปสิ่งที่เขาเคยกินแล้วชอบไว้แล้วก็มาเลือกก่อนประมาณว่ามีเมนูเนาะแล้วก็บอกว่าวันนี้เราจะกินผักเมนูไหนดีแล้วก็ค่อยทำแทนที่จะต้องไปนั่งทำหลายๆอย่างแล้วก็เอามาแล้วอาจจะไม่ทานนะคะ
5: อ
4: ัน
5: นี้ก็เป็นวิธีการรับมือแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะเพราะว่าช่วงหน้านะคะเดี๋ยวเราจะกลับมานะคะมาร่วมกันทำความเข้าใจในพฤติกรรมการกินของลูกกันต่อนะคะกับการรับมือการแก้ไขพฤติกรรมนี้แต่ไม่ต้องห่วงเพราะยังไงพ่อแม่ทำได้พ่อแม่สู้

0: คะในช่วงนี้นะคะถึงเวลาแล้วที่เราจะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครอบครัวจากทางบ้านซึ่งวันนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของสุขภาพนะคะเดี๋ยวไปพบกับครอบครัวแรกของเราเลยดีกว่านะคะกับครอบครัวน้องชาญค่ะ
1: สวัสดีครับผมพ่อเชิดครับ
2: สวัสดีค่ะแม่เจนค่ะเราเป็นพ่อแม่ของน้องชาญชาชาแล้วก็ชาชาค่ะก็3คนเนี่ยเค้าก็นิสัยต่างกันเลยค่ะโดยเฉพาะเรื่องกินเนี่ยเราก็เห็นได้ชัดว่าเค้าก็ชอบการกินที่แตกต่างกันแล้วก็ตอนนี้ในบรรดาลูก3คนเนี่ยคนที่คุณแม่ห่วงสุดก็จะเป็นน้องชาญพี่ชายคนโตเพราะว่าเค้ามีน้ําหนักที่เกินเกณฑ์ปกติไปค่อนข้างเยอะพอเขาเริ่มที่จะมีตัวที่ใหญ่ขึ้นตัวโตขึ้นอะไรเงี้ยค่ะความคล่องแคล่วก็น้อยลงอย่างอาการเจ็บป่วยอะไรเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเป็นได้ง่ายกว่าน้องสาวอันนี้คือเราประสบกับตัวเองอย่างเวลาเป็นไข้หวัดอะไรเนี่ยอย่างน้องสาวเขาใช้เวลาแค่ไม่เกินอาทิตย์เดียวหายชาเนี่ยเวลาเป็นหวัดทีจะต้อง2อาทิตย์จริงๆคุณแม่ก็พยายามที่จะคุมน้ำหนักเขาอยู่แต่คราวนี้ที่คุมเขาปัญหาที่คุณแม่เผชิญอยู่ก็คือเราไม่สามารถที่จะลดน้ำหนักเขาได้แต่ว่าอันนี้คุณแม่ทำได้เพียงแค่คุมไม่ให้มันขึ้นไปมากกว่านี้ก็คือเขาหนักอยู่แค่นี้ประมาณ

ปีกว่าแล้วค่ะถ้าคุณแม่จำได้บางทีเด็กๆเนี่ยเขาก็รู้แหละว่าอะไรไม่ดีแต่บางทีเขาคงยังต้องให้ผู้ใหญ่เนี่ยคอยช่วยอยู่เพราะเจอขนมเด็กร้อยทั้งร้อยก็ยังกินอยู่ก็ยังห้ามไม่ได้เราก็ยังต้องแบบถ้าเราแบบไม่เข้มแข็งเนี่ยลูกเราก็คงจะแบบไม่รอดจากโรคอ้วนเราก็เลยเหมือนกับว่ามันน่าจะเปลี่ยนบวกกับเราปล่อยปะร่างกายเนี่ยมันไม่คุ้มอะค่ะเราสามารถแก้ได้ก่อนที่มันจะเกิดณวันนี้ถ้าเรารอเนี่ยมันคงจะแก้ไม่ได้มันคงจะสายไปอะไรเงี้ยค่ะ

0: เดี๋ยวป้าเป๋ากับมามีจะไปวิ่งกันวันนี้ออกกำลังกายเราต้องลดความอ้วนมีอยู่หลักๆ2อย่างที่เราเรียนรู้จากประสบการณ์ตัวเองก็คือกินกับออกกำลังกายเรื่องกินเราก็คือเราก็จะกินพวกอาหารที่มีประโยชน์มากขึ้นพวกผักผลไม้กินแต่ของสดที่มีประโยชน์แล้วก็จะเน้นตัดพวกหวานมันเค็ม
1: ผลไม้ดีไหม
2: ดีครับ
1: ด
2: ี
1: ด
2: ีเพราะว่ามีวิตามินเยอะครับจะได้ให้สายตาดีด้วย
3: แข็งแรง
2: กระดูก
3: แข็งแรง
2: ขึ้น
0: แล้วส่วนเรื่องออกกำลังกายก็คือช่วงหลังก็คือผมกับทางแม่เจนก็คือจะออกวิ่งกันเวลาวิ่งเนี่ยแล้วเราจะได้พวกเหรียญอะไรกลับมาก็ทำให้ค่อนข้างที่จะทำให้พวกเด็กๆทั้ง3เนี่ยตื่นเต้นพอสมควรแล้วเขาก็เหมือนกับว่าอยากที่จะเป็นส่วนร่วมตรงนั้นด้วยอยากจะได้เหรียญอยากจะได้ถ้วยเขาก็จะคอยมาบอกว่าเนี่ยให้พาเขาไปด้วยนะพาสมัครให้ด้วยอยากไปวิ่งอยากไปเดินอะไรพวกนี
4: ้คนที่จะต้องเปลี่ยนคนแรกก็จะต้องเป็นคุณพ่อคุณแม่ก็จะต้องสร้างวินัยให้กับตัวเองหาความรู้เรื่องโภชนาการเรื่องการออกกำลังกายที่เหมาะสมคือเราต้องมีทั้งความรู้และเราต้องมีทั้งวินัยทั้งสองอย่างต้องทำไปพร้อมๆกันค่ะ

0: คุณบอกว่าครอบครัวน้องชาญนะฮะคุณพ่อคุณแม่มีบ้างไหมฮะเราลองมองหาตัวเราบ้างที่เราไม่ทำแต่อยากให้ลูกทำหรือทำแล้วทำให้ลูกเป็นแบบนี้เชิญครับพ่อแม่ครับ
1: ค่ะก็จะเริ่มจากเราต้องออกกำลังกายให้ลูกออกตาม
0: ทำไหมครับแม
1: ่ก็เริ่มค่ะก็จะมีคุณพ่อก็จะพากันหลังเลิกเรียนไปสวนสาธารณะค่ะจากเริ่มแรกก็คือจะเป็นวิ่งเขาวิ่งไม่ได้
0: ครับ
1: เหนื่อยง่ายก็เปลี่ยนเป็นเดิน
0: วิ่งไปก้าวนึงหยุดนะครับ
1: พอเดินก็ยังเหนื่อยอยู่ไม่ยอมร่วมมือก็เลยเปลี่ยนเป็นจักรยาน
0: ครับ
1: จักรยานก็ได้สัก2รอบก็ต้องเป็นเข็นแทนเข็นตามไปค่ะก็จะมีคุณพ่อเนี่ยค่ะต้องออกแรงเยอะหน่อย
0: โอ้แล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะเริ่มดีขึ้นยังครับพ่อครับ
2: เริ่มดีขึ้นครับช่วงนี้ก็มีขี่บ้างจูงบ้าง
0: ขี่บ้างจูงบ้างเมื่อก่อนเข็นเป็นหลักเดี๋ยวนี้มีขี่ขึ้นบ้าง
3: คุณหมอกุ้งคะยังไงครับ
4: อันนี้น่าประทับใจมากๆเลยนะคะผู้อย่างที่คุยกันมาตั้งแต่ต้นแล้วเนี่ยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลูกเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือเราต้องปรับพฤติกรรมตัวเองด้วย อยากให้เขาทำอะไรเนี่ยเราต้องเป็นตัวอย่าง
3: เ
4: ป็นใช่เป็นโรลโมเดลที่ดีนะคะอย่างอันนี้เขาตั้งใจจริงจังมากเลยอ่ะเขาเริ่มจากตัวเองก่อนก็ไปวิ่งลูกเห็นใช่ไหมคะพ่อแม่ไปทำกิจกรรมด้วยกันไปวิ่งกันทั้งบ้านฉันจะไม่วิ่งได้ยังไงก็ต้องไปด้วยกันแล้วก็อย่างที่เมื่อกี้อีกครอบครัวนึงนะคะที่เล่าให้ฟังว่าช่วงแรกๆลองวิ่งไม่ไหวเปลี่ยนเป็นเดินแล้วมาเปลี่ยนเป็นจักรยานอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีมากอีกอันนึงเพราะว่าเราก็ปรับไปให้เขาทำสิ่งที่เขาทำได้เขาจะได้มีกำลังใจก่อนนะคะแล้วก็แทนที่จะบังคับว่าต้องวิ่งอย่างเดียวห้ามทำอย่างอื่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
5: โอ้อันนี้ก็อย่างที่คุณหมอบอกนะคะก็คือเรื่องของพ่อแม่เป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับลูกทั้งในเรื่องของการออกกำลังแล้วก็ในเรื่องของรับประทานอาหารด้วยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะไปชมอีกหนึ่งครัวจากทางบ้านนะคะอันนี้เป็นครอบครัวของน้องพระพิมค่ะ
6: ค่ะสวัสดีค่ะแม่ฝนนะคะ
7: พ่อเล็กครับ
6: ค่ะเป็นคุณพ่อคุณแม่น้องพระพีมค่ะ
7: เรื่องสุขภาพเนี่ยน้องค่อนข้างแข็งแรงนะครับเพราะว่าเกิดมาโอเคเราเลี่ยงเรื่องของการเจ็บป่วยของเด็กไม่ได้เพียงแต่ว่าเมื่อเทียบกับคนเด็กในวัยเดียวกันถือว่าป่วยค่อนข้างน้อยหรือถ้าเกิดป่วยเนี่ยก็หายเร็ว
6: คาดว่าที่สุขภาพดีนะคะคือต้องให้เครดิตกับเรื่องนมแม่เลยเพราะว่าตั้งแต่เกิดมาเนี่ยคือไม่ได้เคยกินนมพวกนมผสมเป็นนมแม่ตั้งแต่เด็กจนโตค่ะ
7: คือมันแย่ว่าถ้าเกิดเราเริ่มต้นช้าไปครับมันก็มีอีกอันนึงที่ผมแนะนำก็คือหนึ่งเนี่ยมันจะต้องเริ่มจากพ่อแม่ก่อนพ่อแม่เนี่ยถ้าเกิดพ่อแม่เนี่ยไม่กินผักและอยากให้ลูกกินผักเนี่ยยาก
6: ลำบากเพราะว่าเมนูที่เราสั่งเนาะ
7: คือพ่อแม่เองยังไม่กินให้ลูกดูเนี่ยเด็กเขาจะมีพฤติกรรมในการที่จะเรียนแบบถ้าเกิดเรากินผักให้เขาดูเขาก็จะมองไอ้เรื่องกินผักเป็นเรื่องปกติแล้วเกิดไม่กินเลยเนี่ยอันนี้คุณต้องรับผิดชอบตัวพ่อแม่เองนะครับ
6: อีกอันเมื่อสักครู่คือการไม่คิดแทนเด็กว่าเหมือนบางอย่างมันขมหรือเปล่ามันสมมติคุณแม่ไม่ทานผักไม่ทานถั่วงอกเวลาไปตามร้านก๋วยเตี๋ยวเงี้ยค่ะเวลาสั่งก็จะสั่งของเด็กคือจะไม่ใส่ผงชูรสอะไรแค่นั้นแต่ว่าใครนะคนทำคนขายก็จะใส่ผักได้ไหมคะของเด็กคือแบบใส่ได้ค่ะคืออย่าคิดแทนเด็กว่าเด็กทานไม่ได้ให้เขาลองแล้วก็ชอบไม่ชอบก็คืออีกเรื่องนึงคือถ้าไม่ชอบอันนี้ก็อาจจะเปลี่ยนเป็นผักอื่นๆอะไรเงี้ยค่ะลองให้มันหลากหลายแล้วก็ปรับเปลี่ยนสภาพของตัวผักไปอะไรเงี้ยใบใหญ่ใบใหญ่ที่สุด
8: ใหญ่ที่สุดใหญ่ใส่ลูกใบ
6: วางหงายโอเควางลงปึ๊บแล้วก็เกลี่ยให้บางๆเอาช้อนเล็กๆ
7: อย่างที่เราทำเนี่ยคือเราเน้นเรื่องความสะอาดโภชนาการของอาหารเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องรสชาติเนี่ยลืมไปได้เลยเรากินให้จืดให้มันเพลนที่สุดเท่าที่จะทำได้
6: ตามธรรมชาติ
7: ไม่มีการปรุงแต่งนะครับเพียงแต่ว่าเราให้ลูกเรากินเพราะนั้นเรื่องรสชาติก็คือกินจืดๆไปแต่เน้นเรื่องของการทำกิจกรรมสร้างจินตนาการให้กับเด็กมากกว่านะครับ
6: โอเคเราแป๊บนึงนะคะยังไม่สุดนะคะ
9: ในหนูสองตัว
6: แก่สวยๆแต่ถ้าแก่แล้วไม่สวยไม่เป็นไรไหม
9: ไม่เป็นไร
6: ไม่เป็นไร

0: โอ้โหหลายอย่างน่ากินมากอย่างนี้เขาต้องมีฝีมือมากเลยค่ะถึงจะทำแบบที่คุณแม่ทำได้
1: อาหารที่ทำให้ลูกเนี่ย
2: ไม่จำเป็นครับผมชิงตอบเลยครับไม่จำเป็นเพราะว่าอย่างที่บอกว่าแฟนเริ่มต้นจากคนที่ทำครัวไม่เป็นอย่าพูดว่าทำครัวเลยครับเดินเข้าครัวคือเดินไปหยิบของในตู้เย็นเท่านั้นเองนะครับเพียงแต่ว่าก็อาศัยว่าความเอาใจใส่ความตั้งใจฉันอยากจะทำอย่างนี้ให้ลูกฉันกินนะครับก็เน้นเรื่องความตั้งใจว่าอยากจะทำแล้วจริงๆมันก็เริ่มจากง่ายๆนะครับต้มไข่ปอกไข่แค่นี้ก็ถือว่าทำเป็นผลงานชิ้นหนึ่งละนะ
1: ขอเล่าเรื่องหลังไมค์จะมีคนมีคุณแม่หลังไมค์ไปปรึกษาหลายๆเรื่องแล้วจะมีอยู่ท่านหนึ่งเนี่ยเห็นอาหารที่ทำแล้วก็ทำเรียนแบบบ้างเสร็จแล้วถ่ายรูปนั้นส่งมาให้ซึ่งตอนที่เห็นรูปนะคะก็จะแบบมือใหม่มากๆอะไรเงี้ยแต่สิ่งที่คุณแม่เขาเล่ามาคือคุณฝนไปทำตามที่คุณฝนทำให้ลูกอะค่ะลูกเห็นครั้งแรกเนี่ยคือลูกแบบโอ้โหคือหน้าตาเขาแบบคือหน้าตาเขาดีใจมากทางที่แบบเวลาเราเห็นอย่างนี้เราก็แบบรู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยมันคือความพยายามของแม่และกระทั่งออกมาหน้าตายังไงคือพอลูกเห็นลูกคงรู้สึกได้ถึงความพยายามที่แม่อยากทำให้ที่จะส่งถึงเขาอะไรเงี้ยเขาบอกลูกแบบมื้อนั้นนี่คือแบบกินไปยิ้มไปอ่ะ

0: ยกคิ้วโป้งให้เลยค่ะ
1: งานศิลปะจริงๆนะน่ะ
0: ที่สุดคุณแม่เก่งมากลองถามคุณ
1: แ
0: ม่หลายๆท่านดูเรื่องของการควบคุมโภชนาการให้กับลูกนะคะแล้วก็มีการ

0: ตกแต่งอาหารที่ดูน่ารับประทานมีบ้านไหนเคยทำ
1: มีใครเคยทำบ้างครับ
2: ก็เคยตกแต่งอาหารนะคะก็คือให้เขาเข้ามามีส่วนร่วมในการทำเลยเพราะว่าเขาจะได้รู้สึกสนุกแล้วก็อยากทานก็คือให้เขาทำอย่างง่ายๆค่ะเซนด์วิชกดเป็นรูปกระต่ายอะไรอย่างเงี้ยค
1: ่
2: ะแล้วก็อย่างพวกผักเนี่ยจะให้เขามากดพิมพ์กดเป็นรูปดอกไม้เป็นรูปดาวเป็นรูปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอทำแล้วเนี่ยเขาก็กินไม่หมดกัน
1: อย่างนี้เป็นไงครับคุณหมอครับ
3: ค่ะอันนี้ก็จริงๆเป็นสิ่งดีที่ว่าจะให้เขามีการส่วนร่วมนะคะแล้วจริงๆแล้วเขามีการออกแบบของเขาเองด้วยคือเขาก็เป็นคนที่เลือกเขาจะกินอะไรแต่คุณแม่อาจจะเสริมผักบางอย่างเข้าไปค่อยๆเพิ่มเข้าไปอะค่ะเช่นแครอทมันจะเป็นสีหน่อยใช่ไหมคะแล้วมันก็จะมีรสออกหวานๆนิดนึงอย่างเงี้ยบางทีใส่ลูกเกดเข้าไปนิดนึงให้มันมีความน่ากินหรือว่ามีรสชาติธรรมชาติเพิ่มเข้าไปอะค่ะก็จะทำให้เขาทานได้หมดแล้วก็อาจจะเริ่มจากชิ้นเล็กๆก่อนว่าเขาจะได้ทานให้หมดทีเดียวนะคะไม่งั้นถ้าทำเป็นชิ้นใหญ่มากๆอย่างเงี้ยเขาอาจจะรู้สึกว่าความที่ไม่ค่อยอยากจะชอบรับประทานอยู่แล้วก็อาจจะทานได้น้อยพอเขาทานหมดเราจะได้ชมเขาด้วยว่านี่เราทำฝีมือเราอร่อยนะแล้วก็หนูก็ทานได้หมดด้วยนะคะ
0: เอาละค่ะเราได้เรียนรู้เทคนิคดีๆจากครอบครัวจากทางบ้านไปแล้วนะคะแต่ว่าเรายังมีเขาเรียกว่ายุทธวิธีการปรับพฤติกรรมนะคะการกินของลูกวันนี้เราไปดูกันเลยดีกว่ากับยุทธวิธีเล่นคุยอ่านค่ะอันนี้เป็นยุทธวิธีการเล่นนะคะขอตั้งชื่อว่าเป็นการเล่นเมนูคุณหนูหันษา
1: ครับ
3: อันนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่เมื่อกี้เราคุยกันใช่ไหมคะว่าเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งที่จะทำให้ลูกๆเนี่ยสนใจในอาหารที่เราอยากให้เขาทานมากขึ้นนะคะ
0: ขอให้คุณพ่อคุณแม่แต่ละท่านลองทำเมนูของตัวเองและตั้งชื่อเมนูให้เราด้วย
1: โอ้ตั้งชื่อเมนูด้วยเหรอเนี่ย
0: ใช่แล้ว5 4 3 2
1: เริ่มเลยครับ

0: นาครับคุณหมอครับนอกจากเราจะทำเมนูคุณหนูหันษาเนี่ยให้กับคุณลูกได้ทานแล้วเรายังสามารถชวนลูกมาทำได้ด้วยนะฮะเชิญน้องโตโน่ครับ
1: โอ้น้องโตโน่ขอเชิญครับเอามาเลย

0: เดี๋ยวนะขอถามคุณพ่อคุณแม่แต่ละท่านว่าสนุกไหมคะ
1: สน
0: ุกเนาะนี่ไงบางทีเรารู้สึกเราไม่มีเวลาแต่พอได้ทำจริง
2: ๆ
0: มันสนุกอาทิตย์นึงอาจจะมีสักวันนึงก็ได้ที่มาร่วมกันทำอะไรอย่างนี้กับลูก
1: ค่ะค่ะก็จะได้เป็นกิจกรรมที่ทำร่วมกันนะคะอย่างน้อยอย่างที่เคยคุยกันไว้ว่าอย่างน้อยๆต้องมีกิจกรรมร่วมกันวันนึงเนี่ยทำอะไรร่วมกันอันนี้ก็เป็นกิจกรรมนึงที่อาจจะทำกับลูกนอกจากไปออกกำลังกายพวกหรือว่าทำอย่างอื่นแล้วนะคะ
2: ครับครอบครัวแรกคุณลุงคุณแม่โชว์ก่อนฮะด้วยความภูมิใจชื่อเมนูอะไรครับคุณแม
3: ่ไก่ฟุ้งฟิ้งมุ้งมิ้ง
2: หมูไก่ฟุ้งฟิ้งมุ้งมิ้งโอ้โหแล้วหน้าตาได้เลยนะครับฟุ้งฟริ้งมากมากเลยอ่ะนี่ฮะครอบครัวซูชิตั้งชื่อว่าอะไรครับพ่อครับ
4: Family Sushi ครับ
2: Family Sushi นี่ซูชิกับครอบครัวน่ารักมากเลยฮะโตโน่ครับโผล่หน่อยลูกโผล่นี่โผล่คุณแม่ตั้งชื่อว่าไงบ้างครับคุณแม
3: ่ปลาลุยซุปค่ะ
2: ปลาลุยซุปอ๋อเพราะว่ามีปลาแล้วก็มีน้ำซุปอยู่เป็นปลาลุยซุปนี่มีก้อนใหญ่กับก้อนเล็กด้วยฮะ
5: พี่น้องหันษาค่ะ
2: พี่น้องหันษา
5: ใช่เพราะว่ามีพี่สาวค่ะแล้วก็น้องชายค่ะ
2: อ๋อนี
5: ่อารมณ์ดีทั้งคู
2: ่น้องชายยิ้มทั้งคู่เลย
0: น่ารักมาก
2: ขอบคุณมากครับแล้วมาถึงนี่ฮะคนที่คุณแม่ที่นาบอกว่า
0: ภูมิใจนำเสนอค่ะ
2: ยังไงบ้างนี่นาย
0: ังไงคะเมนูนี้ชื่อเมนูอะไรคะคุณพ่อ
6: หมีน้อยนั่งรถไฟเล่นในสวน
2: ครับอันนี้เป็นชื่อหรือประโยคบอกเล่าครับแม่หมีน้อยนั่งรถไฟเล่นในสวนนี่คือชื่อเมนูนี้หมีน้อยแล้วมันเกี่ยวอะไรรถไฟครับพ่อฮะ
7: ลูกชอบขึ้นรถไฟครับ
2: อ๋อหมีน้อยอันนี้เป็นรถไฟก็เลยทำเป็นหมีน้อยขึ้นรถไฟเล่นในสวนโอ้ยปรบมือ
1: รู้สึกว่าสิ่งที่ทำเนี่ยมันเป็นความรักความใส่ใจแล้วก็เป็นกิจกรรมอันนึงที่ทำให้ลูกเนี่ยมาสนใจอาหารหรือรับประทานอาหารนะคะที่เราทำอย่างครอบครัวนี้ก็บอกว่าเคยทำกับลูกๆแล้วนะคะสนุกเนาะนะคะแล้วก็ทำให้มีจินตนาการแล้วถ้าเกิดว่าลูกมาทำ

0: พร้อมกับเราด้วยเนี่ยก็จะเป็นการเสริมจินตนาการให้เขาอีกรูปแบบหนึ่งด้วยนะคะนอกจากให้เขากินอย่างถูกต้องแล้วก็เสริมเรื่องพัฒนาการเรื่องจินตนาการด้วยนะคะสร้างสรรค์ด้วยค
1: ่
0: ะ
2: สุดยอดถือว่าเป็นยุทธวิธีการเล่นที่มีประโยชน์แล้วก็ตอบโจทย์ด้วยเร
1: ื่อง
2: ของการส่งเสริมพฤติกรรมการกินที่ถูกต้องเดี๋ยวต่อกันนะคะเราจะไปดูอีกหนึ่งยุทธวิธีนี่ก็สำคัญมากๆเหมือนกันเรื่องของยุทธวิธีการคุยค่ะดูเรื่องของยุทธวิธีการคุยกันบ้างนะคะก็เช่นเคยเราจะมีประโยคที่ควรพูดและไม่ควรพูดแต่มาเริ่มที่ไม่ควรพูดก่อนดีกว่านะคะคุณหมอกุ้งพี่บอยคะ
1: อ้าวมีประโยคแรกฮะถ้าไม่กินแม่ไม่รักนะอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องของลูกกินยากเคยพูดประโยคนี้บ้างไหมฮะ
3: เคยแต่แบบว่าถ้าไม่กินห้ามไปเล่นนะ
1: ถ้าไม่กินก็อย่าไปเล่นนะต้องกินก่อนจะไปเล่นได
3: ้ครับ
1: คุณหมอครับ
0: อันนี้เราก็ไม่อยากจะให้เอาความรักมาเป็นเครื่องต่อรองถ้าเกิดว่าถ้าจะพูดเนี่ยสิ่งที่ควรจะพูดคือถ้ากินแล้วเราจะไปทำอะไรต่อไปคือไม่ใช่บอกว่าไม่กินไม่ให้เล่นคือกินแล้วก่อนเราควรจะกินก่อนนะเพื่อที่ไปเล่นเราจะได้มีพลังแล้วก็ไปเล่นก็จะได้ไม่เหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นวิธีที่ใช้วิธีคุยกับเขาให้เขาเห็นมุมมองของว่ากินแล้วดียังไงมากกว่าที่จะใช้อะไรเป็นครูหรือต่อรองนะคะ
1: ครับอ้าวนี่ประโยคต่อไปนี้ต้องบอกยอดนิยมประโยคนี้โอ้โหใครก็พูดนี่เลยผมอาจจะทำไม่อินนัก
2: อ
1: ันนี้ชูอันนี้ชูอันนี้พูดนะ
2: ไม่กินก็ไม่ต้องกิน
1: ไม่กินก็ไม่ต้องกินโอ้ย
0: เสมือนว่าเคยพูดมาแล้ว
1: พูดไหมครับ
4: มีคุณพ่อค่ะคุณพ่อเขาจะพูดว่าถ้าไม่กินก็ไม่ต้องกินแต่ว่าคืนนี้จะไม่มีให้กินแล้วนะ
1: คุณลุงเรียนแบบพ่อให้หน่อยฮะเอาเสียแบบพ่อเลย
5: ทำไมกินก็ไม่ต้องกินนะคืนนี้อดไปเลยโหดไปหน่อย
1: ด้วยไหมฮะคุณแม
6: ่ถ้าบอกไม่กินนี่ดีใจค่ะถ้าไม่กินก็ไม่ต้องกินนี่ดีใจแต่ต้องบอกว่าไม่ให้กินขนม
1: อ๋อแต่ถ้าบอกว่าถ้าไม่กินก็ไม่ต้องกินฮ่าดูสิโอ้โหนี่พ่อแม่รู้ใจหนูจังเลยอย่างนี้เหรอฮะโอ
0: ้ถือว่าเป็นการพูดแบบประชดใช่ไหม
1: ครับ
0: แล้วเด็กเขาก็เห็นไหมแม่อนุญาตเราไม่ต้องกิน
7: จ
0: ะอย่างที่บอกใช่คุณแม่จะใช้วิธีว่ากินอันนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยทำกิจกรรมที่เขาชอ
1: บ
0: นะคะน่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าคือเปลี่ยนให้มันเป็น positive ไปว่ากินอันนี้แล้วค่อยไปทำอีกอันนึงนะคะดีกว่าที่จะบอกไม่กินก็ไม่ต้องกินเนี่ยมันเป็นการประชดแล้วก็เขาจะไม่เข้าใจเดี๋ยวจะกลายเป็นเหมือนให้พฤติกรรมเขาในการที่เขาจะเป็นคนที่พูดลักษณะประชดประชันอย่างนี้ต่อไป
1: อ้าวแล้วเนี่ยประโยคต่อไป
2: มันต่อเนื่อง
1: เข้าต่อเนื่องจากคุณพ่อคุณแม่เลยประโยคต่อไปนี่เลยฮะถ้ากินข้าวเดี๋ยวจะให้กินขนมนะลูกนะ
2: อ้อนวอนเลย
0: อันนี้ฟังแล้วมันจะเหมือนให้สินบนหน่อยๆเนาะแล้วก็จริงๆแล้วกินขนมอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เราก็ไม่อยากให้เขาทำเยอะถูกไหมคะอันนี้เราก็ไม่อยากเอาสิ่งที่เราไม่อยากให้เขาทำอยู่แล้วมาเป็นรางวัลเนี
2: ่
0: ยเราก็ต้องเปลี่ยนให้รางวัลเป็นสิ่งอื่นเช่นเดี๋ยวจะให้ดาวนะคะเก็บสะสมความดีอย่างเงี้ยไปนะคะซึ่งเปลี่ยนเป็นอย่างเงี้ยน่าจะดีกว่าที่จะเอาขนมเอาอาหารมาเป็นรางวัลหรือเครื่องต่อรองค่ะ
1: ครับ
2: เอาละค่ะจากที่ไม่ควรพูดเรามาดูประโยคที่ควรพูดหรือควรแนะนำให้กับลูก
1: ครับประโยคที่ควรพูดประโยคแรกคือเมื่อมะเขือเทศสีแดงน่ากินจังเลย
2: โอ้ยเชิญชวนมากเลย
0: อันนี้ก็เป็นการเชิญชวนให้เขากินผักนะคะโดยอาศัยลักษณะของเด่นของผักอย่างมะเขือเทศสีแดงนะคะมันก็สีสดใสแล้วก็พูดอย่างนั้นไปว่าเป็นการเชิญชวนเขานะคะบอกคุณนักศึกษาแล้วเขาจะได้รู้จักสีด้วย
1: ดูประโยคต่อไปนะฮะประโยคที่ควรพูดมะนาวเปรี้ยวจี๊ดทำเมนูอะไรได้บ้างนะ
2: ตั้งคำถาม
0: ใช่เป็นการบอกถึงรสของผักหรือผลไม้นะคะที่เขาเคยรับประทานแล้วก็เป็นการที่ถามไงอย่างที่คุณนิน่าบอกว่าเราจะไปทำอะไรดีแล้วก็ดีไม่ดีก็มีกิจกรรมต่อไปเขาบอกว่าไปทำน้ำมะนาวก็ไปทำน้ำมะนาวกันนะคะก็ให้มีการต่อเนื่องหลังจากการพูดคุยแล้วก็เป็นการเล่นต่อไป
2: มีกิจกรรมได้ทำกันในครอบครัวได้ด้วยนะคะ
1: แล้วก็ประโยคต่อไปครับกินผักบุ้งแล้วจะตาหวาน
0: นี่ก็บอกประโยชน์ของอาหารที่เขาจะกินนะคะแต่ว่าต้องเป็นสิ่งที่จับต้องได้ถ้าเกิดเขาไม่เข้าใจว่าวิตามินแล้วดียังไงนี่ก็จะเป็นบอกเป็นรูปธรรมอย่างเงี้ยว่าตาหวานนะหรือกินอันนี้แล้วจะสูงขึ้นนะนะคะ
2: นะคะโอ้โหนี่ก็คือเรื่องของยุทธวิธีการคุ
1: ย
2: โดยสรุปก็คือเราก็ควรจะเหมือนกับว่าชี้ชวนเป็นลักษณะชี้ชวนเชิญชวนให้ลูกสนใจ

0: หลากหลายของอาหารที่อยู่ตรงหน้าใช่ไหมคะคุณหมอผ่านไปมียุทธวิธีการเล่นการคุย
1: คุยแล้ว
0: คราวนี้เดี๋ยวเรามาดูยุทธวิธีการอ่านกันบ้างค่ะยุทธวิธีการอ่านกันบ้างนะคะ
1: เราพาลูกไปข้างนอกในห้างสินค้าหรือต่างๆเนี่ยเห็นของนี่สอนให้ลูกบอกลูกกันอ่านกันได้เลย
2: ใช่ก็จะได้ฝึกตัวสะกดการอ่านอะไรอย่างเงี้ยนะคะวิธีการอ่านแล้วรีเลทกับอาหารนะคะเกี่ยวข้องกับอาหารนี่จะยังไงก็คืออันแรกก็คืออ่านป้ายว่าเป็นชนิดอะไรผักนี่เรียกว่าอะไรนะคะให้เขารู้จากรูปร่างหน้าตาของผักอันนี้ส้มอันนี้ฟักทองเพราะว่าเคยเจอบางบ้านค่ะทุกอย่างปอกมาหมดแล้วส้มก็เป็นกลีบๆเรียงอยู่ในจานเงาะก็คว้านมาอย่างดี
1: เงาะคว้านเม็ดออกไปแล้วเห็นแต่เนื้อสวยๆเลย
2: พอไปเจอจริงๆไม่รู้นี่อะไรอันนี้นะคะนอกจากอ่านป้ายแล้วแล้วก็อาจจะถ้าเกิดว่าก่อนจะปอกก็อาจจะต้องมานำให้ลูกดูนิดนึงค่ะเป็นอะไรแล้วถ้าเขาโตหน่อยนี่อาจจะสอนเรื่องใส่ถุงแล้วชั่งกี่ลูกนี่กี่เป็นกิโลกี่กิโลอะไรอย่างเงี้ยนะคะกี่กรัมอะไรเงี้ยค่ะสอนการชั่งตรงวัดถ้าเขาโตขึ้นมาหน่อย
1: แล้วอย่างลักษณะอย่างเครื่องดื่มแบบนี้อ่านยังไงก็บอกอ่านวันหมดอายุอย่างเงี้ย
2: นะใช่พวกเครื่องดื่มหรือของที่มันมีวันหมดอายุอะค่ะเราก็สอนให้เขาดูฉลากอันนี้ง่ายๆว่าเอ๊ะเราจะหยิบอันนี้นมเนี่ยปกติกล่องนึงเนี่ยเราใช้เวลากินกี่วันแล้ววันหมดอายุเนี่ยก็จะสอนเรื่องเวลาเรื่องการให้เขารู้จักระวังในการเลือกซื้อของ
1: คุณพ่อคุณแม่ครับมีครอบครัวไหนเคยให้ลูกพูดเกี่ยวกับอย่างนี้ไหมครับในสลากหมดอายุไปต่างๆแบบนี้
0: การอ่านเกี่ยวกับ
3: ก็โตโน่ชอบทานนมใช่ไหมคะก็จะบอกว่าไปเดี๋ยวแม่พาไปซื้อนมก็ไปซื้อร้านสะดวกซื้อวิ่งเข้าไปถึงคว้าขวดแรกก่
1: อ
3: นหยุด
1: หยุด
3: ทีนี้ก็เลยสอนลูกว่าให้ดูวันหมดอายุนะลูกเขายังเล็กอยู่ไงคะจะ4ขวบก็เลยบอกว่าอันนี้ตัว E
1: ตัว
3: E เนี่ยคือวันหมดอายุลูกเนี่ยอันนี้ E ก็จะทำได้ให้เขาดูแล้วก็บอกเขาเนี่ยวันนี้วันที่17นะลูกนะเนี่ยอันที่หนูหยิบมาเนี่ยมันอยู่ได้แค่วันที่18เพราะฉะนั้นหนูต้องเนี่ยเอาดูหน่อยลูกให้มันเป็น19 20อะไรก็ว่าไปให้มันเลยหน่อยหนูจะได้เก็บไว
1: ้มีเวลาในการที่จะไว้กินหน่อย
3: ใช่ค่ะ
0: เรื่องการสอนอะไรกับเด็กต้องทำซ้ำ
2: ใช่ต้องทำซ้ำเขาอาจจะยังเล็กอยู่อาจจะยังไม่เข้าใจแต่ว่าพอทำซ้ำๆอันนี้สำคัญนะคะเขาจะรู้แล้วล่ะว่าต่อไปเนี่ยเขาจะต้องทำอะไรนะคะเขาก็จะเคยชินนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราบอกเฮ้ยเขาไม่ทำแล้วก็ปล่อยไปเราไม่ทำซ้ำนะคะเขาก็จะไม่ทำ
0: ไม่
2: จ่ายใช่
0: โอ้โหนะคะเห็นไหมคะก็อย่างที่คุณหมอกุ้งได้บอกนะคะมันไม่ใช่สำคัญแค่เรื่องของการได้อ่านได้ฝึกการอ่านมันเป็นเรื่องของการได้เรียนรู้สิ่งรอบตัวก็ช่วยสร้างเรื่องของพัฒนาการให้กับลูกด้วย
1: ครับ
0: นะคะเอาละค่ะเราก็ได้เรียนรู้ไปแล้วนะคะยุทธวิธีเล่นคุยอ่านเรื่องของการปรับพฤติกรรมลูกในการกินให้เหมาะสมเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านทำได้ไม่ยากเลยนะคะเพราะยังไงเนี่ยเรื่องของการเลี้ยงดูลูกพ่อแม่คือคนสำคัญที่สุดนะคะพี่บอยคะ
1: ใช่แล้วล่ะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากมากเลยครับขอบคุณคุณหมอกุ้งขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณนะคะ
1: ขอบคุณด้วยครับแล้วก็ขอบคุณครับทั้ง5ครอบครัวของเราเลยขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: และคุณผู้ชมสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง Facebook สิ่งเล็กๆที่สร้างลูกครับ
0: ใช่แล้วค่ะเรื่องอาหารและนิสัยการกินของลูกนั้นสำคัญนะคะตั้งแต่ตอนนี้จนโตขึ้นการเลือกอาหารที่เหมาะสมให้กับลูกเนี่ยพ่อแม่สำคัญที่สุดนะคะพ่อแม่ทำได
4: ้พ่อแม่สู้ๆ

ฉากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไป

หลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ให้กับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวิตตี้ผจญภัยโลกไดโนเสาร์
0: เราจะสำรวจเจออะไรในโลกไดโนเสาร์กันบ้างนะ
2: นั่นสินะงั้นวันนี้เ
0: ฮ้ไม่นะพี่เวนเจ้าไดโนเสาร์หยุดเดี๋ยวนี้นะปล่อยพี่เวนลงมาน
2: ี่ไม่ใช่ไดโนเสาร์นะวิตตี้แต่เป็นสัตว์เลื้อยคลานที่บินได้ชื่อเทอโรซอร์ต่างหากวิตตี้ช่วยพี่เวนด้วย
0: พี่เวนอยู่นี้นะ
2: เร็วเข้าวิตตี้ช่วยพี่เวนด้วยวิตตี้ช่วยด้วยเฮ้อรอดแล้วเราฮึบโอ้ยติดขยับไม่ได้เลยเอ๊ะนั่นวิตตี้นี่วิตตี้วิตตี้พี่แว่นอยู่ตรงนี
0: ้พี่แว่นครับวิตตี้มาช่วยแล้วพี่แว่นรอก่อนนะเดี๋ยววิตตี้จะขึ้นไปช่วยฮึบฮึบฮะต้นไม้มันสูงเกินไปวิตตี้ต้องทำยังไงถึงจะช่วยพี่แว่นได้เนี่ย
2: วิตตี้ดูท่าเราต้องหาตัวช่วยแล้วล่ะเอ๊ะนั่นมัน
3: โอ้ยดีนะหัวของข้านั้นแข็งแกร่งไม่งั้นคงเจ็บมากแน่
2: ๆวิตตี้วิตตี้นั่นคือแพคิเซอร์ฟาโลซอรัสไดโนเสาร์ที่มีหัวหนาวิตตี้ลองไปขอร้องให้เขามาช่วยดูสิ
0: ได้เลยครับพี่แว่น

0: ขอบคุณแพคิเซอร์ฟาโรซอรัสมากเลยนะที่มาช่วยพวกเรา
1: ไม่เป็นไรเรื่องใช้หัวแบบนี้ข้าถนัดอยู่แล้ว
0: โอ้โหหัวของแพคิเซอร์ฟาโรซอรัสต้องแข็งแกร่งมากแน่ๆเลยมันไม่ได้มีไว้เพื่อชนต้นไม้อย่างเดียวใช่ไหมครับ
1: หัวของข้าไม่ได้มีเพื่อชนต้นไม้หรอกนะแต่มีไว้เพื่อป้องกันข้าจากอันตรายต่างๆต่างหากล่ะ
0: สุดยอดไปเลยนะครับ
1: แล้วมนุษย์อย่างเจ้าที่ไม่มีหัวแข็งๆแบบข้าถ้ามีอันตรายจะป้องกันตัวเองอย่างไร
0: นั่นไข่คุณไดโนนาเป็นยังไงบ้างครับจริงๆพวกเราก็มีวิธีในการป้องกันตัวนะเดี๋ยววิดดี้จะบอกเพื่อนๆก็ทำตามกันได้นะครับ

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับวันนี้พี่แว่นจะถามว่าถ้าแพคิเซอร์ฟาโรซอรัสมีหัวหนาไว้ใช้ป้องกันตัวแล้วน้องๆล่ะจะมีวิธีป้องกันตัวจากอุบัติเหตุอย่างไรบ้างครับ
1: พี่วิดดี้ขอยกตัวอย่างการป้องกันอุบัติเหตุบนถนนเช่นการเดินข้ามถนนพี่วิดดี้จะขึ้นสะพานลอยหรือเลือกข้ามถนนตรงทางม้าลายแต่ก่อนข้ามอย่าลืมมองซ้ายมองขวาให้ถนนโล่งก่อนค่อยข้ามนะครับ
0: ส่วนพี่แว่นทุกครั้งที่ขึ้นรถยนต์จะต้องคาดเข็มขัดนิรภัยเพื่อลดความเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางครับและน้องๆล่ะครับมีวิธีป้องกันอุบัติเหตุอย่างไรบ้างพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือว้าววิธีการป้องกันอุบัติเหตุของน้องๆแต่ละคนน่าสนใจมากเลยวันนี้พี่วิทย์และพี่แว่นต้องลาไปแล้ว
1: บ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: กับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV เพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีครับได้เวลาของรายการ Gen Y ครั้งแล้วนะครับและเช้านี้เราได้เดินทางที่วัดอรุณเพื่อที่จะมาหาแขกเชิญของเราครับแขกเชิญวัยรุ่นของเราวันนี้เป็นเด็กคนหนึ่งที่เก่งภาษาอังกฤษมากทั้งการพูดอ่านเขียนนี่เขาสุดยอดมากครับน้องคนนี้จะเป็นใครเดี๋ยว

ผมคิดว่าความสำคัญความจำเป็นของภาษาในชีวิตเนี่ยส่วนมากจะมาจากการสื่อสารครับการสื่อสารกับชาวต่างชาติการสื่อสารกับคุณครูการสื่อสารกับผู้คนที่เรารู้จักที่ว่าพูดภาษาอื่นๆเป็นนะครับแล้วก็มาจากการดูสื่อการซึมซับสื่อ

0: พี่ได้ยินมาว่าน้องเก่งภาษาอังกฤษมากกว่าภาษาไทยอีกแบบที่ที่ถึงขั้นที่ว่าพูดภาษาอังกฤษคล่องกว่าภาษาไทย
1: ก็จริงอยู่มั้งครับ
2: จริงอยู่มั้งเหรอ
1: ครับ
2: ไม่พี่ว่ามันต้องจริงก็แหละ
1: ครับจริงก็ได้จริงก็ได
0: ้อะไรคือจุดเริ่มต้นที่ทำให้น้องแชมป์เริ่มที่จะสนใจภาษาอังกฤษล่ะครับ
1: ส่วนมากก็มาจากคุณครูนะคร
0: ับ
1: มาจากคุณครูแล้วก็สิ่งแวดล้อม
0: มาจากคุณครูแล้วก็สิ่งแวดล้อมคุณครูนี่คือคุณครูยังไงฮะทำไมถึงไปต้องเป็นคุณครู
1: ผมคิดว่าเมื่อก่อนเนี่ยทุกคนก็น่าจะเหมือนกันก็คือจะไม่ค่อยชอบเรียน
0: ครับ
1: เพราะว่าจะมีการเหมือนโดนบังคับอะครับก็คือจะมีคุณครูที่ว่าชอบสั่งงานคุณครูที่ว่าชอบดุให้นักเรียนเนี่ยตั้งใจเรียนในห้อง
0: ครับ
1: แต่ผมคิดว่าพอมีคุณครูที่สอนมาจากแพชชั่นสอนมาจากใจเนี่ยต้องการให้นักเรียนเนี่ยเขาดีขึ้นจริงต้องการให้นักเรียนมีอนาคตที่ดีจริงๆเนี่ยก็เป็นแรงผลักดันให้นักเรียนเรียนดีขึ้นด้วยครับ
0: อ๋อนี่แต่พี่ว่ามันต้องมีจุดสักอย่างสิที่ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยคุณครูคนนี้เขาคุณครูเนี่ยเขาแตกต่างกับคุณครูคนอื่นยังไงอะทำไมเราถึงรู้สึกว่าเราถึงสนใจคุณครูคนนี้มาก
1: ผมว่าน่าจะมาจากการที่ว่าคุณครูเขาเป็นคนที่เข้าใจนักเรียนนะครับเข้าใจนักเรียนในการที่แบบเข้าใจว่านักเรียนต้องการอะไรบ้างไม่ต้องการอะไรบ้างแบบอาจจะไม่ต้องการโดนทำโทษอาจจะต้องการการคุยโดยมีเหตุผลอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: แล้วครูนี่คือสอนภาษาอังกฤษ
1: ใช่ครับ
0: ตอนเราอยู่ตอนนั้นปอะไรครับ
1: ประมาณน่าจะปสามนะ
0: ปสาม
1: ครับผม
0: ก็คือพอเจอครูคนนั้นทำให้เราเริ่มสนใจภาษาอังกฤษมากขึ้น
1: ครับผม
0: ทำไมถึงภาษาอังกฤษครับภาษาอังกฤษมันสนุกยังไงครับ
1: คือภาษาอังกฤษมันก็เหมือนการเรียนภาษาหนึ่งนะครับผมว่าการที่ว่ามันสนุกมันไม่ได้มาจากการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแต่การที่สนุกเนี่ยมาจากผลลัพธ์ของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษมากกว่าครับก็คือเหมือนพอได้รู้ภาษาใหม่เนี่ยก็คือคุณก็รู้ฟังอะไรออกฟังเพลงออกฟังภาพยนตร์ออกอ่านหนังสือออกอย่างเงี้ยครับแล้วก็คือพอคุณสามารถมีสื่อในการมีสื่อให้ดูเยอะขึ้นเนี่ยมีสื่อให้ดูซับเยอะขึ้นเนี่ยคุณก็จะหาความสนุกจากการเรียนภาษาได้เอง
0: ก็คือเราต้องชอบมันด้วยปะ
1: ใช่ครับ
0: แปลว่าอันนี้คือตั้งแต่เราเจอคุณครูที่ใช่แล้วเราก็พอได้เรียนภาษาอังกฤษมากขึ้นเราก็ชอบมันมาเรื่อย
1: ครับ
0: แล้วก็พัฒนามาเรื่อย
1: ครับ
0: ที่บ้านคุณพ่อคุณแม่เป็นคนไทยหรือเปล่าคร
1: ับ ครับเป็นคนไทย
0: ก็คือเติบโตมากับครอบครัวคนไทยถูกไหมฮะก็ไม่ได้มีคุณพ่อที่พูดภาษาอังกฤษด้วยคุณแม่ที่พูดภาษาอังกฤษด้วย
1: คร
0: ับ โรงเรียนที่เราเรียนเป็นโรงเรียนไทยไหมครับ
1: เป็นโรงเรียน EP ครับก็คือเป็น2ภาษา
0: เป็นโรงเรียน2ภาษา EP นี้เอาจริงพี่ไม่เคยเรียน EP
1: ครับ
0: พี่ไม่รู้ว่าจริงๆแล้ว EP เนี่ยมันภาษาอังกฤษมันคุณครูพูดภาษาอังกฤษเลยป่ะ
1: ครับเป็นภาษาอังกฤษ
0: อ๋อคุณครูพูดภาษาอังกฤษด้วยแล้วสิ่งที่เรียนน่ะภาษาอังกฤษมั้ย
1: สิ่งที่เรียนส่วนมากเป็นภาษาอังกฤษครับจะมีบางวิชาที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษก็คือสังคมประวัติแล้วก็ไทย
0: อ๋อก็มีเป็น3วิชาพวกนี้ที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษก็คณิตศาสตร์หรืออันอื่นๆก็เป็นภาษาอังกฤษหมดเลย
1: ใช่ครับ
0: ก็ทําให้เรายิ่งเก่งมากขึ้น
1: ครับ
0: ใช่ครับนอกจากภาษาอังกฤษแล้วนี่เราเก่งวิชาอื่นบ้างไหมครับ
1: ก็อาจจะมีเป็นวิทยาศาสตร์ครับ
0: วิทยาศาสตร์แล้ววิทยาศาสตร์นี่คือวิทยาศาสตร์เฉยใช่ไหม
1: ครับผมก็คืออ
0: ๋อใช่ใช่เราอยู่ม.3อยู่โอเคโอเคยังไม่มีฟิสิกส์เคมีชีวะแล้วนอกจากไอ้วิชานี้แล้วเนี่ยมีอะไรไหมครับ
1: วิทยาศาสตร์กับภาษาอังกฤษเป็น2วิชาที่ผมเก่งสุด
0: ที่เก่งที่สุด
1: ครับผม
0: ภาษาอังกฤษเก่งที่สุดแล้วยังมีภาษาอื่นไหมภาษาที่3
1: อยากฝึกเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมยังไม่เก่ง
0: อ๋อคือตอนนี้ยังไม่เก่งภาษาญี่ปุ่นอ้าวถามนิดนึงทำไมต้องภาษาญี่ปุ่น
1: ดูการ์ตูนเยอะ
0: ดูการ์ตูนเยอะเลยไปภาษาญี่ปุ่นก็เหมือนกับภาษาอังกฤษเลยใช่ไหมที่ชอบดูหนังฟังเพลงก็เลยเก่งภาษาอังกฤษขึ้นมา
1: ใช่ใช่
0: แล้วก็เห็นบอกว่าเราอ่ะไปสอบวัดความรู้มาด้วยวัดภาษาอังกฤษอันนั้นคือสอบอะไรครับพออธิบายพี่ฟังได้ไหม
1: มันมีสอบหลายอย่างครับแต่ว่าจะเริ่มจากของเคมบริดจ์เป็นไฟเออร
0: ์เคมบริดจ
1: ์ครับผม
0: มหาลัยเคมบริดจ์นะ
1: ใช่ครับก็จะเป็นแบบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ
0: วัดมาตรฐานของภาษาอังกฤษ
1: ครับผม
0: เขาวัดจากอะไรครับในตัวสอบนี้
1: จะวัดจาก4ทักษะหลักครับ
0: ครับมีอะไรบ้าง
1: ก็คือฟังพูดอ่านเขียน
0: ฟังพูดอ่านเขียนมีคะแนนไหม
1: ครับจะนับเป็นคะแนน
0: คะแนนเท่าไหร
1: ่ของไฟเออร์เขาจะนับเป็นโล่ก็คือ5โล่เต็ม
0: 5โล่เต็ม
1: ครับผม
0: แล้วเราได้เท่าไหร
1: ่5โล่ครับ
0: โหก็คือได้5โล่เลย
1: ครับผมจำได้ว่าตั้งแต่ผมขึ้นมัธยมไปเนี่ยเขามีบังคับให้นักเรียนเขาสอบก็คือสอบของเคมบริดจ์ก็คือโรงเรียนจะเป็นจัดให
0: ้เคยสอบอะไรที่เป็นของมหาลัยไหมครับอย่างเช่นพวกแบบไอเอลโทเฟลพวกนี
1: ้เคยสอบแต่ของโทเฟลครับ
0: เคยสอบโทเฟล
1: ครับ
0: โทเฟลคะแนนเต็มเท่าไหร่ครับ
1: โทเฟลคะแนนเต็มถ้าผมจำไม่ผิด677นะครับ
0: 677เราได้เท่าไหร่มา
1: 660ครับ
0: 660จาก677
1: ครับผม
0: โหก็เกือบเต็มแล้วนี
1: ่ครับ
0: ตอนนั้นอยู่เท่าไหร่ครับ

0: นั้นก็เนี่ยครับม
1: .3อยู่ม.3สอบโทฟิลได้คะแนน660จาก677
0: ใช่ครับก็คือไปสอบเข้าของสาธิตมหิดล
1: น้องเก่งค่ะเนี้ยดีเลยเดี๋ยวพี่มีชาเลนจ์ให้
0: ครับ
1: ตื่นเต้นมาชาเลนจ์อะไร
0: นิดหน่อยตื่นเต้นหน่อย
1: คือว่าพี่อ่ะไม่เคยมาที่นี่เลยเราเคยมาที่นี่แล้วใช่ไหม
0: ครับเคยครับ
1: รู้ประวัติวาระรุนปะ
0: ก็รู้อยู่น
2: ิดนึงคร
1: ับ รู้อยู่นิดนึงใช่ไหมอยากให้เราอธิบายประวัติวาระรุนสาธิตพี่ฟัง
0: ครับ
1: ทำได้ปะ
0: ได้ครับได
1: ้สุดยอดนะเดี๋ยวไปทุนกัน
0: ครับ

0: เพราะว่าทุกคนจะกลัวรู้สึกอายรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ถูกอ่ะมันผิดหรือเปล่าเราพูดไปมันผิดจะมีคนมาล้อไหมแล้วคุยกับฝรั่งถ้าพูดผิดขึ้นมาเอ้าเขาจะว่าเราหรือเปล่าว่าเราพูดผิดเคยคิดแบบนั้นบ้างปะ
1: เมื่อก่อนเราเคยคิดนะ
0: เมื่อก่อนเคย
1: ใช่ครับ
0: ผ่านจุดนั้นไปได้ยังไง
1: ผ่านจุดนั้นมาจู่ก็อยากพูดจู่ก็พูดขึ้นมา
0: จู่ๆเราก็พูดไปโดยที่เราไม่ได้สนใจอะไรเลยแล้วก็พูดไป
1: คือพอคุณสามารถเริ่มพูดได้แล้วเนี่ยต่อมาคุณก็จะกลัวน้อยลงคนไทยเนี่ยแล้วก็แบบคนเอเชียหลายคนเนี่ยครับที่ว่าเขาเรียนภาษาอังกฤษขึ้นมาจนจบถึงม.6 อะครับเขารู้คำศัพท์เดียวนะเหตุผลที่เขาไม่ค่อยได้พูดภาษาอังกฤษหรือไม่กล้าพูดภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นเพราะเขากลัวว่าเขาจะใช้หลักไวยากรณ์ผิดเขาไม่รู้ว่าจะเอาคำศัพท์นั้นมา
0: ไปใช้ยังไง
1: ใช่จะมาประกอบประโยคยังไง
0: อ่ะพูดไปละฟังอ
1: ่
0: ะ
1: ฟังอันนี้ควรจะมาอย่างแรกครับ
0: ควรจะมาอย่างแรกซะด้วยซ้ำ
1: ครับไม่ว่าจะเป็นฟังเพลงหรือว่าฟังภาพยนตร
0: ์
1: คือให้ฟังให้รู้เรื่องคือพอคุณสามารถฟังรู้เรื่องแล้วเนี่ยพูดการพูดเนี่ยก็จะง่ายขึ้นถ้าฟังรู้เรื่องก็ฝึกไปเรื่อยครับ
0: ก็ฝึกไปเรื่อยไปเรื่อย
1: ใช
0: ่มีวิธีการฝึกไหมการฟังเนี่ย
1: วิธีการฝึกการฟ
0: ัง สำหรับเรา
1: ส่วนมากผมฟังแต่ภาพยนตร์นะครับ
0: ฟังเปิดภาษาไทยเติ้ลเนี่ย
1: เปิดซับภาษาไทยครับ
0: เปิดซับภาษาไทย
1: ครับผมแล้วพอคุณแบบคุณคล่องเยอะแล้วเนี่ยก็ค่อยเปิดดูภาษาอังกฤษอย่างเดียวก็ได้
0: เวลาฟังแล้วไม่รู้เรื่องไงเราเปิดซับเลยปะ
1: เมื่อก่อนผมจะเปิดเป็นภาคภาษาอังกฤษภาคเสียงภาษาอังกฤษ
0: ภาคเสียงภาษาอังกฤษ
1: แล้วก็ซับภาษาไทย
0: ซับภาษาไทย
1: ใช่แล้วก็จะแบบโยงแบบเหมือนโยงประโยคอะว่าคำไหนอะแปลว่าอะไรบ้างครับแล้วพอคำไหนที่ว่าเราไม่ออกจากบริบทหรือว่าเราไม่ออกจากการโยงประโยคเนี่ยก็ค่อยไปเปิดติดเอาหรือว่า Google หา
0: ก็คือศึกษาณตอนนั้นด้วย
1: ครับ
0: ว้าวถ้าหลังจากที่ฟังภาษาอังกฤษซับไทยเราเปลี่ยนซับปะ
1: ก็เปลี่ยนซับแบบก็คือหลังจากที่ว่าผมพอฟังภาษาอังกฤษรู้เรื่องเนี่ยผมก็เปลี่ยนมาเป็นเสียงอังกฤษซับอังกฤษ
0: ซับอังกฤษ
1: ใช่ครับ
0: แล้วกลายเป็นฝึกมากขึ้นกว่าเดิม
1: ครับก็คืออ่านภาษาอังกฤษไปด้วยฟังภาษาอังกฤษไปด้วย
0: แล้วเรื่องเขียนนะครับ
1: เรื่องเขียนมาสุดท้าย
0: เอาจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่พี่ว่าคนไทยทำน้อยเขียน
1: ควรจะมาสุดท้ายถ้าเกิดว่าอ่านได้เนี่ยการเขียนก็ควรจะมาค่อยๆมาเองครับก็คือสมมุติคุณอ่านนิยายได้แล้วอ่านนิยายได้จับใจความได้จับประโยคได้คุณก็ต้องเขียนได้ด้วยก็คือค่อยๆฝึกเขียนไปเรื่อยๆ
0: แชมป์คิดว่าการที่ตัวเองเก่งภาษาอังกฤษเนี่ยมันสร้างโอกาสอะไรให้กับเราบ้างครับ
1: โอกาสในการศึกษาครับ
0: ยังไงบ้าง
1: ก็คือพอคุณเข้าใจภาษาอังกฤษแล้วเนี่ยหรือว่าจะเป็นภาษาแล้วก็ตามเนี่ยคุณก็จะได้เรียนรู้อะไรมากขึ้นอาจจะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ที่ถ้าเกิดคุณไม่เข้าใจภาษาเนี้ยคุณอาจจะไม่รู้ก็ได้ อย่างในแบบเชิงวิทยาศาสตร์เชิงคณิตศาสตร์เชิงสูตรศึกษาอะไรเงี้ยครับมันจะมีคำศัพท์เฉพาะหลายอย่างก็คือคุณก็ได้โอกาสใหม่ในการศึกษาด้วยแล้วคุณก็จะได้โอกาสใหม่ในการฝึกทักษะอื่นอาจจะเป็นทักษะดนตรีอาจจะเป็นทักษะการทำสวนก็ได
0: ้
1: เพราะในสมัยเนี้ยในอินเทอร์เน็ตเนี่ยเขาก็เปิดโอกาสให้คุณได้ศึกษาหลายอย่างใช่ไหมครับแล้วพอคุณมีภาษาเนี่ยสื่อเนี่ยคุณก็จะมีสื่อให้ศึกษามากขึ้นสื่อให้ชมมากขึ้นครับ
0: เรื่องของภาษาเป็นเรื่องที่ดูน่าเบื่อสำหรับวัยรุ่นหลายคนนะครับแต่ถ้าเราต้องเจอกับเรื่องที่เราไม่ถนัดเรื่องที่เราไม่เก่งเราจะมีทางออกกับเรื่องนี้ยังไงช่วงหน้าเราจะไปฟังคำแนะนำและทางออกจากคุณหมอนะครับ

0: วันนี้รายการ Gen Y ของเราก็ได้รับเกียรติจากคุณหมออีกครั้งครับสวัสดีครับคุณหมอ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องสิ่งที่วัยรุ่นเขาไม่ถนัดกันครับคุณหมอเมื่อวานครับผมไปเจอแขกรับเชิญของเราคนนึงชื่อว่าน้องแชมป์ครับเขาเก่งภาษาอังกฤษมากๆเลยแต่ภาษาอังกฤษเนี่ยบางคนอาจจะมองว่าเป็นสิ่งไม่จำเป็นและเขาไม่ชอบเขาเลยไม่เรียนคุณหมอคิดว่าภาษาอังกฤษจำเป็นยังไงครับ
1: มันก็มีความจำเป็นมากขึ้นกว่าเดิมเอางี้เนาะเพราะว่าโลกยุคนี้ตอนนี้มันก็เชื่อมโยงถึงกันละผ่านอินเทอร์เน็ตนะคะแล้วก็ความรู้หลายอย่างเนี่ยการที่เรารู้ภาษาอังกฤษมันก็ช่วยทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะเอางี้ท่องโลกได้กว้างขึ้นเรียนรู้อะไรได้หลากหลายขึ้นนะคะ
0: แล้วถ้ามีเด็กคนนึงที่เขารู้สึกว่าเขาไม่อยากเรียนภาษาอังกฤษเขาไม่ชอบเราควรจะแนะนำให้เขาเรียนหรือช่วยให้เขาเรียนได้ไหมครับ
1: คือก็ต้องกลับมาดูว่าที่เราไม่ชอบเนี่ยเพราะอะไรถ้าเราไม่ชอบเพราะว่าเราไม่ถนัดจริงๆเราแบบไม่ได้เลยทางด้านภาษาอะไรเงี้ยหมอรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่เราก็ควรทำความเข้าใจกับตัวเองเนาะคือคนเราไม่ได้เก่งทุกอย่างแล้วก็ไม่ต้องเก่งทุกอย่าง
0: ไม่ต้องเก่งทุกอย่าง
1: หลายคนที่เกิดมาทำศิลปะดีเขาจะไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษก็ได้หรือว่าคนที่เกิดมาเก่งเรื่องคำนวณเก่งเรื่องการใช้หัวเรื่องคิดเรื่องอะไรเขาอาจจะไม่ได้มาเก่งเรื่องด้านภาษาเพราะฉะนั้นหมอคิดว่าถ้าเกิดเป็นจากการที่เราไม่ถนัดจริงๆมันก็เป็นเรื่องที่เรายอมรับได้คือเราไม่ต้องเกิดมาทำอะไรทุกอย่างเหมือนกันแล้วก็พัฒนาสิ่งที่ตัวเองถนัดไปซึ่งอันนั้นก็ทำให้เราเจออาชีพเจออะไรที่ใช้ความถนัดของเราได้นะคะแต่ถ้าการที่เราไม่ชอบเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราไม่ค่อยคล่องเป็นเพราะเราไม่ค่อยได้ลงมือที่จะลองมันหรือเรียนรู้มันเนี่ยหมอว่าก็เพิ่มความพยายามขึ้นอีกหน่อยนึงเพื่อให้ตัวเราเนี่ยเขาเรียกว่าได้เข้าไปลองได้เข้าไปเรียนรู้พอหลายคนเนี่ยพอหลายทักษะพอมันผ่านการเรียนรู้ผ่านการทดลองมันก็ทำได้ดีขึ้น
0: ครับแล้วสมมติว่ามีเด็กคนนึงเขามีแรงบันดาลใจหรือว่าเขาอยากทำอะไรสักอย่างขึ้นมาคุณพ่อคุณแม่อยากจะกระตุ้นในตัวลูกเนี่ยหรือว่าสร้างแรงบันดาลใจให้ลูกมากขึ้นต้องควรทำอย่างไรครับ
1: ทำให้เขามีประสบการณ์ที่รู้สึกว่าการมีสิ่งนี้เป็นเรื่องดีหมอเล่าของตัวเองละกันเนาะลูกหมอ6ขวบเนาะก็ไม่ได้เป็นวัยรุ่นแต่ว่าตอนนั้นเราก็พยายามแบบอยากให้เรียนเปียโนเพราะว่ารู้สึกว่าโอ้ดนตรีเป็นเรื่องดีกับเด็กๆอะไรอย่างงี้นะแล้วก็แบบให้เขาเรียนเปียโนเขาก็ไปเรียนที่คลาสเสร็จแล้วเราก็เห็นเลยว่าเขาดูไม่ค่อยชอบเสร็จแล้วหมอก็แบบด้วยความขี้เกียจเดินทางก็ให้ครูมาสอนเพื่อความสะดวกก็เห็นเลยว่าโหแบบนอนแผ่ที่พื้นแล้วก็แบบ
0: ไม่ได้
1: เอนจอยประมาณว่าอารมณ์แบบไม่ได้ดูแบบมีความกระตือรือร้นในการที่จะทำหรือเล่นแต่ด้วยความเป็นแม่เราก็แบบอยากให้เรียนดนตรีอะไรเงี้ยจนวันหนึ่งหมอเห็นแล้วแบบมันน่าจะไม่ไหวมันน่าจะแบบไม่ใช่ทามมิ่งละหมอก็บอกเขาว่าได้ถ้าเกิดเขารู้สึกว่าเขาพยายามแล้วเขาเดินเข้ามาบอกเองด้วยว่าเขาแบบเขาไม่ได้อยากเรียนดนตรีไม่ได้อยากเรียนเป็นโนตอนฝันนี่มันวูบเลยนะมันรู้สึกแบบ
0: เฮ้ย
1: ล้อนี่เป็นโนซื้อมาแล้วอะไรเงี้ย
0: ซื้อมาแล้วด้วย
1: มีเป็นโนแล้วก็แต่ว่าตอนนั้นเราก็เคารพการตัดสินใจของลูกเรารู้สึกว่าก็ยังอาจจะแบบเป็นสิ่งที่เขาไม่ชอบจริงๆหรือมันอาจจะเป็นสิ่งที่เขาไม่ได้รู้สึกมีความสุขกับมันจริงๆเราก็ตัดสินใจให้เขาหยุด
0: น้อง6ขวบเองครับคุณหมอเชื่อการตัดสินใจของน้องเขายังไงคร
1: ับคือหมอก็ไม่ได้รู้ว่าถูกไม่ถูกแต่ว่าเราก็มีหน้าที่เคารพการตัดสินใจของลูกอ่ะแต่ว่าระหว่างนี้หมอก็ทำให้เขาเกิดประสบการณ์เพื่อเขาไปโรงพยาบาลก็ไปทำงานกับหมอเนี่ยเขาก็ไปเห็นพี่นักศึกษาแพทย์ดีดเปียโนตรงลานให้คนไข้ฟังแล้วก็ตอนนั้นก็มีคลิป YouTube อะไรไม่รู้อะเปิดมาก็มีคนเล่นเปียโนที่เป็นเด็กอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: แล้วอยู่ดีเขาก็พูดขึ้นมาเองว่าเขาอยากเล่นเปียโน
0: อ้าว
1: มันก็เหมือนกับเนี่ยมันก็เป็นการสร้างประสบการณ์อะคือทำให้เขาได้เจอประสบการณ์จริงจนทำให้เขารู้สึกว่าเขามีความแบบอยากจะทำ
0: อยากจะทำด้วยตัวเขาเอง
1: คือหลายครั้งเนี่ยหลายกิจกรรมของเด็กพ่อแม่พยายามยัดเยียดไปทำที่ลูกมันดีไง แต่ว่าถ้าเกิดเราทำให้เขาเกิดประสบการณ์ที่ทำให้เขารู้สึกว่าเขามีความอยากที่จะทำมัน อันนี้มันจะอยู่นานแล้วเนี่ยรอบสองที่หมอตัดสินใจให้เขากลับมาเรียนเนี่ยเขาเรียนได้ดี
0: เขาเรียนเองเลยเขาอยากเรียนเองถูกไหม
1: ซ้อมเองอะไรเงี้ยเพราะมันไปเกิด
0: แรงบันดาลใจข้างในแล้ว
1: ใช่ครับ
0: แล้วถ้าวัยรุ่นเขาเจอเรื่องที่เขาไม่ถนัดขึ้นมาเงี้ยเขาควรจะฝ่าฟันมันไปยังไงครับ
1: เอาจริงๆก็อย่างที่เมื่อกี้บอกไปเนาะไม่ต้องถนัดทุกอย่างแล้วไม่ต้องถนัดเหมือนคนอื่นเนี่ยถ้าเราเจอเรื่องที่เราสุดไม่ถนัดจริงๆแล้วเราแน่ใจว่ามันไม่ใช่เราอะให้ยอมรับไปพัฒนาด้านที่เป็นสเตรนท์ไปพัฒนาด้านที่เราถนัดคือมันมีงานวิจัยด้วยนะที่เขาทำเกี่ยวกับเด็กอ่านหนังสือก็เด็กประมาณสักไม่แน่ใจป.2 ป.3 นี่แหละแต่ว่าเป็นงานวิจัยของต่างประเทศเขาก็ไปดูว่าเด็กที่อ่านได้ทั่วไปสมมติอ่านได้ประมาณสัก90คำต่อนาทีอย่างนี้นะแล้วก็ไปดูเด็กที่อ่านได้เก่ง ได้ประมาณ300คำต่อนาที
0: โอ้ต่างกันเยอะ
1: แล้วเขาก็ให้เด็กให้ทีมเข้ามาสอนภาษาการอ่านนี่แหละอยู่ประมาณ3อาทิตย์แล้วก็ไปวัดผลที่3อาทิตย
0: ์
1: หลังจากเรียนไปเหมือนกันเด็กที่ได้อ่านประมาณสัก90คำต่อนาทีเนี่ยอ่านเพิ่มได้เป็นเท่าไหร่ลองเดา
0: 3ที่เลยนะครับก็คนเกินน่าจะ300
1: ประมาณ300เก่งมากส่วนเด็กที่อ่านได้300ที่เป็นเด็กที่อ่านได้ดี
0: เยอะขึ้นไหมครับ
1: ลองเดา
0: อาจจะ500
1: 2,007
0: 2,007
1: ประมาณน
0: ั้นโหนั่นมัน
1: คือแบบเราเห็นชัดมากว่าคือหลายครั้งพ่อแม่ไปเสียเวลากับการพัฒนาสิ่งที่เป็นจุดอ่อนแต่จริงสิ่งที่แบบคนเราควรจะพัฒนาจริงคือ strength
0: จุดแข็งของเรา
1: คือจุดแข็งของเราซึ่งมันก็จะทำให้เด็กคนหนึ่งก็มีความสามารถที่ชัดว่าตัวเองถนัดอะไร
0: แปลว่าพ่อแม่ต้องหาให้เจอหรือเปล่าครับว่าลูกเขาเนี่ยเก่งอะไร
1: ก็มองก็คือควรจะมองไปเรื่อยๆคือไม่ต้องถึงกับต้องหาคำตอบวันนี้แต่ว่าก็ควรจะมองไปเรื่อยๆว่าลูกเราเนี่ยน่าจะถนัดทางไหนลูกเราดูมีความชอบทางด้านอะไรแล้วก็อะไรที่ดูเป็นความถนัดของเขาเป็นความชอบของเขาเราก็พัฒนาส่วนนั้นให้ได้ดีส่วนอื่นเนี่ยที่เป็นจุดอ่อนเนี่ยคือไม่ได้แปลว่าเราก็ช่างมันนะเพราะว่าจุดอ่อนบางอันมันก็เป็นเรื่องสำคัญก็เท่าเอาพัฒนา

0: ท่าที่ทำได
1: ้ครับแล้วถ้าเจอจุดแข็งขึ้นมาคุณพ่อคุณแม่จะมีวิธีสนับสนุนลูกยังไงบ้างครับ
0: ก็ทำให้เกิดประสบการณ์การฝึกฝนการทำบ่อยๆได้ลงมือทำเองแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจโดยการพาเข้าไปหาหรือได้ลงมือทำเพื่อให้เกิดแรงบันดาลใจที่ทำมันต่อไปเรื่อยๆ
1: คุณพ่อคุณแม่ควรที่จะมีส่วนร่วมกับลูกถูกไหม
0: ครับก็ควรจะมีส่วนร่วมกับลูกก็ส่วนร่วมแต่ช่วยอ่ะช่วยที่ทำให้เขาได้มีโอกาสหรือมีพื้นที่ที่เขาจะได้เจอส่วนที่เป็นจุดแข็งของเขา
1: อย่าห้าม
0: ก็อย่าไปคอยแบบไม่เอาลูกไม่ดีหรอกอะไร
1: เพราะว่าจริงๆแล้วนะในยุคผมอ่ะผมจะเจอมาเยอะกับการที่ว่าห้ามนู้นห้ามนี
0: ้อันนี้ไม่ดีอันนั้นไม่เหมาะ
1: ไปเล่นนู้นดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยจะเจออะไรเยอะมากในชีวิตผม
0: ใช่เพราะเอาจริงความรู้สมัยที่พ่อแม่มีว่าอะไรดีไม่ดีเนี่ยในโลกปัจจุบันนี้มันเปลี่ยนไปมาก
1: ตัดสินไม่ได้แล้ว
0: สมัยก่อนเต้นกินลำกินเนี่ยเป็นแบบคำพูดที่แบบเป็นอาชีพที่แบบว่าใครทำก
1: ็ดูไม่ดี
0: ดูไม่ดีเดี๋ยวนี้เนี่ยก็เราก็รู้กันอยู่นะต้องกินลำกินนี่ก็รายได้ดีมาก
1: แล้วคุณหมอมีคำแนะนำให้กับเด็กคนนึงที่เอ้ยเขาไม่ถนัดอะไรสักอย่างแล้วเขาอยากจะถนัดมันขึ้นมาเนี่ยมีคำแนะนำให้เขา
0: ไม่มีอะไรที่จะช่วยเราเท่ากับการฝึกทำมันบ่อย
1: ๆแค่นั้นเลยนะฮะต้องฝึกกับทำมันบ่อย
0: ๆใช่แล้วก็ต้องหยุดเป็นอ่ะไม่ถึงว่าอย่าดันทุรังฝึกในสิ่งที่มันอาจจะไม่ใช่ความถนัดของสมองเราจริงๆถ้ารู้ว่าแบบโอ้มันฝึกแล้วมันไม่ได้ก็ยอมรับมันไปแล้วก็ไปฝึกอย่างอื่นที่ถนัด
1: มันอาจจะไม่ใช่ทางของเราก็ได้
0: อาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราเกิดมาทำเราถนัด
1: ครับถ้ามีบางครอบครัวที่คุณพ่อคุณแม่คิดว่าเนี่ยสิ่งนี้คือสิ่งที่ใช่มากๆสำหรับลูกแล้วก็บังคับลูกให้ลูกทำแล้วใส่ทุกอย่างไปกับลูกแล้วลูกเขาไม่ได้ถนัดคุณหมอคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ควรทำหรือมันจะทำลายทัศนคติเขาไหมครับ
0: ก็มันก็คงจะเขาเรียกว่าทำให้เขาเสียเวลาที่หนึ่งเนาะคือแทนที่จะแบบมีโอกาสที่จะไปพัฒนาที่ตัวเองถนัดด้านที่ตัวเองทำได้ดีมันก็มาเสียเวลาอุดรูรั่วที่แบบ
1: ไม่จำเป็น
0: ไม่รู้เมื่อไหร่จะอุดไหว
1: ค่
0: ะเดียวกันเนี่ยมันก็อาจจะสร้างความรู้สึกเขาเรียกว่าขัดแย้งกับพ่อแม่ด้วยเหมือนกับบังคับทำในสิ่งที่เขาไม่ต้องการหรือเขาไม่รู้สึกว่าเห็นคุณค่าหรือเขาอยากทำหรือเขารู้สึกมีความสุขที่จะทำงั้นการบังคับทำมันก็จะทำให้เกิดความรู้สึกต่อต้านหรือความรู้สึกไม่ชอบคนเลี้ยงดูปัญหาความสัมพันธ์ก็จะตามมาม
1: ันก็กระทบในเชิงครอบครัวไปเลย
0: ใช่ก็ปัญหาความสัมพันธ์ก็เป็นเรื่องใหญ
1: ่ครับมันพอจะมีจุดสังเกตไหมครับว่าการที่ว่าเราพอเราบังคับเด็กคนนึงมากเขาจะเริ่มแสดงอาการ
0: แล้วจริงจุดสังเกตคือต้องเริ่มแต่ไม่บังคับเพราะว่าชีวิตเด็กมันก็คือทางเลือกของตัวเขาอ่ะมันก็ควรจะต้องเคารพการตัดสินใจ
1: ครับผมหลังจากได้ฟังคำแนะนำจากคุณหมอแล้วนะครับผมคิดว่าคุณพ่อคุณแม่นะครับที่มีลูกอยู่ฮะอยากให้คุณพ่อคุณแม่เปิดโอกาสให้กับลูกของคุณฮะโอกาสที่เปิดให้นั้นเนี่ยอาจจะเป็นพรสวรรค์ของลูกๆคุณก็เป็นได้นะครับและวันนี้นะครับต้องขอบคุณคุณหมอโอ๋อีกครั้งนึงนะครับขอบคุณมากเลยครับรายการจังหวะของเราก็หมดเวลาลงแล้วครับพวกเราสองคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
5: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
6: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
5: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

วัสดีครับได้เวลาของรายการ Gen Y อีกครั้งแล้วนะครับและเช้านี้เราได้เดินทางที่วัดอรุณเพื่อที่จะมาหาแขกเชิญของเราครับแขกเชิญวัยรุ่นของเราวันนี้เป็นเด็กคนหนึ่งที่เก่งภาษาอังกฤษมากทั้งการพูดอ่านเขียนนี่เขาสุดยอดมากครับน้องคนนี้จะเป็นใครเดี๋ยวรู้จัก

0: สวัสดีครับผมธนโชคนพนบูลชื่อเล่นชื่อแชมป์อายุ15ปีครับผมคิดว่าความสำคัญความจำเป็นของภาษาในชีวิตเนี่ยส่วนมากจะมาจากการสื่อสารครับการสื่อสารกับชาวต่างชาติการสื่อสารกับคุณครูการสื่อสารกับผู้คนที่เรารู้จักที่ว่าพูดภาษาอื่นๆเป็นนะครับแล้วก็มาจากการดูสื่อการซึมซับสื่อไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์หรือว่าจะเป็นเพลงหรือว่าจะเป็นเกมหรือว่าจะเป็นหนังสือก็ตามครับภาษาอังกฤษหรือทักษะอะไรก็ตามผมคิดว่าความยากหรือว่าไม่ยากเนี่ยมาจากการที่ว่าชอบหรือไม่ชอบมากกว่า
1: พี่ได้ยินมาว่าน้องเก่งภาษาอังกฤษมากกว่าภาษาไทยอีกแบบที่ถึงขั้นที่ว่าพูดภาษาอังกฤษคล่องกว่าภาษาไทย
0: ก็จริงอยู่มั้งครับ
2: จริงอยู่มั้งเหรอ
0: ครับ
2: ไม่คิดว่ามันต้องจริงก็แหละ
0: ครับจริงก็ได้จริงก็ได้
1: อะไรคือจุดเริ่มต้นที่ทำให้น้องแชมป์เริ่มที่จะสนใจภาษาอังกฤษล่ะครับ
0: ส่วนมากก็มาจากคุณครูนะคร
1: ับคร
0: ับ มาจากคุณครูแล้วก็สิ่งแวดล้อม
1: มาจากคุณครูแล้วก็สิ่งแวดล้อมคุณครูนี่คือคุณครูยังไงฮะทำไมถึงต้องเป็นคุณครู
0: ผมคิดว่าเมื่อก่อนเนี่ยทุกคนก็น่าจะเหมือนกันก็คือจะไม่ค่อยชอบเรียน
1: ครับ
0: เพราะว่าจะมีการแบบเหมือนโดนบังคับอะครับก็คือจะมีคุณครูที่ว่าชอบสั่งงานคุณครูที่ว่าชอบดุให้นักเรียนเนี่ยตั้งใจเรียนในห้อง
1: ครับ
0: แต่ผมคิดว่าพอมีคุณครูที่สอนมาจากแพชชั่นสอนมาจากใจเนี่ยต้องการให้นักเรียนเนี่ยเขาดีขึ้นจริงต้องการให้นักเรียนมีอนาคตที่ดีจริงเนี่ยก็เป็นแรงผลักดันให้นักเรียนเรียนดีขึ้นด้วยครับ
1: อ๋อนี่แต่พี่ว่ามันต้องมีจุดสักอย่างสิที่ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยคุณครูคนนี้เขาคุณครูเนี่ยเขาแตกต่างกับคุณครูคนอื่นยังไงอะทำไมเราถึงรู้สึกว่าเราถึงสนใจคุณครูคนนี้มาก
0: ผมว่าน่าจะมาจากการที่ว่าคุณครูเขาเป็นคนที่เข้าใจนักเรียนนะครับเข้าใจนักเรียนในการที่แบบเข้าใจว่านักเรียนต้องการอะไรบ้างไม่ต้องการอะไรบ้างแบบอาจจะไม่ต้องการโดนทำโทษอาจจะต้องการการคุยโดยมีเหตุผลอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: แล้วครูนี่คือสอนภาษาอังกฤษ
0: ใช่ครับ
1: ตอนเราอยู่ตอนนั้นปอะไรครับ
0: ประมาณน่าจะปอ3นะ
1: ปอ3
0: ครับผม
1: ก็คือพอเจอครูคนนั้นทำให้เราเริ่มสนใจภาษาอังกฤษมากขึ้น
0: ครับผม
1: ทำไมถึงภาษาอังกฤษครับภาษาอังกฤษมันสนุกยังไงครับ
0: คือภาษาอังกฤษมันก็เหมือนการเรียนภาษาอีกหนึ่งนะครับผมว่าการที่ว่ามันสนุกมันสนุกเนี่ยไม่ได้มาจากการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแต่การที่สนุกเนี่ยมาจากผลลัพธ์ของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษมากกว่าครับก็คือเหมือนพอได้รู้ภาษาใหม่เนี่ยก็คือคุณก็รู้ฟังอะไรออกฟังเพลงออกฟังภาพยนตร์ออกอ่านหนังสือออกอย่างเงี้ยครับแล้วก็คือพอคุณสามารถมีสื่อในการมีสื่อให้ดูเยอะขึ้นเนี่ยมีสื่อให้ดูซับเยอะขึ้นเนี่ยคุณก็จะหาความสนุกจากการเรียนภาษาได้เอง
1: ก็คือเราต้องชอบมันด้วยปะ
0: ใช่ครับ
1: แปลว่าอันนี้คือตั้งแต่เราเจอคุณครูที่ใช่แล้วเราก็พอได้เรียนภาษาอังกฤษมากขึ้นเราก็ชอบมันมาเรื่อย
0: ครับ
1: แล้วก็พัฒนามาเรื่อย
0: ครับ
1: ที่บ้านคุณพ่อคุณแม่เป็นคนไทยหรือครับ
0: ครับเป็นคนไทย
1: ก็คือเติบโตมากับครอบครัวคนไทยถูกไหมฮะก็ไม่ได้มีคุณพ่อที่พูดภาษาอังกฤษด้วยคุณแม่ที่พูดภาษาอังกฤษด้วย
0: คร
1: ับโรงเรียนที่เราเรียนเป็นโรงเรียนไทยไหมครับ
0: เป็นโรงเรียน EP ครับก็คือเป็น2ภาษา
1: เป็นโรงเรียน2ภาษา EP นี้เอาจริงพี่ไม่เคยเรียน EP
0: ครับ
1: พี่ไม่รู้ว่าจริงๆแล้ว EP เนี่ยมันภาษาอังกฤษมันคุณครูพูดภาษาอังกฤษเลยป่ะ
0: ครับเป็นภาษาอังกฤษ
1: อ๋อคุณครูพูดภาษาอังกฤษด้วยแล้วสิ่งที่เรียนน่ะภาษาอังกฤษมั้ย
0: สิ่งที่เรียนส่วนมากภาษาอังกฤษครับจะมีบางวิชาที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษก็คือสังคมประวัติแล้วก็ไทย
1: อ๋อก็มีเป็น3วิชาพวกนี้ที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษกับคณิตศาสตร์หรืออันอื่นๆก็เป็นภาษาอังกฤษหมดเลย
0: ใช่ครับ
1: ก็ทําให้เรายิ่งเก่งมากขึ้น
0: ครับ
1: ใช่ครับนอกจากภาษาอังกฤษแล้วนี่เราเก่งวิชาอื่นบ้างมั้ยครับ
0: ก็อาจจะมีเป็นวิทยาศาสตร์ครับ
1: วิทยาศาสตร์แหละครับวิทยาศาสตร์นี่คือวิทยาศาสตร์เฉยๆใช่มั้ย
0: ครับผมก็คือ
1: วิทยาศาสตร์อ๋อใช่ใช่เราอยู่ม3อยู่โอเคโอเคยังไม่มีฟิสิกส์เคมีชีวะแล้วนอกจากไอ้วิชานี้แล้วเนี่ยมีอะไรมั้ยครับ
0: วิทยาศาสตร์กับภาษาอังกฤษเป็น2วิชาที่ผมเก่งสุด
1: ที่เก่งที่สุด
0: ครับผม
1: ภาษาอังกฤษเก่งที่สุดแล้วยังมีภาษาอื่นอีกมั้ยภาษาที่3
0: อยากฝึกเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมยังไม่เก่ง
1: อ๋อคือตอนนี้ยังไม่เก่งภาษาญี่ปุ่นอ้าวถามนิดนึงทำไมต้องภาษาญี่ปุ่น
0: ดูการ์ตูนเยอะ
1: ดูการ์ตูนเยอะเลยไปภาษาญี่ปุ่นก็เหมือนกับภาษาอังกฤษเลยใช่ไหมที่ชอบดูหนังฟังเพลงก็เลยเก่งภาษาอังกฤษขึ้นมา
0: ใช่ใ
1: ช่แล้วก็เห็นบอกว่าเราอ่ะไปสอบวัดความรู้มาด้วยวัดภาษาอังกฤษอันนั้นคือสอบอะไรครับพออธิบายพี่ฟังได้ไหม
0: มันมีสอบหลายอย่างครับแต่ว่าจะเริ่มจากของเคมบริดจ์เป็นไฟเออร์
1: เคมบริดจ์
0: ครับผม
1: มหาลัยเคมบริดจ์นะ
0: ใช่ครับ ก็จะเป็นแบบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ
1: วัดมาตรฐานของภาษาอังกฤษเขาวัดจากอะไรครับในตัวสอบนี้
0: จะวัดจาก4ทักษะหลักครับ
1: ครับมีอะไรบ้าง
0: ก็คือฟังพูดอ่านเขียน
1: ฟังพูดอ่านเขียนมีคะแนนไหม
0: ครับจะนับเป็นคะแนน
1: คะแนนเท่าไหร
0: ่ของไฟเยอร์เขาจะนับเป็นโล่ก็คือ5โล่เต็ม
1: 5โล่เต็ม
0: ครับผม
1: แล้วเราได้เท่าไหร
0: ่5โล่ครับ
1: โหก็คือได้5โล่เลย
0: ครับผมจําได้ว่าตั้งแต่ผมขึ้นมัธยมไปเนี่ยเขามีบังคับให้นักเรียนเขาสอบก็คือสอบของเคมบริดจ์ก็คือโรงเรียนจะเป็นจัดให้
1: เคยสอบอะไรที่เป็นของมหาลัยไหมครับอย่างเช่นพวกแบบ IELTS TOEFL พวกนี
0: ้เคยสอบแต่ของ TOEFL ครับ
1: เคยสอบ TOEFL
0: ครับ
1: TOEFL คะแนนเต็มเท่าไหร่ครับ
0: TOEFL คะแนนเต็มถ้าผมจำไม่ผิด677นะครับ
1: 677เราได้เท่าไหร่มา
0: 660ครับ
1: 660จาก677
0: ครับผม
1: โหก็เกือบเต็มแล้วนี
0: ่ครับ
1: ตอนนั้นอยู่เท่าไหร่ครับ
0: ตอนนั้นก็

0: เนี่ยครับม .3
1: อยู่ม .3 สอบโทฟิลได้คะแนน660จาก677
0: ใช่ครับก็คือไปสอบเข้าของสาธิตมหิดล
1: น้องเก่งค่ะเนี้ยดีเลยเดี๋ยวพี่มีชาเลนจ์ให้
0: ครับ
1: ตื่นเต้นมาชาเลนจ์อะไร
0: นิดหน่อยตื่นเต้นหน่อย
1: คือว่าพี่อ่ะไม่เคยมาที่นี่เลยเราเคยมาที่นี่แล้วใช่ไหม
0: ครับเคยครับ
1: รู้ประวัติวาระรุนปะ
0: เขารู้อยู่
1: รู้อยู่นิดนึงใช่ไหมอยากให้เราอธิบายประวัติวาระรุนสาธิตพี่ฟัง
0: ครับ
1: ทำได้ปะ
0: ได้
1: สุดยอดเดี๋ยวไปทุนกัน
0: ครับ

0: ฟังอย่างเดียวอาจจะไม่เพียงพอที่จะพิสูจน์ความสามารถของน้องได้นะครับงั้นวันนี้ไหนๆผมก็เพิ่งมาที่นี่ครั้งแรกผมจะลองให้น้องแชมป์แนะนำสถานที่แห่งนี้ให้ผมฟังเป็นภาษาอังกฤษดูครับ
1: Hi this is the first time I've been here
2: yes.
1: I don't know about this temple can you explain me about this temple please
2: Sure but there is a lot to explain so let's just keep it simple
1: Okay okay
2: we'll start with the temple that we just went past
1: Yeah
2: There are two things I mainly want to focus on. Pillars and the temple in general is decorated with a lot of china. So the story behind that is a long time ago, merchant ships from eastern countries like England and France would come in, right?
1: Come to Thailand?
2: Yes, come to Thailand and come into port around here.
1: Oh, okay.
2: Yes, and a lot of ships from other Asian countries like China and Japan would also come in too.
1: Uh-huh.
2: And they would offload their cargo onto the pier, right?
1: Yeah.
2: And then they would stock their ships up with Thai cargo to balance out the weight of the ship.
1: Oh. Okay.
2: Yes, and sometimes their cargo would break. Things like silverware, ceramic, and especially china were very sensitive.
1: Uh-huh.
2: And so they took those parts and
1: they created a Buddhist temple.
2: Yes.
1: Wow, really? That's cool. That's so cool.
2: Yes.
1: Is that all about it?
2: Also, you see the white paint around the temple.
1: Uh-huh.
2: Yes. It's so clean because they just recently renovated the temple.
1: Oh.
2: Yes, they
1: So usually it's not this color.
2: Usually it's this color but it's not this clean.
1: Oh, okay, yes. It's not this clean.
2: Yeah, so they just renovated it.
1: Ah.
2: And okay, let's talk more about this temple here.
1: Yeah.
2: So you see the two statues, the two big statues.
1: Yeah, it's a giant, right?
2: Yes, those are giants. So the one on the left, the green one, his name in Thai would be Thosakan.
1: Thosakan.
2: Yes, and the one on the right, the white one,
1: Sasadesha. Yes. Okay.
2: So the story behind that is the temple was, well, the giants were originally constructed in the reign of King Rama III.
1: Uh-huh. King Rama III.
2: Yes.
1: Rajanisan.
2: And so the story behind that is they believed that these two giants, these two like statues would serve as gatekeepers.
1: Ah, the gatekeeper.
2: Yes, to only allow things such as gods and guardian spirits to pass in somewhere that has religious significance.
1: Oh, okay.
2: Yes. And there is also a legend behind these two. Well, specifically, I'd have to say three. The story behind them is that...
1: Where is another one?
2: The legend has three.
1: Oh, the legends have three.
2: Yeah, so this place only has two.
1: Oh, okay.
2: So the legend goes like this. So there are two giants. The giants of Wat Po.
1: Wat Po.
2: And the giant of Wat Jang.
1: Wat Jang.
2: Right? And they had like this fierce battle.
1: Uh-huh.
2: And so the giant from Wat Pagao came to intervene and stop it. But before that, their battle had already flattened like the entire town.
1: Yeah.
2: And in Thai, that would be called Tatian.
1: Yeah.
2: And so the name of the pair came from the original Thai word for a town that has been flattened and abandoned.
1: Oh. Yes. Okay. That's awesome. Wow. ภาษาอังกฤษดีมากดีดีมากดีจนพี่รู้สึกพี่อายพี่อายุขนาดนี้แต่เราอายุแค่15เราคูลได้ขนาดนี้สุดยอดมาก
0: เห็นความสามารถของน้องแชมป์ไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกถึงเคล็ดลับในการฝึกภาษาอังกฤษของน้องเขากันว่าน้องเขามีเทคนิคอะไรถึงทำให้น้องเขาเก่งได้ขนาดนี้ฟังพูดอ่านเขียนอะไรเราถนัดที่สุด
2: ถนัดที่สุดน่าจะเป็นพูดครับ
0: พูด
2: ครับ
0: ทำไมถึงกลายเป็นพูดอ่ะ
2: ผมฝึกพูดก่อน
0: ฝึกพูดก่อน
2: ผมฝึกฟังแล้วก็พูดเป็น2 อย่างแรกตอนแรกผมไม่ค่อยได้ระวังแกรมมาผมไม่ค่อยได้ระวังหลักภาษาหรอกครับก็คือพูดให้คุณครูเขาเข้าใจ
0: แค่นั้นก็พอ
2: ใช่แต่ว่าพอคุณครูเข้าใจเขาก็จะค่อยๆพูดเองว่าผมเนี่ยมีตรงไหนที่ว่าต้องแก้ไขบ้างที่นี่เกิดครูที่ว่าสอนภาษาอังกฤษใช่ไหมครับดังนั้นผมก็เอาส่วนที่เขาบอกว่าต้องแก้นะแล้วก็ไป
0: แก้
2: พัฒนา
0: เด็กๆส่วนใหญ่จะไม่กล้าพูดเพราะว่าทุกคนจะกลัวรู้สึกอายรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ถูกอ่ะมันผิดหรือเปล่าเราพูดไปมันผิดจะมีคนมาล้อไหมแล้วคุยกับฝรั่งถ้าพูดผิดขึ้นมาเอ้าเขาจะว่าเราหรือเปล่าว่าเราพูดผิดเคยคิดแบบนั้นบ้างปะ
2: เมื่อก่อนเราเคยคิด
0: เมื่อก่อนเคย
2: ใช่ครับ
0: ผ่านจุดนั้นไปได้ยังไง
2: ผ่านจุดนั้นมาจู่ๆก็อยากพูดจู่ๆก็พูดขึ้นมา
0: จู่ๆเราก็พูดไปโดยที่เราไม่ได้สนใจเลย
2: ใช่ครับ
0: พูดไป
2: คือพอคุณสามารถเริ่มพูดได้แล้วเนี่ยต่อมาคุณก็จะกลัวน้อยลงคนไทยเนี่ยแล้วก็แบบคนเอเชียหลายๆคนเนี่ยครับที่ว่าเขาเรียนภาษาอังกฤษขึ้นมาจนจบถึงม.6อะครับเขารู้คำศัพท์เดียวนะเห ตุผลที่เขาไม่ค่อยได้พูดภาษาอังกฤษหรือไม่กล้าพูดภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นเพราะเขากลัวว่าเขาจะใช้หลักไวยากรณ์ผิดเขาไม่รู้ว่าจะเอาคำศัพท์นั้นมา
0: ไปใช้ยังไง
2: ใช่จะมาประกอบประโยคยังไง
0: อ่ะพูดไปละฟังอ
2: ่
0: ะ
2: ฟังอันนี้ควรจะมาอย่างแรกครับ
0: ควรจะมาอย่างแรกซะด้วยซ้ำ
2: ครับไม่ว่าจะเป็นฟังเพลงหรือว่าฟังภาพยนตร
0: ์
2: คือให้ฟังให้รู้เรื่องคือพอคุณสามารถฟังรู้เรื่องแล้วเนี่ยพูดการพูดเนี่ยก็จะง่ายขึ้นถ้าฟังรู้เรื่องก็ฝึกไปเรื่อยคร
0: ับ ก็ฝึกไปเรื่อยไปเรื่อย
2: ใช
0: ่มีวิธีการฝึกไหมการฟังเนี่ย
2: วิธีการฝึกการ
0: สำหรับเรา
2: ส่วนมากผมฟังแต่ภาพยนตร์นะครับ
0: ฟังเปิดภาษาไทยเติ้ลเนี่ย
2: เปิดซับภาษาไทยครับ
0: เปิดซับภาษาไทย
2: ครับผมแล้วพอคุณแบบคุณคล่องเยอะแล้วเนี่ยก็ค่อยเปิดดูภาษาอังกฤษอย่างเดียวก็ได้
0: เวลาฟังแล้วไม่รู้เรื่องไงเราเปิดซับเลยปะ
2: เมื่อก่อนเนี่ยผมจะเปิดเป็นภาคภาษาอังกฤษภาคเสียงภาษาอังกฤษ
0: ภาคเสียงภาษาอังกฤษ
2: แล้วก็ซับภาษาไทย
0: ซับภาษาไทย
2: ใช่แล้วก็จะแบบโยงแบบเหมือนโยงประโยคอะว่าคำไหนอะแปลว่าอะไรบ้างครับแล้วพอคำไหนที่ว่าเราไม่ออกจากบริบทหรือว่าเราไม่ออกจากการโยงประโยคเนี่ยก็ค่อยไปเปิดติ๊กเอาหรือว่า Google หา
0: ก็คือศึกษาณตอนนั้นด้วย
2: ครับ
0: ว้าวถ้าหลังจากที่ฟังภาษาอังกฤษซับไทยเราเปลี่ยนซับปะ
2: ก็เปลี่ยนซับครับก็คือหลังจากที่ว่าผมพอฟังภาษาอังกฤษรู้เรื่องเนี่ยผมก็เปลี่ยนมาเป็นเสียงอังกฤษซับอังกฤษ
0: ซับอังกฤษ
2: ใช่ครับ
0: แล้วก็กลายเป็นฝึกมากขึ้นกว่าเดิม
2: ครับก็คืออ่านภาษาอังกฤษไปด้วยฟังภาษาอังกฤษไปด้วยคร
0: ับแล้วเรื่องเขียนนะครับ
2: เรื่องเขียนมาสุดท้าย
0: เอาจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่พี่ว่าคนไทยทำน้อยเขียน
2: ควรจะมาสุดท้ายถ้าเกิดว่าอ่านได้เนี่ยการเขียนก็ควรจะมาค่อยๆมาเองครับก็คือสมมุติคุณอ่านนิยายได้แล้วอ่านนิยายได้จับใจความได้ประโยคได้คุณก็ต้องเขียนได้ด้วยก็คือค่อยๆฝึกเขียนไปเรื่อย
0: แชมป์คิดว่าการที่ตัวเองเก่งภาษาอังกฤษเนี่ยมันสร้างโอกาสอะไรให้กับเราบ้างครับ
2: โอกาสในการศึกษาครับ
0: ยังไงบ้าง
2: ก็คือพอคุณเข้าใจภาษาอังกฤษแล้วเนี่ยหรือว่าจะเป็นภาษาแล้วก็ตามเนี่ยคุณก็จะได้เรียนรู้อะไรมากขึ้นอาจจะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ที่ถ้าเกิดคุณไม่เข้าใจภาษาเนี่ยคุณอาจจะไม่รู้ก็ได
0: ้
2: อย่างในแบบเชิงวิทยาศาสตร์เชิงคณิตศาสตร์เชิงสูตรศึกษาอะไรเงี้ยครับมันจะมีคำศัพท์เฉพาะหลายอย่างก็คือคุณก็ได้โอกาสใหม่ในการศึกษาด้วยแล้วคุณก็จะได้โอกาสใหม่ในการฝึกทักษะอื่นอาจจะเป็นทักษะดนตรีอาจจะเป็นทักษะการทำสวนก็ได
0: ้
2: เพราะในสมัยนี้ในอินเทอร์เน็ตเนี่ยเขาก็เปิดโอกาสให้คุณได้ศึกษาหลายอย่างใช่ไหมครับแล้วพอคุณมีภาษาเนี่ยสื่อเนี่ยคุณก็จะมีสื่อให้ศึกษามากขึ้นสื่อให้ชมมากขึ้นครับ
0: เรื่องของภาษาเป็นเรื่องที่ดูน่าเบื่อสำหรับวัยรุ่นหลายคนนะครับแต่ถ้าเราต้องเจอกับเรื่องที่เราไม่ถนัดเรื่องที่เราไม่เก่งเราจะมีทางออกเรื่องนี้ยังไงช่วงหน้าเราจะไปฟังคำแนะนำและทางออกของคุณหมอ

0: วันนี้รายการ Gen Y ของเราก็ได้รับเกียรติจากคุณหมออีกครั้งครับสวัสดีครับคุณหมอ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องสิ่งที่วัยรุ่นเขาไม่ถนัดกันครับคุณหมอเมื่อวานครับผมไปเจอแขกรับเชิญของเราคนหนึ่งชื่อว่าน้องแชมป์ครับเขาเก่งภาษาอังกฤษมากๆเลยแต่ภาษาอังกฤษเนี่ยวัยรุ่นบางคนอาจจะมองว่าเป็นสิ่งไม่จำเป็นและเขาไม่ชอบเขาเลยไม่เรียนคุณหมอคิดว่าภาษาอังกฤษจำเป็นยังไงครับ
1: มันก็มีความจำเป็นมากขึ้นกว่าเดิมเอางี้เนาะเพราะว่าโลกยุคนี้ตอนนี้มันก็เชื่อมโยงถึงกันละผ่านอินเทอร์เน็ตนะคะแล้วก็ความรู้หลายอย่างเนี่ยการที่เรารู้ภาษาอังกฤษมันก็ช่วยทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะเอางี้ท่องโลกได้กว้างขึ้นเรียนรู้อะไรได้หลากหลายขึ้นนะคะ
0: แล้วถ้ามีเด็กคนหนึ่งที่เขารู้สึกว่าเขาไม่อยากเรียนภาษาอังกฤษเขาไม่ชอบเราควรจะแนะนำให้เขาเรียนหรือช่วยให้เขาเรียนได้ไหมครับ
1: คือก็ต้องกลับมาดูว่าที่เราไม่ชอบเนี่ยเพราะอะไรถ้าเราไม่ชอบเพราะว่าเราไม่ถนัดจริงๆเราแบบไม่ได้เลยทางด้านภาษาอะไรเงี้ยหมอรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่เราก็ควรทำความเข้าใจกับตัวเองเนาะคือคนเราไม่ได้เก่งทุกอย่างแล้วก็ไม่ต้องเก่งทุกอย่าง
0: ไม่ต้องเก่งทุกอย่าง
1: หลายคนที่เกิดมาทำศิลปะดีเขาจะไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษก็ได้หรือบางคนที่เกิดมาเก่งเรื่องคำนวณเก่งเรื่องการใช้หัวเรื่องคิดเรื่องอะไรเขาอาจจะไม่ได้มาเก่งเรื่องด้านภาษาเพราะฉะนั้นหมอคิดว่าถ้าเกิดเป็นจากการที่เราไม่ถนัดจริงๆมันก็เป็นเรื่องที่เรายอมรับได้คือเราไม่ต้องเกิดมาทำอะไรทุกอย่างเหมือนกันแล้วก็พัฒนาสิ่งที่ตัวเองถนัดไปซึ่งอันนั้นก็ทำให้เราเจออาชีพเจออะไรที่ใช้ความถนัดของเราได้นะคะแต่ถ้าการที่เราไม่ชอบเพราะว่าเรารู้สึกว่าเรายังไม่ค่อยคล่องเป็นเพราะเราไม่ค่อยได้ลงมือที่จะลองมันหรือเรียนรู้มันเนี่ยหมอว่าก็เพิ่มความพยายามขึ้นอีกหน่อยนึงเพื่อให้ตัวเราเนี่ยเขาเรียกว่าได้เข้าไปลองได้เข้าไปเรียนรู้พอหลายคนเนี่ยพอหลายหลายทักษะพอมันผ่านการเรียนรู้ผ่านการทดลองมันก็ทำได้ดีขึ้น
0: ครับแล้วสมมุติว่าเด็กคนนึงเขามีแรงบันดาลใจหรือว่าเขาอยากทำอะไรสักอย่างขึ้นมาคุณพ่อคุณแม่อยากจะกระตุ้นในตัวลูกเงี้ยหรือว่าสร้างแรงบันดาลใจให้ลูกมากขึ้นต้องควรทำอย่างไรครับ
1: ทำให้เขามีประสบการณ์ที่รู้สึกว่าการมีสิ่งนี้เป็นเรื่องดีหมอเล่าของตัวเองละกันเนาะลูกหมอ6ขวบเนาะก็ไม่ได้เป็นวัยรุ่นแต่ว่าตอนนั้นเราก็พยายามแบบอยากให้เรียนเปียโนเพราะว่ารู้สึกว่าโอ้ดนตรีเป็นเรื่องดีกับเด็กๆอะไรอย่างงี้นะแล้วก็แบบให้เขาเรียนเปียโนเขาก็ไปเรียนที่คลาสเสร็จแล้วเราก็เห็นเลยว่าเขาดูไม่ค่อยชอบเสร็จแล้วหมอก็แบบด้วยความขี้เกียจเดินทางก็ให้ครูมาสอนเพื่อความสะดวกก็เห็นเลยว่าโหแบบนอนแผ่ที่พื้นแล้วก็แบบ
0: ไม่ได้
1: เอนจอยประมาณว่าอารมณ์แบบไม่ได้ดูแบบมีความกระตือรือร้นในการที่จะทำหรือเล่นแต่ด้วยความเป็นแม่เราก็แบบอยากให้ดนตรีอะไรเงี้ยจนวันหนึ่งหมอเห็นแล้วแบบมันน่าจะไม่ไหวมันน่าจะแบบไม่ใช่ timing ละหมอก็บอกเขาว่าได้ถ้าเกิดเขารู้สึกว่าเขาพยายามแล้วแล้วเขาเดินเข้ามาบอกเองด้วยว่าเขาแบบเขาไม่ได้อยากเรียนดนตรีไม่ได้อยากเรียนเปียโนตอนฟังนี่มันวูบเลยนะมันรู้สึกแบบเฮ้ยล้อนี่เปียโนซื้อมาแล้วอะไรเง
0: ี้ยซื้อมาแล้วด้วย
1: มีเปียโนแล้วก็แต่ว่าตอนนั้นเราก็เคารพการตัดสินใจของลูกเรารู้สึกว่าก็ยังอาจจะแบบเป็นสิ่งที่เขาไม่ชอบจริงๆหรือมันอาจจะเป็นสิ่งที่เขาไม่ได้รู้สึกมีความสุขกับมันจริงๆเราก็ตัดสินใจให้เขาหยุด
0: น้อง6ขวบเองครับคุณหมอเชื่อการตัดสินใจของน้องเขายังไงคร
1: ับคือหมอก็ไม่ได้รู้หรอกว่าถูกไม่ถูกแต่ว่าเราก็มีหน้าที่เคารพการตัดสินใจของลูกอะแต่ว่าระหว่างนี้หมอก็ทำให้เขาเกิดประสบการณ์คือเขาไปโรงพยาบาลก็ไปทำงานกับหมอเนี่ยเขาก็ไปเห็นพี่นักศึกษาแพทย์ดีดเปียโนตรงลานให้คนไข้ฟังแล้วก็ตอนนั้นก็มีคลิป YouTube อะไรไม่รู้อะเปิดมาก็มีคนเล่นเปียโนที่เป็นเด็กอะไรเงี้ย
0: ครับ
1: แล้วอยู่ดีเขาก็พูดขึ้นมาเองว่าเขาอยากเล่นเปียโน
0: อ้าว
1: มันก็เหมือนกับเนี่ยมันก็เป็นการสร้างประสบการณ์อะคือทำให้เขาได้เจอประสบการณ์จริงจนทำให้เขารู้สึกว่าเขามีความแบบอยากจะทำอ
0: ยากจะทำด้วยตัวเขาเอง
1: คือหลายครั้งเนี่ยหลายกิจกรรมของเด็กพ่อแม่พยายามยัดเยียดไปทำที่ลูกมันดีไง uh-huh. แต่ว่าถ้าเกิดเราทำให้เขาเกิดประสบการณ์ที่ทำให้เขารู้สึกว่าเขามีความอยากที่จะทำมัน
0: uh-huh. อ
1: ันนี้มันจะอยู่นานแล้วเนี่ยรอบสองที่หมอตัดสินใจให้เขากลับมาเรียนเนี่ยเขาเรียนได้ดีมาก
0: เขาเรียนเองเลยเขาอยากเรียนเองถูกไหม
1: ซ้อมเองอะไรเงี้ยเพราะมันไปเกิด
0: แรงบันดาลใจข้างในแล้ว
1: ใช
0: ่แล้วถ้าวัยรุ่นคนหนึ่งเขาเจอเรื่องที่เขาไม่ถนัดขึ้นมาเงี้ยเขาควรจะฝ่าฟันมันไปยังไงครับ
1: เอาจริงๆก็อย่างที่เมื่อกี้บอกไปเนาะไม่ต้องถนัดทุกอย่างแล้วไม่ต้องถนัดเหมือนคนอื่นเนี่ยถ้าเราเจอเรื่องที่เราสุขไม่ถนัดจริงๆแล้วเราแน่ใจว่ามันไม่ใช่เราอะให้ยอมรับไปพัฒนาด้านที่เป็นสเตรนท์ไปพัฒนาด้านที่เราถนัดคือมันมีงานวิจัยด้วยนะที่เขาทำเกี่ยวกับเด็กอ่านหนังสือก็เด็กประมาณสักไม่แน่ใจป.2 ป.3นี่แหละแต่ว่าเป็นงานวิจัยของต่างประเทศเขาก็ไปดูว่าเด็กที่อ่านได้ทั่วไปสมมติว่าอ่านได้ประมาณสัก90คำต่อนาทีอย่างเงี้ยนะแล้วก็ไปดูเด็กที่อ่านได้เก่ง ่านได้ประมาณ300คำต่อนาที
0: โอ้ต่างกันเยอะ
1: แล้วเขาก็ให้เด็กให้ทีมเข้ามาสอนภาษาการอ่านนี่แหละอยู่ประมาณ3อาทิตย์แล้วก็ไปวัดผลที่3อาทิตย
0: ์
1: หลังจากเรียนไปเหมือนกันเด็กที่ได้อ่านประมาณสัก90คำต่อนาทีเนี่ยอ่านเพิ่มได้เป็นเท่าไหร่ลองเดา
0: 3ทีเลยนะครับก็คนเกินน่าจะ300
1: ประมาณ300เก่งมากส่วนเด็กที่อ่านได้300ที่เป็นเด็กที่อ่านได้ดี
0: เยอะขึ้นไหมครับ
1: ลองเดา
0: อาจจะ500
1: 2,700ประมาณนั้น
0: โหนั้นมัน
1: คือแบบ
0: มัน
1: เห็นชัดมากว่าคือหลายครั้งพ่อแม่ไปเสียเวลากับการพัฒนาสิ่งที่เป็นจุดอ่อนแต่จริงสิ่งที่แบบคนเราควรจะพัฒนาจริงคือ strength
0: จุดแข็งของเรา
1: คือจุดแข็งของเราซึ่งมันก็จะทำให้เด็กคนหนึ่งก็มีความสามารถที่ชัดว่าตัวเองถนัดอะไร
0: แปลว่าพ่อแม่ต้องหาให้เจอหรือเปล่าครับว่าลูกเขาเนี่ยเก่งอะไร
1: ก็มองก็คือควรจะมองไปเรื่อยๆคือไม่ต้องถึงกับต้องหาคำตอบวันนี้แต่ว่าก็ควรจะมองไปเรื่อยๆว่าลูกเราเนี่ยน่าจะถนัดทางไหนลูกเราดูมีความชอบทางด้านอะไรแล้วก็อะไรที่ดูเป็นความถนัดของเขาเป็นความชอบของเขาเราก็พัฒนาส่วนนั้นให้ได้ดีส่วนอื่นเนี่ยที่เป็นจุดอ่อนเนี่ยคือไม่ได้แปลว่าเราก็ช่างมันนะเพราะว่าจุดอ่อนบางอันมันก็เป็นเรื่องสำคัญก็เท่าเอาพัฒนาเท่าที่

0: ครับแล้วถ้าเจอจุดแข็งขึ้นมาคุณพ่อคุณแม่จะมีวิธีสนับสนุนลูกยังไงบ้างครับ
1: ก็ทำให้เกิดประสบการณ์การฝึกฝนการทำบ่อยๆได้ลงมือทำเองแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจโดยการพาเข้าไปหาหรือได้ลงมือทำเพื่อให้เกิดแรงบันดาลใจที่ทำมันต่อไปเรื่อยๆ
0: คุณพ่อคุณแม่ควรที่จะมีส่วนร่วมกับลูกถูกไหม
1: ครับก็ควรจงกับลูกก็ส่วนร่วมแต่ช่วยช่วยที่ทำให้เขาได้มีโอกาสหรือมีพื้นที่ที่เขาจะได้เจอส่วนที่เป็นจุดแข็งของเขา
0: อย่าห้าม
1: ก็อย่าไปคอยแบบไม่เอาลูกไม่ดีหรอกอะไร
0: เพราะว่าจริงๆแล้วนะในยุคผมอ่ะผมจะเจอมาเยอะกับการที่ว่าห้ามนู้นห้ามน
1: ี้อันนี้ไม่ดีอันนั้นไม่เหมาะ
0: ไปเรียนนู่นดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยจะเจออะไรเยอะมากในชีวิตผม
1: ใช่เพราะเอาจริงความรู้สมัยที่พ่อแม่มีว่าอะไรดีไม่ดีเนี่ยในโลกปัจจุบันนี้มันเปลี่ยนไปมาก
0: ตัดสินไม่ได้แล้ว
1: สมัยก่อนเต้นกินลำกินเนี่ยเป็นแบบคำพูดที่แบบเป็นอาชีพที่แบบว่าใครทำก
0: ็ดูไม่ดี
1: เดี๋ยวนี้เนี่ยก็เราก็รู้กันอยู่นะต้องกินลำกินนี่ก็รายได้ดีมาก
0: แล้วคุณหมอมีคำแนะนำให้กับเด็กคนหนึ่งที่เอ้ยเขาไม่ถนัดอะไรสักอย่างแล้วเขาอยากจะถนัดมันขึ้นมาเนี่ยมีคำแนะนำให้เขา
1: ไม่มีอะไรที่จะช่วยเราเท่ากับการฝึกทำมันบ่อย
0: ๆแค่นั้นเลยนะฮะต้องฝึกกับทำมันบ่อย
1: ใช่แล้วก็ต้องหยุดเป็นอ่ะไม่ถึงว่าอย่าดันทุรังฝึกในสิ่งที่มันอาจจะไม่ใช่ความถนัดของสมองเราจริงๆถ้ารู้ว่าแบบโอ้มันฝึกแล้วมันไม่ได้ก็ยอมรับมันไปแล้วก็ไปฝึกอย่างอื่นที่ถนัด
0: มันอาจจะไม่ใช่ทางของเราก็ได้
1: อาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราเกิดมาทำเราถนัด
0: ครับถ้ามีบางครอบครัวที่คุณพ่อคุณแม่คิดว่าเนี่ยสิ่งนี้คือสิ่งที่ใช่มากๆสำหรับลูกแล้วก็บังคับลูกให้ลูกทำแล้วใส่ทุกอย่างไปกับลูกแล้วลูกเขาไม่ได้ถนัดคุณหมอคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ควรทำหรือว่ามันจะทำลายทัศนคติเขาไหมครับ
1: ก็มันก็คงจะเขาเรียกว่าทำให้เขาเสียเวลาที่หนึ่งเนาะคือแทนที่จะแบบมีโอกาสที่จะไปพัฒนาด้านที่ตัวเองถนัดด้านที่ตัวเองทำได้ดีมันก็มาเสียเวลาอุดรูรั่วที่แบบ
0: ไม่จำเป็น
1: ไม่รู้เมื่อไหร่จะอุดไว
0: ้
1: ฮะเดียวกันเนี่ยมันก็อาจจะสร้างความรู้สึกเขาเรียกว่าขัดแย้งกับพ่อแม่ด้วยเหมือนกับบังคับทำในสิ่งที่เขาไม่ต้องการหรือเขาไม่รู้สึกว่าเห็นคุณค่าหรือเขาอยากทำหรือเขารู้สึกมีความสุขที่จะทำเหมือนการบังคับทำมันก็จะทำให้เกิดความรู้สึกต่อต้านหรือความรู้สึกไม่ชอบคนเลี้ยงดูปัญหาความสัมพันธ์ก็จะตามมาม
0: ันก็กระทบในเชิงครอบครัวไปเลย
1: ใช่ก็ปัญหาความสัมพันธ์ก็เป็นเรื่องใหญ
0: ่ครับมันพอจะมีจุดสังเกตไหมครับว่าการที่ว่าเราพอเราบังคับเด็กคนหนึ่งมากเขาจะเริ่มแสดงอาการ
1: จริงจุดสังเกตคือต้องเริ่มแต่ไม่บังคับเพราะว่าชีวิตเด็กมันก็คือทางเลือกของตัวเขาอ่ะมันก็ควรจะต้องเคารพการตัดสินใจ
0: ครับผมหลังจากได้ฟังคำแนะนำจากคุณหมอแล้วนะครับผมคิดว่าคุณพ่อคุณแม่ครับที่มีลูกอยู่ฮะอยากให้คุณพ่อคุณแม่เปิดโอกาสให้กับลูกของคุณฮะโอกาสที่เปิดให้นั้นเนี่ยอาจจะเป็นพรสวรรค์ของลูกๆคุณก็เป็นได้นะครับและวันนี้นะครับต้องขอบคุณคุณหมอโออีกครั้งนึงนะครับขอบคุณมากเลยครับรายการจังหวะของเราก็หมดเวลาลงแล้วครับพวกเราสองคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: 7มหัศจรรย์จากดาวเรขาคณิตวางแผนเดินทางไปดวงจันทร์โดยต้องสะสมพลังความดีจากการช่วยเหลือผู้อื่นให้ทันคืนวันพระจันทร์เต็มดวงและต้องไปยังฐานบินสู่ดวงจันทร์ที่อยู่ทางทิศตะวันตกพวกเขากำลังเตรียมตัวออกเดินทางต่อ
1: เกิดอะไรขึ้นน่ะอะไรกันเป็นอะไรกันเนี่ย

0: เวลาดับไฟตอนนี้ต้องพาสัตว์หนีไปที่ปลอดภัยให้เร็วที่สุด
1: จะแปลงเป็นอะไรดีนะที่บรรทุกสัตว์ได้มาก
2: ๆมันต้องเคลื่อนที่ได้เองและก็ต้องเร็วด้วย
1: โยเย
0: หัวแหลม
2: ฟ้าแฝดตองและตาม
3: ฉากและฉาย
4: นับสี
1: ่เด็กๆรู้ไหมคะว่าเจ็ดมหัศจรรย์ควรจะแปลงกายเป็นอะไรเจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายาเป็นอาชาพ่วงพีคือม้านั่นเองช่วยกันช่วยกันช่วยเด็กๆและสัตว์บาดเจ็บขึ้นหลังม้าส่วนตัวอื่นแข็งแรงวิ่งตามไปอย่างรวดเร็วเพราะไฟป่าลุกลามมาใกล้เข้าทุกทีทุกทีตามมาทางนี้เร็วเราต้องไปทางแม่น้ำ

ลอดภัยแล้วในที่สุดเจ็ดมหัศจรรย์ก็พาบรรดาสัตว์เล็กสัตว์น้อยทั้งหลายหนีไฟไหม้มาถึงริมแม่น้ำจนได้นับเป็นการช่วยเหลือที่เสี่ยงอันตรายมากที่สุดเท่าที่ผ่านมาแม้จะได้พลังความดีเพิ่มแต่ก็ทำให้ทั้งเจ็ดเกือบหมดแรงและสลบอยู่ที่ริมแม่น้ำนั่นเอง

0: เนี่ยขอแบบพูนๆเลยนะครับ
1: อิ่มแล้วเหรอไม่เอก
0: อิ่มแล้ว
1: เฮ้ยแล้วตักมาซะเยอะเลย
0: ก็เผื่อไว้ก่อนนะ

0: goat. G O A T, goat. A goat. Goats.
1: 아, คุณแพ้นั่นเองคุณแพ้ครับทำไมวันนี้ส่งนมให้เราน้อยจังพวกเรากินกันไม่พอหรอครับ
2: แบ๊ะแบ๊ะก็มีแค่นี้แหละ
3: เกิดอะไรขึ้นหรอครับ
2: เรื่องมันเศร้านะ
3: น้ำท่วมหรอครับ
1: งั้นไฟไหม้ชัว
3: โอเคผมว่าเราไปดูกันดีกว่าว่าเกิดอะไรขึ้น
1: ต้องพึ่งยานของดาวี่อีกละสิ
2: โอเคพร้อมออกเดินทาง

0: นนี้รู้สึกช้าๆแฮะ
1: ถึงแล้วนะ
2: นั่นไงล่ะครับน้องหายไปไหนครึ่งขวดเลยอ่ะอ๋อรู้แล้วล่ะน้องหายไปไหนรสชาติดีมาก
1: โอ้มาถึงเร็วมากครับแบ๊ะๆตามผมมาทางนี้ครับนี่ไงครับถึงแล้ว
2: What is it

0: a gate. G A T E, gate. A gate. Gates.
1: ใช่นี่แหละประตูเมืองมาหน้าของเราแต่ตอนนี้ไม่ค่อยน่ามาเท่าไหร่
2: ไปพวกเราเข้าไปกันดีกว่า
1: เปิดประตูเมืองนี่ก็เที่ยงแล้วมาพวกเธอมาทานอาหารที่บ้านฉันก่อนนะตามมาตามมา
2: ใจดีสุดยอดเลยครับ
1: ถึงแล้วเข้ามากันเลยนะ
3: ว้าว looks good
4: โอ้น่าทานมากเลยนะครับ
3: หิวแล้วค่ะ
4: ลุยเลยนะครับ
3: ทานนะคะ
1: อิ่มกันแล้วเหรออ
4: ิ่มแล้วเหรอครับ
1: ยังทานไม่หมดเลยนะครับ
4: เหลือนิดหน่อยไม่เป็นไรมั้งครับ
1: น่าเสียดายน่าเสียดายข้าวแต่ละเม็ดหามาด้วยความยากลำบาก
4: ก็ซื้อเอาสิครับตามร้านค้าทั่วไปอะ
1: ไม่ใช่อย่างนั้นกว่าพวกเราจะได้ข้าวมาลำบากหน้าดูเอางี้พวกเธอตามฉันมาฉันจะพาพวกเธอมาดูอะไรบางอย่างเนี่ยและทุ่งนา
4: โอ้โหกว้างใหญ่จริงๆเลยครับ
1: นั่นคือพวกเราที่กำลังปลูกข้าวอยู
4: ่โอ้โหที่นี่กว้างใหญ่ขนาดนี้จะไหวเหรอครับดูยุ่งยากจังเลยนะครับ
3: แดดก็ร้อนด้วยค่ะ
1: ใช่แล้วล่ะพวกเราต้องอดทนเพื่อทำให้เมืองของเรามีข้าวกิน

0: ินไม่ขาดแคลนแล้วชาวนาอย่างเรายังต้องเจอกับภัยธรรมชาติอีก
1: ยังไงเหรอครับ
0: ก็น้ำท่วมหรือหน้าแล้งก็ไม่มีน้ำนี่ยังไม่รวมแมลงต่างๆที่มาสร้างความเสียหายนะเนี่ยนั่นพูดถึงก็มาพอดี
1: What is it

0: a grasshopper. G R A S S H O P P E R. Grasshopper. A grasshopper. Grasshoppers.
1: มันเยอะขนาดนี้เลยเหรอครับ
2: พวกเราก็ได้แต่ป้องกันไม่ให้ข้าวเสียหาย
1: โถคุณแพ้คงเหนื่อยมากเลยนะคะ
2: เนี่ยแหละฉันเห็นพวกเธอกินเหลือฉันก็น้อยใจ
1: ไม่นึกมาก่อนเลยนะคะถ้าไม่มีชาวนาอย่างคุณแพ้พวกเราคงอดตายแน่เลย
3: ผมขอโทษนะครับต่อไปผมจะไม่กินเหลือแล้วหรอกครับ
1: ทำอะไรอะดาวี
4: ่ปลูกข้าวเหรอดาวี
5: ่เย็บ
2: ดีใจนะที่พวกเธอเห็นคุณค่า
3: ลุยแล้วนะพวกเราคุณแพ้มาช่วยกัน
2: ได้ได้แบ๊ะแบ๊ะ
1: ตรงนี้หมูหยองเอง
5: ยิปปี้ยิปปี้
2: แบ๊ะแบ๊ะพวกเราต้องขอขอบใจพวกเธอมากนะ
3: ผมตั้งหากที่ได้คุณแพททำให้คิดได้นะครับ
1: เอาไว้ผมจะมาปลูกข้าวอีกนะครับ
5: Me too
2: ยินดีต้อนรับพวกเธอเสมอ
5: ประทับใจจังเลย
3: ตกลงด้วยดีนะ
1: ฮะนั่นนั่น What is it

0: guitar. G U I T A R. Guitar. A guitar. Guitars.
1: นั่นสินะไม่ได้เล่นกันมานานทำงานกันมาหนักๆพวกเรามาพักกันหน่อยดีกว่า

0: เพื่อนๆครับวันนี้มาเล่นจับศัพท์กันดีกว่า
1: Let's play

0: guitar. Goat. Good job.
1: What is it?
0: Guitar? Gate? Grasshopper. Grasshopper. Wow!
2: เพื่อนเก่งจังเลยฮะ เยี่ยมมากเลยค่ะ
3: วันนี้พวกเราขอลาไปก่อน แล้วพบกันใหม่นะครับ
4: บ๊ายบาย

7มหัศจรรย์จากดาวเรขาคณิตผจญภัยในโลกเพื่อทำดีเพิ่มพลังได้ช่วยสัตว์ต่างๆมาแล้วหลายตัวจนคราวที่แล้วรวมกันแปลงร่างเป็นว่าวยักษ์ช่วยลูกนกและพามาส่งยังฝูงได้

0: ันใดนั้นจ่ายตะไคร้มาอีกแล้วคราวนี้มาบนฟ้าฟึ๊บไม่ทันเห็นตะไคร้จับนกเลยโอ้ยโอ้ย
1: จับไม่ได้เลย
0: รวมพลังการแปลงร่างได้ไหมรวมพลังรวมพลังขยับไม่ได้ไม่มีแรงส่ง
2: แล้วทำยังไงล่ะ
3: รอจนกว่าม
0: ีคนมา
4: ว้ายถ้าคนมาเขาก็จับเราไปขายนะสิหรือจับไปกิน
0: ฮะว้ายนี่นี่ร้องไปก็ไม่มีประโยชน์หรอก
4: ฮะว้าย
3: ใช่อย่าตื่นตกใจ
1: พวกเราต้องชาวโลกเขาเรียกกันยังไงนะ
0: มีสติ
1: ใช่มีสติ
4: เงียบสิ
0: อย่าสนใจเริ่มเลยดีกว่าเริ่มเหอะเริ่มเหอะเอาเจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปลกปะปะ
3: โอ้ย
0: ระบบขัดข้อง
1: หยุดก่อนหยุดก่อน
4: เดี๋ยวเสียพลังไปเปล่าๆเราทำไม่ได้หรอก
0: หมายความว่าเราต้องถูกจับจริงๆนะเหรไม่นะพวกเธอนี่พวกเธอฟังนกแกอย่างฉันพูดบ้างพวกเราที่ติดตะข่ายด้วยกันในนี้มีนับสิบ

0: เมื่อกี้พวกเธอออกแรงบินพร้อมเพรียงกันเลยเกิดพลังยกตาข่ายและหนีรอดมาได
1: ้ต้องขอบคุณลุงที่แนะนำพวกเรา

ครั้งนี้7มหัศจรรย์ไม่ได้แปลงกายช่วยเหลือนั่นหมายความว่าจะไม่ได้พลังความดีเพิ่มแต่พวกเขารู้สึกบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นข้างในตัวมันอบอุ่นมีกลิ่นหอมหวานเบาสบายและทันใดนั้นพลังแสงสีส้มก็เรืองขึ้นพลังนั้นได้มาเพราะความปลื้มปิตินั่นเองบางครั้งพลังความดีก็เกิดขึ้นได้เมื่อมีความรู้สึกดีๆอบอุ่นใครอยากเห็นรอยยิ้มของ7มหัศจรรย์บ้าง

0: ันเจ็ดมหัศจรรย์พลังเพื่อทุกคน
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: การผจญภัยพร้อมกับทำดีเพิ่มพลังของ7มหัศจรรย์เพื่อจะไปยังดวงจันทร์ต้องมาถึงช่วงอันตรายเพราะมีคนใจตามมาจับตัวหวังจะเอาไปแสดงในคณะละครสัตว์แต่ก็รอดพ้นมาได้เพราะความช่วยเหลือของบรรดาเพื่อนสัตว์7มหัศจรรย์ลาจากเพื่อนสัตว์ที่แสนดีมาจนถึงชายฝั่งต้องลงน้ำอีกแล้วเหรอเนี่ย
1: ไม่ต้องกลัวหรอกนับสี
0: ่พวกเราจะว่ายไปพร้อมๆกันทั้งหมดนี่แหละไปกันเลยนะไปกันเลย

0: ดูนั่นสิพวกเราน
1: ั่นมันพายุ
2: ระวังตัวให้ดีนะพวกเราเกาะกลุ่มกันไว
3: ้โอ้ยแย่แล้ว
1: เจ็ดมหัศจรรย์เกาะกลุ่มลอยตัวไปตามแรงคลื่น
3: พวกเรารวมตัวกันเถอะฉันไม่ไหวแล้ว
0: ดีเหมือนกันแต่จะเป็นอะไรดีล่ะ
2: เรือเป็นเรือไงล่ะ

0: หัวแหลม
1: ฟ้าแฝดตองและตาม
2: ฉากและฉาย
3: นับสี่
4: พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายา

ความดีมีได้ทุกที่แม้แดนอันห่างไกลนี้ที่นี่สัตว์ทั้งหลายแยกย้ายเดินทางกลับบ้านสำหรับเด็กชาย7มหัศจรรย์ก็คงต้องหาทางช่วยเหลือให้ได้พบกับครอบครัวอีกครั้งพระจันทร์ใกล้เต็มดวงแล้วแต่7มหัศจรรย์ยังสะสมพลังความดีได้ไม่เพียงพอพวกเขาจะสามารถไปดวงจันทร์ได้มั้ยนะติดตามลุ้นกับพวกเขาได้ในตอนต่อไป

0: อรี่หนูกุ๊กตอนสองขนมอันตราย
1: วันนี้เกิดเรื่องกับน้องแจ๊คอีกแล้วนะคะน้องแจ๊คดันไปเจอซองขนมที่กินไม่ได้เข้าเรื่องของเรื่องมันก็มีอยู่ว่าก
2: ลับมาแล้วจ้า
1: สวัสดีค่ะคุณพ่อนั่นถุงอะไรล่ะคะ
2: อ๋อพอดีเพื่อนพ่อเขาเพิ่งกลับจากเมืองนอกนะจ๊ะก็เลยซื้อขนมมาฝาก
1: ขนมจากเมืองนอกเหรอคะว้าวจะเป็นยังไงมั่งคะเนี่ยแครกเกอร์นี่เองแล้วนี่อะไรล่ะคะเนี่ยเอ้ยไม่เห็นเหมือนซองอื่นๆเลยอ่ะ
2: อ๋อนั่นมันซองสารกันชื้นนะจ๊ะ
1: สารกันชื้นเหรอคะ
2: อืมใช่แล้วพวกขนมกรุบกรุบกรอบๆอย่างนี้นะบางทีเขาก็จะใส่สารกันชื้นมาให้ด้วยเพื่อให้ขนมมันยังคงความกรอบอยู่
1: อย่างนี้นี่เองแหมตอนแรกกึกนึกว่าเป็นซองขนมอย่างอื่นแถมมาด้วยสิอีก
2: สารกันชื้นนี่กินไม่ได้นะจ๊ะมันเป็นซิลิก้าเจลที่สกัดจากทรายขาวผสมกับกรรมฐานไม่ใช่อาหารนะจ๊ะร่างกายย่อยสลายไม่ได้ห้ามกินเด็ดขาด
1: ค่ะงั้นเดี๋ยวกุ๊กแยกออกมาไว้ข้างนอกนี้ดีกว่านะคะส่วนขนมเนี่ยกุ๊กไปหาขวดเหลาสวยๆมาใส่ดีกว่า
3: โอ้ยนั่งนานๆชักเมื่อยหลังแฮะ
2: คุณแม่เมื่อยเหรอครับงั้นเดี๋ยวผมจะพาไปเอนหลังที่เตียงดีกว่าไหมครับ
3: ก็ดีเหมือนกันจ้า
4: ฮ่าสวัสดีครับพ่อกลับมาแล้วเหรอครับ
2: จ้าเออพ่อมีขนมจากเมืองนอกมาฝากเยอะแยะเลยนะหยิบกินได้เลยนะแก๊ป
4: ฮ่าขนมไหนไหนอ่ะอยู่นี่เองภาษาอังกฤษเต็มไปหมดเลยแสดงว่าต้องเป็นขนมจากเมืองนอกแน่ๆ เอ๊ะแต่เมื่อกี้พ่อบอกว่ามีเยอะแยะเลยนี่นะแล้วมันหายไปไหนหมดล่ะเนี่ยอ๋อสงสัยพี่กุ๊กต้องเอาไปกินหมดแล้วแน่ๆเลยโถเอ้ยไม่ยอมแบ่งน้องมากเลยนะพี่
1: เสร็จแล้ว
4: พี่กุ๊กมาแล้วขนมเหลืออยู่แค่ซองเดียวแก๊ปเก็บไว้กินเองคนเดียวดีกว่า
1: หายไปไหนแล้วล่ะเนี่ย
2: เฮ้ออะไรหายเลยจ๊ะ
1: ก็ซองสารกันชื้นนะคะเมื่อกี้ก็วางไว้บนโต๊ะตรงนี้คุณพ่อเอาไปทิ้งแล้วหรอคะ
2: ยังนะจ๊ะเมื่อกี้พ่อพาคุณยายไปนอนยังไม่ได้แตะต้องอะไรเลยนะ
1: เอแล้วอยู่ดีๆมันจะหายไปไหนได้ล่ะคะเนี่ย
2: หรือว่าแก๊ปจะเอาไป
1: แก๊ปกลับเข้ามาแล้วหรอคะ
2: ใช่จ้ะเมื่อกี้แก๊ปกลับเข้ามาแล้วนะแล้วพ่อก็บอกให้ไปกินขนมจากเมืองนอกแล้วอะ
1: เอ๊แต่ขนมนั่นน่ะหนูเพิ่งจะเอาไปใส่ขวดเหลอเองนะคะเอ้ยตอนนั้นน่ะยังไม่เห็นแก๊ปเข้ามาหยิบไปเลยนะคะ
2: อะหรือว่าแก๊ปจะหยิบซองสารกันชื้นนั่นไปแล้วคิดว่าเป็นซองขนม
1: จริงด้วยสิคะ
2: แย่แล้วสารกันชื้นนั่นน่ะมันกินไม่ได้นะป่านนี้แก๊ปจะเก็บกินเข้าไปแล้วหรือเปล่าเนี่ย
1: ถ้างั้นพวกเรารีบไปตามหาแก๊ปกันเถอะค่ะ
2: แก๊ปอยู่ไหนลูก
1: แก๊ป
5: ดูนอท
4: โอ้ยขนมยี่ห้ออะไรเนี่ยชื่อแปลกจังเลย
1: แก๊ปอยู่ไหนน่ะแก๊ป
4: เอ๊พี่กุ๊กตามหาเราทำไมเนี่ยหรือว่าจะมาแย่งขนมของเราเหลือแค่ซองเดียวแล้วยังจะมาแย่งเราอีกเหรอเนี่ยต้องรีบกินก่อนที่พี่กุ๊กจะตามมาแย่งอีก
2: แก๊ปอยู่ไหนอ่ะห้ามกินซองนั้นเด็ดขาดนะแก๊ป
4: นี่พ่อจะมาแย่งขนมแก๊ปด้วยเหรอโอ้ยมันจะอะไรกันนักกันหนาเนี่ยไม่ได้แล้วต้องรีบกินก่อนที่คนอื่นจะมาแย่งแล้วโถเอ้ยทำไมมันถึงได้แกะยาแกะเย็นขนาดนี้เนี่ยแก๊ปเย้ครับแม
6: ่นี่กระดาษข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษของลูกใช่ไหม
4: แม่ไปเจอมันจากไหนเหรอครับเนี่ยแก๊ปว่าแก๊ปทิ้งขยะไปแล้วนี่นะ
6: มันปลิวจากถังขยะมาหาแม่ตอนที่แม่กลับจากซื้อของพอดีนะสินี่ลูกขี้เกียจเรียนไม่ยอมอ่านหนังสือเลยใช่ไหมถึงได้สอบตกแบบนี
4: ้โถแม่ก็ภาษาอังกฤษอ่ะมันไม่ใช่ภาษาบ้านเรานี่ครับก็แก๊ปอ่ะไม่ใช่ฝรั่งนี่นะถึงเรียนภาษาอังกฤษไปก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากหรอกครับ
6: ถึงเราจะไม่ใช่ฝรั่งแต่ภาษาอังกฤษน่ะก็ถือเป็นภาษาสากลนะเราต้องเรียนรู้ไว้บ้างเพื่อจะใช้ติดต่อสื่อสารกับคนชาติอื่นได้
4: นั้นแก๊ปจะคุยกับคนไทยอย่างเดียวก็ได้ครับ แก๊ปไม่คุยกับคนชาติอื่นก็ได้แค่นี้ก็ไม่จำเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษแล้วใช่ไหมครับฮ่าฮ่าแกออกแล้วพี่กุ๊กอ่ะอย่ามาแย่งขนมของแก๊ปสินี่มันขนมของแก๊ปนะ
1: นี่มันขนมที่ไหนล่ะนี่มันซองสารกันชื้นต่างหากเล่า
4: เอ๊ะสารกันชื้นเหรอ
2: ใช่แล้วจ้ะสารกันชื้นน่ะไม่ใช่ขนมห้ามกินเด็ดขาดซองเนี่ยเขาก็ยังเขียนว่า do not eat do not eat แปลว่าห้ามกินยังไงล่ะ
4: เอ๊ะตัวหนังสือนั่นไม่ใช่ยี่ห้อขนมหรอกหรอครับ
6: เห็นไหมล่ะแม่บอกแล้วใช่ไหมว่าภาษาอังกฤษน่ะมันจำเป็นต้องเรียนรู้ไว้บ้างดูสิแค่ตัวหนังสือห้ามกินแค่นี้ก็ยังอ่านไม่ออกแล้วถ้าเกิดแก๊ปกินเข้าไปแล้วเกิดเป็นอะไรขึ้นมาจะว่ายังไงคนอื่นๆไม่เสียใจกันแย่เหรอ
4: ขอโทษครับ
2: เอาเธอจะแม่แก๊ปไม่เป็นอะไรก็ดีแล้วล่ะคราวหน้าคราวหลังนะถ้าเกิดเจอภาษาอะไรที่อ่านไม่ออกไม่แน่ใจก็ให้มาถามผู้ใหญ่ก่อนนะห้ามเอาไปกินหรือเอาไปใช้อะไรโดยพละการเด็ดขาดเข้าใจไหม
4: ครับเข้าใจแล้วครับ
1: โธ่เอ้ยเจ้าตัวแสบซึมไปเลยมาๆๆ มากินขนมจากเมืองนอกจริงๆดีกว่าข้างในบ้านยังเหลืออีกเพียบเลย
4: ฮะจริงเหรอครับ
1: ก็จริงนะสิ
6: แล้วต่อไปก็ตั้งใจเรียนภาษาอังกฤษให้ดีๆกว่านี้หน่อยนะ
4: ครับแม่ต่อไปแกจะพยายามนะครับ

0: ูกุ๊กตอนแก๊สหมดแต่ไม่อดอาหาร
1: วันนี้เตาแก๊สที่บ้านแก๊สหมดพอดีค่ะแต่พวกเราก็ยังหาทางทำอาหารกันได้พวกเราทำยังไงนั่นเหรอคะคือเรื่องมันเป็นอย่างนี้ค่ะเย้ทำการบ้านเสร็จสักที
2: วันนี้การบ้านยากเลยจ๊ะเพนนั่งทำตั้งนานแน
1: ่ใช่ค่ะยากยากที่สุดเลยค่ะกว่าจะเสร็จเล่นเอาปวดหัวไปหมดเลยอะค่ะ
3: โหยเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยหิวหิวหิว
2: เล่นกลับมาก็บ่นหิวเลยนะ
3: ก็มันหิวจริงๆนี่ครับคุณยายพี่กุ๊กวันนี้ทำอะไรกินบ้างอะครับ
1: ยังไม่ได้ทำเลยจ้ะแต่เดี๋ยวจะทำให้เดี๋ยวนี้แหละคุณยายขาช่วยเปิดเตาแก๊สให้กุ๊กด้วยนะคะ
2: ทำไมไม่ติดล่ะเนี่ยอ้าวแก๊สหมดนี่นะ
3: หาแก๊สหมดเหรอครับ
2: ใช่จ้ะแย่จริงๆเลยป่านี้ร้านแก๊สก็คงจะปิดหมดแล้ว
1: คุณพ่อคุณแม่ก็ออกไปทำธุระข้างนอกซะด้วยสิจะกลับมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้
3: โถอะไรกันเนี่ยแก๊สหิวจะแย่อยู่แล้วนะครับ
2: สงสัยเราคงต้องสั่งพิซซ่าหรือการ์ดิลิเวอรี่มากินแล้วมั้งจ๊ะ
1: ก็คงต้องเป็นอย่างนั้นแหละค่ะ
2: แต่ดึกๆแบบนี้ยายไม่ค่อยอยากกินอาหารฝรั่งเลยมันเลี่ยนๆแล้วก็มีแต่แป้งท้องยายไม่ค่อยย่อยเท่าไหร
1: ่เดี๋ยวนะคะกุ๊กนึกออกแล้วล่ะค่ะ
2: เอ๋วิธีทำอาหารด้วยเตาไมโครเวฟงั้นเหรอ
1: ใช่ค่ะถึงเตาแก๊สจะใช้ไม่ได้แต่เราก็ยังใช้เตาไมโครเวฟทำอาหารได้นะคะ
3: ฮะใช้ไมโครเวฟทำอาหารเจ้าเตาไมโครเวฟเนี่ยมันไม่ได้แค่อุ่นอาหารอย่างเดียวหรอครับ
1: ใช่ทำอาหารด้วยก็ได้จ้ะเตาไมโครเวฟน่ะสามารถทำอะไรได้มากกว่าที่ทุกๆคนคิดเยอะเลยนะอย่างในหนังสือนี่ก็มีวิธีทำอาหารด้วยเตาไมโครเวฟหลายเมนูเลยถ้างั้นแล้วมากินไข่ตุ๋นกันดีกว่า
2: ไข่ตุ๋นเหรอปกติต้องใส่ซึ้งตั้งเตาตุ๋นเอานะแล้วเตาไมโครเวฟเนี่ยทำได้ด้วยเหรอเนี่ย
1: ได้ค่ะขั้นแรกก็เริ่มจากตอกไข่ใส่ชามก่อนเสร็จแล้วก็เทน้ำเปล่าลงไปอีกเท่าตัวตามด้วยหมูสับหรือกุ้งสับอีกนิดหน่อยจะเพิ่มรสชาติปรุงรสด้วยซีอิ๊วหรือน้ำปลาต่ออีกนิดนึงคนทุกอย่างให้เข้ากันจากนั้นก็เอาใส่เตาไมโครเวฟตั้งเวลาสัก 8-10 นาทีแค่นี้เราก็ได้ไข่ตุ๋นแล้วนะคะ
2: ฟังดูก็ง่ายดีนะจ๊ะเนี่ย
1: จะเอาเมนูอื่นๆก็ได้นะคะ

0: แกงจืดสาหร่ายแบบนี้ผักคะน้าผัดน้ำมันหอยแบบนี้หรือต้มยำกุ้งนมสดก็ยังทำได้นะคะ
1: โหเจ้าเตาไมโครเวฟเนี่ยมันวิเศษขนาดนั้นเลยเหรอครับเนี่ยถ้าอย่างนั้นแบบนี้เราก็ใช้ไมโครเวฟอย่างเดียวไม่ต้องใช้เตาแก๊สเลยก็ได้สิครับ
0: อาหารบางอย่างอย่างแกงจืดต้มยำหรือผัดผักเนี่ยถ้าใช้เตาไมโครเวฟทำอาจจะซับซ้อนต้องเข้าเว็บหลายทีกว่าจะเสร็จซื้อเปิดเตาแก๊สต้มจริงๆหรือผัดจริงๆไม่ได้ไมโครเวฟน่ะมันเหมาะกับคนที่ไม่สะดวกจะใช้เตาแก๊สมากกว่าจ้ะอย่างพวกเราในตอนนี้ไง
1: อย่างนี้นี่เองเข้าใจแล้วครับแต่ตอนเนี้ยจะทำอะไรก็รีบทำเถอะครับแก๊สผิวจะแย่อยู่แล้ว
0: ถ้าอย่างนั้นคุณยายขามาช่วยหนูทำแกงจืดสูตรนี้นะคะส่วนแก๊สก็ไปทำไข่ตุ๋นตามที่สอนให้เมื่อกี้นะหยุดการแก๊สไม่ได้นะ
1: อะไรเหรอพี่ทำไมถ้วยพลาสติกเป็นอย่างนั้นล่ะครับเนี่ย
0: พี่ลืมบอกไปถ้วยพลาสติกอย่างเงี้ยน่ะเอาเข้าไมโครเวฟไม่ได้นะจ๊ะอ๋อพี่ลืมให้แก๊สอ่านหนังสือคู่มือให้ละเอียดซะก่อน
1: หนังสือคู่มือเหรอครับ
0: ใช่ตามคู่มือนี้บอกไว้ว่าภาชนะที่จะใช้ใส่อาหารเข้าไมโครเวฟนะควรจะเป็นถ้วยพลาสติกที่ทำมือเพื่อใช้กับไมโครเวฟโดยเฉพาะไม่ก็ภาชนะแก้วทนความร้อนสูงหรือไม่ก็เครื่องกระเบื้องดินเผาต่างๆที่ไม่มีขอบหรือลวดลายสะท้อนแสงอะไรนะจ้าถ้ามีลวดลายสะท้อนหรือเป็นภาชนะโลหะอย่างกระป๋องปิ่นโตเนี่ยห้ามเข้าไมโครเวฟเด็ดขาดไม่อย่างนั้นจะทำให้เกิดประกายไฟในเตาไมโครเวฟได
1: ้ฮะไฟไหม้เลยเหรอครับ
0: พวกถ้วยหมี่คัพต่างๆนี่ก็เข้าไมโครเวฟไม่ได้นะไม่งั้นก็ไฟลุกเหมือนกันส่วนพวกโฟมหรือพลาสติกธรรมดาก็อย่างที่เห็นเนี่ยพลาสติกจะละลายออกมาปนเปื้อนกับอาหารเป็นอันตรายมากๆห้ามทานเด็ดขาดเพราะฉะนั้นไข่ตุ๋นถ้วยนี้ก็ทิ้งไปได้เลย
1: โถไข่ตุ๋นของผม
0: นอกจากนี้ก็ยังมีข้อควรระวังในการใช้อีกนะอย่างคนที่ชอบใช้ไมโครเวฟต้มน้ำก็ต้องระวังให้ดีเพราะน้ำที่ได้น่ะมันจะไม่มีฟองเดือดหรือไม่มีไอออกมาให้เห็นดูเหมือนน้ำมันจะไม่ร้อนแต่จริงๆน่ะมันร้อนมากๆแล้วอาจจะกระฉอกลวกมือเราก็ได้ทุกเมื่อถ้าต้มน้ำอย่างเดียวพี่ว่าใช้กาต้มน้ำดีกว่าอย่าใช้ไมโครเวฟเลย
1: โหยุ่งยากจริงๆเลยฮะ
0: ยังมีอีกนะห้ามใส่ไข่เข้าไปทั้งเปลือกหรือพวกอาหารแช่แข็งพลาสติกปิดทึบไว้ก็เข้าไมโครเวฟไม่ได้ไม่งั้นมันอาจจะเกิดแรงดันจนระเบิดทะลุตู้ออกมาเลยก็ได
1: ้ฮะระเบิดเลยเหรอ
0: ใช่แล้วระเบิดตูมเลยถ้าจะให้ปลอดภัยเราก็ต้องเจาะรูที่พลาสติกก่อนให้มีช่องระบายอากาศแต่ถ้าจะให้ปลอดภัยที่สุดพี่ว่าเอาอาหารมาเทใส่ภาชนะที่ใช้สำหรับไมโครเวฟโดยเฉพาะไปเลยจะดีที่สุดนะ
1: โหยไม่เอาแล้วไมโครเวฟน่ากลัวขนาดเนี้ยแก๊ปไม่กล้าใช้แล้วอะครับ
2: แก๊ปเอ้ยของทุกอย่างนะมันมีทั้งประโยชน์แล้วก็มีโทษเหมือนกันนั่นแหละจ้ะมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้มันได้อย่างถูกวิธีหรือเปล่า
1: จริงเหรอครับ
2: ก็จริงนะสิจ๊ะอ้าวนี่ถ้าไม่กล้าใช้ไมโครเวฟเราก็ทำอาหารกันไม่ได้นะ
1: นั่นสิครับพี่กุ๊กขอคู่มือมาอ่านด่วนเลยล่ะครับแก๊ปจะได้ใช้ไมโครเวฟอย่างถูกวิธีแก๊ปหิวแล้ว
0: จ้า
1: ฮ่าแก๊ปเชื่อแล้วล่ะครับแค่อ่านคู่มือให้ละเอียดแล้วใช้อย่างถูกวิธีแค่นี้ก็ได้ของอร่อยๆมาแล้ว
2: ถ้างั้นก็กินกันเถอะจ้า

0: เซฟกิสตอนความปลอดภัยภายในบ้านสารเคมี
1: อ้าวนี่ลูกมาทำผมทรงอะไรมาเนี่ยหุยกันหนูอะค่ะอยากย้อมผมอะค่ะแม่ไม่ได้นะแม่ไม่ให้ย้อมนะ
2: ตอนเนี้ยลูกอายุ13ลูกต้องอายุ14ก่อน
1: มานั่งกินขนมกันโอเคค่ะแม
2: ่หิวน้ำ
1: น้ำจังเลยน้ำดีกว่า
2: ช้อนก่อนค่ะแม่ค่ะ
1: เขาแทะไป

0: วกนี้ได้ยังไงคะลูกมันเป็นสารเคมีอันตรายมาเลยค่ะมาคุณแม่เดี๋ยวล้างให้เดี๋ยวคุณแม่ล้างให
1: ้ทั้งแสบตาทั้งคัน
0: โอ้ยก็แน่นอนแล้วค่ะลูกเนี่ยสารเคมีเนี่ยพวกนี้มันเป็นสารเคมีอันตรายไม่ว่าจะเป็นน้ำยาปรับผ้านุ่มผงซักฟอกไหนล้างให้สะอาดสิล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วโอ้โหมือแดงมากเลยค่ะเดี๋ยวซับผ้าก่อนนะลูกนะอ่ะมานี่เดี๋ยวแม่จะสอนให้หนูเห็นน้ำยาเหล่านี้ไหมคะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผงซักฟอกน้ำยาปรับผ้านุ่มน้ำยาถูพื้นน้ำยาล้างห้องน้ำน้ำยาฟอกขาวอะไรพวกนี้ล้วนแล้วแต่เป็นสารเคมีอันตรายค่ะถ้าหนูไม่รู้ไม่แน่ใจว่ามันคือน้ำยาอะไรหนูห้ามเอามาใช้เองโดยเด็ดขาดเข้าใจไหมคะลูก
1: ค่ะ
0: แล้วก็ห้ามกินด้วยนะคะไม่งั้นมันจะอันตรายอันตรายอาจจะตายได้เลยนะคะเข้าใจไหมลูกนะว่าแต่น้ำยาพวกนี้นี่มาอยู่นี่ได้ยังไงเนี่ยน่าจะเป็นพ่อแน่เลยเนี่ยเอามาใช้แล้วไม่เก็บให้เรียบร้อยดูสิเด็กๆเลยต้องเอามาเล่นด้วยเลยเนี่ยเดี๋ยวแม่ไปจัดการพ่อซะหน่อยแล้วเนี่ยไปค่ะอย่ามาเล่นอีกนะ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์พูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: อข้อมูลคนเล่นแบดมินตัน1 2 3 4 5 6ทั้งหมด6คนต่อไป
1: สวัสดีนับหนึ่ง
0: อ้าวสวัสดีเรดแอบตามนับหนึ่งมาใช่ไหม
1: ก็อยู่บ้านมันน่าเบื่อนี่เรดเลยออกมาหาอะไรทำสนุกสนุกกับนับหนึ่งไงว่าแต่นับหนึ่งกำลังทำอะไรอยู
0: ่กำลังเก็บรวบรวมข้อมูลชนิดกีฬาที่นักเรียนชอบเล่นแล้วทำเป็นแผนภูมิรูปภาพส่งคุณครูจ้ะ
1: ถ้านับหนึ่งอยากเก็บข้อมูลได้ถูกต้องและแม่นยำนับหนึ่งต้องไปพูดคุยสอบถามด้วยตัวเองนะจะมายืนดูแล้วนับจำนวนเองแบบนี้ไม่ได้เพราะบางคนอาจจะไม่ได้ชอบกีฬาชนิดนั้นที่สุดก็ได้นะ
0: จริงด้วยเพื่อนๆมาช่วยนับหนึ่งสำรวจข้อมูลจากเพื่อนๆด้วยกันนะ
1: ถ้าอย่างนั้นเรามาช่วยกันปรบมือนับเลข1 2 3แล้วชูมือขึ้นให้สุดแขนพร้อมพูดคำว่า Let's go พร้อมกันทุกคนพร้อมไหม
0: ถ้าพร้อมแล้วมาปรบมือกัน
2: 1 2 3 Let's go
0: ข้อมูลมาครบทุกคนแล้วต่อไปเราก็จะมาทำแผนภูมิรูปภาพแสดงชนิดกีฬาที่เพื่อนๆในห้องของนับหนึ่งชอบเล่นกันรวมถึงนับหนึ่งด้วยซึ่งแผนภูมิรูปภาพเป็นการใช้รูปภาพแสดงจำนวนปริมาณของสิ่งของต่างๆโดยครั้งนี้นับหนึ่งกำหนดให้รูปภาพชนิดกีฬาหนึ่งรูปแทนจำนวนนักเรียนสองคน
1: จากแผนภูมิรูปภาพของนับหนึ่งนับหนึ่งและเพื่อนๆตอบได้ไหมว่าในห้องของนับหนึ่งมีจำนวนนักเรียนกี่คน
0: นักเรียนในห้องนับหนึ่งมี40คนวิธีคิดคือเอารูปทั้งหมดมาบวกกันได้ทั้งหมด20รูปนับหนึ่งกำหนดให้รูปภาพชนิดกีฬา1รูปแทนจำนวนนักเรียน2คนแสดงว่ามีนักเรียนทั้งหมด20คูณ2เท่ากับ40คนนั่นเอง
1: นักเรียนในห้องของนับหนึ่งชอบกีฬาชนิดใดมากที่สุดจำนวนกี่คน
0: นักเรียนในห้องของนับหนึ่งชอบกีฬาฟุตบอลมากที่สุดเพราะมีรูปลูกฟุตบอล7ลูกโดย1ลูกแทน2คนดังนั้นจึงมีนักเรียนในห้องของนับหนึ่งชอบกีฬาฟุตบอลจำนวน7คูณ2เท่ากับ14คน
1: จำนวนนักเรียนที่ชอบเล่นวอลเลย์บอลมีมากกว่าจำนวนนักเรียนที่ชอบเล่นแบดมินตันเท่าไหร
0: ่นักเรียนที่ชอบวอลเลย์บอลมีมากกว่านักเรียนที่ชอบแบดมินตัน6คนวิธีคิดคือนักเรียนที่ชอบวอลเลย์บอลจำนวน6คูณ2เท่ากับ12คนนักเรียนที่ชอบแบดมินตันมีจำนวน3คูณ2เท่ากับ6คนดังนั้นนักเรียนที่ชอบวอลเลย์บอลมีมากกว่านักเรียนที่ชอบแบดมินตัน12ลบ6เท่ากับ6คน
1: แล้วถ้าต้องการเรียงลำดับชนิดกีฬาที่นักเรียนห้องนับ1ชอบจากน้อยไปมากได้อย่างไร
0: เรียงลำดับชนิดกีฬาที่นักเรียนห้องนับหนึ่งชอบจากน้อยไปมากได้ดังนี้แบดมินตันบาสเกตบอลวอลเลย์บอลและฟุตบอล
1: เก่งมากเลยทุกคนแล้วนับหนึ่งกับเพื่อนๆพอจะบอกได้ไหมว่านอกจากแผนภูมิรูปภาพแล้วเรายังสามารถนำเสนอเป็นแผนภูมิอะไรได้อีก
0: แผนภูมิแท่งนับหนึ่งจำได้เพราะคุณครูเคยสอนโดยแผนภูมิแท่งเป็นการนำเสนอข้อมูลด้วยแท่งรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากในแนวตั้งหรือแนวนอนใช้ความสูงหรือความยาวของแท่งสี่เหลี่ยมมุมฉากแต่ละรูปแสดงจำนวนของสิ่งต่างๆโดยแท่งสี่เหลี่ยมต้องมีขนาดกว้างเท่ากันแล้วเริ่มจากจุดเดียวกันอย่างแผนภูมิรูปภาพของนับหนึ่งแปลงเป็นแผนภูมิแท่งได้แบบนี
1: ้และแทนที่เราจะนับจำนวนรูปเราก็แค่มาดูที่ปลายสุดของแผนภูมิ ว่าตรงกับจำนวนเท่าไหร่ซึ่งทั้งแผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิแท่งทำให้เราเห็นภาพรวมของข้อมูลและเปรียบเทียบได้ชัดเจนง่ายขึ้นและรวดเร็วเพื่อนๆทุกคนสุดยอดไปเลยสามารถตอบคำถามไปพร้อมกับนับหนึ่งได้เข็มกลัดรูปแผนภูมิแท่งหนึ่งอันสำหรับคนเก่งทุกคนเลย
0: วันนี้สนุกมากๆเลยขอบคุณทุกคนที่มาช่วยนับหนึ่งรวบรวมข้อมูลเพื่อทำแผนภูมิรูปภาพส่งคุณครูและมาเรียนรู้คณิตศาสตร์ไปด้วยกันเพื่อนๆทุกคนสนุกไหมไว้มาสนุกด้วยกันใหม่นะเพราะคณิตศาสตร์อยู่ทุกที่รอบๆตัวเราเย้

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: เวทีสีฟ้าพา

ICG ร่วมกับสสส.เสนอเวจจี้จิ๋วซ่า5ทาเลนต์

ลัคกี้นี่นะเฮ้ดีใจจังเลยอ่ะที่ได้เจอนายอีกเอ๊ะว่าแต่ลัคกี้มีอะไรหรือเปล่าอ่ะทำไมถึงมาปลุกฉันกลางดึกอย่างนี้อ่ะคุณปู่กำลังมีเรื่องเดือดร้อนเหรอให้ฉันไปช่วยโดยด่วน

0: อ้าวมาถึงกันแล้วเหรอโอ้ยโอ้ยเบาเบาขอโทษด้วยนะที่ต้องเรียกเจ้าออกมาตอนกลางดึกแบบเนี่ยฟักทอง
1: ไม่เป็นไรหรอกครับคุณปู่แค่ได้เจอคุณปู่อีกครั้งอ่ะถึงจะดึกแค่ไหนผมก็ไม่เกี่ยงหรอกนะครับว่าแต่คุณปู่มีเรื่องอะไรให้ผมช่วยเหรอครับ
0: เรื่องมันมีอยู่อ่ะหลังจากที่พวกเราแยกจากกันเมื่อครั้งที่แล้วปู่กับลักกี้ก็เดินทางไปตามแผนที่ของโจรสลัดฟันดำจนพบเกาะเพนกวินสีทองที่เป็นบ้านเกิดของลักกี้ในที่สุดพวกเราเพนกวินสีทองต่างก็แสดงความยินดีที่ได้พบกับพวกเราและลักกี้เองก็ดีใจมากที่ได้พบกับพวกเพื่อนๆของเขาเช่นกันและหลังจากนั้นไม่นานลักกี้ก็ได้พบรักกับเพนกวินสีทองสาวน้อยผู้น่ารักที่ชื่อว่าจูลี่และทั้งสองก็ได้จับคู่แต่งงานกันเมื่อปู่มั่นใจว่าลักกี้สามารถอยู่ต่อไปยังมีความสุขได้แล้วปู่ก็ได้ถือโอกาสกล่าวคำอำลากับเขาและเพื่อนๆแต่แล้วลักกี้ก็พาจูลี่ตามปู่มาเพื่อขอเดินทางร่วมกับปู่เป็นครั้งสุดท้ายพวกเราก็เลยเดินทางกลับมาที่หมู่บ้านเวจจี้เวจจี้ด้วยกันเมื่อเดินทางมาด้วยกันปู่จึงได้รู้ว่าจูลี่เป็นนกเพนกวินสีทองที่มีพลังพิเศษเขาสามารถเสกอาหารขึ้นมาจากอากาศได้ด้วยดังนั้นเขาก็เลยอาสารับหน้าที่ดูแลเรื่องอาหารการกินให้ปู่กับลักกี
1: ้เอ๊ะแล้วจูลี่อยู่ที่ไหนล่ะครับคุณปู
0: ่ตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วที่เขามีอาการแปลกๆไปเอาแต่เก็บตัวอยู่ในห้องและเมื่อตอนหัวค่ำจู่ๆก็เกิดปัญหาใหญ่ที่ทำให้ปู่ต้องให้ลักกี้ไปตามเจ้ามาช่วยเพราะเมื่อถึงเวลาอาหารเย็นก็มีอาหารปรากฏขึ้นบนโต๊ะเหมือนกับทุกครั้งเพียงแต่ว่าครั้งนี้มีมากจนปู่กับลักกี้ไม่มีทางกินหมดได้เลยปู่ก็เลยอยากให้เจ้ามาช่วยกันกินยังไงล่ะ
1: เรื่องแค่นี้เองอะสบายมากครับปู่ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผมได้เลย
0: แต่ว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่เจ้าจะมาทำเล่นๆได้นะเพราะอาหารน่ะเป็นสิ่งที่มีค่ามากดังนั้นพวกเราจึงเหลือทิ้งเอาไว้ไม่ได้เป็นอันขาดเจ้าเข้าใจไหม
1: เข้าใจครับผม
0: เอาล่ะถ้าเช่นนั้นแล้วก็เริ่มปฏิบัติการกินให้เกลี้ยงเดี๋ยวนี้

0: เห็นไหมล่ะครับปู่ผมบอกแล้วว่าเรื่องแค่นี้สบายมากทำไมยังมีอีกล่ะครับเนี่ย
1: เรื่องนั้นปู่เองก็ยังไม่เข้าใจหรอกแต่ว่าฟักทองนี่ไม่ใช่เวลาที่พวกเราจะมามัวแต่ตีโพยตีพายกันอยู่นะลูกผู้ชายอย่างพวกเราน่ะต้องกล้าเผชิญหน้ากับปัญหาเข้าใจไหม
0: ครับผม
1: ถ้าเช่นนั้นก็เริ่มปฏิบัติการกินให้เกลี้ยงต่อได้
0: หวังว่าคราวนี้คงไม่มีอีกแล้วนะครับคนโปขอผมเกลียดไม่ไหวอีกแล้วจริงๆอ่ะคนโปเอ้ย
1: โอ้ยปูเองก็ไม่ไหวแล้วเหมือนกันนะโอ้ยขืนกินอีกผมแตกตายแน่เลย
0: ผมนึกว่าปูจะว่าผมอีกรอบซะอีกฮะเสียงอะไรอีกครับปูอย่าบอกว่ายังมีต่ออีกรอบจริงๆนะเอ๋นั่นปลานี่นะเว้ยทำไมถึงเป็นแบบนี้ไปได้ล่ะครับคุณปู
1: ่ก็คงเป็นเพราะพลังพิเศษของจูลี่อีกนั่นแหละ
0: แล้วแบบนี้พวกเราจะทำยังไงกันดีล่ะครับ
1: กุ้งหอยปูปลาพวกนี้น่ะเราไม่ได้ต้องการนำมาทำเป็นอาหารกินเพื่อประทังชีวิตจึงสมควรที่จะต้องปล่อยพวกเขากลับลงทะเลไปดังนั้นเริ่มปฏิบัติการจับปูปลาปล่อยกลับลงทะเลเดี๋ยวนี้
0: ครับผม
1: เฮ้ยอะปูปลาไปเลยโชคดีนะ
0: ไป
1: แล้วเผาฟัง

0: าช่วยกันช่วยกัน
1: ตัวสุดท้ายแล้ว
0: มาเลยโชคดีโชคดี
1: เฮ้ยจับลงทะเลไปหมดจนได้อีกแล้วอันนี้
0: ถ้าปล่อยไว้แบบนี้เห็นทีเรือต้องจมลงแน่ทุกคนรีบช่วยกันปล่อยน้ำออกจากเรือโดยด่วนเลยแล้วทุกคนทำได้ดีมาก
1: ขอบคุณครับคุณ
2: โอ้เดี๋ยวหมดแล้ว
1: แต่ว่าคราวนี้ผมหมดแรงจริงๆแล้วนะครับเอาอีกแล้วแม่จ๋า
0: เฮ้ยแต่ว่าเสียงนั่นดังมาจากทางห้องของจูลี่นี่นะไปเร็ว
3: จูลี
1: ่ใครนั่นมัน
0: โอ้ที่แท้พลังพิเศษของเจ้าปั่นป่วนจนเกิดเรื่องทั้งหมดขึ้นในคืนนี้ก็เพราะว่าเจ้าปวดท้องจะออกไข่เองหรอกเหรอเนี่ยฮะโอ้ไม่เป็นไรจะไม่มีอะไรต้องขอโทษหรอกความยากลำบากที่พวกเราเพิ่งเผชิญกันมานั้นมันเทียบไม่ได้เลยกับความยากลำบากของผู้ที่เป็นแม่ที่ต้องอุ้มท้องและคลอดลูกอย่างเจ้าแม้สักนิดเดียว
4: และเพื่อเป็นการฉลองให้กับจูลี่คุณปู่ก็เลยบอกให้ฉันชวนทุกคนออกมาเที่ยวด้วยกันแบบนี้ยังไงล่ะ
5: ขอบใจนะคะทองขอบคุณค่ะคุณปู่ดีใจด้วยนะทั้งสองคนนี่พวกเรามาร้องเพลงแสดงความยินดีให้กับจูลี่ที่ได้เป็นคุณแม่คนใหม่กันเถอะ
6: เย้

0: บอยซีจีร่วมกับสสสเสนอ
1: เวจจี้จิ๋วซ่า

0: เรื่องวุ่นวายใต้ทะเล
1: เจ้าอย่าลืมตัวแบบนี้อีกล่ะถ้าจะเล่นน้ำก็ต้องสวมห่วงยางหรือว่าชูชีพเอาไว้ทุกครั้งนะอย่าลืม
2: ค่ะคุณปู
3: ่โอ้โห
4: โอ้โหดูเหมือนว่าคุณโลมาเขาอยากจะเล่นกับพวกเราด้วยนะ
5: เอ๊ะงั้นพวกเราก็ได้เพื่อนใหม่แล้วนะสิเย
4: ้ยเย้ยขนมที่จูลี่เสกขึ้นมาเนี่ยอร่อยจังเลยเนอะ
6: นั่นน่ะสิฉันกินเท่าไหร่ก็ไม่มีเบื่อเลยล่ะ
2: อร่อยจริงๆนะจูลี
6: ่ว่าแต่พวกเรากินอาหารว่างกันเสร็จแล้วคุณโลมาจะกลับมาเล่นกับพวกเราอีกตามสัญญาหรือเปล่าน้อ
4: ต้องมาสิก็พวกเราเป็นเพื่อนกันแล้วนี่นาม
5: าโน่นแล้วยังไงล่ะไปกันเลยไปเอ๋อทำไมครีบหลังของนายถึงกลายเป็นแบบนี้ไปซะแล้วล่ะเมื่อกี้นี้ยังไม่เห็นเป็นแบบนี้เลยนี่นา
6: สงสัยจะโดนใครแกล้งมาแน่เลย
5: แบบนี้พวกเราคงต้องหาทางช่วยเขาซะแล้วล่ะ
4: ข้าพูดเขาบอกว่าแบบเนี้ยถึงเวลาต้องใช้สิ่งนั้นแล้วล่ะ
2: จริงด้วย
4: แล้วสิ่งนั้นคืออะไรเหรอข้าพูด
7: ปะโถเขียวหวานจำไม่ได้แล้วทำไมไม่ถามข้าพูดเขาให้เรียบร้อยก่อนที่จะมาบอกพวกเราเล่า
6: สิ่งนั้นที่ว่าเขียวหวานเป็นคนบอกให้ฉันเอามาด้วยเผื่อว่าถ้ามีเวลาจะได้ตามเจ้าเหลืองมาเล่นด้วยกันยังไงล่ะ
4: อ๋อจริงด้วยสินะ
1: เอ๋สิ่งนี้ก็คือพลุนี่นะ
6: วันนั้นเป็นวันที่ผมเปลี่ยนใจไม่ย้ายไปอยู่ที่เมืองสุดปลายสายรุ้งแล้วพวกคุณเรือดำน้ำสีชมพูก็เลยพาพวกเราเดินทางกลับมา
8: คือว่าลูกชายของฉันขอมอบของสิ่งนี้ไว้ให้กับเธอและเพื่อนๆ นะจ๊ะ
6: ของนี่คืออะไรเหรอครับ
8: นี่เป็นพลุวิเศษสำหรับไว้ให้พวกเธอเรียกพวกเรามาหาได้ทุกเมื่อยังไงล่ะจ๊ะ
6: ขอบคุณมากนะครับคุณเรือดำน้ำสีชมพูแล้วเจอกันใหม่คราวหน้านะ
1: เป็นอย่างนี้เองนั่นเหร
5: อว่าแต่พลุนี้เขาใช้ยังไงล่ะครับคุณโป
1: ก็คงแบบนี้ล่ะมั้งนี่ดึงอย่าง

จะตามไปช่วยคุณโลมาที่ใต้ทะเลอย่างนั้นเหรอพวกเธอนี่ใจดีไม่เปลี่ยนเลยนะแบบนี้พวกเราคงต้องขยายร่างแล้วล่ะลูก

0: พวกเราออกเดินทางกันเลย
1: yeah!

0: ที่นี่น่ะเหรอที่นายโดนแกล้ง
1: เอ๊ะที่นี่เป็นถ้ำไข่มุกวิเศษนี่นา
2: ถ้ำไข่มุกวิเศษเหรอ
1: ใช่แล้วล่ะจ้าฉันเคยผ่านมาที่ทะเลแถวนี้บ่อยๆก็เลยรู้จักถ้ำนี้ดีด้านในของถ้ำนี้น่ะมีไข่มุกวิเศษถูกเก็บรักษาอยู่เอ๊ะแต่ว่าปกติจะมีหินก้อนใหญ่ปิดทางเข้าออกอยู่นี่นาอ๋อจะจำได้แล้วล่ะเมื่อ 2-3 วันก่อนเกิดแผ่นดินไหวขึ้นที่ทะเลแถบนี้หินที่ปิดปากถ้ำอยู่คงจะเลื่อนออกไปเพราะสาเหตุที่ว่านี่แน่เลยฮะไข่มุกวิเศษไม่อยู่ซะแล้วแบบนี้เขาต้องมีใครหยิบไปแล้วก็ใช้กลั่นแกล้งคนอื่นอย่างแน่นอนเลยฮะ
3: ชับชับ
4: คนร้ายก็คือคนปูเสฉวนนี่เองเกเรแบบนี้ไม่น่ารักเลยนะคะคุณปูเสฉวนรีบขอโทษทุกคนแล้วทำให้พวกเขากลับมาเป็นเหมือนเดิมเถอะค่ะ
0: แย่แล้วเจ้าเหลืองก็โดนแกล้งไปด้วยอีกคนแล้วล่ะ
4: พวกเรารีบหนีก่อนไปตั้งหลักกันก่อนเถอะจ้าแย่แล้วพวกเราโดนมุมซะแล้วล่ะคุณปูเสฉวนใจร้ายจังเลย
3: จะเงยเงยเฮ้

0: ูเสฉวนไม้ทะเลเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันแล้วก็ด้วยความเป็นเพื่อนที่ดีนี่แหละเขาถึงได้ไม่อยากเห็นเพื่อนทำในสิ่งที่ไม่ดี
1: เข้าใจแล้วครับคุณโป

0: คอยเร็วๆสิไปทะเลกัน
1: จ้าจ้าจ้าถูกใจเดี๋ยววันนี้พ่อจะพาไปเที่ยวทะเลค่ะอ่ะไปขึ้นรถกันเร็ว
2: ค่ะนั่งข้างหน้านะคะ
1: โอ้ยไม่ได้จ้ะลูกนี่ที่นั่งข้างหน้าเนี้ยไว้สำหรับคนโตผู้ใหญ่นะถ้าเกิดว่าจะนั่งเนี่ยต้องอายุ13ปีขึ้นไปนะลูกถึงจะนั่งได้นะคะ
0: นี่ถูกใจนี่เลยข้างหลังเลย
1: ไปค่ะไปที่นั่งของหนูเลยลูกคาซีทค่ะไปเข้าไปค่ะมาอ่ะดีมากเลยค่ะนี่นั่งที่คาซีทแล้วเนี่ยก็ต้องคาดเข็มขัดนิรภัยด้วยนะคะรู้ไหมคาซีทเนี่ยหนูจะต้องนั่งจนถึงอายุ12ปีเลยนะลูกคุณแม่คาดเข็มขัดนิรภัยให้ค่ะนี่ปึ๊บเพื่อความปลอดภัยของหนูเองนะคะ
2: ค่ะ
1: เท่านี้ก็พร้อมแล้วค่
2: ะ
1: ไปพร้อมแล้วจ้าเราจะไปเที่ยวทะเลกัน
2: ค่ะ
1: พร้อมออกเดินทางแล
0: ้
1: วเดี๋ยวก่อนเราต้องคาดเข็มขัดนิรภัยก่อนค่ะค
0: ุ
1: ณพ่อต้องคาดด้วยคุณแม่นั่งหลังคุณแม่ก็ต้องคาดด้วยเหมือนกันค่ะเพื่อความปลอดภัยนะไปพร้อมนะคะออกเดินทางกันเลย
2: พ่อขาหนูขอเพลงไก่ไก
0: ่
2: ไก
0: ่
2: ไก
0: ่ไก่ไก่ไก่เหรอเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะไก่ไก่ไก่ไก่อะ
2: ไม่เอาดีกว่าค่ะเอาเป็นเพลงเมาขี้ล่าสัตว์
0: ขี่ล่าสัตว์
1: เอ้าใจ
0: เทค
1: ันขับรถต้องมีสมาธิสิคะนี่ถูกใจพ่อต้องขับรถต้องใช้สมาธิในการขับรถ
2: เอาเพลงไก่ได้ค่ะเอาเพลงไก่
0: เครื่องมันกระตุกกระตุก
1: อะไรเนี่ยเอาแล้วเครื่องรถอะไรเป็นอะไรเนี่ยพ
0: ่อเอา
2: อะไรอีกดี
1: เนี่ยอะไรนี่จอดข้างทางก่อนเลยจอดเลยจอดข้างทาง
0: รถเป็นอะไรเนี่ย
1: พ่อลงไปดูซิเป็นอะไร
2: พ่อลงไปดูพ่อหนูขับไปดู
1: ไม่ได้เลยค่ะถูกใจนั่งอยู่เฉยๆเลยลูกต้องรอให้รถจอดสนิทซะก่อนแล้วถึงจะลงจากรถได้เข้าใจไหมคะมันอันตรายมากๆเลยค่ะเข้าใจไหมลูกโอเคคาดเข็มขัดให้เรียบร้อยค่ะ
0: ไป
1: ออกเดินทางค่ะอุ๊ยถูกใจจะเอาแขนออกไปข้างนอกหรือจะเอาอวัยวะต่างๆออกไปนอกหน้าต่างรถแบบนี้ไม่ได้นะคะลูกมันอันตราย
2: พ่อแม่
1: นั่งดีๆนะคะ
2: ว่าแต่จะถึงทะเลแล้วใช่ไหมคะ
1: ใกล้จะถึงอู่แล้วลู

0: พร้อมจะข้ามหรือยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: เอ๊ะลืมอะไรหรือเปล่า
2: เอ๊ะเด็กๆลืมของอะไรกันไหมอันนี้ของใครครับ
1: เอ๊ย่าน
2: ี่อันนี้สีชมพูของใครครับ
1: พี่นิ้ง
2: อันนี้อันสุดท้ายสีแดงโอเคครับ
0: โอเคพร้อมยังมาข้ามถนนกันดีกว่าไปมองรถกัน
1: ไม่มี
3: หยุดฉันหยุดฉันหยุดบนไหลทาง

0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์ต้องทันเกมนะครับเพื่อต้องการให้เราต้องรู้ก่อนพังทันโลกไซเบอร์นะครับเพื่อที่จะได้เข้าถึงลูกหลานก่อนที่จะสายเกินแก้นะครับไม่เพียงแต่เทคโนโลยีพัฒนาความเร็วเน็ตสูงรับข้อมูลแบบได้มากมายมหาศาลนะครับแต่การพัฒนาแพลตฟอร์มแอปพลิเคชันต่างๆนะครับรูปแบบการออกแบบงานสื่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะฮะเกมออนไลน์มีความเสมือนจริงมากภาพตัวแทนของผู้เล่นเนี่ยโอ้โหบอกได้เลยว่าสวยงามมากๆบุคลิกก็ถูกใจผู้เล่นนะฮะและด้วยวิธีการสร้างสรรค์เกมที่ทำให้ตื่นเต้นเล้าใจมันยิ่งทำให้ติดพันฮะเล่นเกมจนไม่อยากเลิกเลยกลายเป็นเสพติดเกมดังนั้นครับพ่อแม่ผู้ปกครองนะฮะต้องเหนื่อยกันนิดนึงจะไม่เล่นก็กลัวฮะกลัวลูกไม่ทันโลกฮะจะปล่อยให้เล่นมากเกินไปก็ต้องคอยดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับเท่านั้นไม่พอนะครับเด็กไซเบอร์หรือเด็กเนียมยุคนี้เนี่ยคุณผู้ปกครองนะฮะทั้งหลายก็ต้องขึ้นยานแบบขึ้นยานวิชวลนะฮะไล่ตามให้ทันกันเองก็แล้วกันนะฮะรายการของเราเป็นสื่อกลางให้ผู้ปกครองนะฮะทุกท่านได้รับรู้เข้าใจนะครับและใช้เทคโนโลยีระดับเหมาะสมเพื่อให้เท่าทันเด็กไซเบอร์ไปด้วยกันนะครับมาเข้าสู่เกมการแข่งขันกันเลยดีกว่านะครับในแต่ละสัปดาห์นะครับจะมีการแข่งขันทั้งหมด2ทีมนะฮะแต่ละทีมจะมีสมาชิกน้องๆ1คนครับและคุณพ่อหรือคุณแม่หรือผู้ปกครองของเด็กอีก1คนนะครับเป็นคู่หูไซเบอร์แต่ละทีมนะครับจะต้องผ่านด่านเพื่อสะสมเหรียญคะแนนให้ได้มากที่สุดและถ้าใครสะสมได้มากที่สุดแล้วก็จะเป็นผู้ชนะประจำสัปดาห์ Champ of the Week ครับคู่แรกนะครับชื่อทีมว่าเฮฮากาแล็กซี่คุณพรักและน้องเฮฮาสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับคุณพรักและน้องเฮฮาแนะนำตัวเลยครับ
2: ลูกซ่าพ่อเซ
3: ลูกเฮพ่อฮา
0: โอ้นี่นะฮะนี่คือสโลแกนของทีมนี้นะฮะเป็นไงฮะแต่งตัวเหมือนจะมาสอบสวนอะไรปุ๊บเนี่ย
1: ไม่ใช่หน่วยงานอะไรพยายามแบบสุภาพเรียบร้อย
0: สุภาพเรียบร้อยแล้วนี่น้องไงฮะผมบอกเลยผมเห็นน้องตัวทวดน้องเขาขาดฮะน้องเขางานแต่ตอนนี้โตแล้วอายุเท่าไหร่แล้วครับน้องไงฮะ
4: 10ขวบค่ะ
0: 10ขวบนะครับน้องไงฮะนี่จะสูงอีกถ้าเจออีกครั้งน่าจะสูงกว่าผมแล้ว
1: อาจจะแซงได
0: ้อาจจะแซงนะน้องไงฮะพ่อรักดื้อมั้ย
4: ไม่ดื้อค่ะ
0: เรียกว่าอะไร
4: แต่เขาเรียกว่าดุหนูตลอดค่ะแต
0: ่ดุทำไม
4: เพราะว่าหนูดื้
0: อพ่อก็ดื
4: ้อดื้อแทนพ
0: ่ออ๋อดื้อพ่อดื้อเยอะก็เลยดื้อแทนพ่อบ้าง
1: เขาก็เลยบอกว่าพ่อไม่ดื้อแต่พ่อดุให้หนูดื้อแทน
0: ทำไมถึงต้องดุน้องเฮฮา
1: ก็เราก็อยากที่จะแบบว่าสอนให้ลูกเราเนี่ยเป็นเด็กดีแล้วก็รู้ว่าอันนี้ไม่ควรอันนี้ควรอันนี้ไม่เหมาะ
0: เราเป็นครูแล้วไม่ต้องดุ
1: จริงๆไม่หรอกถ้าดุก็คือเขาดื้อถ้าเกิดว่าบอกแล้วสอนแล้วแล้วเขาทำก็โอเคไงก็ไม่ต้องมีการดุกันแต่ถ้าห้ามแล้วยังทำมันก็ต้องมีการดุกันบ้าง
0: เวลาคุณพ่อรักดุเราตื่นเต้นตกใจ
4: ตกใจอย่างเดียวค่ะ
0: ตกใจอย่างเดียวเหรอแบบมีตีไหมมีตีต
4: ีไม
0: ่ไม่ตีใช้อะไร
1: พอไม่ใช่ล็อตไวเลอร์เวลาดูได้น่าตกใจ
0: เอาล่ะผมเห็นความสัมพันธ์คู่นี้แล้วอ่ะเดี๋ยววันนี้มาต้องช่วยกันไม่คงจะไม่ดุในรายการอาจไม่แน่อาจจะดุได้
1: อาจจะโดนลูกดุเพราะเรื่องเทคโนโลยีเนี่ย
0: ครับ
1: ผมแพ้เขา
0: อ๋อเหรอ
1: ใช่ผมไม่อยากดูเทคเลย
0: อ่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวดูความสามัคคีของคู่นี้ละกันนะครับกับทีมแรกครับทีมเฮฮากาแล็กซี่คุณพ่อรักและน้องเฮฮาเชิญครับ
1: ครับผม
0: เอาล่ะ
4: okay.
0: คู่แรกผ่านไปครับมาดูคู่หูไซเบอร์คู่ที่2ครับ Ultimate Auto Mary และ Auto ครับ
5: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
6: สวัสดีค
0: ่
6: ะ
0: เชิญตรงนี้นะฮะแนะนำตัวครับ
7: ใครจะเก่งแค่ไหนเราไม่กลัวเพราะเราชนะชัวร์ไม่ต้องห่วง
0: ไม่ต้องห่วงครับห่วงผมเนี่ยแหละครับ ผมถามอย่างเดียวคือคุณแม่อายุเท่าไหร่เนี่ย คุณแม่อายุเท่าไหร่นะเข้าใจนะครับว่าเป็นการเสียมารยาทเวลาถามอายุกับผู้หญิง
5: 4 แล้วค่ะ
0: 48เหรอฮะมันเยอะไปนะฮะ
1: ขอบคุณมากครับพี่ถามอายุผม
0: เพราะผมรู้อายุพี่สี่ต้นต้นอ่ะมีลูกกี่คน
6: มีลูก2คนค่ะลูกชาย2คนค่ะ
0: น้องมอเตอร์และน้องออโต้
6: ใช่ค่ะ
0: ที่บ้านทำธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องยนต์เหรอฮะ
6: ใช่ค่ะเป็นเซียงกง
0: เป็นลูกคนเล็กถูกไหมฮะ
6: เป็นลูกคนโตค่ะ
0: เป็นลูกคนโต
6: ใช่
0: มีน้องอีกคนหนึ่งชื่อ
6: มอเตอร์ค่ะ
0: มอเตอร์เราเป็นพี่เราเคยแบบเอาแต่ใจตัวเองไหม
6: ไม่เคย
0: เหรอดูแลน้องไหม
6: ดูแลครับรักมากครับ
0: นะสายตาแบบโอ้สายตาเป็นสระอีกมากเลยลูกเอ้ยน่ารักน่ารักทีเดียวเชียวดื้อไหมเราดื้อไหมกับคุณแม
6: ่ไม่ดื้อนะครับ
0: ไม่ดื้อเหรอ
6: ไม่ครับ
0: ถามคุณแม่ดีกว่าเราถามคุณแม่ดีกว่า
6: คนนี้ไม่ดื้อค่ะ
0: ไม่ดื้อเหรอ
6: ค่อนข้างเชื่อฟัง
0: ส่วนใหญ่เขาเคยทำมีทำอะไรผิดแล้วคุณต้องดุแล้วก็ลงโทษอะไรไหมฮะเคยไหมฮะ
6: เคยค่ะจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องพี่น้องเนี่ยค่ะ
0: พี่น้องเขาทำอะไรกันถึงต้องดุเขา
6: อาจจะมีแบบเล่นของเล่นกันอะไรเงี้ยมีแย่งกันนิดหน่อยแต่นานๆทีอย่างเงี้ย
0: ส่วนใหญ่ใครจะได้ไปลูกถ้าสมมติแย่งกันเราหรือน้อง
6: น้อง
0: น้องได้
6: ใช่
0: แล้วเรารู้สึกเสียใจไหมว่าน้องได
6: ้ไม่ค่ะรู้สึกดีใจว่าน้องได้แล้ว
0: แต่ต้องแย่งกันก่อนต้องใช้พละกำลังต่อสู้ให้ได้
6: ไม่ใช่ไม่ใช่ต่อสู
0: ้ไม่ต่อสู
6: ้
0: เวลาแย่งเวลาแย่งแย่งไงอ่ะแย่งไง
6: ขอ
0: ดีๆแล้วน้องให้ไหม
6: ให
0: ้ให้ด้วย
6: แต่ว่าบางทีผมก็เสียสละให้น้องไป
0: เป็นพี่ที่ดีมากเลยนะลูกเคยเสียสละให้คุณแม่ไหมฮะ
6: เคยครับ
0: เสียสละอะไรบ้าง
6: ของกิน
0: ของกินคุณแม่แย่งของกิน
6: มันก็ให้
0: กันต้องให้นะ
6: ใช่ค
0: ่
6: ะ
0: ให้นะแล้วเราจะมาดูกันนะครับว่า2คนนี้แมรี่และน้องออโต้มีความสามัคคีกันแค่ไหนรู้เรื่องทันไซเบอร์ขนาดไหนเดี๋ยวดูกันนะครับเอาละครับทีมที่2นะครับทีมอัลติเมทออโต้แมรี่และออโต้ครับเชิญครับ
6: ข
0: อบคุณฮะเชิญครับและนี่คือทั้ง2ทีมนะฮะบอกได้เลยว่าทั้ง2ทีมเนี่ยต้องมีความสามัคคีกันนะฮะแต่อาจผมเชื่อนะฮะผมถ่ายรายการมาผมเชื่ออาจจะไม่มีสามัคคีเล็กๆแต่พยายามรวบรวมความสามัคคีนะฮะตอบได้เต็มที่เลยนะลูกออโต้แล้วก็น้องเฮฮานะฮะอยากพูดอะไรพูดได้เลยคู่นี้ก่อนดีกว่า
1: ครับ
0: คุณพ่อรักครับ
1: ครับผม
0: น้องเฮฮาเนี่ยเขาเคยบอกไหมฮะว่าโตขึ้นเขาอยากเป็นอะไร
1: อ่ะลูกอยากเป็นอะไรบอก
4: หนูอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับด้านฟิสิกส์กับเคมีค่ะ
0: โอ้โหห่างตัวพี่หอยมากเลยนะครับ
1: ห่างตัวพ่อด้วย
0: ห่างตัวพ่อไหม
1: พูดมาพ่อไม่รู้เลย
0: เขาบอกว่าเราอ่ะเขาอยากเป็นแบบนี้พ่อรักรู้สึกไงฮะ
1: ก็รู้สึกดีที่เขามีแนวคิดของตัวเองไม่มาแบบว่าอุ๊ยอยากเป็นนักแสดงเหมือนพ่อหรืออยากอยู่วงการบันเทิงเหมือนพ่ออะไรเงี้ยอันนี้แสดงว่าเขารักของเขาเขาเลือกของเขาก็อยากสนับสนุน
0: ครับแล้วน้องเฮฮาไม่อยากเข้าวงการแบบพี่ลิซ่าแบ็คพิงค์แบบพ่อรักเขาเป็นครูสอนการแสดงเลยนะมีอยากเคยคิดอยู่ในวงการไหมฮะ
4: เคยอยากค่ะแต่คิดว่าหนูไม่เหมาะกับงานพวกนี้เพราะ
0: อะไรฮะ
4: หนูเป็นคนที่ไม่ได้มีความอดทนรอขนาดนั้นนะคะ
0: อ๋อเพราะว่าโอ้พี่ลิซ่ากว่าจะได้เป็นแบ็คพิงค์นี่โอ้หลายปีเลยนะโอ้หลายปีมี 4-5 ปีอ่ะ
1: นานมาก
4: หนูเป็นคนที่แบบทำปุ๊บๆๆๆเสร็จ
0: นะฮะไม่ทำเป็นพวกขโมยของตามเซเว่นอะไรอย่างงี้ไม่เร็วนะนะไม่ควรเด็กๆไม่ควรนะฮะนี่คือความอยากเป็นความอยากที่ไม่ตรงกับคุณพ่อ
1: ใช่
0: อันนี้ดีมากเพราะว่าเด็กๆมีความคิดเป็นของตัวเองนะฮะส่วนครอบครัวนี้ล่ะฮะคุณแม่ดีฮะเขาเคยบอกไหมฮะว่าเขาเคยอยากเป็นอะไร
6: อยากเป็นมากเลยค่ะ
0: อยากเป็นอะไรฮะเป็นไข้หวัดหรือเป็น
4: ไม่ใช่คนละอัน
0: นะนะฮะอยากน้องออโต้อยากเป็นอะไรฮะโตขึ้น
6: อยากเป็นซูเปอร์สตาร์นักร้องนักเต้นระดับโลกครับ
0: นี่คือผมเชื่อว่าคนเราอ่ะสามารถฝันได้แล้วไปให้ถึงฝันได้แล้วตอนนี้ได้มีการแบบว่าฝึกฝนอะไรบ้างไหมฮะ
6: มีฝึกเต้นฝึกร้องแล้วก็ฝึกแสดง
0: สักนิดได้ไหมล่ะ
6: ครับ
0: สักนิดนะเดี๋ยวนี่ครูสอนการแสดงของครูอะไรอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อยู่แล้วน้องออโต้สักหน่อยได้ไหม
6: ครับ
0: อ่ะเชิญจะแสดงอะไรฮะ
6: เต้นครับ
0: เต้นนะฮะเป็นแบบเต้นเลยนะไม่ต้องมีเพลงอะไรเพราะมันลิขสิทธิ์มันแพงลูกครับผมพี่ขอเต้นเลยอ่ะพร้อมไปนี่ปั๊บปึ๊บเป็นเสร็จแล้วส่งมาให้พี่มือที่ตึ๊งตึ๊งไม่มีความสนานะครับอ่ะเซฟมือให้น้องออโต้ด้วย อวยพรฮะอวยพรให้ทำในสิ่งที่ตัวเองฝันให้ได้แล้วกันนะครับ ขอบคุณมากครับเชิญฮะเอาละครับและครอบครัวสองครอบครัวนี้นะฮะน่ารักมากครอบครัวหนึ่งคือเฮ้ยไม่อยากครับอยากเป็นอย่างเงี้ยทั้งที่คุณพ่อเป็นแบบหนึ่งแต่คราวนี้คุณแม่น้องออโต้อยากเป็นก็ส่งเสริมด้วยการฝึกฝนให้นะครับเอาละครับเชื่อว่าผู้ใหญ่หลายๆครอบครัวนะครับก็จะเจอปัญหาอันหนึ่งนะฮะอันหนึ่งที่ผมเชื่อว่าเป็นแน่ๆลูกติดเกมเล่นไม่เลิกแหมหัวเราะเลยแสดงว่าเป็นแน่นอนหรือห้ามไม่อยู่กันบ้างนะฮะเป็นเรื่องที่หนักใจเลยทีเดียวนะครับวันนี้นะฮะเราจะมาพบกับภารกิจแรกของเราก็คือพักเถอะลูก
8: กติกาเกมที่1พักเถอะลูกการแข่งขันรอบที่1เกมพักเถอะลูกคู่หูไซเบอร์จะได้ชมคลิปไซเบอร์สตอรี่ซึ่งจะต้องทายให้ถูกว่าวิธีการของครอบครัว A หรือครอบครัว B จะทำให้ลูกๆของพวกเขาพักจากการเล่นเกมไปทำกิจกรรมอย่างอื่นแต่ละคนจะต้องทายว่าครอบครัวใดจะทำได้สำเร็จโดยเลือกการ์ดครัว A หรือครอบครัว B หรือโนหรือทำไม่สำเร็จทั้งสองครอบครัวหากคู่หูไซเบอร์เลือกคลิปตรงกันจะได้รับไปเลย100เหรียญและถ้าทายถูกว่าเป็นไซเบอร์สตอรี่ของครอบครัวใดที่ทำให้เด็กๆพักจากการเล่นเกมได้สำเร็จหรือไม่ได้ทั้งคู่ก็รับไปอีก100เหรียญ
0: ทั้ง2ทีมเข้าใจกฎกติกากันเรียบร้อยนะครับ
1: ครับผม
0: มีอะไรสงสัยไหมฮะ
1: ไม่สงสัย
0: ดีฮะถ้าสงสัยผมไม่ตอบผมดู VTR เอาฮะนะฮะเอาละครับเดี๋ยวเราจะไปดูเหตุการณ์ในไซเบอร์สตอรี่จากทั้ง2ครอบครัวนะครับจำลองมาจากเรื่องจริงนะฮะจากครอบครัวที่เรานะฮะไปสำรวจมานะครับและน่าจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับทุกครอบครัวผมเชื่ออย่างนั้นนะในยุคนี้ไปชมกันเลยครับไซเบอร์สตอรี่ทั้ง2เรื่องครับ
9: นีน่าคะเลิกดูวิดีโอเลิกเล่นเกมได้แล้วค่ะ
10: เริ่มไม่ได้ค่ะ
9: แต่พรุ่งนี้หนูต้องไปเรียนแต่เช้านะคะมาแม่มีนิทานสนุกๆจะมาเล่าให้ฟังก่อนนอนด้วยนะคะนะนะคะคนสวยของแม่ปิดเกมก่อนแล้วมาฟังแม่เล่านิทานดีกว่านะ
10: เดี๋ยวหมดเวลาเกมนี้หนูก็จะนอนเองค่ะ
9: ถ้าหนูนอนดึกสมองหนูก็จะดาวแทนเรียนไม่รู้เรื่องหนูอยากอัพเลเวลในเกมแต่เกรดเรียนไม่อัพเรียนตามเพื่อนไม่ทันนะคะ
11: เจเจครับตั้งแต่ตื่นนอนมาเนี่ยแปรงฟันหรือยัง
12: ยังครับ
11: แล้วอาบน้ำหรือยัง
12: ยังครับ
11: ทำไมตื่นมาไม่อาบน้ำแต่งตัวให้เรียบร้อยมานั่งเล่นเกมแบบนี้เนี่ยนะ
12: ก็วันนี้เจเจไม่ได้ไปไหนนี่ครับทำไมเจเจต้องอาบน้ำด้วย
11: วันนี้ข้างนอกอากาศดีมากเลยนะแม่ว่าเราเอาจักรยานไปขี่ที่สนามในหมู่บ้านดีกว่าไหมขี่จักรยานไปดูผีเสื้อเอาขนมปังไปให้ปลาที่สระบางทีอ่ะลุงป้อมอาจจะพาเจ้าลิซ่ามาเดินเล่นด้วยก็ได้นะ
0: ไซเบอร์สตอรี่ของทั้งสองครอบครัวเดี๋ยวจะให้เลือกกันนะฮะก่อนเลือกกันไหมผมถามพี่รักนิดนึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้บ้างไหมทั้งสองแบบก็คือลูกติดเกมแล้วเราเอาอะไรมาทำให้ลูกเลิกติดเกม
1: ประจำคือลูกเนี่ยจะใช้แบบถ้าสมมติว่าตอนยิ่งเขาตอนเด็กๆนะ
0: ครับ
1: ถึงเวลากินข้าวเขาบอกว่าขอเล่นก่
0: อ
1: นแล้วเดี๋ยวค่อยกินชวนให้ไปอาบน้ำก็บอกว่าเล่นเกมนี้จบก่อนแล้วค่อยไปอาบน้ำ
0: ครับ
1: แม้กระทั่งจะนอนเหมือนกันเลย คือขอเล่นเกมนี้จบก่อนแล้วถึงจะนอน
0: มีจะเล่าเรื่องนิทานอะไร
1: ก็ส่วนใหญ่ก็บีบคอใช้วิธีบีบค
0: อ
1: ตายซะเถอะลูก
0: นี่
1: เปล่ากูนี่
0: เป็นวิธีอารมณ์ขันก่อนนะฮะจริงๆก็
1: ไม่ใช้ความรุนแรง
0: ไม่ใช้ความรุนแรง
1: เราก็จะอธิบายเขาฟังแหละว่าทำไมคล้ายๆกันเลย
0: คล้ายๆนะ
1: ผมว่าน่าจะเป็นวิธีแรกที่พ่อแม่ทุกคนทุกครอบครัวต้องใช้คืออธิบายให้ลูกฟังว่า ถ้าเล่นต่อแล้วมันจะมีผลเสียยังไง
0: ไม่ใช่แบบไม่เดี๋ยวตีนะอะไรอย่างง
1: ี้ไม่ค่อยไม่ค่อย
0: อย่างงี้ยิ่งแบบโอ้โหแอบเล่นด้วย
1: ใช่แต่ก็กลายเป็นว่าลูกอ่ะเขาใช้มาต่อรองเรา
0: ว่า
1: คือขอเล่นก่อนแล้วถึงจะไปทำมากกว่าย
0: ังไม่รู้นะฮะเดี๋ยวน้องเฮฮาหรือว่าครูรักนะฮะจะเลือกข้อไหนผมไม่รู้นะกับเกมพักทะลุมาถามฝั่งนี้บ้างแม่ดีฮะน้องออโต้เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ไหมแบบจะเล่นเล่นเล่นไปเรื่อยไม่ยอมนอนบ้างหรือว่าแบบเอ้ยหาอะไรแบบเป็นข้อต่อรองอะไรอย่างนี้มีไหมฮะ
6: มีค่ะแต่ว่าเขาจะแบบไม่ค่อยเล่นเกมแต่เขาจะดูหนัง
0: ดูหนังอ่ะเขาชอบอย่างเป็นเขาอาจจะดูคอนเสิร์ตดูอะไรแบบนี้นะ
6: ใช่ค่ะ
0: ครับ
6: ก็จะมีติดลมบ้างค่ะ
0: ทำยังไงถ้าเป็นคุณแม่นี
6: ่ทำยังไงส่วนใหญ่ก็จะต่อรองอย่างที่เขาชอบตอนนี้คือบ้ากินบัวลอยลาวาบัวลอยอะไรนะ
0: ไอ้บรรทัดทองใช่ไหมไอ้ทีมงานไปสั่งมาเดี๋ยวนี้เลยไม่น่าร้านวันอะไรป่ะ
6: อ
0: ีกร้านหนึ่งนะฮ
6: ะ
0: บอกเลยอร่อยมากทำไมบ้าตอนนี้กำลังมากินบัวลอย
13: อร่อยมากจริง
0: ๆอร่อยตรงไหนตัวบัวลอยหรือว่าไอ้ที่เขาโรยมา
13: ลาวา
0: ไอ้ลาวาใช่ไหมไมโลใช่ไหมไมโลนะไอ้ไมโลที่ลาวาใช่
13: ไม่ใช่ครับเป็นแบบว่า
6: เป็นไส
13: ้ไส้คาราเมล
0: แล้วคุณพ่อแม่ต่อรองอย่างนี้เราบอกถ้าอย่างนั้นเอาวิธีการถ้าอยากกินอันนี้สั่งอันนี้มาให้เราหยุดไหม
13: หยุดครับ
6: หยุดทันทีเลยค่ะหยุดทันทีเลยค่ะ
0: อย่าให้รู้นะว่ากินบัวลอยไปด้วยเล่นเกมไปด้วย
13: ไม่ค่ะ
0: ไม่ใช่ใช่ไหม
13: ไม่ใช
0: ่เอาล่ะครับอยากให้ทั้งสองครอบครัวนะฮะตัดสินใจจะเลือก A B หรือ No นะครับห้ามลอกกันนะเราจะทดสอบว่าความคิดของทั้งลูกและคุณแม่หรือพ่อกับคุณลูกเหมือนกันหรือเปล่านะฮะและจะถูกต้องหรือเปล่าจะได้คะแนนได้เหรียญไปหรือเปล่านะฮะถ้าพร้อมแล้วผมนับ1 2 3แล้วยกป้ายขึ้นมาพร้อมๆกันเลยนะครับถ้าพร้อมแล้ว1 2 3ยกครับเอาล่ะครับตอนนี้คู่นี้นะฮะเฮฮากาแล็กซี่ของเรานะฮะคุณพ่อยก A คุณลูกยก A นะฮะเหมือนกันเลยนะฮะมีความเข้าใจเท่ากันเลยครับเหมือนกันด้วยแต่ไม่รู้ว่าจะถูกหรือเปล่านะ
1: ครับ
0: เอาละครับส่วนทีมนี้นะฮะทีม Ultimate Auto นะฮะคุณแม่เลือก B เอาละสิครับความคิดเห็นเริ่มแตกต่างกันแล้วนะฮะทำไมเราถึงเลือกข้อนี้อ่ะเพราะเลือกไม่เหมือนคุณแม
13: ่เขาใช้การพูดดีๆแล้วก็อธิบายให้ฟังว่าแบบนี้การเล่นเกมมันไม่ค่อยดีนะอะไรแบบน
0: ี้อธิบายคุณแม่เคยอธิบายแบบนี้ไหมหรือว่
13: า
0: เอาบัวลอยมาล่อตลอด
13: ไม่ขนาดนั้น
0: ไม่ขนาดนั้น
13: เคยอธิบาย
0: อธิบายนะฮะแต่คุณแม่คิดต่างจากตรงนี
6: ้
0: ทำไมฮะถึงเป็นเบย
6: ์ก็คิดว่าเสนอสิ่งที่เขาชอบอะค่ะ
0: ในชีวิตจริงเลยในชีวิตจริงที่เราเสนอบัวลอยอะไรอย่างเงี้ยนะ
6: ใช่ค
0: ่
6: ะ
0: เอาละครับไม่รู้เหมือนกันว่าอันไหนจะถูกอันไหนจะผิดนะครับถ้าอย่างนั้นนะฮะเราไปดูเฉลยกันดีกว่านะครับว่าใครถูกใครผิดนะครับกับไซเบอร์สตอรี่ทั้งสองเรื่องครับเชิญครับ
10: มีนาว่ามีนารีบนอนดีกว่าเดี๋ยวสมองไม่วิ่งเกรดไม่อัพแย่เลย
9: สำหรับแม่เกรดอัพไม่อัพไม่สำคัญค่ะแค่นี้น่าคิดได้แบบนี้ก็เก่งมากแล้วค่ะลูก
10: เล่านิทานให้ฟังหน่อยค่ะ
9: ได้ค่ะ
14: ไปครับแต่ขอไปตอนเย็นนะครับเพราะว่าผมอ่ะยังหลุดออกจากเกมยังไม่ได้เลยน้องแม่ผมเห็นแม่ยังไม่ได้อาบน้ำเลยแล้วแม่ก็เพิ่งทำความสะอาดบ้านเสร็จแม่ไปอาบน้ำก่อนเลย
15: โอเค
16: แม่จะไปอาบน้ำก่อนว่าแต่เจเจจะนั่งเล่นแบบนี้จนถึงเย็นเลยลูกหรือว่าแม่จะยกจักรยานให้เด็กข้างบ้านดีกว่ามั้ง
14: จักร
17: คลิปทั้งสองเป็นตัวอย่างวิธีการสื่อสารกับลูกหลานได้ถูกต้องตามหลักวิชาการแต่อย่างไรก็ตามนะคะคุณแม่ของทั้งสองสถานการณ์จำลองเก่งและทำดีแล้วค่ะที่พยายามให้ลูกมามีกิจกรรมร่วมกันแต่หมออยากแนะนำเพิ่มเติมนะคะในสถานการณ์จำลองเอค่ะนิทานอาจจะให้ผัดกันเล่าก็ได้กรณีที่เด็กอ่านเองได้คุณแม่อาจจะสลับเป็นผู้ฟังก็ได้นะคะเพื่อให้เด็กรู้สึกว่าได้โชว์บางวันให้ลูกเป็นคนเล่าให้ฟังแล้วคุณแม่ก็ให้รางวัลที่ช่วยแม่อ่านส่วนคุณแม่ในสถานการณ์ B เลือกกิจกรรมที่เหมาะกับลักษณะเด็กและมีวิธีสร้างแรงจูงใจได้ดีแล้วแต่อาจจะเติมข้อจำกัดด้านเวลาเข้าไปนะคะเช่นงั้นไปอาบน้ำก่อนนะแม่จะให้เล่นสัก1ชั่วโมงแล้วไปกินเดินช่วยแม่แล้วค่อยมาเล่นต่ออีก1ชั่วโมงตอนบ่ายไปปั่นจักรยานก็ได้ค่ะหรือชวนทำกิจกรรมอื่นๆร่วมกันในระหว่างวันเด็กจะได้โฟกัสกับเกมน้อยลงให้ตามข้อตกลงเป็นเวลาไม่เกิน1ชั่วโมงต่อครั้งมีเวลาหยุดวันหนึ่งแค่2ช่วงและมีระยะรอคอยให้เด็กได้ตัดสินใจด้วยตัวเองก็จะเกิดปฏิสัมพันธ์ที่ดีสื่อสารกันง่ายขึ้นค่ะ
0: ไม่ไปนะโอ้โหพอเราตอนแรกหนูแรกน่าจะไปได้ทั้ง2 A แล้ว A แล้วก็ B นะจริงๆแล้วแต่สุดท้ายวิธีแรก A จะดีกว่านะฮะถ้าอย่างนั้นนะฮะเรามาสรุปคะแนนกันนะครับไปที่ Hey Ha Galaxy นะครับได้คะแนนไปรวมโอ้ถูกทั้งคู่เลย300เหรียญครับ
18: เอาไป
0: 100 ผมถามตรงนี้เลย
19: ครับ
0: ทำไมถึงเลือกข้อเอก
19: คือถ้าตัวผมคือเราไม่ได้ดูกันก็เดาแต่ว่าใช้การเดาว่าแบบให้ลูกพักทีนี้ครอบครัว A เนี่ยคือลูกพักคือลูกหยุดปึ๊บแล้วนอน
0: พัก
19: แต่ว่าลูกชายเนี่ยเขาชวนไปถีบจักรยานไปให้อาหารปลาไม่ได้พัก
0: คุณน่ะได้เปรียบตรงเป็นคนแบบว่าเกี่ยวกับการแสดงเพราะว่าคุณตีโจทย์แตกเพราะว่าเราบอกว่าโจทย์นี้คือ
19: พักเธอลูก
0: เออแล้วอย่างน้องเฮฮานะฮะทำไมถึงเลือกข้อนี
18: ้เพราะว่าเป็นการเตือนบอกดีๆค่ะแต่ว่าสำหรับบางคนการเตือนบอกดีๆก็ทำบางคนเขาก็ไม่ได้เชื่อฟังคือแบบต้องแบบดุว่าอะไรถึงเขาจะเชื่อฟัง
0: เลยเลือกข้อนี้ข้อบีไม่เลือกเลือกข้อนี้เอาตรงนะเฮฮาเข้าวงการทะลุวิธีการพูดหนูเนี่ยพี่หอยดูเนี่ยเหมือนสมัยตอนที่พี่หอยอายุเท่าเราเลยนะเมื่อก่อนที่น่ารักแบบหนูเลย

0: ย่แล้ว
1: แต่โต
0: ไม่ต้องไปทางนี้โตมาเป็นแบบนี้อย่าไปเข้าวงการอย่าไปทำไมลูก
1: เอาละครับได้ไป300เหรียญนะฮะ
2: ครับผม
1: มาที่นะฮะอัลติเมทนะฮะอัลติเมทออโต้ได้คะแนนรวมไป100เหรียญครับ
3: คุ
1: ณ
3: ได
1: ้ไม่ต้องเสียใจนะไม่ต้องตกใจมันเป็นวิธีแต่ละอันเพราะว่าเราไม่ได้เห็นตอนสุดท้ายเราเป็นการคาดเดาว่าสิ่งที่เขาทำตรงนี้แต่คุณแม่อธิบายได้ถูกที่เอาอะไรที่แบบ
3: ใช้วิธีนี
1: ้ใช้วิธีนี้ด้วยนะครับแต่ฉีกเขาเรียกว่าเป็นความคิดเห็นที่แตกต่างกันได้อยู่ในครอบครัวเอาละครับและตอนนี้นะฮะผู้ที่นำอยู่นะฮะก็คือทีมเฮฮากาแล็กซี่ครับแต่ว่าอย่าเพิ่งตกใจสงครามไม่จบเราไปต่อกันที่รอบที่2กันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวผมขอถามคุณพ่อคุณแม่นิดนึงนะฮะเคยเห็นเด็กเล่นเกมหรือว่าดูอะไรที่ไม่เหมาะสมกับเด็กบ้างไหมฮะอย่างครูรักนะฮะขออนุญาตถามครูรักนิดนึงนะฮะคือเวลาน้องเอฮาเขาดูคลิปที่แบบมันเขาเรียกว่ารุนแรงอะไรอย่างเงี้ยตีกันหรือว่าอะไรเงี้ยพี่รักมีวิธีการยังไงฮะ
4: ก็ขอเปลี่ยนก่อนแล้วก็บอกลูกว่าอันนี้มันไม่เหมาะกับเด็กลูกแล้วก็พยายามจะเปลี่ยนไปดูอะไรที่มันแบบนุ่มนวลสมวัยเขาอะไรอย่างเงี้ย
1: สมวัยใช้คำว่าสมวัย
4: ใช่
1: บางทีโตกว่านี้อาจจะมีการตัดสินใจได้มากกว่านี้
4: ใช่ตอนนี้ก็เพิ่ง10ขวบเท่ากัน
1: ครับ
4: ก็พยายามหาอะไรที่มันเหมาะกับวัยเหมาะกับความเป็นเด็กหญิงของเขา
1: ครับผมมีเดิมไม่เปลี่ยน
5: ตอนนี้หนูจะเป็นผู้ชายแล้วนะ
1: จริงเปล่าเอ้ากลายเป็นผู้ชายแล้วลูกเพิ่งรู้ใช่ไหม
4: พ่อเพิ่งรู้ความจริงพ่อเข้าใจว่าลูกเป็นลูกสาวมาตลอดเวลาเลยอะ
1: เคยเป็นผู้ชายแล้วเคยไหมคุณเอาแบบไม่เปลี่ยน
4: ไม่
1: ไม่มี
4: ไม่มีไม่มีเพราะเราจะต้องตกลงกันก่อนที่จะให้ลูกดูเงี้ยปกติก็จะตกลงกันว่าเช่นพ่อให้เวลา20นาทีนะลูกพอจบแล้วจบเลยก็จะต้องไปทำอย่างอื่นเช่นไปอาบน้ำไปกินข้าวไปนอนไปอะไรอย่างนี้ใช่อันนี้พ่อต้องตกลงกันก่อนถ้าไม่ตกลงก็ไม่ให้ดูเลยแต่ถ้าลูกตกลงก็คือว่าเราทำข้อสัญญากันแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าดูแล้วอันไหนไม่เหมาะก็บอกเขาว่าอันนี้ไม่ใช่ของเด็กลูกนี่ลูกดูอันนี้ดีกว่านี่ก็สนุกเหมือนกันอะไรเงี้ย
1: นะครับนี่เป็นตัวอย่างนึง
4: ครับ
1: คุณแม่ลี่นะฮะเคยเห็นน้องออโต้เปิดอะไรที่ไม่ดูไม่เหมาะสมไหมฮะ
3: เปิดหนังค่ะหนังแบบต่อสู้เลือดสาดอย่างเงี้ยค่ะน่ากลัว
1: แล้วคุณแม่มีวิธียังไงฮะแบบพอเขาดูเสร็จแล้วปั๊บเราจะอยู่ข้างๆหรือทำอะไร
3: ค่ะก็บอกเขาว่าหนังแบบนี้ไม่ควรดูค่ะอันนี้มันต้องแบบวัยโต13บวก18บวกขึ้นไปอัน
1: นี้อายุเท่าไหร่ฮะ
3: 10ค่ะ
1: 10นะฮะ
3: ใช่ค
1: ่
3: ะ
1: ออโต้ชอบดูแบบนั้นรู้สึกเวลาดูแล้วรู้สึกเป็นไงคิดหรือสนุกหรืออะไรฮะ
6: มันแบบก็พอดูได้ค่ะ
1: พอดูได้
6: เพราะว่าบางครั้งผมก็ดูแบบนิดๆหน่อยๆฮะ
1: ครับแต่เราก็คงไม่สามารถไปดูตามดูน้องๆเด็กๆลูกๆของเราตอนเล่นเกมหรือชมวิดีโอตลอดเลยนะฮะเป็นไปไม่ได้เพราะเราไม่ใช่7-11นะฮะจะอยู่กับเขาตลอดไม่ได้เรามีวิธีง่ายๆมาแนะนำซึ่งเป็นการแข่งขันในภารกิจที่2นะฮะเราจะเล่นเกมแล้ว2แล้วนะตามได้นะเกมที่2ของเรามีชื่อว่าอย่างนี้ต้องแบก
7: กติกาการแข่งขันรอบที่2เกมอย่างนี้ต้องแบนกติกาการแข่งขันในรอบที่2นี้ก็คือเด็กๆจะต้องถอดรหัสให้กับอุปกรณ์2ชิ้นจากนั้นให้นำรหัสที่ได้ใส่ลงในเครื่องอุปกรณ์แล้วนำเครื่องนั้นมาให้คู่หูไซเบอร์ทีละอุปกรณ์โดยคู่หูไซเบอร์จะต้องมาทำการตั้งค่าการป้องกันความเสี่ยงจากเนื้อหาที่ไม่ปลอดภัยหรือการสูญเสียเงินที่อาจจะมากับเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันซึ่งอาจจะเป็นภัยต่อลูกหลานภายในเวลา5นาทีการตั้งค่าสำเร็จ1อุปกรณ์มีค่า100เหรียญหากทำได้ครบทั้ง2อุปกรณ์รับไปเลย200เหรียญนอกจากนี้ยังมีโบนัสพิเศษให้กับทีมที่ทำถูกต้องครบทั้ง2อุปกรณ์และทำได้เร็วกว่าจะได้รับเพิ่มอีก200เหรียญดังนั้นทีมที่ทำได้สำเร็จครบและเร็วกว่าจะได้รวมเหรียญคะแนนสะสมมากถึง400เหรียญกันเลยทีเดียวครับ
1: นั่นแหละครับคือกฎกติกาของเกมนี้นะครับเอาละครับถ้าอย่างนั้นนะฮะเชิญน้องเฮฮาแล้วก็น้องออโต้มาตรงนี้เลยนะครับเตรียมตัวให้ดีๆนะฮะเอาละครับนี่เขาเก่งฟิสิกส์อันนี้เขาเก่งทางแดนไม่รู้ว่าจะเกี่ยวกับเลขเลยใครจะเก่งกว่ากันนะครับเอาละครับนะลองดูนับ1 2 3แล้วเริ่มเลยนะครับพร้อมแล้ว1 2 3ไปครับ

0: ตอนนี้น้องเฮฮาก็ต้องคิดเลขนะครับแล้วน้องออโต้ก็ต้องบวกเลขคิดเลขกันนะฮะเพื่อที่จะเอารหัสไปปลดล็อกนะฮะปลดล็อกเสร็จแล้วก็ต้องรีบเอาไปให้คุณพ่อคุณแม่นะฮะครับตอนนี้เครื่องแรกนะครับเป็นสมาร์ท
1: แหมกำลังสนุกกันเลยครับแต่ตอนนี้เวลาหมดลงซะแล้วนะครับตอนต่อไปเรามาติดตามเชียร์และลุ้นกันว่าลูกๆจะฝ่าด่านโจทย์ได้เร็วแค่ไหนและคุณพ่อคุณแม่จะตั้งค่าบล็อกกันได้ในเวลาหรือไม่พลาดไม่ได้เลยนะครับ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ดีครับ
1: สวัสดีค่ะพบกับเรา2คนนะคะในรายการเป็นพ่อเป็นแม่ค่ะ
0: ครับผมเปิดรายการมาด้วยเหตุการณ์ฉากในละครนะครับ
1: คุ้นมากเลยค่ะได้ดูตั้งแต่ตอนอายุประมาณ6ขวบ
0: ครับผม
1: จบจนถึงปัจจุบันนี้นี่30กว่าแล้วนะคะฉากแบบนี้นี่ก็คงยังมีให้เห็นในละครทั่วๆไปอยู่เลย
2: เริ่มต้นมาจากยังไงก่อนครับพี่มา
1: สัญญาณบ่งบอกนี่จะต้องเริ่มมาจากการที่ตัวนางเอกก
2: ็
1: จะเริ่มแบบมีอาการแบบไม่มีแรงอ่อนเพลียแล้วก็อยู่ๆก็เกิดมีกลิ่นอะไรเข้ามาก็ไม่รู
2: ้เหม็น
1: รู้สึกเหม็นเหม็นจนถึงขั้นไปอ้วก พออ้วกกลับมาเสร็จพอกลับมาถึงอยู่ๆก็มีคนยื่นมะม่วงดองมะยมดองให้นางเอกก็จะเริ่มน้ำลายสอแล้วก็กินอย่างอร่อยค่ะ
2: แล้วเราก็จะรู้ได้ทันทีนะครับว่านางเอกกำลังตั้งท้องครับ
1: ใช่แล้วค่ะ

0: ู้กำกับไม่ต้องบอกอะไรมากมายนะครับแล้วก็เป็นซีนเป็นฉากที่เราเห็นซ้ำๆไม่ว่าจะละครเรื่องไหนก็ตาม
1: ใช่แล้วค่ะ
0: แต่จริงๆนะครับอาการเหล่านี้นะครับพี่มาตอนที่พี่มาตั้งท้องพี่มามีอาการเหล่านี้บ้างไหม
1: จริงๆแล้วมันก็มีบ้างอย่างเช่นพอเริ่มรู้สึกว่าตัวเองจะท้องเนี่ย
0: ค
1: ือหน้าท้องมันจะรู้สึกแบบอืดๆอ่ะบวมๆอืดๆอะไรอย่างเงี้ยบวกกับพอประจำเดือนมันขาดอีก
0: ครับ
1: อ่ะก็เริ่มแบบเอ๊ยยังไงอะไรอย่างงี
0: ้
1: แล้วก็จะมีภาวะ

0: แบบน้ำลายมันออกตลอดเวลาอะไรอย่างนี
1: ้ได้ข่าวว่าชอบฟาดงวงฟาดงาด้วยครับ
0: กูรู้ได้ยังไงคะมันก็มีบ้างนิดหน่อยอ
1: ารมณ์มันจะฉุนเฉียวโมโหง่าย
0: ใช่ค่ะมันจะมีความรู้สึกว่าถ้าใครมาแบบจู้จี้จุกจิกมาเซาซีอะไรแบบนี้ช่วงนั้นก็จะรู้สึกว่าแหมจะหงุดหงิดมาก
1: เริ่มที่จะมีการตั้งครรภ์แล้วแล
0: ้
1: วก็เป็นการตั้งครรภ์บ่อยเพราะฉะนั้นนะครับรายการเป็นพ่อเป็นแม่ของเราในวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของการตั้งครรภ์ในช่วงต้น 1-3 เดือนแรกนะครับว่ามีอาการสัญญาณอย่างไรบ้างแล้วก็ต้องทำอะไรบ้างนะครับ
0: ใช่แล้ว
1: แต่จริงๆแล้วนะครับในการสังเกตว่าเราตั้งครรภ์จริงหรือเปล่านะครับเรามีอาการที่หลากหลายมากที่เกิดขึ้นกับคุณแม่ท้องอ่อนนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: เดี๋ยวเราไปฟังจากคุณแม่หลายๆปากดูนะครับว่าแต่ละคนเขามีอาการยังไงบ้างครับ
2: อย่างแรกเลยประจำเดือนค่ะก็ประจำเดือนไม่มาแล้วก็ตื่นเช้ามาจะรู้สึกแบบอยากจะอ้วกเวียนหัวอาหารที่ชอบก็กินไม่ได้เลยค่ะพอกินก็อ้วกปั๊บเลยค่ะเวียนหัวแล้วก็รู้สึกหงุดหงิดอารมณ์แบบขึ้นเลย
3: จะเหม็นพวกแป้งที่เคยใช้แล้วก็กลิ่นสบู่น้ำยาสระผมที
4: ่เคยใช้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
5: ก็ช่วงแรกๆจะกินพวกอาหารเผ็ดๆอะค่ะปกติไม่ค่อยกินเผ็ดไงหนูก็นึกอยากกินขึ้นมาอะไรเงี้ยอย่างเช่นแกงไตปลาอย่างเงี้ยค่ะกินไม่เป็นปกติกินไม่เป็นเลยแล้วมันรู้สึกอยากกินแล้วพอมากินมันก็คือกินได้ค่ะ
6: อาการต่างๆเหล่านี้ก็คืออาการที่เป็นอาการของผู้หญิงที่มีการตั้งครรภ์อาการแรกเลยที่ผู้หญิงจะรู้ตัวของตัวเองก็คือการที่ประจำเดือนขาดหายไปอาการที่สำคัญอันนึงซึ่งมักจะเจอได้บ่อยๆทางการแพทย์เราเรียกว่าแพ้ท้องซึ่งอาการแพ้ท้องเนี่ยมันก็มีได้หลายระดับหลายความรุนแรงผู้หญิงบางคนเนี่ยไม่แพ้ท้องเลยก็มีนะครับแต่เป็นส่วนน้อยอาจจะแพ้ท้องนิดหน่อยก็คือทานอาหารได้แต่รู้สึกคลื่นไส้อาเจียนเวียนศีรษะแต่ในรายที่เป็นรุนแรงเนี่ยพวกนี้จะรับประทานอะไรไม่ได้เลยจะมีอาการขาดน้ำตาลึกโหลเหลพวกนี้ต้องรับการรักษาในโรงพยาบาลนะครับอาการนอกจากนี้คือคนที่ตั้งครรภ์เนี่ยจะสังเกตตัวเองว่าตัวเองเนี่ยเหนื่อยง่ายง่วงนอนปัสสาวะบ่อยพัดตึงเต้านมท้องอืดง่ายแน่นท้องง่ายถ่ายลำบากในผู้หญิงบางรายอาจจะมีความรู้สึกอยากรับประทานอาหารแปลก
7: ก็ชอบกินของซ้ำๆ
8: กินอาหารซ้ำไม่ได้แพ้แปลก
7: ๆ2 ทุ่มวันนี้อยากกินสปาเกตตี้ก็จะกิน2 ทุ่มสปาเกตตี้นี่นะพอผ่านอาทิตย์นี้ไปอยากกินสตรอเบอรี่อาทิตย์นี้ก็จะกินสตรอเบอรี่เช้ากลางวันเย็นอะไรเงี้ยค่ะ
8: มื้อนี้แค่ได้มื้อเดียวกลางวันอย่ามามาอีกนะอย่ามาอีกนะไม่เอาอะไรเงี้ยมันกินไม่ลงค่ะคือไม่เหม็นไม่อาเจียนแต่ฉันไม่กิน
0: และนั่นนะคะก็เป็นสัญญาณบ่งบอกนะคะว่าคุณแม่นั้นอาจจะตั้งท้องค่ะแต่ว่าเพื่อความแน่ใจนะคะก็สามารถตรวจได้ด้วยตัวเองด้วยเจ้าอุปกรณ์ชิ้นนี้ค่ะ
9: ว้าวๆๆๆคืออะไรครับเนี่ย
0: มันคืออุปกรณ์มหัศจรรย์ที่ทำให้ผู้หญิงรู้ว่าท้องหรือเปล่าค่ะ
9: โอ้โหใช้ยังไงครับเนี่ย
0: โอ้ง่ายมากเลยค่ะเพียงแค่ขั้นตอนที่1 นะคะนำปัสสาวะแรกของวันนะคะมาใช้ในการตรวจค่ะหยดปัสสาวะของเรา 2-3 หยดนะคะลงไปที่เจ้าอุปกรณ์นี้ค่ะและขั้นตอนสุดท้ายนะคะนั่นก็คือดูผลค่ะโดยถ้าสีแดงขึ้น1แถบนะคะแสดงว่าไม่ตั้งครรภ์ค่ะแต่ว่าถ้าสีแดงขึ้น2แถบนะคะก็ต้องคอนเกรทูเลชั่นด้วยนะคะเพราะว่าคุณแม่นั้นได้ตั้งท้องแล้วล่ะค่ะ
1: แต่เนื้อสิ่งอื่นใดนะครับสิ่งที่สำคัญมากที่สุดนะครับเมื่อรู้ว่าตัวเองตั้งท้องอันดับแรกที่ต้องทำเลยนั่นก็คือการไปฝากครรภ์ครับ
0: ใช่แล้วล่ะค่ะฝากแล้วถอนคืนได้ไหมคะ
1: โอ้ถ้าฝากเป็นประจำก็จะได้ดอกเบี้ยเยอะเลยครับเอ้ยไม่ใช่ที่มาคือการไปฝากครรภ์เนี่ยนะครับก็คือการไปฝากชีวิตความปลอดภัยไว้กับผู้ที่มีความรู้และก็ความเชี่ยวชาญนั่นก็คือคุณหมอที่โรงพยาบาลคลินิกหรือว่าสถานีอนามัยที่มีการรับฝากครรภ์นั่นเองครับ
10: สาวนิชนันท์ทิพยมาศโกมลค่ะตอนนี้อายุ27 ปีเป็นแม่บ้านค่ะประจำเดือนไม่มาก็เลยลองซื้อที่ตรวจครรภ์ค่ะ

มาตรวจดูก็พบว่าขึ้น2ขีดดีใจค่ะก็มีกังวลนิดหน่อยก็เลยไปหาหมออีกแล้วสรุปว่าคุณหมอเขาก็บอกว่าเราท้องจริงๆคุณหมอก็เลยแนะนำว่าให้มาฝากครรภ์นะคะ

0: น้องชั่งน้ำหนักนะคะวัดความดันนะแล้วก็ที่เขาไปสั่งไป
1: ปกติเนี่ยเวลาไปโรงพยาบาลเนี่ยคือก่อนหน้าจะตั้งท้องเราก็ไปด้วยแบบไปตรวจรักษาการเจ็บไข้ได้ป่วยแต่วันนี้นี่มาด้วยอีกแบบนึงที่ไม่ได้ป่วยแต่ว่ามีอีกชีวิตนึงอยู่ในท้องเป็นยังไงมันความรู้สึกมันต่างกันไหม
2: ก็ความรู้สึกต่างกันมากตื่นเต้นนะคะ
1: ครับ
2: เพราะบางทีเราอันนั้นมารักษาแบบการป่วยทั่วไปแต่นี้คือการฝากท้องมันมีหลายขั้นตอนที่จะในการฝากท้องอะค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะคุณแม่อายุเท่าไหร่นะคะ
2: 27ปีค่ะ
4: คุณวิชนันนะคะตอนนี้ครรภ์แรกหรือครรภ์ที่เท่าไหร่
2: ครรภ์แรกค่ะ
4: ไม่เคยตั้งครรภ์มาก่อนหน้านี้จำวันแรกของประจำเดือนครั้งสุดท้ายได้ไหมคะ
2: 26พฤศจิกายน
4: 26พฤศจิกายนคำนวณจากสูตรของเราก็จะกำหนดคลอดจะประมาณ2กันยายนช่วงแรกๆนี่คุมกำเนิดด้วยวิธีอะไรหรือเปล่าคะ
2: กินยาคุม
4: คุมนะคะแล้วก็ตั้งใจไปนานไม่กว่าจะตั้งครรภ์
2: 3 เดือน
4: ปกติประจำเดือนค่อนข้างสม่ำเสมอ
2: ใช่ค่ะ
4: โรคประจำตัวเท่าที่ทราบมีไหมคะ
2: มีไมเกรนอย่างเดียว
4: ไมเกรนอย่างเดียว
2: แต่ช่วงนี้ไม่เป็นแล้วนะคะหายไปนานเลยค่ะ
4: หายไปนานแล้วโอเคค่ะเคยต้องผ่าตัดอะไรมาก่อน
2: ไม่เคย
4: แล้วประวัติแพ้ยามีไหมคะ
2: ไม่มี
4: ญาติพี่น้องมีใครเป็นเบาหวานบ้างไหมคะ
2: ไม่มี
4: นะคะโรคในครอบครัวที่คิดว่าเป็นพันธุกรรมหรือกรรมพันธุ์เท่าที
2: ่มี
4: ก็ไม่มีนะคะจากประวัติตรงนี้เดี๋ยวหมอจะขอตรวจร่างกายนิดนึงว่าขณะนี้อายุครรภ์เท่านี้ท้องเท่ากันไหมแล้วก็อาจจะฟังปอดฟังหัวใจตรวจร่างกายเบื้องต้นดูว่าหนูซีดไหมมีคอโตอะไรบ้างหรือเปล่านะไม่มีเลือดออกทางช่องคลอดเนาะ
2: ไม่มีค่ะ
5: คุณแม่ทราบไหมครับเวลามาฝากครรภ์เนี่ยเคยสังเกตไหมทำไมคุณหมอต้องมานั่งซักไซไล่เรียงประวัติอะไรถามนู่นถามนี่เยอะไปหมดเลยแล้วเดี๋ยวก็ต้องให้ไปเจาะลงเจาะเลือดไปตรวจนู่นตรวจนี่บางทีเหนื่อยแล้วก็มึนไปหมดอะทำไปทำไมผมจะเล่าให้ฟังนะครับเวลาเราจะดูแลผู้ป่วยสักคนนึงเนี่ยในการเป็นหมอเนี่ยมันก็เหมือนนักสืบที่จะไปหาว่าไอ้ที่เกิดฆาตกรรมเกิดปัญหาเนี่ยมันเกิดที่ไหนมันเกิดอย่างไรมันเกิดได้อย่างไรจุดประสงค์สำคัญคือเราอยากจะดูแลคุณแม่ให้ดีที่สุดอะให้การตั้งครรภ์เนี่ยปลอดภัยคลอดก็ปลอดภัยคุณแม่ก็ดีลูกก็ออกมาสมบูรณ์แข็งแรงเนี่ยผมอยากจะเล่าให้ฟังถึงประโยชน์ของการฝากครรภ์เป็นประเด็นดังนี้นะครับอันที่หนึ่งเนี่ยคุณแม่บางคนเนี่ยไม่เคยรู้ตัวเลยนะว่าตัวเองเนี่ยเป็นโรคอะไรเวลาคุณแม่มาฝากครรภ์เนี่ยเราก็จะนั่งซักประวัติคุณแม่ตรวจร่างกายคุณแม่บางทีเนี่ยเราจะเจอเลยว่าคุณแม่เป็นโรคอะไรมาบางอย่างบางคนมารู้ว่าเป็นโรคไทรอยด์เป็นพิษตอนฝากครรภ์ก็มีเพราะมัวแต่ทำมาหากินทำงานไม่เคยตรวจสุขภาพร่างกายเลยเพราะฉะนั้นถ้าเจอก็จะต้องมีพยาการรักษาตั้งแต่ขณะตั้งครรภ์ไปด้วยกันเลยเพราะฉะนั้นวิธีการดูแลขณะตั้งครรภ์เนี่ยดูแลลูกก็ต้องเปลี่ยนไปนะครับต้องใช้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการดูแลนี่คือประโยชน์ที่คุณแม่จะได้รับเต็มๆเลยประเด็นที่2เนี่ยมีโรคหลายอย่างนะครับตอนไม่ท้องไม่เป็นมาเป็นตอนท้องยกตัวอย่างเช่นครรภ์เป็นพิษคันเป็นพิษนี่คืออะไรมันคือการตั้งคันแล้วทำให้ความดันโลหิตคุณแม่เนี่ยสูงขึ้นพอชักขึ้นมาเนี่ยเลือดออกในสมองได้ถึงตายนะครับการฝากคันเราก็จะทำให้เราวินิจฉัยได้ว่าคุณแม่เป็นโรคนี้หรือยังซึ่งจะเป็นเฉพาะในคนท้องด้วยคนไม่ท้องก็ไม่เป็นถ้าเกิดว่าเป็นก็จะสามารถให้การดูแลรักษาได้ประเด็นที่3เนี่ยในการฝากคันเนี่ยสิ่งที่เราได้คือเราต้องการดูเวลา10เดือนที่มีการตั้งคันอยู่เนี่ยลูกคุณโตดีไหมก็ต้องดูไปเรื่อยๆก็จะเห็นพัฒนาการถูกไหมครับถ้ามันโตไม่ดีจะทำไงก็ต้องมานั่งคิดทำไมมันโตไม่ดีแม่กินอาหารไม่พอหรือเปล่าหรือกินของที่ไม่เข้าท่ากินของไม่มีประโยชน์ก็จะต้องแนะนำข้อที่4ก็คือการฝากครรภ์เนี่ยบอกได้นะครับว่าลูกคุณแม่เนี่ยพิการหรือเปล่าแขนขาขาดไม่มีหัวใจรั่วแล้วบอกได้แต่บอกไม่ได้ทุกอย่างนะครับที่บอกไม่ได้เช่นลูกฉันจะฉลาดไหมลูกฉันจะหล่อเหมือนดาราอย่างนี้อันนี้บอกไม่ได้นะครับประเด็นที่5ในการฝากครรภ์เนี่ยเราก็จะได้วางแผนที่นะฮะการทำงานที่ดีของชีวิตน่ะก็ต้องมีการวางแผนไม่ใช่คิดจะทำอะไรก็ทำไปเรื่อยๆเปื่อยๆการคลอดก็เช่นเดียวกันครับต้องวางแผนว่าเราจะคลอดยังไงดีคุณจะคลอดทางช่องคลอด

0: ควรจะคลอดทางหน้าท้องในการผ่าออกมาประเด็นต่อมาก็จะได้รู้ว่าคลอดเมื่อไหร่แล้วก็ต้องคำนวณอายุครรภ์คุณแม่ก็ต้องบอกประจำเดือนครั้งสุดท้ายคุณแม่ให้ดีๆนะครับรวมทั้งหมอได้ตรวจอัลตราซาวด์ดูประเมินดูแล้วอายุครรภ์ถ้าครบกำหนดเราค่อยผ่าแต่ถ้าคุณแม่ไม่มีปัญหาอะไรเราก็จะเลือกจะคลอดทางช่องคลอดเพราะมันชื่อช่องคลอดแล้วก็ควรจะคลอดทางช่องคลอดซึ่งก็มักจะปลอดภัยและไม่มีปัญหาอะไรประเด็นต่อมาก็คือในการฝากครรภ์เนี่ยเราก็จะได้ความคุ้นเคยเราจะสนิทกันระหว่างหมอพยาบาลกับคนไข้กับคุณแม่คุณฝากท้องทีในคุณฝากท้องประมาณเกือบ10เดือนนะครับในช่วงนี้มีปัญหาข้อสงสัยก็จะได้มีโอกาสระบายความเครียดความทุกข์ความวิตกกังวลรวมทั้งถามปัญหาที่คุณแม่สนใจเห็นไหมครับว่าการฝากครรภ์เนี่ยมันมีประโยชน์หลายประการแต่สิ่งที่บอกอยากจะเน้นก็คือเมื่อตั้งครรภ์มาเร็วๆนะครับรีบมาฝากครรภ์แล้วคุณก็จะได้ประโยชน์เต็มที่สมควรที่คุณควรจะได
1: ้ถ้าตามประจำเดือนเนี่ยจะอายุครรภ์ประมาณ3เดือนนะคะ12สัปดาห์แต่ว่าเดี๋ยวหมอคอนเฟิร์มอีกทีนึงว่าตรงตรงไหนหมอยังแทบจะไม่ค่อยเห็นอะไรเลยนอกจากว่าเห็นหัวใจของลูกเต้นอยู่อันนี้ให้เห็นนะหัวใจลูกที่เห็นนั่นน่าจะเป็นขาแขนน่าจะอยู่ตรงนี้มือที่ดิ้นคุณแม่พอมองเห็นเนาะพอเห็นลางๆว่านี่เป็นส่วนศีรษะเขาแล้วส่วนกระดูกสันหลังระหว่างอัลตราซาวด์นี่เขาก็ดิ้นตลอดเป็นสิ่งที่บอกว่าเขามีชีวิตอยู่ตอนนี้นะเห็นตามนี้นะคะ
2: ดีใจค่ะได้เห็นตัวลูกได้เห็นลูกอะแล้วก็เขาก็เต้นมีหัวใจที่เต้นมีร่างกายที่แข็งแรงมีแขนมีขาที่สมบูรณ์แข็งแรงนี่เหรอลูกเราที่เห็นหน้าครั้งแรกที่อยู่ในท้องเลยได้ลูกสาวลูกชายก็ได้แต่ขอให้เขาสมบูรณ์แข็งแรงแล้วกัน
3: จะเห็นได้เลยนะครับว่าในการไปฝากครรภ์ครั้งแรกเนี่ยนะครับคุณแม่จะต้องใช้เวลานานสักนิดนึงนะครับแล้วก็มีขั้นตอนหลายอย่างสักหน่อยแต่ว
2: ่
3: าทั้งหมดทั้งมวลที่ทำไปนั้นนะครับก็เพื่อความปลอดภัยสมบูรณ์แข็งแรงของทั้งคุณแม่และก็ของคุณลูกครับ
4: ใช่แล้วล่ะค่ะแล้วก็ทีมงานจากโรงพยาบาลศิริราชบอกด้วยนะคะว่าคุณแม่เนี่ยนะคะก็จะต้องมีการสำรวจหัวนมด้วยค่ะ
3: หัวนม
4: ถูกต้อง
3: นี่เป็นเรื่องทะลึ่งหรือเปล่าครับพี่มาครับ
4: ไม่ใช่เรื่องทะลึ่งหมอรุธนี่ซีเรียสเลย
3: ซีเรียสเลย
4: เพราะว่าเวลาที่คุณแม่คลอดน้องออกมาแล้วเนี่ยก็จะต้องให้น้องดื่มนมแม่ใช่ไหมล่ะคะและที่สำคัญที่สุดนมแม่นั้นก็ดีที่สุดสำหรับทารกด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากหัวนมของคุณแม่มีปัญหาเช่นหัวนมอาจจะสั้นไปหัวนมบอดหัวนมบุ๋มนะคะก็จะต้องรีบที่จะปรับแล้วก็แก้ไขให้ทันท่วงทีค่ะเพราะว่าการแก้ไขแต่เนิ่นๆเนี่ยก็จะทำให้คุณแม่สามารถที่จะให้นมลูกได้อย่างสบายใจค่ะ
5: วันที่มาครั้งแรกนะคะทางโรงพยาบาลเราจะมีการตรวจคัดกรองหัวนมให้นะคะหัวนมที่ผิดปกตินะคะอาจจะเป็นเรื่องของหัวนมสั้นนะหรือบอดจมไปเลยนะบุ๋มแบนอย่างนี้นะคะจะเป็นปัญหาที่ลูกกินไม่ได้ต้องได้รับการแก้ไขอันนี้นะคะคุณแม่สามารถดูแลตัวเองได้นะคะช่วงตั้งครรภ์นะคะคุณแม่ก็ตรวจดูหัวนมตัวเองนะคะว่ายาวปกติไหมลูกสามารถกินได้หรือเปล่านะคะก็นวดที่ลานนมเบาๆอย่างนี้นะคะแล้วก็ปล่อยมือโดยดูความยาวจากฐานนมถึงปลายยอดนมเนี้ยว่าสั้นกว่า 0.7 มิลหรือไม่นะคะอันนี้ก็เป็นหัวนมที่ผิดปกติอีกอย่างหนึ่งนะคะเรียกว่าหัวนมบุ๋มหรือบอดนะคะคุณแม่สามารถสังเกตได้ด้วยตัวเองนะคะวิธีการก็คือให้นวดลานนมเบาๆนะคะแล้วก็ดูว่าหัวนมเราเนี้ยยาวขึ้นมาไหมหรือผูกกลับเข้าไปนะคะแต่ลักษณะนี้นวดแล้วเท่าไหร่ก็ไม่ขึ้นมาอย่างนี้เรียกว่าหัวนมบอดหรือบุ๋มนะคะการดูแลก็คือต้องปรึกษาเจ้าหน้าที่ที่ดูแลที่เราไปฝากครรภ์นะคะเขาจะช่วยอาจจะต้องใส่เครื่องมือนวดให้ลานนมนุ่มหรือว่าใช้เครื่องมือดึงหัวนมขึ้นมาหรือใช้ทั้งสองอย่างร่วมกันค่ะคุณแม่ที่มีหัวนมที่ผิดปกตินะคะก็ควรรีบมาโรงพยาบาลหรือว่าปรึกษาเจ้าหน้าที่นะคะเมื่อเรารู้ก่อนได้แก้ไขก่อนก็จะประสบความสำเร็จนะคะ
3: ก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะครับพี่หมาว่าคุณแม่เนี่ยจะต้องมีการตรวจหัวนมแล้วก็ถ่านเต้านมด้วย
4: ค่ะสำคัญมากๆเลยล่ะค่ะหมอรุธและคุณแม่ท่านไหนนะคะที่อาจจะไปฝากครรภ์แล้วนะคะแต่ว่ายังไม่ได้รับการตรวจหัวนมนะคะก็สามารถที่จะนำวิธีการที่คุณพยาบาลบอกนะคะไปลองสังเกตดูนะคะว่าตัวเองนั้นหัวนมปกติหรือว่าผิดปกตินะคะถ้าเกิดมีความผิดปกติต้องแก้ไขนะคะก็สามารถที่จะเข้ารับคำปรึกษาจากคุณหมอแล้วก็พยาบาลได้ค่ะ
3: ยังมีอีกเรื่องนึงนะครับที่ข้อมูลทางการแพทย์แจ้งมาว่าในช่วงนี้นะครับคุณแม่อาจจะมีภาวะปัจจัยเสี่ยงหลายๆอย่างที่อาจจะกระทบกระเทือนส่งผลต่อภาวะการตั้งครรภ์ของคุณแม่ได
4: ้
3: โดยเฉพาะเรื่องของการแท้งครับ
6: คันดาวนะคะตอนนี้10เดือนแล้วค่ะลูกสาวคนแรกค่ะ
7: จริงๆคนนี้เป็นคนที่3คือท้องที่3นะคะแต่ท้องที่1กับ2คือมันก็แท้งสะกอดเลยเนี่ยค่ะยังไม่ทันครบ3เดือนนะคะแต่ละท้องค่ะท้องแรกใช่ไหมคะก็ประมาณอีก2อาทิตย์ก็จะเป็น3เดือนท้องที่2ก็อีกประมาณอีกอาทิตย์นึงก็จะครบ3เดือนอะไรเงี้ยก็แท้งอะไรเงี้ยค่ะมันไม่มีอาการอะไรเลยไม่มีอาการเจ็บไม่มีอาการอะไรสักอย่างอะไรเงี้ยค่ะคือมันจะมีเป็นคล้ายๆตกขาวอะแต่เป็นสีคล้ำๆดำๆค่ายอินเทอร์เน็ตถามหรือว่าถามในอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยค่ะในกูเกิลอะไรเงี้ยก็หาว่ามีอาการอย่างนี้เกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่ามันเป็นอาการผิดปกติของผู้หญิงตั้งครรภ์คือต้องพบแพทย์ไปถึงปุ๊บเขาก็สาวผ่านช่องคลอดแล้วค่ะสาวหน้าท้องช่องคลอดปุ๊บเขาก็บอกว่าก็เด็กเติบโตแล้วอะไรเงี้ยค่ะ
3: ท้องที่สองเป็นไงบ้างครับ
7: มีอยู่วันหนึ่งก็อยู่ในกรุงเทพเข้าน้ำไม่มีอาการอะไรล่วงหน้าเหมือนกันไม่มีเตือนเข้าน้ำปุ๊บก็เป็นเหมือนแบบเป็นเลือดสดเลยคราวนี้เป็นสดสดสีแดงเลยอ่ะหยดติ๋งติ๋งเลยค่ะแบบเฮ้ยมันหยดลงในห้องน้ำเข้ามาเฮ้ยก็แบบรู้ละค่ะคือไม่มีการงงว่าเกิดอะไรขึ้นอีกแล้วรู้ละสุดเลยรู้สึกแบบมันที่เป็นแบบอะไรเราอีกแล้วเหรออะไรเงี้ยก็ไปโรงพยาบาลมันถึงปุ๊บหมอก็แค่สาวหน้าท้องเพราะท้องสองมันใกล้สามเดือนแล้วก็เท้าหน้าท้องจากที่เราเคยมองนอนมองเขาว่าแบบเห็นหัวใจเต้นนอนมองแล้วน้ำตาร่วงแบบลูกเรามีชีวิตอะไรเงี
3: ้
7: ยแล้วก็ทุกครั้งเราก็จะถ่ายเอาไว้แล้วลูกมีหัวใจเอามาให้แฟนสองคนยืนดูกันแบบทำนิ้วต้องได้อะไรเงี้ยพอพี่ไม่หลับตามองพยายามมองแบบต้องเห็นอะไรเงี้ยค่ะเงียบเด็กเติบโตมาได้เป็นอาทิตย์แล้ว
3: ความเสี่ยงของการแท้งเนี่ยครับคุณหมอจะเกิดได้ในช่วงไหนของการตั้งท้องมากที่สุดเลย
8: 3เดือนแรกครับ3เดือนแรกถ้าเอาตามตัวเลขเนี่ยก็มีตัวเลขโดยประมาณว่า100คนที่ตั้งท้องพร้อมกันจะมี10ถึง15คนที่ไปไม่ถึงฝั่งส่วนมากเราไม่ค่อยรู้ว่าสาเหตุเกิดจากอะไร
3: ครับ
8: บางส่วนเนี่ยเราทราบสาเหตุเช่นมีการกระทบกระเทือนคุณแม่ที่ประสบอุบัติเหตุนะครับบางส่วนเกิดจากตัวเด็กที่ไม่สมบูรณ์มีหลายๆภาวะที่การแท้งนั้นเกิดขึ้นด้วยเหตุผลทางการแพทย์คือเช่นคุณแม่มีโรคประจำตัวแล้วเกิดการตั้งท้องขึ้นแล้วการตั้งครรภ์นั้นอาจจะทำให้โรคประจำตัวเนี่ยแย่ลงเราก็จำเป็นจะต้องให้ยาเพื่อให้เกิดการแท้งขึ้นอายุเยอะเนี่ยตั้งท้องก็ยากกว่าปกติเมื่อตั้งท้องแล้วเนี่ยโอกาสแท้งก็จะสูงกว่าปกตินิดหน่อยแต่ไม่ได้มากจนกระทั่งต้องตกใจแต่โดยทั่วๆไปเนี่ยอย่างประชากรไทยเนี่ยอายุที่เหมาะสมก็25-30เนี่ยเป็นช่วงที่กำลังแข็งแรงเมื่ออายุเกิน30หรือเกิน35ไปแล้วเนี่ยก็ความเสี่ยงก็จะเพิ่มขึ้นตามเป็นเงาตามตัวอาจจะต้องหลีกเลี่ยงบางกิจกรรมที่อาจจะส่งผลเสียยกตัวอย่างเช่นกิจกรรมที่มันหนักหนาสาหัสถามว่าขี่มอเตอร์ไซค์ได้ไหมซ้อนมอเตอร์ไซค์ได้หรือไม่ปัญหาคือมอเตอร์ไซค์เนี่ยจะคอนโทรลลำบากมากขึ้นเมื่อเราตั้งท้องไม่ว่าจะเป็นผู้ซ้อนหรือเป็นผู้ขี
3: ่
8: ในช่วงท้องอ่อนๆเราอาจจะยังคอนโทรลได้ตามปกติก็ไม่เป็นไรแต่ว่าในช่วงครรภ์แก่เนี่ยเรื่องมอเตอร์ไซค์อาจจะต้องเลี่ยงเพราะมันล้มง่ายนะครับแล้วก็เรื่องการดื้นพัดตกหกล้มในบ้านอันนี้คงต้องคอยระวังอย่าให้เกิดขึ้นในช่วงท้องอ่อนๆเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดการแท้งได้การแท้งเนี่ยแน่นอนคุณแม่ก็คงเสียอกเสียใจจากการแท้งบุตรที่เกิดขึ้นสภาพจิตใจอาจจะยังไม่กลับสู่ปกติมีการเสียเลือด เกิดขึ้นจากการแท้งเพราะฉะนั้นเราก็อยากให้ได้ฟื้นฟูสภาพร่างกายทั้งร่างกายแล้วก็ทั้งจิตใจนะครับให้พร้อมกับการตั้งครรภ์ครั้งต่อไป
9: พี่ข้าวนอนตื่นสายพี่ข้าวนอนตื่นสายใช่ไหมลูก
10: แต่ตอนนี้คือชีวิตเราสมบูรณ์แล้วเป็นครอบครัวที่น้องพันดาวสุขภาพแข็งแรงดีตอนนี
7: ้แข็งแรงมากคือตั้งแต่คลอดไม่เคยป่วยมาป่วยครั้งเดียววันที่จะครบรอบ1ขวบ
10: ครับ

0: ครั้งเดียวตั้งแต่คลอดเลยนะคะเพราะว่าพี่เขากินนมแม
1: ่โอ้โหต้องขอแสดงความยินดีกับคุณแม่ฝ้ายด้วยนะคะถึงแม้ว่าจะผ่านเรื่องราวเลวร้ายในชีวิตต้องแท้งถึง2ครั้งนะคะแต่ว่าในครั้งที่3นั้นก็ประสบความสำเร็จโชคดีแล้วก็มีน้องปันพันดาวน่ารักสดใสนะคะมาให้ได้มีความสุขเป็นครอบครัวที่อบอุ่นกันค่ะ
2: ครับผมและนั่นนะครับก็เป็นเหตุผลนะครับว่าทำไมเราถึงต้องมีการเน้นย้ำนะครับว่าให้ไปฝากครรภ์หลังจากที่รู้ว่าตัวเองท้องนะครับก็เพื่อที่ว่าให้คุณแม่นั้นสามารถอุ้มครรภ์ตลอดรอดฝั่งจนไปถึง9เดือนคลอดออกมานะครับก็ได้ลูกที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์สมดังที่คุณพ่อคุณแม่และก็ครอบครัวนั้นหวังและปรารถนาไว้ครับ
3: เป็นพ่อเป็นแม่สัปดาห์หน้าเป็นสัปดาห์แห่งการบำรุงครรภ์ด้วยอาหารการกินค่ะ
4: ดื่มทุกวันวันละแบบ 4-6 แก้ว
5: นมแม่นี่คือมาฝืนกินค่ะน่าจะเป็นนมที่บำรุงมากที่สุดแล้ว
6: นมที่เป็นสำหรับคุณแม่โดยเฉพาะจริงๆจำเป็นต้องกินไหมหมอ
3: สงสัยสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์อะไรกินได้อะไรไม่ควรกิน
7: ต้องตำปูปลาตำป่าอะไรเงี้ยเราก็ชอบ
3: ในเป็นพ่อเป็นแม่เสาร์หน้าห้ามพลาดโดยประการทั้งปวงค่ะ
2: ส่วนตอนนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนพบกันใหม่กับรายการในสัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: เป้เป็ดน้อย
1: ตอนไม่ได้ตั้งใจ

Wow.

Oh, whoa, whoa.

ความซนของเป้ๆและเพื่อนๆทำให้ใครเดือดร้อนบ้างเจ้ากบหอยทากผีเสื้อเฉลยเจ้ากบนั่นเอง

0: สวัสดีค่ะ
1: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการลัดคิวหมอค่ะทางรามาชาแนลนะคะประจำวันพุธ31มีนาคม2564ค่ะวันนี้ปุ๊กสมาพรชูกิจค่ะ
2: และดาวอภิสรานะคะวันนี้หลายๆคนมีความสุขเงินเดือนออก
1: จ้ายังมีเลส
3: ไน
1: ท์
3: สิ้นเดือนแล้วเหรอครับเร็วมากเลยนะครับ
2: กำลังจะก้าวเข้าสู่เดือนเมษาแล้ว
1: คือมาแล้วก็ไปแล้วค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าที่ไม่ไปเนี่ยคือรายการนี้เรายังอยู่คุณผู้ชม
2: ให้ความรู
1: ้นะจะเปลี่ยนเดือนจะวันสิ้นเดือนจะอะไรเราก็ยังอยู่ค่ะและแน่นอนวันนี้เรามีอาจารย์หมอที่น่ารักมาตอบคำถามสุขภาพให้กับคุณผู้ชมด้วยท่านแรกเลยนะคะอาจารย์หมอแอ๊ดนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ในแพทย์วราวุฒิสุขเกษมจากภาควิชารังสีวิทยาค่ะสวัสดีอาจารย์
3: สวัสดีค่ะ
2: จะได้หายไปประมาณเดือนนึงซึ่งอาจารย์แอดเชื่อไหมว่ามีคนถามคำถามเกี่ยวกับรังสีวิทยาเข้ามาเยอะเนาะเยอะเลยแล้วก็เราบอกว่าต้องรอผู้เชี่ยวชาญเดี๋ยววันนี้คุณผู้ชมที่มีคำถามนะคะเกี่ยวกับภาควิชาอาจารย
1: ์
2: แอด
1: มีถามเรื่องคืนลงคืนแร่รังสีอะไรโอ้โหถามกันมาเยอะคนที่เป็นไทรอย
3: ดีมากเลยครับ
1: น่าถามมาเยอะเพราะฉะนั้นวันนี้คุณผู้ชมค่ะถามได้อะไรที่เกี่ยวกับรังสีมีอะไรอาจารย์มันมีอะไร MRICT สแกน
3: ดูนี้เครื่องมือทางรังสีวิทยาการแพทย์นี่เราเยอะมากเลยเช่นเราเข้าอุโมงค์ในการตรวจร่างกายตั้งแต่หัวจรดเท้าเลยครับไม่ว่าจะเป็นเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์หรือเรียกว่า CT สแกนนะครับเครื่องสร้างภาพในสนามแม่เหล็กไฟฟ้าหรือตัว MRI นะครับการใช้อุลตราซาวด์ทางการแพทย์การตรวจเต้านมด้วยแมมโมแกรมหรือเอ็กซเรย์เต้านมนะครับรวมถึงการเข้าเครื่องทางเวชศาสตร์ดิวเคียต่างๆเช่นเพทสแกนรวมถึงการนำรังสีนะมารักษาทางการแพทย์เช่นรักษาโรคมะเร็งรักษาไทรอยต่างๆ
2: เดี๋ยววันนี้เคลียร์ทุกคำถามที่คุณผู้ชมสนใจส่วนอีกหนึ่งท่าน
1: นี่อันนี้ก็หายหน้าไปนานคุณผู้ชมคิดถึงนะคะแล้วในช่วงของวันหยุดยาวแบบนี้เนี่ยโอ้โหอันนี้ต้องติดตามอาจารย์เลยเพราะว่าอาจารย์แก๊ปนะคะจะคอยดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินในเรื่องโรคภัยไข้เจ็บต่างๆผู้ช่วยศาสตราจารย์ในแพทย์ปุงควาศรีเจริญจากภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉินค่ะสวัสดีอาจารย์แก๊ป
3: สวัสดีค่ะ
1: เรื่องฉุกเฉินเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นโดยที่เราไม่ทันตั้งเนื้อตั้งตัวเพราะฉะนั้นทุกเรื่องทุกโรคในเบื้องต้นจะต้องผ่านทางอาจารย์แก๊ปไปนะคะสามารถทำได้
2: อาจารย์แก๊ปจะรออยู่
1: ที่ห้องฉุกเฉินไม่เคยว่างนะคุณผู้ชม24ชั่วโมงเลยเน
4: า
1: ะ
4: ใช่ครับก็โรคทั่วไปอาการทั่วไปที่ไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรหรือว่าจะต้องทำยังไงต่อนี่ก็ปรึกษาได้
2: บางทีเราไปห้องฉุกเฉินประมาณตีหนึ่งตีสองอาจารย
1: ์อันนี้พิศลาชอบไปเที่ยวโรงพยาบาล
3: ใช่ไหม
2: สักพักมีคนใส่ชุดฟุตบอลน่ะชุดเตะบอลเดินผ่านไปแล้วก็แบบว่าเขาไม่เข้ามาตังดุจังเลยสักพักหนึ่งเขากลับมาใหม่เป็นชุดกราว
3: คุณหมอไปเตะฟุตบอลมาแล้วก็มาเข้า

0: รออยู่ตรงนั้นรอคนไข้อาจารย์แก๊ปเคยทำไหมอ่ะ
1: ไม่แน่ใจผมยังไม่เข้าใจแล้วเกี่ยวอะไรกับชุดฟุตบอล
0: ไม่ใช่ก็เป็นชุดนอนเขาไงอาจารย์เข้าใจไหมคือว่าถ้าสมมติมีคนไข้อาจารย์ก็คือเหมือนกับว่า
1: เป็นชุดอยู่เวร
0: เป็นชุดอยู่เวรสักพักอาจารย์ก็คือแบบเอาละมีคนไข้มาละก็แต่งรอมาเลยเขาเลย
2: นะเออนี่แหละแต่ว่าโรคฉุกเฉิน
0: สลับมาก
2: คือใครไม่เจอไม่รู้อย่างพิศราเคยเข้าโรงพยาบาลตอนดึกจะรู้เลยว่าคุณหมอที่อยู่เวรฉุกเฉินสำคัญมาก
0: คือเราก็ง่วงคุณหมอก็ต้องง่วงแต่ว่าคุณหมอให้การดูแลรักษาเต็มที่เพราะฉะนั้นนะคะกลางค่ำกลางคืนอุ่นใจ24ชั่วโมงนะคะแผนกของอาจารย์แก๊ปอยู่กับพวกเรา
2: ใช่ค่ะแล้ววันนี้คุณผู้ชมก็สามารถถามคำถามได้ทุกเรื่องทุกโรคจะเรื่องเกี่ยวกับรังสีก็ถามได้หมายเลขโทรศัพท์ตอนนี้ขึ้นที่หน้าจอนะคะคุณผู้ชมหมายเลขก็คือ023547105นะคะ023547105ส่วนอีกหนึ่งช่องทางค่ะเข้าไปในแฟนเพจ Drama Channel นะคะไลฟ์สดรายการด้วยเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมอยู่ที่ไหนในโลกใบนี้สามารถถามคำถามและสามารถอยู่ใกล้ชิดกับอาจารย์หมอที่รามาได้เลย1ชั่วโมงเต็มเหมือนมีคุณหมอมานั่งอยู่ใกล้ๆเลยค่ะและข้อมูลอันนี้สำคัญมากหลายท่านนะคะเวลาถามคำถามถามกว้างมากเลยและอาจารย์ก็ไม่รู้จะตอบยังไงดีเพราะว่าเวลามันกว้างมากไปนะคะมันก็จะไม่ได้คำตอบที่ควรจะได้ดังนั้นคุณผู้ชมขาคำถามที่จะถามนะคะอย่างน้อยเนี่ยต้องประกอบไปด้วยนะคะเรื่องราวที่ประกอบไปอายุเพศน้ำหนักส่วนสูงแพ้ยานะคะอาการของโรคมีไหมอาการของโรคเป็นอะไรอย่างไรอันนี้เป็นข้อมูลที่สำคัญที่คุณผู้ชมนะคะจะต้องฝากส่งมาให้อาจารย์เราด้วยนะคะจะได้สามารถให้คำแนะนำกับคุณผู้ชมได้อย่างถูกต้องนะคะ
3: คำถามมาแล้ว
2: โอ้โหหนักมาก
0: บอกว่าเป็นเรื่องของความฮอตฮิตจริงๆ
1: จะว่ายินดีเลยครับ
0: คุณวันอายุ55น้ำหนัก70เป็นสายแรกของวันนี้สำหรับหมายเลขโทรศัพท์นะคะสูง180เซนติเมตรค่ะอยากทราบว่าอายุ55ปีควรที่จะเอ็กซเรย์อะไรบ้างเพื่อตรวจคัดกรองโรคอาจารย
1: ์ครับเป็นคำถามที่ดีมากเลยนะครับคือคำว่าคัดกรองแสดงว่าไม่มีอาการนะครับเช่นสมมติว่าเรามีภาวะทางสุขภาพที่ปกติเราอยากจะคัดกรองโรคเหมือนตรวจสุขภาพหรือว่าเช็คอัพประจำปีครับก็โจทย์คุณวันเนี่ยอาจจะเป็นส่วนสูง180ผมเดาว่าน่าจะเป็นสุภาพบุรุษนะครับหรือว่าสุภาพสตรีก็แล้วแต่เดี๋ยวเราแบ่งเป็นสุภาพบุรุษก่อนละกันนะครับสุภาพบุรุษอายุ55ปีเนี่ยหนึ่งก็คือในส่วนของการตรวจสุขภาพประจำปีเนี่ยจะมีการตรวจร่างกายโดยคุณหมอก่อนนะครับแล้วก็ซักประวัติความเสี่ยงต่างๆปัจจัยเสี่ยงต่างๆนะครับจากนั้นก็จะมีการตรวจร่างกายนะครับในเชิงรังสีวิทยาเนี่ยเราจะมีการตรวจที่สำคัญหลายอย่างทีเดียวนะครับเช่นการตรวจเอ็กซเรย์ปอดหรือตัวเอ็กซเรย์ทรวงอกเนี่ยเราดูอะไรบ้างนะครับเช่นเราดูว่ามีโรคติดเชื้อที่เราเจอได้บ่อยๆในประเทศของเรานะครับเช่นวัณโรคปอดนะครับมีเรื่องของจุดที่ปอดเรื่องของมะเร็งหรือเปล่าน
0: ะ
1: ครับหัวใจโตไหมเส้นเลือดปกติไหมเพราะบางคนเนี่ยอาจจะเป็นความดันโลหิตสูงหรือว่ามีโรคประจำตัวบางอย่างแต่ว่ายังไม่มีอาการก็จะมีปรากฏความผิดปกติอันนี้ได้อีกอันนึงเนี่ยที่เราไม่ใช้เอ็กซเรย์เราใช้อุลตราซาวด
0: ์
1: นะครับหรือว่าการตรวจคลื่นเสียงความถี่สูงอันนี้เราก็ตรวจในช่องท้องครับตรวจดูอะไรบ้างนะครับสำหรับผู้ชายเนี่ยตรวจต่อมลูกหมากนะครับกระเพาะปัสสาวะตรวจตับม้ามไตสองข้างตับอ่อนนะครับแล้วก็หลอดเลือดแดงใหญ่นะครับที่อยู่ใจกลางของลำตัวนะครับว่ามันมีก้อนมะเร็งไหมมีนิ่วไหมท่อไตหรือว่าท่อระบบน้ำดีเนี่ยปกติมีการอุดตันหรือไม่นะครับมีลักษณะของก้อนหรืออะไรที่จะสงสัยว่าเป็นมะเร็งหรือเปล่าสำหรับสุภาพบุรุษเราก็จะดูว่าต่อมลูกหมากเนี่ยมันโตไหมนะครับเป็นเรื่องของในส่วนของตัวต่อมลูกหมากโตหรือเปล่าที่เราเจอได้ในคนที่สูงวัยนะครับสำหรับคุณสุภาพสตรีบ้างนะครับก็จากตัวอุลตราซาวด์เองเนี่ยเราก็จะดูช่องท้องโดยเฉพาะอวัยวะของสตรีนะครับที่สำคัญคือมดลูกรังไข่ทั้งสองข้างเชื่อไหมครับว่าในสุภาพสตรีเนี่ยมะเร็งรังไข่เนี่ยบางทีไม่มีอาการหรือว่ามันค่อนข้างซ่อนเลนทีเดียว
0: แต่อันตราซาวด์สามารถบอก
1: สามารถที่จะดูก้อนในเชิงกรานได้ดูมดลูกได้มีก้อนไหมนะครับมีความหนาตัวที่ผิดปกตินะครับของตัวผนังมดลูกหรือเปล่าแล้วก็ส่วนบนคล้ายๆคุณสุภาพบุรุษนะครับดูตับไตตับอ่อนต่างๆเอ็กซเรย์ปอดเช่นเดียวกันที่เพิ่มเติมสำหรับสุภาพสตรีคือเอ็กซเรย์เต้านม
0: แมมโมแกรม
1: นะครับหรือว่าแมมโมแกรมเราทำทั้งเอ็กซเรย์เต้านมทั้งอุลตราซาวด์เพราะว่าในสุภาพสตรีเนี่ยเรามีวัตถุประสงค์ในการคัดกรองในส่วนของมะเร็งเต้านม
0: อย่าง55นี่ควรจะคัดกรองแล้ว
1: ควรจะคัดกรองตั้งแต่อายุ50ปีครับทีนี้เนี่ยก่อนเร็วอายุน้อยกว่า50ปีคัดกรองด้วยไงนะครับ1ก็คือตรวจคลำเต้านมด้วยตัวเองบวกกับอุลตราซาวด
0: ์
1: ตัวอุลตราซาวด์นี้มันปราศจากรังสีเราสามารถที่จะตรวจคัดกรองได้นะครับในกรณีที่มีครอบครัวสายตรงของเต้านม
0: โดย
1: เช่นคุณแม่ของ

0: ของคนไข้หรือว่าคุณยายของคนไข้เนี่ยเป็นต้นนมอันนี้อาจจะต้องตรวจคัดกรองแมมโมแกรมก่อนอายุ50ปี
1: ค่ะ
0: นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการตรวจทางรังสีวิทยาร่วมกับการตรวจร่างกายแล้วก็ดูเรื่องของปัจจัยเสี่ยงต่างๆเนี่ยก็จะสามารถช่วยคัดกรองโรคที่สำคัญต่างๆได
1: ้ระดับนึงซึ่งที่อาจารย์พูดมาทั้งหมดไม่มีความเจ็บปวดใดๆเลย
0: อ่ะมันก็อาจจะมี
1: ดิฉันเคยตรวจเมโมแกรมหลายคนเขาบอกว่าเจ็บไม่เจ็บ
0: อ่ะก็ต้องบอกว่าก็อาจจะต้องมีการเรื่องของดึงเหงือกเต้านม
1: นิดหน่อย
0: อาจจะต้องมีการวางจุดที่ต้องตรวจตัวเอ็กซเรย์เต้านมบางคนเนื้อเต้านมท่านน้อยนิดนึงก็อาจจะรู้สึกตึงๆบ้างนะครับก็อาจจะมีความไม่สะดวกไม่สบายบ้าง
1: แต่เดียวอาจารย์
0: ใช่ครับแต่ว่าประโยชน์ที่ได้คือการคัดกรองโรคมะเร็งซึ่งเราบาลานซ์กันแล้วว่า
1: คุ้ม
0: ประโยชน์ที่ได้เนี่ยมากกว่าอีกอันนึงคือตรวจอุลตราซาวด์เนี่ยเราต้องกั้นปัสสาวะอันนี้ก็จะมีคนก็ไม่เข้าอกไม่เข้าใจกับเรานิดหน่อยว่า
1: ก่อนห้องหน้าห้องตรวจเขาจะให้เราดื่มน้ำแล้วเราก็บอกว่าไม่หิว
0: ค
1: ุณต้องดื่ม
0: ครับแน่นอนครับเพราะว่าเราใช้คลื่นเสียงความถี่สูงเนี่ยเราประเมินอวัยวะต่างๆนะครับแน่นอนเราต้องอาศัยตัวพาคลื่นเสียงเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณหมอก็จะให้ทุกท่านเนี่ยดื่มน้ำสะอาดนะครับเพื่อกลั้นปัสสาวะ
2: เพื่อให้มีน้ำเป็นตัวนำคลื่นเสียงไป
0: เพราะว่าเราต้องการจะดูมดลูกรังไข่ในสุภาพสตรีเราต้องการจะดูต่อมลูกหมากให้ชัดๆเลยในสุภาพบุรุษรวมถึงเนื้องอกนิ่วในกระเพาะปัสสาวะเช่นกัน
1: คือถ้าเกิดเราทานน้ำเข้าไปแล้วกลั้นปัสสาวะเนี่ยมันจะทำให้ภาพเห็นชัดเจนถูกไหมอาจารย์แล้วก็จะง่ายต่อการที่จะวินิจฉัย
0: ใช่
1: นะคะ
0: ค่ะ
2: มาที่คำถามจากคุณผู้ชมที่ชมอยู่ที่ประเทศเยอรมนีนะคะคุณมาริสาบอกว่าเมื่อคืนที่นี่มีข่าวรัฐเนี่ยหยุดให้วัคซีนของแอสตราเซเนกาชั่วคราวอีกแล้วกับคนที่อายุต่ำกว่า60เพราะว่าพบผู้ที่ได้รับยาแล้วมีผลกระทบเกี่ยวกับหลอดเลือดในสมองถึงเสียชีวิตที่นี่9รายนะคะดิฉันอายุ48สูง162หนัก58มีโรคประจำตัวอยู่ด้วยคือ1โรคภูมิแพ้ที่ไวต่อทางเดินลมหายใจดูเหมือนมีอาการมากขึ้นจึงมีหอบหืดร่วมด้วยเมื่ออายุมากขึ้นและเมื่อได้ย้ายมาอยู่ที่นี่14ปีแล้วตอนนี้ทำการบำบัดภูมิแพ้ด้วยวิธีนี้นะคะรบกวนอาจารย์แก็บดูหน่อยนะคะแล้วก็บอกว่าโรคเส้นเลือดฝอยที่ขาคิดว่ายังไม่ถึงขั้นเส้นเลือดขอดเพราะว่าไม่มีอาการเส้นเลือดปูดบวมขึ้นมาบนผิวหนังจะมองเห็นเป็นเส้นเลือดแตกฝอยบางๆจากผิวหนังนะคะคุณหมอโรคผิวหนังที่นี่เคยทำอัลตราซาวด์ผลบนผิวก็ดูบอกว่าไม่ถึงขั้นร้ายแรงเคยมีประวัติตรวจสอบคอเลสเตอรอลสูงแต่ไม่ได้ตรวจทุกปีล่าสุดตรวจเรื่องไขมันเส้นเลือด7ปีก่อนครอบครัวมีประวัติโรคไขมันอุดตันในเส้นเลือดทั้งพ่อแม่และพี่สาวคำถามมี2ข้อข้อแรกเลยคือดิฉันมีความเสี่ยงไหมในการตัดสินใจที่จะฉีดวัคซีนตัวไหนดีนะคะแอสตราเซเนกาทางรัฐก็คือมีคำสั่งให้กลับมาใช้ตัวนี้ได้ก่อนจะตัดสินใจฉีดคงต้องปรึกษาหมอประจำที่นี่นะคะอย่างละเอียดด้วยแน่นอนแต่ด้วยความที่ภาษาเยอรมันยากก็เลยบอกว่าโดยเฉพาะศัพท์ทางเทคนิคก็เลยขอความรู้ในเรื่องนี้ด้วยนะคะและก็ทำไมถึงงดใช้ชั่วคราวกับคนที่อายุน้อยกว่า60นะคะ
1: ละเอียดมาก
2: ใช่เพ
1: ราะว่าเยอรมันตอนนี้น่าจะเป็นช่วงเช้าน
2: ะคะอันนี้รบกวนยังไงดีสมมติว่าถ้าโรคภัยแค่เจ็บจากที่ดูสามารถฉีดวัคซีนได้ไหมคะจ๊ะ
0: คือเท่าที่ดูเนี่ยเวลาที่จะฉีดวัคซีนเราพูดกลางๆไม่ได้พลาดทิ้ง
2: แบร
0: นด์ไหนแบรนด์หนึ่งดีกว่าไหมครับก็เวลาที่มีการประกาศใช้วัคซีนนะครับมันก็จะมีกระบวนการตรวจสอบเรื่องของความปลอดภัยนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าจะมาผ่านในประเทศไทยก็จะต้องในส่วนขององค์การอาหารและยาก็จะต้องมีการตรวจสอบเรื่องของความปลอดภัยทีนี้ถ้ามันมีการรายงานอุบัติการณ์ของเรียกว่าผลอันไม่พึงประสงค์จากวัคซีนนะครับโดยในแต่ละนโยบายในแต่ละประเทศเนี่ยก็ป้องกันเรื่องของความปลอดภัยของประชาชนก็อาจจะต้องมีการหยุดระงับการใช้แล้วก็มีการทบทวนนะครับว่าในกลุ่มปัจจัยเสี่ยงที่ฉีดไปนั้นเนี่ยมันเป็นเหตุและผลหรือว่ามันเกิดจากตัวนี้จริงหรือเปล่าก็แน่นอนอาจจะมีการระงับใช้ชั่วคราวซึ่งก็
1: เพื่อที่จะไปศึกษาวิจัยให้ละเอียดไหมอาจารย์
0: เพื่อที่จะดูเรื่องของความปลอดภัย
1: มันเกิดจากอะไรกันแน่ในเคสที่เขาเกิดขึ้น
0: ก็ต้องยอมรับว่าตอนนี้วัคซีนมันเป็นสิ่งที่ค่อนข้างใหม่และโรคที่เรากำลังเผชิญมันก็
1: ม
0: ีความใหม่นะครับเพราะนั้นเนี่ยกลุ่มที่เป็นละเอียดอ่อนเนี่ยก็อาจจะต้องระงับไปก่อนนะครับเช่นมีโรคร่วมเยอะ
2: โรคอะไรบ้างไหมคะที่อาจารย์ที่แบบอาจจะต้องปรึกษาคุณหมอก่อนการฉีดหรืออะไรเงี้ยหรือว่าทุกโรคภัยแค่เจ็บถ้าเป็นอะไรต้องแจ้ง ก่อนไหม
0: คือผมคิดว่าในสุขภาพส่วนตัวเนี่ยคือต้องบอกคุณหมอแล้วก็ทีมแพทย์และพยาบาลทั้งหมดนะครับว่าตัวเองมีโรคประจำตัวอะไรไหมอันนี้ก็อาจจะต้องบอกนะครับแล้วก็ในกระบวนการการฉีดเนี่ยก็จะต้องมีการอย่างเงี้ยครับซักประวัติตรวจร่างกายหาปัจจัยเสี่ยงนะครับหลังฉีดแล้วก็จะต้องมีการติดตาม
1: ติดเพราะต้องฉีด2เข็มถูกไหม
0: ก็มีทั้งกรณีที่เป็นต้องฉีด2เข็มแล้วก็เข็มเดียวครับมีรายละเอียดเยอะพอสมควรครับแต่ว่าผมคิดว่าในกรณีที่เป็นประชาชนทั่วไปเนี่ยสามารถที่จะสอบถามได้แล้วก็แนะนำว่าต้องบอกข้อมูลของสุขภาพของทุกท่านอย่างละเอียดนะครับเพราะว่ามีความสำคัญในการที่จะ
1: รับวัคซีน
0: เฝ้าระมัดระวังเรื่องของความปลอดภัยด้วยนะครับ
2: อันนี้คือบอกว่าวัคซีนเนี่ยงดใช้เฉพาะในคนอายุน้อยแต่60ไปให้ฉีดอันนี้ได้ดังนั้นเนี่ยแต่ละประเทศก็นโยบายไม่เหมือนกัน
0: ไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าผมคิดว่าหลักการคล้ายๆกันคือทุกคนต้องห่วงใยเรื่องของความปลอดภัยของประชาชน
2: เป็นหลักค่ะค่ะเดี๋ยวติดตามต่อไปแต่อย่างไรถ้าคุณมาริสามีโรคภัยไข้เจ็บอะไรบอกกับเจ้าหน้าที่ที่โรงพยาบาลก่อนจะฉีดเนาะ
1: แต่ขอบคุณด้วยนะคะที่รับชมจากเยอรมันเดี๋ยวจันแอร์จะช่วยแปลเป็นภาษาเยอรมันเชิญค่ะ
0: เยอระมันครับ
2: เยอระดันอาจารย์แกรับวัคซีนยังคะ
3: อ๋อยังเลยคร
0: ับ
2: รอคิวรอคิว
0: ของผมนี่ลงชื่อตอบแบบสอบถาม
2: เรียบร้อยหมดแล้ว
0: แล้วก็ดูแลสุขภาพอย่างดีนะครับและที่สำคัญก็คือว่าอย่าลืมนะครับถ้าคุณพ่อคุณแม่ของพวกเราเนี่ยถ้าท่านก็เป็นในกลุ่มที่เป็นละเอียดอ่อนแล้วก็นั้นด้วยนะครับความจริงพวกเราที่ฉีดเนี่ยหนึ่งก็คือเราในฐานะที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์นะครับเราก็คงอาจจะต้องทำเป็นเรื่องของแบบอย่างให้ชัดเจนนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยเราทำก็เพื่อที่จะมองในเชิงภาพใหญ่นะครับว่าเราต้องการไม่ให้โรคเนี่ยมีการระบาดไปสู่กลุ่มที่ละเอียดอ่อนนะครับเช่นกลุ่มที่มีโรคร่วมกลุ่มเด็กแล้วก็กลุ่มผู้สูงอายุนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าทุกคนสามารถที่จะเข้าถึงวัคซีนได้มีความปลอดภัยก็เชิญชวนนะ
1: อาจารย์ก็แนะนำให้ฉีดนะคะเพราะว่าประชาชนตอนนี้บางส่วนก็ได้รับแล้วสำหรับกลุ่มเสี่ยงหรือการจัดทำโซนนิ่งพื้นที่ต่างๆบุคลากรการแพทย์ได้แน่ๆแต่กำลังรอให้ทั่วถึง
0: ครับผม
2: ค่ะมีคำถามจากคุณวรัญญาไหมคะ
1: คุณวรัญญาอายุ58ปีค่ะน้ำหนัก 58.3 ส่วนสูง163ซมบอกว่าเป็นมะเร็งเต้านมทางด้านขวาผ่าตัดแล้วก็ให้คีโมแล้วก็ฉายแสงนะคะเรียบร้อยไปแล้วเมื่อปี63เดือนธันวาคมที่ผ่านมานี้แต่ตอนนี้ค่ะมือด้านขวาบวมขึ้นมานิดหน่อยอาจารย์ค่ะอยากทราบว่าเกี่ยวกับมะเร็งไหมเพราะเป็นมาจนถึงปัจจุบันน่าจะประมาณ3เดือนกว่าก็ยังไม่หายควรจะรักษาอย่างไรคะ
0: ครับหลังโจทย์ก็คือว่าเป็นเรื่องของมะเร็งเต้านมทางด้านขวาได้รับการผ่าตัดนะครับซึ่งก็จะมีการผ่าตัดตัวเนื้อเต้านมแล้วก็มีการเลาะต่อมน้ำเหลืองบริเวณตรงที่ผ่าตัดรวมถึงรักแร้ด้วยนะครับนอกจากนี้เนี่ยหลังจากการที่รักษาด้วยการผ่าตัดเนี่ยจะมีการฉายแสงบริเวณที่ผ่าตัดรวมถึงตรงรักแร้นะครับเพื่อกำจัดเรื่องของตัวมะเร็งทั้งหมดที่ยังหลงเหลืออยู่นะครับทีนี้หลังผ่าตัดเนี่ยอาจจะมีเรื่องของแขนบวมได้โดยเฉพาะแขนข้างขวาเป็นไปได้เหมือนกันครับที่อาจจะเป็นผลจากการผ่าตัดรวมถึงการฉายแสงด้วยนะครับแต่ทีนี้เนี่ยก็อาจจะต้องระวังครับว่าอาการบวมเนี่ยอาจจะเป็นเหตุอื่นๆด้วยนะครับเช่นบางคนมีหลอดเลือดลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดก็เป็นไปได้ที่จะมีแขนบวมหรือว่าอาจจะมีเรื่องของการอักเสบติดเชื้อเราต้องสังเกตอาการนะครับทีนี้ถ้าบวมเนี่ยอาจจะต้องดูครับมันมีสัญญาณบางอย่างเช่นถ้าบวมมากจนปวดหรือว่ามีไข้หรือมีอักเสบบวมแดงร้อนอันนี้มันเป็นสัญญาณที่ไม่ดีอันนี้อาจจะต้องมาโรงพยาบาลนะครับแต่ทีนี้ในเบื้องต้นถ้าบวมไม่มาก
1: เรา
0: อาจจะจัดท่าทางเช่นเราเอาแขนที่บวมเนี่ยวางไว้ค่อนข้างสูงนิดนึงนะครับแล้วก็อาจจะมีการนวดประคบนะครับรักษาตามอาการและดูซิว่ามันดีขึ้นไหมมีสัญญาณอันตรายหรือเปล่านะครับยกตัวอย่างเช่นการบวมมันเป็นมากขึ้นเรื่อยๆมีอาการปวดมีไข้ลักษณะบวมแดงร้อนอย่างเงี้ยนะครับเป็นสัญญาณที่ไม่ดีนะครับหรือว่าบริเวณแผลผ่าตัดหรือว่าฉายแสงเนี่ยมีความแฉะมีความลักษณะของหนองนะครับไม่แห้งอักเสบบวมแดงอันนี้อาจจะต้องมาเพราะเป็นสัญญาณที่อาจจะว่าเป็นเรื่องของการติดเชื้อทีนี้เนี่ยหลังการฉายแสงหลังการผ่าตัดนะครับคุณหมอผู้ดูแลเนี่ยท่านก็จะนัดติดตามอันนี้คุณก็จะต้องไปตามนัดนะครับเพราะว่าคุณหมอก็คงจะประเมินนะครับว่าผลจากการฉายแสงรวมถึงการผ่าตัดเนี่ยมัน
1: เป็นไปตามเป้าหมายไหม
0: ใช่มันควบคุมโรคได้หรือเปล่า มีการกลับมาของมะเร็งหรือเปล่าทีนี้ถ้าถามว่ามันเกี่ยวกับมะเร็งไหมมันอาจจะเกี่ยวและอาจจะไม่เกี่ยวครับเพราะนั้นแนะนำดูแลตัวเองเบื้องต้นสังเกตสัญญาณอันตรายแล้วก็มาติดตามตามที่คุณหมอนัดนะครับซึ่งคุณหมอรังสีแพทย์ที่ท่านที่จะฉายแสงท่านหลังที่จะ ทำการรักษานะครับท่านก็จะนัดคนไข้มาติดตามนะครับว่ามีภาวะแทรกซ้อนที่เกี่ยวข้องกับการฉายแสงหรือว่ามีการกลับมาของตัวโรคหรือเปล่าย
1: ังฉายแสงก็ต้องนัดมา follow เหมือนกัน
0: แน่นอนครับแน่นอนทีนี้ follow เนี่ยติดตามเนี่ยเขาก็ดูตั้งแต่เรื่องของการตรวจร่างกายนะครับว่าแผลตรงผ่าตัดรวมถึงบริเวณฉายแสงเนี่ยมีภาวะแทรกซ้อนไหมเช่นผิวหนังตรงนั้นมันอาจจะแห้งนะครับรวมถึงว่าอาจจะมีสีหรือว่าความแข็งของผิวหนังที
1: ่เปลี่ยนไป
0: ซึ่งมันเป็นสิ่งที่อาจเกิดขึ้นได้หลังจากฉายแสงนะครับทีนี้มันก็มีการรักษาตามอาการมีการทาโลชั่นการดูแลรักษาแผลตรงนั้นนอกจากนี้ในทางรังสีวิทยาเนี่ยเราอาจจะต้องทำอุลตราซาวนะครับบริเวณที่ผ่าตัดรวมถึงการทำแมมโมแกรมในเต้านมฝั่งตรงข้ามนะครับเพื่อติดตามว่ามันไม่ได้มีรอยโรคที่มันกำเริบขึ้นนะครับ
1: ค่ะยังไงก็ตามให้กำลังใจนะคะ คุณวรัญญาเพราะว่าปัจจุบันเทคโนโลยีทันสมัยเรื่องของการรักษามะเร็งสามารถหายขาดได
0: ้อันนี้จริงที่สุดเลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยการรักษามะเร็งปัจจุบันเนี่ยมันมีวิธีการรักษาที่ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้ว่าคุณจะเป็นมะเร็งเนี่ยแต่ละก็สามารถที่จะอยู่กับมันได้อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับ
2: ค่ะไปที่คำถามจากคุณนิภาวรรณบ้างนะคะคุณนิภาวรรณบอกว่าภาวะสโตรกเป็นอย่างไรคะ
3: ภาวะสโตรกก็คือเป็นภาวะที่หลอดเลือดสมองมีความผิดปกตินะครับอาจจะมีอาการอุดนะครับหรือว่ามีหลอดเลือดสมองแตกก็ได้ก
1: ็
3: ถือว่าเป็นสโตรกเหมือนกันก็คือถ้าเกิดว่าสมองที่มีปัญหาเนี่ยส่วนที่มีปัญหาเช่นหลอดเลือดสมองอุดตันเนี่ยส่วนที่หลอดเลือดนั้นไปเลี้ยงก็จะเกิดการขาดเลือดพอเกิดขาดเลือดก็จะมีอาการทางสมองในส่วนนั้นๆแล้วแต่ว่าสมองส่วนนั้นเลี้ยงช่วยอะไรบ้างครับแต่คร่าวๆหลักๆคร่าวๆเนี่ยก็คือสังเกตได้ก็คือจากพูดไม่ชัดปากเบี้ยวแล้วก็แขนขาอ่อนแรงข้างใดข้างหนึ่งถ้าเกิดมีเนี่ยเราก็จะสงสัยว่าเป็นเรื่องของหลอดเลือดสมองก็แนะนำว่าน่าจะต้องมาโรงพยาบาลซึ่งปกติการรักษาเนี่ยก็ค่อนข้างมีความรวดเร็วนะครับถ้าเกิดว่าเป็นหลอดเลือดสมองอุดตันเนี่ยถ้าเกิดมันอุดช่วงแรกเนี่ยก็คือจะสมองขาดเลือดแต่ถ้าเกิดอุดนานขึ้นก็คือเนื้อสมองก็จะเสียหายหรือว่าตายไปโอกาสที่จะกลับมามีชีวิตก็น้อยลงนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามาได้เร็วเนี่ยเราก็ตรวจพบว่าเป็นได้เร็วเราก็ให้การรักษาอย่างเร็วเนี่ยช่วงที่สมองยังไม่เสียยังตัวเซลล์ยังไม่เสียชีวิตอย่างนี้นะครับก็คือสามารถใช้เปิดหลอดเลือดได
0: ้
3: ถ้าเกิดเป็นกรณีของสมองขาดเลือดนะครับแต่ว่าการที่แยกเนี่ยเราต้องแยกก่อนว่าเป็นสมองขาดเลือดหรือเลือดออกที่เลือดสมองแตกหรือขาดเลือดโดยการอาศัยการทำ CT สแกนก็คือมาโรงพยาบาลเสร็จปุ๊บก็จะรีบทำ CT สแกนส่วนใหญ่ก็จะมีตัวชี้วัดว่าเราอยากจะได้ CT สแกนใน20นาที
1: สมมติว่ามาโรงพยาบาลปุ๊บสิ่งแรกที่ต้องทำคือ CT สแกน
3: ใช่แต่ว่าเราอาจจะต้องแยกก่อนว่าเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงเพราะว่าอย่างบางคนเป็นกรณีของน้ำตาลต่ำก็ทำให้มีอาการคล้ายๆของหลอดเลือดสมองคือเราก็อาจจะมีการเจาะเลือดระหว่างที่กำลังรอไปทำ CT สแกนแล้วพอทำ CT สแกนเสร็จปุ๊บเราก็จะรู้ว่าเป็นกรณีของขาดเลือดหรือเลือดออกแล้วก็ระหว่างนี้ก็จะมีหมอระบบประสาทมาช่วยดูถ้าเกิดเป็นกรณีของขาดเลือดและมาเร็วใน3ชั่วโมงอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะมียาเปิดหลอดเลือด
1: 3 ชั่วโมง
3: คือยิ่งเร็วยิ่งดีอย่างเช่นถ้าเกิดได้ยาใน1ชั่วโมงจริงดีกว่า2ชั่วโมงดีกว่า3ชั่วโมง
1: เร็วยิ่งเร็วยิ่งดี
3: แต่ว่าถ้าเกิดว่าเวลาที่มากขึ้นเนี่ยพอดียามันเป็นยาเปิดหลอดเลือดเพราะฉะนั้นมันก็จะมีข้อเสียก็มีความเสี่ยงก็คือให้แล้วมีโอกาสเลือดออกในสมองเช่นกันถ้าเกิดว่าให้เร็วเนี่ยโอกาสที่จะได้ประโยชน์จากยาก็จะมากขึ้นนะครับเมื่อเทียบกับผลเสียที่จะเกิดจากยาแต่ถ้าเกิดว่าได้ช้าเนี่ยสมองส่วนที่เสียหายเยอะให้ยาไปก็อาจจะไม่ได้ช่วยเท่าไหร่แต่ว่าดันต้องไปเสี่ยงกับภาวะเลือดออกในสมองอย่างเงี้ยก็จะเสี่ยงเพราะฉะนั้นยิ่งถ้าเกิดว่ามาช้าหรือมานานส่วนใหญ่เขาก็จะไม่ได้ให้ยาอย่างเช่นว่าเป็นมาวันนึงหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้จะมีกรณีของถ้าเกิดว่าเป็นลิ่มเลือดที่วิ่งมาอุดคือมันจะมีสองกรณีของไขมันแตกแล้วเกิดลิ่มเลือดเกาะใช่ไหมครับก
0: ับ
3: ลิ่มเลือดวิ่งมาอุดถ้าลิ่มเลือดวิ่งมาอุดก็เดี๋ยวนี้ก็จะมีการดึงลากตัวลิ่มเลือดออกมาใช่อันน
1: ี้ก็คือจะรู้ได้ต้อง CT สแกน
3: ใช่แต่อันนี้ระยะเวลาอาจจะนานขึ้นหน่อยอาจจะประมาณ24ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: ครับ
3: แต่ว่าก็คือสรุปก็คือถ้าเกิดสงสัยกรณีของสโตรกเนี่ยก็คือรีรอไม่ได้
1: ส่งโรงพยาบาลทันที
3: ควรต้องมาโรงพยาบาลทันทีบางทีเราเจออย่างเช่นว่ารอลูกกลับมาก่อน
1: หรือว่ารอตอนเช้าค่อยไปก็ได
3: ้ใช่คือแบบขอลองนอนดูก่อนเผื่อหายอะไรอย่าง
1: น
3: ี
1: ้อะไรคือสัญญาณอาจารย์ที่ว่านอนต่อไม่ได้แล้วต้องไป
3: คือจริงๆถ้าเกิดว่ามีอาการผิดปกติที่เป็นแบบฉับพลันทันทีทันใดเนี่ยส่วนใหญ่เราจะนึกถึงเกี่ยวกับพวกหลอดเลือดก่อนอย
0: ่
3: างเช่นว่ากำลังล้างจานอยู่ก็รู้สึกไม่ค่อยมีแรง
1: ที่อ่อนแรง
3: ทรงตัวไม่อยู่หรืออยู่ๆก็พูดไม่ชัดอะไรที่มันเป็นแบบทันทีทันใดไม่เคยเป็นมาก่อน
1: ฉับพลันทันที
3: ทันใดเราต้องนึกถึงพวกหลอดเลือดก่อนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีอาการแขนขาอ่อนแรงปากเบี้ยวพูดไม่ชัดนะครับ เป็นแบบฉับพลันทันทีทันใดอันนี้ก็ควรจะต้องรีบมาโรงพยาบาลเพื่อมาตรวจเช็คว่าเป็นโรคนี้หรือเปล่า
1: อยู่บ้านคนเดียวโทรเบอร์อะไรคะอาจารย
3: ์1669ครับ
1: คุณผู้ชมจดเลยตัวใหญ่ๆแปะไว้เลย1669เพราะผู้สูงอายุบางท่านอยู่บ้านคนเดียว
2: ไม่รู้จะโทรหาใคร
1: 1669
2: ค่ะไปที่คำถามจากคุณนิดนะคะ
1: คุณนิดนะคะอายุ62ปีส่วนสูง162เซนติเมตรน้ำหนัก43บอกว่ามีอาการนิ้วชี้บวมไปหาหมอบอกว่าเส้นเอ็นอักเส
0: บ
1: แต่อาการยังไม่ดีขึ้นตอนนี้ปวดมากควรทำยังไงดีอาจารย์คะ
0: ครับ
3: ถ้าเกิดว่าเป็นกรณีของเส้นเอ็นอักเสบเนี่ยส่วนใหญ่น่าจะต้องมีระยะเวลานะ
1: ครับ
3: ระยะเวลามีการหายเนี่ยแล้วแต่การใช้งานด้วยครับอย่างน้อยเนี่ย1สัปดาห์
1: ไม่ได้หายทันที
3: ใช่ก็คืออาจจะใช้ยาบรรเทาการปวดแล้วก็ในเรื่องของการใช้งานอาจจะต้องลดการใช้งาน
1: พักกิจกรรม
3: ใช่ถ้าเกิดว่าเรายังใช้งานในลักษณะที่มีความเสี่ยงเช่นว่าเส้นเอ็นอักเสบเพราะว่าอย่างเช่นว่าไปใช้นิ้วเยอะหรือว่าในกรณีของทำงานหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือบางคนทำงานละเอียดเย็บผ้าหรือว่าในกรณีของร้อยไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะทำให้ต้องใช้ซ้ำๆส่วนใหญ่ประมาณ 1-2 สัปดาห์เนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ได้ใช้งานส่วนใหญ่ก็จะดีขึ้นแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะไม่เกิน1เดือนนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันอาการไม่หายหรือว่าเป็นต่อเนื่องอาจจะต้องลองมาคุยกับคุณหมอดูว
1: ่
3: ามีเหตุหรืออะไรอย่างอื่นหรือเปล่า
1: แต่อย่างไรก็ตามต้อง
0: ทีนี้
1: รอนิดนึงอาจารย์เป็นไงเอ็นอักเสบ
0: เห็นบอกว่ามีอาการปวดในเบื้องต้นคงจะต้องบรรเทาปวดได้นะครับจริงยาแก้ปวดมีตั้งแต่ที่อ่อนๆหน่อยแต่ยังพอได้เช่นพาราเซตามอลเนี่ยกินได้เลยนะครับแน่นอนถ้าอันนี้ค่อนข้างปลอดภัยไม่ได้มีปัญหาเรื่องของเรื่องแผลทางเดินอาหาร
1: กัด
0: กระเพาะอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยทานได้เลยนะครับแล้วก็ความจริงมันจะมียาลดการอักเสบของเส้นเอ็นซึ่งอันนี้คุณหมอจะเป็นคนพิจารณาให้นะครับก็จะเป็นกลุ่มลดการอักเสบในกลุ่มนี้ต้องทานอย่างระมัดระวังเพราะว่าอย่างที่ทราบบางทีมันระคายเคืองกระเพาะนะชื่อเขาคือเอ็นเซดนะครับตัวนี้ก็ทานได้เมื่อปวดตามคำสั่งของแพทย์นะครับแล้วก็ต้องใช้อย่างระมัดระวังแล้วก็อย่าไปทานตอนท้องว่างเพราะว่ามันอาจจะระคายเคืองทางเดินอาหารแล้วก็ใช้เมื่อปวดนะครับเมื่ออาการปวดบรรเทาแล้วเนี่ย ก็หยุดนะครับเพราะว่าในระยะยาวเนี่ยอาจจะมีผลต่อไปด้วยเหมือนกันเพราะนั้นเนี่ยเนื่องจากมันมีภาวะแทรกซ้อนค่อนข้างเยอะคุณหมอก็จะพิจารณาให้เป็นไรไปแล้วให้อย่างระมัดระวัง
1: อย่างเอ็นเซดกับพารามีข้อบ่งชี้อะไรถึงต้องให้เอ็นเซด
0: ก็ถ้าเอ็นเซดชื่อเขาเลยครับมันเป็นยาที่ลดการอักเสบ
1: โดยเฉพาะ
0: พาราเซตามอลเนี่ยลดปวดนะครับแต่ว่าเอ็นเซดเนี่ยลดทั้งปวดและลดทั้งการอักเสบทีนี้ถ้าเอ็นมันเกิดจากการอักเสบเนี่ยนอกจากเราจะพักแล้วเนี่ยถ้าเรารับประทานยาเอ็นเซดร่วมด้วย
1: จะดีขึ้น
0: ก็อาจจะดีขึ้นแต่ว่ามันต้องไปด้วยกันนะคร
1: ับ
0: พักเนี่ยต้องพักจริงๆถ้ามันเราใช้นิ้วใช้ข้ออะไรพวกนี้เราก็จะต้องหยุดพักนะครับแล้วก็รับประทานยาและสังเกตอาการนะครับว่าดีขึ้นหรือเปล่า
3: แต่ถ้าไม่ได้ใช้แล้วปวดมากขึ้นหรือว่าบวมแดงร้อนมากขึ้นจริงๆแล้วอักเสบเนี่ยเกิดได้จากการใช้งานเยอะ
1: ค่ะ
3: ติดเชื้อก็เกิดขึ้นได้นะครับอย่างเช่นถ้าบางคนเป็นเบาหวานมีความเสี่ยงที่จะติดเชื
1: ้อ
3: ปกติที่จะไม่ติดกันอะไรอย่างเงี้ยฮะอย่างเส้นเอ็นส่วนใหญ่จะไม่ติดเชื้อที่เส้นเอ็นนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีเส้นเอ็นอักเสบจากการติดเชื้อเป็นไปได้ไหมก็เป็นไปได้ถ้ากรณีของมีภาวะภูมิคุ้มกันต่ำหรือว่าอาจจะทำงานเกี่ยวกับพวกหอยพวกปูหรืออะไรเงี้ยเราไปจับแล้วถูก
1: ทิ่ม
3: ก็ทำให้เกิดการติดเชื้อในลักษณะของติดเชื้อแบคทีเรียแต่ไม่เกี่ยวกับเรื่องของการใช้งาน
1: อย่างพวกปลาสด
3: ใช่
1: อาหารทะเลสด
3: ใช่อย่างอันนี้ก็จะต้องใช้พวกยาฆ่าเชื้อที่เป็นยาฆ่าเชื้อเป็นยาปฏิชีวนะ
1: นั่นอีกเรื่องนึง
3: ใช่แต่คือวิธีสังเกตง่ายๆก็คือดูว่าถ้าเกิดเป็นจากการใช้งานเนี่ยพอพักพอหยุดใช้กินยามันจะค่อยๆดีขึ้นครับแต่ถ้าเกิดเป็นกรณีของเป
1: ็
3: นมากขึ้นบวมแดงร้อนเป็นมากขึ้นอันนี้ก็ต้องระวังเรื่องของติดเชื้อด้วยอันนี้ก็อาจจะต้องมาตรวจมาเช็คดูครับ
2: ไปที่คำถามจากคุณธัญนันท์นะคะนี้ในแฟนเพจ Drama Channel คนดูเยอะมากแล้วก็ถามคำถามมาเยอะมากนะคะคุณธัญนันท์บอกว่าอายุ21ปีปวดหัวไมเกรนคุณหมอให้โทพิราเมดนะคะอาจารย์1เม็ดตอนเช้ากับอีตัวนี้ค่ะ
3: ฟูมาลีซีน
2: 2เม็ดก่อนนอนก่อนหน้านั้นนะคะก็ได้ตัวนี้1เม็ดก่อนนอนนะคะอีก1เม็ดมีเช้าเย็นด้วยทีนี้ปวดประจำเดือนนะคะมาน้อยแต่1เดือน2ครั้งมาทั้งตอนกินยานะคะตัวที่อาจารย์แก๊ปเห็นแล้วแต่แทบไม่ปวดท้องเลยปวดแต่หัวตั้งแต่เปลี่ยนยามาชามือชาเท้ามากเลยถามว่ามันเกี่ยวกับยาไหมแล้วก็ไอ้ตัวยาโทพิราเมดเนี่ยลดอาการกระตุกของขาได้ไหม
3: ตัวโทพิราเมดเนี่ยจะเป็นกลุ่มยากันชักกันนะครับที่ใช้ในภาวะไมเกรนได
1: ้
3: ก็คือช่วยลดในกรณีของคนไข้ที่เป็นไมเกรนได้แต่ว่ามีในเรื่องของประจำเดือนอันนี้ผมไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่เหมือนกันนะครับส่วนตัวฟูนาลิซีนเนี่ยจะเป็นยาที่ช่วยลดอาการเวียนศีรษ
1: ะ
3: นะครับกรณีของพวกพาโนลอลเนี่ยจะเป็นยาที่ช่วยลดอัตราการเต้นของหัวใจเหมือนกับว่ามีภาวะกังวลหรือชีพจรเต้นเร็วหรืออะไรเงี้ยตัวพวกพาโนลอลก็จะช่วยนะครับจริงๆถ้าเกิดว่า

0: มีอาการเกี่ยวกับอย่างสงสัยจะเป็นจากยาเนี่ยผมจะแนะนำว่าจริงๆยากลุ่มอย่างโทพิลาเมดเนี่ยไม่แนะนำให้ใช้เองคุณจะต้องได้จากคำสั่งแพทย
1: ์
0: เพราะว่าตัวยาก็จะมีภาวะแทรกซ้อนมีอะไรถ้าเกิดว่ามีอาการผิดปกติก็แนะนำว่าลองไปคุยกับคุณหมอที่เป็นคนสั่งจ่ายยานะครับว่ากินอันนี้แล้วเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ส่วนใหญ่ก็เวลาใช้ยาเนี่ยเราจะประเมินจากความเสี่ยงนะครับกับผลประโยชน์จากยาก็คือถ้าเกิดว่าจะได้ประโยชน์อะไรจากการใช้ยาตัวนี้บ้างหรือว่าความเสี่ยงมีความเสี่ยงอะไรบ้างอย่างถ้าเกิดเรามีอาการผิดปกติบางทีอาจจะไม่ได้เป็นอาการทั่วไปที่ใช้ยาตัวนี้จะเป็นแต่อาจจะเป็นในบางคนที่ใช้ยาตัวนี้หรืออาจจะเป็นกรณีอื่นอย่างเช่นว่าไม่มีรายงานเลยว่าคนใช้ยาตัวนี้จะมีอาการนี้อย่างเงี้ยก็แนะนำว่าถ้าเกิดว่ามีความไม่แน่ใจเกี่ยวกับตัวยานะคะลองไปคุยกับคุณหมอที่สั่งจ่ายยาดูแต่ว่าแนะนำว่าไม่ควรไปปรับยาเองเพราะตัวโทพิลาเมดค่อนข้างเป็นยาเฉพาะทางก็คือเหมือนไม่เหมือนพาราที่ส่วนใหญ่ก็คือเป็นยาสามัญประจำบ้านที่กินอะไรอย่างเงี้ยครับก็แนะนำว่าถ้าเกิดไม่แน่ใจลองไปปรึกษากับคุณหมอดูอีกทีนึงดีกว่า
1: ค่ะแต่ไม่แนะนำให้ปรับยาลดยาเองนะคะคุณพรพันธ์ถามเรื่องของวัคซีนโควิด -19 วันนี้หลายๆท่านก็สนใจโดยเฉพาะผู้สูงอายุนะคะ
2: ค
1: ุณพรพันธ์อายุ68ปีบอกว่าถามให้พี่สาวพี่สาวเนี่ยเป็นคนที่จะความดันโลหิตสูงเฉพาะตอนไปตรวจที่โรงพยาบาล
3: คือกลัวเสื้อขาว คือโชว์คุณหมอ
2: เฉพาะเวลาที
3: ่ไปที่โรงพยาบาลความดันปกติ
2: ตื่นเต้น
1: หลายคนเป็นถ้าไปฉีดวัคซีนโควิด -19 จะมีปัญหาอะไรไหมคะ
2: ครับในเบื้องต้นไม่มีข้อมูลว่าลักษณะ
1: ความ
2: ดันสูงเนี่ยจะเกี่ยวกับภาวะแทรกซ้อนของการฉีดวัคซีนโควิด -19 นะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าอยู่ในกลุ่มที่จะต้องฉีดนะครับแล้วก็เข้าถึงวัคซีนได้ก็แนะนำให้ฉีดนะครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยเรื่องของภาวะแทรกซ้อนผลอาการอันไม่พึงประสงค์จากยาใหม่ๆเหล่านี้นะครับมันต้องการข้อมูลครับเพราะนั้นเราคงต้องเฝ้าระวังและติดตามครับก็แนะนำว่าเราไม่ประมาทนะครับเราติดตามนะครับแล้วก็ในเบื้องต้นคิดว่าในกรณีนี้ยังสามารถที่จะเข้าไปฉีดวัคซีนได้ครับอ
1: ย่างดาวคิดว่าคุณพรพันธ์น่าจะกังวลว่าอยู่บ้านอ่ะความดันปกติแต่ทีนี้พอไปฉีดมันต้องไปที่โรงพยาบาลอาจารย์ได้ถามไหมคะแล้วก็พอวัดด่านแรกเลยเขาต้องวัดความดันเกิดสูงขึ้นมาอีกจะฉีดได้ไหมหรือต้องกลับบ้าน
2: เขาคงต้องดูสัญญาณชีพอย่างอื่นด้วยไหมครับชีพจรเป็นอย่างไรตอนนั้นมีอาการอะไรอย่างอื่นไหมแล้วก็ความจริงเนี่ยบางทีพวกเราเนี่ยแค่เดินเหนื่อยหรือว่าเราม
3: ี
2: ความเครียดความกดดัน ใดๆอากาศร้อนเมษายนอย่างเงี้ยครับมันก็ขึ้นสูงได้วันนี้เวลาที่เราดูประเมินเรื่องของความดันนะครับเราคงจะต้องไม่ใช่ประเมินแค่ครั้งเดียวอาจจะต้องติดตามนะครับก็ต้องประเมินด้วยครับคือตัวความดันสูงนี่น่าสนใจเหมือนกันก็แนะนำว่ามันอาจจะเป็นความดันโลหิตสูงจริงหรือไม่จริงก็ได้แต่คิดว่าเขาจะต้องตรวจแล้วก็ติดตามอะค่
3: ะเหมือนวันนั้นมีอาจารย์แจ็คมาแล้วก็มีคนมาถามอาจารย์เรื่องความดันสูงกับการฉีดวัคซีนอาจารย์บอกว่าถ้าสมมติว่ามันสูงครั้งแรกเนี่ยอาจจะต้องให้คนไข้ที่มาฉีดวัคซีนเนี่ยต้องพักก่อนแล้วให้ความดันมันอยู่ในระดับแบบปกติ120 130อะไรเงี้ยก็จะฉีดได้แต่หลายคนโดยส่วนใหญ่ถ้าเป็นโรคกลัวอะไรเงี้ยพอมาถึงแล้วเดี๋ยวมันจะลดแรกๆอาจจะสูงนะคะ
2: ที่เห็นคุณหมอใส่เสื้อกาว
3: ใช่เห็นคุณหมอหล่อแพ
2: ้ตื่นเต้น
1: เป็นไปได้
2: เป็นไปไหม
1: เป็นพี่ดาวไม่เป็น
3: คุณแม่เป็น
1: คุณแม่เป็นทุกครั้ง
2: พอเห็นเสื้อกาวปุ๊บ
1: 200พอเห็นคุณพ่อปั๊บว้าความดันลดความดันตกความดันขึ้น
3: เป็นความตื่นเต้นเนาะเวลาไปโรงพยาบาล
2: ดีครับ
1: นะคะแต่อันนี้ก็คือหลายๆคนเป็นเรื่องนี้แต่ว่ามีความกังวลแต่อาจารย์แอบบอกว่าไม่น่าจะเกี่ยวกัน
2: ครับไม่น่าจะเกี่ยวกัน
3: ค่ะค่ะมาที่คำถามจากคุณจมรีนะคะคุณจมรีบอกว่ามีสามีนะคะเป็นมะเร็งปอดในระยะสุดท้ายแล้วก็เป็นถุงลมโป่งพองด้วยมีอาการเจ็บที่บริเวณหน้าอกคุณหมอเนี่ยให้มอร์ฟีนกินนะคะเช้าและเย็นเลยถามมาว่าสามารถขึ้นเครื่องหรือว่าเดินทางได้บ้างไหมคะคือตอนนี้เนี่ยคุณหมอรักษาแบบให้ยามุ่งเป้านะคะสามีเนี่ยอายุ74ปีแล้วน่าจะอยากเดินทางแล้วถ้าเดินทางไกลกลัวสามีจะไม่ไหวก็เลยบอกจะขึ้นเครื่องได้ไหม
1: ได้ไหมอาจารย
2: ์ก็ต้องบอกว่ามีความเสี่ยงนะครับเพราะว่ามีถุงลมโป่งพองแน่นอนครับก็อาจจะมีความเสี่ยงว่าเวลาที่เปลี่ยนความดันจากการขึ้นไปอยู่ที่การบินนะครับก็ถามว่าระหว่างคนที่ปอดปกติกับคนที่เป็นถุงลมโป่งพองคนที่เป็นถุงลมโป่งพองย่อมมีความเสี่ยงในการที่จะยกตัวอย่างเช่นปอดแตกได้ครับและที่สำคัญคือเป็นถุงลมโป่งพองแล้วก็เป็นเรื่องของโรคมะเร็งซึ่งเราไม่รู้ว่ามันมีการลุกล้ำเข้าไปในเยื่อหุ้มปอดมากน้อยแค่ไหนหรือว่ามันกินกระดูกด้วยหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับมันคือตอบยากเหมือนกันว่ามันจะ fit to fly แค่ไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าอันเนี้ยน่าจะถามคุณหมอที่ประเมินโรคนะครับเช่นบางคนเป็นถุงลมโป่งพองแต่จริงแล้วเป็นไม่มาก
1: นะ
2: คร
1: ับ
2: หรือว่าบางคนเป็นตระกูลหลอดลมเด่นไม่ได้เป็นถุงลมโป่งพองเยอะนะครับแต่เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังอ

0: นะครับเพราะนั้นเนี่ยผมคิดว่าในคำตอบคำถามและคำตอบเนี่ยคงต้องพิจารณาเป็นหลายๆไปนะครับบางคนเขาเป็นถุงลมปกพลมากจริงๆก็ต้องบอกว่ามันมีความเสี่ยงว่าถ้าขึ้นไปก็อาจจะปอดแตกได้นะแต่บางคนเขาเป็นไม่มากมันก็สามารถที่จะบินได้เช่นกัน
1: จริงก็จะมีประเด็นอยู่ก็คือจะมีเรื่องของออกซิเจนนะครับอย่างปกติถ้าเกิดเราอยู่ใน
2: พื้นราบ
1: ในพื้นราบเนี่ยก็คือหนึ่งบรรยากาศเนี่ยก็คือออกซิเจนจะสูงกว่า

0: ขาจะปรับความดันบรรยากาศในเครื่องให้ลงมาเหมือนประมาณสัก 6,000 ฟุต
1: ครับ
0: ซึ่งจริงๆแล้ว 6,000 ฟุตเนี่ยก็ความดันก็จะมากกว่าที่พื้นดินอยู่ดีเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถ้าเกิดคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของออกซิเจนตกเนี่ยไม่แนะนำให้ขึ้นเครื่องบินเพราะว่ามีโอกาสที่จะออกซิเจนตกกว่าภาวะปกติได้แต่จริงๆการเดินทางถ้าเกิดว่าเป็นกรณีของส่งผู้ป่วยเนี่ยบางกรณีเราอาจจะใช้ค่าใช้จ่ายมากขึ้นเพื่อปรับบรรยากาศในเครื่องให้เป็นระดับ C level ก็คือระดับชั้น1บรรยากาศก็มีเหมือนกัน
1: แต่อันนั้นคือกรณีของการส่งผู้ป่วยโดยเฉพาะไม
0: ่
1: ใช่เครื่องบินโดยสาร
0: ใช่แต่ถ้าเกิดเครื่องบินพาณิชย์ทั่วไปส่วนใหญ่เขาจะปรับประมาณ 6,000 ฟุตซ
2: ึ่
0: ง 6,000 ฟุตเนี่ยก็จะออกซิเจนตกลงเหมือนกันกับมีอีกกรณีนึงถ้าเกิดจะขึ้นเครื่องจริงๆก็คือต้องเอ็กซเรย์ก่อนเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีลมอยู่ในเยื่อหุ้มปอดเนี่ยเราไปขึ้นเครื่องมันจะเกิดการขยายเหมือนตัวถุงขนมอย่างเงี้ยครับถุงขนมที่เวลาขึ้นเครื่องแล้วพองถ้าเกิดว่ามีลมหรือว่ามีลมแทรกอยู่ในเยื่อหุ้มปอดเนี่ยไอเนี้ยมันเกิดจะพองขึ้นมาตอนขึ้นเครื่องถ้าเกิดมันพองขึ้นมาเนี่ยมันจะไปกดทำให้เลือดเข้าหัวใจ
1: อ
0: ัน
1: ตรายอีก
0: ได้น้อยลงซึ่งจะทำให้เกิดภาวะช็อกได้อันนี้ค่อนข้างรุนแรงเสียชีวิตได้เลย
2: ครับ
0: ครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็คือถ้าเกิดว่าแนะนำเดินทางปลอดภัยจริงๆเดินทางพื้นราบปลอดภัย
1: นั่งรถยนต์
0: ใช่แต่ถ้าเกิดว่าจะตรวจเช็คเนี่ยก็คือตรวจเช็คหนึ่งก็คือต้องไปเช็คเรื่องของระดับออกซิเจนสองก็คือต้องไปเช็คว่ามีพวกลมรั่วในปอดไหมซึ่งปกติก็เอ็กซเรย์ก็พอจะตรวจได
2: ้ค่ะอาจารย
1: ์ซึ่งอาจารย์ก็มองว่าอาจจะค่อนข้างยุ่งยากพอสมควรแล้วก็อันตราย
0: ค่อนข้างเสี่ยงแต่ว่าถ้าเกิดว่าอย่างเราพูดยากนะเพราะว่าบางทีคุณภาพชีวิตกับเรื่องชีวิตก็อีกเรื่องนึง
1: ค่ะ
0: หมายถึงว่าอย่างสมมติว่ามีญาติที่มีลูกมีหลานมีญาติมีอะไรหรือว่ามีที่สถานที่ที่อยากจะไปหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วเป็นกรณีของอย่างว่าสุดท้ายหรืออะไรเงี้ยจริงๆมีความเสี่ยงแต่เราลดความเสี่ยงได้ก็คือเราไปปรึกษาคุณหมอว่าถ้าเกิดว่าเราจะขึ้นเครื่องจะต้องทำอะไรบ้างจะต้องตรวจอะไรบ้างแล้วเราก็ค่อยพิจารณาดูว่าผลประโยชน์กับความเสี่ยงที่มีเนี่ยคุ้มค่ากันไหมถ้าคุ้มค่ากันก็อาจจะพิจารณา
1: ค่ะมีความเป็นไปได้แต่ต้องมีการตรวจอย่างละเอียดซะก่อนค่ะพอดีมีคำถามเรื่อง CT สแกนและ MRI และเอ็กซเรย์ด้วยนะคะ
2: คุ
1: ณจิกกี้นะคะบอกว่าทำ CT สแกนและ MRI ทุกปีปีละ 1-2 ครั้งและเอ็กซเรย์ปอดหลายครั้งเพราะว่าตนเองเนี่ยเป็นโรคลิ่มเลือดอุดตันปอดค่ะจะเป็นอันตรายไหมมีอะไรที่บ่งบอกว่าเป็นเรื่องของการทำหัตถการที่บอกข้างบนไหมคะ
2: คือการต้องอธิบายก่อนนะครับเรื่องของการตรวจ MRI เนี่ยมันเป็นวิธีการที่จะเก็บภาพทางการแพทย์โดยตรวจในอุโมงค์ที่เป็นคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้าวิธีการนี้ปลอดภัยแล้วก็ไม่มีรังสีเราตรวจได้ตั้งแต่เรื่องของคนท้องแล้วคนเด็กตรวจได้อย่างปลอดภัยฉะนั้นตัว MRI เนี่ย ก็ตัดไปนี่คือว่าเรื่องของรังสีไม่มีละนะครับในส่วนของ CT สแกนหรือ X-ray computer อันนี้เป็นวิธีการที่ได้รับรังสีนะครับปัจจุบันเนี่ยระดับปริมาณรังสีที่ได้ต่อคนไข้เนี่ยไม่เยอะมากนะครับแล้วก็ก่อนที่จะตรวจเนี่ยคุณหมอจะมีการทบทวนข้อบ่งชี
1: ้
2: ว่ามันมีความจำเป็นจะต้องตรวจหรือเปล่าในกรณีลิ่มเลือดอุดตันที่หลอดเลือดเนี่ยอันนี้มีความจำเป็นที่จะต้องประเมินรอยโรคนะครับว่าจะต้องได้รับยาหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นภาวะที่อาจจะมีอันตรายต่อคนไข้คือเสียชีวิตได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถ้ามันมีข้อบ่งชี้ชัดเจนนะครับก็มันจะบาลานซ์กันระหว่างประโยชน์ที่ได้กับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
1: คุ้มกว่าน
2: ะครับคุณหมอก็จะประเมินแหละครับว่าคนในคนไข้รายนี้เนี่ยถ้าทำแล้วได้ประโยชน์คือต้องทำนะครับแต่เรียนให้ทราบว่าปริมาณรังสีที่ณปัจจุบันนะครับมันมีเทคนิคต่างๆในการสแกนเครื่องเนี่ยมันตัดเร็วขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนักเครื่องตัดปุ๊บหายใจแป๊บเดียวไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยปริมาณรังสีเนี่ยมันก็น้อยถ้าเทียบกับเทคโนโลยีในเวอร์ชันสัก10ปีที่แล้วเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเรามีเรื่องของหลอดเอ็กซเรย์ที่มีปริมาณมากตัดเร็วนะครับแล้วก็มันมีเทคนิคต่างๆทางรังสีวิทยาเลยครับที่จะใช้ปริมาณรังสีน้อยแต่สร้างภาพที่มีคุณภาพหรือว่าคุณภาพในการวินิจฉัยเนี่ยที่สูงขึ้นนะครับแล้วก็เราก็เลือกเหมือนเราตัดเสื้อเลยครับว่าเราจะเลือกโจทย์ว่าเราจะตัดแค่ไหนต
1: ั
2: ดกี่เฟสนะครับกี่ระยะแล้วก็จะสามารถที่จะตอบโจทย์ทางการแพทย์ได
1: ้ละเอียดมากขึ้น
2: ใช่ครับ
1: เลือกแทร็กเก็ตเป้าหมายได
2: ้ได้ชัดเจนแล้วก็ให้ได้รังสีน้อยที่สุดแล้วมีหลักการอาราล่าของเราครับก็คือใช้ปริมาณรังสีน้อยที่สุดสมเหตุสมผลแต่ยังคงไว้ซึ่งเรื่องของคุณภาพหรือว่าประโยชน์ที่ได้ทางการแพทย์นำไปการวินิจฉัยโรคหรือว่าในการตัดสินใจในการรักษาครับ
1: หลายท่านฟังแล้วคงจะมีความมั่นใจในการที่จะเข้ารับการรักษาหรือตรวจทางรังสีวิทยามากขึ้น
2: อีกนิดนึงครับคุณภาพในการใช้ตรวจทางรังสีปัจจุบันครับมันจะมีการเรียกว่าวัดระดับของรังสีในการตรวจแ

0: แล้วก็มีการรายงานไปในภาพทางการแพทย์ด้วยนะครับเพราะนั้นมันเป็นมาตรฐานเลยนะครับว่าในการตรวจทุกครั้งเนี่ยเราจะมีการคำนวณรังสีที่ได้ต่อการตรวจแต่ละครั้ง
1: ห้ามเกินเท่านี้เท่านั้น
0: ใช่ครับ
1: คือปลอดภัยสำหรับผู้ป่วย
0: ครับ
1: อาจารย์แล้วบางทีเอ็กฟันบางทีแบบเป็นนิดหน่อยเขาก็จะ
2: เอ็กซเรย
1: ์ตลอดเลยเอ็กซเรย์ฟันเอ็กซเรย์ฟันบางคนผุทั้งปากอย่างเงี้ยอาจารย์บ่อยๆมันจะเป็นอะไรไหม
0: ก็จะบอกว่าถ้าเป็นเอ็กซเรย์ฟันเนี่ยปริมาณรังสีก็น้อยกว่าเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์เนี่ย10 เท่าเลยครับค
1: ือ
0: น้อยมากนะครับก็ถ้าประเมินว่าเราได้รับการรักษาฟันที่ผุนะครับมันมีประโยชน์มันมากกว่าการที่เราจะได้รังสีปริมาณน้อยมากอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรังสีวิทยาทางการแพทย์โดยการรังสีวินิจฉัยอะครับปริมาณรังสีมันน้อยมากครับ
2: นะคะคุณแจ็คกี้ยังไงวันนี้สบายใจอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านรังสีมาตอบเองเลยนะคะ
0: อย่าให้ถามด้วยค่ะเพราะบางทีเนี่ยพอเห็นเครื่องเอ็กซเรย์เข็นผ่านแค่นั้นนะฮะ
1: กลัวว
0: ิ่งป่าลาบกันเลยค่ะเพราะไม่รู้จะกลัวกันตอนแต่ก่อนหมอก็กลัว
1: บางคนรถเอ็กซเรย์ไปจอดเคลื่อนที่ไปจอดที่ออฟฟิศ
0: เด
1: ินเดินอ้อมตึก
0: ครับ
1: มันไม่ได้เป็นอย่างนั้น
0: มันไม่ได้แย่ขนาดนั้นครับเพราะว่าในความเป็นจริงเรื่องของความปลอดภัยมันมีอยู่คร
1: ับ ชิลดิ้งมีอะไรทุกอย่าง
0: แต่ว่าถ้ากลัวการที่กำจัดความกลัวคือการได้รับข้อมูลที่เหมาะสมและเพียงพอนะครับอันนี้ก็อยากให้ถามด้วยครับ
2: ค่ะไปที่คำถามทางหมายเลขโทรศัพท์กันบ้างนะคะ
1: คุณฟ้าสายอายุ42อาจารย์ค่ะบอกว่าฝ่าเท้าร้อนทั้งสองข้างเกิดจากสาเหตุอะไรกว้างเหมือนกันฝ่าเท้าร้อนเจ็บหรือเปล่าก็ไม่ได้ให้ข้อมูล
0: ครับครับ
3: ก็อาจจะเกิดได้หลายอย่างคือกรณีของภาวะร้อนเนี่ยจริงๆเราก็ถ้าเกิดมาตรวจเราจะต้องแยกเป็นภาวะอักเสบหรือเปล่าแต่อย่างบางกรณีเป็นของเส้นเลือดขยายตัวก็อาจจะทําให้เกิดการร้อนขึ้นมาได
1: ้
3: เช่นคล้ายๆอย่างคนดื่มแอลกอฮอล์หรืออะไรอย่างเงี้ยที่มีลักษณะฝ่ามือแดง
1: หน้าแดง
3: หน้าแดงบางคนฝ่ามือแดงเท้าแดงอย่างเงี้ยครับก็อาจจะเป็นกรณีของเส้นเลือดขยายตัวก
1: ็
3: อาจจะต้องมาเช็คดูแต่จริงๆถ้าเกิดว่าฝ่าเท้าร้อนแต่ว่าไม่ได้มีอาการอะไรผิดปกติไม่ได้เจ็บป่วยอะไรจริงๆก็อาจจะเกิดขึ้นได้จากหลอดเลือดที่ไปในอุณหภูมิร้อนอุณหภูมิเย็นหรือว่าการดื่มน้ำหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะเกิดได้แต่ว่าต้องระวังเรื่องของภาวะอักเสบถ้าเกิดว่าปวดบวมแดงแล้วก็ร้อนอันนี้อาจจะต้องมาเช็คดูว่ามีภาวะอักเสบซึ่งอักเสบอาจจะเกิดได้จากหลายอย่างติดเชื้อก็ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับคือถ้าเกิดว่าฝ่าเท้าร้อนเป็นเฉียบพลันทันทีทันใดเพิ่งเป็นมาวัน2วันอย่างเงี้ยมีประวัติมีโรคเบาหวานร่วมด้วยไม่แน่ใจว่าไปเหยียบอะไรมาหรือเปล่าอันนี้อาจจะต้องไปแยกว่ามีอักเสบไหมซึ่งถ้าเกิดมีอาการปวดร่วมด้วยอันนี้ก็น่าจะต้องมาเช็คดูแต่ถ้าเกิดว่าร้อนอย่างเดียวไม่ได้มีอาการอย่างอื่นนี้ไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเย็นเนี่ยน่ากลัวกว่า
1: เย็นจะเกิดขึ้นอะไร
3: บ้างถ้าเกิดว่าเป็นพวกหลอดเลือดอุดกั้นหลอดเลือดอุดตันเนี่ยก็จะทําให้เกิดการเย็นการชาได
0: ้
3: คือเลือดไปเลี้ยงไม่ดีอย่างเงี้ย
1: ชา
3: ชาเย็นแล้วมีอาการปวดได้ชาได้แล้วก็อ่อนแรง
1: อันนี้คือน่ากลัวมาก
3: อันนี้น่ากลัวกว่าแต่ถ้าเกิดร้อนเนี่ยก็บอกว่าอาจจะมีหลอดเลือดไปเลี้ยงได้ดีแต่ว่าเลี้ยงได้ดีเนี่ยบางทีอาจจะเป็นอักเสบก็เลยไปเลี้ยงดีก็ได้
1: คือพอเกิดอะไรอักเสบในร่างกายหลอดเลือดจะไปตรงนั้นเยอะถูกไหมอาจารย์มันก็เลยทำให้บวมแดงร้อนแต่ถ้าเกิดว่าเย็นรู้สึกว่ามีอาการชาเกิดขึ้นคือเลือดไม่ค่อยไปเล
3: ี้ยง
1: ตรงน
3: ั
1: ้นอันอย่างหลังน่ากลัวกว่า
3: ใช่
2: ค
3: ่
2: ะนะคะไปที่คำถามจากคุณวิบูลนะคะคุณวิบูลอายุ73น้ำหนัก69สูง163นะคะบอกว่าปกติเป็นคนที่กินยาลดความดันและยาไขมันอยู่ครับวันนี้อยากขอถามคุณหมอ2วันมานี้เนี่ยมีอาการนิ้วนางแล้วก็นิ้วก้อยที่แขนข้างซ้ายปวดและชาขัดๆนะครับอยากทราบว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้างแค่2นิ้วนะคะอาจารย์นิ้วนางแล้วก็นิ้วก้อยที่แขนซ้ายมันจะเป็นโรคเส้นประสาทหรืออะไรยังไงไหมคะ
3: ถ้าเกิดนิ้วนางนิ้วก้อยจริงๆก็ถ้าเกิดแนะนำก็ไปหาหมอทางกระดูกนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของเส้นประสาทที่เส้นประสาทที่แขนที่ไปเลี้ยงมือเนี่ยมันก็จะมีอยู่3เส้นแต่ว่าอันนี้เส้นประสาทเส้นใหญ่นะครับซึ่งมันก็จะเลี้ยงบางอันเลี้ยงหลังมือบางอันเลี้ยงหน้ามือบางอันเลี้ยงด้านในด้านนอกอย่างเงี้ยครับก็คือถ้าเกิดเป็นอย่างเงี้ยอาจจะต้องไปเช็คว่าเป็นตรงเส้นประสาทนี้หรือเปล่าอย่างบางทีเส้นประสาทที่วิ่งผ่านทางข้อมือบางทีเกิดผังผืดที่ข้อมือไปกดทับเส้นประสาทก็ทําให้เกิดอาการผิดปกติได้หรือว่าบางคนเป็นบริเวณที่ข้อศอกหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือเส้นประสาทที่วิ่งมันเกิดการขัดติดขัดอะไรเงี้ยก็อาจจะทําให้เกิดอาการชาการปวดได
1: ้
3: นะครับซึ่งถ้าเกิดเป็นอาการนี้ก็แนะนําว่าไปตรวจกับทางแพทย์เฉพาะทางด้านแผนกกระดูก
1: ออโทปิดิก
3: ออโทปิดิกใช่ก
1: ็จะ
3: ชัดมากขึ้นคร
0: ับ
2: คุณวิบูลอยู่สมุทรปราการนี่ไปหาคุณหมอที่อยู่ที่จักรีก็ได้มีหลายท่านที่เป็นอาจารย์หมอของเรานะ
1: ที่มาคุยกับเราวันนั้นจําได้อาจารย์ออโทปิดิกบอกว่าเหมือนกับเขาจะแบ่งเป็นว่าโป้งชี้กลางจะเส้นนึงนางก้อยอะไรอย่างเงี้ยน่าจะ

0: อย่างที่อาจารย์แกบอก
1: แนะนำว่าไปตรวจนะครับที่รามาจักรีหรือรามาบางพลีนะครับ
0: ใช่
1: แถว
0: อยู่เส้นไหนอาจารย์บอกหน่อยบางคนเคยได้ยิน
2: แถวบางพลีไหมคะ
1: ไปได้สองทางนะครับคืออาจจะไปทางถนนบางนาตราดก็ได้หรือว่าจะทางสุขุมวิทสายเก่าก็ได้นะครับก็เป็นอีกแคมปัสหนึ่งเหนือโรงเรียนแพทย์หนึ่งนะครับที
0: ่
1: อยู่ที่อำเภอบางพลีนะคร
0: ับ
1: ก็คือชื่อเต็มๆคือสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์นะครับก็มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญครบเลยนะครับม
0: ี
1: อาจารย์แพทย์แล้วก็เป็นสถานที่ที่นักเรียนแพทย์ของรามาธิบดี
0: เนี่ย
1: เราก็จะไปเรื่องของไปทั้งมีการเรียนการศึกษาวิจัยนะครับครบวงจรอยู่ที่นั่นเลยครับ
0: สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดิน
1: ทร์
0: สมุทรปราการ
1: สมุทรปราการ
0: ฝากซื้อปลาสลิด
2: ปลาสลิดบางบ่อ
0: ใช่
2: เอาแค่บางบ่อนะคะไม่เอา
0: ไม่เอาทุกบ่อ
2: ไม่เอาทุกบ่ออ
0: ะไรอ่ะ
2: ค่ะไปที่คำถามนี้ดีกว่ามีคำถาม
0: อันนี้คุณโดคำถามนี้น่าสนใจอาจารย
1: ์
0: ทั้งสองท่านต้องให้ความเห็นแล้วล่ะ
2: เดี๋ยว
0: คอมเมนเตอร
2: ์อันนี้เป็นของโปรดเลยนะ
0: คุณโดมีบอกว่ามีคนบอกว่ากินมดแดง
2: มดแดงหรือไข่มดแดง
1: ก็จะเป็นไข่มดแดง
0: มดแดงก็กินได้มันจะเปรี้ยว
2: ๆใช
0: ่ตัวมดแดงอ่ะมีคนบอกว่ากินมดแดงแล้วจะโง่จริงไหมอันนี้ขอเสริมตอนเด็กๆดิฉันก็เคย
2: เป็นลูกชาวสวน
0: ใช่มีชุดข้อมูลนี้ว่าถ้ากินมดเราจะโง่เหมือนคุณปู่คุณย่า
2: จริงเหร
0: อน่าจะเป็นกุศโลบายให้ไล่มดออกไปจากอาหาร
1: อย่างนั้นมากกว่าต้องตีความนิดนึงถ้าเราดูพวกกลุ่มแมลงนะครับแน่นอนครับเขามักจะมีคุณนั้นองค์ประกอบทางโปรตีนที่โดดเด่น
2: สูงมากนะ
1: ใช่ครับหรือว่าไข่มดแดงนะครับเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะมีประโยชน์มากกว่านะครับน่าจะมีเรื่องของโปรตีนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย
0: น่าจะฉลาดมากกว
1: ่
0: า
1: ไม่น่าจะเกี่ยวกับเรื่องของความโง่หรือว่าความฉลาดนะครับความจริงความโง่ความฉลาดนี้มันมีหลายเหตุปัจจัยทีเดียวนะครับเรื่องแต่ปัจจัยทางด้านพันธุกรรมนะครับรวมถึงการอบรมเลี้ยงดูนะครับจริงๆในการพัฒนาของสมองนี่มันน่าจะเริ่มต้นตั้งแต่อายุแต่น้อยๆเลยอะครับอาหารเนี่ยอาจจะเป็นจุดเสริมแต่อาจจะไม่ใช่ทั้งหมดนะครับ
0: ไม่ใช่ตัวตัดสิน
1: นะครับเพราะนั้นก็ขอสรุปว่ามดแดงไม่น่าจะเกี่ยวก
2: ับ
1: เรื่องของความโง่หรือความฉลาดนะครับ
0: เราทุกคนฉลาดหมดอาจารย์แต่ฉลาดในทางตัวเองจริงๆนั้นโลกนี้ไม่น่ามีคนโง่นะคะจนฉะนั้นอาจารย์เป็นหมอนั้นก็เก่งเรื่องหมอบางคนทำกับข้าวก็เก่งเรื่องกับข้าวอะไรอย่างน
1: ี้จริงความฉลาดมีหลายอย่างเลยครับเรื่องของ IQ EQ นะครับเรื่องของต่างๆมากมายเพราะนั้นเนี่ยมันก็มีความสำคัญในแต่ละมิตินะครับ
0: ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับไข่มดหรือ
1: ไม่เกี่ยวกับไข่
0: หรืออะไรก็แล้วแต
1: ่
0: ค่ะตอนแรกตกใจ
1: สงสารมดเลยอ
0: ่
1: ะ
0: ไม่ฉันคิดว่าฉันกินไปเยอะแน่ๆเลย
1: ไอ้ก็บอกว่า
2: ก็ไหนบอกไม่เกี่ยว
1: ไม่ก็เลยคิดว่ากินแล้วทำไมสวยจังหรือว่าเป็นผลข้างเคียงหรือเปล่า
2: ไม่เพราะว่าไข่มดแดงไอ้มดแดงเนี่ยมีความเปรี้ยวเขากินมากเขาเลยเปรี้ยว
0: แต่ตอนที่กินไม่เท่าไหร่ตอนไปสอยรังของมัน
1: เป็นไงครับโดนอะไรครับ
0: ถามอาจารย์แก๊ปเลยถ้าคนโดนพวกแมลงมดสัตว์กัดต่อย
2: แพ้
0: ทำยังไงดี
1: โอ้จะถามอาจารย์ด้วยว่ามดแดงเนี่ยมันมีพิษในเชิงพิษวิทยาไหมครับ
0: อาจารย์
3: จริงก็แล้วแต่หมายถึงว่าแล้วแต่คนนะครับบางคนเซนซิทีฟเยอะแพ้เยอะก็อาจจะมีอาการเยอะบางคนเซนซิทีฟน้อยไม่ค่อยแพ้ก็อาจจะไม่ค่อย
2: ไม่เป็นไร
1: อาจจะไม่
2: บางคนโดนกัดอาจารย์โอ้โหเป็นผื่นปื้นแบบ
0: บางคนไข้
2: ตัวใหญ่โอ้ใช่
3: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอักเสบเฉพาะจุดแต่ว่าในการอักเสบแต่ว่าบางคนถ้าเกิดแพ้ชนิดรุนแรงก็เป็นภาวะแพ้รุนแรงก็เป็นได้นะครับอย่างเช่นแพ้แมลงแพ้มดอะไรเงี้ยโดนกัดแล้วแพ้รุนแรงก็มีแต่ถ้าเกิดว่าทั่วไปส่วนใหญ่โดนก็จะเป็นแพ้เฉพาะจุดถ้าเกิดว่าโดนกัดเยอะจำนวนที่เยอะก็อาจจะแดงเยอะหรือว่าบางคนอาจจะเซนซิทีฟก็คือโดนกัดแล้วจะแดงกว่าคนอื่น
1: ทีนี้ถ้าเราโดนกัดขึ้นมาเราจะดูยังไงจังว่า
3: ก็ดู
1: มันเป็นแพ้รุนแรงหรือเปล
3: ่
1: า
3: ก็จริงๆถ้าเกิดว่าแพ้ชนิดรุนแรงเนี่ยก็มีอาการทางระบบผิวหนังร่วมกับอาการระบบอื่นอย่างเช่นทางเดินหายใจระบบหลอดเลือดแล้วก็ระบบทางเดินอาหารถ้าเกิดว่ามีผื่นด้วยอาเจียนด้วยถ่ายเหลวด้วยมีผื่นด้วยหายใจติดขัดด้วยหายใจเสียงวีดด้วยหรือว่ามีผื่นร่วมกับว่ามีภาวะหน้ามืดหัวใจเต้นเร็วหรือว่าความดันโลหิตตกอย่างเงี้ยนะครับ ก็จะสงสัยว่าแพ้ชนิดรุนแรงแต่ถ้าเกิดเป็นอาการเฉพาะจุดมีอาการคันเฉพาะจุดส่วนใหญ่ก็คือแนะนำว่าดูแลรักษาความสะอาดแล้วก็ถ้าเกิดมีเล็บระวังอย่าไปเกาเพราะถ้าเกิดเกาเยอะเกิดแผลมีโอกาสติดเชื้อได้อีกครับแล้วก็อาจจะใช้ยาที่เป็นลักษณะของตัวยาที่ลดภาวะอักเสบแบบอ่อนๆทาบริเวณที่เป็นอย่างเงี้ยครับ
0: เพราะว่าเมืองร้อนกับแมลงนี่แยกกันไม่ออกนะคะยุงมดต่างๆเราก็ต้องเจอ
2: ค่ะมาที่คำถามจากคุณสมชายอายุ61ปีหนัก50สูง160นะคะบอกว่ากินยาความดันไขมันกรดไหลย้อนลำไส้แผลบ25กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาไปฉุกเฉินนะคะคุณหมอ CT สแกนให้ยาละลายลิ่มเลือดนอน ICMU 4 คืน 4

0: วันตั้งแต่26กุมภาเลยคุณหมอไม่ให้กินยาความดันแต่ปัจจุบันเนี่ยความดันโดยเฉลี่ยอยู่ที่110 57 70ออกกำลังกายมากความดันก็ไม่ขึ้นถามว่าเป็นเพราะอะไรตอบยากนะจ๊ะ
1: ขออนุญาตนะครับ
2: นี่ค่ะยาวเหมือนกันนะ
3: ยาวแล้วก็คือสรุปว่าเหมือนจะมีอาการแล้วก็ไปแอดมิดนะครับ
2: แล้วก็
3: ได
2: ้
3: ยาได้รับยาละลายริ่มเลือดเข้าใจว่าอาจารย์แกไม่แน่ใจว่าเขาเป็นสโตรกหรือเป็นอะไรได้ไหมครับ
0: คือได้ยาหลายตัวมากนะคะแล้วก็ไปฉุกเฉินคือไปฉุกเฉินก็ไม่แน่ใจว่าด้วยสาเหตุอะไรแต่ได้ยาละลายริ่มเลือดมันจะเกี่ยวกับสโตรกไหมคะอาจารย์
1: คือปกติยาถ้าเกิดว่านอน ICU นะครับ
0: ICMU หรือ
1: ICMU ไม่แน่ใจว่า
3: เข้าใจว่าน่าจะเป็น ICU มั้ยครับครับอาจจะ
0: 4วัน4คืนนอนไปนะคะ
1: คืออย่างปกติพวกถ้าเป็นยาละลายลิ่มเลือดนะครับปกติมันจะมียาที่ต้านเกล็ดเลือดกับยาละลายลิ่มเลือด
3: ครับ
1: ยาต้านเกล็ดเลือดเนี่ยก็จะเป็นพวกกลุ่มพวกแอสไพรินเป็นอะไรอันนี้ก็คือกันไม่ให้เกล็ดเลือดมาเกาะบริเวณที่เกิดคือปัญหาเนี่ยถ้าเกิดว่าเกิดไขมันมันแตกขึ้นมาเนี่ยเกล็ดเลือดจะมาเกาะก่อนซึ่งพอเกล็ดเลือดมาเกาะก็จะค่อยๆเกิดการฟอร์มตัวของลิ่มเลือดหรือว่าทำให้เกิดลิ่มเลือดขึ้นมาได้ซึ่งตัวเกล็ดเลือดที่มาเกาะเนี่ยเราก็จะกินยาต้านเกล็ดเลือดในการป้องกัน
4: ไม่ให้มันมาเกาะ
1: ใช่ไม่ให้มันมาเกาะคือโปรเซสแรกเลยก็คือเป็นการมาเกาะของเกล็ดเลือดถ้าเกิดเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคนที่เป็นความดันหรือมีความเสี่ยงที่จะเกิดหลอดเลือดสมองเกิดหลอดเลือดหัวใจอย่างเช่นเป็นความดันโลหิตสูงมีประวัติเคยสูบบุหรี่เป็นเพศชายมีไขมันโลหิตสูงในกลุ่มนี้ก็จะเสี่ยงที่จะเกิดพวกโรคหัวใจหรือโรคหลอดเลือดสมองอ
0: ัน
1: นี้หมอก็อาจจะให้ยาเป็นพวกยาต้านเกล็ดเลือดกินทุกวันไปเลยก็จะเป็นกินพวกกลุ่มแอสไพรินเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเกล็ดเลือดมาเกาะเกิดเราไม่รู้ว่าดีขึ้นดีเกิดไขมันมันแตกขึ้นมาแล้วเกล็ดเลือดมาเกาะแล้วเสร็จแล้วฟอร์มตัวไปทำให้เกิดลิ่มเลือดไปอุดตันในเส้นเลือดอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็คือจะเป็นยาต้านเกล็ดเลือดส่วนยาละลายลิ่มเลือดเนี่ยมันก็จะเป็นกรณีของพวกตัวยาที่เวลาเกล็ดเลือดมาเกาะเนี่ยมันก็จะมีเขาเรียกก็จะเป็นแฟกเตอร์ต่างๆมาฟอร์มทำให้เกิดเป็นลิ่มเลือดขึ้นมาซึ่งยาที่ช่วยเรื่องลิ่มเลือดเนี่ยมันก็จะเป็นยาที่จะมียาฉีดยากินอันนี้ก็จะเป็นอีกกรณีหนึ่งแต่ส่วนใหญ่ก็คือเราจะถ้าเกิดเป็นกรณีของหลอดเลือดสมองหรือหลอดเลือดหัวใจเนี่ยเราจะให้ในช่วงสั้นๆ คือในช่วงที่ตัวไขมันที่มันแตกเนี่ยมันยังฟอร์มไม่เสร็จดีเราก็จะให้ประมาณ3วัน5วัน
4: แต่ไม่ใช่ให้ยาวๆไม่ได้ต่อเนื่อง
1: ใช่แต่ว่ากรณีของถ้าเกิดว่าเป็นลิ่มเลือดที่เส้นเลือดแบบลิ่มเลือดที่เส้นเลือดที่ขาอันนี้อาจจะให้ยาวเพราะว่าเรากลัวว่าลิ่มเลือดเนี่ยมันจะไปวิ่งไปอุดที่ปอดหรือที่อะไร
4: ค่ะทีนี้ที่เขาปัญหาเขาก็คือว่าออกมาแล้วล่ะแต่ทีนี้ความดันยังไม่ปกติอาจารย์เกิดจากอะไร
1: คืออย่างเวลาให้ยาในกลุ่มนี้เราก็ต้องเวลาคนไข้ได้ยากลุ่มนี้เขาจะมีโอกาสเลือดออกง่ายขึ้นด้วย
0: ค
1: ือนอกจากจะป้องกันไม่ให้เลือดแข็งตัวแล้วใช่ไหมครับความเสี่ยงที่ได้รับมาหลังจากได้ยาก็คือมีโอกาสที่จะเลือดออกง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีภาวะความดันสูงหร
0: ือ
1: ว่าอะไรเงี้ยก็จะมีโอกาสที่จะเลือดออกง่ายคืออย่างถ้าเกิดมีภาวะความดันสูงมากก็จะมีโอกาสที่จะมีเลือดออกได้นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการให้ยาเกี่ยวหมอยังไม่ให้ยาความดันแล้วความดันเท่าที
0: ่
1: บอกมาเนี่ยยังปกติก็คิดว่ายังไม่จำเป็นจะต้องใช้ยาความดันเพราะถ้าเกิดไปใช้ยาความดันก็จะมีความเสี่ยงที่จะความดันตกมาได
3: ้ครับผม
1: ใช่ส่วนกรณีคิดว่าที่นอนโรงพยาบาลเนี่ยอาจจะเป็นคือถ้าเกิดว่าไปนอน ICU ด้วยมีประวัติด้วยคิดว่าน่าจะต้องมีเหตุ อย่างเช่นว่าอาจจะเป็นหลอดเลือดสมองหลอดเลือดหัวใจก็เลยไปให้ไปนอนใน
0: ดูอาการ
1: ใช่ดูอาการ
0: ค่ะอ้าวนะคะวันนี้คำถามมาเยอะมากตอบไม่หมดค่ะแต่ว่าเชื่อว่าคุณผู้ชมได้รับคำตอบไปหลายท่านเลยวันนี้ต้องขอบคุณนะคะอาจารย์หมอแอร์แล้วอาจารย์หมอแก๊ปด้วยขอบคุณนะคะ
3: ขอบคุณนะคะ
2: เดี๋ยวเย็นนี้เราไปทานในนี้ไหมอาจารย์อะไ
3: รครับผมไข่มดแดงนะครับ
0: ไข่มดแดง
4: ผักหวาน
0: ใส่ผักหวาน
3: แดงครับขอสองเลยละกัน
0: นะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการลัคคิวหมอได้นะคะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางรามาชาแนลนะคะ 17:00 นถึง 18:00 นค่ะวันนี้ขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆจากวรินดาและ Fairy Angel ค่ะหมดเวลาแล้วนะคะวันนี้เรา4คนลากันไปก่อนค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ

0: ซฟตี้คิสตอนหมวกกันน็อก
1: โอ้อันนั้นละ
0: โอ้ยโอ้ยสนุกปังเยอะเลยเรานั่งมอเตอร์ไซค์ไปกินกันดีกว่าขนมปังเนี่ยเดี๋ยวไปซื้อเลย
2: ไปไหนกัน
0: ซื้อขนมปังให้เรา
2: หยุดอยู่ตรงนั้นเลยสองคนพ่อลูกค่ะลืมอะไรหรือเปล่าคะ
0: ลืมอะไรถูกใจลืมอะไร
3: ชัวร์สับก็เอาไปแล้ว
0: ปังก็เอาไปเลย
2: ไม่ต้องเฉยเฉยเรื่องอื่นเลยค่ะขับขี่รถจักรยานยนต์ต้องทำยังไงคะ
0: โอ้สวมหมวกกันน็อก
2: ไปจัดการเลยค่ะ
0: ลืมได้ไงถูกใจเนี่ยหายถูกใจแล้วไปซื้อขนมปังกันเดี๋ยวพาโซไซไปเลย
2: รถเลยอยู่ทั้งคู่
3: อะไรคะแม่กระเป๋าตังก็ไปแล้วหมวกก็นักข้อไปแล้วโทรศัพท์ก็ไปเอาแล้ว
0: ก็ไปเอามาแล้ว
2: สวมหมวกกันน็อกแบบนี้กันได้ยังไงคะมานี่ทั้งคู่เลยมานี่ค่ะนั่งลงแม่จะบอกให้ค่ะว่าวิธีการสวมหมวกกันน็อกที่ถูกต้องเนี่ยมันเป็นยังไงนี่รู้ไหมว่าการที่เราเนี่ยจะโดยสารรถจักรยานยนต์หรือขับขี่รถจักรยานยนต์เนี่ยหมวกกันน็อกหรือหมวกนิรภัยเนี่ยจำเป็นมากเลยเพราะว่ามันช่วยลดแรงกระแทกในการที่เวลาเราเกิดอุบัติเหตุเนี่ยสมองของเราเนี่ยไม่รับการกระทบกระเทือนมากมันป้องกันสมองของเราไงลูก
3: แต่หนูก็ใส่หมวกแล้วนะคะแต่มันผิดตรงไหนคะแม
2: ่ผิดตรงที่ว่าเวลาที่เราจะเลือกหมวกนิรภัยหรือหมวกกันน็อกเนี่ยเราก็ต้องเลือกดูจากนี่จะต้องมีมอกนี่เป็นสัญลักษณ์มาตรฐานของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแล้วก็อีกอย่างนึงนะเราก็จะต้องเลือกให้ถูกกับขนาดของศีรษะของเราอย่างถูกใจอย่างเงี้ยค่ะจะสวมใส่ใบใหญ่อย่างนี้ได้ยังไงนะคะอันนี้มันของแม่ไม่ใช่ของหนูค่ะ
0: แม่ถูกใจว่าพ่อก็ว่าแล้วใบใหญ่ๆ
2: นั่นน่ะสิไปเอาของหนูมาค่ะ
4: นี่ใบเลยเห็นไหมคะ
0: นี่ใบไซส์มันต้องใกล้ๆกันนี
2: ่นี่เห็นไหมเนี่ยเราต้องเลือกให้พอดีกับขนาดศีรษะของเราด้วยค่ะเห็นไหมคะ
5: วิธีการใส่เนี่ยเราก็ต้องใช้มือ2มือเนี่ยจับตรงสายรัดใต้คางนี่ตรงแผ่นยางต้องอยู่ตรงใต้คางนี้ค่ะนี่เสร็จแล้วเราก็เสียบเข้าไปปรับให้กระชับพอดีนะคะนี่แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว
0: ใส่ให้เรียบร้อยช้าเลย
2: อ่ะแล้วว่าแต่ลูกดูสิเนี่ยนี่ของพ่อก็เหมือนกันเห็นไหมคะ
0: ไม่ใส่แล้วแล้วหลุดไม่ได้ไงนะ
2: ไม่ได้ใส่ตั้งแต่แรกก็บอกเถอะ
3: แต่พ่อยังไม่ได้ใส่ตั้งแต่พ่อหยิบแล้ว
2: ใช่ค่ะต้องใส่ด้วยนี่พ่อก่อนที่จะใส่นี่เราต้องตรวจสอบดูก่อนว่าตรงนี้มันอยู่ตรงใต้คางไหมต้องรัดให้ตรงตำแหน่งพอดีนี่ค่ะแล้วก็ใช้สองมือรัดเข้าไปเพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วอ๋อแต่แม่มีวิธีการตรวจสอบว่าเราเนี่ยใส่หมวกกันน็อกหรือหมวกนิรภัยเนี่ยได้แน่นกระชับดีหรือเปล่าม
5: ีท่าบอกแต่เดี๋ยวเราภาพพร้อมกันเลยดีกว่านี่คุณแม่ก็มีใช้สองมือเสียบเข้าไปแผ่นมือใต้คางปุ๊บ
2: ยื่นนี่วิธีการตรวจสอบท่าที่หนึ่งก้มศีรษะไปด้านหน้าเงยศีรษะไปด้านหลังเอียงศีรษะไปด้านซ้ายเอียงศีรษะไปด้านขวากระโดดและหมุนศีรษะไปมาโอ้โหเป็นไงคะ
0: ไม่มีขยักขยักเลย
2: นั่นน่ะสิคุณแม่มีเพลงเอาท่ามาประกอบเพลงกันดีกว่า
0: เพลงด้วยเหรอ
2: ใช่แล้วอ้าวมิวสิกมา

0: น่นปึกเลยแน่นปึกเลย
1: โอ้ถ้าเกิดว่ามันหลวมไปก็ขยับขึ้นมานิดนึงนะคะให้กระชับขึ้นนะเพื่อความปลอดภัยนั่นเองค่ะอืมแม่พูดถึงวิธีการใส่แล้วนะพ่อนี่หมวกนิรภัยเนี่ยเขามีวิธีการดูแลรักษานะเพราะว่าเขามีอายุงานการใช้เนี่ยแค่3ปีเท่านั้น
2: อ๋อ3ปีต้องเปลี่ยนแล้วเหรอเนี่ย
1: ใช่เพื่อคงประสิทธิภาพการใช้งานของเขาไม่งั้นเนี่ยเกิน3ปีไปแล้วเนี่ยประสิทธิภาพมันก็จะลดลงด้วยค่ะแล้วที่สำคัญเนี่ยเวลาเราใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ควรจะใช้ผ้าเนี่ยชุบน้ำบิดหมาดๆเนี่ยเช็ดข้างนอกเช็ดข้างในนะจะได้ดูสะอาดสะอาดแล้วก็ผึ่งไว้ในที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวกแล้วถ้าเกิดว่าหมวกของเราเนี่ยตกลงมาจากที่สูงเราก็ควรที่จะเปลี่ยนใหม่โดยทันทีเพราะว่าประสิทธิภาพของมันเนี่ยจะลดลงถ้าเกิดว่าเราใส่ไปแล้วเนี่ยเราเกิดอุบัติเหตุมันอาจจะกระแทกพื้นไปแล้วหรือใช้ไปแล้วเงี้ยเราก็ควรจะเปลี่ยนใหม่ทันทีค่ะ
3: แม่ค่ะ
1: จ๋า
3: อย่างนี้หนูไปซื้อขนมปังได้ยังคะ
1: อ
3: ่
1: ะไปได้แล้วค่ะ
2: มาให้ถูกใจนะโอ้โห

0: เอาเด็กๆมาวาดรูปกันดีกว่าอยู่ไหนครับ
1: อยู
0: ่มาเลยเร็วๆๆๆๆๆมานี่มาทางนี้มาทางนี้มาทางนี้มาทางนี้มาทางนี้ทุกคนสวัสดีครับที่เราจะมาสนุกกับการวาดรูปกันแล้วในรายการอนุบาลชาญสมองรายการที่จะเปิดโอกาสให้เด็กๆได้ใช้ความคิดของตัวเองนะครับมาวาดรูปต่อเติมจากสายลวดลายที่เรามีให้แน่นอนทุกวันเราจะมีภาพลายเส้นปริศนามาให้นะครับและวันนี้ภาพลายเส้นเป็นแบบนี้ครับรูปร่างของวันนี้เป็นรูปคล้ายๆตัวทีนะครับ2ตัวมีตัวใหญ่กับตัวเล็กนะครับให้เวลา1 2 3วาดเสร็จแล้วนะครับเอาละครับเด็กๆทั้งบ้านตอนนี้คิดก่อนนะครับว่าจะให้เป็นรูปอะไรเด็กๆที่นี่ก็คิดไปด้วยนะครับพร้อมไหมครับ
1: พร้อมค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วชูมือขึ้นมาแล้วไปวาดรูปกันเลยไป

น้องครับตอนนี้น้องๆที่นี่เนี่ยกำลังวาดกันไปนะครับใกล้ๆจะเสร็จแล้วนะครับไม่รู้ว่าน้องๆทางบ้านถึงไหนแล้วเร่งมือหน่อยนะครับเพราะคิดว่าตอนนี้เวลาคงใกล้จะหมดเต็มทีแล้วล่ะครับเร่งมือหน่อยนะ

0: มาแล้วมาแล้วมาแล้วเด็กๆครับเสียใจด้วยนะเวลาใกล้จะหมดแล้วเดี๋ยวมานับถอยหลังพร้อมพี่เซฟนะครับอ้าว5 4 3 2 1หมดเวลา0หมดเวลานะครับเด็กๆหมดเวลาแล้วแล้วก็ถึงช่วงที่เราจะมาคุยกับน้องๆ นะครับว่าผลงานในวันนี้เป็นแบบไหนนะครับนี่คือผลงานของน้องคนแรกครับรูปนี้มีชื่อรูปว่าอะไรครับ
1: กระดานสายรุ้งค่ะ
0: กระดานสายรุ้งนะครับทำไมถึงคิดว่าจาก

0: เส้นเริ่มต้นที่มีให้เหมือนรวบตัวทีนี้เราจะวาดเป็นกระดานสายลุงเหรอครับ
1: มันทำแค่เป็นสี่เหลี่ยมมาแล้วก็ต่อเติมรูปภาพลงไปแล้วก็ระบายสีค่ะ
0: ครับผมกระดานนี้ไว้ทำอะไรครับ
1: เอาไว้วาดรูปตัวทีค่ะหรือวาดรูปอะไรก็ได้ค่ะ
0: โอ้โหไม่ธรรมดานะน้องพอเพียงมองว่าตัวทีนี้เป็นส่วนหนึ่งของกระดานนี้แล้วปรากฏว่าเหมือนกับมีคนมาวาดเป็นตัวทีลงไปบนกระดานใช่ไหมแล้วกระดานนี้นอกจากมีประโยชน์ในการวาดรูปแล้วยังมีประโยชน์อย่างอื่นอีกไหมครับ
1: วาดรูปตัวอื่นก็ได้ค
0: ่
1: ะ
0: วาดรูปอย่างอื่นก็ได้นะครับนะครับนี่คือความสวยงามแบบของเด็กๆนะครับที่มองว่าสีสายลุงเนี่ยเป็นสีที่สวยงามนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเด็กเขาจะระบายอย่างนี้ไม่ถูกไม่ผิดนะครับปรบมือให้ผลงานน้องพอเพียงด้วยนะครับเก่งมากมาดูผลงานของน้องคนที่2นะครับน้องตัวเล็กของเราน้องเวกัสตั้งชื่อภาพนี้ว่าอะไรครับ
2: ประตูเรนโบว์ค่ะ
0: ประตูเรนโบว์นะครับจากลายเส้นตั้งต้นที่มีตัวทีแต่ตอนนี้น้องเวกัสเอามากลับหัวนะครับแล้ววาดจากตัวทีนี้ให้กลายเป็นรูปอะไรครับ
2: ให้กลายเป็นรูปประตูกับกระจกค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อเป็นหน้าต่างใช่ไหม
2: ค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อนี่เป็นหน้าต่างให้คนข้างในมองออกมาข้างนอกตอนนี้ปิดอยู่หรือเปิดครับ
2: ตอนน
0: ี้
2: ป
0: ิ
2: ดอย
0: ู่ตอนนี้ปิดอย
2: ู่เป็นตู้กระจกอยู
0: ่อ๋อแล้วประตูนี้จะเปิดเข้าไปที่ไหนล่ะครับเนี่ย
2: มันเป็นเซ็นเซอร์ค่ะเข้าไปที่ร้านค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อเป็นเซ็นเซอร์เซ็นเซอร์คืออะไรอ่ะ
2: คือว่ามันจะเปิดได้ถ้ามีคนเดินผ่านค
0: ่
2: ะ
0: โอ้มันจะเหมือนประตูอัตโนมัติเหรอไม่ต้องใช้มือเลยใช่ไหมเอาเก่งมากๆเลยเอาปรบมือหน่อยคราวนี้มาถึงน้องคนที่3นะครับน้องอิมวาดภาพนี้ตั้งชื่อภาพว่าอะไรครับ
3: เสื้อผ้าของฉัน
0: เสื้อผ้าของฉันเอาละอธิบายรูปนี้ให้พี่เซฟฟังหน่อยครับ
3: ตัดเองเย็บเองทำเอง
0: ตัดเองเย็บเองทำเองด้วยนะไม่ได้ไปซื้อเหรอครับ
3: ไม่ได้ไปซื้อ
0: ไม่ได้ไปซื้อตัดเองเย็บเองทำเองดียังไงอะครับ
3: มัน
2: ตอนจะไม่เสียเวลาม
1: ันจะได้ไม่เสียเงินเราจะได้เก็บเงินไปโรงเรียน
3: อันนี้เป็นที่ตู้เก็บเสื้อผ้า
0: โอ้ตัดไว้เยอะเลยต้องมีตู้เก็บเสื้อผ้าด้วยนะแล้วข้างนี้ล่ะ
3: อันนี้เป็นที่รองใส
0: ่อันนี้คือผลงานเสื้อผ้าของฉันของน้องอิมนะครับสวยมากเลยนะครับปรบมือให้หน่อยนี่คือผลงานของน้องซีนนะครับนี่ผลงานของน้องซีนน้องซีนครับตั้งชื่อภาพนี้ว่าอะไรครับ
4: ดาวสว่าง
0: ดาวสว่างดาวแล้วยังสว่างด้วยนะครับ
4: ก่อนนี้ก็จะเป็นดาว
0: ครับ
4: เป็นพระจันทร
0: ์ครับ
4: ตู้ที่เราจะเอาของ
0: อ
4: ันนี้ก็จะเป
1: ็นใส่กำลังกำไรใช่ไหม
4: ใช่อันนี้ก็จะเป็นรองเท้าเพื่อนหนูอันนี้เป็นตู้เพื่อนหนูเพื่อนหนูหนูนอนใกล้ๆตู้กัน
0: อ
4: ันนี้เป็นห้องหนูรองเท้าหน
0: ู
4: ห้องเพื่อนหนูนอนด้วยกันรองเท้าเพื่อนหน
0: ูแล้วตัวทีที่มีอยู่นี่ทำเป็นรูปอะไรนะครับ
4: ทำเป็นบ้าน
0: บ้านตอนกลางคืนบ้านตอนกลางคืนนะครับ
1: แล้วก็มีเก้าอี้โต๊ะใช่ไหม
0: ใช่ไหม
1: เก้าอี้กับโต๊ะ
4: อันนี้ก
1: ็
4: นี่กระเป๋าเป้าอันนี้จะเป็นตู้ที่เขาจะเอาโต๊ะเก็บในนี
0: ้อ๋อครับดาวมีแสงได้ยังไงอะครับ
4: ก็ตอนกลางคืนเขามันจะเป็นแวบแวบแวบตอนบนท้องฟ้า
1: แต่มันอ่อนกว่าพระจันทร์เพราะพระจันทร์มีพระอาทิตย์อยู่ข้างหลัง
0: ปรบมือให้หน่อยแล้วเราก็มาดูผลงานของน้องสุดหล่อคนสุดท้ายนะครับน้องทีเจครับน้องทีเจชื่อภาพนี้ชื่อภาพว่าอะไรครับ
5: บ้านแมวแสนสนุก
0: บ้านแมวแสนสนุกเล่าเรื่องหน่อยครับ
5: นี่เป็นเท้าคนเท้าคนเผือตอนเท้าคนเผือไปเตะแมวตอนที่นอนหลับมันก็เลยตื่นตกใจแมวตัวนี้เห็นก็เลยรีบช่วยส่วนแมวตัวนี้ก็มาซ่อมแซมบ้าน
0: มีแมวหลายตัวนะ
5: นี่แมวตัวนี้ก็ไปซ่อมตรงนี้ตรงนี
0: ้โอ้โห
5: ส่วนแมวตัวนี้ก็จะรีบวิ่งไปดูรายการอนุบาลชาสมอน
0: ไปอีกแล้วมีแมวรีบวิ่งไปดูรายการอนุบาลชาสมอนอีกแล้วนะโอ้โหเก่งมากๆเลยครับปรบมือให้หน่อยเด็กๆปรบมือเก่งมากๆน้องๆที่บ้านเป็นยังไงกันบ้างครับวาดรูปเป็นอะไรกันบ้างเหมือนกับน้องๆที่นี่หรือเปล่าหรือว่าแตกต่างหลากหลายกันออกไปท่านผู้ปกครองครับเห็นไหมครับว่าการวาดรูปนั้นนะครับไม่ใช่แค่วาดรูปสวยแต่ที่สำคัญคือความคิดและจินตนาการนะครับ
6: เอาละคราวหน้านะครับน้องๆก่อนมาพบกับรายการของเราเตรียมอุปกรณ์เครื่องเขียนและกระดาษให้พร้อมเลยนะครับอย่าลืมมาพบกับรายการอนุบาลชาญสมรเย้

0: ันนี้รายการด็อกเตอร์คิดจะพาน้องๆมาดูการทำงานของหมอฟันหรือทันตแพทย์อาชีพที่น้องๆหลายคนฝันอยากจะเป็นส่วนหมอฟันต้องทำงานอะไรบ้างถ้าอยากเป็นหมอฟันต้องทำอย่างไรเราไปดูกันเลยครับ
1: วันนี้น้อยหน่าอยากมาเรียนรู้การเป็นทันตแพทย์ว่าทันตแพทย์นั้นทำงานอะไรค่ะ
2: วันนี้นะคะเราก็จะได้ดูว่าทันตแพทย์เนี่ยต้องรู้อะไรบ้างทำยังไงที่เราจะได้ฝึกมาเป็นทันตแพทย์แบบนี้นะคะ
0: เชื่อว่าน้องๆหลายคนอยากรู้ว่าทันตแพทย์ต้องรู้เรื่องอะไรบ้างและอุปกรณ์ต่างๆที่มีมากมายขนาดนี้เราไปทำความรู้จักกับเครื่องมืออุปกรณ์กันเลยดีกว่าครับ
2: นี่ค่ะเป็นห้องทำฟันของคุณหมอหรือว่าอันนี้เรียกว่ายูนิตทำฟันนั่นเองคือยูนิตนี้นะคะก็จะใช้ทั้งการตรวจเช็คสุขภาพฟันประจำปีนะคะแล้วก็การรักษารากฟันการอุดฟันการทำฟันปลอมส่วนใหญ่ก็ใช้ยูนิตทำฟันนี้หมดเลยนะคะวันนี้เดี๋ยวคุณหมอจะให้น้องเลยค่ะได้ลองช่วยต่ออุปกรณ์การทำฟันเหล่านี้เดี๋ยวก่อนอื่นเรามาจับดูยูนิตนะคะอันนี้ใช้ในการปรับเอนเก้าอี้นอนแบบนี้ยูนิตนี้มันจะปรับขึ้นลงได้น้องเล่นหนาลองทำดูไหมคะ
1: เหยียบเบาๆก็ใช้ได้
2: ใช่ค่ะไหนลองปรับเก้าอี้ให้นอนลงสิคะใช่เก่งมากค่ะ
1: อ๋อค่ะ
2: มาดูเครื่องมือกัน
1: แล้วพวกนี้คืออะไรล่ะคะ
2: พวกนี้ก็คืออุปกรณ์ที่เราจะใช้ต่อกับยูนิตทำฟันนี่แหละค่ะแต่ว่าที่มันต้องอยู่ในซองแบบเนี้ยเพราะว่าเราต้องเอาเข้าทำความสะอาดอันนี้คือเรียกว่าสะอาดแบบสเตอร์ไลน์ปราศจากเชื้อเลย 100% นะคะก็ปกติแล้วเวลาที่เราจะจับอุปกรณ์พวกนี้ค่ะพอเราจับปุ๊บก็จะเรียกว่าไม่สเตอร์ไลน์แหละเราก็จะใส่ถุงมือในการจัดชุดพวกนี้นะคะ
1: ค่ะ
2: อันดับแรกอันนี้เริ่มจากเครื่องมือที่คนคิดว่าน่ากลัวน้อยที่สุดก่อนเราก็ใส่เข้าไปกดตรงนี้งั้นช่วยคุณหมอกดใช่แล้วคุณหมอก็ใส่เข้าไปเนาะแล้วก็ปล่อยก็จะล็อกนะคะอันนี้ไหนลองเป่าลมสิคะเห็นไหมมันจะมีลมอันนี้น้ำอันนี้น้ำเป่าลมเป่าลมอันนี้เป่าลมใช่ค่ะเป่าลมใช่อันนี้ต่อมาอันนี้เป็นซักชั่นเริ่มมีเสียงละนี่ซักชั่นหมอต่อให้มันก็จะเป็นแบบนี้จะให้น้อยหน่าลองลองถือดูนี่ซักชั่นเอาไว้ดูดน้ำลายของเราลองจุ่มน้ำไหมค่ะแม้มันก็จะดูดน้ำหมดแก้วเลย
1: เอาไว้ดูดน้ำลาย
2: ใช่ค่ะเอาไว้ดูดน้ำลายอันนี้เป็น high power suction มันจะดูดแรงกว่าอันนี้มันจะดูดได้เยอะกว่าค่ะอันนี้มันจะดูดช้าๆ
1: ขนาดอันนี้ใหญ่กว่า
2: ค่ะขนาดอันนี้ใหญ่กว่าแล้วก็ลมแรงลมไม่เท่ากันด้วยค่ะเนาะอันดับต่อไปนะคะน้อยหน่าลองหยิบอันนี้ขึ้นมาให้หน่อยค่ะเป็นตัวแอร์มอเตอร์หรือตัวกรอช้า
1: ทำยังไง
2: เวลาใช้ก็คือใช้เหยียบสวิตช์ตรงนี้ลองเหยียบดูคะ
1: ทำอะไรเหรอคะ
2: ใช่อันนี้ไว้กำจัดรอยผุค่ะอันนี้เรียกว่าหัวเบอร์
1: เหมือนไส้ดินสอกด
2: ใช่คล้ายๆไส้เราก็เอาใส่เครื่องแบบนี้ใส่เราต้องเช็คด้วยนะคะว่ามันแน่นหรือเปล่าเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันหลุด
1: เข้าคอ
2: เข้าคอใช่อันตรายค่ะเนาะแล้วเช็คทุกครั้งก่อนทำคุณหมอจะก่อนเราจะใส่อะไรเข้าไปในปากของใครต้องเช็คทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยเราก็จับแบบนี้เพื่อทำความสะอาดฟันเหยียบที่ฟุตสวิตช์อะไรลองเหยียบโอเคแล้วมันก็จะสั่นแบบนี้อันนี้ไม่สะเทือนแต่เสียงดังมากใช้กับอันนี้มันจะมีน้ำออกมาได้อ่ะอันนี้ลองใส่นะคะอาจจะปึ๊บปึ๊บเหยียบฟุตสวิตช์เหยียบเต็มแรงเลยอ่ะเนี่ยค่ะก็จะมีน้ำออกมาแบบนี้เก็บเต็มแรงเลยเดี๋ยวจะมีน้ำแบบนี้ใช้อะไรดีนะที่จะช่วยดูดน้ำ

0: าใช้
1: หยิบอันนี้ค่ะ
0: ค
1: ่ะใช่ก็เดี๋ยวลองดูดน้ำนะคะนี่เท่านี้เองนะจริงๆมีแต่เสียงเนาะไม่ได้น่ากลัวเนาะเหมือนอาบน้ำให้ฟัน
2: แหมน้องน้อยนาดูสนใจเครื่องมือน่าดูเลยนะครับได้ยินว่าคุณหมอมีเทคนิคดีๆมาสอนน้องๆที่สนใจด้วยแล้วเทคนิคที่ว่าเป็นยังไงล่ะครับ
1: ทาร่านี่เลย
0: แอปเปิลเนี่ยนะคะแล้วมันเกี่ยวอะไรอะคะ
1: แอปเปิลเนี่ยล่ะค่ะเราก็จะต้องปอกเปลือกแอปเปิลค่ะการปอกเปลือกแอปเปิลเนี่ยค่ะก็จะเป็นการฝึกฝีมือของเรานะคะ
0: ทำ
1: เองได้ง่ายๆที่บ้านใช่ก็จะนี้เป็นการฝึกฝีมือฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กๆได้อย่างดีนะคะเพราะว่าการทำงานทันตแพทย์เนี่ยเป็นการทำงานระดับ 1-2 มิลลิเมตรเท่านั้นเพราะฉะนั้นแล้วมันต้องมีมือที่นิ่งมากนะคะ
0: หนูปอกมะม่วงยังไม่ได้เลย
1: ก็ต้องฝึกค่ะน้องนันท์พร้อมไหมคะ
0: พร้อมค่ะ
1: โอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราไปฝึกกันเลยค่
0: ะ
2: สำหรับน้องๆที่อยากเป็นหมอฟันการฝึกง่ายๆแบบนี้มีประโยชน์เหมือนกันนะครับแต่น้องๆห้ามทำคนเดียวนะครับควรจะมีคุณพ่อคุณแม่คอยดูความปลอดภัยกันด้วยนะครับ
1: การฝึกอันนี้นะคะเป็นการฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กแต่ว่าการใช้มีดเนี่ยจริงๆต้องระวังนะคะก็ไม่ควรทำคนเดียวนะคะควรจะมีผู้ใหญ่อยู่ข้างๆนะ
0: ค่ะ
1: โอเคอันดับแรกนะคะเราปอกนี้ใช้นิ้วชี้เนี่ยค่ะเป็นตัวประคองให้เปลือกอยู่ข้างบนนะคะแล้วก็ไม่เฉือนเนื้อไปมากนะคะแม้เปลือกที่เราได้ก็จะเป็นเปลือกบางๆอย่างนี้นะคะเนาะถ้าเกิดว่าถ้าเป็นไปได้เราก็ทำให้มันยาวต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆเลยนะคะงานฝีมือชิ้นเล็กๆนะคะตัวนิ้วชี้กับนิ้วโป้งต้องทำงานให้สัมพันธ์กันนะคะนอกจากจะฝึกความแข็งแรงของนิ้วแล้วเนี่ยก็ยังฝึกการทำงานประสานกันของกล้ามเนื้อมัดเล็กด้วยค่ะ
2: ปรบมือให้กับน้องน้อยนาครับตั้งใจฝึกเป็นอย่างดีเลยนอกจากเรื่องอุปกรณ์ที่ใช้ในห้องทำฟันแล้วยังมีเครื่องมืออื่นๆอีกมากมายที่ใช้ในการรักษาว่าแต่ว่าก่อนที่จะได้เป็นหมอฟันรักษาคนไข้นั้นนักศึกษาทันตแพทย์ต้องทำการฝึกกับเจ้าสิ่งนี้มันคืออะไรเราไปดูกันเลยครับ
1: โอเคมาถึงแล้วนี่และนี่ก็คือเครื่อง simulation lab ของเราเราได้ลองใช้แอโรเตอร์นี้แล้วเนาะ
0: ค่ะ
1: แต่คราวนี้เดี๋ยวเราจะกอฟันจริงๆเลยเราต้องเป่าลมตอนนี้เช็คดูในหน้ามองเห็นไหมคะถ้าเป็นคุณหมอฟันเราก็จะใช้กระจกสองด้วยนะกระจกสองนะคะเป่าลมในฟันแห้งเห็นไหมคะแล้วฟันก็จะตามกรูฟนะคะแล้วก็จะมีฟันกรูฟขึ้นลงแล้วก็ขึ้นแล้วก็เดี๋ยวจะลงตรงนี
0: ้ค
1: ่
0: ะ
1: ดินสามเหลี่ยมสองอันต่อกันนะในนะโอเคจับเหมือนจับดินสอนะคะโอเคในหน้าจอเนี้ยค่ะมันจะโชว์ว่าเรากอฟันได้ลึกขนาดไหน
0: มันมีกล้องในนี้เหรอคะ
1: มันมีกล้องอยู่ตรงนี้ค่ะนี่ค่ะกล้องอยู่ตรงนี้แล้วก็พวกตรงนี้ก็จะเป็นเซ็นเซอร์ทั้งหมดเลยว่าเรานั่งถูกท่าไหมแล้วเราถือเครื่องมือเนี่ยถูกท่าหรือเปล่านะคะเดี๋ยวคุณหมอลองจับมือก่อนนะคะซีนี้นะเดี๋ยวน่าเหยียบสิคะเหยียบเสร็จแล้วเราก็กอจีบเรามาลองดูนะคะว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างนี่เราดูเราจะต้องทำโครงฟันให้ได้เป็นเส้นตรงแบบนี้นะคะก็คือพื้นของโครงฟันต้องเป็นเส้นตรงแต่ตอนนี้ที่เราทำได้มันกระยึกนิดนึงนะเดี๋ยวจะให้น้อยหนาทำให้ตรงนะคะคราวนี้น้อยหนาทำเองเลยให้ไปจ่อที่ฟันก่อนค่อยเหยียบนะคะโอเคลองทำเลยค่ะ
0: โอ้ย
1: โอ้ยคนไข้น้ำท่วมเลยค่ะทำไงดีคะน้ำท่วมแล้วโอเคดูดเลยค่ะเบาๆหน่อยนะคะเดี๋ยวคนไข้คุณเฮนรี่จะอาเจียนนะคะลงไปลึกเกิน
2: ดูน้องน้อยหน่าตั้งใจกับการฝึกเป็นอย่างมากเลยนะครับเรามาดูกันว่าฝีมือของน้องน้อยหน่าจะเป็นอย่างไร
1: โอเคไหนลองดูสิเราไปดูกันนะคะก่อไปเป็นยังไงบ้างตรงนี้คืออะไรนะน้อยหน่าจำได้ไหมคะที่เป็น

0: โพรงข้างในใช่เส้นประสาทฟันค่ะคนไข้อาจจะเริ่มเสียวฟันแล้วนิดนึงเนาะเพราะตรงนี้เป็นโพรงประสาทฟันโอ้เท่านี้ก็เก่งละนี่ตรงนี้สวยมากเห็นไหม
1: ค่ะ
0: ตรงนี้สวยมากอ่ะก็ตรงนี้ต้องลึกอีกนิดนึงน
1: ะ
0: ตรงนี้ต้องตื้นหน่อยเป็นยังไงบ้างคะวันนี้ได้ฝึกทำแบบฝึกหัดของนักศึกษาทันตแพทย์หลายอันเลย
2: สนุกมากเลยค่ะ
0: หนูชอบอันไหนมากที่สุดคะ
2: ชอบอันนี้มากที่สุด
3: หมอฟันเป็นอาชีพที่ต้องอาศัยความขยันความอดทนและความใส่ใจในการทำงานเชื่อว่าน้องๆหลายๆคนคงได้เห็นภาพรวมของอาชีพทันตแพทย์กันแล้วว่าต้องฝึกอย่างไรต้องรู้อะไรบ้างรายการด็อกเตอร์คิดยังมีเรื่องราวอาชีพของหมอสาขาต่างๆให้น้องๆได้รู้จักอีกมากมายติดตาม

0: เป้เป็ดน้อย
1: ตอนอะไรเอ่ยพรางตัว

เอเป้เกมเพื่อนๆครับในรูปภาพนี้มีสัตว์3ชนิดพรางตัวอยู่มาช่วยกันหานะครับว่ามีสัตว์อะไรบ้างสังเกตดูดีๆนะครับเฉลยตั๊กแตนกบกิ้งก่าสัตว์3ชนิดนี้ชอบพรางตัวในธรรมชาติครับ

0: เซฟตี้คิสตอนความปลอดภัยภายในบ้านสารเคมี
1: อ้าวนี่ลูกมาทำผมทรงอะไรมาเนี่ยหุยกันหนูอะค่ะอยากย้อมผมอะค่ะแม่ไม่ได้นะแม่ไม่ให้ย้อมนะ
2: ตอนเนี้ยลูกอายุ13ลูกต้องอายุ14ก่อน
1: มานั่งกินขนมกัน
2: โอเคค่ะแม
1: ่หิวน้ำ
2: น้ำจังเลยน้ำดีกว่า
1: ชนก่อนค่ะแม่ค่ะ
3: เรียบร้อยแล้วโอ้โหมือแดงมากเลยค่ะเดี๋ยวซับผ้าก่อนนะลูกนะอ่ะมานี่เดี๋ยวแม่จะสอนให้หนูเห็นน้ำยาเหล่านี้ไหมคะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผงซักฟอกน้ำยาปรับผ้านุ่มน้ำยาถูพื้นน้ำยาล้างห้องน้ำน้ำยาฟอกขาวอะไรพวกนี้ล้วนแล้วแต่เป็นสารเคมีอันตรายค่ะถ้าหนูไม่รู้ไม่แน่ใจว่ามันคือน้ำยาอะไรหนูห้ามเอามาใช้เองโดยเด็ดขาดเข้าใจไหมคะลูก
1: ค่ะ
3: แล้วก็ห้ามกินด้วยนะคะไม่งั้นมันจะอันตรายอันตรายอาจจะตายได้เลยนะคะ

0: ใจไหมลูก
1: เข้าใจ
0: นะว่าแต่น้ำยาพวกนี้นี่มาอยู่นี่ได้ยังไงเนี่ยน่าจะเป็นพ่อแน่เลยเนี่ยเอามาใช้แล้วไม่เก็บให้เรียบร้อยดูสิเด็กๆเลยต้องเอามาเล่นด้วยเลยเนี่ยแม่ไปจัดการพ่อซะหน่อยแล้วเนี่ยไปค่ะอย่ามาเล่นอีกนะ

0: อนใหญ่เลยทีเนี้ยโอ้ยเห็นแล้ว
1: เหมือนในหนังผจญภัยจริงๆฮะเอาเฮ้ยรอด้วยสิ
0: ยิงแล้วทุกคนเสียงมันดังมากขึ้นเรื่อยๆแล้วเร็ว
2: แปลว่ามันใกล้ลงมากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะสิ
3: เอ้าเดี๋ยวทุกคนหินก้อนนั้นมันไม่ได้ตามเรามานี
0: ่เอ้าแล้วเสียงที่มันดังขึ้นเรื่อยๆเดียวมันเสียงอะไรกันอ่ะ
4: หินก้อนนั้นไง
0: แต่แล้วคนอื่นๆหายไปไหนกันหมดแล้วเนี่ย
5: มันไม่ใช่แล้วหน้ามันทำทันสวยแล้ว
6: ตรงนั้นมีโพรงเล็กๆอยู่รีบเข้าไปในนั้นเร็ว
0: เร็วแล้วพวกเรา
2: แต่ก็โดนหินปิดทางออกเอาไว้ออกไปทางเดิมไม่ได้แล้ว
3: แล้วคราวเนี้ยเราจะทำยังไงกันต่อดีล่ะเฮ้ยต้นกล้ากับคนอื่นๆจะเป็นอะไรหรือเปล่านะ
1: คงไม่เป็นอะไรง่ายๆหรอกมั้งในนี้มีโพรงเยอะแยะมากมายพวกต้นกล้าน่ะน่าจะหลบไปในโพรงได้ทันแถมทุกโพรงยังเชื่อมต่อกันหมดอีกด้วยถ้าทุกคนยังมุ่งหน้าไปยังใจกลางลุดแลนแล้วก็คงได้เจอกันแน่
0: มีลมพัดไปทางด้านนี้ตามหลักการแล้วลมจะพัดจากโพรงเล็กๆไปสู่เส้นทางหลักซึ่งเป็นโพรงที่ใหญ่กว่าแปลว่าถ้าเราเดินไปทางนี้เรื่อยๆเราก็จะได้ออกไปถึงเส้นทางหลักแน่นอน
7: ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยพวกเราด้วย

0: งเดินเข้าไปตามทางนี้ก็ยิ่งได้ยินเสียงชัดขึ้นเรื่อยๆแบบนี้แสดงว่าเรามาถูกทางแล้วล่ะฮะนี่ไงทุกคนเร็วเข้าม
1: ีคนมาช่วยแล้ว
0: ช่วยใจเย็นๆนะทุกคนไม่มีใครบาดเจ็บอะไรใช่ไหม
2: ไม่มีใครเป็นอะไรหรอก

0: ช่วยผลหนังสือออกมาจากกรงกันก่อนดีกว่าน
1: ะแย่แล้วทำไงดีล่ะพวกเราไม่มีหนังสืออะไรที่จะสะดอกกุญแจได้ซะด้วยอ่ะ
2: นั่นนะสิพวกนายข้างในกรงมีหรือเปล่าออกมาให้ต้นกล้าอ่านผ่านกรงหน่อยสิ
3: ไม่มี
4: มองได้ออกไปนานแล้ว
5: อ้าวเราจะทำไงดีล่ะเนี่ยแล้วแบบเนี้ยเราจะทำกุญแจยังไงอ่ะ
6: ทำอะไรง่ายๆบ้างก็ได้มั้งไม่ต้องใช้กุญแจหรอก
0: ทำไมพวกเจ้าถึงมาอยู่กันที่นี่แค่3เล่มล่ะพวกเจ้าไม่ได้โดนจับไปพร้อมกับหนังสืออื่นๆหรอกเหรอ
4: พวกเราก็โดนจับมาพร้อมๆกับหนังสือเล่มอื่นๆนั่นแหละครับตอนนี้ทุกเล่มโดนขังอยู่แต่พวกเราแอบหนีมาได้แต่ก็พลาดมาโดนกับดักอยู่ตรงนี้อีกนั่นแหละครับ
6: แล้วตอนนี้หนังสือเล่มอื่นๆโดนขังอยู่ที่ไหน
0: อยู่ใกล้ๆนี่แหละเดี๋ยวพวกเราพาไปเอง
7: เสียงประหลาดมาจากในถ้ำนี้จริงๆด้วยพวกเราไปทางอื่นกันไหมข้างหน้ามีสัตว์ประหลาดรออยู่แน่ๆเลยแต่ถ้าเราไปทางอื่นเราอาจจะไม่เจอกับพวกต้นกล้าอีกก็ได้นะงั้นพวกเรารอดักต้นกล้าตรงนี้ก็ได้มั้งแล้วถ้าต้นกล้าเขาเข้าไปแล้วล่ะบางทีเสียงที่ได้ยินอาจจะเป็นเสียงต้นกล้าสู้กับสัตว์ประหลาดอยู่ก็ได้เราก็จะรีบไปช่วยต้นกล้านะ
8: เฮ้ยเดี๋ยวแล้วถ้าต้นกล้ายังไม่มาล่ะ
7: ก็ดีสิเราจะได้ไปเคลียร์ทางให้ต้นกล้าไง
8: โอ้โหนายนี่มันพ่อพระจริงๆแคร์คนอื่นตลอดแต่ไม่เห็นแคร์ฉันบ้างเลยเนี่ยถามฉันบ้างไหมว่าฉันน่ะอยากเข้าไปหรือเปล่า
7: เอาเถอะนะยังไงพวกเราก็ต้องเข้าไปอยู่ดีนั่นแหละ
8: ถ้ามีโทรศัพท์มือถือก็ดีสิจะได้โทรไปถามต้นกล้าว่าตอนนี้อยู่ไหนแล้วอ่ะ
7: นายหมายถึงไอ้เนี่ยเหรอ
8: เฮ้ยนายมีโทรศัพท์มือถืออยู่ด้วยเหรอ
7: แต่ถึงมีก็โทรไม่ได้อยู่ดี
8: จริงสินะถึงนายมีแต่ต้นกล้าไม่มีก็โทรหากันไม่ได้อยู่ดีแล้วถึงต้นกล้าจะมีโทรศัพท์แต่อยู่ที่โลกแห่งปัญญาเนี่ยมันก็ไม่มีคลื่นอยู่ดีจะโทรหากันได้ยังไงจริงมะ
7: เปล่าที่มันโทรไม่ได้เพราะมันเป็นกระติกน้ำเหรอดื่มน้ำหน่อยมะ
8: โถยนี่พวกนายคุยกันอยู่ได้ตกลงจะเข้าไปไหมเนี่ย
9: เข้าสิ
8: ดีมากงั้นทั้งหมดแถวตรงซ้ายหันหน้าดัน
2: ไหนล่ะไม่เห็นจะมีอะไรข้างในเลย
8: ทุกคนระวังนะอาจจะมีอะไรแอบซุ่มโจมตีพวกเราอยู่ก็ได
7: ้พ่อนายเห็นหรือเปล่า
8: เห็นอะไร
7: เห็นมันขยับได
8: ้ฮะหินขยับได้ไหนมันจะกลิ้งมาทับเราอีกแล้วเหรอ
7: ไม่ใช่ขยับแบบกลิ้งมาทับ
8: ฮะ
7: ไหนดูดีๆสิ
8: ไหน
7: ฮะเฮ้ยเห็นไหมเฮ้ยมาแล้ว
6: ท่านผู้เฒ่าดูนั่นสิ
4: ถึงแล้วที่นี่ละ
10: ไม่เห็นมีอะไรเลยไหนล่ะพวกหนังสือที่โดนจับไปอ่ะ
0: นั่นสิแปลกจริงๆเลยเมื่อกี้ยังอยู่ที่นี่เนี่ย
4: ลองตะโกนเรียกดูสิเผื่อทุกคนจะแอบซ่อนตัวอยู่นะ
11: ทุกคนเฮ้ย
12: ทุกคน
11: เฮ้ยพวกเรามาช่วยแล้ว
12: ไหนล่ะ
7: นี่ต้องเป็นสัตว์ประหลาดที่ปราดแห่งเงาส่งมาขวางพวกเราแน่ๆ
8: ปราดแห่งเงาเนี่ยเป็นอะไรกับหนอนหรือเปล่าเนี่ย
7: ทำไมเหรอ
8: ก็ตอนปีต้นถั่วยักษ์ก็ส่งหนอนเขียวมาขวางพวกเราคราวนี้ก็ส่งหนอนหินมาอีกเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำไมอยู่ๆมันก็โมโหขึ้นมา
7: ก็นายน่ะสิ
8: ฉันเหรอ
7: ใช่นายนั่นแหละดันไปเรียกมันว่าหนอนอ่ะ
8: ฮะคือมันโกรธที่ฉันเรียกมันว่าหนอนจริงๆเหรอหนอนยักษ์เลยหนอนยักษ์จริงด้วยมันโกรธที่เรียกมันว่าหนอนอ่ะ
7: ก็ใช่นะสินายดูยังไงเป็นหนอนอ่ะดูสิมันมีเขาด้วยนะนายเห็นมั้ย
8: ไหนจริงด้วย

0: จะว่าไปมันก็ดูคล้ายมังกรนะเนี่ยเฮ้ยมันชอบแฮะนั่นสินิ่งเลยอ่ะ
1: แปลว่ามันจะยอมให้เราเดินผ่านไปได้แต่โดยดีใช่ไหมแบบเนี้ยนะ
0: ไม่ใช่แฮะนั่นก็เพนเธอเอาไงดีล่ะไม่ต้องห่วงฉันมีแผนแล้วแต่นายต้องช่วยล่อเจ้ามังกรหินนี่ให้หน่อยนะพอ
1: ได้เลยงั้นเดี๋ยวฉันใช้พลังแห่งหนังสือจัดการล่อมันเอง

0: ร้อมแล้วครับสวัสดีครับคุณมังกรหินยักษ์กระผมคิดว่าเราควรยุติการใช้ความรุนแรงกันดีกว่าครับผู้เจริญแล้วย่อมคุยกันด้วยเหตุผลนะครับย้ายไปตะเถนหกแหมเสียกริยาหมดครับอย่าสิครับคุณมังกรหินครับอุ้ยอย่าสิครับอุ้ยแดดหกโอ้ไม่สุภาพเลยนะครับว้ายไม่สุภาพเลยไม่สุภาพเลยอย่าสิครับอดทนหน่อยนะพ่อขอเวลาฉันแป๊บนึง
1: แผนการของเราเรียบร้อยแล้วเรารีบรายงานท่านปราชญ์แห่งเงากันเถอะว่าจะพวกกล้าเสร็จเราไปแล้ว
0: อย่างนี้นี่เอง
2: เสียงจากพวกกล้านี่มันไม่ได้ตกลงกับพื้นแล้วหรอกเหรอ
1: นั่นน่ะสิแล้วตัวมันอยู่ที่ไหนแล้วเนี่ยทำไมมาแต่เสียงอะ
0: ข้างบนนี
1: ่ฮะน้อยนายรอดมาได้ยังไงกันเนี่ยจากพวกกล้า
0: ฉันรู้ตัวก่อนแล้วนะสิว่าพวกนายไม่ใช่หนังสือในต้นอิกดราซิลตอนที่เดินตามพวกนายน่ะฉันแอบสังเกตว่าในหน้าหนังสือบนตัวนายมันเขียนว่าอะไรถ้าเป็นหนังสือทั่วไปก็จะมีเนื้อหาในหนังสือเขียนอยู่แต่ของพวกนายน่ะไม่มีอะไรเขียนอยู่เลยมีแต่คำสั่งของปราชญ์แห่งเงาเขียนไว้เป็นลายมือว่าให้กำจัดพวกผู้กล้าอย่างฉันฉันก็เลยรู้ว่าจริงๆแล้วพวกนายน่ะไม่ใช่หนังสือแต่เป็นสมุดของปราชญ์แห่งเงานั่นเอง
1: เฮ้ยเจ็บใจนะ
3: ครับครับพร้อมหรือยังครับอุ๊ยแม่ร่วงโอ้โอ้คือว่าผมเริ่มเหนื่อยแล้วครับ
0: โอเคพร้อมแล้วล่ะพ่อเอาละคราวนี้นายโดนแน
1: ่โอ้พวกของนายแยกกันไปอีกทางสินนะป่านนี้คงจะเจอกับสัตว์ประหลาดหินยักษ์เล่นงานแล้วล่ะ
0: ฮะน้อย
1: ถึงพวกนายจะรอดจากแผนการของฉันไปได้ก็ต้องโดนสัตว์ประหลาดหินยักษ์เล่นงานอยู่ดีรีบไปช่วยพวกของนายเถอะจะได้โดนสัตว์ประหลาดหินยักษ์จัดการไปพร้อมๆกันเลย
0: หยุดอยู่ตรงนั้นแหละปราชญ์แห่งเงา
4: ฮู้ฮู้ฮู้ฮู้ฮู้ฮู้นึกว่าใครผู้กล้าแห่งคลาวแลนด์และผู้กล้าแห่งดีฟแลนด์นี่เองตามเข้ามาได้ถึงที่นี่เชียวเหรอ
3: ไม่ต้องพูดมากพวกเรามาหยุดแผนการของแกแล้วก็จะมาขอคิดบัญชีที่แกหลอกใช้พวกเราด้วย
4: โอ้แววตาท่าทางแบบนี้พวกเจ้าคงได้รับพลังของผู้กล้าที่แท้จริงแล้วสินนะโฮโฮโฮโฮโฮโฮแต่น่าเสียดายพวกเจ้าช่างโง่เหลือเกินที่ละทิ้งพลังอันยิ่งใหญ่ที่ข้ามอบให้เพื่อแลกกับพลังไร้สาระอันน้อยนิดนั่นดูเถอะแค่มังกรหินตัวเดียวพวกเจ้ายังเอาตัวแทบไม่รอดเลยและพลังแค่นั้นมันจะไปมีประโยชน์อะไรล่ะ
3: มีสิมันคือพลังที่เอาไว้ปกป้องผู้อื่นยังไงล่ะ
5: พลังนี้แหละคือพลังอันยิ่งใหญ่ที่สุดที่เราได้เรียนรู้มาและตอนนี้พวกเราก็ขอเลือกที่จะใช้พลังของผู้กล้าที่แท้จริงเพื่อปกป้องผู้คนเช่นเดียวกับต้นกล้า
4: เมื่อเป็นเช่นนี้ก็ช่วยไม่ได้แต่ว่าหากพวกเจ้าต้องการจะหยุดข้าก็ต้องผ่านผู้กล้าแห่งเงาคนที่สามนี้ให้ได้เสียก่อนล่ะนะ

0: เด็กผู้หญิงงั้นเหรอฉันไม่มีธุระอะไรกับเธอหลีกไปดีกว่า
1: ผู้หญิงคนนี้หน้าตาดูคุ้นๆฮะเหมือนเคยเห็นที่ไหน
0: หยุดนะพวกเราไม่ปล่อยให้แกหนีไปไหนหรอก

0: ชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: จะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเราม
0: ิติผจญภัยจากโลกสู่จักรวาลสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนทุกคนรู้ไหมเอ่ยว่าพี่แว่นจะพาวิดดี้ไปที่ไหนถึงต้องใส่ชุดนักบินอวกาศแบบนี้ถูกต้องแล้ววันนี้พี่แว่นจะพาวิดดี้ไปท่องจักรวาลกันดังนั้นทุกคนไปพร้อมกันกับวิดดี้นะ
2: แล้วเพื่อนๆรู้หรือเปล่าว่าดาวดวงแรกที่พี่แว่นจะพาวิดดี้กับเพื่อนๆไปสำรวจคือที่ไหน
0: ดาวดวงนี้มีสิ่งมีชีวิตมากมายแล้วก็เป็นบ้านของเราด้วยนะ
2: ใช่แล้วโลกของเรานั่นเองเพื่อไม่ให้เสียเวลาเราไปกันดีกว่าเอาล่ะวิดดี้พร้อมหรือเปล่า
0: พร้อมแล้ว
2: สุดยอดเลยงั้นถ้าวิดดี้พร้อมแล้วเพื่อนๆพร้อมไหมดีมาก
0: แต่การที่เราจะไปอวกาศเราต้องมีอะไรล่ะเพื่อนๆรู้ไหมใช่แล้วเราต้องมียานอวกาศนั่นเอง
2: งั้นเราไม่รอช้าเดินเครื่องเลยดีกว่าเอาเลยวิดดี
0: ้ได้เลยครับพี่แว่นมานับถอยหลังพร้อมๆกันนะ5 4 3 2 1

0: าวะไร้น้ำหนักของนอกโลกเป็นแบบนี้นี่เอง
1: ใช่แล้วและนั่นแปลว่าเราออกนอกโลกแล้วนั่นเองดูระบบสุริยะบนจอนี่สิระบบสุริยะของพวกเราเริ่มจากดวงอาทิตย์ที่เป็นศูนย์กลางแล้วตามด้วยดาวพุธเป็นดาวดวงแรกต่อด้วยดาวศุกร์ที่มีชั้นบรรยากาศหนาทึบปกคลุมและลำดับที่3ก็คือเอิร์ธหรือก็คือดาวโลกอันเป็นบ้านของพวกเรานั่นเอง
0: โอ้โหมองจากบนอวกาศโลกของเราเล็กนิดเดียวเอง
1: ใช่ไหมล่ะแล้ววันนี้พี่แว่นก็จะพาวิดดี้กับเพื่อนๆไปทำความรู้จักกับโลกของเราให้มากขึ้น

มากมายที่อยู่บนโลกนั้นหลากหลายไม่ว่าจะเป็นแบบร้อนชื้นแบบมรสุมเขตร้อนแบบซาวันน่าหรือแบบแห้งแล้งอากาศชื้นแบบอบอุ่นเขตหนาวขั้วโลกแบบ

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับ
1: โลกเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างจากพระอาทิตย์อยู่ในลำดับเท่าใดข้อ A ลำดับที่1ข้อ B ลำดับที่3พี่แว่นจะให้เวลาน้องๆ5วินาทีเมื่อเวลาหมดน้องๆต้องพูดคำตอบพร้อมๆกันนะ5 4 3 2 1คำตอบคืออะไรคำตอบที่ถูกต้องคือข้อ B โลกจะเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างจากพระอาทิตย์อยู่ในลำดับที่3ระบบสุริยะของพวกเราเริ่มจากดวงอาทิตย์ที่เป็นศูนย์กลางแล้วตามด้วยดาวพุธเป็นดาวดวงแรกต่อด้วยดาวศุกร์ที่มีชั้นบรรยากาศหนาทึบปกคลุมและลำดับที่3ก็คือเอิร์ธหรือก็คือดาวโลกอันเป็นบ้านของพวกเรานั่นเอง
2: ขอลาไปก่อนนะแต่โลกของเราจะน่าอยู่เราต้องอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติช่วยกันปลูกต้นไม้อย่าตัดไม้ทำลายป่ารักษาแม่น้ำไปเที่ยวทะเลก็อย่าทิ้งขยะอย่าใช้พลังงานมากเกินไปโลกของเราจะได้สวยน่าอยู่วันนี้วิตตี้และพี่วันขอตัวลาไปก่อนนะ

0: สนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: ตอนที่3เพลงแม่กดเพลงกิจกรรมแสนสนุก

เราชอบทำกิจกรรมสนุกสนุกที่พวกเราสนใจนี่ไงวาดรูปอ่านหนังสือห้องสมุดโอ้ยเย้กิจกรรมสนุกสนุกที่พวกเราชอบทำกิจกรรมสนุกสนุกที่พวกเราสนใจเข้าวัดสวดมนต์ไปตลาดซื้อผักกาดโอ้ยเย้กิจกรรมสนุกสนุกที่พวกเราชอบทำกิจกรรมสนุกสนุกที่พวกเราสนใจ

เราชอบทำกิจกรรมสนุกสนุกที่พวกเราสนใจนี่ไงวาดรูปอ่านหนังสือห้องสมุดโอ้ยเย้กิจกรรมสนุกสนุกที่พวกเราชอบทำกิจกรรมสนุกสนุกที่พวกเราสนใจเข้าวัดสวดมนต์

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทรสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าวาดสมุดวัดสวดตลาดกาดแบตผัดที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กดเพราะมีตัวโดเด็กเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้ yeah! แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: และตอนนี้นะคะน้องๆกระเป๋าใบเล็กของพี่โบ๊ทก็เสร็จสมบูรณ์แล้วค่ะส่วนกระเป๋าใบที่2เนี่ยนั่นก็คือกระเป๋าถือให้คุณแม่ค่ะเราจะได้มีของขวัญไปให้คุณแม่กันนะคะน้องๆ
1: จิ๋วซ่ารับประดิษฐ
0: ์สวัสดีค่ะพบกับพี่โบ๊ทและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์น้องๆมาประดิษฐ์สิ่งของที่ทำได้ง่ายๆและสามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวสำหรับวันนี้พี่โบจะพาน้องๆมาประดิษฐ์สิ่งของกันค่ะซึ่งของของเราเนี่ยไม่ใช่ของเล่นไม่ใช่ของใช้แต่มันคือของขวัญนั่นเองและของขวัญที่พี่โบจะพาน้องๆมาทำนะคะบอกเลยว่าน้องๆทำให้ตัวเองก็ได้ให้คุณแม่หรือให้เพื่อนก็ได้เช่นกันค่ะแล้วของของเราในวันนี้ก็คือกระเป๋าถ้าพร้อมแล้วไปดูอุปกรณ์กันเลยอุปกรณ์สำหรับทำกระเป๋าใบเล็กกล่องสบู่เศษผ้ากระดุมแม่เหล็กของตกแต่งต่างๆกาวกรรไกรแล้วน้องๆนะคะเตรียมกล่องสบู่มาเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาคลี่มันออกค่ะแบบนี้หลังจากนั้นค่ะน้องๆก็จะตัดตัวปีกของมันออกนะคะทีนี้นะคะน้องๆเราก็จะได้ด้วยกันทั้งหมด4ช่องด้วยกันค่ะก็คือ1 2 3แล้วก็4ทีนี้นะคะน้องๆเราจะทำการวาดเป็นเคิร์ฟครึ่งวงกลมกันค่ะพี่โบจะแคบการวาดส่วนโค้งลงไปทีนี้เราก็จะมาตัดเป็นเส้นโค้งได้เลยค่ะตรงนี้นะคะพอเราได้ความโค้งแล้วเนี่ยอันนี้เป็นฝาปิดของมันนั่นเองเริ่มเห็นภาพกันแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะไปทำการตกแต่งกันต่อพี่โบจะใช้เศษผ้าเก่าค่ะจะตัดเกินออกมานิดนึงนะคะจากตัวกล่องสบู่ของเราทีนี้ค่ะน้องๆเราจะมาแปะติดลงไปแบบนี้เลยนะคะกดมันเอาไว้สักแป๊บนึงนะคะน้องๆรอจนกว่ากาวจะแห้งสนิทค่ะทีนี้เราจะมาเก็บมุมผ้าค่ะเข้าไปด้านในกันตัดตรงขอบตรงนี้นะคะเป็นสี่เหลี่ยมค่ะเพื่อที่ว่าเวลาเราพับผ้าเก็บขึ้นไปเนี่ยขอบมันจะได้ไม่ทับกันค่ะนี่เราก็จะพับขึ้นไปได้แบบนี้เลยเห็นไหมคะส่วนตรงช่วงของตัวเส้นโค้งนะคะน้องๆให้น้องตัดเป็นซี่ๆนะคะตัดตามความโค้งของมันไปเรื่อยๆเลยค่ะทีนี้มันก็จะได้เก็บตามรอยโค้งของตัวกระเป๋าใบเล็กของเราเลยละค่ะแล้วน้องติดกาวให้ครบเลยนะคะแล้วเราก็จะรอจนกว่ากาวจะแห้งสนิทค่ะและตอนนี้นะคะน้องๆพี่โบก็ได้ติดกาวเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมาติดกระดุมกันน้องๆก็วัดตำแหน่งให้ดีๆเลยนี่พอพี่โบได้แล้วก็ใช้คัตเตอร์ค่ะเมื่อเราเจาะรูด้วยคัตเตอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ใช้กระดุมตัวเมียนะคะใส่เข้าไปได้เลยจากนั้นค่ะน้องก็แบะมันออกเลยเพื่อล็อกมันเอาไว้กับกล่องนะคะต่อมาเราจะมาตัดผ้าเพื่อตกแต่งด้านในกันค่ะน้องๆสามารถเลือกผ้าสีที่ตัวเองชอบได้เลยนะคะวัดขนาดให้พอดีกับตัวกระเป๋ากันค่ะนี่อันนี้ก็จะเป็นตัวปิดด้านในของกระเป๋าเรานั่นเองค่ะทีนี้น้องๆเรายังขาดกระดุมอีก1ตัวใช่ไหมคะเพื่อเป็นตัวล็อกของกระเป๋าเราติดลงไปก่อนเลยแล้วเราก็ทำการมาร์กจุดเอาไว้ค่ะเมื่อเจาะรูเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน้องๆเอากระดุมตัวผู้ออกมาค่ะใส่เข้าไปเหมือนเดิมเลยตามรูที่เราเจาะเอาไว้แล้วก็ดันมันเหมือนเดิมเลยค่ะน้องๆเห็นช่องตรงนี้ใช่ไหมคะเดี๋ยวน้องๆนะจะต้องตัดผ้านะคะตัดออกมาเป็นสี่เหลี่ยมเลยนะคะน้องๆทีนี้ค่ะน้องๆเราก็จะติดกาวลงไปแล้วก็ใช้ด้านข้างของขอบผ้าที่เราตัดเกินออกมาเนี่ยแปะเข้าไปด้านข้างเลยนะคะมันก็จะเป็นตัวที่ปิดด้านข้างของกระเป๋าเรานั่นเองและตอนนี้นะคะพี่โบก็ได้ติดผ้าเข้าไปทั้งสองฝั่งเรียบร้อยแล้วค่ะน้องๆจะได้ออกมาแบบนี้เลยแต่มันยังมีตัวกระดุมอยู่นะคะที่เราอะโผล่ออกมาดังนั้นเราจะต้องมาซ่อมมันด้วยการตกแต่งค่ะน้องๆพี่โบนะคะจะใช้กระดุมเม็ดใหญ่นะคะในการตกแต่งและตอนนี้นะคะน้องๆกระเป๋าใบเล็กของพี่โบก็เสร็จสมบูรณ์แล้วค่ะทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะเนี่ยนะน้องๆสามารถเอาไปใส่เศษเหรียญก็ได้หรือว่าจะเป็นเข็มกลัดกระดุมหรือว่าของตกแต่งกุ๊กกิ๊กก็ได้เลยนะคะอันนี้เป็นกระเป๋าใบแรกนะคะส่วนกระเป๋าใบที่2เนี่ยที่พี่โบจะพาน้องๆไปทำนั่นก็คือกระเป๋าถือให้คุณแม่ค่ะเราจะได้มีของขวัญไปให้คุณแม่กันนะคะน้องๆถ้าพร้อมแล้วไปดูอุปกรณ์การทำกันเลยค่ะอุปกรณ์ทำกระเป๋าถือคุณแม่ กล่องนมขนาดใหญ่เศษผ้ากระดุมแม่เหล็กของตกแต่งต่างๆกาวกรรไกรน้องๆจะต้องใช้กล่องนมค่ะแบบนี้ก็มาพับมันลงไปค่ะให้มันมีความแบนเราจะมาตัดส่วนหัวแล้วก็ส่วนท้ายทิ้งกันค่ะทีนี้เราก็จะมาคลี่มันออกค่ะด้วยการตัดพอได้แบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะน้องๆเราก็จะทำการตัดเศษผ้ามาเหมือนเดิมเลยเอาให้ผ้านะคะมีความใหญ่กว่าตัวกล่องของเรานิดนึงนะคะทีนี้ค่ะน้องก็มาทากาวให้รอบๆเลยนะคะน้องๆเหมือนเดิมค่ะน้องๆเราจะมาตัดมุมนะคะเพื่อที่ผ้าของเราเนี่ยจะไม่ทับกันทั้งหมด4มุมเลยนะคะน้องๆแล้วเดี๋ยวเราจะไปติดกาวนะคะทั้งหมดเลยค่ะและตอนนี้นะคะพี่โบก็ได้ติดกาวเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะได้ออกมาเป็นแบบนี้เลยนะคะน้องๆที่นี่นะคะเดี๋ยวเราจะไปทำแบบนี้อีก1แผ่นนะคะแต่ว่าอีกแผ่นหนึ่งของเราเนี่ยจะมีขนาดเล็กกว่าตัวนี้นะคะทั้งหมด6เซนติเมตรและตอนนี้นะคะพี่โบก็ทำใบเล็กออกมาเรียบร้อยแล้วค่ะน้องๆทีนี้นะคะน้องๆเราจะเอาใบเล็กค่ะมาทำเป็นกระเป๋ากันก่อนต้องกดๆพับๆหน่อยนะก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาติดกระดุมกันก่อนนะคะน้องๆเอาตรงกึ่งกลางของความยาวกระเป๋านะคะเราจะมาตัดตัวด้านข้างกระเป๋ากันนะคะน้องๆเอาเศษผ้ามาเหมือนเดิมเลยค่ะสังเกตตัวฝาเอาไว้นะคะเราจะไม่ติดตรงฝากันนะทำแบบนี้ทั้งสองด้านเลยนะคะน้องๆและนี่นะคะพี่โบ๊ทก็ได้ติดด้านข้างกระเป๋าเสร็จเรียบร้อยแล้วน้องๆเอาแผ่นใหญ่นะคะที่เราทำในตอนแรกนะติดตรงปลายของแผ่นใหญ่นะคะก็คือเหมือนกับเราทำทั้งหมด2ชั้นด้วยกันแบบนี้เลยนะคะทีนี้นะเดี๋ยวเราอ่ะเราจะจับกระดุมตัวเมียนะคะที่ตัวแผ่นใหญ่กันมาจุดเอาไว้เลยเราก็จะมาทากาวติดกระดุมตัวเมียกันค่ะทีนี้ได้เวลาประกอบร่างของกระเป๋าเรากันแล้วล่ะค่ะเราจะทากาวนะคะติดลงไปแบบนี้ให้ครบหมดเลยนะให้ใบเล็กนะคะติดอยู่กับแผ่นใหญ่ให้เรียบร้อยเลยล่ะค่ะพี่โบเชื่อนะคะว่าคุณแม่เนี่ยพอได้รับกระเป๋าของเราแล้วท่านจะต้องภูมิใจอย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะเพราะว่ามันเป็นของที่เราทำมาจากใจนะคะแล้วเราก็ตั้งใจทำให้คุณแม่มากๆเลยใช่ไหมล่ะแต่เดี๋ยวพี่โบนะคะจะพาน้องๆมาติดกระดุมกันลงไปเพื่อเป็นการตกแต่งกระเป๋านะคะให้มีความสวยงามมากขึ้นค่ะแล้วเดี๋ยวเรานะคะจะรอจนกว่ากาวจะแห้งสนิทค่ะแค่นั้นก็จะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยเลย

และในวันนี้นะคะพี่โบได้พาน้องๆมาประดิษฐ์ของขวัญถึง2ชิ้นด้วยกันนั่นก็คือกระเป๋าใบเล็กนะคะแล้วก็กระเป๋าถือให้คุณแม่กระเป๋าของเราเนี่ยทำจากของรีไซเคิลนะคะแต่ว่ามันออกมาสวยมากๆเลยที่สำคัญยังใช้งานได้อีกด้วยนะน้องๆอย่าลืมกลับไปทำตามกันนะคะและสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ได้ประดิษฐ์สิ่งของตามพี่โบแล้วอย่าลืมส่งมาให้พี่โบได้ดูด้วยทางแฟนเพจ Mahidol Channel นะคะพี่โบรอดูอยู่ที่สำคัญน้องๆคนไหนทำถูกใจพี่โบเนี่ยมีรางวัลส่งไปให้ถึงที่บ้านอย่างแน่นอนเลยส่วนคนไหนนะคะที่ได้ส่งของประดิษฐ์มาให้พี่โบดูเนี่ยพี่โบได้ดูหมดแล้วนะน้องๆเก่งมากๆเลยล่ะค่ะแล้วพี่โบ๊ทก็ได้ส่งของรางวัลไปให้แล้วด้วยนะคะรอรับกันที่บ้านได้เลยแล้วในวันนี้นะคะพี่โบ๊ทก็จะต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะพบกับพี่โบ๊ทและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ได้ใหม่นะคะอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวแล้วพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบายแค่นี้ส่วนการของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วของประดิษฐ์ชิ้นถัดไปนั่นก็คือการทำ OX มหาสนุกนั่นเองค่ะพบกับพี่โบและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆพี่โบได้สอนน้องๆในการประดิษฐ์ทั้งของเล่นของใช้กันมาหลายชิ้นแล้วใช่ไหมล่ะคะและสำหรับวันนี้พี่โบบอกเลยว่าสิ่งประดิษฐ์ของเราเนี่ยน่าติดตามมากๆเพราะว่าพี่โบจะพาน้องๆมาทำของเล่นที่สนุกสุดๆไปเลยและของเล่นในวันนี้นะคะก็คือสวนสัตว์ทำเองถ้าน้องๆทุกคนพร้อมแล้วนะคะเราไปดูอุปกรณ์การทำกันเลยค่ะอุปกรณ์สวนสัตว์ทำเองกระดาษลังกระดาษสีผ้าสักกระดาษสีเขียวตุ๊กตาสัตว์ไม้เสียบลูกชิ้นดินสอสีอะคริลิกผู้กันกาวกรรไกรคัตเตอร์ในการทำสวนสัตว์ทำเองนะคะน้องๆเราจะต้องสร้างรั้วให้กับคอกสัตว์ของเรากันก่อนค่ะพี่โบก็จะเลือกใช้กระดาษสีขึ้นมานะคะแล้วก็ความกว้างทั้งหมด3เซนติเมตรด้วยกันแบบนี้นะคะส่วนความยาวเนี่ยจะยาวเท่าไหร่ก็ได้นะคะน้องทากาวลงไปเลยนะคะบางๆจากนั้นใช้ไม้เสียบลูกชิ้นนะคะวางลงไปเอียงๆแบบนี้เลยก็ค่อยๆหมุนไปเรื่อยๆเลยนะทีนี้ก็ดึงไม้ออกมาแบบนี้เลยโอเคแล้วเมื่อน้องๆได้ออกมาแบบนี้แล้วนะคะพี่โบจะทำความยาวทั้งหมด10เซนติเมตรด้วยกันค่ะแล้วก็จะมาตัดหัวตัดท้ายออกได้เลยแบบนี้นะคะรั้วของน้องๆเนี่ยน้องๆสามารถเลือกสีตามที่ตัวเองชอบในการใช้ได้เลยน้องก็ต่อลงไปเลยน้องจะสร้างกี่รั้วก็ได้นะอันนี้น้องๆต้องใจเย็นๆนิดนึงนะคะรอจนกว่ากาวจะแห้งนะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปพี่โบจะพาน้องๆมาทำพื้นที่ของสวนสัตว์กันโดยเราจะตัดกระดาษลังออกมาน้องๆ นะคะสามารถตัดพื้นที่สวนสัตว์เนี่ยขนาดเท่าไหร่ก็ได้นะเอาที่ตัวเองชอบเลยนี่แล้วเราก็จะใช้ผ้าสักกระดาษนะคะสีเขียวเราก็จะตัดส่วนที่เกินออกไปนะคะทีนี้เราก็ทากาวแปะได้เลยค่ะน้องๆน้องก็กดๆเอาไว้หน่อยนึงนะคะจนกว่ากาวจะแห้งค่ะต่อมาเราจะมาทำกำแพงกันค่ะโดยที่น้องๆ นะคะตัดกระดาษลังให้เท่ากับขอบชนขอบแบบนี้เลยนะคะน้องๆก็ตัดออกมาทั้งหมด4ด้านด้วยกันแล้วเดี๋ยวเราจะมาทาสีกันค่ะโดยที่สีที่พี่โบจะทาเนี่ยพี่โบจะทาเป็นสีน้ำตาลเดี๋ยวพี่โบนะคะจะใช้ทั้งหมด3สีด้วยกันนะคะก็คือสีแดงสีเหลืองแล้วก็สีน้ำเงินค่ะถ้าน้องอยากได้สีน้ำตาลอ่อนๆ นะคะก็ใส่เหลืองเข้าไปอีกหรือถ้าอยากได้น้ำตาลโทนแดงก็ใส่สีแดงเพิ่มนะคะทาให้ทั่วๆทั้งแผ่นนะคะแล้วก็ทั้ง2ด้านเลยทีนี้เราจะมาทำประตูกันนะคะพี่โบก็จะวาดลายของประตูลงไปก่อนนะโดยพี่โบนะคะจะใช้คัตเตอร์ในการตัดค่ะแต่น้องๆอย่าลืมนะคะว่าคัตเตอร์เนี่ยมันอันตรายมากๆเลยนะถ้ามีพ่อแม่อยู่นะคะให้คุณพ่อคุณแม่เข้ามาช่วยเลยนะคะคนทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะไปทำลายอิฐที่กำแพงกันแล้วก็จะมาเขียนตัวอักษรตกแต่งที่ประตูกันค่ะตีเส้นแบบนี้ก่อนเป็นแนวยาวไว้นะคะในการตกแต่งกำแพงนะคะน้องๆน้องสามารถตกแต่งตามจินตนาการของน้องๆได้เลยน้องบางคนอาจจะวาดเป็นรูปต้นไม้รูปดอกไม้หรือว่าอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวพี่โบนะคะจะทาแบบนี้ทั้งหมด2ด้านเลยแล้วก็ทำแบบนี้ทั้งหมด4กำแพงด้วยกันเลยนะคะ
เต้นไหมคะน้องๆเราจะไปประกอบสวนสัตว์กันแล้วถ้าพร้อมแล้วไปประกอบกันเลยค่ะเราจะใช้กาวในการติดกำแพงเข้ากับพื้นที่สวนสัตว์ของเราค่ะเดี๋ยวพี่โบนะคะจะเอาสัตว์ลงตามข้อต่างๆเลยนี่น้องเสือน้องม้าลายน้องๆนะคะสามารถเลือกสัตว์เองได้เลยนะว่าตัวเองเนี่ยอยากเอาสัตว์ตัวไหนไปอยู่ในคอกไหนนะคะแล้วการเล่นแบบนี้เนี่ยมันเป็นการเสริมสร้างจินตนาการของเราด้วยนะแค่นี้สวนสัตว์ของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วถ้าน้องๆทำสวนสัตว์กันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวพี่โบจะพาไปดูของประดิษฐ์ชิ้นถัดไปซึ่งบอกได้เลยว่าของประดิษฐ์ชิ้นถัดไปเนี่ยทำง่ายมากๆและที่สำคัญเนี่ยยังสนุกไม่แพ้กันเลยนะนั่นก็คือการทำ OX มหาสนุกนั่นเองค่ะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์กันก่อนเลย

ปกรณ์ทำ OX มหาสนุกกระดาษลังก้านลูกโป่งกระดาษรูป OX กาวกรรไกรคัตเตอร์โดยขั้นตอนแรกนะคะพี่โบจะทำสี่เหลี่ยม 7×7 นะคะเป็นทรงจัตุรัส3ช่องด้วยกันพี่โบก็จะตัดนะคะตามรอยที่วาดเอาไว้เลยค่ะเห็นไหมคะว่าพี่โบมีช่องที่1 2แล้วก็3นะคะแล้วก็จะมาพับกันค่ะเป็นสามเหลี่ยมทรงพีระมิดนี่เลยค่ะน้องๆทีนี้เราจะมาตัดสามเหลี่ยมปิดตรงนี้กันค่ะก็จะตัดแบบนี้นะคะทั้งหมด2อันด้วยกันเพื่อปิดหัวแล้วก็ท้ายของมันค่ะทีนี้นะคะน้องๆเราจะมาติดตัวสามเหลี่ยมเป็นพีระมิดกันก่อนโดยการใช้สกอตเทปค่ะต่อมาพี่โบนะคะจะทากาวแปะลงไปกดเอาไว้ให้แน่นๆเลยนะคะน้องๆโอเคแล้วมาทุกคนนะคะได้เป็นทรงพีระมิดออกมาแบบนี้เรียบร้อยแล้วนี่เลยพี่โบก็ได้ปริ้นตัว O กับ X ออกมาแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราจะมาตัดนะคะแล้วก็ทากาวแปะลงไปกันหรือว่าถ้าน้องๆไม่อยากปริ้นน้องๆก็สามารถวาดตัดกระดาษแปะลงไปก็ได้หรือว่าจะวาดลงไปเลยก็ได้เช่นกันนะคะนี่แค่นี้ก็อยู่แล้วเราก็จะมีตัวแบงค์ขึ้นมาอีกตัวนึงค่ะก็คือช่องว่างเราก็จะติดลงไปเลยเสร็จแบ๊เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะมี O มี X แล้วก็มีช่องว่างนั่นเองดังนั้นน้องๆก็ต้องทำแบบนี้ทั้งหมด9อันด้วยกันถูกต้องค่ะนี่เมื่อน้องๆได้ตัวแบบนี้มาให้น้องๆนะคะหาไม้เจาะเข้าไปตรงกลางของสามเหลี่ยมหรือว่าตรงกลางของพีระมิดนั่นเองฝั่งนี้ก็เช่นกันค่ะพยายามเจาะให้อยู่ตรงกลางของตัวพีระมิดนะคะน้องๆทีนี้เมื่อน้องๆเจาะครบเรียบร้อยแล้วเราก็จะใช้ไม้ลูกโป่งนะคะใน1ไม้นะคะเราจะเสียบเข้าไปทั้งหมด3อันแบบนี้นะทีนี้เราจะมาทํากล่องใส่กันพี่โบนะคะจะใช้กล่องเหลือใช้แบบนี้เราจะตัดปีกกล่องทิ้งกันนะคะน้องๆแต่ก่อนใส่นะคะน้องๆเราก็จะมาทําการวัดขนาดกันก่อนเว้นเอาไว้นิดนึงนะคะเพื่อที่ว่าเวลาเราหมุนพลิกในการเล่นเนี่ยทั้ง3อันจะไม่ชนกันทีนี้เทคนิคในการเจาะรูนะคะน้องๆต้องเอาตัวสามเหลี่ยมเนี่ยด้านบนสุดนะคะไม่ให้เกินขอบกล่องของเราค่ะมาจุดเอาไว้แล้วก็เจาะลงไปตรงกลางนะคะแบบนี้เลยเลือกเจาะแบบนี้นะคะทั้ง2ฝั่งเลยแล้วหลังจากนั้นเราก็จะเอาตัวนี้นะคะใส่เข้าไปข้างในเลยค่ะเราจะมาเก็บขอบกันเพื่อเพิ่มความสวยงามให้กับกล่องของเล่นของเราน้องๆคนไหนนะคะที่อยากจะตกแต่งอย่างอื่นเพิ่มเติมก็สามารถทําได้เลยนะเอาตามจินตนาการของน้องๆเลยค่ะทีนี้เมื่อน้องๆ นะคะเอาไปเล่นกับเพื่อนๆหรือว่าคนที่บ้านเนี่ยอยากตอบตัวไหนก็สามารถหมุนเข้าไปได้เลยค่ะทั้งสนุกทั้งทําง่ายเหมือนที่พี่โบ๊ทบอกเลย

และสำหรับวันนี้นะคะน้องๆเราได้ทำของเล่นไปทั้งหมด2อย่างนั่นเองค่ะนั่นก็คือสวนสัตว์ทำเองนะคะแล้วก็เกม OX มหาสนุกทำง่ายแล้วก็สนุกมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะน้องๆที่สำคัญเนี่ยยังได้ฝึกทั้งจินตนาการแล้วก็การละเล่นของเราด้วยล่ะค่ะสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ได้ประดิษฐ์ตามพี่โบ๊ทเรียบร้อยแล้วอย่าลืมนะคะส่งมาทางแฟนเพจ Mahidol Channel ด้วยพี่โบ๊ทรอดูอยู่นะอ๋อที่สำคัญนะคะพี่โบ๊ทเนี่ยถูกใจชิ้นไหนจะส่งของรางวัลไปให้ถึงที่บ้านอย่างแน่นอนเลยส่วนน้องๆคนไหนนะคะที่ส่งเข้ามาพี่โบ๊ทได้ดูหมดแล้วนะคะแล้วก็ได้ส่งของรางวัลไปให้เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะเตรียมรอรับกันได้เลยนะคะน้องๆแล้ววันนี้พี่โบ๊ทก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวแล้วพบกับพี่โบ๊ทและจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ได้ใหม่ค่ะบ๊ายบาย

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: เจ็ดมหัศจรรย์เดินทางจากดาวเรขาคณิตเพื่อไปยังดวงจันทร์แต่ต้องผจญภัยบนโลกเพื่อสะสมพลังความดีด้วยการช่วยเหลือผู้อื่นขณะแปลงร่างเป็นปลาว่ายข้ามท้องทะเลเพื่อไปยังฐานบินสู่ดวงจันทร์ที่อยู่ทางทิศตะวันตกก็ได้พบกับฝูงปลาอพยพฝูงใหญ่นั่นพวกเขากำลังจะไปไหนกันน่ะไปคุยกับพวกเขาดีกว่าแปลกจังทำไมฝูงปลาจึงไม่ยอมคุยกับเจ็ดมหัศจรรย์นะหรือว่าเจ็ดมหัศจรรย์หน้าตาไม่เหมือนพวกเขาหรืออาจกลัวว่าเจ็ดมหัศจรรย์จะทำอันตราย
3: เอ๊ะนั่นอะไรน่ะ
2: อะไรนั่นปลาทั้งฝูงว่ายหนีเจ็ดมหัศจรรย์จนไม่ได้ระวังเข้าไปติดอยู่ในอวนเสียแล้ว
3: เร็วเข้าพวกเราไปช่วยพวกเขากันเถอะ
4: เราต้องแปลงร่างกันใหม
2: ่แยกตัวออก
5: โอ้แยกกันเหรอ
2: เร็วเข้าจะต้องรีบแปลงร่างก่อนที่นับตัวนิ่มอีกครั้งเป็นอะไรดีนะที่มีใบพัดคมๆและหมุนได
1: ้โยเย
3: หัวแหลม
1: ฟ้าแฝดตองและตาม
6: ฉากและฉาย
5: นับสี่
2: เจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายามารวมกันเป็นกังหันมีฟันคม
1: ต้องตัดตัดตัดตัด
4: หมุนแรงแรงแล้วตัดอวนเป็นช่อง

0: 7มหัศจรรย์รู้สึกผ่อนคลายเมื่อปล่อยปลาออกจากอวนสำเร็จการกระทำนี้เพิ่มพลังแก่พวกเขาด้วย
1: เธอเป็นตัวอะไรกันเนี่ยปลาหรือว่าเครื่องหมุนหมุน
2: เป็นอะไรก็ช่างเธอช่วยชีวิตพวกเรา
3: ปลาทั้งหลายขอขอบคุณและ
2: มาเป็นเพื่อนกันนะ
4: เป็นเพื่อนกัน
2: เป็นเพื่อนกัน
0: ในที่สุด7มหัศจรรย์ก็ได้เป็นเพื่อนกับฝูงปลาและได้เรียนรู้ว่านอกจากความดีจะให้พลังพวกเขาแล้วยังทำให้พวกเขามีเพื่อนมากขึ้นด้วย
5: มหัศจรรย์พลังเพื่อทุกคน
6: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับ

0: อนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: วันนี้เสนอตอน

0: สวัสดีตอนเช้าเจ้าฟ้าฟ้าแหมงวงเงียเชียวนะแต่เอ๊ะนั่นเสียงอะไรน่ะมาปลุกฟ้าฟ้าแต่เช้าเลยฟ้าทุกเช้าอยู่ใช่ไหมจ๊ะ
1: เอกิเอกิเอกิเอกิ
0: เรียนเสียงเสมือนเลยนะฟ้าฟ้าว่าแต่ว่าฟ้าฟ้ารู้หรือเปล่าว่าเจ้าเสียงเนี้ยมันคือเสียงของอะไร
1: ไม่รู้ครับ
0: ถ้าอย่างนั้นเราลองไปตามหาเจ้าของเสียงกันดีกว่าดีไหมฟ้าฟ้า
1: ดีครับดีเอกิเอกิเอกิเอกิเอกิเอกิเอกิเอกิเอกิเอกิเอกิเอกิ
0: เราลองไปตามหาที่อื่นกันต่อดีกว่านะ

างจะไม่ใช่อีกแล้วล่ะฟาฟาถ้าอย่างนั้นเราไปหาที่อื่นกันต่อดีกว่านะจ๊ะ

0: เพิ่งเศร้าไปสิจ้าฟาฟาฮ่าดูนั่นสิตรงนั้นมีเล้าไก่อยู่ด้วยลองไปถามลุงไก่เขาดูดีไหม
1: ก็เหมือนกันนะจ๊ะอย่าเพิ่งยอมแพ้อะไรง่ายๆจนกว่าจะได้ลองทำเต็มที่แล้ว

0: ซาร่านะคะกังวลมากๆเลยนี่ได้เจอคุณหมอครั้งนี้ก็รู้สึกว่าไม่ใช่แค่คุณผู้ชมนะคะที่อยากจะมาพูดคุยในเรื่องของไขมันส่วนเกินเห็นตัวเล็กๆแบบนี้ถ้าเกิดว่าใส่บิกินี่นะคะบอกเลยว่ายิ่งกว่าครึ่งเลย
1: โอ้แล้วอย่างพวกยาดักจับไขมันที่ขายตามอินเทอร์เน็ตแบบนี้นี
2: ่มันดักจับไขมันได้เพียง1/3ของอาหารที่เรากินเข้าไปพวกนี้เวลาอาหารไขมันไม่ย่อยมันก็ไปที่ลำไส้ปึ๊บเราก็จะถ่ายออกมาเลยบางคนเนี่ยแค่หัวเราะไอจามหรือว่าเบ่งนี่ครับก็มีอุจจาระเล็ดออกมาได
0: ้สวัสดีค่ะสวยหล่อขอสืบรายการที่จะพาทุกคนไปตามหาความจริงกันว่าทำแบบไหนถึงดูดีกินอย่างไรให้ถูกต้องจะเสริมตรงไหนให้เข้ากับตัวคุณเองทุกปัญหาจะถูกไขข้อสงสัยโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลพร้อมด้วยพยานและโจทย์ที่จะเป็นตัวแทนในการไขข้อสงสัยความสวยหล่อในรายการสวยหล่อขอสืบประเด็นในวันนี้น่าสนใจมากๆเลยค่ะกับประเด็นที่ว่าไขมันเยอะเอาออกได้โดยไม่ผ่าตัดได้นะรู้ยังนี่แล้วแต่ละประเด็นของเรานะคะก็น่าสนใจไม่แพ้กันค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของไขมันในร่างกายเยอะมากทำอย่างไรถึงจะลดได้กินน้อยลดไขมันได้ผลไหมกินยาดักไขมันลดไขมันได้จริงหรือเปล่าไขมันส่วนเกินส่วนไหนลดยากที่สุดคนผอมมีไขมันส่วนเกินได้ไหมและจะเกิดขึ้นในส่วนไหนและที่สำคัญที่สุดวิธีการใดของแพทย์ที่เหมือนการดักจับไขมันในยาหรือผลิตภัณฑ์โอ้โหแต่ละประเด็นนี้ก็คือเข้าทุกประเด็นเลยนะคะแน่นอนที่สุดค่ะวันนี้ทั้งคนที่มีไขมันเยอะอยู่แล้วและใครที่ผอมก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีไขมันส่วนเกินนะคะห้ามพลาดในสวยหล่อขอสืบเด็ดขาดค่ะเพราะเราจะมีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเป็นพยานคนสำคัญและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่จะมาไขข้อสงสัยไปพร้อมกันเตรียมสืบหาความจริงได้เลยกับซาร่าในช่วงหน้าค่ะสวยหล่อขอสืบสวยหล่อขอสืบในช่วงนี้นะคะเราจะมาไขข้อสงสัยกันในเรื่องของไขมันค่ะไขมันส่วนเกินสามารถเอาออกได้โดยไม่ผ่าตัดได้นะรู้อย่างแต่จะจริงแท้แน่นอนขนาดไหนนะคะวันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากนายแพทย์ธีรพงษ์รัตนานุกรมสาขาวิชาโรคผิวหนังภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลและแขกรับเชิญของเราในวันนี้ก็ยังอยู่กับเราอยู่ค่ะคุณปิ่นกาลวันตะวานิชค่ะวันนี้จะมาพูดคุยกับเราในวันนี้สวัสดีค่ะ
3: สว
0: ั
3: สดีค่ะ
0: สวัสดีอาจารย์หมอแล้วก็คุณปิ่นด้วยนะคะเอาล่ะแน่นอนคุณปิ่นถามก่อนเลยผอมแบบนี้มีความกังวลในเรื่องไขมันส่วนเกินไหมคะ
1: โอ้มีหน้าท้องนะคะเป็นผอมแต่ว่าลงพุงเขาพูดก็แบบขมแหววเลยก็มีค่ะมีแล้วก็จะมีในช่วงของต้นขานิดหน่อย
0: สำหรับซาร่านะคะกังวลมากๆเลยนี่ได้เจอคุณหมอครั้งนี้ก็รู้สึกว่าไม่ใช่แค่คุณผู้ชมนะคะที่อยากจะมาพูดคุยในเรื่องของไขมันส่วนเกินของซาร่าก็มีมากเหมือนกันโดยเฉพาะในเรื่องของต้นขาเห็นตัวเล็กๆแบบนี้ถ้าเกิดว่าใส่บิกินี่นะคะบอกเลยว่ายิ่งกว่าครึ่งเลย
2: เชื่อว่าปัญหาต้นขาไขมันที่ต้นขาเป็นปัญหาที่แบบคุณผู้หญิงมักจะถามกันส่วนใหญ่นะครับแต่ผมอยากจะเท้าความกันก่อนเลยนะครับว่าจริงแล้วเนี่ยทำไมเราถึงมีไขมันสะสมใช่ไหมครับเริ่มต้นกันก่อนเลยว่าเวลาเรากินอาหารเข้าไปไม่ว่าจะเป็นแป้งเผือกมันหรือว่าไขมันก็ตามหรือว่าโปรตีนจากสัตว์ก็ตามอย่างนี้นะครับกินเข้าไปแล้วเนี่ยร่างกายจะทวนการย่อยผ่านกระเพาะแล้วก็ดูดซึมที่ลำไส้ใช่ไหมครับทีนี้ถ้าเรามีการใช้พลังงานให้มากกว่าที่กินเข้าไปไขมันจะไม่มีการสะสมนะครับแต่เมื่อการที่เรากินเข้าไปมากกว่าใช
0: ้
2: พลังงานส่วนเกินหรืออาหารส่วนเกินเหล่านี้ครับมันจะเปลี่ยนไปเป็นไขมันแล้วก็สะสมตามอวัยวะต่างๆในร่างกายเพราะฉะนั้นอยากจะได้รับอันแรกคื

0: ใช้มากกว่ากินก่อนเลยนะครับทีนี้เดี๋ยวจะมาเข้าสู่ว่าแล้วที่ไขมันสะสมมันสะสมได้ตำแหน่งไหนบ้าง
1: ใช่ไหม
2: คร
1: ับ
2: ใช่ค่ะ
0: ก็คือไขมันเนี่ยมันจะสามารถสะสมได้แบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนแรกก็คือสะสมที่ชั้นไขมันใต้ผิวหนังของเราก็คือตามท้องตามต้นขาพวกนี้สามารถ

0: ไส้จะมี
1: ตับ
0: ตับอะไรเงี้ยครับจะมีไขมันไปเกาะไปคล้องได้ครับเพราะนี่ต้องเอ็กซ์เซอร์ไซส์แล้วก็จะต้องถ้าเยอะเกินไปต้องการกินยาลดไขมัน
1: หรือไม่ก็ควบคุมการกินต
0: ั้
1: งแต่เริ่มต้น
0: ถูกต้องครับ
1: แต่จริงๆแล้วเนี่ยเราก็ยังมีอีกหลายวิธีรวมถึงประเภทของไขมันด้วยที่ไปเกิดสะสมอยู่ในแต่ละส่วนของร่างกายถามคุณหมอเลยค่ะในช่วงนี้ค่ะอยากจะทราบว่าไขมันส่วนไหนในร่างกายที่ลดยากที่สุดคะ
0: ให้คุณซาร่าลองเดาก่อนกับคุณปิ่นลองเดาก่อนว่าอันไหนยากสุด
1: ถ้าเป็นซาร่านะคะต้นขา
2: ของปิ่นว่าหน้าท้องเพราะว่าอย่างแบบเวลาเรากินอาหารกินบุฟเฟ่คือท้องมาก่อนเลยใช่ปิ่นก็เลยว่าหน้าท้อง
0: คำตอบคือจริงๆแล้วผมว่ามันลดยากทุกส่วน
2: เอาจริงๆมีส่วนหนึ่งลดง่ายมากเลยนะคะมันไปโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจให้มันไปแล้วเราก็ไม่ได้อยากให้มันไปแต่มันก็ไป
1: นั่นก็คือ
2: ตรงที่อยากให้มันมีอะค่ะ
1: ส่วนหน้าอกหมออันนี้ถามเลยไขมันอะสามารถเอามาทดแทนตรงหน้าอกได้ไหม
0: อาจจะได้เดี๋ยวต้องรอถามทางอาจารย์ที่เป็นศัลยแพทย์นะครับ
1: มันต้องมีการแบบดูดไขมัน
0: ใช่แล้วเนี่ยนำมาเติมตรงจุดนั้นนี่กับข้อสูตรเรื่องของเราดีกว่า
1: ได้ส่วนการกำจัดก่อนเอาลดไปก่อนนะคะโอเคอย่างที่คุณหมอบอกว่าจริงๆแล้วยากทุกส่วน
0: แต่ทีนี้มันมีปัจจัยอยู่นิดนึงว่าถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยไขมันเนี่ยจะชอบสะสมที่หน้าท้องมันเป็นรูปแอปเปิลนะครับผู้ชายที่พุงโตๆแล้วเป็นผู้หญิงเนี่ยมันจะเด่นด้วยที่ต้นขาเพราะว่ามีฮอร์โมนเอสโตรเจนคนนี้เลยชอบสะสมที่บริเวณต้นขาของผู้หญิงได
1: ้แสดงว่านี่อาจจะไม่ใช่ไขมันก็ได้อาจจะเป็นฮอร์โมนที่สะสมอยู
0: ่ฮอร์โมนแต่ก็ต้นไขมัน
1: ถ้าสมมติว่าหนูลดอาหารการกินที่มันมีเอสโตรเจนอะไรเงี้ยมันจะช่วยไหมคะ
0: อาจจะช่วยได้บางส่วนแต่ทีนี้แล้วเพศหญิง
1: เพศหญิง
0: จะมีฮอร์โมนเอสโตรเจนอยู่แล้ว
1: มันมาโดยธรรมชาติ
0: ใช่มันก็เลยเป็นข้อที่มาว่าฮอร์โมนนี้มันจะชอบในการที่กระตุ้นให้เกิดการสร้างไขมันได้และชอบสะสมที่ต้นขาเพราะฉะนั้นผู้ชายส่วนใหญ่มักไม่มีปัญหาเรื่องของไขมันที่ต้นขาแต่จะเป็นหน้าท้องมากกว่า
1: ไม่เข้าใจละเราฮอร์โมนเยอะนี่เองฮอร์โมนก็มีส่วนเกี่ยวกับเรื่องผิวหน้าด้วยไหมคะเรื่องสิวอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: สิวเนี่ยจะเป็นเทสโทสเตอโรนละเป็นฮอร์โมนเพศชายแต่ในผู้หญิงก็จะมีฮอร์โมนเพศชายอยู่แล้วนี่เป็นเรื่องปกติซึ่งถ้ามีฮอร์โมนเพศชายที่มากในผู้หญิงก็อาจจะมีสิวขึ้นมาได้ใช่
1: สงสัยซ่าคงเป็นไส้เดือนมีทั้งฮอร์โมนเพศชายและผู้หญิงอยู่ในคนเดียวกันทั้งเยอะทั้งไขมันแล้วก็มีสิวขึ้นมาด้วยอะไรอย่างนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่เฉพาะคนอ้วนเท่านั้นนะคะที่มีปัญหาเรื่องไขมันคนผอมก็อาจจะมีได้เหมือนกันในกรณีอย่างซาร่ากับปิ่นที่เราดูเป็นคนตัวเล็กก็มีไขมันได้เหมือนกัน
0: ถูก
1: ใช่ไหมคะ
0: คือไม่ใช่ว่าเฉพาะคนน้ำหนักมากหรือคนอ้วนที่จะมีไขมันสะสมได
1: ้ค่ะ
0: คนผอมก็มีไขมันสะสมได้เพราะว่าการที่มีไขมันสะสมเนี่ยนอกจากปัจจัยที่การกินแล้วนะครับมันยังมีปัจจัยของพันธุกรร
1: ม
0: ฮอร์โมนนะครับการดื่มแอลกอฮอล์นะครับเราก็มีปัจจัยอื่นที่เรายังไม่รู้สาเหตุที่ทำให้คนผอมก็สามารถมีไขมันสะสมได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าไม่จริงว่าอ้วนผอมถ้าจะมีไขมันสะสมมันก็มีได
1: ้ก็มีได้ทุกคนมีได้ทุกเพศทุกวัยด้วยแต่ถ้ายิ่งในกรณีของซาร่ากับปิ่นนะคะถ้าเราแบบโอเคเราจะออกกำลังกายทั้งทีเนี่ยแล้วเราผอมอยู่แล้วอะถ้ายิ่งไปหักโหมออกกำลังกายเราจะแบบสู้ผอมกันไปใหญ่
2: เพราะอย่างบางส่วนเราไม่ได้อยากให้มันลดไปมากกว่านี้แล้วอย่างเงี้ยค่ะคืออยากลดแค่บางส่วนอย่างเงี้ยมันต้องทำยังไงอะคะคุณหมออ
0: าจจะต้องเลือกการออกกำลังกายที่เป็นเวทเทรนนิ่งหมายถึงว่าเลือกเฉพาะส่วนเสริมสร้างกล้ามเนื้อให้มันแข็งแรงนะครับแล้วก็ส่วนไขมันเนี่ยอาจจะมาใช้เทคนิคที่ถ่ายไขมันเท่านี้ก็ทำให้ตำแหน่งนั้นกระชับมากขึ้นไขมันก็หายไปได
1: ้ก็จะ
0: เป็นเฉพาะส่วน
1: เฉพาะส่วนได้ง่ายขึ้นอ่ะก็จะต้องใช้วิธีการทางการแพทย์ที่จะช่วยสำหรับใครนะที่ต้องการที่แบบลดไขมันในตรงนั้นหลายๆคนอยากจะกำจัดไขมันเมื่อก่อนอาจจะมีวิธีการดูดบ้างมีการผ่าตัดบ้างแต่สมัยนี้สามารถที่จะกำจัดไขมันส่วนเกินโดยไม่ต้องผ่าตัดได้แล้วจริงหรือไม่คะ
0: คำตอบนี้คือจริงนะครับในการกำจัดไขมันก็มีตั้งแต่แบบอาจจะเป็นการกินยานะครับอาหารเสริมนะครับหรือการใช้เครื่องมือจำพวกความเย็นหรือความร้อนต่างๆมาสลายไขมันโดยไม่ต้องผ่าตัดค่อนข้างปลอดภัยนะครับปัจจุบันนี้แล้วก็มีหลากหลายให้เลือก
2: อ๋อแล้วอย่างพวกยาดักจับไขมันที่ขายตามอินเทอร์เน็ตแบบนี้นี่เขาแบบมีกลไกการทำงานยังไงอันตรายปลอดภัยยังไงอะคะคุณหมอ
0: ก็คือถ้าเป็นในกลุ่มของยาดักจับไขมันถ้าเป็นตามที่ขายตามท้องตลาดทั่วไปผมจะขอเรียกเป็นกลุ่มของอาหารเสริมแล้วกันครับอาหารเสริมที่ช่วยในการดักจับไขมันเพราะมันไม่ใช่ยาใช่ไหมครับอาหารเสริมเหล่านี้เนี่ยเวลากินเข้าไปสารประกอบหลักมันคือกลุ่มไคโตไซด์ก็คือพวกสารสกัดจากพวกเปลือกกุ้งสัตว์ทะเลครับพวกนี้เวลาเรากินเข้าไปร่างกายแล้วเนี่ยมันจะไปช่วยจับไขมันที่เรากินเข้าไปในกระเพาะไม่ให้มีการย่อยอาหารแล้วหลังจากนั้นก็จะ ปรูดออกมาทางอุจจาระเลย
2: อ๋องี้เรากินเปลือกกุ้งแทนได้ไหมคะคุณหมออ
0: าจจะลำบากนิดนึงเพราะว่าเปลือกกุ้งอาจจะแบบเราอาจจะเคี้ยวละเอียดไม่พอ
2: แต่ทำงานกระบวนการ

0: ทำงานมันเหมือนกันใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: แต่เดี๋ยวจะอาหารไม่ย่อยเน
1: า
0: ะ
1: แต่สิ่งสำคัญที่ผมจะฝากไว้ว่าคือไอ้เจ้าตัวอาหารเสริมที่ดักจับไขมันเนี่ยเวลาเรากินเข้าไปเนี่ยมันดักจับไขมันได้เพียง1/3ของอาหารที่เรากินเข้าไปแล้วก็มีข้อจำกัดว่าเราต้องกินอาหารที่มันๆมันถึงจะจับได
0: ้
1: เพราะฉะนั้นคุณกินอาหารที่แบบคลีนหรือว่ากินอาหารที่ไม่ใช่กลุ่มไขมันต่อให้คุณกินยาดักจับไขมันหรือว่าอาหารเสริมที่ดักจับไขมันมันก็จับไม่ได้แล้วในระยะยาวเนี่ยเวลาเรากินยาเหล่านี้ใช่ไหมครับพวกนี้เวลาอาหารไขมันไม่ย่อยมันก็ไปที่ลำไส้ปุ๊บเราก็จะถ่ายออกมาเลยบางคนเนี่ยแค่หัวเราะไอจามหรือว่าเบ่งนี่ครับก็มีอุจจาระเล็ดออกมาได
0: ้โอ้ฟังแบบนี้แล้วก็แน่นอนว่าพวกอาหารเสริมเหล่านี้หรือยาถ้าพูดในเรื่องของคำว่ายาแล้วยังไงก็ต้องมีไซส์เอฟเฟกต์ตามมา
1: ใช่ไ
0: หมคะแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อความปลอดภัยที่ดีที่สุดก็คือเลือกกินพูดแบบนี้ก็ต้องมีวินัยเหมือนกันนะ
2: ใช่
0: ในเรื่องของกินด้วยออกกำลังกายด้วยแล้วก็ยิ่งทำทุกวันแน่นอนว่าไม่มีปัญหาแน่นอนแต่สำหรับคนที่ทำไม่ได
2: ้ค่ะ
0: อย่างพวกเราเนี่ยต้องทำงานไม่อยากออกกำลังกายบางคนก็เหนื่อยออกกำลังกายบ่อยไหมคะคุณติ๊ก
2: อ๋อ3-5 ครั้ง
1: ต่อสัปดาห
2: ์ต่อปี
0: เลี้ยงลูก
2: เลี้ยงลูก
0: ด้วย
1: เลี้ยงลูกมันก็ด้วยข้อจำกัดหลายอย่าง
2: ใช่แล้วเป็นว่าจริงๆเราวิถีคนทุกวันนี้มันหาเวลาที่จะออกกำลังกายยากจริงๆเราก็พอเหนื่อยปุ๊บก็กินเพราะฉะนั้นบางทีก็เลยต้องหาทางลัดด้วยการกินยาที่บอกเป็นยาดักจับไขมันแล้วก็ผลข้างเคียงคืออุจจาระก็เลยเป็นว่ามันก็ไม่ค่อยเวิร์กเนาะพอฟังดูแล้วรู้สึกว่าเออไม่น่าเป็นทางเลือกที่ดีเท่าไหร่ค่ะ
0: ส่วนใหญ่คนไข้ที่มาปรึกษาคุณหมอเขาจะมาปรึกษาแบบไหน
1: โอเคเชื่อว่าคนทุกคนคงผ่านการบอกว่าลองออกกำลังกายลองกินอาหารลองทุกอย่างแล้วแต่มันก็ยังไม่ได้ผลอยู่ทีนี้อีกอันนึงที่ปัจจุบันมีบทบาทมากขึ้นนะครับก็คือเครื่องมือต่างผมได้กล่าวไปตอนแรกใช่ไหมครับก็อันแรกที่ปัจจุบันมีการพูดถึงคือการทำไคลโอไลโปไลซิสชื่อภาษาอังกฤษฟังดูไคลโอแปลว่าความเย็นไลโปคือไขมันไลซิสคือการทำให้มันแตกตัวแล้วก็ทำให้มันสลายไปและนี่หลักการคือว่าเอาความเย็นมาทำให้ไขมันเนี่ยมันฝ่
2: อ
1: มันสลายไป
2: อ
1: ันนี้นวัตกรรมนี้มีใช้มาเป็นกว่า10 ปีแล้วนะครับความเย็นเนี่ยมันสามารถที่จะฟรีซคือทำให้ไขมันเนี่ยมันเป็นคริสตัลเกาะแข็งเสร็จแล้วก็เกิดการอักเสบแล้วก็ฝ่อมันก็เลยเป็นหลักการมาใช้ความเย็นในการมารักษา
0: น่าสนใจมาก
1: น่าสนใจนะฮะแต่ข้อสำคัญคือว่าต้องทำในคนไข้ที่ไม่ใช่อ้วนจนเกินไปหมายถึงว่าแบบ BMI คือ Body Mass Index นะครับอันนี้เดี๋ยวไปคำนวณกันได้เนาะจะต้องน้อยกว่า30นะครับข้อที่2ก็คือว่าต้องไม่มีโรคประจำตัวเช่นไส้เลื่อนหรือว่าเพิ่งผ่าตัดใหม่ๆเพราะพวกนี้มันจะเป็นอุปกรณ์นะครับมันหนีบไขมันที่บริเวณหน้าท
2: ้
1: องต
2: ้
1: นขา
2: หนีบ
1: ใช่ต้นขาเพราะฉะนั้นเวลาเราจะเลือกคนที่จะไปทำเนี่ยหนึ่งเราต้องเอามือลองจับ
0: ชัน
1: แ
0: ต่ว่ามันหนีบได้ไ
1: ห
0: ม
1: ถ้าหนีบได้มันถึงจะสามารถใช้เครื่องนี้ได้แล้วก็ทำการหนีบเครื่องมือตรงนี
2: ้
1: ม
2: ัน
1: จะเป็นอุปกรณ์แผ่นเหมือนกับป้องกันผิวหนังข้างบนก่อนเพื่อไม่ให้มันมีบาดเจ็บจากความเย็นเพราะต้องการส่งผ่านความเย็นเนี่ยลงไปข้างล่างแต่ละครั้งเราใช้ประมาณ30-60 นาทีทำ1ครั้งเนี่ยผลเนี่ยจะค่อยๆเห็นชัดเจนภายใน3เดือนแล้วก็สามารถลดความหนาของไขมันได้ประมาณ 20% อันนี้คือวิธีดูความเย็นแต่ข้อห้ามคนที่มีโรคประจำตัวที่เกิดจากความเย็นกระตุ้นผิวหนังอย่างเช่นพวกลมพิษที่เกิดจากความเย็นหรือว่าโรคเม็ดเลือดผิดปกติต่างๆที่กระตุ้นด้วยความเย็นอันนี้เป็นข้อห้ามเลยที่จะทำการสลายไขมันด้วยความเย็น
0: โอเคอันนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งวิธีแรกเท่านั้นนะคะแล้วมีวิธีอื่นไหมคะ
1: เย็นเสร็จก็ต้องร้อนใช่ไหมครับร้อนก็คือการใช้เครื่องอันตราซาวด์หรือว่าคนทุกคนน่าจะรู้จักเรื่องของไฮฟูที่พูดกันนะครับไฮฟูที่เรารู้จักก็คือการยกกระชับถูกไหมครับ
2: ค
1: ือไฮฟูมันมาจาก high intense focus ultrasound ก็คือเป็นอันตราซาวด์ที่มีความถี่ที่จำเพาะมาใช้ในการรักษาทีนี้มันก็เอามาสามารถใช้ในการสลายไขมันได้เหมือนกันแต่ตัวนี้จะเป็นเรื่องของความร้อนละเราใช้อุปกรณ์เนี่ยในการส่งผ่านคลื่นอันตราซาวด์นะครับลงไปในชั้นใต้ผิวหนังอันตราซาวด์ตัวนี้จะก่อให้เกิดความร้อนที่ประมาณ70 องศาเซลเซียสความร้อนที่มากขนาดนี้ทำให้ไขมันแตกตัวได้นะครับแล้วก็มันยังทำให้มีการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนใหม่เพราะฉะนั้นนอกจากไขมันที่หายไปแล้วเนี่ยมันทำให้ผิวหนังบริเวณนั้นที่อาจจะบางคนอาจจะมีเซลลูไลท์ใช่ไหมครับคนนี้มันก็จะดีขึ้นได้ด้วย
2: อ
1: ันตราซาวด์ข้อดีก็คือเห็นผลใน1 ครั้งเหมือนกันกับความเย็นแต่ข้อเสียคือมันเจ็บ
2: เราจะเลือกยังไงว่าเราควรจะทำแบบเย็นหรือแบบร้อนนะคะคุณหมอ
1: จริงเอาตามความสุขของใครใครชอบเย็นก็ไปเย็นใครร้อนก็ร้อน
2: แบบไหน
1: ใครชอบเจ็บน้อยก็อาจจะไปเลือกเป็นความเย็นก่อน แต่ถามว่าความเย็นจะเจ็บไหมก็มันจะเจ็บในช่วงแรกของคนที่ทำในครั้งแรกมันจะมีช่วงที่ค่อยๆลดอุณหภูมิลงไอ้ตอนนั้นมันจะมีการบีบชั้นไขมันเล็กน้อยอาจจะเจ็บเล็กน้อยแต่ว่าถ้าเมื่อเทียบกับอันตราซาวด์แล้วที่2ที่เป็นความร้อนในอันตราซาวด์มันจะเจ็บมากกว่าม
0: ีวิธีอื่นอีกไหมค
1: ุ
0: ณ
1: สุดท้าย
0: โอเค
1: เจ็บน้อยเจ็บมากไปแล้วจะไม่ต้องมีเจ็บน้อยเจ็บน้อยจะเป็นคลื่นวิทยุนะครับคือ radio frequency ก็คือผ่านลงไปในชั้นใต้ผิวหนังเหมือนกันอันนี้คือข้อดีคือไม่เจ็บนะครับแล้วก็ไอ้เครื่องมือเนี่ยวางอยู่เหนือผิวหนังของเราไม่ต้องสัมผัสผิวหนังเราคือวิทยุส่งผ่านลงไปชั้นใต้ผิวหนังตอบให้เกิดความร้อนเช่นเดียวกันแต่ความร้อนจะน้อยกว่าอันตราซาวด
0: ์
1: ทำให้เจ็บน้อยกว่าแล้วก็สามารถที่จะสลายไขมันได้เช่นเดียวกันแต่เนื่องจากความร้อนที่น้อยเจ็บน้อยก็ต้องทำบ่อยอันนี้ต้องทำทุกสัปดาห์อย่างน้อย 4-6 ครั้ง
0: แต่ก็คือเจ็บน้อยกว่า
1: เจ็บน้อยกว่า
0: สามวิธีนี้หลักๆที่คนไข้ชอบมาให้คุณหมอช่วยลดไขมันในตรงน
1: ี้แล้วก็เป็นทีมมาตรฐานที่ถูกเรียกว่ารับรองโดยทั้งออยไทยแล้วก็ทั้งออยในของอเมริกาเรียบร้อยแล้ว
0: ก็คือว่าสามารถเห็นผลจริงสามารถสลายไขมันได้จริงและอย่างในตัวของคลื่นวิทยุค่ะคลื่น FM หรือ AM ค่ะ
1: ขอทั้งสองคลื่นเลยครับโอเคทั้งสองคลื่น
0: คนชอบฟังเพลง
2: กำลังนึกภาพว่าแบบแล้วถ้าเรางบน้อยๆเราเอาวิทยุเปิดวางบนท้องมันจะช่วยส่งคลื่นไปสลายไขมัน
1: ได้แค่ผิวบน
2: อ๋อได้จริงเหรอคะหมอ
1: คุณเล
0: ่
1: น
0: และนี่ก็เป็นวิธีนะคะที่ทางการแพทย์ได้รับการยอมรับในเรื่องของการกำจัดสลายไขมันในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นความเย็นความร้อนรวมถึงคลื่นวิทยุด้วยอย่างในส่วนของคลื่นวิทยุอย่างที่บอกว่าใช้เวลาเยอะหน่อยและนอกจากที่ระยะเวลาที่ต้องมาทำบ่อยๆแล้วมีข้อเสียอื่นอีกไหม
1: จริงข้อเสียน้อยมากๆข้อเสียหนึ่งก็อาจจะต้องเปลืองค่าใช้จ่ายที่มากใช่ไหมครับว่าต้องทำบ่อยแล้วสองจะต้องมันอาจจะไม่เห็นผลว้าวเหมือนกับแบบการทำสองทีแรกที่ได้กล่าวไปก็ถ้าคนไข้ที่ชอบเจ็บน้อยแล้วก็มีเวลาในการทำวิธีนี้ก็เป็นวิธีที่ดี
0: และเรานะคะก็ได้ไขประเด็นกันคร่าวๆไปแล้วนะคะในเรื่องของการดักจับไขมันนะคะในวิธีต่างๆไม่ว่าจะเป็นความเย็นความร้อนรวมถึงการส่งคลื่นวิทยุที่จะเข้าไปในชั้นไขมันของเราเพื่อเป็นการสลายไขมันนั่นเองฟังแบบนี้แล้วรู้สึกยังไงคะ
2: รู้สึกว่าเริ่มกลับไปที่ตอนแรกที่เราคุยอะค่ะก็คือเริ่มมองหาความร้อนหรือความเย็นหรือวิทยุอะไรรู้สึกว่าคงต้องอย่างนั้นเพราะว่าเอาจริงๆถ้าให้ลดเองมันก็ยากมากเนาะสำหรับคนที่ไม่มีเวลาฉะนั้นเราใช้เงินบริหารไขมันแล้วดีกว่า
0: ใช่บางครั้งเราก็เหนื่อยที่จะไปออกกำลังกายวันนี้น่าสนใจมากนะประเด็นนี้บอกได้เลยว่าคุยกันได้ทั้งวันนะคะมีอีกหลายเรื่องเลยที่เราจะมาไขประเด็นกันช่วงหน้าห้ามพลาดค่ะสวยหล่อกลับเข้าสู่เบรก3นะคะเราก็ยังคงอยู่ในเรื่องของความข้องใจของใครหลายคนนะคะที่มีปัญหาเรื่องไขมันและอยากจะกำจัดให้มันสิ้นซากสักทีพอมาได้พูดคุยกับคุณหมอในวันนี้รู้สึกเลยว่าโอเคการที่จะกำจัดไขมันเฉพาะส่วนมันมีวิธีอะไรบ้างแล้วแต่ละวิธีโอเคมันก็จะมีความเสี่ยงแตกต่างกันไปทีนี้เราพูดถึงข้อเสียของไขมันกันเยอะมากเลยนะในจุดนี้ไขมันของเราเนี่ยมีข้อดีบ้างไหมคะคุณหมอ
1: มันต้องมีข้อดีเลยครับมันไม่ใช่อะไรดูเหมือนตั้งแต่ต้นรายการมาข้อเสียข้อเสียจะไม่หมดใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: ข้อดีของไขมันไขมันเป็นแหล่งพลังงานทำให้เราอบอุ่นได
0: ้
1: แล้วก็เจ้าตัวไขมันเนี้ยยังมีผลต่อฮอร์โมนบางชนิดที่ทำให้เรารู้สึกอิ่มไขมันเนี่ยยังมีการช่วยในการดูดซึมวิตามินบางส่วนก็คือวิตามิน A D E K ครับพวกนี้มันจะดูดซึมไปกับไขมันทำให้ร่างกายเราเนี่ยไม่ขาดวิตามินเหล่านี้นะครับ
0: ฟังแบบนี้แล้วรู้สึกเหมือนกับการที่ว่าเราบางครั้งเรากินอาหารที่มันดักจับไขมันเยอะเกินไป มันก็จะส่งผลให้เราไม่สามารถดูดซึมวิตามินที่สำคัญ
1: ถูกต้อง
2: บาลานซ์ของวิตามินในร่างกายมันน่าจะเสียหรือเปล่า
1: เสียไปแล้วก็มีงานวิจัยออกมาแล้วว่าต่อให้กินยาผลิตภัณฑ์หรือว่ายาดักจับไขมันเนี่ยอาจจะทำให้สูญเสียการดูดซึมวิตามินเหล่านี้บางส่วนแต่ไม่ถึงกับภาวะขาดวิตามินเป็นแค่ภาวะพร่องวิตามินเฉยแต่มันก็คือไม่ดีอ่ะ
0: มันก็ขาดม
1: ัน
0: ก็จะดู
1: แต่ไม่ถึงกับเป็นโรคนะครับ
0: มันก็ต้องหาวิตามินเสริมเพิ่มขึ้นไปอีกแทนที่จะกินลดไขมันอย่างเดียวไม่พอเราก็ต้องกินวิตามินเพิ่มเข้าไปอีก
1: เป็นส่วนหนึ่งครับ
0: แล้วอย่างเซลลูไลท์ล่ะคุณหมอมันต่างกับไขมันไหมคะ
1: ไขมันส่วนเกินเมื่อใดก็ตามที่มีไขมันส่วนเกินเยอะๆไปเกาะตามต้นขาตามหน้าท้องต่างๆแล้วเมื่ออายุมากขึ้นผิวหนังของคนเราจะบางลงนะครับแล้วเจ้าตัวไขมันตัวนี้เองเนี่ยเวลาเราดูโครงสร้างของชั้นใต้ผิวหนังเนี่ยมันจะมีไขมันอยู
0: ่
1: แล้วมันจะมีเหมือนเขาเรียกว่าผังผืดขึ้นมาแทรกเป็นเหมือนผนังกั้นห้องระหว่างไขมันแต่ละจุดไอ้ผนังตัวนี้บางทีมันเกิดการตึงจนเกินไปมันทำให้บีบไขมันส่วนเกินตัวนี้ขึ้นมาเบิร์นชั้นผิวหนัง
0: ค่ะ
1: มันเลยเกิดเป็นเซลลูไล
2: ท์อารมณ์เหมือนเราขึงลูกโป่งตัวลูกโป่งมันถูกขึงจนตึงมากทำให้เวฟเหมือนรูปทรงของน้ำมันขึ้นมาอะไรแบบนี้
1: ร่วมกับผิวหนัง

0: ที่บางลงด้วยนะครับที่คุณปิ่นบอกมันคือข้างล่างครับดึงมันเป็นเหมือนครับเขาเรียกว่าผนังกั้นห้องไขมันนะมันตึงมากแล้วทำให้ไขมันแบบฉันไปไม่ได้แล้วทางออกมา
1: อ๋อเลยเลย
0: มันก็เลยออกมาผิวเป็นกระปุ่มกระป๋องบางคนก็ถึงกับแตกลายก็มีได
1: ้
0: ครับ
1: ก็ฟังดูแล้วก็ไขมันก็จะมีความไม่จำเป็นอยู่เยอะ
0: แต่ก็จำเป็นอยู
1: ่แต่ก็ยังมีความจำเป็นอยู่บ้างในเรื่องของเรื่องของสารอาหารที่ร่างกายต้องการเพราะว่ามันมีส่วนช่วยในการดูดซึมหรือว่าดูแลในเรื่องระบบกลไกของร่างกาย
0: ใช่ถูกต้อง
1: แต่ในขณะเดียวกันถ้ามันมากเกินไปมันก็เป็นข้อเสียในเรื่องของหนึ่งละรูปร่างฟังมาถึงตอนนี้นะคะคุณหมอของเรานะคะได้ไขข้อสงสัยในเรื่องของไขมันได้เยอะมากเลยพอสมควรนะคะสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องไขมันส่วนเกินแต่ทีนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เชื่อได้เลยว่าหลายๆคนนะคะก็อยากที่จะกำจัดอยู่แล้วสำหรับไขมันที่เราไม่ต้องการที่จะให้มันอยู่ในส่วนใดต่างๆของร่างกายอยากให้คุณหมอช่วยแนะนำหน่อยสำหรับใครที่ต้องการจะลดไขมันหรือว่ามีวิธีดูแลตัวเองในเบื้องต้นนะ
0: อันแรกที่อยากจะแนะนำเลยนะครับหนึ่งก็คือใช้มากกว่ากินนั่นหมายความว่าเราต้องมีการออกกำลังกายหรือทำงานเดินนะครับให้มากกว่าการที่เรากินเข้าไป อันที่สองเลือกการกินนิดนึงเน้นที่เป็นโปรตีนนะครับหรือว่าไขมันก็เน้นเป็นตัวไขมันที่ดีนะครับแล้วก็จำกัดปริมาณไขมันหรือว่าน้ำหวานที่กินในแต่ละวันให้น้อยลงมานิดนึงนะครับแล้วก็เพิ่มผักเพิ่มโปรตีนที่มาจากเนื้อสัตว
1: ์
0: ให้มากขึ้นนะครับแล้วก็เน้นเป็นพวกต้มหรือว่าจะเป็นปกหรือทอดโดยที่ไม่ใช่น้ำมัน
1: ทอดแล้วน้ำม
0: ันนอกจากเองเนี่ยเมื่อเราควบคุมสิ่งเหล่านี้แล้วเนี่ยก็ถ้าทำทุกอย่างแล้วมันยังไม่สามารถที่จะลดไขมันส่วนเกินได้อยู
1: ่
0: อาจจะต้องมาพึ่งวิธีการทางการแพทย์ซึ่งปัจจุบันนี้ก็จะมีทั้งยากินนะครับที่สามารถที่จะดักจับไขมันได
1: ้
0: อาหารเสริมที่ได้กล่าวไปแล้วนะครับหรือมันก็จะมียากินอื่นๆอีกมากมายที่สามารถลดน้ำหนักได้นะครับหรือถ้าทำทุกอย่างแล้วมันยังไม่เวิร์กอาจจะต้องใช้เครื่องมือ ที่เราเก่าไปก็จะมีเรื่องของความร้อนความเย
1: ็
0: นแล้วก็เรื่องของคลื่นวิทยุสุดท้ายมันไม่มีสูตรตายตัวนะครับหมายถึงว่าแต่ละคนมันเหมือนเทเลเมตแต่ละคนก็ต้องมีหนทางการที่จะลดหรือว่ากำจัดไขมันในของแต่ละบุคคลไปทางที่ดีคือ1ถ้าแนะนำปรึกษาคุณหมอแพทย์เฉพาะทางก่อนนะครับแล้วก็เรามาคุยกันวางแผนในการรักษากันว่าเราจะออกแบบการรักษาของเราเป็นยังแบบไหนดีเมื่อกี้คุณปิ่นจะถามอะไรไหมครับ
1: อ๋อเมื่อกี้คือที่คุณหมอบอกว่าใช้ให้มากกว่ากินนี่ปิ่นก็เลยนึกภาพว่าถ้ากินไขมันแล้วเราต้องลดแล้วไขมันดีกับไขมันเลวนี่คือมันทำให้อ้วนเหมือนกันหรือเปล่า
0: คำถามนี้น่าสนใจจริงๆเขาบอกว่าให้กินไขมันดีเข้าไปถึงมันไม่อ้วนคำตอบคือไม่ว่าจะเป็นไขมันดีไขมันเลวเนี่ยพลังงานที่ให้เนี่ยมันเท่ากันแต่มันอาจจะมีส่วนเรื่องของถ้าไขมันดีเนี่ยโอกาสที่จะไปสะสมหร
1: ือ
0: ไปเกาะตามเส้นเลือดเนี่ยมันอาจจะเบาบางกว่าหรือปลอดภัยกว่า
1: คร
0: ับเพราะงั้นก็อย่างเช่นน้ำมันเขาบอกว่าเวลาทอดอาหารให้ใช้น้ำมันมะกอกน
1: ะ
0: แทนที่จะใช้พวกน้ำมันหมูอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็เป็นอีกทางเลือกที่ช่วยแต่พลังงานเท่ากัน
1: ก็คือทำให้อ้วนเหมือนกันแต่ว่าเป็นผลร้ายต่อร่างกายน้อยกว่าไม่เป็นผลร้ายต่อร่างกาย
0: น้อยกว่า
1: ผลร้ายคือทำให้อ้วนอ่ะล่ะค่ะได้ฟังมาทั้งหมดนี้แล้วนะคะขออนุญาตสรุปคร่าวๆเลยในเรื่องของไขมันไขมันถ้าจะพูดในเรื่องของตั้งแต่จุดเริ่มต้นเลยก็คือสิ่งที่คุณกินเข้าไปอะไรที่มันเป็นไขมันที่มันจะไปส่งผลต่อการเกาะตามเส้นเลือดนะคะหรือว่าไขมันที่จะไปสะสมตามส่วนเกินของร่างกายเนื่องจากที่ไม่สามารถที่จะดูดซึมเข้าไปใช้ได้ก็อย่างที่บอกไขมันดีไขมันเลวก็อยู่ที่วิธีการเลือกของคุณไขมันที่ดีก็อาจจะมาจากอะโวคาโดจากน้ำมันมะกอกอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถเลือกทานได้หรือถ้าเกิดว่าคุณหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะกินไขมันที่มันมีผลอย่างพวกไขมันอิ่มตัวนะคะหรือไม่ก็ไขมันทรานส์ต่างๆที่เราเคยได้ยินพวกฟาสต์ฟู้ดอะไรเงี้ยมันก็อาจจะส่งผลในเรื่องของไขมันส่วนเกินที่ต้องมาดูแลกันต่อไปทั้งออกกำลังกายกินยาบ้างบางครั้งกินยาก็อาจจะมีผลข้างเคียงนะคะแต่สิ่งหนึ่งนะคะที่สามารถช่วยให้แบบลดได้อย่างเห็นได้ชัดก็คือวิธีการแพทย์และก็การปรึกษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนั่นเองสุดท้ายแล้วนะคะไม่ว่าคุณจะพยายามลดความอ้วนขนาดไหนถ้ายังขาดวินัยในเรื่องของการดูแลตัวเองสุดท้ายแล้วมันก็ต้องกลับมาอีกดีคุณก็ต้องกลับมาพบแพทย์อีกดีเพราะฉะนั้นอยากให้คุณหมอช่วยแบบให้กำลังใจหน่อยสำหรับใครที่แบบท้อเหลือเกินกับการดูแลตัวเองกับการต้องหาวิธีลดน้ำหนักแบบเนี้ยค่ะ
0: สุดท้ายที่ผมว่าหาจุดบาลานซ์ดีกว่าไม่ใช่ว่าบางคนถ้าเราอ้วนแล้วเรามีความสุขหมายความว่าอ้วนด้วยสุขภาพดีด้วยแล้วก็อาจจะลดน้ำหนักลงมาหรือลดไขมันแค่นิดหน่อยก็เพียงพอแล้วไม่ถึงกับต้องแบบมาหุ่นดีหุ่นสวยเหมือนกับแบบความสวยที่ทุกคนเขาคาดหวังกันใช่ไหมครับแล้วก็แต่ละคนก็มีจุดพอใจของตัวเองมากกว่านะครับ
1: ค่ะก็เอาที่ให้เรามีความสุขนะคะไม่ใช่

0: ลดความอ้วนลดจนเครียดเลยนะคะแล้วก็ต้องมาลงทุนเยอะอีกใช้ค่าใช้จ่ายอีกมากมายนะคะสุดท้ายแล้วก็อย่างที่คุณหมอบอกเลยอยู่ที่บาลานซ์ของตัวเองแล้วก็ความสุขในรูปร่างของตัวเองนั่นเองค่ะโอ้โหรู้สึกอยากเป็นนางงามขึ้นมาทันทีเอาละค่ะวันนี้ถามคุณปิ่นเลยกับการมาพูดคุยเรื่องเกี่ยวกับการลดไขมันโดยไม่ผ่าตัดได้อะไรเยอะมากเลยวันนี้
1: เป็นความรู้ใหม่หมดเลยค่ะเพราะว่าเพิ่งรู้ว่าร้อนเย็นก็คือสามารถลดไขมันได้หมดเลยนึกคือภาพเรานึกถึงการย่างหมูกระทะแล้วมันก็คือต้องเป็นความร้อนเท่านั้นที่มันจะทำให้ไขมันมันละลายอะไรอย่างเงี้ยแต่พอคุณหมอบอกเลือกความเย็นได้ด้วยวิทยุด้วยยิ่งงงใหญ่เลยก็แปลกใจเหมือนกันกำลังจะเล่นเลย
0: ไม่ใช่ FMAM นะก็เป็นอีกความรู้นึงที่น่าสนใจแต่จริงๆแล้วคุณหมอก็คิดว่าในอนาคตข้างหน้าจะมีนวัตกรรมอื่นๆที่ช่วยให้เห็นผลชัดเจนด้วยแล้วก็ไม่ต้องเจ็บตัวไหมคะ
2: ต้องมีอย่างแน่นอนในอนาคตเดี๋ยวเราติดตามกันเจ็บน้อยจะได้ผลดี
0: โอเควันนี้ต้องขอบคุณนะคะทั้งสองท่านมากๆเลยนะคะขอขอบคุณค่ะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะคะนายแพทย์ธีรพงษ์รัตนนุกรมค่ะจากข่าววิชาโรคผิวหนังภาควิชาอายุรศาสตร์นักแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลและแขกรับเชิญของเราค่ะคุณปิ่นกาลวันตะวันนิดมากๆค่ะขอบคุณมากค่ะวันนี้นะคะเราก็ได้ขายข้อข้องใจกันเยอะมากๆเลยค่ะแต่สำหรับครั้งหน้านะคะจะมีคดีเรื่องความสวยความหล่ออะไรมาให้เราได้ไขข้อข้องใจกันต้องห้ามพลาดค่ะกับรายการสวยหล่อขอสืบวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณคุณหมอด้วยนะคะขอบคุณคุณปิ่นด้วยค่ะ

้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นาทีและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นาทีถึงเวลา 10:40 นาทีผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th

0: วันนี้อาบันมีเกมที่จะมาชวนคุณผู้ชมร่วมสนุกไปด้วยกันนะคะคำถามง่ายนิดเดียวค่ะง่ายจริงหรือเปล่านะให้เลือกค่ะว่าระหว่างผู้ชาย2คนที่อาบันจะยกตัวอย่างต่อไปนี้ใครที่นับว่าเป็นคนโรคจิตระหว่างชายคนที่1ค่ะคนนี้นะคะชอบไปสอยกางเกงในของชาวบ้านมาสะสมเป็นคอลเลกชันส่วนตัวและชายคนที่2คนนี้เนี่ยเขาจะมีความรู้สึกว่ามีคนกำลังแอบสะกดรอยตามเขาตลอดเวลาและคนที่สะกดรอยตามเขานั้นเป็นเจ้าหน้าที่จากองค์กรข้ามชาติค่ะตอบค่ะให้เวลา3วินาทีค่ะ3 2 1ถ้าเกิดใครตอบว่าชายคนแรกเป็นคนโรคจิตคำตอบนะคะผิดค่ะเสียใจด้วยค่ะจริงๆแล้วนะคะคนแรกนะคะไม่ได้ถือว่าเป็นคนโรคจิตนะคะแต่นับว่าเป็นคนที่มีความผิดปกติทางจิตใจและความผิดปกติทางเพศหรือมีการพัฒนาการทางจิตใจที่ผิดปกติค่ะคำตอบที่ถูกต้องก็คือชายคนที่2ค่ะที่นับว่าเป็นคนโรคจิตถ้าใครตอบผิดข้อแรกไปนะคะไม่ต้องเสียใจค่ะอาบันให้แก้ตัวค่ะคำถามข้อที่2เลยดีกว่านะคะให้เลือกเหมือนเดิมเลยค่ะว่าใครถือว่าเป็นคนโรคจิตทางการแพทย์นะคะระหว่างชายคนที่1ชายคนที่1ได้ยินเสียงที่จะขู่ฆ่าเขาค่ะหรือชายคนที่2ที่ถ้าเกิดเดินมาถึงนะคะแล้วเห็นโต๊ะเนี่ยไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยมีของวางเต็มไปหมดเลยเขาจะรู้สึกเครียดมากจนทำอะไรต่อไม่ได้จนกว่าจะจัดวางเรียงทุกอย่างนะคะทำความสะอาดวางทุกอย่างให้ตรงเป๊ะเป็นเท่ากันหมดเลยเป๊ะเป๊ะเป๊ะถึงจะทำอะไรได้ตอบค่ะว่าเป็นใครคะที่ถือว่าเป็นคนโรคจิต3 2 1ตอบค่ะใครที่ตอบว่าชายคนแรกเป็นคนโรคจิตคุณตอบถูกต้องค่ะยินดีด้วยนะคะหากใครเลือกคำตอบว่าเป็นชายคนที่2นะคะชายคนที่2เนี่ยไม่ได้ถือว่าเป็นคนโรคจิตแต่ถือว่าเขามีอาการของโรคย้ำคิดย้ำทำซึ่งมันเป็นคนละเรื่องกันนะคะคำถามทั้ง2ข้อนี้ก็เป็นการบอกข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะและประเภทของโรคจิตแต่จริงๆแล้วเนี่ยยังมีข้อมูลเยอะแยะเลยนะคะเราคงต้องให้ผู้เชี่ยวชาญของเราเนี่ยมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันกับศาสตราจารย์นายแพทย์มโนจหล่อตระกูลจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะเราไปทำความเข้าใจร่วมกันเลยค่ะเวลาคนที่เป็นโรคจิตเภทเขาได้ยินเสียงที่แว่วอยู่ในหูเขาเนี่ย
1: แบบนึงคือมาคุยกับเราโดยตรงอีกแบบนึงก็จะเป็นเสียงคน2คนคุยกันเรื่องของเรา
0: แต่หันไปนี่คือไม่มีใครถูกไหมคะ
1: ไม่มีใครเขาได้ยินจริงๆนะครับพอเรารักษาก็ดีขึ้นฉันได้ยินแต่ไม่สนใจมันมันอยากจะพูดให้มันพูดไป
0: คุณหมอคะเวลาเราเห็นคนที่แบบว่าชอบไปแบบทำมองคนอื่นแอบส่องกางเกงในของคนอื่นเราชอบเรียกเราด่าเขาว่าไอ้โรคจิตนี่อาบานเลยสงสัยว่ามันเป็นการเรียกที่ถูกต้องไหมคะในความหมายเชิงของทางด้านการแพทย์นะคะ
1: ไม่ถูกนะครับคือคำว่าเป็นโรคจิตเวชไอ้โรคจิตวงเล็บเวชโรคจิตเวช
0: อ่ะ
1: ก็เรียกแบบทางบ้านก็เรียกว่าโรคจิต
0: ค่ะเราตกวงเล็บเวทไป
1: ใช่ถ้าโรคจิตเนี่ยในทางการแพทย์จะหมายถึงเป็นคนไข้ที่มีอาการประสาทร้อนประสาทร้อนหูแว่วหรือมีอาการหลงผิดเราเรียกว่าคนไข้โรคจิต
0: ค่ะแล้วอย่างที่ดีแบบว่าพาดหัวข่าวตามหนังสือพิมพ์อะไรเช่นฆาตกรต่อเนื่องฆาตกรโรคจิตอันนี้นะคะคุณหมออันนี้คือนับว่าเป็นโรคจิตหรือยังคะ
1: ไม่นี่ก็ไม่ใช่เหมือนกัน
0: ไม่ใช่เหมือนกัน
1: ส่วนหนึ่งเขาเป็นโรคจิตมีประสาทหลอนมีหลงผิดนะแต่ส่วนใหญ่แล้วไม่ใช่ส่วนใหญ่เขาจะมีปมบางอย่างจะเป็นโรคจิตเวชก็ยังไม่ใช่เลยนะฮะก็เป็นเรียกว่าเขามีความผิดปกติทางด้านความคิดบางอย่าง
0: ค่ะก็แสดงว่าเราใช้ความหมายผิดไปทุกวันน
1: ี้
0: คือแค่ใช้สื่อในแบบชีวิตประจำวันแต่ว่าคนละความหมายกับทางการแพทย์
1: ครับซึ่งก็เป็นกันที่ใช้กันแพร่หลายอยู่แล้วนะซึ่งตรงนี้เราก็เข้าใจดีว่ามันไม่ใช่เป็นหมายถึงโรคจิตทางด้านการแพทย์
0: แล้วถ้าอย่างนั้นในเรื่องของทางการแพทย์ล่ะคะมีการแบ่งลักษณะของโรคจิตเอาไว้กี่ประเภทอะคะ
1: หลักๆเลยเราแบ่งเป็น3กลุ่ม
0: ครับ
1: กลุ่มแรกเราเรียกว่าโรคจิตเภท
0: จิตเภท
1: สระเอพอสัมภาวทอทหาร
0: ค่ะไม่ใช่เพศสุด
1: เพศนี่สคิสโซฟรีเนียก็คือมีอาการหลักก็คือมีอาการประสาทหลอนโดยเฉพาะเรื่องของหูแว่วอีกการนึงเราเรียกว่าโรคจิตหลงผิด
0: โรคจิตหลงผิด
1: โรคจิตหลงผิดนี่คือมีอาการหลงผิดอย่างเดียวแต่ไม่มีอาการหูแว่วไม่มีอาการประสาทหลอน
0: แล้วประเภทที่3ล่ะคะคุณหมอ
1: ประเภทที่3ก็คืออาการโรคจิตจากเรื่องของการเสพสารเสพติดการใช้ยาบางตัวหรือเป็นโรคเช่นโรค SLE โรคเนื้องอกในสมองก็เจอได้นะฮะมีอาการเหมือนกับโรคจิตประเภทเลยก็มี ก็หลักๆเลยก็จะมีอยู่3กลุ่ม
0: ค่ะคุณหมอปกี้พูดคำสำคัญมาคำว่าหูแว
1: ่
0: วอบันก็เลยสงสัยว่าเวลาคนที่เป็นโรคจิตเภทเขาได้ยินเสียงที่แว่วอยู่ในหูเขาเนี่ยมันต่างกับเสียงที่คนปกติอย่างเราได้ยินอย่างไรอะคะ
1: มีได้ทุกรูปแบบเลยนะมีตั้งแต่เสียงคลุมเครือผมก็จะถามเขานะว่าเสียงที่ได้ยินเนี่ยเป็นเสียงผู้ชายผู้หญิงบางคนบอกไม่ได้นะฮ
0: ะ
1: บอกมันคือมาพูดเป็นที่สำคัญคือนะคือเสียงเนี่ยจะพูดเป็นเรื่องเป็นราวไม่ได้เรียกสั้นๆไม่เรียกชื่อว่าแดงไปนอนได้แล้วอะไรเงี้ยแต่จะพูดเป็นประโยคยาวๆ
0: คุยยาวๆ
1: เลยคุยยาวๆ
0: เขาคุยกับเราหรือว่าเราแค่บังเอิญได้ยินเสียงที่เขาเหมือนกับพูดไป
1: กับครับจะมีอยู่สองแบบแบบหนึ่งคือมาคุยกับเราโดยตรงอีกแบบหนึ่งก็จะเป็นเสียงคน2คนหรือ3คนคุยกันเรื่องของเราเช่นเราคนไข้กำลังผัดกับข้าวอยู
0: ่
1: ก็มีเสียงหนึ่งบอกว่าเจ้ทำเป็นขยันทำกับข้าว อีกเสียงหนึ่งบอกเอ้าเขาก็ทำกับข้าวอย่างนี้ทุกวันอยู่แล้ว
0: ค
1: นไข้ก็ดีผัดกับข้าวไปก็ฟังก็ดีเสียงคน2คนเนี่ยคุยกันเรื่องตัวเขาเอง
0: แต่หันไปนี่คือไม่มีใครถูกไหมคะ
1: ไม่มีใคร
0: แล้วถ้าอย่างนั้นเสียงมันมาจากไหนคะคุณหมอ
1: เสียงคือเสียงมันเป็นจากเรียกว่าสารสื่อประสาทมันทำงานรวมไป
0: ค
1: ือบางครั้งเนี่ยเป็นเสียงเหมือนจากมาไกลๆก็มีบางสีเป็นเสียงที่ดังขึ้นมาในหัวเขารู้ว่ามันอยู่ข้างในหัวเขาไม่ได้มาจากข้างนอกมีได้ทุกรูปแบบนะ
0: คะ
1: แต่ที่สำคัญอันนึงคือคนไข้ไม่รู้ว่าตัวเองผิดปกติเขาได้ยินจริงๆนะครับ
0: เขา
1: ไม่รู้ว่านี่คือเสียงแว่ว
0: เพราะว่าก็คือเสียงเหมือนกับที่อบันได้ยินคุณหมอพูดอยู่ตอนนี
1: ้ฮะๆเวลาเสียงมาขู่ฆ่าเขาก็จะกลัวมากเสียงบอกว่าเนี่ยหัวหน้าเนี่ยไม่พอใจที่คุณทำอย่างนี้นะหัวหน้าให้คนมาตามคนไข้ก็จะกลัว
0: นะ
1: กลัวว่าจะถูกกลั่นแกล้งอะไรเงี้ยก็คือเขาก็จะตอบสนองกับเสียงนั้นเหมือนกับเป็นเรื่องจริง
0: เพียงแต่ว่าสำหรับเขาคือมองไปมันไม่มีคนอยู่แน่นอน
1: ครับ
0: แล้วนอกจากประเภทที่คุณหมอบอกว่าหูแว่วได้ยินเสียงคนมาขู่ฆ่าหรือว่ามาว่าเขาหรือว่าสั่งให้เขาทำเรื่องไม่ดีเนี่ยมันเป็นเสียงประเภทด้านลบอย่างนี้อย่างเดียวเลยเปล่าคะ
1: มีได้ทุกรูปแบบเลยนะครับมีทั้งมาชื่นชมเป็นอย่างนั้นอย่างนี้หรือบางทีมาเล่าเรื่องอนาคตให้ฟังก็มีนะครับว่าเนี่ยเดี๋ยวอีกหน่อยนะจะคุณจะได้ไปต่างประเทศนะ
0: ค
1: ่ะหรืออีกหน่อยเนี่ยคุณต้องเตรียมตัวนะเพราะว่าจะมีโรคแตกอย่างเงี้ยนะฮะแล้วบางทีเขาก็จะเกิดความคิดบางอย่างขึ้นมาแบบกระทันหันเลยก็มีนะแล้วมันมีเสียงมาสับสนเออใช่แล้วคือเรียกว่าลักษณะเสียงที่เขาได้ยินเนี่ยจะมีเหมือนกับจะเป็นเรื่องอะไรก็ได้
0: ค่ะ
1: โดยหลักๆแล้วที่เจอบ่อยๆมักจะเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยดีก็เป็นเรื่องขู่ฆ่าขู่ทำร้ายหรือเรื่องกดดันคนไข้จะมาบอกว่าเขามาพูดกดดันให้ผมเครียดกดดันให้ผมไม่ได้นอนเพราะว่าจะให้ผมเป็นโรคจิตที่เรากังวลและถือว่าเป็นความเสี่ยงนะคือเสียงที่มาบอกให้ทำร้ายตัวเอง
0: ค่ะ
1: นะเพราะคนไข้ก็บางคนก็เชื่อนะฮะก็ทำตามก็มี
0: ค่ะ
1: หรือบางคนเนี่ยรู้สึกทรมานกับเสียงนี้มากจนทำร้ายตัวเองเพราะว่าทนต่อไปไม่ไหวอ
0: ยากให้เสียงมันหยุดไปสักที
1: ใช่นอกจากเรื่องของอาการประสาทหลอนแล้วก็คือมีอาการหลงผิดด้วยเขาก็จะไม่ทราบว่าเราใช้คำว่าหลงผิดความหลงผิดก็คือความเชื่อผิดๆที่ฝังแน่น
0: มาจากการปลูกฝังเลี้ยงดูเหรอคะ
1: ไม่ฮะฝังแน่นก็คือมันเกิดขึ้นมาเองแล้วมันไม่สามารถแก้ได้เรื่องของเหตุผลฟิกซ์มากฝังแน่นมากเช่นสมมติว่าเอาอย่างนี้นะฮะถ้าสมมติว่าเราเข้าใจว่าหัวหน้าเนี่ยเขาแกล้งเราหัวหน้าก็เอาอะไรหลักฐานมายืนยันเนี่ยผมไม่ได้แกล้งคุณนะหาคนมาชี้แจงเราก็เคลียร์จะ
0: จบ
1: แต่ถ้าเป็นโรคจิตเนี่ยไม่ว่าจะเอาอะไรมายืนยันเขาก็ไม่แล้วใจ
0: โอ้ก็ไม่พิจารณาหลักฐานเลยเลย
1: กันแกล้งอันนี้ทำเป็นหลอกจริงๆแล้วเนี่ยมีพวกซ่อนอยู่เบื้องหลัง
0: ค่ะ
1: หรือมาโรงพยาบาลก็คิดว่าเนี่ยหัวหน้าให้คนตามมาคอยมองเราอยู่อะไรเงี้ย
0: ค่ะคือปักใจเชื่อในเรื่องบางเรื่องแล้วก็ไม่สามารถที่จะเอาหลักฐานเอาเหตุผลต่างๆมาเพราะว่าตรงเนี้ยสมองของเขาก็คือบกพร่องในการใช้เหตุผลมาประกอบแล้วใช่ไหม
1: ครับเขาฝังใจเชื่อเลยถ้าหลงผิดว่าเรื่องของชาติที่แล้วเขากลับชาติมาเกิดเขาตัดสรู
0: ้
1: เขาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเหมือนกับเป็นโรคอีกโรคหนึ่งเขาเลยนะฮะเวลาที่เราสังเกตเห็นคนไข้เนี่ยก็จะเห็นเป็นแบ

0: คนไข้เขาจะอยู่กับโรคของเขาเองอันนึงนะจะเห็นว่าคนไข้นั่งคนเดียวแล้วพูดขมุกขมิบ
1: ค่ะค่ะ
0: บางทีก็อื้อๆเดี๋ยวไป
1: ค่ะ
0: อะไรเงี้ยนะฮะหรือบางทีก็นั่งหัวเราะยิ้มคนเดียวก็มี
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็บางคนไม่เข้าใจว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นจริงๆแล้วคือเขาพูดตอบสนองกับเสียงอย่างเราเป็นจิตแพทย์นี่ก็จะรู้เลยนะคุยคนไข้ไปคุยอยู่แล้วบางทีคนไข้เงียบไปเลยนะ
1: ค่ะนี่ทําไมเข
0: าถึงถามเงียบเสียงมาบอกว่าไม่ให้พูดเงี้ยก็มีนะฮะ
1: อ๋อค่ะหรือมีกระทั่งว่าหันไปปรึกษาเสียงนั้นด้วยมั้ยคะก่อนที่จะตอบคุณหมอ
0: มี
1: ด้วยใช่มั้ยคะ
0: มีบางทีก็ก่อนมาหาเนี่ยญาติจะบอกวันนี้จะพาไปหาหมอนะก็จะมีเสียงบอกว่าอย่าไปเล่าอะไรให้เยอะนะก็มีทุกรูปแบบเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สําคัญก็คือเวลาเราคุยคนไข้เนี่ยหลักการที่เราคุยก็คือคุยแบบเค้าเรียกว่า respect อ่ะ
1: ค่ะ
0: คือคุยกับเค้าเนี่ยแบบว่าเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นกับเค้าคือเรื่องจริงสําหรับเค้าเพราะฉะนั้นเราจะถามลักษณะสนใจว่าอยากรู้ว่าเอ๊ะเป็นยังไงอย่างที่เค้าว่ายังไงบ้างแล้วคุณทํายังไงพอเราถามแบบต้องการเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นเค้าเค้าก็จะดีๆเล่าแต่บางเรื่องที่เสียงที่มาเล่ามาขู่มาอะไรบางอย่างที่เขาไม่กล้าเล่าคนอื่นฟังเนี่ยเขาควรจะเล่าให้เราฟัง
1: ต้องให้เขาไว้ใจแล้วก็เปิดใจจากการที่เรารับฟังเขาใช่ไหมคะ
0: แต่ในขณะเดียวกันเราก็ไม่ไปเสริมเขา
1: ค่ะโอ้ถูกต้องแล้วเจ้านายคุณเกลียดคุณแน่นอน
0: เจ้านายคุณนี่แย่มากอะไรเงี้ยนะแต่เขาก็รับฟังเฉย
1: คุณหมอคะคนที่เขาเป็นโรคจิตอะค่ะเขาเริ่มเป็นตอนเขาอายุเท่าไหร่อะคะ
0: โรคจิตเภทเนี่ยนะฮะเป็นโรคจิตเรื้อรังมักจะเริ่มเป็นตอนอายุประมาณเรียนอยู่มัธยมปลายนะมัธยมปลายจนถึงเรียนเอาง่ายว่าช่วงนักศึกษาเนี่ยจน24 25นะมักจะเกิด
1: มีชัดเจนมีข้อมูลชัดเจนเลยว่าจะเกิด
0: อาการช่วงนั้นส่วนใหญ
1: ่เป็นที่แบบเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกๆ
0: ที่เกิดบ่อยๆเกิดครั้งแรกเสร็จแล้วก็บางคนเป็นในตอนอายุ30ก็มีเรียนจบปริญญาตรีแล้วทํางานกําลังทํางานอยู่แล้วเกิดอาการขึ้นมาส่วนใหญ่แล้วพอเป็นแล้วก็จะเป็นเรื้อรังเป็นเรื้อรังนี่คือตลอดชีวิตเค้าก็จะมีอาการช่วงที่เขาอาการกำเริบเนี่ยก็จะมีอาการประสาทหลอนอย่างที่ผมบอกเนี่ยอาการหลงผิดมากๆอาการประสาทหลอนรุนแรงจนเรียกว่ามันวันทั้งวันเขาอะอยู่กับเรื่องนี้ใช่ไหมฮะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วพอเรารักษาก็ดีขึ้นพอดีขึ้นแล้วอาการของโรคก็จะซาลงพอซาลงก็จะมีอาการหลงเหลืออยู่บ้างเช่นเสียงมันก็เบาลง
1: ค่ะ
0: หรือได้ยินเสียงแต่เขาก็ไม่เชื่อฉันได้ยินแต่ไม่สนใจมันอยากจะพูดให้มันพูดไปก็มีได้หลายแบบดีขึ้นได้
1: ค่ะเรียกว่ามีทักษะในการแยกแยะแล้วก็เหมือน
0: เริ่มแยกแยะได้
1: เริ่มแยกแยะได
0: ้ค่ะแล้วรู้ว่าตัวเองไอ้ที่เกิดขึ้นตัวเองเนี่ยมันไม่ปกติแล้วต้องทานยา
1: ก็บรรเทาลงไปเยอะ
0: บรรเทาลง
1: แล้วก็รักษา
0: หายไปหลายปี 2-3 ปีแล้วก็บางทีกลับมาเป็นใหม
1: ่ค่ะ
0: อันนี้ก็มีแต่ที่สําคัญก็คือต้องกินยาตลอดชีวิต
1: ค่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของสมองของเราที่มันมีสาร
0: เหมือนกับ
1: ผิดปกติเพราะฉะนั้นเราก็ต้องกินเข้าไปช่วยดูแลชดเชยทดแทนอย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: เหมือนกับเบาหวานอ่ะ
1: อ๋อค่ะ
0: เบาหวานถ้าเป็นก็เป็นตลอดชีวิต
1: ค่ะ
0: ซึ่งบางครั้งเราขาดยาซึ่งส่วนใหญ่โรคจิตเภทนี้อาการกำเริบนี่ที่เจอบ่อยที่สุดก็คือเป็นเพราะขาดยาที่เข้าใจผิดก็คือว่าคิดว่าขาดยาปุ๊บเป็นปั๊บแต่ไม่ใช่นะพอขาดยาไปสัก 5-6 เดือนแล้วอาการกลับมาเนี่ยโรคจิตหลงผิดนี่อาการหลักก็คือมีแต่อาการหลงผิดบางคนก็มีอาชีพการงานดีนะดูไม่รู้เลยเขาก็จะไม่ยอมกินอาหารนะคิดว่ามีคนบางยาเนี่ย
1: พารานอยด์อย่างนั้นป่ะคะ
0: ใช่ๆครับคิดว่าผู้ครองนอกใจ
1: คิดว่าแบบคู่รักตัวเองนี่แบบต้องแอบมีชู้อยู่แน่ๆเลยนี่ด้วยป่ะคะ
0: ครับ
1: เมื่อกี้เนี่ยคุณหมอก็อธิบายถึงประเภทแรกก็คือโรคจิตเภทไปแล้วนะคะส่วนประเภทที่2ก็คือโรคจิตหลงผิดตรงนี้อบานสงสัยว่ามันมีความแตกต่างกับประเภทแรกอย่างไรอะคะ
0: โรคจิตหลงผิดนี่อาการหลักก็คือมีแต่อาการหลงผิดต่างจากประเภทแรกคือประเภทแรกจะมีหลงผิดมีประสาทหลอนโดยเฉพาะหูแว
1: ่
0: วแล้วก็มีพูดจาฟังไม่เข้าใจนะครับแต่ประเภท2มีแต่อาการหลงผิดอย่างเดียวแล้วก็ที่สําคัญนะฮะก็คือนอกจากเรื่องหลงผิดแล้วบุคลิกอื่นๆเขาเนี่ยเรียกว่าเราดูแล้วจะไม่ทราบว่าเขาป่วย
1: จะดูปกติ
0: ดูปกติสามารถทำงานได
1: ้ค่ะ
0: บางคนก็มีอาชีพการงานดีนะดูไม่รู้เลยนะยกเว้นเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอาการหลงผิดเขาจะมีอาการขึ้นมาซึ่งต่างจากโรคแรกโรคจิตเภทเนี่ยคนไข้จะทำงานไม่ได้บุคลิกภาพก็จะเปลี่ยนไปเยอะ
1: หมอช่วยกรุณายกตัวอย่างได้ไหมคะว่าอาการหลงผิดที่ว่านี่เป็นยังไง
0: คืออาการหลงผิดเนี่ยในทางจิตเวชจริงๆเราแบ่งเป็น 5-6 แบบนะแต่ผมพูดหลักๆเลยสัก2อย่างก็พอนะอย่างแรกนี่ก็คืออาการหลงผิดประเภทหวาดระแวงอันนี้ก็จะเจอในโรคจิตเภทได้เหมือนกันใช่มั้ยครับ
1: ค่ะ
0: แต่อันนี้เค้ามีแต่หวาดระแวงเดียวแต่เค้าไม่มีหูแว่ว
1: พารานอยอย่างนั้นป่ะคะ
0: ใช่ๆครับใช่เราเรียกว่าพารานอย
1: หรือว่าคนไทยจะเรียกสั้นๆว่านอยอย่างเงี้ยนอยว่าแบบมีคนตามมาหรือกลัวอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะค่ะ
0: หรือบางทีก็เหมือนกับมีคนตามส่วนใหญ่มักจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในที่ทํางานนะฮะ
1: ที่ทํางานอีกแล้วนะคะคุณหมอ
0: แล้วก็บางทีก็จะเป็นเรื่องที่บ้านเอาที่เจอคิดว่ามีคนวางยาในอาหารเขาก็จะไม่ยอมกินอาหารนะอาหารเขาจะซื้อจากข้างนอก
1: ซื้อกับมือตัวเองไปซื้อข้างนอกที่รู้สึกว่าไม่มีใครมาวางยาได
0: ้น้ำเขาจะซื้อน้ำขวด
1: อ๋อมีปิดฝาซีลเอาไว
0: ้น้ำขวดในบ้านเขาไม่กินเพราะคิดว่าจะมีใครมาแอบใส่อะไรในอาหารเรียกว่าคนไข้เขาจะหมกมุ่นอยู่กับตรงนี้แต่เขาเรียนได
1: ้ค
0: ่
1: ะ
0: เขาทำงานได
1: ้ค่ะ
0: ไปทำงานก็ทำงานปกติคุยกับลูกน้องคุยอะไรยกเว้นอย่างเดียวว่ากลับมาบ้านเนี่ยจะไม่กินข้าวที่บ้านและคิดว่ามีคนในบ้านเนี่ยจะทำการให้เขาเสียชีวิตเพื่อหวังอะไรบางอย่างคนข้างนอกคุยก็ไม่รู้ว่าเขาผิดปกตินะฮะยกเว้นมาไปถามเลยภรรยาเป็นไงบ้างโอ้มานี่มาเรื่องมาเป็นชุดเลยเขาเนี่ยอย่างนั้นอย่างนี
1: ้รวมไปถึงประเภทคนที่คิดว่าแบบคู่รักตัวเองนี่แบบต้องแอบมีชู้อยู่แน่ๆเลยอย่างนี้ด้วยปะคะ
0: ครับอันนี้ประเภทที่สองนะที่เราเจอก็คือคิดว่าคู่ครองนอกใจคิดว่าคู่ครองนอกใจคือเขาก็จะคิดว่าภรรยาหรือสามีไปมีคนอื่นเขาจะจับเหตุการณ์เล็กๆน้อยๆมาปฏิปต่อกันมาเสริมความเชื่อนั้นของเขาะนะฮะอย่างเช่นสมมติว่าเขาเชื่อว่าภรรยาไปมีคนอื่นคนไข้ก็จะบอกว่าวันนั้นน่ะผมกลับบ้านเร็วกว่าปกติเขาเห็นผมเขาตกใจนะตกใจนี่แสดงว่าต้องมีอะไรพิรุธแน่ๆเลย
1: ว่าสันหลังหวะแน่ๆ
0: อะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็วันนึงผมเขาไปตลาดกลับมาผักบางอย่างก็ไม่ซื้อมา
1: ก็เกี่ยวด้วย
0: เขาก็เกี่ยวโยงอันเนี้ยน่าจะไปคุยแล้วก็แอบเอาผักที่ผมสั่งให้ซื้ออ่ะน่าจะไปให้คนนั้นคือพอถามอ่ะก็จะได้เรื่องราวที่มันเขาเรียกว่า soft evidence อ่ะคือมันไม่ชัดเจนอ่
1: ะ
0: ถ้าเป็นผู้หญิงก็จะบอกว่าเนี่ยกลับบ้านมาเสื้อยับใช่แน่ๆเลย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ปกติเขาไม่เคยเสื้อยับเลยกลับบ้านน่ะเสื้อยับตรงนี้เนี่ยแสดงว่าต้องพิงไหลกัน
1: โอ้แสดงว่าสมองเขานี่ก็คือสร้างเรื่องที่มาผูกโยงกับความเชื่อที่เขาปักหมุดเอาไว้แล้วเก่งมาก
0: ค่ะแต่เนี่ยวันนี้เขาเปิดวิทยุเสียงดังเพื่อบอกว่าวันนี้ตามบ่ายๆนะโอเคนะอย่างเงี้ย
1: อ๋อเหมือนกระทั่งคิดว่าจะส่งสัญญาณกับชู้ทาง
0: อะไรอย่าง
1: เงี้ยไปอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะ
0: พอเขาจับหลักฐานพวกนี้มาเขาก็จะหมกมุ่นอยู่กับเรื่องเนี้ยนะจนบางเรียกว่าผมมีคนไข้อยู่คนนึงก็เป็นอย่างนี้นะภรรยาเขาก็น่าเห็นใจมากเพราะว่าเรียกว่ากระดิกไปไหนไม่ได้เลยเขาก็ต้องตามไปตลอดไปไหนคนเดียวไม่ได้เลยนะฮะหรือไม่ก็ต้องให้ลูกไปด้วยอย่างเงี้ยนะฮะก็เรียกว่าน่าเห็นใจ
1: คือ
0: ตอนที่เขาแต่งงานยังไม่ป่วย
1: ค่ะอาการยังไม่ปรากฏเลย
0: แล้วมาเป็นตอนหลังก็ทำอะไรไม่ได้แล้วก็ต้องอยู่กันไปอย่างเงี้ยก็คุยกันว่าเนี่ยทำยังไงให้เขาทานยาพอทานยาอาการก็ทุเลาลงพอเขาดีขึ้นเนี่ยเขาก็บอกเองนะว่าไม่รู้ตอนนั้นไปคิดได้ยังไงเขาก็บอกเขาเองก็ไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นอย่างนั้นนะคร
1: ับ แล้วสาเหตุของโรคจิตหลงผิดล่ะคะคุณหมอมาจากอะไรอะคะ
0: ทั้งโรคจิตเภททั้งโรคจิตหลงผิดเนี่ยเป็นเรื่องของสารเคมีในสมองล้วนๆเลยนะฮะพูดง่ายๆว่าเป็นปกทางสมองก็ได้น
1: ะ
0: คือเพราะว่าที่ผมพูดอย่างนี้เพราะว่าหลายครั้งเนี่ยพวกพ่อแม่ผู้ปกครองโดยเฉพาะโรคจิตเภทเนี่ยที่เขามามีอาการตอนวัยเรียนหรือวัยทำงานเนี่ยพ่อแม่ก็จะเป็นเพราะว่าดิฉันคาดหวังให้เขามาเรียนตรงนั้นตรงนี้แล้วเขาเรียนไม่ติดหรือเปล่าเพราะเขาไปทำงานที่เขาไม่ชอบหรือเปล่าอะไรเงี้ยหรือบางทีก็เนี่ยเป็นเพราะว่าตอนเด็กเนี่ยฉันไม่ได้อยู่เขาไหม
1: ก็โทษตัวเองว่าเป็นเพราะการเลี้ยงดูทำให้คนนั้นกลายเป็นโรคจิต
0: ผมก็จะบอกคุณแม่คุณพ่อว่าไม่ใช่เป็นโรคสมองเขาเป็นของเขาเองนะครับไม่เกี่ยวกับการเลี้ยงดูใดทั้งสิ้นผมก็จะเปรียบเทียบให้ฟังว่าเหมือนกับว่าตอนเด็กถ้าคุณเลี้ยงดูลูกขาดความอบอุ่นเนี่ยทำให้ลูกเป็นเบาหวานไห
1: ม
0: ก็ไม่เกี่ยวกันอันนี้ก็เหมือนกันน
1: ะ
0: ก็คือไม่เกี่ยวใดทั้งสิ้นเพราะว่าอันนี้เป็นความรู้สึกของคนทั่วๆไปก็จะเรียกว่ารู้สึกผิดอีกอันนึงก็ที่เจอบ่อยก็คือเหตุการณ์กระตุ้นส่วนใหญ่โรคจิตน่ะมากำเริบตอนที่มีเหตุการณ์กระตุ้น
1: ค่ะ
0: เช่นสอบไม่ได้ตกงานมีปัญหาอะไรเนี่ยก็กระตุ้นอาการของโรคกำเริบขึ้นมาพูดง่ายว่ามันมีตั้งแต่ตอนเด็กแล้วแต่ไม่แสดงไงฮะแล้วมาแสดงตอนที่มีอาการกระตุ้นและไอ้ตัวกระตุ้นนี่แหละ ทำให้คนเข้าใจผิดนึกว่าเป็นสาเหตุ
1: เพราะว่าก่อนหน้านี้ตอนไม่มีตัวกระตุ้นยังไม่เห็นเป็นอะไรเลย
0: ใช่
1: แต่ว่าจริงๆก็คือต้องเข้าใจว่ามันเป็นปัจจัยร่วมกันก็คือจะต้องมีเหมือนกับเป็นปัจจัยพื้นฐานก่อนทางด้านเรื่องของสมอง
0: มันมีความเสี่ยงอยู่แล้ว
1: มีความเสี่ยงอยู่แล้วแล้วไปเจอตัวมากดปุ่มปุ๊บมันถึงได้ออกมา
0: ใช่ถ้าไม่งั้นเนี่ยทุกคนที่เจอปัจจัยกระตุ้นนี้ต้องเป็นโรคจิตหมด
1: ใช่ค่ะคนที่แบบจะสอบ
0: เอ็นทานไม่ติดไม่ใช่ไหมบางคนโอ้ยชิวๆเอ็นทานไม่ติด4-5ครั้งก็ไม่เห็นมีอะไรเลย
1: ค่ะ
0: ใช่ไหมสบายๆไม่ใช่เป็นแค่ตัวกระตุ้นเท่านั้นเอง
1: ที่คุณหมอพูดอาบานรู้สึกว่าช่วยปลดแอกความรู้สึกผิดของหลายๆคนโดยเฉพาะผู้ปกครองอะค่ะหรือคนใกล้ชิดว่าเอ๊ะที่คนใกล้ตัวเราหรือว่าลูกหลานเราเป็นเนี่ยสงสัยเป็นเพราะเราไปคาดหวังไปกดดันไปทำเขาให้เขาเป็นแบบนี้เราเลี้ยงดูมันไม่ดีแล้วก็โทษตัวเองหรือคนที่เป็นเองก็รู้สึกผิดแต่ทุกวันนี้ก็คือทำให้เข้าใจว่าเขาไม่ได้อยากเป็นแล้วมันไม่ได้มีสาเหตุมันเป็นเองเลย
0: เป็นเองเป็นเรื่องสมองเลยโรคนี้การรักษาต้องรักษาด้วยยาเท่านั้นยาสำคัญมากๆ
1: ยังไม่ต้องไปติดบำบัดตอนนี้คือต้องปรับสารเคมีในสมอง
0: ติดบำบัดไม่ช่วย
1: ไม่ช่วย
0: อันนี้เป็นโรค
1: เป็น
0: โรคจริงๆเลยโรคทางสมองที่จากสารเคมีที่มันผิดปกติจริงๆนะครับ
1: ที่คุณหมอพูดมาเนี่ยทั้งเรื่องของโรคจิตเภทกับโรคจิตหลงผิดคุณหมอบอกว่าทั้ง2 อย่างเนี่ยมันเป็นอาการมาจากเรื่องของสารเคมีในสมองแล้วอย่างประเภทที่3นะคะที่คุณหมอบอกว่าเป็นโรคจิตที่มาจากเรื่องของยาเสพติดหรือการใช้ยาตรงนี้นี่มันคือเป็นเรื่องของสมองเหมือนกันป่ะคะ
0: ใช่ครับเป็นจากผลของยาต่อสารเคมีสารสื่อประสาทในสมอง
1: ค่ะ
0: แล้วก็ทำให้เขามีอาการโรคจิตขึ้นมานะซึ่งมีได้ทั้งแบบชั่วคราว
1: ค่ะ
0: ก็คือพอฤทธิ์ของยานั้นหมด
1: ค่ะ
0: เขาก็ปกติเหมือนยาไอยาอียาบ้าอะไรเงี้ยนะถ้า
1: ใช้มี
0: ดใช่ไหมรู้สึกมีคนใจตามฆ่าเขาก็ต้องเอามีดขู่ตัวประกันอะไรเงี้ยอันนั้นอ่ะก็คือเกิดอาการเห็นภาพหลอนกลัวคนตามอาการเหมือนกับโรคจิตเภทเลยแต่เป็นในช่วงระยะที่ยาต่อสมองเนี่ยมันออกฤทธิ์ต่อสมอง
1: ก็คือไม่ถือว่าเป็นไม่ใช่ประเภทเรื้อรัง
0: ไม่ใช่ประเภทเรื้อรังเป็น
1: ฤทธิ์ยาหมดกระจ
0: ก
1: ถ้าอย่างนั้นแล้วในกรณีที่3อย่างเงี้ยค่ะจะสามารถรักษายังไงได้บ้างคะ
0: ก็โดยมากก็จะเราก็จะให้ยารักษาโรคจิตด้วยแล้วก็ค่อยๆลดยารักษาโรคจิตจนหยุดไป
1: ค่ะ
0: แล้วก็ต้องกินอยู่ระยะนึง
1: ตกลงไม่ว่าจะเป็นประเภทไหนก็ตามเนี่ยมันเป็นเรื่องของการทํางานของสมองทั้งนั้นเลยสุดท้ายค่ะคุณหมอหลายคนที่ฟังเสร็จแล้วรู้สึกว่าไอ้เรื่องโรคจิตเนี่ยบางทีมันเหมือนจะไกลตัวแต่บางเรื่องฟังบางอาการมันก็เหมือนใกล้ตัวมากอย่างงี้เค้าต้องมีความกังวลมั้ยคะว่าเค้าอาจจะเป็นโรคจิตได้อ่ะค่ะ
0: ถ้าคนธรรมดาไม่เป็นแน่ๆเพราะมันเป็นโรคทางสมองเลยนะครับนะทีนี้ผมอยากจะยกตัวอย่างให้เราเข้าใจว่าคือบางทีเราฟังอย่างเงี้ยก็ไม่เข้าใจเอ๊ะทําไมเค้าไปเชื่ออย่างนั้นได้ยังไงถ้าผมยกสถานการณ์ของคนปกติเนี่ยที่บางครั้งเราก็อินอย่างนั้นเหมือนกันอาจจะพอเข้าใจนะฮะอย่างเช่นสมมติว่าเราต้องไปนําเสนองานอีกสักอาทิตย์หน้าเราก็จะกังวลละโอ้ยฉันจะอย่างนั้นฉันจะอย่างนี้หัวหน้าจะโอเคกับฉันไหมเวลาพูดจะเป็นอย่างนี้แล้วก็เรากังวลเงินทั้งอาทิตย
1: ์
0: ใช่ไหม
1: ใช่
0: แต่พอพรีเซนต์จริงๆแล้วก็ไม่มีอะไร
1: ก็ผ่านไปได้ด้วยดีไม่เห็นมีใครที่มานั่งจดจ้องจับผิดเราขนาดนั
0: ้
1: น
0: แต่ถามว่าทำไมเราหมกมุ่นทำไมเราอินกับตรงนั้นเป็นอาทิตย์ถ้าเพื่อนมาบอกว่าเธอไปคิดทำไมไม่เห็นต้องคิดเลยเราก็วางใจไม่ได้ใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: ว่ามันก็วนอยู่ตรงเนี้ยคนไข้โรคจิตเขาก็มีลักษณะคล้ายๆอย่างเนี้ยแต่เขาความเข้มข้นมันมากกว่าของเราสัก10เท่ามั้ง
1: ค่ะ
0: นะฮะเขาก็เลยมองไม่เห็นความผิดปกติตรงนี้ของเขาแล้วเขาก็ทิ้งไม่ได้ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: อย่างเราตรงนี้ยังทิ้งไม่ได้เลยถ้าบอกว่าทำใจให้สบายนะไม่ต้องไปคิดมันหรอก
1: ยิ่งคิดก็ยิ่งกังวลค่ะ
0: เดี๋ยวไปพรีเซนต์เดี๋ยวก็ดีเอง
1: ไม่ได้ค่ะต้องเตรียมตัวมากเลยค่
0: ะ
1: กังวลไป
0: แล้วจะเป็นอย่างนั้นนะครับ
1: พอคุณหมอพูดวันนี้นะคะทำให้เข้าใจมากขึ้นว่าหนึ่งมันเห็นอกเห็นใจเขามากขึ้นแล้วก็เข้าใจว่ามันไม่ใช่ความผิดของเขาเลยนะคะไม่มีใครอยากจะเป็นแต่ทีเนี้ยพอมันมีปุ๊บแล้วมันเกิดผลกระทบต่อเรื่องของความสัมพันธ์หรือเรื่องต่างๆเนี่ยเราจะสามารถรับมือได้อย่างไรวันนี้ก็ได้ข้อมูลแล้วก็ข้อแนะนำที่แบบโอ้เอาไปใช้เป็นรูปธรรมได้ดีมากๆจากคุณหมอต้องขอขอบคุณศาสตราจารย์นายแพทย์มาโนชเหล่าตระกูลจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะขอบพระคุณนะคะอาจารย์
2: ครับยินดีครับ
1: วันนี้เวลาก็หมดลงแล้วนะคะแต่ตอนต่อไปเนี่ยเรายังมีข้อมูลที่น่าสนใจไม่แพ้กับตอนนี้เลยเพราะฉะนั้นอย่าลืมติดตามรายการปลดชนวนป่วนใจสำหรับวันนี้อาบันและคุณหมอจะต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: Safety Kids ตอนความปลอดภัยภายในบ้านสารเคมี
1: อ้าวนี่ลูกมาทำผมทรงอะไรมาเนี่ยหุยก็หนูอะค่ะอยากย้อมผมอะค่ะแม่ไม่ได้นะแม่ไม่ให้ย้อมนะตอนนี้ลูกอายุ13ลูกต้องอายุ14ก่อนมานั่งกินขนมกันโอเคค่ะแม่หิวน้ำ
2: ชนก่อนค่ะแม่ค่ะ
1: หนึ่งว้าวโอ๊ยทิชชู่เอาเร็วๆสิลูก
2: ได้
1: ออกกาตุ๊กตาฉันแบบหัวเป็นสีชมพูแล้วเนี่ยอ้าวทอยอผมมันเองชุดเปิ้ลเลยเนี่ยทำยังไงดีเนี่ย
2: ก็ใช่แล้วส
1: ิไปซักไหม
2: โอเค
3: ล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วโอ้โหมือแดงมากเลยค่ะเดี๋ยวซับผ้าก่อนนะลูกนะอ่ะมานี่เดี๋ยวแม่จะสอนให้หนูเห็นน้ำยาเหล่านี้ไหมคะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผงซักฟอกน้ำยาปรับผ้านุ่มน้ำยาถูพื้นน้ำยาล้างห้องน้ำน้ำยาฟอกขาวอะไรพวกนี้ล้วนแล้วแต่เป็นสารเคมีอันตรายค่ะถ้าหนูไม่รู้ไม่แน่ใจว่ามันคือน้ำยาอะไรหนูห้ามเอามาใช้เองโดยเด็ดขาดเข้าใจไหมคะลูก
1: ค่ะ
3: แล้วก็ห้ามกินด้วยนะคะไม่งั้นมันจะอันตรายอาจจะตายได้เลยนะคะเข้าใจไหมลูกนะว่าแต่น้ำยาพวกนี้นี่มาอยู่นี่ได้ยังไงเนี่ยน่าจะเป็นพ่อแน่เลยเนี่ยเอามาใช้แล้วไม่เก็บให้เรียบร้อยดูสิเด็กๆเลยต้องเอามาเล่นด้วยเลยเนี่ยเดี๋ยวแม่ไปจัดการพ่อซะหน่อยแล้วเนี่ยไปค่ะอย่ามาเล่นอีกนะ

ทุกโรงแรมก็มีเตียงมีตู้มีที่นอนอะไรเหมือนกันหมดแต่ว่าสิ่งที่จะแตกต่างนะคะก็คือการให้บริการหัวใจของคนที่ทำงานโรงแรมจริงๆก็คือจะต้องดูแลให้ลูกค้าเนี่ยกินอิ่มนอนหลับพักผ่อนถ้าลูกค้าสุขมากเราก็ยิ่งสุขมาก

0: หนึ่งในสถานที่ที่เราสามารถนอนหลับพักผ่อนได้อย่างสบายนอกจากบ้านแล้วก็คือโรงแรมสถานที่สำหรับบริการทุกคนที่ต้องการที่พักและผู้ที่จะคอยดูแลทุกอย่างภายในโรงแรมให้สะดวกและเรียบร้อยก็คือผู้จัดการโรงแรม
1: ชื่อปัทมาโยชิมูระนะคะเป็นโฮเทลแมเนเจอร์ของโรงแรม Intercontinental Bangkok ค่ะ
0: คุณปัทมาโยชิมูระผู้จัดการแห่งโรงแรม Intercontinental กรุงเทพมหานครผู้ที่มีประสบการณ์ด้านการทำงานโรงแรมมาตลอดระยะเวลาการทำงานหลายสิบปีและผ่านการทำงานในตำแหน่งต่างๆของโรงแรมชั้นนำมาแล้วมากมาย
1: สำหรับธุรกิจโรงแรมนะคะโรงแรมเนี่ยก็จะเป็นธุรกิจที่ดูแลคนที่เดินทางต่างบ้านต่างเมืองนะคะเวลาที่เขาเดินทางเข้ามาที่ประเทศไทยเนี่ยก็จะต้องมีสถานที่ที่จะให้เขาพักผ่อนนะคะคราวนี้โรงแรมก็จะมีหลายเกรดนะคะที่เราได้ยินว่าตั้งแต่3ดาว4ดาว5ดาวนะคะก็สิ่งที่จะทำให้จำนวนดาวแตกต่างเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของตัว facility เองนะคะก็คือความสวยงามของห้องพักความครบครันของ facility ที่เรามีนะคะแล้วก็อีกอันนึงที่เป็นหัวใจสำคัญเลยก็คือการให้บริการนะคะที่จะ differentiate ความแตกต่างของโรงแรมตามจำนวนดาวขึ้นไปนะคะผู้จัดการโรงแรมเนี่ยก็จะเป็นเหมือนเป็นผู้ช่วยของ general manager นะคะ general manager ก็คือผู้จัดการทั่วไปนะคะคราวนี้ผู้จัดการโรงแรมก็จะเป็นเหมือนผู้ช่วยเป็นเบอร์สองที่คอยดูแลในทุกส่วนของโรงแรมนะคะจะมีทั้ง human resources นะคะมี food and beverage มีแผนกห้องพักนะคะมี sales and marketing ก็คือดูโดยรวมทั้งหมดเลยนะคะก็คือเหมือนเป็นตัวแทนของ GM เวลาที่ GM ไม่อยู่เราก็เป็นตัวแทนของเขาได้ในทุกๆเรื่องนะคะ

ตอนเด็กๆเนี่ยก็ไม่เคยคิดนะคะว่าจะทำงานโรงแรมเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยถ้าเรามองย้อนกลับไปเนี่ยโรงแรมในประเทศไทยจะไม่ใช่โรงแรมออกมาในลักษณะที่เป็นดูเป็นโรงแรมดีๆแล้วก็เป็นโรงแรม5ดาวสมัยนั้นเนี่ยความคิดในเรื่องโรงแรมไม่มีเลยจริงๆแล้วพี่เป็นคนที่เรียนสายวิทยาศาสตร์นะคะเป็นเด็กวิทย์เรียนมาความฝันก็อยากจะเป็นทั้งวิศวะเป็นทั้งหมออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอเราเอนทรานซ์ไปเนี่ยเราเอนติดคณะวิทยาศาสตร์นะคะของจุฬาก็มีความรู้สึกว่าพอเรียนไปได้เทอมหนึ่งเอ๊ะมันไม่ใช่เรานะก็เลยคิดว่าเอ๊ะตัวเองมีความสามารถทางด้านภาษาแล้วก็มีความรู้สึกว่าเรามีความสุขเวลาเราได้ทำงานกับคนก็เลยลองเปลี่ยนนะคะก็เลยไปสมัครเรียนที่ Mahidol University International College นะคะก็จบTravel Industry Management มาเลยตอนที่จบTravel Industry Management มาเนี่ยมันก็ยังค่อนข้างกว้างก็เลยตัดสินใจเลือกว่าไปทำ Internship ที่โรงแรมแชงกรีล่านะคะก็ทำอยู่6เดือนเราก็รู้สึกว่าเวลาเราทำทุกวันแล้วเราก็มีความสุขนะเราชอบเราทำได้เขาก็เลยให้ตำแหน่งก็เลยเลือกที่จะเริ่มต้นสายงานโรงแรมที่ Front Office นะคะตอนที่เริ่มทำงานใหม่ๆเนี่ยจะมีโกที่ค่อนข้างชัดเจนนะวันแรกที่เข้าทำงานเนี่ยก็จะมองเลยว่าเอ๊ะตำแหน่งที่ถัดจากเราไปคืออะไรนะคะก็ตั้งเป้าไว้เลยว่าภายใน2ปีฉันต้องเป็น Duty Manager ให้ได้ใน5ปีต้องเป็น Front Office Manager ให้ได้แล้วก็เป็นไปตามแพลนที่เรากำหนดนะคะปรัชญาในการทำงานของพี่ก็คือมี

ความสุขกับทุกวันที่ได้ทำงานนะคะแล้วก็เราต้องไม่มองว่าเวลาลูกค้าเขามีปัญหามาหาเราเนี่ยแล้วมันคือปัญหาเราต้องมองว่ามันคือโอกาสในการที่จะเราจะช่วยเขาให้เขามีความรู้สึกว่าเขามาพักกับเราแล้วเขามีคนที่จะคอยดูแลเขาจริง

0: ทุกเรื่องมันคือแบบยากอะไรเงี้ยอย่ามองว่ามันยากมองว่ามันง่ายมันก็ง่ายมองให้สุขก็สุข
1: คำว่าโรงแรมหรือโฮเทลมี

ามาก็จะต้อง walk around ก่อนนะคะเพื่อที่จะเดินดูว่าแต่ละพื้นที่ที่ให้บริการเนี่ยมีความพร้อมมากแค่ไหนความเรียบร้อยเนี่ยเราก็มองไปถึงความพร้อมของตัวพนักงานเองด้วยนะคะแล้วก็เรื่องระบบ security ต่างๆในโรงแรมด้วยเพราะว่าสำหรับลูกค้าที่เข้าพักเนี่ยเรื่องความปลอดภัยก็เป็นเรื่องสำคัญการเดินดูก็จะทำให้เราเห็นว่าความพร้อมของทีมเราเป็นยังไงนะคะแล้วก็ความพร้อมในเรื่องของอุปกรณ์ในการทำงานเป็นยังไงด้วยนะคะเริ่มประชุมนะคะประชุม morning briefing เนี่ยก็จะมีตัวแทนจากแผนกต่างๆมาเข้าประชุมนะคะก็จะมีตั้งแต่บัญชี sales and marketing food and beverage นะคะ security IT morning brief ก็ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญที่เราจะรู้ว่าวันนั้นน่ะ flow ของ operation เราจะเป็นยังไงนะคะโดยเฉพาะอย่างวันที่โรงแรมเต็มมากๆเนี่ยก็จะถือว่าเป็นอีกวันหนึ่งที่จะค่อนข้างยุ่งมากๆMorning brief เสร็จเนี่ยก็จะเดินดูความเรียบร้อยในล็อบบี้นะคะเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยแขกก็จะเริ่มมาทยอยเข้ามาเช็คอินมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จะคอยเดินไปดูคนของเราพร้อมไหมทราฟฟิกในล็อบบี้เป็นยังไงนะคะเพื่อที่เราจะสามารถที่จะเข้าไปซัพพอร์ตเขาได้ตลอดเวลานะคะคนที่เป็นโฮเทลแมเนเจอร์เนี่ยบางครั้งเวลาเรา walk around เนี่ยเราก็ต้องมีการพูดคุยกับเด็กบ้างไม่ทำให้ระยะห่างระหว่างผู้บริหารกับลูกน้องเนี่ยมันไม่ห่างกันมากจนเกินไปซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะเพราะว่าบางครั้งถ้าแก๊ปห่างมากเนี่ยเด็กเขาก็จะรู้สึกเกรงแล้วก็จะกลัวนะคะแต่ถ้าเราพูดคุยกับเขาอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเขาก็จะรู้สึกถึงความเป็นกันเองการทำงานของเขาก็จะดูเป็นธรรมชาติมาก

การที่จะเป็นผู้จัดการที่ดีก็ต้องถามว่าหนึ่งคือยูต้องมีความสามารถก่อนสิ่งที่สำคัญมากกว่านั้นคือความเก่งในเรื่องของคนนะคะแล้วก็บริหารจัดการคนเพราะว่าขึ้นมาเป็นแมเนเจอร์แล้วยูไม่ได้ต้องทำเองแล้วแต่ยูจะทำยังไงจะสามารถที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้คนเนี่ยเขาอยากทำงานให้เขาเข้าใจว่าโรของเขาคืออะไรแล้วเขาต้องทำงานในสิ่งที่เราต้องการให้เขาทำเพื่อที่จะไปให้ถึงเป้าหมายของโรงแรมให้ได้นะคะเราก็ต้องทำยังไงให้เขาเห็นว่าเราอ่ะเป็นที่พึ่งให้เขาได้เวลาเขามีปัญหาอะไรเนี่ยเขาวิ่งเข้ามาหาเราแล้วเขาจะได้โซลูชันทันทีพี่ไม่อยากให้หลายๆคนเนี่ยพอเวลามีตำแหน่งใหญ่โตแล้วไปยึดติดกับตำแหน่งแล้วก็เข้าใจแล้วก็สำคัญผิดว่าเอ้ยตำแหน่งมันทำให้เราดูใหญ่จนเกินความเป็นจริงนะแต่จริงแล้วคือตัวเรามากกว่าที่ความสามารถของตัวเราเองการวางตัวที่เราจะสร้างการยอมรับให้คนเขายอมรับเราได้มากแค่ไหนต้องมีความมุ่งมั่นนะคะมีเป้าหมายที่ชัดเจนก่อนนะคะหลายๆคนอาจจะไม่ค่อยประสบความสำเร็จอะไรเพราะว่าบางครั้งเราไม่ได้ตั้งเป้าหมายที่เราต้องการไว้เราก็เลยไม่รู้ว่าถึงวันนี้เราประสบความสำเร็จหรือยังโดยเฉพาะการทำงานโรงแรมเนี่ยทุกๆนาทีคือการเปลี่ยนแปลงนะคะถ้าคนที่ไม่เข้าใจในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเนี่ยจะไม่สามารถยืนอยู่ตรงนี้ได้เพราะจะคิดว่าทำไมมันเปลี่ยนทำไมมันเปลี่ยนแต่ถ้าคนที่เข้าใจว่าทุกสิ่งในโลกนี้มันคือการเปลี่ยนแปลงงานโรงแรมก็คือการเปลี่ยนแปลงแม้กระทั่งอย่างแขกบอกว่าจะมาถึง10โมงแขกอาจจะมาถึง9โมงอยู่ก็จะต้องบริหารจัดการให้ได้ว่าถ้าเขามา9โมงใช่ความผิดของลูกค้าไหมไม่ใช่ใช่ไหมคะแต่มันเป็นหน้าที่ของเรามากกว่าที่เราจะเข้าไปบริหารจัดการตรงนั้นยังไงนะคะความคาดหวังของลูกค้าเนี่ยมาไม่เท่าเดิมทุกครั้งนะคะ

คนเดิมเนี่ยมาครั้งที่2ความคาดหวังจะสูงขึ้นเรื่อยๆยิ่งเป็น5ดาวเนี่ยเรายิ่งต้องคิดว่าลูกค้าจะพูดอะไรแล้วเราจะต้องทำอะไรให้เขาให้มากกว่าสิ่งที่เขาพูดนะคะไม่ใช่ว่ารออย่างเดียวความสำเร็จของเราเนี่ยยืนอยู่บนความคาดหวังของลูกค้าจริงๆนะคะความก้าวหน้าของการทำงานในสายงานโรงแรมนะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าอยู่มาพร้อมกับความถนัดทางด้านไหนก่อนถ้าเป็นพี่จะแนะนำให้เลือกในสายโอเปอเรชั่นนะอาจจะเป็นสายฟรอนต์นะคะหรือว่าสายฟู้ดแอนด์เบฟเรจนะก็ขึ้นมาเป็นสเต็ปตำแหน่งสูงสุดในโรงแรมก็คือเจเนอเรลแมเนเจอร์นะคะแต่ว่าก็จะมีสูงกว่านั้นก็คือเริ่มเป็น area general manager แล้วก็คือจะมีหลายๆโรงแรมอยู่ under you นะคะหรือว่าหลังจากนั้นอยู่อาจจะ move ไปทำงาน corporate office ก็ได้นะคะอันนี้ก็คือสายงานโรงแรมพี่อาจจะเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีความคิดแบบใหม่นะคะเพราะว่าพี่มีลูก3คนหน้าที่ของเราในการทำงานคืออะไรหน้าที่ของเราในครอบครัวคืออะไรอาชีพโรงแรมก็ถือว่าเป็นอาชีพที่มีเบเนฟิตดีไม่ด้อยไปกว่าอาชีพอื่นเลยนะคะอย่างคนจบปริญญาตรีมาตอนนี้เงินเดือน 15,000 ใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าสมมติว่าอยู่มาทำงานโรงแรมเนี่ยเงินเดือนอยู่อาจจะอยู่10,000-12,000แต่อยู่มีเซอร์วิสชาร์จอีกเดือนละ14,000-15,000อยู่ก็ได้20,000 กว่าแล้วแต่สิ่งที่สำคัญก็คืออยู่ต้องถามใจอยู่เองก่อนว่าอยู่มีหัวใจในการบริการมากแค่ไหนนะคะเพราะว่าถ้าอยู่ไม่รักที่จะให้บริการเนี่ยอยู่มาทำอยู่ก็จะไม่มีวันที่จะสักเซสได้นะคะเพราะฉะนั้นบางคนคิดว่าอุ๊ยงานโรงแรมมันหนักมากมันต้องแบบอยู่นานอยู่อะไรเงี้ยแต่ถ้าเราทำงานเป็นเนี่ยการทำงาน long hours ก็ไม่ใช่หมายความว่าอยู่เป็นคนที่ทำงานเก่งนะคะหลายๆคนอย่างคนไทยเนี่ยบางทีโอ้ฉันต้องทำงานนานๆยาวๆแล้วหัวหน้าจะเห็นว่าฉันขยันอะไรอย่างเงี้ยแต่บางครั้งเราต้องเริ่มเปลี่ยนการมองว่ามองยังไงว่าทำงานระยะเวลาเท่ากันแต่เกิด productivity มากกว่าหรือ productivity เท่ากันแต่ใช้เวลาน้อยกว่าอันนี้คือวิธีการมองแล้วก็วิธีการที่จะบริหารตัวเองให้ทำยังไงให้ได้งานมากที่สุดและใช้เวลาน้อยที่สุดนะคะ

0: ธนมพรจารวัฒนาสวัสดิ์นะคะชื่อเล่นชื่อคีนค่ะตอนนี้ศึกษาอยู่ที่วิทยาลัยดุสิตธานีค่ะ Hotel and Resort Management International Program ค่ะแรงบันดาลใจในการเลือกสาขานี้คือคุณพ่อกับคุณแม่ได้มีธุรกิจรีสอร์ทค่ะเราก็เลยแลเห็นว่าเราควรที่จะไปพัฒนาโดยการนำความรู้ความสามารถที่เราเรียนจากที่ห้องไปพัฒนารีสอร์ทให้มันทันสมัยยิ่งขึ้นค่ะ
1: สวัสดีครับ My name is Ken Junae Kelvin Right now I'm studying in Dusit Thani College in Bachelor degree in Business Administration in Hotel and Resort Management in International ProgramAnd right now I'm in my fourth year. พอดีที่บ้านผมทำด้านนี้มาแล้วผมรู้สึกว่าถ้าได้พื้นฐานของความรู้ในการบริหารจัดการโรงแรมผมจะสามารถเอาไปพัฒนาแล้วต่อยอดธุรกิจที่บ้านได้แล้วก็สามารถต่อยอดสร้างธุรกิจเพิ่มได้ด้วยครับอย่างประเทศไทยที่เป็นเมืองท่องเที่ยวธุรกิจโรงแรมสำคัญเพราะว่ามันเป็นธุรกิจหลักที่นำเงินเข้ามาในประเทศบ้านเรามีทั้งทะเลทั้งภาคเหนือก็มีเชียงใหม่ถ้าแขกต่างประเทศมาก็ต้องพักที่โรงแรมมันเป็นธุรกิจที่กำลังโตขึ้นเรื่อยๆครับ
2: ชื่อเอกฤทัยลาค่ะหัวหน้าสาขาการจัดการโรงแรมและรีสอร์ทหลักสูตรนานาชาติวิทยาลัยดุสิตธานีค่ะเราจะเห็นได้ว่าประเทศไทยของเรามีนักท่องเที่ยวเข้ามาจำนวนมากนะคะแล้วก็จุดเด่นของเราเลยก็คือความเป็นไทยเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้จากจำนวนการเติบโตนะคะของจำนวนโรงแรมที่เข้ามาเปิดในประเทศไทยเพราะฉะนั้นในธุรกิจที่เราพูดถึงก็คือธุรกิจอุตสาหกรรมบริการหรือว่าการบริหารจัดการในเรื่องของโรงแรมก็เป็นส่วนสำคัญในเรื่องของธุรกิจของประเทศเช่นเดียวกันคณะนี้นะคะเรียนเกี่ยวกับการจัดการโรงแรมและรีสอร์ทโดยเบื้องต้นก็จะเน้นหลักๆในเรื่องของอุตสาหกรรมบริการค่ะของทางวิทยาลัยดุสิตธานีเองนะคะหลักสูตรการโรงแรมก็จะมี2หลักสูตรค่ะก็คือหลักสูตรภาษาไทยแล้วก็หลักสูตรนานาชาตินะคะการเรียนการสอนจะคล้ายๆกันเพราะว่าเราเน้นในเรื่องของทั้งทฤษฎีแล้วก็ปฏิบัติภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักที่เราใช้ในการสื่อสารทั่วโลกแล้วยิ่งถ้าอยากทำงานในธุรกิจของโรงแรมภาษาอังกฤษก็เป็นสิ่งที่สำคัญก็สามารถเลือกเรียนในด้านของหลักสูตรนานาชาติได้แต่ถ้าคนไหนที่รู้สึกว่าภาษาอังกฤษตัวเองยังไม่แข็งเท่าไหร่แต่ว่าชื่นชมชื่นชอบในเรื่องของการเรียนการบริหารจัดการโรงแรมหลักสูตรภาษาไทยก็ยินดีรองรับค่ะได้หลากหลายเลยค่ะในเรื่องของอาชีพหลังจากที่เรียนจบนะคะหลักๆแล้วก็คือในเรื่องของโรงแรมนะคะอันนี้ได้หลักๆอยู่แล้วแล้วก็ด้วยเนื่องว่าพวกเขาอะค่ะเรียนในเรื่องของการบริหารจัดการนะคะเรียนในเรื่องอุตสาหกรรมบริการเพราะฉะนั้นเขาสามารถแตกแขนงแตกยอดไปได้เยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการบินโรงพยาบาลธนาคารร้านอาหารนะคะซึ่งส่วนใหญ่แล้วนักศึกษาสามารถประกอบเป็นธุรกิจส่วนตัวเลยก็ได้หรือจะเข้าไปทำงานในอุตสาหกรรมโรงแรมเลยก็ได้ค่ะหลักสูตรของเราที่แตกต่างจากที่อื่นเราได้รับการรับรองนะคะจากโรงเรียนการโรงแรมที่เก่าแก่ของทางสวิตเซอร์แลนด์หรือที่เรารู้จักกันในชื่อของ EHL ค่ะก็คือเราเชื่อว่าเด็กนักศึกษาในรุ่นสมัยนี้ที่เราเรียกเขาว่ามิลเลนเนียลค่ะเขาจะมีความเป็นตัวของตัวเองสูงสิ่งที่เราทำแล้วก็กระตุ้นในการเรียนการสอนให้กับเขาก็คือการเรียนการสอนแบบ activity based learning ให้เขาเรียนด้วยการกระทำให้เขาเรียนจากตัวเขาเองเราไม่ได้บอกนะคะว่าอะไรคือเทคนิคที่ดีที่สุดอะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดแต่เราให้เขาในหลายๆอย่างแล้วเขาจะเป็นคนตัดสินเองในสถานการณ์ที่มันแตกต่างกันว่าอะไรคือวิธีการหรืออะไรคือเทคนิคที่เหมาะสมที่ดีที่สุดสำหรับหลักสูตรนานาชาตินะคะเราจะมีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษในทุกๆรายวิชา
1: ช่วงในปีหนึ่งผมจะเรียนภาคปฏิบัติเน้นในทางปฏิบัติมากกว่ามีแม้กระทั่งเรียนครัวการเสิร์ฟอย่างถูกวิธี F&B เรียน housekeeping เป็นแม่บ้านทำความสะอาดให้ถูกวิธี front office room decisionจะครอบคลุมทุกอย่าง
3: ส่วนปี2แล้วก็คือไปฝึกงานค่ะ5เดือนพอเราฝึกงานจบปุ๊บเราก็กลับมาเรียนพวกเกี่ยวกับการจัดการแมเนจเมนต์แล้ว
1: ปี3ก็จะเป็นด้านทฤษฎีมากขึ้นเราจะมีแม้กระทั่ง accounting finance และภาคทฤษฎีหลายๆอย่างเช่นจะต้องบำรุงรักษาทำยังไงให้โรงแรม สวยและดูสะอาดไปในเวลานาน
3: ๆปี4ก็คือจะเรียนเกี่ยวกับพวกซีเนียร์โปรเจกต์ก็คือเราจะไปหาโรงแรมที่ไหนก็ได้ที่เราอยากจะไปใช่ไหมคะคือเขาก็จะมีปัญหาของเขาปัญหาที่โรงแรมนั้นเอามาให้เราแก้เราก็เลยจะเอาทั้ง4ปีนี้ที่เราเรียนเอาความรู้ทั้งหมดที่เราได้เรียนรู้มาใช้ในซีเนียร์โปรเจกต์อันนี้เพื่อที่เราจะแก้ปัญหาให้โรงแรมนั้นได้สำเร็จค่ะ

0: ในเรื่องของการสอบเข้านะคะเกณฑ์การรับสมัครก็คือนักศึกษาจะต้องมีผลสอบภาษาอังกฤษนะคะถ้าเป็น TOEFL ก็550ถ้าเป็น IELTS 5.5 นะคะแล้วก็จะต้องสอบเลขด้วยรวมถึงสอบสัมภาษณ์นะคะเพื่อที่จะดูทัศนคติดูบุคลิกภาพแล้วก็ดูพื้นฐานว่ามีความเหมาะสมกับการที่จะเรียนการจัดการโรงแรมหรือเปล่าค่ะ
1: ถ้าเป็นสอบตรงที่นี่จะต้องเป็นสอบภาษาอังกฤษแล้วก็เลขครับคะแนนถึงในระดับหนึ่งแต่ยังไม่ได้สูงพอที่มหาลัยต้องการก็จะมีคลาสให้เรียนเป็น intensive English ซึ่งจะช่วยปูพื้นฐานภาษาอังกฤษและเลขให้กับเด็กนักเรียนด้วยครับสอบอย่างสุดท้ายก็คือ SAT SAT ใช่ครับซึ่งจะ test overall เลยซึ่งก็จะมีทั้งเลขแล้วก็ภาษาอังกฤษที่สามารถจะมาเยี่ยมที่นี่ได
2: ้สำหรับพิงก็คือจะเน้นเป็นภาษาอังกฤษค่ะต้องอ่านหนังสือ IELTS ประมาณเดือนถึง2เดือนนะคะแล้วก็คือไปเรียนพิเศษด้วยคือเราจะได้ทักษะต่างๆมาทำข้อสอบให้ได้ตามคะแนนที่เราคาดหวังไว้ค่ะคณะเราเป็นหลักสูตรนานาชาติคือเพื่อนเราก็จะเป็นต่างชาติด้วยก็คือเราต้องใช้ภาษาทั้งกับเพื่อนแล้วก็กับทั้งอาจารย์เพราะอาจารย์จะไม่พูดภาษาไทยเลยค่ะในปัจจุบันนี้คือภาษาไทยอย่างเดียวไม่ได้แล้วต้องพูดภาษาอังกฤษให้เป็นด้วยถ้ายิ่งเป็นภาษาอังกฤษเราก็จะได้โอกาสมากกว่าคนอื่นดังนั้นพิงก็เลยเลือกเรียนหลักสูตรนานาชาติเพราะว่าเราจะได้มีโอกาสที่จะเปิดโลกกว้างมากกว่าคนอื่นค่ะ
3: สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านการโรงแรมสถาบันที่เปิดสอนมีดังนี้สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและรีสอร์ทวิทยาลัยดุสิตธานีสาขาวิชาการจัดการการโรงแรมคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยศิลปากรสาขาวิชาการโรงแรมคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ trueblupanya.com
0: ก่อนอื่นเลยจะต้องรู้จักตัวเองก่อนว่าเราชอบในเรื่องอะไรถ้าเราชอบในเรื่องของการเจอคนการให้บริการคนการช่วยเหลืออยากให้เขามีความสุขเมื่อเราเห็นเขาได้รับการบริการที่ดีแล้วเรามีความสุขนั่นน่ะบอกได้เลยว่าน่าจะเหมาะสม
2: คณะนี้เป็นคณะที่ต้องบริการผู้คนแล้วก็มีความมุ่งมานะในการทำงานแล้วก็มีความอดทนด้วยค่ะแล้วก็มีทักษะในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเหมือนน้องเองก็จะมีความสุขที่น้องได้บริการแขกให้แขกมีความสุขเหมือนกับน้องที่น้องมีความสุขเหมือนกัน
1: สำหรับน้องๆที่อยากเรียนการโรงแรมผมว่าอย่างแรกเลยต้องคิดก่อนว่าทำไมถึงอยากเรียนน้องชอบบริการจริงๆหรือเปล่าซึ่งถ้าเกิดว่าแน่ใจแล้วผมว่าเรียนที่นี่ไม่ผิดหวังแน่นอนเพราะว่าต่อให้ไม่ได้ทำโรงแรมจริงๆแต่ว่าสมัยนี้การเซอร์วิสเป็นสิ่งที่สำคัญมากแม้แต่ทำงานสายการบินโรงพยาบาลหรืออีกมากมายครับเพราะฉะนั้นน้องอยากมาเรียนที่นี่ก็เป็นทางเลือกที่ดีมากอย่างนึง
4: ยูต้องเป็นคนที่มีความคิดเป็นผู้ใหญ่คิดมากกว่าคนอื่นน่ะคิดให้ไกลไปกว่าคนอื่นนะคะเพราะถ้าอยู่คิดเท่าคนอื่นอยู่ก็จะอยู่ในกลุ่มที่เป็น average แต่ถ้าอยู่คิดมากกว่าคนอื่นเก่งกว่าคนอื่นอยู่ก็จะอยู่ในกลุ่มที่ above average หรือเป็น high potential นะคะให้น้องไปทำงานทุกสายงานเลยนะคะที่เชื่อว่าอยู่ก็จะเจอ challenge ทุกสายงานแหละเพียงแต่ว่าอาชีพไหนที่เราทำแล้วเราไม่รู้สึกว่ามันเป็นปัญหาแล้วเรารู้สึกว่าเรามีความสุขกับทุกวันตรงนั้นมากกว่าที่พี่มองนะคะสำหรับคนที่ชอบก็เข้ามาเถอะเพราะว่าโอกาสสำหรับคนไทยยังมีอยู่เยอะมากนะคะ
0: สำหรับตัวอาจารย์เองนะคะรู้สึกภูมิใจในทุกครั้งที่เข้าห้องสอนเพราะเรารู้สึกว่าเรากำลังผลิตบุคลากรให้กับอุตสาหกรรมบริการแล้วก็เวลาที่เราอยู่ในสายอาชีพนี้ค่ะเราจะเจอกับคนที่มีแต่รอยยิ้มมีแต่ความสุขที่จะมอบให้กันมีแต่ความช่วยเหลือที่เราอยากมอบให้กัน
2: การที่คินเลือกเรียนสาขานี้คือคินมีความสุขเพราะว่าคินได้พบผู้คนมากหน้าหลายตาคินชอบมีเพื่อนหลากหลายรูปแบบหลากหลายวัฒนธรรมเพราะว่าเหมือนมันท้าทายตัวเองว่าเราก็สามารถเข้ากับเขาได้นะส่วนความภาคภูมิใจก็คือแขกก็รู้สึกว่าเหมือนเราก็อยู่บ้านแล้วก็มีคนมาบริการเราอย่างดีเขามาจากแดนไกลมากเท่าไหร่แต่เขาก็ยังฟีลว่าเขายังรู้สึกว่าเขาอยู่ที่บ้านเขาอยู่เลย
1: เวลาเราเห็นลูกค้าที่อารมณ์ไม่ดีหรือว่ามีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าเราสามารถแก้ปัญหาให้เขาได้แล้วจากที่เขากำลังหน้าบึ้งอยู่แล้วเขากลายเป็นยิ้มเราอยากทำให้ มีคนอย่างนี้อีกอยากให้คนที่กำลังเศร้าอยู่มีความสุขได้อีกอยากแก้ปัญหาให้คนเหมือนพอเราเห็นคนมีความสุขเราก็มีความสุขไปด้วย
4: เป็นผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นคนไทยด้วยได้ก้าวมาสู่จุดนี้ก็ถือว่าตัวเองประสบความสำเร็จถามว่าลูกค้ามีความสุขก็อยากเห็นพนักงานมีความสุขนะคะก็ทำงานกับคนน่ะสิ่งที่สำคัญคือถ้าเราเห็นเขายิ้มได้เราก็ยิ้มได้ไปกับเขาด้วย
5: เซฟที่คิดตอนการประถม

0: แล้วนะ
1: ถ้าเลือดพี่เอ๊ยไม่หยุดไหลพี่เอ๊ยต้องทำ 2-3 ครั้งถ้างั้นเดี๋ยวไปล้างจมูกกันไป
2: หัวโน
1: พี่เอ๊ยมาหมุนด้วยกันอันนี้หมุนด้วยกันนะเงินสั่งซึ่งโอ้โอ้โหขอให้ได้ดีๆด้วยกันนะ
0: ถูกใจพี่ขอไปฉีดก่อนนะพี่ปวดฉี
1: ่อ๋อได้เลยพี่กลับมาเร็วๆนะ
0: โอเคได
1: ้เร็วสุดขีดเลยนะ
0: ได้ได้โอ้ย
1: พี่ยาเป็นไรไหมพี่ยา
0: โอ้ย
1: พี่ยาเข้าไปก่อนเข้าไปก่อนแอบนะ
0: โอ้ยโอ้ย
1: พี่ยาไหนหนูขอดูหน่อยชั่วโมงนะคะพี่มาเดี๋ยวหนูทำให้เพียร่าเย็นยัง
0: ไม่ใช่ต้องแบบพี่สิ
1: เอาเหรอหนูลืมไปพี่มาเข้าไปนะพี่อ๋อเพียร่าถ้ากลับบ้านน่ะเพียร่าต้องประคบร้อนอีกนะ24ชั่วโมง
0: ขอบคุณมากทำไมถึงใจเก่งจังเลย
1: ก็แม่หนูสอนมานะสิ
2: แผลถลอก
1: โอ้ยอ้าวพี่ยาเป็นไรเปล่า
0: โอ้โหแผลใหญ่ขนาดนี้หนูต้องใช้น้ำเปล่าสะอาดสะอาดเช็ดซะและ
1: โอ้ยแสบหน่อยนะพี่ยาโอเคหลังจากนั้นก็ใช้แอลกอฮอล์เช็ดรอบๆแผลเพื่อฆ่าเชื้อแสบหน่อยนะพี่ย่า
0: โอเคแค่นี้ก็เสร็จแล้วขอบคุณนะถูกใจ
1: ไม่เป็นไรพี่ย่า
0: เมื่อกี้เสียง
3: อ้าวเด็กๆทำอะไรกันอยู่ตรงนี้จ๊ะ
4: อุ๊ยตายแล้วโหทำอะไรกันมาคะเนี่ยทำไมสภาพเป็นอย่างนี้ล่ะลูก
1: โอ้โหไม่อยากจะพูดวันนี้พี่ย่าทั้งเลือดจมเดาไหลหัวนอนแถมยังหกล้ม
4: โอ้ยแล้วนี่หนูประถมพยาบาลหรือยังอะคะ
1: ประถมแล้วค่ะตามที่แม่สอนเป๊ะๆเลยค่ะ
4: โอ้ยดีมากเลยค่ะนี่เด็กๆรู้ไหมคะว่าเด็กๆเนี่ยควรจะรู้จักวิธีการประถมพยาบาลไว้เพราะว่าเวลาเราเกิดอุบัติเหตุกับตัวเราเนี่ยเราจะได้ดูแลตัวเองได้แล้วก็ประถมพยาบาลตัวเองได้แล้วเวลาที่เราเห็นใครที่ประสบอุบัติเหตุเนี่ยเราก็จะได้ช่วยประถมพยาบาลให้เพื่อนได้ด้วย
1: วันนี้ที่หนูบอกอ่ะพี่ย่าจำได้ไหม
0: จำได้สิ
1: ถ้างั้นพี่ย่าจำแล้วนำไปใช้นะ
4: นี่แล้วที่สำคัญนะจ๊ะเวลาเด็กๆจะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะต้องมีสติให้มากแล้วก็ต้องระมัดระวังตัวจะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุอย่างนี้เลยนะจ๊ะ
1: ค่ะแม
4: ่ป้าโหเจ็บตัวขนาดนี้เดี๋ยวคุณแม่เดินไปส่งที่บ้านแล้วกันนะโอเคไหมจ้าป้าเดี๋ยวไปส่งพร้อมกันเลยลูก

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่สมองดีสร้างได้กับนนท์ณัฐการประสบสายพรกุลนะคะรายการที่จะพาเหล่าคุณพ่อคุณแม่มาทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนรู้ที่สมวัยให้กับลูกๆรวมถึงพัฒนาการทางด้านสมองเพื่อการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดนั่นเองค่ะในสัปดาห์ที่แล้วนะคะถ้ายังจำกันได้เราได้รับเกียรติจากผู้ที่ชนะ